0: จันทร์ต้องสงสัยพวกเราแน่เลย
1: ใจเย็นใจเย็น
2: เมียอะไรกันหรือเปล่าครับ
0: ไม่มีอะไรจ้ะคือข้างในมันร้อนอ่ะยายหายใจไม่ออก
2: ครับโอเคถ้างั้นพักตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับ
3: จ้ะเร็วลูกยงบอกข้าไม่หมดแล้วเร็ว
4: ไปอยู่ตรงไ
3: หนลูกยงมาหาก่อน
4: ไปไป
3: ส่งมาน้องโยไปเอ้ามึงมานอนงออะไรกันอยู่ตรงนี้นี่ตามมันไปสิไป
0: ไปไปได้จริงมึงจะวิ่งกันนักหนาอะไรไอ้หงนี่ฮัลโหลแม่เองอีมันี
3: จับไอ้หงได้ไหม
0: ยังไม่ได้เลยมันวิ่งไปตามถนนหน้าโรงงานนั่นน่ะแล้วมันก็เอารูปไปด้วยนะไม่รู้ทำไมมันถึงอยากได้รูปนักอ่ะฮะ
3: แม่ตั้งใจฟังให้ดีนะ
0: เออ
3: แล้วอย่าบอกเรื่องนี้กับหนูชมพูเด็ดขาด
0: เออพูดมา
3: หลังรูปคุณพ่อมโนกับอีง่อยบุงอ่ะมีพิธีกรรมซ่อนอยู่
0: นี่กูจะเป็นลมแล้วนะที่มึงพูดเนี่ย
3: หยุดตกใจก่อนได้ไหมรีบตามไปเอารูปจากไอ้เขาให้ได้อยู่นี้เลย
0: เออแค่นี้นะดูพวกชมพูวิ่งไปตามอีของมันเลยรูปนั้นสำคัญมากนะ
3: ในรูปนั้นมีอะไรล่ะคะ
0: ไปตามมาให้ได้ก่อนเถอะลูกไปเร็ว
5: มันนี่หรอมันนกยงไปช่วยไอ้หงแล้วนกยง

0: รู้ไหมกูเป็นใครฮะ
1: มึงปล่อยเดี๋ยวนี
0: ้ทำงาน
1: ไปใช่ไ
0: หมเร็วมึงลุกเลยเอามาดีเลย
1: จะไปไหน
0: จะทำอะไรกูทำอะไรกู
1: แม่รักษาผม
0: แม่

0: ขยะมันไปทางไหนแล้วเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันจ้ะยาย
0: โอ้ย
1: นี่กรรม
2: โอ้ยเจ็บพอแล้วนี่ถ้ากูไม่เสร็จไปก่อนนะกูต้องแย่งรูปมาจากอีหงได้แน่ๆเลยนี่อีมณีหลังรูปเลยมันมีพินัยกรรมจริงหรือวะฮะ
3: นี่ไงแม่แหกตาดูสินี่มันพินัยกรรมของพ่อมนุษย์ชัดๆเหมือนที่ฉันเคยเผาทิ้งไปเป๊ะเลยอะเฮ้ยฉันจำได้ว่าข้อความพินัยกรรมระบุชัดเจนว่าคุณพ่อมนูนจะยกสมบัติทั้งหมดให้มันดีอะ
4: เราตามหาพินัยกรรมฉบับนี้มา20ปีที่แท้มันอยู่หลังรูปนี่เอง
2: และที่อีกแก้วของลูกหลานมันกลับเข้ามาในชีวิตของไกรสอนคราวเนี้ยเพื่อจะมาตามหาพินัยกรรมเหมือนกันใช่ไหมอะไรกันวะเรื่องมันผ่านมาตั้ง20กว่าปีแล้วมันเพิ่งจะมาตามหาตอนนี้นะ
3: ก็เพราะมันเพิ่งรู้นะสิแม่เพราะถ้ามันรู้ตั้งแต่20ปีก่อนเพราะมันมาตามทวงสมบัติทนานแล
2: ้
3: ว
2: มึงต้องใจเย็นๆวู้วามไม่ได้เด็ดขาดนะอิมานี
5: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
6: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
7: พาเข้าครัวครัววันนี้เชิญคุณนุ้ยมาเพราะว่ามันจะง่ายใครก็ทำได้ไม่ว่าจะมีสกิลหรือไม่มีสกิลสามารถใช้ได้หมดเครื่องครัวที่ควรจะมีติดไว้ทุกบ้านค่ะนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้สามารถประกอบอาหารตั้งแต่ดิบไปสุกสามารถฟื้นคืนชีพให้กับอาหารค้างคืนได้มันจะกรอบด้วยแบบลมร้อนที่อบอวลอยู่ในนี้แล้วอันเนี้ยนะช่วยนอกจากจะไม่ต้องใช้น้ำมันนะช่วยรีดไขมันสดเกิน
8: ใช่แล้ววันนี้นะคะที่เอามาให้เนี่ยคือเขาเป็นหม้อใหญ่จุใจนะคุณผู้ชม 4.5 ลิตรทุกคนสามารถทานได้ทั้งบ้านทั้งครอบครัวทำหม้อเดียวคือทานได้หมดเลยแล้วทำได้หลายเมนูด้วย
7: ดีไซน์ทันสมัยค่ะวางตั้งไว้ก็ดูแบบดูโก้
8: เ
7: ออสวยดูโก้ดูเก๋ตัวนี้นะคะเราด้านบนค่ะเขาจะมีแบบว่าเป็นเมนูไกด์ไลน์เนาะนะคะเมนูไกด์ไลน์บอกอุณหภูมิเท่าไหร่ตั้งเวลาเท่าไหร่นะคะการใช้งานไม่ยากค่ะพ่อแม่ๆนะคะมีปุ่ม2ปุ่มบิดนะคะข้างบนเนี่ยเป็นการตั้งเวลาสูงสุดได้60นาทีข้างล่างคือตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้200นะคะองศาเซลเซียสเนี่ยตั้งอุณหภูมิตั้งเวลาเสร็จปุ๊บใส่ของ
8: ได้เนาะไม่ต้องเข้าใจอะไรยากเลยอ่ะ
7: พอเสร็จปุ๊บมันก็สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วเราก็
8: หอยไก่ทอดคือปกติอ่ะถ้าเราซื้อไก่ทอดอ่ะแล้วเราจะเอาไปทอดเองทอดใหม่มันลำบาก
7: ดู
8: อุ๊ยฟังเสียงฟังเสียง
7: ดูความกรอบ
8: ได้ยินเสียงมั้ยเอ้ยกรอบคือรีดน้ำมันออกไปด้วยคือความอร่อยยังอยู
7: ่
8: แต่ว่าสุขภาพมันดีขึ้น
7: ใช่แล้วแล้วไม่ต้องใช้น้ำมันอุ่นใจสบายใจแล้วยิ่งช่วงนี้นะถ้าลูกๆปิดเทอมเนี่ยยิ่งชอบมากเลย
8: แล้วไก่ชิ้นใหญ่แล้วดูสิวางไปหลายชิ้นมากนะ
7: 1 2 3 4 5 6
8: ยังมีที่เหลือ
7: 6ชิ้นใหญ่แม่ไก่ได้1ตัวแม่ไก่แบบท้องอยู่ด้วย
8: โอ้ถ้าทานไม่หมด
7: ใช่ถ้าเราสั่งมาแล้วทานไม่หมดมาอุ่นได้เพราะถ้าเราไปเวฟนะเหี่ยวชื้นและแข็ง
8: แล้วเหม็นน้ำมันด้วย
7: ใช่
8: รสชาติมันไม่ได้
7: อ่ะเอามาใส่ตรงนี้นะคะวันนี้จัดราคาพิเศษมาให้ปกติไซส์นี้นะ 4.5 ลิตรไม่มีเขาขายไม่มีใครขายพันกว่าบาท
8: ใช่
7: มีที่เราที่เดียวปกติ 3,000
8: ถูกแต่วันนี้ลดทันที 1,900 บาทแล้วคุณจ่ายราคานี้นะคะ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เราให้แค่50เซตในรายการเท่านั้นส่งให้ก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นถ้าอยากได้แล้ว1252ที่สำคัญราคา 1,900รับประกัน3ปีนะคะ
7: ถ้าเราไม่มั่นใจในคุณภาพเราไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ฉะนั้นย้ำค่ะรุ่นนี้อึดถูกทนใหญ่มากวันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ค่ะอ่ะต่อมาทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอ่ะเอาไก่ค้างคืนมาอุ่นนะแล้วก็จะเป็นการอบกันอะไรอย่างเงี้ยจ
8: าน
7: ย
8: ่
7: าง
8: เ
7: งี้ยได้หมดเลย
8: ว้า
7: ว
8: เฮ้ยพิซซ่าอันนี้เราทำในนี้นะคุณผู้ชมไม่ได้เอามาอุ่นนะคะทำสดสดในนี้เลยชอบชีสใส่ชีสชอบเมนูอะไรชอบเครื่องปรุงอะไรใส่เองลงไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเราสามารถทำเองได้พิซซ่าถ้าไปซื้อเขามันแพงใช่ไหมทำเองได้แล้วจะใส่ชีสแค่ไหนก็ใส่ได้คุณผู้ชมคะอันนี้คือเราทำเองในเตานะมันก็เลยจะแบบโอ้โหนิดนึงคุณผู้ชมดูชีสยืดชอบชีสเยอะๆก็ใส่เข้าไปยืดๆแบบนี
7: ้ เดี๋ยวเสิร์ฟให้พี่นุ้ยนะ
8: อ
7: ยากได้ชีสแค่ไหนก็ใส่ลงไปได้เลย
8: ชีสยื่นขนาดนี้ขอโทษนะคุณผู้ชมขออนุญาต
7: โอ้ดูดิ
8: ขออนุญาตนิดนึงนะคะ
7: โอ้
8: แล้วดูนะคุณผู้ชมความชีสตรงนี้นะคะไปกันเลยขออนุญาตชิมนิดนึงว่าสุกพอดีไหม
7: อันเนี้ยเวลาลูกกินน่ะเข้าไปข้างนอกลูกจะกินแต่หน้าแล้วเหลือแป้งให้เราฉะนั้นเราทําที่บ้านเนี่ยเราเติมชีสได้เรื่อย
8: ๆ
7: เนาะมีของใส่หน้าที่เราชอบอร่อยมั้ย
8: อร่อยชีสยืดมันยืดจริงๆเพราะว่าความร้อนของเขามันทั่วถึงคุณผู้ชมพอความร้อนทั่วถึงอ่ะทุกอย่างในนี้มันสุกกําลังพอดีแป้งก็นุ่มนะแป้งหนานุ่มเลยอยากจะให้เห็นแป้งนิดนึงม
7: ัน
8: ทําง่ายไปหมดเลย
7: ใช่ทําอะไรก็ได้ขอให้มีติดบ้านไว
8: ้
7: อย่างน้อยต้องบ้านละ1เครื่องค่ะวันนี้เหลือน้อยกว่า37แล้วนะ
8: อ
7: ันนี้เป็นไซส์ใหญ่ปกติที่เคยมีอาจจะ 2.5 ลิตร3ลิตรดูอร่อยเน
8: า
7: ะคุณเน
8: า
7: ะ
8: ไม่อยากพูดแล้ว
7: อ่ะเดี๋ยวไปชิมอย่างต่อไปโทรด้วยนะแม่นะตอนนี้สแกน QR code ก็ได้หรือโทรก็ได้ที่เบอร์1252ไซส์ใหญ่ 4.5 ลิตรพร้อมกับการรับประกัน3ปีต่อมาค่ะนะคะมาดูเมนูต่อไปกัน
8: เมนูอะไรคะ
7: ฟู
8: ว้าเมนูของโปรดลูก
7: มันต้องกิน
8: ดิฉันไม่มีลูกหรอกแต่ดิฉันรู้ว่าเด็กๆชอบ
7: อุ้ยดูดิเดี๋ยวนะดูนะ
8: คือปกติอันนี้คือชีสบอลใช่ไหมคะเขาจะต้องทอดน้ำมันท่วม
7: ใช่ใ
8: ช่พอน้ำมันมันท่วมแล้วอันนี้เอาจริงๆนี่ก็แป้งแล้วก็ชีสแล้วพอน้ำมันท่วมอีกมันไม่ดี
7: ใช่นะคะให้เด็กๆกินมันยากแต่ว่าอันนี้เราทำเองได
8: ้โอ้
7: ยดี
8: โอ้ยคุณดูนะคุณดูชีสนะ
7: ดูดิดูดิ
8: ชีสแบบเนี้ย
7: เออเออ
8: ดูดิโอ้ยโทษนะคุณชม
7: โทรไปด้วย
8: ถ้าไม่ติดว่าอยู่ในทีวีใช้ลิ้นตวัดไปแล้ว
7: อันเนี้ยไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะมันมีซื้อแบบแช่แข็งเนาะฟรอสเซนอร่อยไหม
8: อร่อยมาก
7: เนี่ยเห็นไหมลูกไม่ต้องกินน้ำมันซ้ำน้ำมันซ้อนนะคะใครที่ใส่ใจตัวเองคุมน้ำหนักไม่ต้องอ้วนซ้ำอ้วนซ้อนรีดไขมันส่วนเกินให้ด้วยแล้วอันนี้คือหม้อใหญ่นะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่โทรได้โทรเพราะว่าเหลือน้อยกว่า28เครื่องแล้ว
8: โอ้ยคุณผู้ชมฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252คุณผู้ชมค่ะราคานี้จริงๆแล้วคุณต้องจ่าย 2,990 วันนี้ลดให้ทันทีลดเยอะกว่าราคาขายเพราะว่าวันนี้นะคะจาก 2,990 เหลือแค่ 1,090 บาทแล้วคุณดูนะเขารับประกันยาวนาน3ปีผู้ชมขาเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันทีภายใน30วันแรกแล้วก็แจ้งเคลมง่ายสะดวกรวมถึงมั่นใจในการบริการหลังการขายถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนให้ใหม่ทันทีนะจ๊ะ
7: อุ้ยฉะนั้นวันนี้โทรได้โทรค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252หรือสแกน QR code ก็ได้เอาให้ทันแม่นี่คือหม้อใหญ่ใหญ่อึดถึกทนสเปคแบบนี้ใครๆก็ชอบถูก
8: ไหมพูดถึงสเปคนะคุณผู้ชมขาสเปคนี้ราคา 1,090 บาทแล้วราคาเนี้ยคุณหาได้ไหมรับประกัน3ปีนอกจากของทอดมีของย่างมาด้วย
7: ย่างแบบไม่มีควันไม่ต้องก่อเตาควันขมงชงเฉงว้าว
8: เฮ้ยซีฟู
7: ้ดนะดูดิ
8: เฮ้ยเฮ้ยเราไม่ต้องเฝ้านะแล้วเราก็ดูนะคุณผู้ชมคือมันทำง่ายมากแค่เอาใส่เตาแล้วก็เสียบปลั๊กหมุนจบ
7: ใช่นะคะใส่ทุกอย่างลงไปแบบนี้นะคะใช้ง่ายมากเลยอ่ะแค่หมักปรุงอะไรให้เสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเนาะความอร่อยทะเลพร้อมเสิร์ฟ
8: ใช่
7: ไม่มีควันเลยพี่นุ้ย
8: ใช่แล้วเห็นไหมว่ากุ้งเยอะมากนะปลาหมึกเยอะมากนะคือมันไซส์ใหญ่จริงๆคุณผู้ชมแล้วราคา 1,000 น่ะ 1,090 อ่ะแล้วได้ไซส์ขนาดเนี้ยหาจากไหนเอานุ้ยถามตรงๆปกติแล้วไซส์นี้ละเขาขายกัน 3-4,000 5,000 นะแล้วตอนนี้เหลือแค่20เซตสุดท้ายสำหรับราคานี้ที่ลดทันที 1,900 บาทคือส่วนลดอ่ะเยอะกว่าส่วนที่คุณต้องจ่ายอ่ะเพราะคุณจ่ายแค่ 1,090
7: ใช
8: ่แล้วมีรับประกันด้วย3ปีเต็มรีบโทรส่งให้ฟรีนะคะเครื่องใหญ่ๆแบบนี้ส่งให้ฟรีทันที1252สั่งตอนนี้ส่งให้ตอนนี้เลยค่ะ
7: ฉะนั้นต่อสายไว้หรือสแกน QR code ก็ได้ค่ะนะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นคืนทำชีสยืดเนาะแทนการ

0: วนะวันนี้
1: เฮ้ยแล้วมันไม่มีน้ำมันมันไม่อมน้ำมันเลยใช่ไหมมันไม่มีน้ำมันมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรากินแล้วเราไม่ได้รู้สึกผิดคือช่วงมันจะมีช่วงที่กินเจใช่ไห
0: ม
1: พอช่วงกินเจคุณผู้ชมหาแล้วทำไมเราถึงอ้วนเรากินเจทำไมถึงอ้วน
0: เพราะว่ามันแป้งซ้อนทอด
1: แต่เอามาทำแบบนี้ดีกว่าแล้วมันจะได้ไม่อ้วนไง
0: ใช่แล้วก็ไม่คันคอด้วยไม่ไอด้วยลูกหลานปิดเทอมก็ต้องมีแม่เด็กชอบกินของทอดแต่ทอดใส่น้ำมันมันไม่ได้สุขภาพไง อันนี้นะคะใส่ทุกอย่างลงไปจะทอดจะย่างตัวนี้สายแน่นมากเพราะว่าลดไปถึง 1,900 บาทนะวันนี้จากปกติอันนี้เดินเข้าห้าง 3,000 แน่นอน
1: ใช่คุณผู้ชมแต่วันนี้ออฟไอ 1,090 บาทที่สำคัญนะคะส่งให้ก็ฟรีรับประกันที่อีก3ปีเต็มย้ำนะคุณผู้ชมว่า3ปีเต็มอันนี้มั่นใจได้เลยถ้าซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนให้ทันทีเคลมก็ง่ายแล้วก็รับประกันก็สูงแล้วราคาก็ดี 1,090 บาทที่พอตอนนี้ส่งให้ฟรีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วแล้วเมนูเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าเอาไปนะนะคะถ้าเป็นแบบว่าไมโครเวฟมันจะไม่ยืดแบบนี้ถ้าต้องการชีสที่มันยืดนะคะต้องการความกรอบนอกนุ่มในฉ่ำข้างในมันต้องเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันเท่านั้นรีดน้ำมันส่วนเกินได้ด้วยอุ๊ยอันนี้อยากกินอะ
1: เอา
0: เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินดูอยู่โทรด้วยนะ1252
1: คุณค่ะทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นอยู่จะเป็นเฉพาะของคนที่โทรทันเท่านั้นจริงๆแล้วราคานี้คือ 3,000 3,000 แต่วันนี้ลดทันที 1,900 แล้วให้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทไซส์ใหญ่ขนาดนี้รับประกันให้ด้วย3ปีเต็มไซส์ใหญ่ขนาดนี
0: ้
1: ส่งให้ฟรีด้วยคุณผู้ชมค่ะแล้วไซส์ใหญ่ขนาดนี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรเค็มง่ายถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนให้ทันที
0: ใช่รับประกันตั้ง3ปีใช้ไปยาวๆได้เลยค่ะย้ำนะคะโทรให้ติดที่เบอร์1252โปรวันนี้ 1,090 บาทอยู่ไหนก็ไปส่งฟรีถึงหน้าบ้านต่อสายไว้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต่อสายไว้ที่เบอร์1252ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 鹰。
1: เอาละครับตกลงเนี่ยมีใครจะอธิบายผมได้ไหมครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
2: ชมพูมั่นใจมากๆเลยนะคะสิงว่าหลังรูปนั่นน่ะมันต้องมีของสำคัญซ่อนอยู่แน่ๆไม่อย่างนั้นแถมหงเขาคงไม่กล้ามาขโมยออกไปจากห้องนี้หรอกเนาะ
1: ว่ายังไงครับหงคุณมีอะไรจะอธิบายผมไหมครับ
3: ที่หงเอารูปไปจากห้องนี้เพราะว่ากรอบรูปมันแตกค่ะหงก็เลยจะเอาไปเปลี่ยนให้ทันงานประเพณีรับบัวเท่านั้นเอง
2: คุณยายจำปายังบอกด้วยนะคะว่าหลังรูปนั่นน่ะมันมีของที่สำคัญมากๆซ่อนอยู่ถึงขนาดได้ชมพูไปวิ่งไล่ตามแย่งออกมาให้ได
1: ้ของสำคัญ
2: อืม
1: ของสำคัญอะไรหรอครับยาย
4: ยายเล่าให้แม่ฟังว่าพอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็เห็นเห็มหงถือรูปอยู่ในมือแล้ว
5: ใช่ที่ยายเห็นน่ะมันเข้ามาในห้องเนี่ยยายคิดว่ามันต้องมาขโมยอะไรแน่ๆเลยแต่สุดท้ายมันเอารูปแล้ววิ่งออกไปจากห้องยายก็เลยวิ่งตามไป
2: แล้วอย่างนั้นคุณยายจะบอกชมพูทำไมล่ะคะว่าหลังรูปนั้นมันมีของสำคัญซ่อนอยู่ให้พี่แย่งมาให้ได
5: ้โอ๊ยหนูพวงชมพูยายขอโทษยายโกหกไปอย่างนั้นน่ะอยากให้หนูน่ะไปเอารูปกลับมาเฉยๆลูกนะยายขอโทษนะลูกนะไม่มีอะไร
1: ตกลงว่าที่หลังรูปนั้นเนี่ยมันมีของสำคัญอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าครับผม
3: ไม่มีจริงๆค่ะคุณสิงห์นกยุงเป็นพยานได้นะคะคุณสิงห์รูปนั้นน่ะกรอบมันแตกจริงๆค่ะนกยุงกับยายหงก็แค่จะเอากรอบไปเปลี่ยนให้แค่นั้นเองค่ะ
1: ครับตกลงว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกคนก็แค่แย่งรูปกันจนเกิดเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วสุดท้ายรูปมันก็หายไปผมจะพูดตรงๆเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเยอะมากแต่ว่าผมไม่อยากเซาซีถามใครอีกแล้วใครอยากจะพูดความจริงหรือว่าใครอยากจะพูดโกหกอะไรก็ตามสบายเลยครับแต่ทุกคนอย่าคิดว่าผมจะโง่แล้วก็เชื่อทุกคำพูดของทุกคนนะครับ

0: คุณสิงคะคุณโกรธฉันไหมคะ
1: ถ้าผมบอกว่าผมไม่โกรธเนี่ยคงจะเชื่อผมไหมครับ
0: ไม่เชื่อค่ะคุณสิงห์ทำหน้าแบบนี้โกรธแน่ๆค่ะ
1: ผมบอกแล้วไงครับว่าผมไม่ได้โกรธแต่ว่าผมแค่ไม่เข้าใจว่าทั้งหงแม่แล้วก็ยายกำลังทำอะไรกันอยู่นี่ทุกคนเห็นว่าผมเป็นเด็กที่จะโกหกอะไรกันก็ได้หรอครับวันนี้เนี่ยตอนที่เรากำลังเข้าไปตรวจสอบคุณภาพกุ้งเสียบในรายผลิตเนี่ยหงก็เข้าไปในห้องทำงานคุณแม่แล้วหงก็เอารูปออกมาคุณไม่คิดว่ามันแปลกหรอครับ
0: ฉันขอโทษจริงๆนะคะที่ทำให้คุณโกรธอ่ะ
1: ผมบอกเลยครับว่าผมไม่ได้โกรธแต่ว่าผมแค่ไม่เข้าใจผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้พูดความจริงกับผมทั้งหมดคุณพอจะช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้ผมเข้าใจได้ไหมล่ะ
0: ได้ค่ะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะ
1: แต่ว่าหงไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ให้ผมเข้าใจได้หงเลือกที่จะปิดบังผมผมไม่ไว้ใจผม
0: คุณสิงห์คะเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ว่าฉันไม่ไว้ใจคุณนะแต่ฉันยืนยันได้ว่าทุกอย่างที่ฉันทำฉันไม่ได้คิดร้ายกับคุณหรือว่าคุณไกลสอนเลยอ่ะฉันสัญญานะคะว่าสักวันหนึ่งฉันจะเล่าความจริงทุกอย่างให้คุณฟังแต่ว่าคุณรอฉันได้ไหมฉันขอร้องนะคะ
1: ผมรอก็ได้ครับรอวันที่ผมจะไว้ใจผมก็ยอมเล่าทุกอย่างให้ผมฟัง
0: ขอบคุณนะคะ
2: เหรอ
3: แกเป็นไงบ้างอ่ะ
2: อ
3: ่
2: ะทำไมหน้ามุ่ยอย่างนั้นน่ะ
3: เป็นไรอ่ะแก
4: หงคุณสิว่ายังไงบ้าง
0: ยายจ๊ะหงว่าเราจดหมายของปู่มนุนที่เขียนให้แม่ไปให้คุณสิงอ่านแล้วก็บอกความจริงทุกอย่างกับคุณสิงเลยดีไหมจ๊ะหงรู้สึกไม่ดีเลยที่จะต้องโกหกคุณสิงเขาแบบเนี้ย
2: เฮ้ยมันจะดีเหรอว่ายายหงยังไงนะอีมานีจันกับคุณสิงเขาก็แม่ลูกกันเลือดอ่ะมันย่อมข้นกว่าน้ำยายไม่ไว้ใจอ่ะ
3: แต่นกยุงเห็นด้วยกับยายหงนะคะเปิดหน้าฉากกันไปเลยถ้าคุณสิงห์ได้อ่านจดหมายนั่นน่ะคุณสิงห์ก็จะได้รู้ความจริงว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกชายของลุงสินชัยแล้วก็จะได้รู้ว่าปู่กับย่าของยายหงอ่ะตั้งใจที่จะมอบสมบัติทั้งหมดให้กับป้าวันดีไม่ใช่คุณมณีจันทร์ค่ะ
5: แต่ป้าไม่เห็นด้วยถ้าเราเปิดหน้าสู้เราเสียเปรียบแน่ป้าปรึกษาทนายมาแล้วเขาบอกว่าจดหมายเนี่ยมันไม่เทียบเท่าพินัยกรรมถ้าเราจะใช้จดหมายนี้สู้ในศาลเราต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเป็นลายมือของคุณพ่อมนูนจริง
6: ๆซึ่งคุณบุงงาที่เป็นพยานรู้เห็นเรื่องการเขียนพินัยกรรมคนเดียวเนี่ยก็เป็นอัมพาตไปแล้วและตามกฎหมายเนี่ยมรดกจะต้องตกเป็นของลูกซึ่งก็คือไกรสอนและอีมณีจันทร์น่ะมันก็จดทะเบียนสมรสกับไกรสอนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราซึ่งเป็นคนอื่นเนี่ยจะเอาแค่จดหมายฉบับเดียวน่ะไปโต้แย้งเพื่อจะเอาสมบัติของท่านมนูนเนี่ยมันไม่ง่ายๆหรอกนะ
5: แล้วถึงแม้จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นลายมือของคุณพ่อมนูนจริงๆมณีจันทร์ก็มีสิทธิ์โต้แย้งกับศาลได้อีกว่าตอนที่เขียนเนี่ยเลอะเลือนหรือเปล่าจะมีคนบ้าที่ไหนยกสมบัติให้คนอื่น
2: โอ้ยนี่แล้วพวกเราอ่ะจะชนะอีมณีจันทร์ได้ยังไงวะเนี่ย
6: เราก็ต้องหาพินัยกรรมให้เจอก่อนพวกมันสิ
7: จอด
0: พี่คะพี่คะขอโทษนะคะพี่คะคือว่าหนูทำรูปนี้ตกไปที่ท้ายรถขายของเก่าค่ะไม่แน่ใจว่าใช่รถของพี่หรือเปล่าพี่ช่วยดูแล้วก็ฝากหาหน่อยได้ไหมคะ
7: ไม่มีวันนี้ยังไม่มีรถส่งของมาเลยนะ
2: เฮียฉันทำรูปเนี่ยมีกรอบแบบเนี้ยตกลงมาท้ายรถของเก่าอะ
0: เฮียพอจะเห็นบ้างไหมคะ
8: ไม่เห็นเลยนะแต่ถ้าผมเห็นเดี๋ยวผมลองดูให้แล้วกันนะ
0: ช่วยดูให้หน่อยนะคะ
8: ได้ครับ

0: ได
1: ้ขอบคุณนะคะเป็นไงเจอไหมหง
2: หงหงนี่ข้างในยายหาเท่าไหร่ก็ไม่มีอ่ะตรงนี้มีไหมเนี่ย
1: ไม่เจอเลยจ้ะยาย
3: ถ้าไม่เจอก็แปลว่าไม่มีแล้วนะครับ
1: แล้วเราจะไปตามหาพินัยกรรมได้จากไหนเนี่ย
2: ตรงนี้ไม่เจอก็ต้องไปหาที่อื่นเอาให้เจอ
4: เฮ้ยเดี๋ยวมึงรีบเอาเรือไปซ่อมที่อู่นะ
5: ครับเดี๋ยวจะไปดูให้ครับ
4: เรือจะได้พอผู้โดยสารเขาด้วยอยู่ๆมันเสียได้ไงวะ
5: ไม่รู้มันติดขังได้ยังไง
4: ไปไปรีบไปจัดการไป
5: เดี๋ยวจะเร่งให้พี
4: ่นี่มันรถอีมันหนีนี่ว่ะ
6: อีมันหนีไปร้านไหนดีฮะเอาตรงไหน
4: มึงทำอะไรแถวนี้วะ
7: เอาเฮ้ยคัดดีๆคัดดีๆใสแยกใสนะสีแยกสีเดี๋ยวมันไม่ได้ราคาขาดทุนตายนะมึง
1: เออแ
7: กมีอะไรครับ
1: รูปพ่อผัวกับแม่ผัวฉันมันติดมากับรถของเก่าซึ่งฉันไม่รู้ว่าร้านไหนเท่าแกพอเห็นบ้างไหมฮะ
6: รูปเนี่ยมันเป็นรูปใหญ่ๆนะอย่างเงี้ยแหละแล้วกรอบสวยมากเลยขนาดเงี้ย
7: นั่นแหละของเก่าทั้งหมดที่ผมซื้อมาวันนี้อยู่บนรถคันนั้นคุณอยากจะหารูปอะไรก็ไปค้นหาได้เลย
6: ฮะใช่คันนั้นไหมแม่ใช่แม่ว่าใช่แล้วไปเลย
1: ใช่ใช่ใช่แม่มันอยู่ไหนเนี่ย
6: ว่าหาอยู
4: ่ลูกคุณพ่อมันนูนกับคุณแม่บูงหงายอย่างนั้นเหรอมันสำคัญยังไงวะอีมินีกับอีป้าจำปาต้องมาหาตัวเองแบบเนี้ย
6: ไหนอ่ะ

0: ฉันซื้อต้มเลือดหมูมาทำไมเนี่ยฉันจะเอาไปฝากคุณสิงห์ฮะแกนึกยังไงจะเอาต้มเลือดหมูไปฝากคุณสิงห์นี่แกมีแผนอะไรอ่ะ
1: โอ้ยทำไมวันให้มันรับดึกขนาดนี้วะไล่ลงกับน้ำพริกเนี่ยมันปิด5โมงเย็นไม่ใช่เหรออยู่ทำอะไรกันดึกๆเดือนๆเนี่ยไม่เข้าใจเลย
2: ตกลงไม่เจอเลยสักร้านเหรอ
3: ไม่เจอเลยชายาย
4: นี่พี่แก้วฉันกับนกยุงกับยายโหงอะไปค้นหาตามร้านของเก่าเป็น10ร้านเลยบางร้านมันก็ให้ข้าวบางร้านก็ไล่ออกมา
0: อย่าท้อนะหงเรายังมีลมหายใจเราต้องมีความหวังแม่มั่นใจว่าลูกจะต้องตามหารูปคุณปู่คุณย่าที่หายไปจนเจออ
1: ีมณีกับอีป้าจำปาก็ตามหาลูกพ่อมนูนกับคุณแม่บูหาพวกผมก็ตามหารูปนั้นเหมือนกันนี่มันเรื่องอะไรกันวะ
5: ไม่มาอีกเหรอ
6: ยังไม่มาเลย
5: อุ๊ยมาแล้ว
7: คุณสิง
4: สวัสดีค่ะ
8: หงโทรมาบอกผมว่าซื้อต้มเลือดหมูมาฝากเหรอครับ
6: อ๋อค่ะค่ะค่ะ
8: แล้วนี่หงยังอยู่ไหมครับ
6: กลับไปแล้วค่ะเห็นบอกว่าต้องรีบไปทำงานนะคะ
4: มาเลยนี่มา
6: เลยค่ะ
4: ยายนะแกะใส่ถ้วยแล้วก็อุ่นร้อนๆไว้แล้วนี่เลยกินให้หมดเลยนะคะ
6: คุณสิงห์ไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะเพราะว่ายายหงเนี่ยปรุงมาให้แล้ว
4: อิจฉาอิจฉาเนาะดูสิรู้ใจกันจริง
8: ๆกินเลยนะครับ
4: กินเลยค่ะกินเลยค่ะ
6: ทานเยอะๆนะคะ

0: พ่อจ๊ะพ่อจ๊ะเองจ้ะพ่อคือว่าแม่วันดีอยากคุยกับพ่อจ้ะพ่ออยากคุยกับแม่ไหม
1: วันอยากคุยกับวันอยากคุยกับวัน
2: ฉันวันดีนะจ๊ะ
1: วันพี่คิดถึงวัน
2: ถ้าพี่รักฉันพี่ต้องเชื่อฟังฉันนะจ๊ะหงเอาน้ำตำลึงให้พ่อกินเร็วพี่ต้องกินให้หมดขวดเลยนะวันดอกทองยกแพ้ฤทธิ์ทางยาของน้ำตำลึงพี่จะได้หายเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเก่งมากเลยพี่กินให้หมดนะจ๊ะ
0: เก่งมากจ้ะ
2: ดีจ้ะพี่กินให้หมดแล้วพี่จะได้กลับมาจำทุกอย่างได้ 100%
1: พี่จะหาย
3: สิงสิงเปิดประตูให้แม่หน่อยลูกสิงสิงอยู่ในห้องของคุณพ่อเหรอเปิดประตูให้แม่หน่อยสิงสิง
0: โรงงานน้ำพริกแม่มณีจันจะไปออกบูธที่งานประเพณียนต์บัวจ้ะผมขอให้คุณสิงพาพ่อไปด้วยตอนนี้คุณสิงรับปากแล้วนะจ๊ะว่าจะพาพ่อไป
1: งานโยนปู่
3: ใครอยู่ในห้องกับพี่ไก่สอนอ่ะภูมิสร้อยเหรอภูมิสร้อย
0: รีบออกมาเร็วลูก
3: เปิดประต
4: ูแม่ครับแม่ทำอะไรครับเนี่ยมาเสียงดังที่หน้าห้องพ่อทำไม
3: สิง
0: พ่อรีบนอนก่อนนะจ๊ะนอนก่อนจ้ะ
3: ทำไมมายืนอยู่ตรงนี้ล่ะลูกแล้วใครอยู่ในห้องคุณพ่อแม่ได้ยินเสียงคุณพ่อคุยใครก็ไม่รู้ว่าสิง
0: ใครจ้ะ
3: ประตูก็ล็อกอีกกับสิงเนี่ย

0: แม่ได้ยินเสียงคุณพ่อจริงๆนะสิงเหมือนมีคนอยู่ในห้องกับคุณพ่อด้วยอ่ะแม่ก็รู้ว่าเป็นภูสร้อย
1: แม่ครับแม่ก็รู้ว่าพ่อป่วยอยู่พ่อเขาอาจจะคุยคนเดียวก็ได้ครับ
0: แต่ที่แม่ดิ
1: แม่มันดึกมากแล้วนะครับให้พ่อนอนเถอะนะ
0: ทำไมสิงการที่แม่มาห้องผัวตัวเองเนี่ยแม่ผิดมากนักหรอแม่ก็แค่อยากจะมาถามเรื่องที่สิงจะพาคุณพ่อไปงานประเพณีรับบัวผงซอยเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าสิงจะพาคนป่วยไปงานที่มีคนเยอะแยะขนาดเนี้ย
1: แม่ครับผมถามพ่อแล้วครับพ่อเขาเป็นคนบอกว่าอยากไปอะครับ
0: ก็ที่พ่อเขาอยากไปเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อก่อนเขากับอีบันดีไปโยนบัวด้วยกันทุกปีสิงได้ยินแบบนี้แล้วอะสิงคิดว่าแม่ที่เป็นเมียเนี่ยอยากให้คุณพ่อไปรำลึกความหลังอย่างนั้นเหรอ
1: นึกได้ก็ดีสิครับแม่ความทรงจำของพ่อจะได้กลับมาเป็นปกติไม่เลอะเลือนแบบนี้อ่ะอีกอย่างนึงนะครับผมอยากพาพ่อไปไหว้องค์หลวงพ่อโตที่วัดบางพีใหญ่ไหนด้วยถ้าเกิดว่าแม่เป็นห่วงพ่อจริงๆเนี่ยแม่ก็ไปด้วยกันสิครับ

0: วันนี้วันดีวันมงคลวันเฮงๆสาธุอุ้ยแม่มาแล้วเหรออีตัวดีแม่นี่ๆดูลิปสีกรีบบัวแม่สิสวยไหมมันเข้ากันเป๊ะเลยกับดอกบัวแล้วก็งานโยนบัวแล้วงานนี้นะหนุ่มๆ มากันเพียบเลย
1: พ่อเธอแก่แล้วนะ
0: แล้วนี่สิงไปแล้วเหรอลูกมึงเขาไปแต่เช้าแล้วเขาไม่มารอมึงหรอก
1: แล้วทำไมแม่ไม่ปลุกฉันเล่า
0: อ้าว
1: ป่านนี้วันดีมันละลิกละลิกกับพี่กายสอนแล้วไป
0: โอ้ยมึงคิดซะก่อนมึงจะพากูไปไหนก่อนจะพาไปหาพินัยกรรมหรือมึงจะพากูไปโยนบัว
1: เรื่องรูปคุณพ่อมนุนกับอีก้อยบุ๋มหาที่มีพินัยกรรมเนี่ยฉันให้บุญชูตามหาต่อแล้วส่วนแม่กับฉันเนี่ยต้องไปงานประเพณีรับบัวฉันไม่ยอมให้อีวันดีมันใกล้ชิดกับผัวฉันหรอกนะและถ้าฉันเจอฉันจะบัวฟาดหน้ามันไป
0: ใจร้อนอุ้ยแต่มึงลากกูเยอะเด็กๆกันนะแม่อีนิ

0: ใหม่ว่าต้องมีตาตายพ่อหนุ่มรูปหล่อโอ้โหกล้ามแข็งปังเลยมีเมียยังจ้าอุ้ยหล่อๆทั้งนั้นเลยโอ้ยเดี๋ยวมานะ
1: ให้หลงนั่นแหละ
2: แม่อ
1: ะไร
2: ฉันให้มาช่วยหาพี่ไกสอนไม่ใช่มามองผู้ชายแบบนี
0: ้นี่คนเยอะแยะขนาดนี้ไปตามหาเธอได้ยังไง
2: สิงโทรไปก็ไม่รับอีก
0: นี่คนเยอะแยะขนาดนี้เสียงโทรศัพท์อ่ะสิงก็ไม่ได้ยินหรอกแม่ว่าเลิกหาดีกว่านะนี่แล้วไปโยนบัวกันแม่จะได้ไปไหว้พระหลวงพ่อโตขอ
2: ไม่ได
0: ้ทำไม
2: แม่ต้องช่วยฉันตามหาต่อไป
0: เอาอินี่นี่โอ้ย
3: อ้าวถึงแล้วลงได้จ้าลงได้ถึงท่าแล้วจ้าเอาให้ไวหน่อยให้ไวหน่อยคนขับเรือมีธุระจะไปต่อจ้าขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
4: พ่อวันนี้พ่อจะไปงานโยนบัวปะเนี่ย
3: เอาไปสินี่ขับเที่ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพ่อก็ไปเลยนี่เห็นว่าไอ้หงกับคุณสิงห์น่ะจะเอาน้ำพริกไปแจกด้วยพ่อจะไปช่วยเขาสักหน่อยนึงเออแล้วมึงล่ะไปพ่อเลยปะเนี่ย
4: พ่อไปก่อนเลยฉันมีธุระต้องไปสาสางนะ
3: มีเรื่องอะไรวะ
4: เอานะพ่อไว้ฉันกลับมาเดี๋ยวจะเล่าให้พ่อฟังนะ
3: เออเอาตามสบายไปละ
4: พ่อไปเอารูปนั่นมาจากไหนอะพ่อ
5: เดี๋ยวไปรอผมที่ออฟฟิศนะเดี๋ยวผมไปคิดเง
3: ิน
5: ให
3: ้ได้เฮ้ยอ๋อก็ไปเจอที่ร้านขายของเก่าน่ะพ่อก็เลยซื้อมาไปนะ

0: ้องเป็นรูปนี้แน่ๆแล้วมันสำคัญยังไงวะเนี่ย
1: ไม่ต้องกลัวนะไกสอนเดี๋ยวแม่จะพาไปหาวันดีแต่ถ้ากลัวเนี่ยให้ท่องเอาไว้ในใจนะว่าไปหาวันดีไปเจอวันดีนะ
2: ไปหาวันไม่กลัวต้องไม่กลัวไปหาวัน
3: ชื่อของป้าวันดีเนี่ยมีผลต่อพ่อจังเลยนะครับทำให้พ่อหายกลัวได้ด้วย
2: วัน
4: พี่ไกสอนผมกับแม่วันดีเตรียมดอกบัวมาเผื่อคุณสิงห์แล้วก็คุณไกสอนด้วยนะคะ
3: เสียดายนะครับเนี่ยผมไม่มีเวลาเลยไม่ได้ไปเก็บดอกบัวกับผมด้วยเลยปีหน้าเราไปเก็บดอกบัวด้วยกันนะครับผมอยากเตรียมดอกบัวด้วยตัวเองคำอธิษฐานจะได้ศักดิ์สิทธิ
4: ์คุณสิงห์จะอธิษฐานอะไรคะทำไมต้องจริงจังขนาดนั้นด้วย
3: ผมจะอธิษฐานขอให้คนที่ผมรักเนี่ยมั่นคงกับผมตลอดไปไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายไม่ว่าแม่ผมจะทำอะไรไม่ดีเนี่ยผมก็อยากขอให้คนที่ผมรักอยู่ข้างๆผมอย่าปล่อยมือจากผมแล้วก็อย่าทิ้งผมไป
4: แหมเอ่ยชื่อเลยดีไหมคะคุณสิงห์ถ้าจะชัดเจนขนาดนี้
5: คุณอย่าไปยุ่งกับเขาได้ไหมเนี่ยอธิษฐานของตัวเองเวทนาเดี๋ยวผู้ชายที่คุณหมายตาไว้เนี่ยจะถูกสาวๆแถวนี้แย่งไปนะครับ
4: แย่งเลยจ้าเพราะผู้ชายที่ต่อคิวจะจีบฉันเนี่ยนะมีอีกเป็น

0: ตอนนี้แถวก็ยาวถึงบางนาแล้วอะแค่เนี้ยฉันไม่จะทนทานหรอก
1: โอ้ย
0: แม่จ๊ะวันนี้ที่ท่าน้ำคนเยอะมากเลยผมกลัวว่าคุณไกสอนจะตกน้ำอะจ๊ะ
2: งั้นเดี๋ยวให้แม่เราเขาพาไกสอนไปยืนในที่ที่ปลอดภัยละกันแล้วให้ไกสอนอธิษฐานเลยนะเดี๋ยวแม่กับน้าบานเย็นอะจะเอาดอกบัวไปโยนให้เอง
0: ระหว่างที่เรารอเรือหลวงพ่อโตเนี่ยเราไปเดินเล่นกันดีไหมหง
3: ส์ไปไปเลยไปหนุ่มๆสาวๆไปกันให้หมดเลยไปส่วนพวกยายจะไปรออยู่ที่ท่าน้ำไป
2: ไป
4: ฝากพ่อด้วยนะครับ
0: ค่ะ

0: พี่เคยสอนจำได้ไหมจ๊ะงานโยนบัวปีนั้นน่ะเราสองคนตั้งใจพายเรือไปเก็บดอกบัวด้วยตัวเองเพื่อมางานโยนบัวเลย
1: เราพายเรือไปเก็บดอกบัวด้วยกันแล้ววันก็สอนพี่พับบัวเราตั้งใจมางานโยนบัวด้วยกัน
0: พี่เริ่มจำได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ

0: ขบวนเรือองค์หลวงพ่อโตใกล้เข้ามาแล้วลูกพายกายสอนอธิษฐานเร็วเดี๋ยวแม่จะไปโยนให้ไป
1: พี่สอนอธิษฐานตามฉันนะดอกบัวนี
2: ้ดอกบัวนี้
1: ขอถวายแด่องค์หลวงพ่อโต
2: ขอถวายแด่องค์หลวงพ่อโต
1: วัดบางพลีใหญ่ใน
2: วัดบางพลีใหญ่ใน
1: ขอให้นายไกรสอนและนางวันดี
2: ขอให้นายไกรสอนและนางวันดี
1: แคล้วคลาดปลอดภัย
2: แคล้วคลาดปลอดภัย
1: หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
2: หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
1: ขอให้นายไกรสอน
2: ขอให้นายไกรสอน
1: หายป่วยกลับมาเป็นปกติ
2: หายป่วยกลับมาเป็นปกติ
1: และจำทุกอย่างได้ในเร็ววันด้วยเถิด
2: และจำทุกอย่างได้ในเร็ววันด้วยเถิด
0: มาแล้วมาแล้วมาลูกไปเดี๋ยวแม่ไปโยนให้
1: ขอบใจ
0: ใช่ไหมเด็กๆมาแล้วไปแล้ว
3: ไปเร็วๆเรือพระมาแล้วลูกเร็ว
1: เอาไปเลยลูกเอาไปเลย
4: มาทางไหนจ้าดูตาล
5: ูกไหนจ้ามาทางไหนจ้า
4: โอ้โหสวยจังเลยปีนี้คนเยอะเลยนะพี่แก้ว
5: ดูสิฝั่งนู้นคนเยอะมาก
4: ใช่สวยเชียว
5: พี่ไกรสอนเดี๋ยวเรานั่งรอเรือหลวงพ่อโตกันตรงนี้นะจ๊ะ

0: เร็วอธิษฐานเลยเร็วเร็ว
1: พี่ไกสอนเรือหลวงพระโตมาแล้วจ้ะพนมมืออธิษฐานนะจ๊ะ
2: ขอองค์หลวงพ่อโตช่วยให้ผมกับผมได้รักกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้เราเข้าใจกันตลอดไป

0: โอ้ยอิ่มใจฉันถูกรางวัลที่1แน่ๆเลยพี่แก้ว
1: สมพรปากอย่างนี่ไกสอนเดี๋ยวยายจะพาไกสอนไปขอพรหลวงพ่อโตในโบสถ์นะ
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปดูบุญน้ำพริกก่อนนะครับยังไงผมขอฝากพ่อด้วยนะครับ
1: จ้า
3: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
4: อีกสักครู่ติดตามชนชะตาหงหลังจบรายการวันรับแขก
5: นี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกโปรตรงจากโรงงานแล้วที่สำคัญนะคะเป็นโปรสิ้นปีกับคุณปอภาคภูมิค่ะ
6: สวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีแฟนละครช่องวัน31วันอาทิตย์สบายๆทั่วประเทศด้วยนะครับ7โมงกับอีก51นาทีเป๊ะใครดูเวลาข้างบนอยู่ลองเหลือบไปดูนะ
5: พ
6: ี่ยาเหมือนพี่ยาบอกครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานเอารังนกแท้มาลดราคาต้อนรับปลายปีแบบนี้และหยิบมาฝากครั้งแรกให้แฟนละครชะตาหงด้วยใครดูละครค้างไว้อยู่ละครยังไม่จบนะเดี๋ยวจบช่วงของแม่ย่าละครชะตาหงมารอออกอากาศต่อวันนี้วันอาทิตย์ครับ4ตุลาคมตุลาพฤศจิกาและก็ธันวาหนึ่งในสิ่งที่คนมักซื้อฝากมากที่สุดคือรังนกช่วงปลายปีนะเพราะรังนกคืออะไรท่านผู้ชมครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายคนจีนก็ถึงขั้นขนาดนานมานกว่านี่คือยาอายุวัฒนะครับพี่ย่ายิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งสดชื่นยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวแต่แล้วคนเอาตรงๆนะไม่ค่อยซื้อรังนกบ่อยๆเพราะราคาแพง
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วหลายคนก็มักจะรอซื้อรังนกคือช่วงเหตุการณ์สำคัญสำคัญปีใหม่บ้างตุ๊ดจีนบ้างวันแม่เหมือนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบ้างวันนี้4ตุลาคมครับผมมาตรงจากโรงงานเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะผมจะเอารังนกแท้มาปรับลดราคาผมย้ำอีกครั้งนึงนะรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายคนจีนก็ถึงขั้นขนาดนามรังนกว่านี่คือยาอายุวัฒนะกินเป็นประจำนะร่างกายจะสดชื่นขึ้นแข็งแรงขึ้นและอายุยืนยาวขึ้นแต่หลายคนเอาตรงๆนะไม่ค่อยกินรังนกบ่อยพี่ยามเพราะด้วยสาเหตุง่ายๆเลยครับราคาแพง
5: ใช่ค่ะ
6: แพงขนาดไหนกล้องจับวันไหนครับนี่คือรังนกไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45 ml อ่ะส่วนตัวพี่ยามรังนกขวดทองพรีเมียมสีโกลแบบนี้พี่ยาเคยเห็นราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
5: อย่างน้อยนะต้องมี120อ่ะค่ะ
6: อ่ะ120บาท
5: ใช่ค่ะ
6: อ่ะกลับที่เฟรมเดิมพี่ยาพอมีขวด120บาทหลายคนก็จะซื้อแต่ละทีก็รอโอกาสพิเศษเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าอันนี้เข้าใจได้แต่ผมย้ำอีกครั้งนึงนะรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายต้องกินบ่อยต้องกินประจำวันนี้โรงงานมาเองแล้วเป็นโรงงานระดับมหาชนดังนั้นข้อดีของโรงงานมาเองคือไม่ต้องผ่านประคับคนกลางและข้อดีของโรงงานมหาชนมาขายของบนหน้าจอเนาะคุณได้สินค้ามาตรฐานระดับโรงงานมหาชนเนี่ยชื่อโรงงานของเราเนี่ยโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนพี่ยามบอกว่าขวดหนึ่งประมาณ120บาทใช่ไหมกล้องจับวันนี้เซตรังนกหน่อยเช้าวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลจากโรงงานเนาะ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ120บาท12ขวดยังต่ำมี 1,400 กับอีก40บาทถามพี่ยามตรงๆลดเท่าไหร่เช้าวันอาทิตย์ตอนนี้7โมงอีก53นาทีพี่ยามถึงจะว้าวครับอ่ะ
5: ขอ 1,200
6: 1,200 ใช่ไหม
5: ค่ะ
6: ปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาท 1,200 พี่ยามก็เอาแล้วเนาะ
5: ค่ะ
6: ผมให้ 1,100 ครับพี่ยาให้ 1,100 นะเดี๋ยวว
7: ันนี้ให้850
6: ทีมงานกลับมาที่เฟรมยังไงนะฮะ
7: วันนี้ให้850ค่ะ
6: เท่าไหร่นะ
7: 800
6: เดี๋ยวๆๆๆรายการสดนะ7โมงกับอีก5:03 นาทีเดี๋ยวนะขวดนึงปกติ

0: 120บาท12ขวด 1,440 บาทพี่ยาขอ 1,200 อ่ะ 1,000
1: ไม่ 1,000 ไม่ข
0: ายเท่าไหร่นะ
1: 850
0: อุ๊ยจริงทางตกใจหมดเลยเท่าไหร่นะ
1: 850
0: 850พี่ยาตกใจจริงๆอันนี้รายการสดเนาะ 7:00 น. อย่าง 5:00 น.ทีของแถม840บาทได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
1: เหม
0: ือ
1: นเด
0: ิ
1: มเลยอ่
0: ะนั่นเบิกของแถมเข้ามาของแถมยังได้เหมือนเดิมถูกมั้ยของแถมยังได้เหมือนเดิมงาดำดูแลกระดูกข้อข้อต่อเข่า
1: ให้เหมือนเด
0: ิ
1: มเลยค่ะ
0: เดี๋ยวๆๆหมดนี่คือ
1: 850ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ยาตรงๆนะหมดนี่ 1,200 ก็เอาเนาะ
2: เอาค่ะ
0: 1,000 ก็เอานะเท่าไหร่นะ
1: 850
0: เดี๋ยวแก้เพจโปรเนาะเดี๋ยวแก้เสร็จแจ้งผมพี่ยาตกใจเพราะอะไรป่ะรังนกนะปกติ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดอ่ะถ้าขวดละ100บาทต่ำๆอ่ะยังต่ำต้องมี 2,000 กว่าบาท
2: ค่ะ
0: ยืนยันคือ
1: 850 บาทค่ะ
0: 850บาทแล้วยังได้ของแถมอ่ะกล้องจับอะไรครับตัวนี้คืออะไรพี่ยาตัวนี้คืองาดำ
2: ค่ะ
0: คือปกติหลายคนเวลามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อข้อต่อว่าเขาอ่ะจะนึกถึง2 อย่างจริงๆคืองาดำกับคอลลาเจนแต่ส่วนประกอบงาดำส่วนนี้มันมีความพิเศษอย่างไรครับขอรายละเอียดคุณหน่อยคือนี่คืองาดำผสมอะไรผสมคอลลาเจนเข้าไปพี่ย่าและเป็นคอลลาเจนประเภทไททูซึ่งดูแลเกี่ยวกับกระดูกข้อข้อต่อว่าเข่าดังนั้นใครกระดูกปอกกระดูกบางกระดูกไม่แข็งแรงงาดำผสมคอลลาเจนช่วยได้ใครขึ้นลงบันดงบันไดมันลำบากงาดำผสมคอลลาเจนก็ช่วยได้หรือใครจะก้มกราบพระนั่งขัดสมาธิมันลำบากเหลือเกินงาดำผสมคอลลาเจนช่วยได้ผมให้ไปกินฟรี4กล่องนะครับกินได้ทั้งหมด4เดือนแต่พี่ย่าท่านผู้ชมดูบนหน้าจอนะผมชี้ไปที่รูปอินเสิร์ตนะ1กล่องเวลาเปิดมามันจะมี1กระปุก1กระปุกคือบรรจุ30แคปซูลวันนี้ขออนุญาตส่งเป็นรูปแบบของแคปซูลที่อยู่ในกล่องเพราะหลายคนเอากล่องไปก็เอาไปทิ้ง
2: ค่ะ
0: หมดหน้าจอกลับที่เฟรมเดิมยืนยันที่800กับอีก50บาทถามความรู้สึกพี่ย่านิดนึงว่าเห็นโปรนี้แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะ
2: ว้าวมากค่ะ
0: ว้าวเนาะ
2: ทั้งโต๊ะนี
0: ้ทั้งโต๊ะเนี้ย850บาทไม่ถึง 1,000 เดี๋ยวทีมงานส่งฟรีเหมือนเดิมไม่เอ่ย
1: ส
2: ่
1: งฟร
2: ี
0: โอ้ส่งฟรี
2: ด้วย
0: ช่วงรอเพจโปรอยู่ขอรายละเอียดของรังนกสูตรทองมาหน่อยพี่ย่ารังนกเวลาเป็นสูตรทองมันมีความพิเศษแบบนี้ครับ1เราใส่ปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าเวลากินมันเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายมันจะดับเบิ้ลในการดูแลสุขภาพมากขึ้น2เท่าแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้น2เท่าและส่วนนี้ใส่นานะและ D3 ช่วยเลยครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเวลาภูมิดีร่างกายจะแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่ถามหาและตอนนี้ใส่ซิงค์สังกะสีต้านอนุมูลอิสระกับร่างกายและสูตรนี้เราเขียนไว้ข้างกล่องไว้เลยว่าปรับปริมาณน้ำตาลลงถึง 25% ดังนั้นใครกลัวเรื่องความหวานตัวนี้ไม่มีและขออนุญาตกล้องจับนะครับและตัวนี้คือล็อตผลิตใหม่คำว่าล็อตผลิตใหม่คืออะไรพี่ย่าหลายคนคิดว่าพอลดราคาเหลือ850บาททีมมาร์เก็ตติ้งบอกเลยว่านี่คือล็อตผลิตใหม่แปลว่าผลิตเดือน8เดือน8ก็คือเดือนนี้เดือน10ก็ผลิตแค่2เดือนเท่านั้นเองแล้วตอนนี้เก็บได้อีก2ปีดังนั้นมั่นใจได้ว่าไม่ใช่ล็อตผลิตเก่านะนี่คือล็อตผลิตใหม่อ่ะกลับมาที่เฟรมเดิมแล้วขออินเสิร์ตลงทั้งหมดไม่แน่ใจว่า850บาทพร้อมยังเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพี่ยาพร้อมนะ
2: พร้อมค่ะ
0: ท่านผู้ชมพร้อมแล้วขอโปรเต็มจอขึ้นไปเลยครับทุกชมยืนยันนะฮะเช้าวันอาทิตย์วันนี้จ่ายแค่850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดครับงาดำดูแลกระดูกข้อข้อต่อข่าวฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888ยังครับหมดหน้าจอคือ850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดงาดำกินฟรีอีก4กระปุกนะครับหมดหน้าจอ850บาท02-06-5888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจผมย้ำว่าหมดหน้าจอแค่850บาทรังนกแท้ขวดสีทองถึง2โหลรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นงาดำที่ผมชี้ไปเนี่ยท่านผู้ชมครับฟรีอีก4กระปุกกินได้4เดือนหมดหน้าจอ850บาท02-06-5888ครับทีมงานค้างเพจโปรแบบนี้เนาะพี่ยาเห็นโปรนี้แล้วความรู้สึกของพี่ยาเป็นยังไงบ้างครับ
2: คุ้มมากค่ะ
0: คุ้มเนาะ
2: เนี่ยถ้าไปซื้อข้
0: างนอกอ่ะหลายพัน
2: 3-4,000
0: นะ 3-4,000 ต้องมีพี่ยา
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เช้าวันนี้ยืนยันจ่ายจบที่850บาทรังนก24ขวดและงาดำฟรี4กระปุกครับ02-06-5888ครับให้ดูโรงงานของเรานิดนึงพี่ยาตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้ทุกชมเนี่ยโรงงานเราเป็นมหาชนครับจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนนั้นทุกขั้นตอนเราไม่ดิบถันและเวลาโรงงานเองอ่ะข้อดีคือไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางราคาเลยพิเศษแบบนี้เนาะอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับทุกชมยืนยันนะฮะหมดหน้าจอคือ850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าและส่วนนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงถึง 25% เนาะงาดำครับดูแลกระดูกข้อข้อต่อว่าเข่าให้มี4กระปุกกินได้4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทใครสนใจรีบโทรที่1 02-06-5888ยัง02-06-5888และเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อเกี่ยวกับเรื่องการนอนใครจะใช้ก็แจ้งคอลเซ็นเตอร์ขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับยืนยันฮะหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดงาดำฟรี4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888ยัง02-06-5888ย้ำสุดท้ายก่อนดูละครชะตาหงส์ต่อเนาะ850บาทรังนกแท้24ขวด2โหลงาดำกินฟรี4กระปุกหมดหน้าจอ850บาทใครสนใจโทรครับ02-06-5888เบิ้ล2

0: นะจ๊ะ02-06-5888ส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ
1: รอตรงจากโรงงานถึงได้ราคานี้นะคะรีบๆจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อธิษฐานเร็วอธิษฐานเลยเร็วเร็ว
1: พี่เกศรเรือหลวงพระโตมาแล้วจ้ะพนมมืออธิษฐานนะจ๊ะ
2: ขอองค์หลวงพ่อโตช่วยให้ผมกับผมได้รักกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้เราเข้าใจกันตลอดไป

0: ู้อิ่มใจฉันถูกรางวัลที่1แน่ๆเลยพี่แก้ว
1: สมพรปากอย่างนี่ไกสอนเดี๋ยวยายจะพาไกสอนไปขอพรหลวงพ่อโตในโบสถ์นะ
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปดูบุญน้ำพริกก่อนนะครับยังไงผมขอฝากพ่อด้วยนะครับ
1: จ้า
3: แม่อะไรยังไงวันดีมันอยู่กับผัวฉันน
4: ่
3: ะ
4: ไหนแล้วไหนไหน
3: ก็ตรงนั้นแหละแหกตาดูสิแม
4: ่อุ๊ยตายแล้ว
3: ไปแม่ไปเลยเราหัวมึงนี่อุ๊ยตายตาย
5: ขอชมหน่อยสวยสวยสวยสวยองค์นี้เท่าไหร่เนี่ย
6: เปิด 4,000 แล้วกันลุง
5: 4,000 นะ
6: ครับเนื้อดีเนื้อดี
5: พอดีพอดีสวยนะ
6: ครับครับ
7: พ่อฮ
5: ะ
7: ทำอะไรพ่อ
5: ก็จะบูชาหลวงพ่อโตเนี่ยให้หงมันหน่อยตั้งแต่หงมันย้ายไปอยู่บ้านคุณสิงห์เนี่ยข้าก็ยังไม่ได้ให้อะไรหลานมันเลยก็ตั้งใจจะบูชาหลวงพ่อเนี่ยให้ไปไว้ในบ้านจะได้แคล้วคลาดปลอดภัย
7: งั้นเอาองค์นี้แหละพ่อเดี๋ยวฉันจ่ายเงินเอง
5: เดี๋ยวมีตังค์เหรอตั้ง 4,000 เชียวนะเว้ย
7: โถพ่อฉันนี่สินชัยนักเลงปากน้ำเชียวนะพ่ออ
5: ืม
7: แต่พ่ออืมเอาองค์นี้แหละฉันเนี่ยก็อยากซื้ออะไรให้หงอยู่เหมือนกันฉันอยากทำหน้าที่พ่อที่ดีบ้างแต่ฉันก็ตั้งใจแล้วนะพ่อว่าจากนี้ต่อไปฉันจะเป็นพ่อที่ดีที่สุดของลูก
5: แค่นี้พูดแปลกๆนะเอาองค์นี้
6: อ่ะงั้นเข้าไปจ่ายตังค์ข้างในลุงมา
5: ข้างในนู่นเหรออ
6: ่ะตามมาเลยตามมาเลยลุง

นี้คือผลตรวจความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างนายไกรสอนและนายสิงหนาถค่ะส่วนสองนี้คือผลตรวจของคุณสินชัยและนายสิงหนาถค่ะเซ็นรับด้วยนะคะ

ความเชื่อมั่นที่นายสินชัยบุญนาคำเป็นพ่อของนายสิงหนาถศรีเสนีเท่ากับ 99.99%

0: แดงนะไอ้สินชัยเป็นอะไรฮะอ๋อกูรู้แล้วมึงเห็นหน้าลูกสาวกูก็เลยนึกถึงความหลังเมื่อครั้งเก่าอย่างนั้นเหรอนี่ทำใจเถอะคนอย่างมึงอ่ะเขาเรียกว่าคนไร้วาสนาโอ๊ยไม่มีทางได้ครองคู่กับดอกฟ้าอย่างลูกกูหรอก
1: แน่ใจเหรอป้าว่าคนอย่างไอ้สินชัยมันไร้วาสนาฉันเนี่ยเป็นคนแรกที่ได้กินอิมานีเลยนะป้า
2: อีบ้าขี้เลือนกูเป็นคนใจบุญชอบทำทานให้หมาเว้ยแต่กูไม่เคยนับมึงเป็นผัวมึงนี่มาแอบอ้างนะ
1: กูไม่ได้แอบอ้างกูน่ะผัวมึงหลักฐานก็มีเป็นตัวเป็นตนเป็นเลือดเป็นเนื้อเลยเว้ย
0: มึงว่าอะไรหลักฐานเป็นตัวเป็นตนเลือดเนื้อด้วยนี่หมายความว่าไง
2: ใช่เป็นเลือดเป็นเนื้อมึงหมายความว่าไงมึงพูดไม่ชัดเจนเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยกูจะแจ้งความจับมึงข้อหาหมิ่นประมาท
3: อะไรกันอะไรกันเนี่ยฮะเสียงดังโวยวายโอ้โหนี่มันยังไงนะไอ้สินชัยนี่พวกมึงก็เหมือนกันนี่มันในวัดในวางงานบุญงานหลวงพ่อเนี่ยยังจะมาหาเรื่องทะเลาะกันอีกเหรออ่
4: ะลุงได้แล้ว
1: ไม่มีอะไรหรอกพ่อฉันก็แค่อย่าอีหมาเดือน9ให้มันยั่วโมโหเล่นๆเท่านั้นเองเดี๋ยวพ่อเอาหลวงพ่อโตไปให้หงก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปแต่พ่ออย่าเพิ่งให้หงนะพ่อเดี๋ยวฉันจะมอบหลวงพ่อโตให้กับมือหงเอง
3: ได้แล้วเองก็รีบตามไปกันแล้วกันอ้อแล้วพวกหมาเดือน9เนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันมันดุเดี๋ยวมันกัดเอา
2: คุยให้รู้เรื่องก่อนนะไอ้เสียใจไอ้เสียใจไอ้หมาขี้เลือดมาคุยกับกูให้รู้เรื่องนะ
1: เฮ้ย
2: ที่มึงพูดเมื่อกี้เนี้ยมึงหมายความว่ายังไง
1: กูพูดอะไรกูพูดไปตั้งหลายเรื่องเรื่องไหนวะ
0: คือเรื่องที่มึงบอกว่ามีหลัก

0: านเป็นตัวเป็นตนเป็นเลือดเป็นเนื้อหมายความว่ายังไง
1: ที่แท้ก็เรื่องนี้นี่เองที่คุณมณีจันทร์กับคุณป้าจำปาอยากรู
0: ้เออ
1: ถึงขนาดต้องเดินตามไอ้หมาขี้เลื้อนมาแสดงว่าเรื่องที่กูรู้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงสินะ
0: กูไม่รู้นะว่ามึงรู้เรื่องอะไรมาแต่กูบอกเลยว่าสิ่งที่มึงรู้มาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริง
1: มึงแน่ใจเหรออ
0: ิมมานีอย่าไปหลงกลมันสัญญาณคนขับเรือเนี่ยมันชอบพูดยั่วแย่ให้มึงโกรธให้มึงโมโหเข้าใจไหม
1: ถ้ามึงอยากรู้กูรู้เรื่องอะไรเด็ดๆมามึงก็ตามกูมาแล้วมึงก็มาคนเดียวล่ะแก่ๆอย่างแม่มึงกูไม่พิศวาส
0: กูก็ไม่ไปหรอกอีมานี่อย่าไปน่าจะลวงมึงไปฆ่าก็ได้ใครจะไม่รู้มาไอ้แค่หมาขี้เลื้อนแค่นี้ฉันไม่กลัวมันหรอกแม่หรอกไอ้บุญชูอยู่ที่นี่คืนนี้เรามีเรื่องใหญ่ต้องจัดการ
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์มีน้ำพริกมาแจกฟรีค่ะ
3: แจกฟรีเหรอคะ
2: ใช่
4: เช
2: ิ
4: ญนะครับ
2: ใคร
4: เ
2: ป็นไหนที่
4: เช
2: ิ
4: ญมาชิมน้ำพริกของเราก่อนได้นะครับ
5: เลยครับ
4: อันนี้เป็นขนาดแบบพกพานะครับกินมื้อเดียวหมดครับถ้าใครติดใจเนี่ยเรามีขนาดใหญ่นะครับให้สั่งซื้อด้านนี้ได้เลยนะครับ
5: ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อน้ำพริกอะไรเนี่ยสามารถมารับแจกฟรีก่อนได้นะครับ
2: ใช่ค่ะเรามีทั้งน้ำพริกมะขามน้ำพริกกะปิน้ำพริกกุ้งเสียบแล้วก็น้ำพริกขี้กานะคะไปลองชิมกันได้นะคะ
3: โรงงานอะไรนะคะ
2: โรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์ค่ะนี่นะคะฝากด้วยนะคะ
4: นี่ค่ะอันนี้เหรอครับอย่าลืมนะครับถ้าติดใจนี่กลับมาซื้อนะคร
5: ับ โอ้คนเยอะแยะเลย
2: ปูห่อพาอะไรมาจ้ะเนี่ย
5: เอ้าก็ของขวัญสุดพิเศษให้กับหลานสาวสุดที่รักสินี่ปู่เป็นคนซื้อเองเลยนะเนี่ยแต่ว่าไอ้สินชัยเป็นคนจ่ายตังค์แต่อย่าเพิ่งเปิดดูนะเดี๋ยวมันจะมามอบด้วยมือของมันเองเอาช่วยหน่อยช่วยหน่อย
6: เดี๋ยวยกไปวางให้ครับ
5: รู้สึก
2: ฝากด้วยนะคะ
5: ข้อไม่ค่อยดี
2: นี่ปู่มาช่วยผมจ้ะ
5: มาเดี๋ยวช่วยแกอ้าวใครยังไม่ได้น้ำพริกโอ้เต็มไม้เต็มมือเลยมากี่รอบแล้วล่ะเราเนี่ย

0: มึงพากูมาที่นี่ทำไมหรือมึงแค่จะฆ่ากู
1: ถึงแม้กูอยากจะฆ่ามากแค่ไหนอะนะผู้หญิงอย่างมึงเนี่ยกูไม่เอามือของกูไปปื้นเลือดชั่วของมึงหรอกอีมันนี
0: ่แล้วมึงพากูมากลางแม่น้ำทำไม
1: ทำไมวะมึงกลัวเหรอทั้งที่เมื่อก่อนมึงกับกูเนี่ยก็เคยอยู่ตรงกลางแม่น้ำแบบนี้มึงจำไม่ได้หรอวะ
0: หรือฟื้นความหลักใช่ไหมก็ได้นะกูให้ทานหมาอย่างมึงก็ได้แต่มึงต้องก้มกราบตีนเขาแล้วก่อน
1: มึงจะหากล่ะที่ต้องกราบตีนกู

0: ไปอยู่กับมึงได้ไง
1: กูบอกแล้วไงว่ามึงต่างหากอะที่ต้องกราบตีนกู
0: มึงต้องการอะไร
1: กูต้องการให้มึงสารภาพความจริง

0: ทุกเรื่องที่มึงเคยโกหกทุกคนเอาไว
1: ้มึงพูดบ้าอะไรสินชัย
0: โทรไปสารภาพความจริงกับไอ้ติ๊กลูกชายของมึงเดี๋ยวนี
1: ้มึงพากูกลับเข้าฝั่งเลยนะ
0: โทรไปหาไอ้ติ๊กแล้วมึงก็สารภาพความจริงกับลูกไม่อย่างนั้นเนี่ยกูจับมึงโยนลงน้ำแน่แล้วกูนี่แหละจะเป็นคนพูดความจริงทุกอย่างกับลูกเองกูจะไม่ยอมให้แม่ช่วยๆอย่างมึงโกหกลูกอีกแล้ว
1: ไม่สนใจไอ้หมาขี้เลื้อนมึงพูดมาเลยมึงอย่ามาเรียกสิงว่าลูกนะมึงอยากคิดตีตัวเสมอลูกชายกูโคตรเง่ามึงก็แค่คนขับเรือข้ามฟากกระจกกระจกมึงอย่ามาเทียบฉันกับสิงสิงธนาลูกชายคนเดียวของพี่ไก่สอน
0: เสียงสั่นเลยนะมึงมึงทำกูเจ็บแสบมากเลยมันนี่20 ปีที่มึงพลาดลูกชายไปจากกูไม่ก็โคตรโง่เลยกูน่าจะคิดได้ไม่20 ปีก่อนนะ
1: ไอ้สินชัยไอ้หมาขี้เลื้อนมึงพูดมาเลยจะไปพลาดลูกชายมึงฮะเร็วมึงหุบปากไปเลยนะมึงต้องการอะไรมึงถึงพูดเรื่องอะไรแบบนี้กับกู
0: จะเอาลูกชายกูคืน
1: กูบอกแล้วไงว่าสิงไม่ใช่ลูกชายมึง
0: ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ใช่ไหมผลการตรวจพิสูจน์ทางสายเลือดระหว่างกูกับนายสิงห์นาถความน่าจะเป็นบิดา 99.99% ไอ้สิงห์คือลูกกูมึงทำแบบนี้ได้ยังไงชั่วไอ้20 ปีที่กูไม่ได้ใช้ชีวิตกับลูกกูมึงทำแบบนี้กับกูกับลูกได้ยังไงวะ
1: สิไม่ใช่ลูกชายมึง
0: บอกมันลูกกู
1: มึงหุบปากเ
0: ลยลูกกู
1: หุบปากสิไม่ใช่ลูกชาย
2: ยายอะบูชาน้ำมนต์ของหลวงพ่อโตนะมาให้ไกลสอนเลยนะนี่
3: ใช่ใช่ใช่นี่ชาวบ้านร้านตลาดที่บางพลีเนี่ยเขาลือกันนักหนาว่าน้ำมนต์หลวงพ่อโตนี่ศักดิ์สิทธิ์นักเอาไปดื่มนะก็จะหายเจ็บหายไข้แต่ถ้าเอาไปอาบเนี่ยก็จะหายเสนียดจะลายภายใน3 วัน 7 วัน
4: งั้นเราเอาน้ำมนต์เนี่ยให้คุณไกสอนดื่มดีไหมคะคุณสิง
5: ห์เอาสิครับไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือความเชื่อแบบชาวบ้านเนี่ยถ้ามันช่วยให้พ่อผมหายได้ผมก็อยากลองทุกทางครับ
6: พี่ไกสอนน้ำมนต์จากองค์หลวงพ่อโตเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆนะจ๊ะพี่ต้องค่อยๆดื่มจนหมดขวดเชื่อฉันนะตอนที่พี่ดื่มพี่นึกถึงหน้าองค์หลวงพ่อโตด้วยนะจ๊ะค่อยๆดื่มให้หมดเลยนะดื่มให้หมดนะจ๊ะ
4: ดีจ้ะพี่
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert

0: ออนอรรินค่ะหลายๆช่องทางติดตามข่าวนะคะทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ติดตามวันนิวส์ได้แล้วก็ดูสดได้ทางแอปวันดีด้วยค่ะ
1: วันนี้ก็ยังให้น้ำหนักกับเรื่องของน้ำ
0: ค่ะ
1: น้ำเก่ายังไม่ทันจะไปน้ำใหม่สัปดาห์หน้าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ด้วยซ้ำกำลังจะมาอีกแล้วนะ
0: คือกลัวมากเลยนี่หลอนเลยนะคะอยู่พัฒนาการ
1: ฝนตกนิดนึง
0: โอ้โหใจไม่ดีเลย
1: ใช่ไหมคนกรุงเทพและคนหลายพื้นที่นะครับเอาจุดหนึ่งที่น้ำท่วมก็คือที่ราชบุรีคือน้ำท่วมก็ท่วมไปตำรวจก็ทำงานปรากฏว่าเหตุการณ์ก็ยังคงเกิดขึ้นเพราะว่าตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถูกน้องใช้มีดมาฟันจนได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยตีเนียนว่างั้นเป็นการไปช่วยน้ำท่วมเอาเรือออกไปแจกของปรากฏว่าไม่ใช่ไปแจกนะตามไปจับตัวผู้ก่อเหตุครับ
2: เร็วมาเร็วออกมาทีหลังมาออกมา
3: เอาเรือออกมาหรือว่าออกมา
4: คนไม่ต้องไป
3: ใครไปอ่ะ
4: นี่เดินนี่เดิน
3: โจใครนะ
4: ขึ้นมา
3: บอกได้บอก
4: ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวข้าวให้ขึ้นมา
3: โอ้โห
4: ขึ้นมาเดี๋ยวมา
5: เลยเดี๋ยว
6: หยุด
1: แค่ล่องเรือไปช่วยชาวบ้านก็วุ่นวายอยู่แล้วต
0: ้
1: องตามไปจับคนร้ายอีกนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่ตำรวจสภ.เมืองราชบุรีคุมตัวผู้ก่อเหตุคนนี้นะครับเป็นชายวัย42ปีใช้มีดทำร้ายร่างกายพี่ชายของตัวเองนะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมน้ำท่วมแล้วเข้าไปลุยเนี่ยตามจับแบบนี้นะครับเป็นจังหวะตอนที่ชายคนก่อเหตุลุยน้ำลึกถึงหน้าอกออกมาจะรับข้าวก็ได้แหละแต่รับโทษด้วยนะครับตามจับเลยนะครับสุดท้ายก็คือต้องขึ้นเรือมากับตำรวจทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปว่าก่อนจะมาตามจับเนื่องจากว่ามีคนเจ็บเนี่ยเขามาแจ้งกับตำรวจบอกว่าถูกน้องเนี่ยใช้มีดฟันเข้าที่มือที่แขนนะครับแล้วคนเจ็บต้องทำไงลอยคอออกมาตะเกียกตะกายตะกุยน้ำออกมาเนี่ยหนีมาขอความช่วยเหลือตอนนี้คนเจ็บอยู่โรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็พอตำรวจตามไปจับได้นี่ผู้ชายคนนี้ถูกจับปุ๊บคุมตัวไปโรงพักพยายามขัดขืนแล้วอ้างว่าทะเลาะกับพี่ชายแล้วต้องทำร้ายเพราะเป็นการป้องกันตัวเองครับ
7: พี่เขาทำอะไรเรา
8: พี่เขาทำอะไรผมเขาด่าผม
7: ด่าแล้วเราทำอะไรพี่เขาแล้วเราทำอะไรพี่เขา
8: เขายัดเขาต่อสู้ผมก็ต่อสู
7: ้ไม่ใช้อะไร
8: มีครับแต่ว่า
7: อ๋อแต่เขาจะทำร้ายเราก็เลยป้องกันตัว
8: ใช่ครับ
7: ไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็น
9: เออเถอะ
1: ปฏิเสธยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายตำรวจตามจับได้เรียบร้อยจับใส่กุญแจมือพาขึ้นเรือขึ้นท้ายรถกระบะถูกส่งตัวไปดำเนินคดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่เร่งระบายน้ำกันนะคะส่วนใหญ่ก็ระบายน้ำจากแม่น้ำลงสู่ทะเลพาคุณผู้ชมไป2พื้นที่ด้วยกันก็หวังว่าจะพร่องน้ำในพื้นที่ได
1: ้
0: พื้นที่แรกสมุทรสงครามค่ะต้องระบายแม่น้ำแม่กลองนะคะลงให้เร็วที่สุดเลยก็การทำงานของเจ้าหน้าที่ทำงานกันตลอดทั้งวันก็ว่าได้มีชาวประมงจิตอาสาน่ารักมากนะคะในพื้นที่สมุทรสงครามนำโดยชาวบ้านที่ตำบลบางจะเกรงค่ะเอาเรือประมงมาจากปากอ่าวแม่กลองมาช่วยการผลักดันน้ำที่สะพานวัดพวงมาลัยระบายน้ำในแม่น้ำแม่กลองออกสู่ทะเลนะคะก็จะได้บรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งก็ใช้เรือประมงทั้งหมด20ลำขนาดประมาณ30ตันกลอสขึ้นไปแล้วก็ใช้วิธีคือผัดเปลี่ยนกันครั้งละ5ลำนะคะเดินเครื่องในช่วงน้ำลงวันละ2รอบใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงเพื่อจะผลักดันมวลน้ำไหลออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะขณะที่ท่านผู้ราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ติดตามภารกิจนี้นะคะแล้วให้กำลังใจกลุ่มชาวประมงก็ขอบคุณจริงๆเอาเรือตัวเองมาช่วยภารกิจเร่งระบายน้ำทางจังหวัดเองก็พร้อมประสานแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำลงด้วยขยับมาฉะเชิงเซากันหน่อยค่ะจะเป็นภาพของกองทัพเรือส่งเรือผลักดันน้ำ20ลำกำลังพลเข้าพื้นที่นะคะเร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลค่ะเขาแบ่งติดตั้งเป็น2จุดด้วยกันจุดแรกก็จะเป็นใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติในตัวเมืองนะคะ10ลำด้วยกันแล้วอีก10ลำก็จะแยกไปที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงค่ะตรงเขื่อนทดน้ำบางปะกงที่ตำบลบางแก้วก็ช่วยกันคือเจ้าหน้าที่กรมชลประทานบอกว่าการเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำต่อเนื่องประมาณ16ชั่วโมงในช่วงที่แม่น้ำกำลังลงเนี่ยก็คือช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วเขาจะหยุดการดำเนินการในช่วงที่น้ำขึ้นจากนั้นก็จะเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่เหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนให้ลงสู่ทะเลเร็วที่สุดสำหรับเรือผลักดันน้ำหนึ่งลำเนี่ยสามารถจะผลักดันน้ำได้ประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะสมมุติถ้าเดินเครื่องครบ20ลำอันนี้ช่วยผลักดันน้ำได้ประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันก็ช่วยได้เยอะเลยเพราะนั้นเนี่ยในพื้นที่น้ำท่วมขังน้ำก็จะลดเร็วขึ้นนะคะก็ต้องติดตามเพราะว่าการระบายน้ำจะซีซัวทำก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะต้องประเมินในพื้นที่โดยรอบด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกก็คือทางลุ่มน้ำปราจีนทางฉะเชิงเทราตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงเดี๋ยวจะมาตามรายละเอียด

0: กันต่อนะครับที่จังหวัดชลบุรีอันนี้เตือนกันนะคุณผู้ชมในช่วงที่มีฝนตกเนี่ยระวังการออกไปพื้นที่กลางแจ้งอาจจะโดนฟ้าผ่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะมีคนงานของสวนผลไม้ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่บางละมุงของชลบุรีนะครับแรงงานชาวเมียนมาวัย17ปีเสียชีวิตอยู่นะครับไม่ไกลจากสวนปรากฏว่าก็โทรแจ้งกู้ภัยคือตอนที่มีคนไปเจอเนี่ยคือเหมือนกับสลบแล้วเนี่ยให้ข้อมูลไม่ได้นะครับทีนี้กู้ภัยก็มารถพยาบาลรถกู้ชีพก็มานะครับปรากฏตอนที่กู้ภัยมาเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะทีนี้เจ้าของสวนบอกว่าแรงงานวัยรุ่นคนนี้ที่บอกอายุ17ปีเนี่ยนะครับคือเขามาหาญาตินะครับซึ่งมาได้ไม่กี่วันเองทีนี้ตอนนั้นนะครับก่อนที่จะไปพบว่าตัวของแรงงานเมียนมาคนนี้คือหมดสติอยู่ในสวนเนี่ยบอกเดี๋ยวออกไปเดินเล่นนะออกไปเดินเล่นออกไปหาปลาหลังจากนั้นก็มีคนงานในสวนเนี่ยไปเจอว่าตัวของนายซีคนนี้หมดสตินะแล้วก็ไม่หายใจด้วยอยู่ริมถนนนะครับแล้วพบร่องรอยคล้ายๆกับเสื้อผ้าเนี่ยมันขาดมีรอยไหม้ก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะโดนฟ้าผ่าครับ
1: รู้ทีว่าตอนนั้นปัญหาเนี่ยนะเขาอ่ะเขาไปเยี่ยมญาติเขาที่นี่แหละแล้วก็ส่งของมาถึงก็เดินไปเล่นนั่นรู้ทีแล้วเดี๋ยวนอนคนละคนน้ำโอ้โหข้างๆมันมาโอ้โหพากันยกมาจากไปโรงพยาบาล
2: เลยมานี่ก่อน
1: อ๋อมาถึงแล้วก็ให้หลานอ่ะเขาแต่มาโทรหา
0: ทีนี้ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นะครับก็บอกว่ารอผลการชันสูตรเพราะอะไรเพราะว่าไปเบื้องต้นไปดูแล้วเนี่ยเอ๊ะไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
3: นะคร
0: ับเพราะฉะนั้นไม่มีอาจจะไม่มีคนร้ายก็ได้เหตุการณ์นี้นะครับทีนี้ไฟไอ้ร่องรอยเสื้อผ้าที่ขาดเนี่ยฟ้าผ่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับเพราะว่าไอ้ตอนเกิดเหตุเห็นว่ามีฝนตกในพื้นที่ด้วยแล้วก็แถวนั้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่นะไปเดินริมถนนมีต้นไม้ใหญ่ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ฟ้าผ่าลงมาพอดีเนี่ยลักษณะพื้นที่เกิดเหตุเป็นแบบนี้ครับ
3: มาดูความเคลื่อนไหวนะคะของทัพนักกีฬาไทยในงานมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ญี่ปุ่นค่ะล่าสุดเนี่ยเราสามารถเก็บเพิ่มได้อีก3เหรียญทองแล้วนะคะทําให้ตอนนี้เราคว้ามาได้18เหรียญทองด้วยกันถือว่าเกินเป้าหมายแล้วจริงๆเราตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยประมาณ15เหรียญทองด้วยกันค่ะ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
3: ในการแข่งขันเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศนะคะอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงเจ้าของเหรียญทองมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียเมื่อ4ปีก่อนซึ่งขยับจากรุ่น63กิโลกรัมชายขึ้นมาแข่งในรุ่น68กิโลกรัมชายเป็นครั้งแรกสามารถบุกทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะแต้มจะมากกว่าด้วยนะคะก่อนจะเอาชนะนักกีฬาจากอิหร่านไปได้2ต่อ0ยกด้วยคะแนน5ต่อ4และ3ต่อ2ส่งผลให้อยู่คว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่2และเหรียญนี้ก็กลายเป็นเหรียญทองแรกของทีมเทควันโดไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นทัพนักกีฬาไทยยังเก็บเพิ่มได้อีก2เหรียญทองเมื่อวานนี้นะคะจากน้องปิ่นปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักกีฬาเรือใบดาวรุ่งวัย16ปีค่ะที่คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบเล็ก ILCA4 ประเภทหญิงนะคะส่วนอีก1เหรียญทองได้มาจากอรภาเสนาธรรมที่คว้าแชมป์การแข่งขันยูยิตสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงค่ะสรุปตารางเหรียญมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026กันหน่อยนะคะล่าสุดทัพนักกีฬาไทยยังอยู่ที่อันดับ7ค่ะอันดับ1เป็นจีนนะคะคว้าได้เหรียญรวม341เหรียญด้วยกันอันดับ2ญี่ปุ่นค่ะ83เหรียญทอง95เหรียญเงิน91เหรียญทองแดงจำนวนเหรียญรวมก็269อันดับ3เกาหลีใต้นะคะอันดับ4อินเดียอันดับ5ก็เป็นอุซเบกิสถานส่วนไทยเราอันดับ7นะคะเรามี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจำนวนเหรียญรวมทั้งหมด52เหรียญด้วยกันค่ะ
5: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
0: นอกจากเชียร์เรื่องของกีฬาแล้วเนี่ยเชียร์ความสัมพันธ์ของคู่นี้ก็หน่อยโตเกียวกับบลูนะครับกำลังพูดถึงจูเลียตแอนด์จูเลียตแบบอันคัทนะคุณผู้ชมอยากให้ย้อนกลับไปดูจริงเพราะว่าตั้งแต่ EP 1ที่ผ่านมาเนี่ยพอได้เจอกันปุ๊บทีนี้ความผูกพันมันก็ค่อยๆพัฒนา จากเพื่อนมันไปไกลกว่านั้นแล้วไงแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมาจาก2ตระกูลที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นรักครั้งนี้ต้องเป็นความลับแล้วพอมันผ่านไป EP 2ถึง EP 4เนี่ยความสัมพันธ์มันก็ชัดขึ้นนะครับเรื่องของ2ครอบครัวก็เริ่มที่จะแบบเอ๊ะยังไงนะลูกเราเนี่ยความลับทั้งคู่มันก็ใกล้จะโดนเปิดเผยแล้วหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปเก็บโมเมนต์ความรู้สึกแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับทั้งคู่เนี่ยความสัมพันธ์ของทั้ง2คนเนี่ยนะครับไปดู Uncut Version EP 1ถึง4 Juliet and Juliet Uncut Version ได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะครับ
3: และพิเศษสำหรับลูกค้า AIS นะคะเพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะย้ำเลยสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้สมัครเลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
0: คุณผู้ชมเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือคุณผู้ชมดูสภาพน้ำสิหลายพื้นที่เนี่ยตอนนี้ก็คือน้ำบางจุดมันก็ยังท่วมขังอยู่บางจุดน้ำใหม่ก็มาเติมแล้วเพราะว่ามันมีฝนตกในช่วงนี้นะครับแล้วการเข้าไปช่วยเหลือคนนะครับที่ติดอยู่ตามบ้านการนำส่งโรงพยาบาลเหล่านี้ไม่ได้ง่ายเลยอ่ะนี่ดูอีกที่นึงเนี่ยครับที่บ้านสร้างนะบ้านสร้างตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ที่น้ำไหลลงมากองค่อนข้างเยอะมันจะลงไปที่บางน้ำเปรี้ยวก่อนออกบางปะกงนะครับเอาเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
2: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25
6: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
7: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
8: ค่ะจิมา
9: เฮดแอนด์โชลเดอร์ใหม่เธอมีรังแคหรอ
10: ไม่มี
11: เฮดแอนด์โชลเดอร์ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้เฮดแอนด์โชลเดอร์เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
12: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
14: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
15: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
17: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
18: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
19: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
20: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
21: เคลียร์ด้วยใหม่แอคทาเคลียร์กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคทาเคลียร์กลิ่นอับ

0: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
1: มองเฟลอร์โอมิราล
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่อัปาเช
4: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
3: ่ I love อัปาเช่
4: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลแล้วไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกวิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
5: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: คอนเฟิร์มเพื่อนไม่แค่โลนะคะ
8: คนคอนตร
7: งไม่พอเลยค่ะ
8: เขารู้กันว่าเราเก่ง
9: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
10: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
11: น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
12: ์แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
13: 8:37 นาทีนะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกลุ่มน้ำปราจีนลงมาจนถึงฉะเชิงเทราก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำมันยังคงมาเติมอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงดึกที่ผ่านมากู้ภัยไปช่วยคุณยายท่านหนึ่งนะอยู่ในบ้านคนเดียวคิดดูน
14: ะ
13: เพราะฉะนั้นต้องลุยฝ่าน้ำไปช่วยมืดก็มืดเพราะว่าถูกตัดไฟด้วยนะครับคือไม่ช่วยไม่ได้น้ำเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆครับ
15: มือไม้ยังได้อยู่ไหมอะไรนะ
16: เขาไม่มีไฟเลย
15: ไม่มีไฟไม่เป็นไรหนูมีไฟที่เรือหนูมีไฟ
17: รอไปจับคอผมไว้สองมือเออ
16: นะ
13: คิดดูว่าอยู่ในบ้านคนเดียวน้ำเข้ามาสูงขึ้นเรื่อยๆไฟก็ไม่มีถ้ากู้ภัยไม่มาเป็นเราเราใจเราไม่รู้จะยังไงนะครับไม่รู้จะกลัวขนาดไหนสุดท้ายเอาล่ะก็เข้าไปช่วยได้อย่างปลอดภัยคุณยายวัย78ปีด้วยนะครับจุดนี้ที่บางคล้าของฉะเชิงเทรานะครับกู้ภัยเนี่ยพอไปถึงปุ๊บก็พยายามที่จะส่งเสียงเรียกนะครับแล้วก็พูดคุยให้คุณยายเนี่ยคือจะได้เบาใจลงหน่อยนะทีนี้ก็ให้คุณยายสวมเสื้อชูชีพครับแล้วก็พาออกจากบ้านค่อยๆพาออกมาค่อยๆลุยน้ำออกมานะครับแล้วก็คือทุกอย่างมันต้องระมัดระวังไปหมดคุณยายท่านอายุเยอะแล้วด้วยนะครับระวังศีรษะไปโดนไปกระแทกอะไรยังไงแล้วก็พาไปขึ้นเรือซึ่งรอคุณยายอยู่ด้านนอกนะครับแล้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณชุดตอบโต้ภัยพิบัติหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราที่ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนะครับนำรถเนี่ยเข้าไปแต่คือมันเข้าไปไม่ได้อะพอรถไม่ได้ก็ต้องใช้เรือนะครับเปลี่ยนเอาเรือไปรับนะครับกู้ภัยประเมินอย่างนี้บอกว่าถ้าไม่ช่วยแล้วปล่อยให้คุณยายท่านติดอยู่ในบ้านต่อไปนะโอ้โหคือน้ำมันจะท่วมสูงมากๆเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นพาออกมาดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ช่วยคุณยายได้แล้ว1ท่านนะครับชาวบ้านในพื้นที่เองเนี่ยก็ปรากฏว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าน้ำมันจะมาสูงขึ้นเรื่อยๆเก็บข้าวเก็บของนะครับแล้วก็ออกมาจากบ้านไปอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
14: ค่ะว่ากันถึงเรื่องของพื้นที่ฉะเชิงเทราต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่หนักหน่วงมากในพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดนึงเลยนะคะอย่างที่วัดดอนทรายเนี่ยน้ำท่วมเข้าสู่วันที่8แล้วแล้วก็เดือดร้อนค่ะเพราะว่าเวลาที่พระสงฆ์ท่านอาพาธท่านต้องใช้วิธีนั่งที่เข็นศพออกมาเพื่อจะไปรักษาอาการเนี่ยลำบากลำบนแล้วดูสภาพ

0: ในวัดน้ำยังสูงอยู่เลยนะคะสภาพวัดดอนทรายที่ฉะเชิงเทราน้ำท่วมเข้าสู่วันที่8แล้วบางจุดสูงกว่า1เมตรบางจุดเนี่ยเมตร20ก็มีนะคะพระสงฆ์เนี่ยเข้าออกวัดไม่ได้ก็ต้องช่วยเหลือพึ่งพากันเองพระทั้งหมด11รูปมีเพียง3รูปที่ยังสามารถช่วยงานได้ส่วนอีก8รูปเป็นพระสูงอายุแล้วก็อาพาธค่ะยังอยู่ในวัดนะคะนี่ชีวิตความเป็นอยู่คือท่านไม่สามารถจะลุยน้ำออกมาได้พระที่อาพาธเนี่ยต้องนั่งบนที่เข็นศพแล้วก็ให้พระกับชาวบ้านช่วยกันเข็นนี่ค่ะก็คือขึ้นที่เนี่ยแล้วเข็นฝ่าขึ้นไปบนศาลาการประเรียนนะคะพระที่แข็งแรงหน่อยท่านก็ต้องใช้แรงในการใช้กระบะผสมปูนเป็นพาหนะแทนเรือออกไปรับอาหารน้ำดื่มเพราะว่าภายในวัดไม่มีเรือด้วยหลวงพี่ยักษ์พาลูกวัดบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงที่สุดเลยค่ะนี่ท่านอธิบายไปนะคะท่านบอกว่าพยายามทำคันดินแล้วใช้เครื่องสูบน้ำก็แล้วแต่ก็ยังรับน้ำไม่ไหวจริงๆน้ำตอนนี้เริ่มดำและมีกลิ่นแล้วห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้นะคะพระท่านต้องรองน้ำฝนเอาไว้ใช้อาบแล้วก็พึ่งอาหารจากญาติโยมกับจิตอาสาขณะที่พระอุโบสถเก่าอายุกว่า100ปีน้ำท่วมเต็มพื้นที่เลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางวัดร้องขอก็คือขอได้ไหมขอเรืออย่างน้อย1ลำใช้ลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็ช่วยเหลือพระอาพาธกับพระสูงอายุที่ติดอยู่ภายในวัดค่ะ
1: น้ำตอนนี้สภาพน้ำเป็นยังไงบ้าง
2: โอ้คันโยมเนี่ยรู้สึกว่าตามง่ามนิ้วแสบมากเลย
1: มันเริ่มดำนะ
2: เริ่มดำแล
1: ้
2: ว
1: มีกลิ่นออกมาแล้ว
2: ใช่แล้วตอนนี้พระทุกองค์อะห้องน้ำใช้ไม่ได้แล้วทีนี้ปัญหาละ
1: ห้องน้ำใช้ไม่ได้แล้วหลวงพี่อาบน้ำกันยังไงฮะ
2: ผมตอนนี้ก็ฝนตกเมื่อวานใช่ไหมในตุ่มอะก็ใช้น้ำในตุ่มอาบ
0: เนี่ยค่ะหลวงพี่ท่านบอกว่าเริ่มรู้สึกแสบหรือว่าคันตามร่างกายแล้วท่านก็ชี้ให้ดูนะคะตามนิ้วเท้าเนี่ยเริ่มจะเป็นแผลแล้วนะคะจากการที่น้ำกัดแล้วก็ไม่ใช่แค่พระสงฆ์เท่านั้นเนี่ยค่ะก็ต้องเคลื่อนย้ายในวัดก็ต้องมีนะหมาแมวที่เขามาปล่อยไว้ท่านก็ต้องมาช่วยกันนะคะลำบากลำบนจริงๆเอาช่วยเหลือกันหน่อยตอนนี้ย้ำว่าทางวัดก็คือวัดดอนทรายขอเรืออย่างน้อย1ลำก็ยังดีนะคะจะได้ลักเข้าออกได้สะดวกขยับมาที่อำเภอพนัสนิคมชลบุรีกันหน่อยค่ะเป็นภาพจากคนใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะก็เผยแพร่คลิปจากนิคมอมตะนครที่เฟส8นะคะบันทึกไว้เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานคุณผู้ชมดูสภาพน้ำดำปี๋เลยนะคะแล้วก็ท่วมขังยังสูงอยู่เลยรถเล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านได้แน่นอนนะคะแล้วคนโพสต์ก็เขียนข้อความว่า plus ไหมนิคมอมตะนครชลบุรีค่ะยังหนักอยู่จริงๆนะคะที่อมตะนครที่ชลบุรี
3: โซนนั้นหนักหมดนะครับรวมไปถึงที่ปราจีนเหมือนกันปราจีนปรากฏว่ามีภาพตอนที่รถเก๋งเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดเสียหลักเกือบตกถนนเนี่ยโชคดีที่มีชาวบ้านเขาเห็นเข้าไปช่วยกันไว้ทันครับ
4: โอ้ยพี่ทีมไม่ต้องจอดไหมเดี๋ยวน้ำไปกับเพื่อนโดนเขา
5: ช่วยกันหน่อย
4: ลงเลย
5: เอารถไปขวางนู้นมาทำไม
4: ผู้หญิงผู้ชาย
6: ผู้ชาย
4: ระวังนะคน
3: เนี่ยครับที่เราก็เตือนกันอยู่ตลอดเวลาว่าถนนถ้าเกิดว่าน้ำมันท่วมสูงนะครับการฝ่าไปนอกจากรถดับแล้วเนี่ยบางทีมันเสียการควบคุมก็คือควบคุมรถไม่ได้น้ำถ้ามันแรงก็จะพัดรถไปนี่ก็ต้องไปช่วยแล้วคุณผู้ชมดูจุดนี้นี่น้ำสูงขนาดนี้ศรีมหาโพธิ์แล้วก็เมืองปราจีนนะครับรถเก๋งเนี่ยคือต้องเข้าไปคนอื่นที่เห็นนะเขาเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ในรถขาวคันนี้นะครับแล้วก็พยายามก็คือแบบเอ้าพยายามนี่ดันรถดันให้มันรถกลับขึ้นมาได้ไหมเพราะน้ำมันก็เชี่ยวด้วยสุดท้ายด้วยพลังของนี่แหละอ่ะในยามที่มันมีวิกฤตแบบนี้เราได้เห็นความสามัคคีนะครับเห็นน้ำใจของคนไทยช่วยกันดันจนเป็นไงรถคันเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะครับนี่เกือบจะตกลงไปข้างทางแล้ววิ่งกลับมาได้เหมือนเดิมขอให้ปลอดภัยนะทางข้างหน้ายาวไกลพอสมควรนะแล้วอีกคลิปหนึ่งนะครับรถบรรทุกวิ่งผ่านเส้นนี้เหมือนกันปรากฏรถบรรทุกรถใหญ่อ่ะเอาไม่อยู่เลยเสียหลักครับเสียหลักนี่โอ้ลงข้างทางเห็นไหมความอยู่แล้วนั่นนะครับเพราะว่าไอ้ริมถนนมันก็อาจจะถูกน้ำกัดเซาะเสียหายไปด้วยนะครับปรากฏนอกจากนี้มีนาทีตอนที่บ้านสร้างนะครับมวลน้ำบ้านสร้างเนี่ยมันเป็นจุดที่ แม่น้ํานครนายกมาเจอกับแม่น้ําปราจีนตรงนั้นน่ะเป็นจุดบรรจบเพราะฉะนั้นพอแม่น้ำสองสายน้ำเยอะมาเจอกันน้ำมันก็เลยแผ่ท่วมนะครับทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกระทุ่มแพ้วกับตำบลบางหลวงหลายร้อยครัวเรือนต้องออกจากบ้านอ่ะอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วเอาปจ.ปราจีนบุรีร่วมกับกู้ภัยก็ช่วยกันพาชาวบ้านออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนค่ำเลยเอาให้ปลอดภัยแล้วก็พาคนออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเส้นทางจากตัวเมืองปราจีนไปที่อำเภอบ้านสร้างน้ำท่วมสูงเลยนะครับพอมันสูงขนาดนี้เนี่ยโอ้เรื่องของการขนสิ่งของเข้าไปช่วยลำบากมากนะครับอาหารน้ำเข้าไปไม่ได้ก็เลยเนี่ยครับใช้รถไฟนะครับนำอาหารน้ำดื่มจากสถานีปราจีนไปส่งที่สถานีบ้านสร้างเอาสิทางถนนไปไม่ได้ทางรถไฟยังไปได้นะครับพอไปลงที่สถานีบ้านสร้างก็เอาขึ้นรถยนต์ต่อเพื่อเอาไปแจกให้กับชาวบ้านเอาไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่ครับ
0: ค่ะแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลบ้านสร้างก็ไม่รอดเหมือนกันถูกน้ำท่วมสูงเลยค่ะมวลน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่ต่อเนื่องส่งผลให้การรักษาคนไข้ก็โอ้ยากลำบากนะคะตอนนี้ต้องทยอยย้ายผู้ป่วยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นกู้ภัยก็อพยพผู้ป่วยติดเตียงประมาณ50คนออกจากพื้นที่น้ำยังสูงอยู่เลยนะคะนี่คือโรงพยาบาลบ้านสร้างล่าสุดผอ.โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ลงพื้นที่หารือกับผอ.โรงพยาบาลบ้านสร้างแล้วประเมินว่าอาคารฉุกเฉินยังอยู่ในจุดที่สูงเพราะนั้นเนี่ยเตรียมวางกระสอบทรายป้องกันน้ำแล้วก็เตรียมพื้นที่รองรับการรักษาผู้ป่วยหากสถานการณ์ยืดเยื้อและจำเป็นต้องอาจจะต้องมีการตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาค
6: ่
0: ะ
6: คงจะต้องเตรียมการสำหรับการที่จะต้องปิดซิลโรงพยาบาลนะครับที่มีระดับสูงอย่างมากก็ประมาณสัก1เมตรนะครับหรืออาจจะสูงกว่าตรงนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำสูงเพราะว่าดูจากปริมาณน้ำเนี่ยก็จะขึ้นอีกประมาณ50เซนถึงอาจจะ80ถึง100เซนติเมตรเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับโดยเฉพาะอาคารหลังนี้ซึ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยผมคิดว่ามันจะพอช่วยป้องกันแล้วก็เส้นทางเข้าของประชาชนในเขตบ้านสร้างเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยอยู่แล้วการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็มีอยู่หนทางนึงก็คือว่าการที่จะต้องมีการกางเต็นท์สนามนะครับเพื่อจะป้องกันตรงนี้
0: และที่ปราจีนบุรีต้องเตือนกันนะคะพื้นที่น้ำท่วมเรื่องของฟืนไฟระวังกันให้ดีด้วยพาไปดูภารกิจนี้ที่ปั๊มหัวใจอยู่เนี่ยไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งถูกไฟช็อกภายในบ้านนี่คือปั๊มหัวใจนาทีชีวิตอยู่ที่บ้านบางขามนะคะอำเภอบ้านสร้างก็พยายามทำ CPR แล้วแต่สุดท้ายไม่พบสัญญาณชีพเธอเสียชีวิตนะคะส่วนอีกเคสค่ะกู้ภัยได้รับแจ้งจากผู้หญิงอายุประมาณ60ปีจมน้ำในพื้นที่หมู่7ตำบลบางกระเบาอยู่ที่บ้านสร้างโชคดีที่ลูกเนี่ยไปเห็นเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเคสนี้ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ
3: ขยับมาดูที่อำเภอเมืองปราจีนนะครับก็คือตอนนี้มีทีมข่าวของเรานะครับน้องใบเตยอยู่ที่นั่นเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ซอยสุขใจชุมชนท้ายตลาดหลวงนำถุงยังชีพจากวันสร้างสุขเนี่ยไปมอบให้กับชาวบ้านก็มีประมาณสัก10หลังคาเรือนเป็นญาติพี่น้องกันนะครับเด็กกับผู้ใหญ่รวมกัน40ชีวิตเยอะอยู่นะต้องมาอยู่กันในบ้านหลังเดียวนะครับเพราะว่าเป็นที่สูงหน่อยอยู่บนเนินเพราะว่าบ้านหลังอื่นนี่ถูกน้ำล้อมน้ำท่วมไปแล้วนะไม่ใช่ล้อมท่วมเลยอ่ะสูงเป็นเมตรเลยนะครับหนึ่งในผู้ประสบภัยชื่อว่าคุณอารีนะครับบอกน้ำมันมาเร็วมากๆเร็วชนิดที่ว่าเก็บของไม่ทันน่ะแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียหายทั้งหมดทำใจด้วยแล้วก็รอให้น้ำมันลดนะครับแล้วก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยชี้แจงรายละเอียดพูดให้ชัดเกี่ยวกับเงินเยียวยาที่จะได้จากเหตุน้ำท่วมครับ
7: มี3หลังเนี่ยที่ยังเป็นไอ้นี่อยู่ค่ะยังพออยู่กันได้แล้วก็มาอาศัยนอนกับเขาแล้วก็จะมีอีก2หลังที่จมน้ำแต่เขาก็ย้ายไปอยู่บ้านญาติก็จะมีแค่นี้ค่ะก็ประมาณ40คนแล้วก็เด็กทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่40คนที่อยู่ชุมชนตรงนี้ค่ะไอ้เรื่องเงินเยียวยามันไม่แน่ใจไงว่าเขาจะให้ไหมเพราะว่าเห็นทางรัฐเขาบอกว่าจะมีเงินเยียวยาช่วงแรกอ่ะ 9,000 บาทแต่ก็ลงไปแล้วลงไอ้ของทางรัฐไปแล้วก็ลงทะเบียนกันหมดแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเขามีระบบผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแต่ของพวกป้าๆผูกกับเบอร์โทรศัพท์หมดแล้วเราจะต้องแก้ไขยังไงเขาก็ไม่เห็นบอกอะไรเลยอ่ะว่าเราจะได้ไหมอันเนี้ยก็คืออยากให้เขาชี้แจงเรื่องเนี้ย
3: อันเนี้ยเรากำลังพูดถึงเรื่องการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับเพราะว่าคนที่จะ คนที่กำหนดหลักเกณฑ์คนที่จะจ่ายเงินเยียวยาคือภาครัฐนะครับชาวบ้านเองเขาก็มีความเข้าใจว่าเขาได้แหละเยียวยาเขาได้อยู่แล้วนะครับแต่เขาจะได้ในลักษณะแบบไหนอะไรยังไง

0: แล้วก็ขั้นตอนการทำอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารให้ชัดนะครับเพราะว่าหลายๆกรณีพอสื่อสารไม่ชัดมันก็เลยทำให้ชาวบ้านยิ่งรู้สึกข้องใจนะคุณข้องหมองใจมากขึ้นนะครับอีกคนนึงนะฮะคุณป้าอีกท่านนึงก็ติดน้ำท่วมเช่นเดียวกันท่านนี้บอกว่าลำบากนี่ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเสียหายหมดเลยน้ำมันมาเร็วขนของไม่ทันนะครับก็ประกอบกับอายุก็เยอะแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ทันจริงๆครับ
1: ก็เสียเพราะว่ามันยกไม่ขึ้นยกไม่ไหวยกไม่ไหวก็หลานชายอยู่ตรงอยู่ติดกันเนี่ยห้องแถวเนี่ยตู้เย็นก็ไปเลยแล้วก็หลานสาวเช่าบ้านเขาอยู่อันนั้นหมดเลยเพราะว่าเขาขาหักหมดเลยก็ต่างคนต่างเราจะต้องบ้านใครบ้านมันไงเหนื่อยนี่ดูสิเนี่ยยังไม่ได้นี่เลยลำบากลำบากมากเนาะมันจะเป็นอย่างนี้อีกกี่วันก็ไม่รู้
0: เห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องการสื่อสารเช่นเดียวกันนะครับว่าเอ๊ะควรจะต้องบอกชาวบ้านอย่างน้อยคาดการณ์ว่าน้ำมันเมื่อไหร่มันจะดีขึ้น
2: ประเมินก็ยังดีนะ
0: ถูกไหมชาวบ้านเขาจะได้มีความหวังว่าเอาอีก3วันเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นสมมุติแบบนี้นะทีนี้ในพื้นที่ปราจีนเนี่ยต้องบอกว่าหนักมากๆเลยนะครับแล้วก็เราขอส่งกำลังใจแล้วก็ทีมข่าวของเรายังคงปักหลักอยู่ที่นั่นเผื่อว่าคุณผู้ชมดูข่าวเช้าช่องวันอยู่ดูข่าวช่องวันอยู่สามารถที่จะส่งความช่วยเหลือเข้ามาได้สมมุติเจอนักข่าวเรา
2: ะ
0: นะครับในพื้นที่นี้อาจจะบอกสมมุติมีญาติอยู่พื้นที่อื่นก็บอกกล่าวกันมานะครับเราก็จะประสานให้หรือส่งข้อมูลมาทางเพจข่าวช่องวันก็ได้นะคุณผู้ชมมาดูคลิปการทำงานของคือนักข่าวเราก็วุ่นวายเนาะเข้าไปช่วยหมายความว่าเอาของไปช่วยชาวบ้านแต่นี่ตำรวจเองเขาก็วุ่นวายกับการไปช่วยเหมือนกันแต่คุณผู้ชมดูเรือเรือเนี่ยเรือเก่าแต่คนขับเนี่ยใหม
2: ่ไม่ชิน
0: เพราะฉะนั้นมือใหม่หัดขับ
2: บังคับเรือไม่ง่าย
0: คุณผู้ชมกำลังจะถามว่าเคยบังคับเรือเคยพายเรือไหม
2: เคยพยายามพาย
0: พายไม่เป็นก็พายเรือวนอยู่ในอ่างอยู่นั่นแหละอันนี้เหมือนกันต่อให้เป็นเรือยนต์ถ้าบังคับเรือไม่เป็นมันก็จะแบบเป๋ไปเป๋มาแบบนี้พยายามอันนี้ต้องเป็นตำรวจสภ.เมืองปราจีนพยายามนำอาหารไปแจกชาวบ้านที่ติดน้ำท่วมนะครับจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจเกือบจะกลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองอ่ะนี่ก็ให้ดูภาพแบบนี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานการลงพื้นที่เนี่ยมีอย่างต่อเนื่องนะนะครับทั้งภาคเอกชนทั้งนักข่าวแล้วก็ทั้งตำรวจนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยชาวบ้านให้ได้มากที่สุดครับ
2: ค่ะอย่างที่บอกนะคะเราส่งนักข่าวลงพื้นที่กันไปแล้วเราก็ไปพื้นที่ปราจีนบุรีที่ซอยสุขใจไปเจอคุณป้าท่านหนึ่งอายุ61ปีแล
0: ้
2: วร้องไห้เลยพอเห็นทีมข่าวนะคะเอาถุงยางชีพของโครงการวันสร้างสุขไปให้บอกเลยว่าข้าวของเสียหายทั้งหมดหลานก็ต้องไปอยู่บ้านคนอื่นก่อนตอนนี้เพื่อความปลอดภัยตอนนี้ไม่รู้จะตั้งหลักเริ่มต้นชีวิตยังไงเลยค่ะ
3: มันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริงๆมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันหนักมากเกิดมา61ปีนี้แม่ไม่เคยเจอแบบนี้เลยไม่เคยเจอเลยค่ะเนี่ยครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกจริงๆเลยเราไม่คิดเลยว่าจะถึงขนาดนี้เราไม่คิดจริงๆพอเห็นมาพอเห็นมันสร้างสุขมาดีใจมากรู้ว่าเป็นรถกู้ภัยมาก็ดีใจว่ามีกู้ภัยเข้ามาหาเราแล้วนะแต่ไม่คิดว่าเป็นวันสร้างสุขพอเห็นว่าเห็นป้ายวันสร้างสุขแม่ยิ่งดีใจมากพ่อแม่ดูทุกวันว่าเมื่อไหร่จะถึงเรามั่งเนาะเมื่อไหร่จะถึงเรามั่งอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมาก
2: เห็นแล้วก็
0: ดูข่าวทุกวันน้องใบเตยลงพื้นที่ไปบอกว่าเรียกคุณแม่เนา
2: ะ
0: คุณแม่เนี่ยบอกดูข่าวช่องวันดูทุกวันเลยเห็นโครงการวันสร้างสุขลงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้แล้วน้องใบเตยลงพื้นที่ไปประมาณ2วันแล
2: ้
0: วในที่สุดพอเห็นโอ้วันสร้างสุขมาถึงหน้าบ้านอ่ะคือเนี้ยมันเป็นเรื่องของการสแกนพื้นที่นะเวลาเกิดเหตุแบบนี้ว่าการจัดงานการจัดการบริหารงานในพื้นที่อ่ะโซนไหนมีคนเข้าไปแล้วยังโซนไหนยังไม่มีโซนไหนแบ่งพื้นที่กันไหมภาครัฐเข้าไปโซนไหนแบ่งพื้นที่ให้กู้ภัยให้เอกชนเข้าไป มันต้องบริหารแบบนี้หน้างานต้องเป็นแบบนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีบางพื้นที่ที่ถูกลืมอย่างเช่นคุณป้าจินดาท่านนี
2: ้ใช่ค่ะก็คุณป้าหรือว่าเรียกคุณแม่ก็ได้นะคุณแม่จินดาวันพิรุณนะคะอยู่ที่ซอยสุขใจค่ะร้องไห้เลยนะคะบอกไม่รู้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงคือข้าวของในบ้านเสียหายหมดตู้เสื้อผ้า10 ตู้ไม่เหลือที่นอนไม่เหลือนะคะบ้านหลังนี้จ จริงๆอยู่กัน11คนแต่ตอนนี้เอาหลานไปฝากบ้านคนอื่นก่อนเพื่อความปลอดภัยสิ่งที่หนักใจคุณแม่บอกว่าหลังน้ำลดเนี่ยเข้าของเสียหายหมดแล้วจะเอายังไงต่อไปสิ่งที่ตอนนี้คว้าไว้ได้นะเสื้อผ้าบางส่วนเอกสารอุปกรณ์ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปก็อยากจะให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือด้วยโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ค่ะเรานำน้ำใจจากประชาชนทั่วประเทศนะคะมาส่งต่อเป็นถุงยังชีพอาหารแห้งยาสามัญประจำบ้านสิ่งของจำเป็นเวชภัณฑ์รวมทั้งหมด500ถุงก็ไปบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรีความช่วยเหลือครั้งนี้ส่งไปถึงศูนย์พักพิงวัดอุดมวิทยารามหรือว่าวัดโรงเปียนและวัดแจ้งซึ่งขาดแคลนของอุปโภคบริโภคนะคะแล้วในพื้นที่มีทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและมีประชาชนบางส่วนยังไม่ได้อพยพด้วยเนี่ยความเป็นอยู่เป็นแบบนี้ค่ะน้ำลึกมากนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าเป็นห่วงทรัพย์สินในบ้านทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ยังเข้าไปตามซอยที่น้ำท่วมลึกเราเจอลึกประมาณ2เมตรคุณราชุนมิดหัวนะชุมชนท้ายวัดหลวงนะคะซึ่งบ้านอยู่ติดแม่น้ำปราจีนบุรีจุดนี้ค่ะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานกำลังจะเป็นหมู่บ้านที่ถูก
0: ลืมมีน้องแมว
2: แมวก็ต้องอยู่อย่างนี้นะคะอ่ะยังมีผู้ประสบภัยอีกหลายพื้นที่จริงๆคุณผู้ชมที่ตอนนี้เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากจริงๆรอความช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมส่งต่อน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ค่ะคุณผู้ชมสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยนะคะเลขที่ขึ้นให้หน้าจอ925301131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีค่ะหรือง่ายๆสแกน QR code ผ่านทางหน้าจอนะคะโดยยอดบริจาคเมื่อเวลา 16:00 นเมื่อวานนี้เราจะอัปเดตกันต่อเนื่องทุกวันนะคะเมื่อวานนี้ตอน 16:00 นเนี่ยอยู่ที่ 1,136,066 บาทขอบคุณทุกน้ำใจจริงๆค่ะเราก็จะพยายามเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังคนที่ตอนนี้เดือดร้อนมากที่สุดนะคะ
0: แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ของโครงการวันสร้างสุขนะครับไปที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังแล้วก็ชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตสะพานสูงนะครับก็จริงๆส่งความช่วยเหลือส่งร้องขอความช่วยเหลือมาได้ส่งข้อมูลมาตรงจุดไหนนะครับในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่อื่นที่ยังไม่มีใครเข้าไปบอกช่องวันเราจะส่งทีมงานไปดูให้นะครับที่จังหวัดสระแก้วปรากฏว่าหลังจากมีจระเข้หลุดออกมาจากฟาร์ม4ตัวด้วยกันตอนนี้ก็คือไล่ล่าจับมาได้แล้ว3นะครับเมื่อวานนี้ตัวสุดท้ายในที่สุดก็ต้องจับกลับบ้านครับ
4: ฮะกี่โล
5: โอ
4: ้
5: โหประมาณ80 90ได
4: ้โอ้โห
6: เอาขึ้นเรือเลยครับ
4: นักล่าจระเข้ไปแล้วครับเสียเฮง
6: ไก่ทอง
4: เอาไก่ทองมาแล้วครับ
6: ไก่ทองมาแล้ว
0: เอามาหนีเที่ยวมาหลายวันแล้วต้องกลับบ้านแล้วนะเธอ
2: ะ
0: นะครับออกมาเพ่นพ่านแบบนี้ชาวบ้านเขากลัวเพราะเป็นจระเข้ไง
2: ตัวเบลอเลย
0: ใช่ไหมล่ะจระเข้น่ากลัวอยู่แล้วนะครับนี่ตัวที่4นะหลุดจากฟาร์มในพื้นที่อำเภอเขาชะกันแล้วก็อย่างที่บอกครับหนีเที่ยวมาแล้ว1อาทิตย์ด้วยกันมันชวนกันมา4ตัวเนาะเพื่อนเอาไปด้วยกันต้องกลับด้วยกันแล้วล่ะนะครับเมื่อวานนี้นะครับในที่สุดแล้วตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าไปเจอตอนประมาณสักบ่าย2ก็เลยเอาภารกิจไก่ทองใช่ไหมก็เลยต้องมาจับนะครับแล้วก็สำเร็จได้เอาเป็นว่าภารกิจลุร่วงเรียบร้อยทุกคนก็ปลอดภัยแล้วก็ส่งน้องจระเข้กลับฟาร์มได้อย่างสมบูรณ์นะครับนอกเหนือจากที่สระแก้วไปที่อีกจุดหนึ่งแล้วกันนะครับปรากฏว่าคือปาจินก็ไปเจอลูกจระเข้ปรากฏยังไงแต่ว่าตัวเนี้ยนี่ยังเล็กอยู่ยังเป็นเบบี๋เด็กน้อยก็เลยอาจชาวบ้านบอกจับเองได้ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับตัวใหญ่นะครับแต่คือเหมือนกับเอ๊ะตายแล้วหรือเปล่านะครับเจ้าลูกจระเข้ตัวนี้นะคุณผู้ชมทีเนี้ยพี่นันทนาเธอเป็นคนจับเนาะเธอบอกว่าเห็นตั้งแต่วันที่30กันยาละนะครับตอนนั้นเนี่ยอยู่ตรงริมถนนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าของกระบินนะครับก็คือแล้วมันก็มุดน้ำลงไปนะซึ่งตอนนั้นก็ยังกลัวอยู่นะครับจนกระทั่งวันที่2ตุลาคมน้ำเริ่มลดมาเจออีกเอ๊ะอาจจะเป็นตัวเดิมนะมันก็อยู่แถวบ้านนี่แหละก็เลยประสานคนหาปลาแถวนั้นเนี่ยช่วยจับไว้เพราะมันตัวเล็กจับได้นะครับก็เนี่ยก็คือเรียบร้อยนะครับทีนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ปราจีนนะเขาวันก็เลยแบบแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่นะครับเพราะว่ามีคนเจอตัวใหญ่กว่านี
2: ้
0: 3เมตร
2: โอ้โห
0: 3เมตรคุณผู้ชมคิดดูใหญ่ขนาดไหนในหลายพื้นที่ด้วยนะครับมีคนเห็นในหลายพื้นที่ล่าสุดที่มีคนเห็นคือหมู่6บ้านสัมพันธ์ตำบลเกาะลอยและที่บ้านกุดตาเสกนะครับระหว่างคลองเรือแตกวัดบางไผ่ที่ประจันตคาม แล้วจระเข้ไปได้เรื่อยไงนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เห็นหลายพื้นที่ขอให้ชาวบ้านเพิ่มความระมัดระวังนะครับแหล่งน้ำพวกนี้เนี่ยคือจระเข้เนี่ย

0: มันจะซุ่มจริงจริงมันไม่โจมตีหรอกถ้ามันไม่หิวแต่ถ้ามันโจมตีมันจะซุ่มอยู่แล้วพอได้จังหวะมันก็จะพุ่งขึ้นมานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็ตามหาจระเข้ที่ชาวบ้านเขาเห็นว่าตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยอ่ะขอให้ระมัดระวังช่วงนี้กันด้วยนะครับ
1: ค่ะไหนจะน้ำไหนจะสัตว์มีพิษอีกนะคะระวังกันไม่รู้จะยังไงแล้วก็ตอนนี้หลายคนมีความเครียดเรื่องของการผันน้ำจากที่หนึ่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่อยู่หมู่บ้านรอบข้างก็กังวลว่าถ้าสูบจากหมู่บ้านนี้ไปบ้านฉันจะท่วมหรือเปล่าเมื่อวานนี้วิทย์จะวางมวยกันเลยนะคะหลังจากมีความพยายามจะสูบน้ำจากหมู่บ้านพฤกษา12ปรากฏชาวบ้านไปคัดค้านบอกถ้าเกิดสูบน้ำจุดนี้แล้วบ้านฉันจะท่วมไหมไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะ
2: น้ำมาบล็อกไม่ได
3: ้มันต้องมีวิธีบล็อกสิพี
2: ่แล้วเขามาทำตอนน้ำท่วมมันจะทำได้ยังไงทำไมไม่ทำตอนน้ำลงแล้วระยะเวลา
3: ไอ้ตรงนั้นก็ว่ากันไปนะครับ
2: คือมันแผลไปเรื่อยไอ้นิติเนี่ย
3: หมู่บ้าน3,000กว่าหลังเนี่ยแล้วพี่คนเดียวเนี่ยมาสร้างปิดเพื่ออะไร
2: พี่ถามว่า
3: พี่คิดได้ยังไงมาสร้างปิด
2: เออผมไม่ได้ไปทำอะไรปิด
3: แล้วตรงนี้เนี่ยพี่มา
2: ผมแค่ทำเป็นทรายล้างให้มันดูสะอาดเฉยแต่คือผมมองแล้วถ้ามันมีประโยชน์อ่ะผมไม่เคยทำอะไรผมไม่ยุ่งกับใครด้วย
1: ก็เหมือนว่าถกกันละกันนะคะไม่เถียงกับบานปลายโต้เถียงกันดุนแรงแต่ว่าถกปัญหากันก็คือน้ำหมู่บ้านพฤกษา12อยู่ที่ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงปทุมธานีค่ะก็เป็นการถกกันระหว่างคุณไพโรจน์ประจัดแจ้งรองนายกอบต.คลอง3กับชาวบ้านหลังจากที่เจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.คลอง3เอาเครื่องสูบน้ำมาเพื่อจะระบายน้ำที่มันขังในหมู่บ้านนะคะชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนแล้วคุณผู้ชมสังเกตน้ำมันก็จะเริ่มมีกลิ่นเหม็นเวลาที่มันท่วมติดกันหลายวันมันก็เกือบจะบานปลายเหมือนกันนะคะและสุดท้ายคนที่มาห้ามทับก็คือนายกอบต.คลอง3คุณวีรศักดิ์นะคะเข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านชี้แจงเหตุผลคุยกันด้วยเหตุผลนะมันก็จะคุยกันได้นายกอบต.คลอง3บอกว่าเหตุที่ชาวบ้านเขาไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่สูบน้ำออกเพราะว่ากลัวว่าสูบน้ำจากคลองมันจะไหลกลับเข้าพื้นที่เขาก็ต้องเข้ามาอธิบายเพื่อจะยุติปัญหาคือถ้าเกิดว่าทำไปเกินขอบเขตที่จำเป็นก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายก็ชี้แจงชาวบ้านเป็นขั้นเป็นตอนไปค่ะ
4: เขาก็เป็นห่วงเพราะว่าถ้าเอากระสอบทรายมาปิดแล้วหลังจากน้ำรถเขาจะมีการคือผมรับผิดชอบเองทั้งหมดเลยนะซึ่งเขาก็สบายใจครับตอนแรกๆเขาแรงพอสมควรเขาก็แรงพอสมควรครับแต่ถ้าเขาแรงผมก็ต้องใช้กฎหมายครับผมไม่ได้แรงอยู่แล้วครับ
1: จากนั้นก็มีทีมประดาน้ำเข้าตรวจสอบบริเวณคลองนะคะแล้วไปเจอว่ามันมีท่อเปิดอยู่เป็นช่องทางให้น้ำไหลเข้าพื้นที่ก็เลยต้องไปอุดตรงนี้ค่ะในน้ำมันผุดละเอากระสอบทรายเข้าไปปิดทางน้ำดังกล่าวนะคะแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ากลับพื้นที่ซ้ำอีกค่ะ
0: ในพื้นที่ตรงนี้ปทุมมันก็เป็นพื้นที่รอยต่อนะครับคือถ้าเกิดหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เจ้าพระยาก็คือรับน้ำต่อมาจากอยุธยาอยุธยาก็หนักเพราะว่าอยุธยาเนี่ยแม่น้ำหลายสายเหลือเกินนอกจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเนี่ยแม่น้ำป่าสักการระบายน้ำของเขื่อนเหล่านี้กระทบกับอยุธยาทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่หนักมากๆก็คือที่ตำบลแคตกอำเภอบางไทเป็นจุดรับน้ำจากแม่น้ำน้อยจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแต่ไม่น้อยนะตอนนี้น้ำเยอะนะครับชาวบ้านก็ยังไงอ่ะใช้ชีวิตกันลำบากนะครับต้องปิดร้านอ่ะนะครับแล้วก็ซ่อมเรือหรือว่ายาเรือเพื่อไม่ให้มันมีรอยรั่วไงน้ำมันจะได้ไม่เข้าเรือแล้วก็ใช้เรือได้ทีนี้เจ้าของร้านขายของชำในชุมชนนะครับคุณปิ่นมณีบอกงี้น้ำมันสูงตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับฝนมันตกหลายวันไงน้ำมันก็ไหลเข้าท่วมในร้านตอนนั้นน่ะต้องไปจ้างคนมาช่วยยกของให้มันสูงขึ้นหนุนของต่างๆให้มันสูงจากเดิมนะครับแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์คือน้ำมันสูงกว่านี้เอาใหม่แล้วต้องจ้างคนมาใหม่นะย้ายของจากร้านเลยทีนี้ย้ายขึ้นคือย้ายสูงกว่านี้ไม่ได้ละนะครับคือต้องย้ายไปไว้บนถนนแล้วล่ะนะครับแต่ก็กลัวอันตรายจากรถที่มันวิ่งผ่านไปมาบนถนนเหมือนกันครับ
5: แล้วมันขึ้นมาเยอะเลยครับ
6: คนนี้เยอะขึ้นเยอะ
5: กำลังขึ้นเยอะแล้วความมันอยู่เราตอนนี้ยังไงคนเข้าของยังไงเตรียมยังไงบ้าง
6: นี่นะหนุนอย่างเดียวไม่กล้าขึ้นไปถนนกลัว
5: รถมันรถเยอะเน
6: า
5: ะอ๋อนี่เราก็หนุนในร้านเรา
6: หนุนในร้านเนี่ยกำลังจ้างเราทำ
5: อ
6: ๋
5: อ
6: ที
5: ่
6: บอกให้หนุนได้ถูกไ
5: หม
6: เลย
0: นะครับนี่ก็เป็นความเดือดร้อนจริงของชาวบ้านส่วนอีกที่หนึ่งตำบลบ้านใหญ่ผักไห่อยุธยาเหมือนกันนะครับน้ำไหลเข้าท่วมแล้วข้าวของในบ้านนะครับปรากฏว่าบางคนบอกเก็บไม่ทันถูกซัดลอยไปกับน้ำแล้วเป็นไงโอ่งเนี่ยฮะก็โอ่งจริงๆอยู่ใต้ถุนบ้านนะมวลน้ำที่มามันก็ซัดออกมาลอยกันแบบนี้ด้วยนะครับชาวบ้านเนี่ยช่วยกันทำสะพานไม้ชั่วคราวเพื่ออะไรเข้าออกเนี่ยค่อยๆต่อแบบนี้เข้าออกจากบ้าน นอกจากให้คนเดินแล้วนี่อันนี้เป็นมาตรวจงาน
1: อ๋อแล้วเดินเก่ง
0: ดูซิว่าถ้าเกิดว่าเจ้าขาวเนี่ยมันเดินได
1: ้ค่ะ
0: นี่คนอื่นก็ต้องเดินได้นะครับแต่ขาวเว้ยเขาทำให้คนเดินนะลูกนะนี
1: ่
0: เอ้
1: าน
0: ั่นไงไม่เดินก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ย
1: ไปเถอะลูกเอ้ยขาว
0: เออลงไปเล่นน้ำก็ได้นะชาวบ้านนะครับชื่อว่าคุณป้าบุญสมบอกลูกตื่นมาปุ๊บนะบอกกันนะข่าวป้าตื่นมาปุ๊บเนี่ยลูกเอ้ยน้ำมันไหลมาท่วมบ้านแล้วโอ่งมันก็ลอยหมดแล้วนะครับคือรอบนี้ยังบอกไม่ได้ว่าน้ำมันจะท่วมนานแค่ไหนเพราะรอบที่แล้วป้าบอกโอ้โหกว่าจะรอให้น้ำลดรอไปเหอะ 2-3 เดือนครับ
7: ป้าน้ำมันขึ้นเยอะไหมวันนี้
8: เยอะสิวันนี้ขึ้นเยอะกลางวันเยอะกลางคืนไม่ค่อยขึ้นพอตี3ตี2จะลุกดูกันประจำไม่ค่อยขึ้นแต่กลางวันเนี่ยขึ้นเยอะมากก็ต้องทำสะพานไปเมื่อเร็วๆเนี่ยเนี่ยก็ต้องขยับแก
7: พอน้ำขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ่งเอิงก็ลอยมาเลย
8: ลอยก็กดจมน้ำไปดิมันได้ไม่ไปไหน
7: แล้วนี่กำลังทำอะไรอ่ะ
8: ทำให้ที่ทางเดินออกมาไงจะได้เดินมาออกมาสะดวก
7: แล้วกี่วันเนี่ยน้ำเข้ามากี่วัน
8: โอ้โหบางทีก็เป็นเดือนกันเหมือนกันนะ
7: ถ้าอยู่นะ
8: เออบนที่แล้วก็สองสามเดือนละมั้ง
0: เออเอารอบนี้จะอีกนานแค่ไหนนะครับทีนี้ที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาบ้างนะครับบ้านนี่น้ำท่วมนะครับคือนี่คือใต้ถุนบ้านเนี่ยเขายกไว้สูงอยู่แล้วล่ะแต่บางบ้านในน้ำเข้าไปแล้วอยู่ดีนะครับเพราะว่าน้ำในพื้นที่อ่ะสูงประมาณเป็นเมตรเลยอ่ะนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตของชาวบ้านค่อนข้างลำบากเลยก็คือพออยู่ข้างล่างไม่ได้ก็ต้องมาอยู่ข้างบนอันนี้เห็นไหมหลังคาละ
1: ค่ะจะมีละ
0: เห็นไหมมันเหลือแค่พอเหลือมันเป็นบ้าน2ชั้นเหลือแค่ชั้น2น้ำมันก็สูงขึ้นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่การกินชาวบ้านสะท้อนบอกลำบากจริงครับ
9: แยกติดหลังคาไปจากลงมาข้างล่างนี
10: ่ไม่แล้วอยู่มันอากาศอบอ้าวไหมเนี่ย
9: ร้อน
10: ฮะ
9: ร้อนเหมือนกัน
10: ร้อนข้างบนแดดข้างล่างน้ำ
9: ก็นั่นมันติดในตับติดหลังคาเนี่ย
10: เหรอ
9: ในครัวนี่นั่งตับติดหลังคาเลยเลยไม่ครอบอ๋อ
10: เหรอในครัวป้าน
9: ี่ไง
10: เนี่ย
9: จ้ะ
10: อ๋อนี่มันยกขึ้นมาใช่ไหม
9: เอายกขึ้นมาไง
10: แล้วมันลำบากไหมเนี่ยนั่งทำกับข้าวไม่ร้อนนะติดสังกะสีเลยอ
9: ่
10: ะ
9: ก็ร้อนคนเอา
0: ลำบากแน่นอนนะครับข้างล่างก็น้ำข้างบนก็สังกะสีแล้วความร้อนนกกลางวันอ่ะเห็นน้ำแบบนี้ไม่ใช่ไม่ร้อนนะ
1: ร้อน
0: มันก็อบอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่ว่ายังไงชาวบ้านก็ต้องทนอยู่ในสภาพแบบนี้พระที่วัดบันไดช้างนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังเมื่อกี้เนี่ยพระเองก็เดือดร้อนเหมือนกันแล้วก็ในวัดเนี่ยน้ำท่วมไปโอ้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในพระอุโบสถนี่เห็นไหมก็เนี่ยครับน้ำมันก็ไล่ขึ้นมาตั้งโดนฐานบ้างนะครับนี่ก็พยายามคือไม่รู้จะยกจะย้ายไปไหนแล้วเหมือนกันนะครับปรากฏว่าหลายพระพุทธรูปหลายองค์นะจมน้ำก็มีนี่คือสิ่งที่ชาวอยุธยาบอกว่าปีหนึ่งไม่ได้ท่วมแค่ครั้งเดียวไงปีหนึ่งท่วมหลายครั้งจากน้ำไหลคือน้ำเขื่อนก็มาบางทีน้ำฝนด้วยไงเนี่ยชีวิตริมน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: คุณผู้ชมไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นสุพรรณบุรีนะคะต้องบอกเวลาน้ำท่วมเนี่ยการเข้าถึงชาวบ้านก็ยากลำบากโดยเฉพาะคนป่วยบางทีไม่รู้เลยล่าสุดผู้ชายคนหนึ่ง66ปีหมดสติเสียชีวิตกว่าจะไปรู้ว่าท่านเสียชีวิตเนี่ยใช้เวลา12ชั่วโมง เพราะว่าระดับน้ำมันท่วมสูงแบบนี้นะคะแต่ว่าลูกหลานไปดูวงจรปิดท่านน่าจะออกมาดูรอบบ้านแล้วเก็บของอะค่ะตำรวจกู้ภัยก็ต้องนั่งเรือเข้าไปพื้นที่หมู่2นะคะอยู่ที่อำเภออู่ทองหลังจากที่ชาวบ้านแจ้งเหตุว่าเจอร่างของคุณมงคลอายุ66ปีเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านตรวจสอบเบื้องต้นไม่เจอบาดแผลร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะแต่ว่าคาดว่ากว่าจะมาเจอร่างเนี่ยนานกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าปกติจะกลับมาหาพ่อทุกวันเสาร์อาทิตย์แต่ไม่ได้กลับเพราะว่าก็น้ำท่วมส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้วิธีก็คือดูความเป็นอยู่ของพ่อผ่านวงจรปิดช่วงเช้าวันที่2ตุลาคมยังคุยกับพ่อผ่านกล้องวงจรปิดก็เห็นว่ายังอยู่ภายในบ้านนะคะกระทั่งมีโทรศัพท์จากแม่แจ้งว่าคุณพ่อเสียชีวิตก็รีบเดินทางมาดูเนี่ยค่ะคาดว่าก่อนเกิดเหตุคุณพ่ออาจจะเดินดูรอบบ้านเก็บข้าวของหลังจากน้ำเริ่มเข้าท่วมพื้นที่แล้วคงจะเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมค่ะ
11: แกอยู่ครับ
12: แกก็เดินอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยเหรอครับ
11: ก
12: ็ตอนที่คุยกันอยู่ในน้ำใช่ไหม
11: ไม่อยู่ในบ้านนะครับ
12: อันนี้เหมือนว่าแกเดินออกมาดู
11: เดินออกมาดูครับเพราะว่า
13: น่าจะไม่ได้เดินน่าจะไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะออกไปข้างนอกเขาต้องใช้เรือคร
14: ับ
13: ต้องเดินเก็บของเลย
1: ดูในพื้นที่จังหวัดชัยนาทกันต่อเลยนะคะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำแต่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่หมู่4ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาแล้วท่วมบ้านของคุณ

0: เป็นบุญแต้มอายุ65ปีท่านเป็นผู้พิการแขนทั้งสองข้างและขาขวาก็ขาดด้วยระดับน้ำเนี่ยยังไม่ไหลเข้าบ้านแต่ว่าสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนก็คือไส้เดือนดินเยอะมากเลยค่ะมันไต่ในน้ำขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะเลยอะค่ะตัวเบลอเลยนะแล้วก็บางส่วนก็คลานเข้าไปภายในบ้านด้วยและก็เป็นผู้พิการด้วยอะตอนนี้ก็ต้องอาศัยอยู่ชั้นล่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าระดับน้ำมันเพิ่มมากขึ้นก็ต้องย้ายขึ้นไปอาศัยบนชั้น2เพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ขึ้นไปประมาณ 3,000 น่าอยู่ได้ตรงนี้ถ้า 3,000 ขึ้นไปแล้วน่าจะปลอดเกียรติพยาปล่อยเกินคนนั้นนะ
2: ถ้าเกิน 3,000 ถ้าเกิน 3,000 ต้องขึ้นบ้าน
1: น้ำขึ้นเพิ่งขึ้นเข้าวันนี
2: ้น้ำเข้าวันนี
1: ้
2: แล้วเส้นเดือนก็เต็มไปหมดเลย
1: เมื่อวานน้ำยังไม่ขึ้นตรงนี้เมื่อวานขึ้นแค่ตรงนู้นตรงนี้มันก็เพิ่งเริ่มเข้าบ้าน
2: เส้นเดือนหนีน้ำรอบบ้านเลยค่ะ
1: รอบบ้าน
2: เยอะมาก
1: งงหลังเต็มหมด
0: ลพบุรีก็รับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานะคะทำให้ตอนนี้คลองชลประทานชัยนาทป่าสักระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นหลังจากที่กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่ชุมชนริมคลองระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 20-50 เซนติเมตรเอาเรื่องอยู่นะโดยพื้นที่อำเภอบ้านหมี่นะคะมวลน้ำที่ท่วมขังอยู่เดิมจากพื้นที่ที่ทุ่งบ้านหมี่ก็ไม่สามารถจะระบายลงคลองชัยนาทป่าสักได้น้ำก็ท่วมแล้วค่ะบ้านเรือนพี่น้องประชาชนสถานที่ราชการวัดโรงเรียนนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ใช้เรือแล้วก็ขนย้ายสิ่งของเอาไว้ที่สูงนะคะชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเข้าออกแล้วขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ต่อเนื่องถึงอำเภอลพบุรีขึ้นธงแดงนี่ค่ะธงแดงเลยนะคะแจ้งเตือนให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงใครมีรถเอาเคลื่อนย้ายรถโดยเฉพาะคนที่มีคนป่วยดูแลกลุ่มเปราะบางอันนี้ต้องเคลื่อนย้ายโดยเร็วและเจ้าหน้าที่เขาจะเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายสิบเครื่องเข้ามาติดตั้งตามจุดเสี่ยงแล้วนะคะจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะ
3: อีสานก็มีฝนนะนะบางจุดก็มีเหตุการณ์เหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อคืนนี้ฝนถล่มนะครับพัดเต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่เนี่ยปลิวว่อนเลยครับ
4: อันนี้เต็นท์ตัวที่2มั้งนี่บินมาทะบข้างงามไหมตัวนี้เขาเลื่อนผมเลยอันนี้คือตัวนี้ตัวที่3เนี่ยตัวนี้ก็
3: จุดนี้ก็คือที่ตำบลบางทรายใหญ่ของอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนที่ตกหนักแล้วเต็นท์ที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เป็นเต็นท์ที่ใช้จัดงานกีฬาฟุตบอลประเพณีของโรงงานลมมันพัดมันยกเต็นท์ขึ้นไปลอยขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ร่วงตกลงมาคือพ่อค้าแม่ค้าร้านขายหมึกย่างที่มาตั้งร้านขายของในงานกีฬาเนี่ยบอกว่าถ้าย้อนไปวันสองวันก่อนนะที่มุกดาหารร้อนมากจู่ๆนะครับพอถึงช่วงกลางคืนก็มีการจัดแข่งกีฬากันฝนตกหนักเลยทั้งลมทั้งฝนมาอย่างเมื่อกี้อย่างเห็นในคลิปนะครับคนที่มาร่วมกิจกรรมพ่อค้าแม่ค้าตั้งตัวไม่ทันก็มีข้าวของที่ได้รับความเสียหายแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนอีกที่หนึ่งขอนแก่นขอนแก่นก็มีลมพายุเกิดขึ้นฝนตกหนักเป็นชั่วโมงต้นไม้ใหญ่ริมถนนมันหักลงมาขวางถนน2จุดนะครับจุดแรกก็คือหน้าวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่แล้วก็ที่ปากซอยราชการทั้ง2จุดนี้ไม่มีรายงานใครบาดเจ็บนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีสายสื่อสารสายไฟฟ้าบางส่วนที่ถูกเกี่ยวลงมาบ้างนะครับก็ทำให้การจราจรในพื้นที่ก็คือมันใช้ทางไม่ได้ไงนะครับต้นไม้มันขวางอยู่ก็เลยต้องมาตัดเคลียร์เอากิ่งไม้เอาต้นไม้ออกไปเพื่อเปิดถนนนะครับหลังจากพายุมันจบและสงบแล้วแล้วก็นอกจากนี้ถนนเหล่านาดีถนนแก่นตูมประชาราษฎร์เป็นไงฮะน้ำระบายไม่ทันก็มีน้ำขังบนถนนนะบางจุดก็สูงอยู่เหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากเลยแหละนะครับเพียงแต่ว่าน้ำในพื้นที่ขอนแก่นมันไม่ได้ขังเหมือนที่กรุงเทพหรือว่าที่อื่นนะครับเดี๋ยวมันก็ระบายไปที่บุรีรัมย์บ้านหินโคนบ้านกระทิงที่อำเภอลำปลายมาศนะครับก็เป็นอีกพื้นที่นึงที่มีน้ำท่วมนี่ลักษณะแบบนี้ท่วมทุ่งแล้วก็มันไปถึงบ้านชาวบ้าน6หมู่บ้านนะครับที่กำลังเจอน้ำท่วมอยู่แล้วก็ถนนที่จะไปที่ตลาดเนี่ยเห็นว่าน้ำท่วมความลึกเนี่ยนี่ต้องปิดแบบนี้ยิ่งเข้าไปยิ่งลึกบางจุดนี่ลึกประมาณสัก50เซนครึ่งเมตรเลยนะครับแล้วก็ระยะทางยาวด้วยน้ำท่วมยาวเลยเป็นกิโลเลยนะครับก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ต้องมาแจ้งเตือนกันชาวบ้านที่ขี่มอเตอร์ไซค์หลายคนบอกไม่เอาไม่ไปเดี๋ยวรถดับนะครับเลยต้องยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไถเอาไงแล้วก็ประสานให้พาข้ามน้ำไปอีกฝั่งหนึ่งครับ
5: คือมอเตอร์ไซค์วิ่งไม่ได้หรือว่าไง
6: มันน่าจะยากนะครับรถมันต่ำด้วยน่าจะดับอะถ้าขี่มา
5: โอ้

0: คือท่วมเยอะเยอะเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมันจะเป็นช่วง
0: อันนี้จะไปไหนนี
1: ่เข้าตลาดค่ะ
2: รถไถนี่รถแท็กเตอร์นี่เขามาช่วยใช่ไหมขอบคุณด้วยนะครับอย่าเสี่ยงเลยแล้วก็ที่กำแพงเพชรนะครับมีความเสียหายจากน้ำป่าที่มันหลากลงมาทำให้สะพานบ้านหนองปลือกระบากนะครับมันพังไม่สามารถใช้งานได้ครับ
3: ขาดจนได้ค่ะสะพานทุกคนไม่น่าเลยอ่ะน้ำมันมาแรงมากสะพานขาดแล้วค่ะน่ากลัวจริง
2: ๆสะพานบ้านหนองปลือกระบากนี่ใช้เชื่อมพื้นที่ระหว่างตำบลศักดิ์งามกับตำบลโป่งน้ำร้อนสะพานขาดแล้วนะต้องไปใช้ทางอื่นนะเดี๋ยวต้องหลังจากนี้ต้องซ่อมกันต่อนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณพัทรพงศ์ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็สั่งการให้เร่งซ่อมนะครับเนื่องจากพอสะพานพังใช้งานไม่ได้เนี่ยชาวบ้านเขาต้องไปใช้ทางอ้อมที่มันไกลกว่าเดิมนะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะติดตั้งสะพานเบลลี่นะสะพานเหล็กเนี่ยนะชนิดที่ว่าเอามาประกอบกันนะครับเป็นการติดตั้งเพื่อให้ใช้งานได้ชั่วคราวไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะจัดเงินมางบประมาณเพื่อซ่อมสะพานกันใหม่ครับ
4: สลับอารมณ์เดี๋ยวจะเครียดจนเกินไปนะคะอยู่บ้านกันประเดิมแล้ว2ตอนแรกของซีรีส์เรื่องขลึงโอ้โหแบบไม่มีกากเลยแล้วก็จัดหนักจัดเต็มนะคะสนุกสนานมากๆเลยเปิดเกมแค้นของหัตถาหญิงสาวผู้ถูกพลากความสุขไปจากชีวิตโดยมีเบาะแสเดียวก็คือชายปริศนาที่รู้จักกันในนามว่าไอตีนแบนเธอจะเปิดเกมแก้แค้นยังไงซึ่งหลายคนที่ได้ชม2 EP แรกกันไปแล้วบอกเลยว่าเกมการตามล่าหาตัวคนร้ายด้วยอวิชชาเร้นลับก็เริ่มต้นขึ้นแบบน่าติดตามสุดๆค่ะแถมงานนี้ยังตีแผ่เรื่องทุนสีเทาและการคอร์รัปชันยิ่งทำให้เนื้อหาแปลกใหม่แล้วก็ดาร์กขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งใน EP 2บอกเลยว่าทุกตัวละครเนี่ยซ่อนปมความลับไว้เพียบนะคะจนคนดูอย่างเราต้องนั่งลุ้นกันตัวเกรงว่าเอ๊ะใครกันนะที่จะเป็นตัวละครต่อไปที่จะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้ได้ช็อกกันอีกและตอนนี้สามารถดูย้อนหลังทั้ง2 EP แบบอันคัทได้แล้วทางแอปวันดีเพื่อเป็นการวอร์มค่ะเดี๋ยวรอดู EP 3ไปพร้อมๆกันในวันพรุ่งนี้นี่ชอบมากดูแล้วชอบมากๆลุ้นกันว่าหลังจากที่หัตถาถูกตรงหยางจับได้แล้วโดนแทงเข้าอย่างจังเลยนะคะนางเอกของเราน้องชาเลตก็สวยสวยจริงๆโดนแทงพัดพระเอกของเรานี่ก็หล่อมากเทสไมรอนจะหาวิธีช่วยยังไงนะคะมาร่วมกันลุ้นแล้วก็ติดตามความเดือดกันต่อในครึ่ง EP 3คืนพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีทางช่องวัน31และทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะ
2: พาไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศสนุกเหมือนกันนะครับเป็นกิจกรรมรู้ไหมใครโสดตะลุยออฟฟิศ2026สนุกขนาดไหนไปดูกันเลยครับ
5: เดินทางตามหาความรักให้ชาวออฟฟิศอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมรู้ไหมใครโสดตะลุยออฟฟิศ2026ครั้งนี้เดินทางไปมอบความสุขกันที่อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติแจ้งวัฒนะครั้งนี้จัดเต็มบูธสินค้าคุณภาพทั้งของกินของใช้ที่ขนโปรโมชั่นพิเศษไปให้ชาวออฟฟิศได้เลือกช็อปชิมชิลแบบจุใจเช่นเคยและไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยกับภารกิจช่วยสาวโสดตามหาหนุ่มโสดซึ่งครั้งนี้กูรูก็จิทัชกรขอมาแก้มือท่ามกลางบรรยากาศแรงเชียร์สนั่นดังลั่นจากชาวออฟฟิศจนสุดท้ายก็สามารถทำภารกิจช่วยสาวโสดเลือกหนุ่มโสดได้สำเร็จ
6: เห็นไหมมันต้องมีวันที่เราเลือกให้สาวโสดเนี่ยประสบความสำเร็จความรักน่าจะเป็นครั้งแรกของปีเลยก็ว่าได้สำหรับก๊อตจิด้วยแต่ว่าใจน้องเขาก็เลือกอยู่แล้วเขาปักอยู่แล้วว่าเป็นคุณไบร์ทเราคุยกันใช่ไหมคะคุณไบร
7: ์ครับ
8: ก๊อตจินี่ไม่เคยถูกเลยมาถูกที่ตึกนี้แหละ
6: ด้วยแรงเชียร์จากแม่ๆด้วยตึกนี้สนุกมากมีแม่ๆช่วยเชียร์ด้านหลังน่าจะเป็นกำลังใจที่ดี
8: ครั้งหน้าเจอกันเนี่ยคันชินวัตร3นะฮะในวันที่22ตุลาคมนะฮะรับรองสนุกสนานแน่นอนนะจ๊ะ
2: บางพื้นที่พอน้ำเริ่มลดนะครับการเยียวยาก็จะต้องเข้ามานะครับทีนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลายคนเนี่ยไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับคือเขาทำไม่เป็นอ่ะถ้าทำเป็นทำไปแล้วไหมล่ะก็ทำไม่เป็นให้เจ้าหน้าที่ช่วยอธิบายเจ้าหน้าที่ก็โอ้โหไปดุใส่นี่ผู้ว่าชัดชาติก็เลยต้องออกมาขอโทษว่าลูกน้องท่านแต่ท่านก็กำชับไปแล้วห้ามให้เกิดอีกนะห้ามใช้อารมณ์อีกนะส่วนอาจารย์ทวิดาเองก็ชี้แจงเรื่องของการเยียวยานะครับมีหลายๆเคสเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ
9: และใน

0: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
4: คิวดคิวดมาก
5: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
6: สนุกมาก
7: ผมไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
3: วันนี้ในโรงภาพยนตร์

0: ดำดำยาแก้ไอไอพีดำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
1: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราเสดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์
3: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
4: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเฉลิมนั่งแฟนฉันเวลาเปาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกเราใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
5: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
4: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นรับสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นเลยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
5: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM On Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไชมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
7: Is that good?

0: ิตตี้บาร์ม
1: คัดชิวคัดจมูก
2: ใช้คิตตี้บาร์ม
3: มีส่วนผสมของไพน์นีโดออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
4: คิตตี้บาร์ม
3: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
5: แปดปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ปุ๋ยทิพย
5: ์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภพโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: อ้าว 9:25 นาทีนะครับปรากฏว่าไอ้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจู่ๆมีลูกเห็บตกในกรุงเทพนะครับโอเคมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่ค่อยบ่อยสำหรับกรุงเทพล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับกับชาวบ้านแถวบางเขนเขาบอกว่าอะไรเนี่ย 2-3 วันตกบ่อยเหลือเกินสำหรับลูกเห็บครับ

0: านี่ซอยพหลโยธิน48หรือว่าซอยสายหยุดนะครับในเขตบางเขนนี่แหละชาวบ้านเขาถ่ายไว้เมื่อวานนี้เลยนะครับเพราะว่าฝนก็ตกแล้วก็ลูกเห็บก็ตกด้วยนะครับจนชาวบ้านก็แบบอ้าวมาอีกแล้วเหรอลูกเห็บนะครับช่วงนี้ก็อาจจะคุ้นเคยกันหน่อยแล้วก็นอกจากนี้มีอีกคลิปนึงจากพื้นที่ซอยสายหยุดเหมือนกันชาวบ้านเนี่ยถ่ายคลิปตอนที่ลูกเห็บตกเอาไว้ได้นะครับตกหนักด้วยนะครับลงมาพร้อมกับฝนคือปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับแถวแถวถนนในพื้นที่พหลโยธินบางเขนสะพานสูงเอาจริงๆมันกระจายไปก่อนหน้านี้ก็แถวรัชดาแต่ลาดพร้าวมีเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับลูกเห็บที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ห่างกัน 2-3 วันนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยตกมาแล้วที่โลตัสหลัก4มีต้นไม้หักลงมานะครับบริเวณห้างนี่แหละเพราะว่าฝนแล้วก็ลมเนี่ยมันหนักเหลือเกินเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วแล้วก็จัดการต้นไม้ที่มันล้มขวางเอาไว้นะครับเปิดทางให้ชาวบ้านใช้ทางได้ตามปกติชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายเขตดอนเมืองได้รับผลกระทบจากพายุฝนแล้วก็ลมนะครับมีคนที่ใช้ Facebook เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นคลิปในร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งลมพัดเข้าร้านครับ
1: โอ้ลมพัดแรงเลย
0: คือลมมันแรงเนาะบางทีขนมที่วางไว้เนี่ยก็คือมันน้ำหนักมันเบาไงลมมันหอบเนี่ยร่วงลงมาหมดเลยทีนี้สถานการณ์น้ำนะครับตรงแถวพหลโยธินเขตสายไหมสายไหมเป็นไงก็ยังเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงอยู่นะครับแล้วต่อเนื่องแล้วด้วยนะน้ำบางจุดนี่มันเริ่มเน่าแล้วล่ะตอนนี้มันเปลี่ยนสภาพแล้วนะครับมีกลิ่นด้วยนะโดยเฉพาะปากซอยพหลโยธิน62ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกคอปอตั้งแต่ช่วงหน้าโรงพยาบาลบีแคร์ถึงซอยพหล58และฝั่งเขาออกมุ่งหน้าอนุสรณ์สถานยังมีน้ำเอ่อบนผิวจราจรส่งผลให้รถขนาดเล็กและมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเป็นทางลัดไปออกถนนลำลูกกาตอนนี้ลัดไม่ได้จ้ะไม่ต้องลัดเลยนะครับไปทางอื่นนะนี่โอ้ขึ้นรถเมย์ลำบากเน
2: า
0: ะ
2: ลำบากลำบนจริงๆค่ะ
0: ดูสิสภาพแบบนี้แต่ชีวิตคนมันต้องไปต่อไงมันก็ต้องใช้รถโดยสารสาธารณะแบบนี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่าลุยน้ำมาเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่พอน้ำมันเน่าไงมันเป็นห่วงไงเรื่องของน้ำเน่าน้ำเสียชีนู้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันเชื้อโรคอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านบอกว่าฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำหน่อยอยากจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดครับ
2: เช่นเดียวกันค่ะขออนุญาตสะท้อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือหมู่บ้านคุณพ่อคุณแม
0: ่ครับ
2: กฤษฎานคร25ถนนก๊อฟวิวตรงคลอง3วาในซอยประชาร่วมใจคือน้ำมาท่วมสูงมากโดยเฉพาะจุดสำคัญก็คือหน้าหมู่บ้านเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านและเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากค่ะบ้านแต่ละหลังก็จะสร้างห่างๆกันและเป็นหมู่บ้านที่เป็นสนามกอล์ฟเพราะนั้นเนี่ยคนสูงวัยอยู่กันเยอะมาก
0: แล้วมันเป็นพื้นที่รับน้ำไปแล้วหรอ
2: รับน้ำเลยค่ะแล้วก็คือตอนนี้สิ่งที่คนในหมู่บ้านทำได้ถ้ามีรถสูงโอเคโชคดีไม่มีก็ต้องใช้ลงขันจ้างกัน 2,000 1,500 บ้างเพื่อจะเนี้ยค่ะอันนี้คือจ้างเขามานะออกไปซื้อยาอย่างคุณพ่ออายุ90แล้วติดเตียงแล้วเนี่ยต้องไปหาคุณหมออย่างเงี้ยค่ะก็ยังลุ้นอยู่ว่าไปทุกเดือนเราต้องไปฉีดยาไม่รู้ว่าถ้าไม่ลดเนี่ยรถโรงพยาบาลจะเข้ามารับหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยฝากพื้นที่นี้ด้วย
0: แล้วท่วมมากี่วันแล้วตรงเนี้ย
2: ท่วมตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วอะค่ะเสาร์ที่26กันยายน
0: จนถึงเสาร์นี้
2: จนถึงวันนี้แล้วน้ำเริ่มเน่าแล้ว
0: ลงบ้างไหมระดับน้ำลงบ้างไหม
2: เมื่อวานมีขยับขึ้นแต่เมื่อคืนก็โชคดีมีการระบายน้ำไปส่วนนึงแต่ก็ยังท่วมในจุดหน้าหมู่บ้านอยู
0: ่ผมว่าเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่แบบประสานคุณออนมาประสานเรามาได้นะคุณผู้ชมพื้นที่อื่นๆที่บอกว่าโอ้ยมันเมื่อไหร่มันจะไปมันท่วมแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยความช่วยเหลือแทบจะเข้าไปไม่ถึงด้วยซ้ำน้ำก็เปลี่ยนสภาพแล้วบอกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งทีมเนี่ยทีมงานลงไปดูให้นะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ว่ากันด้วยเส้นรอยต่อเลยนะคะใกล้ๆกับที่คลองสามวาถ้าเชื่อมไปก็คือสวนสยามทะเลกรุงเทพคุณผู้ชมแล้วคำนี้มันจริงๆคือเจ้าของสวนสยามบอกเลยว่าคราวนี้หนักที่สุดในรอบ47ปีแกบอกถอดใจละใครอยากซื้อแกขายเลยนะ
0: แกขายนายกไง
2: เออแกบอก
0: ให้นายกมีเงินหมื่นล้านมาซื้อเลย
2: แต่ว่าเครื่องเล่นตอนนี้เสียหาย 100% เลยนะนะคะก็ต้องซ่อมแซมกันอ้าวดูกันหน่อยค่ะสวนสยามหลายคนก็เคยมีประสบการณ์เนาะทะเลกรุงเทพวันนี้

0: กลายเป็นภาพความเสียหายนะคะอยู่เขตคันนายาแล้วน้ำท่วมขังหลายวันดูสิมันคือสถานที
1: ่
0: ที
1: ่ก่อนหน้านะลูกภาพเมื่อกี
0: ้ส่วนน้ำใสเลยนะคะตอนนี้มันกลายเป็นสภาพนี้ขุ่นสีเขียวแล้วเริ่มเหม็นละเครื่องเล่นหยุดให้บริการทั้งหมดพังหมดเลยเจ้าของสวนสยามคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศบอกว่าวิกฤตครั้งนี้หนักที่สุดเมื่อวานฟังสัมภาษณ์แกบอกแกไม่ได้หลับเลยนะตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมนะคะพนักงาน400กว่าชีวิตนะคะสำนักงานเขตคันนายาวก็พยายามจะสูบน้ำออกจากพื้นที่แต่ความเสียหายของเครื่องเล่นเนี่ยต้องรอประเมินจากวิศวกรแล้วก็บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศส่วนไดโวระบบที่อยู่ด้านล่างของเครื่องเล่นน้ำท่วมหมดเลยค่ะยังไม่สามารถเปิดเครื่องเล่นกลับมาให้บริการได้เบื้องต้นอันนี้เร็วที่สุดนะฟื้นฟูถามว่ากี่เดือนแกบอก3เดือนอย่างน้อยแล้วยังไม่สามารถยืนยันกำหนดเปิดให้บริการได้ต้องรอการตรวจสอบประเมินความเสียหายของเครื่องเล่นแต่ละชนิดด้วยส่วนมูลค่าความเสียหายเจ้าของสวนสยามประเมินว่าน่าจะมากกว่า300ล้านบาทนะคะเพราะว่าเครื่องเล่นมันพังอะค่ะสวนสยามยังเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักคือขาดสภาพคล่องไม่มีรายได้จากการเปิดให้บริการมันเปิดไม่ได้แต่ค่าใช้จ่ายมันเดินตลอดอะค่ะดูแลพนักงาน400กว่าชีวิตนะคะเนี่ยจะประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอีกยอมรับว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่สามารถฟื้นฟูธุรกิจกลับมาได้แน่นอนอย่างที่บอกอาจจะต้องตัดสินใจขายทรัพย์สินหรือสวนสยามทั้งหมดแก้ปัญหาทางการเงินค่ะ
2: หนักมากคราวนี้หนักที่กว่าที่ในชีวิตทุกเกิดมาไม่เคยเจอเพราะว่าเครื่องเล่นเหล่านี้เป็นเราสั่งมาจากต่างประเทศเวลาน้ำท่วมทีหนึ่งเขาให้เรางดใช้ทันทีต้องอยากให้เขาต้องมาตรวจว่าเครื่องไหนต้องซ่อมยังไงทำยังไงแล้วเขาถึงจะอนุมัติให้เราเปิดได้เราจะกำลังคิดว่าจะรีบเพิ่มครูให้เร็วที่สุดถ้าเรายังมีเงินใจเงินเด็กอีกสักเดือนสองเดือนตอนนี้เงินหมดคลังเลยครับ
3: ท่านคะในความเสียหายร้อยล้านเนี่ยคือแค่ส่วนของส่วนสนุกหรือว่ารวมค่าพนักงานค่าเข้าค่ารายได้ที่เราได้แต่ละวันคะถ้ารวมจริงๆแล้วมันจะอยู่หลักไหนคะ
2: ผมว่าไม่ต่ำกว่า300ล้านนะฮะไม่ต่ำนะต้องสูงขึ้นไป
4: มีเฉียด500ล้าน
2: เฉียดๆครับเพราะวันนึงเนี่ยอย่างตอนนี้นักเรียนเข้าอะไรเข้าเนี่ยวันนึงเราได้ล้าน
0: แล้วก็สวนสัตว์ภายในสวนสยามก็เจอผลกระทบนะคะสัตว์จำนวนหนึ่งคือตายระหว่างอพยพก็มีเนี่ยบางส่วนรอดได้นี้เป็นความช่วยเหลือของคนที่เขาไปเห็นแล้วก็ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ลำเลียงกันมานะคะลำเลียงเพื่อให้มันปลอดภัยสวนสยามเนี่ยจริงๆเปิดให้บริการมา47ปีแล้วนะคะเป็นหนึ่งในสถานที่พักผ่อนที่อยู่คู่กรุงเทพมาหลายทศวรรษละนะคะหลังจากนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะกลับมาฟื้นฟูกลับมาเปิดบริการได้เร็วแค่ไหนส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ค่ะคลองจันทน์บางกะปิกันหน่อยค่ะเริ่มลดลงแล้วแล้วสิ่งที่ทำหลังจากนี้กทมกรุงเทพมหานครเร่งฟื้นฟูทันทีนะคะท่านผู้ว่าชัดชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนเอาเครื่องจักรอุปกรณ์กว่า20คันไปฉีดล้างเก็บขยะทำความสะอาดคาดว่าขอเวลา2วันผู้ว่าบอกว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบนะคะก็ระดมกำลังจากสำนักงานเขตมาเข้ามาสนับสนุนค่ะดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
5: แพทเทิร์นเป็นบทเรียนไว้สำหรับเคสอื่นด้วยว่าปัญหาอุปสรรคคืออะไรจะได้เป็นอันนี้เป็นอันแรกที่เราทำแบบขนาดใหญ่ก็จดว่าอะไรเข้าก่อนเข้าหลังวิธีการไปทำพันยังไงก็ให้เป็นบทเรียนของครั้งเดี๋ยวต้องไปทำอีกหลายที่อ่ะนะโอเคเป็นกำลังใจให้เนื่อยนะแต่ว่าต้องเป็นที่นะ
0: ช่วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีเขตบางคอแหลมตลิ่งชันเข้ามาช่วยกันนะคะก็จะพยายามฟื้นฟูให้เร็วที่สุดนะคะแล้วขอความร่วมมือประชาชนก็ทยอยกลับพื้นที่กันได้เดี๋ยวเขาก็จะแจ้งว่าพื้นที่ไหนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิมโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสื่อสารการชี้แจงเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่าใช้อารมณ์นะเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่กทมที่ไปดุคุณตาจนร้องไห้นะครับเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ผู้ว่าชัดชาติต้องออกมาขอโทษแต่เมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะมาขอโทษขอโพยอะไรกันเนี่ยการประชุมที่เกิดขึ้นปภทุกเช้านะครับนายกก็ไปนะครับแล้วก็มีการสอบถามอะไรต่างๆนะครับเรื่องที่นายกได้รับรายงานมาก็คือกรณีที่ว่าชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่ดุจนร้องไห้นะครับนายกก็บอกว่ากำชับไปแล้วนะครับว่าการให้ข้อมูลกับชาวบ้านเนี่ยต้องทำด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นใจนะครับนายกก็บอกเนี่ยคือต้องไปกำชับอย่าไปดุประชาชนถ้าเป็นแบบนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องถูกดุด้วยซ้ำและเป็นจังหวะที่นายกหันไปหาปลัดกระทรวงมหาดไทยสอบถามว่าลูกน้องไปดุใครหรือเปล่าอาจารย์ชัดชาติอยู่ข้างหลังบอกลูกน้องผมเองดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยครับ
6: เดี๋ยวต้องกำชับไปนะครับต้องไม่ดุไม่ดุแน่นอนนะครับต้องมีแต่ถูกดุนะครับ
7: ท่านปลัดอยู่เปล่า
4: ครับ

0: ลูกน้องไปดุใคร
1: ผมครับลูกน้องผมครับโอเคกทม
0: แต่ท่านผู้ว่ากำชับ
2: นี่เห็นนะคืออาจารย์ชัดชาติหรือผู้ว่ากทมก็บอกอย่างนี้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮะอย่างที่คุณผู้ชมทราบอะลาดกระบังไปดุลาดกระบังก็น้ำท่วมหนักไง
3: ใช่ค่ะ
2: ไปดุคุณตาที่เขาลงทะเบียนออนไลน์ไม่เป็นอะนะครับผู้สูงอายุแล้วด้วยบางทีขั้นตอนมันซับซ้อนไงอาจารย์ชัดชาติก็ย้ำว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพูดดีๆแล้วอย่าให้เกิดแบบนี้อีกต้องขอโทษประชาชนด้วยครับ
4: ชนไปลงทะเบียนแล้วเจ้าที่เขตราชกระบังพูดไม่ดีกับประชาชนนะก็ได้กำชับแล้วอย่างเงี้ยห้ามไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็ต้องขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุด
2: เห็นผู้ว่าชัดชาติบอกว่าอาจจะเอานะคนนอกอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษามาช่วยดูแลประชาชนนะครับโดยเฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพราะว่าลงทะเบียนทางออนไลน์ก็ได้หรือไปที่สำนักงานเขตก็ได้
3: ค
2: ่
3: ะ
2: พอไปที่เขตไปเจอคนเป็นไงล่ะโดนดุเลย
3: ค่ะต้องพูดคุยกันดีๆหน่อยนะคะตอนนี้ทุกคนก็มีแต่ความเครียดทีนี้รองผู้ว่ากทม.ย้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเราจะแบ่งเป็น2ระบบก็คือทางรัฐแล้วก็ระบบของกทม.มันต้องลง2ครั้งเพราะว่ามันยังไม่สามารถเชื่อมข้อมูลกันได้แต่ในเคสที่คุณผู้ชมไปที่เขตเลยอันนี้2ข้อมูลเขาจะจัดการให้แต่ว่าการไปเขตแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ยากลำบากเหมือนกันนะคะในการเดินทางคุณทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.บอกว่าการขอรับการช่วยเหลือจะแบ่งเป็น2ระบบหลักด้วยการหลักเกณฑ์มันก็แตกต่างกันไปนะคะก็พยายามใช้ประชาชนเนี่ยยื่นข้อมูลให้ครบถ้วนจะได้ไม่เสียสิทธิ์ระบบแรกคือเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของมติครม.บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมทั้งกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ว่าทรัพย์สินเสียหายหรือน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันน้ำล้อมบ้านและอาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะปัจจุบันเนี่ยมีคนลงทะเบียนแล้วประมาณ 230,000 ครัวเรือนส่วนระบบที่2เป็นการขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครก็จะพิจารณาอันนี้จะพิจารณาความเสียหายจริงทั้งที่อยู่อาศัยเครื่องมือประกอบอาชีพค่าเช่าที่พักชั่วคราวค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ซึ่งแน่นอนมันต้องมีการตรวจสอบเอกสารและประเมินความเสียหายในพื้นที่ถ้าคุณผู้ชมยื่นผ่านระบบออนไลน์ก็ต้องยื่นทั้ง2ทางนะคะก็คือแอปทางรัฐระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่า2ระบบอย่างที่บอกมันยังไม่สามารถเชื่อมข้อมูลกันได้แล้วคนที่สะดวกไปที่สำนักงานเขตอันนี้ค่ะทั้ง50เขตสามารถช่วยเหลือดำเนินการได้2ระบบทันทีนอกจากนี้กทม.เขาเตรียมขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลออนไลน์ไปยังศูนย์พักพิงประมาณ250แห่งด้วยจะจัดเจ้าหน้าที่เขตผอ.โรงเรียนครูอาสาสมัครเดี๋ยวช่วยเหลืออำนวยความสะดวกนะคะหลักฐานสำคัญที่คุณผู้ชมควรจะเก็บไว้ภาพถ่ายความเสียหายภาพระดับน้ำใบเสร็จหรือว่าเอกสารค่าซ่อมเอกสารหลักฐานความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการอยู่อาศัยโดยเฉพาะเอกสารที่อาจจะเสียหายจากน้ำควรถ่ายภาพหรือสำเนาเก็บไว้ต้องมีสำเนาอีกแล้วหรอคุณนรชุน
2: วุ่นวายนะ
3: น้ำก็ท่วมจะไม่เหลืออยู่แล้วนะคะจากกรณีเจ้าของบ้านและผู้เช่ามีหลักเกณฑ์แตกต่างกันอีกค่ะเจ้าของบ้านที่พักอาศัยอยู่จริงสามารถขอค่าซ่อมแซมได้ตามหลักเกณฑ์นะคะแต่หากเจ้าของบ้านปล่อยเช่าจะไม่ได้รับค่าซ่อมแซมในส่วนนี้ส่วนผู้เช่าไม่สามารถขอค่าซ่อมแซมได้แต่ว่าสามารถขอความช่วยเหลือได้ในหมวดอื่นนะคะอย่างค่าเช่าที่พักชั่วคราว 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนรวมสูงสุด 6,000 ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหรือว่าใครก็ตามแต่ทีนี้รถยนต์หรือรถทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เสียหายจากน้ำท่วมและไม่ได้ใช้ในการประกอบอาชีพเนี่ยกทม.อยู่ระหว่างการหารือกับคปภ.นะคะหาแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะ
5: หากผู้เช่าที่เช่าอยู่ในบ้านบังเอิญใช้สถานที่นั้นในการสมมติเป็นร้านอาหารแล้วมีอุปกรณ์อะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะอยู่แล้วแสดงให้เห็นว่าอาชีพคืออาชีพทำอาหารแล้วอุปกรณ์เสียหายอ่ะยื่นมาอันนี้ผู้เช่าได้แน่สเต็ปต่อไปถ้าผู้เช่าประกอบอาชีพอื่นเช่นเป็นคนที่ใช้อุปกรณ์ประกอบอาชีพบางอย่างเช่นเป็นวินเป็นไรเดอร์หรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพเนาะโดยปกติถ้าไม่ได้ประกอบอาชีพเนี้ยพาหนะเราไม่ได้จ่ายเนาะแต่ถ้าเกิดใช้แล้วมีหลักฐานว่าท่านเป็นผู้ประกอบอาชีพท่านเช่าบ้านนั้นอยู่มอเตอร์ไซค์ท่านจมน้ำไปเพราะท่านประกอบอาชีพไม่ได้อันนี้ยื่นได้ไอ้เรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านเนี่ยโดยปกติเลยเนี่ยจ่ายให้กับเจ้าของบ้านเท่านั้นเนาะจ่ายให้กับเจ้าของบ้านเท่านั้น
2: ก็ยื่นได้ภายใน90วันนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนครึ่งเอาเป็นว่าขั้นตอนการลงทะเบียนขอให้มันไม่วุ่นวายมากนัก
3: ใช่ค่ะ
2: ไม่งั้นมันจะซับซ้อนเกินนายกเมื่อวานนี้นายกครับไปที่นครสวรรค์หลังจากประชุมปภ.ตอนเช้าเสร็จก็ไปหาผู้สูงอายุที่ศูนย์พักพิงนายกบอกว่าช่วงนี้ลำบากหน่อยนะครับนี่ฟังก็สั่งการให้ดูแลเป็นอย่างดีรวมไปถึงสัปดาห์หน้าต้องระวังฝนอีกรอบนึงเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: โมงครึ่ง

0: ถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
3: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้รวมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31เริ่ม5ตุลาคมนี
6: ้และใน

0: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
2: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
3: ์ฟุ้งเยอะจังครับด้วย
4: เยอะก็ไหวถูแค่1รอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะ
3: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
4: สัมผัสสบายเท้า
2: ฝุ่นคราบเยอะ
4: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
2: มาจิกคลีน
5: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
7: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
5: ้ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่ง
13: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
14: พิเศษลูกค้า AAS
13: เท่านั้น
14: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
13: โทรออก
15: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั้งวันเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปล่านะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
16: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
15: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
16: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
15: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
16: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก CMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
17: อยากผมยาวสวยทำไงดี

0: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอตินลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวยสเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตนัชชี่ทริปเปิลซีโร
1: ่ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
2: สวัสดีครับมาคุยกันต่อเรื่องการจอดรถข้างทางซึ่งกฎหมายกำหนดว่าต้องจอดชิดขอบทางไม่เกิน25เซนติเมตรในตอนนี้สบายขับขี่กับ Isuzu จะมาแนะนำเทคนิคครับเริ่มจากปรับกระจกมองข้างด้านซ้ายให้เป็นมุมก้มลงจนมองเห็นล้อและขอบทางซึ่งทำให้เห็นระยะห่างจากขอบทางได้ชัดเจนจากนั้นเตรียมเข้าจอดเปิดไฟเลี้ยวซ้ายด้วยครับตั้งลำให้ขนานกับขอบทางห่างประมาณ1เมตรขับเลยจุดที่จะจอดไปหน่อยแต่เบรกไว้แล้วเข้าเกียร์ถอยหลังหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายให้สุดปล่อยเบรกหรือแตะคันเร่งช่วยให้รถไหลทำมุม45องศากับขอบทางจนห่างประมาณ25เซนจึงหมุนพวงมาลัยไปทางขวากระทั่งรถขนานกับขอบทางอาจจะเดินหน้าหรือถอยหลังเล็กน้อยเพื่อให้ระยะห่างหน้าหลังพอดีเรียบร้อยครับสำหรับ Isuzu เรามีทั้งกล้องรอบคันทั้งระบบเตือนทำให้การจอดรถชิดขอบทางหรือแม้แต่ถอยหลังเข้าซองแสนง่ายดายสวัสดีครับ
3: บอกเตรียมมาตั้งแต่บ้านว่ายังไงหวานสิ
4: แฟนเลื่อนใหม่แล้ว
3: ออกไปจากบ้าน
5: อีกสักครู่พบกับเฮ็ดยางเสียนหลัง
6: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
8: 9:47 นะครับนครสวรรค์ก็เป็นจุดหนึ่งที่ตำบลบ้านแก่งที่น้ำเยอะมวลน้ำภาคเหนือลงมาผ่านนครสวรรค์มันก็แผ่ท่วมนครสวรรค์น้ำก็ลงมาต่อนะเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ระบายน้ำกันไปนะครับเพราะฉะนั้นนายกเมื่อวานนี้ก็เลยนำคณะเนี่ยลงพื้นที่ไปให้กำลังใจชาวบ้านนะครับไปที่วัดบ้านแก่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จัดเอาชาวบ้านเนี่ยที่เขาหนีน้ำเนี่ยมาอยู่กันไปก่อนนะครับนายกก็ไปพร้อมกับนำถุงยังชีพไปมอบให้แล้วก็ไปพูดคุยกับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่หนีน้ำท่วมมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้นะครับนายกบอกว่ารัฐบาลจะเร่งขจัดภัยพิบัติก็คือพยายามทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็คือเนี่ยคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่เนาะนายกก็บอกว่าตอนนี้มันก็อาจจะลำบากหน่อยนะแล้วก็สถานการณ์เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะในหลายพื้นที่เลยนะครับแล้วก็นายกเนี่ยหลังจากคุยกับชาวบ้านแล้วก็มาคุยกับนักข่าวบอกว่าตั้งใจไปนครสวรรค์เพื่อไปรับฟังปัญหาด้วยไปให้กำลังใจด้วยไปติดตามสถานการณ์ด้วยอยากรู้ว่าชาวบ้านเขาขาดเหลืออะไรบ้างนะครับนครสวรรค์เนี่ยเป็นพื้นที่รับมวลน้ำปิงวังยมหน้าเนี่ยน้ำมากองที่นี่นะก่อนจะลงเจ้าพระยาก็เลยทำให้หลายชุมชนเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับรัฐบาลก็สั่งการดูแลชาวบ้านอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็นายกเองก็ยังค่อนข้างกังวลเรื่องน้ำเรื่องฝนที่มันอาจจะตกตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์หน้าครับ
9: ก็ยังห่วงเรื่องปริมาณน้ำอยู่นะครับเพราะว่าน้ำฝนก็ยังมีโอกาสที่จะตกมากในตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปริมาณฝนยังเยอะอยู่เราไปห้ามน้ำไม่ได้หรอกครับนะครับห้ามน้ำท่วมไม่ได้หรอกถ้าเกิดปริมาณฝนมันเยอะตกแบบไม่ลืมหูลืมตาแต่สิ่งที่เราจะต้องจัดการให้ได้ก็คือการช่วยเหลือนะครับบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
8: ้เพราะฉะนั้นนายกก็เหมือนกับจริงๆไม่ได้ส่งสัญญาณนะพูดชัดนะครับว่าตั้งแต่วันนี้วันอาทิตย
10: ์
8: ไปจนถึงตลอดสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฝนกลับมาตกหนักในหลายพื้นที่อีกหนึ่งระลอกใหญ่ๆเลยแหละ
10: ปวดใจมากเพราะว่าสอดคล้องกับสทนช.นะคะเตือนว่า 5-7 ตุลาคมนี้ไทยเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ระวังเหมือนเดิมอะค่ะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถอนหายใจดังมากคุณวรชุน
8: มันมาอีกแล้วเหรอของเก่ายังไม่ทันไปไหนเลยนะใช่ไหมสำหรับบางพื้นที
10: ่กลัวมากใช่ค่ะพัฒนาการตอนนี้นะฝนตกหนักแป๊บเดียวคือท่วมแล้ว
8: นั่นไง
10: มันเป็นปัญหาซ้ำซากนะคะสทนช.ออกประกาศแล้วค่ะเตือนเรื่องของวันที่ 5-7 ตุลาคมนะคะ

0: เพราะว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะจะทำให้พื้นที่หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะครอบคลุมจังหวัดในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ไม่รอดนะคะ
1: ครับ
0: เฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นประจำแล้วก็พื้นที่ที่ฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงแล้วก็ระวังเรื่องอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งด้วยนะคะที่ตอนนี้น้ำมากกว่า 80% ของความจุต้องระวังทั้งหมด12แห่งใน9จังหวัดด้วยกันพื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำลำน้ำสาขาก็ต้องจับตาระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะอย่างที่ภาคเหนือภาคกลางลำน้ำสาขาแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชรแม่น้ำสแกกลางอุทัยธานีแควน้อยพิษณุโลกป่าสักเพชรบูรณ์สระบุรีแม่น้ำท่าจีนนครปฐมส่วนภาคตะวันออกเนี่ยแม่น้ำนครนายกแม่น้ำประจินบุรีค่ะคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีแล้วก็แม่น้ำตราดด้วยภาคตะวันตกจะมีแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะคลองบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ก็ระวังแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำโกลกนราธิวาสก็กำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วฝากในพื้นที่นะคะหน่วยงานต่างๆเตรียมเครื่องจักรและส่งเจ้าหน้าที่ไปในพื้นที่เสี่ยงด้วยอุตุบอกวันนี้ฝนจะเพิ่มเริ่มมาเพิ่มแล้วภาคเหนือกับอีสานนะคะแต่ว่า 5-6 ตุลาคมต้องจับตาเป็นพิเศษฝนจะขยับลงมาหลายพื้นที่ทั้งเหนือกลางกรุงเทพปริมณฑลตะวันออกและใต้ตอนบนแถมบางจุดจะเจอฝนหนักถึงหนักมากอีสานฝนจะเริ่มลดลง7ตุลาคมฝนจะเริ่มเบาแต่ยังไม่หายนะคะจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ผลกระทบก็คือถ้าฝนเทเช้าหรือเย็นเจอรถติดแน่นอนอันตรายน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนตะวันออกกับภาคใต้ยังต้องลุ้นฝนกันยาวๆถึง13ตุลาคมนี้ขออนุญาตถามคุณอรชุนนิดนึง
1: ครับ
0: กระแสข่าว11ถึง14ตุลาคมอะค่ะตอนนี้คนไม่กลัวคำว่าฝนตกหนักละสิ่งที่กลัวคือตกแช่
1: ตกแช่เขากลัว
0: มีข้อมูลไหมคะ
1: ใช่ก็คือเรื่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ย้ำอย่างนี้ว่าหลายพื้นที่จะเริ่มรู้สึกได้ว่าฝนตกหนักนะครับมันเป็นกลุ่มเมฆฝนที่มาจากเวียดนามเข้าสู่ประเทศไทยนะครับลักษณะของมันจะลอยมาแบบนี
0: ้
1: ผ่านทางด้านภาคอีสานลงมานะคร
0: ับ
1: แล้วก็มาภาคกลางแล้วก็ไปภาคตะวันตกแล้วก็ลงไปภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสัปดาห์เนี้ยที่จะถึงเนี่ยอันนี้ไม่ได้ให้ตระหนกแต่ให้ตระหนักว่าฝนมันจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ลักษณะของฝนที่มีการเตือนกันก็คือว่าตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะตกแช่นะครับตกแช่แบบที่กรุงเทพโดนนะครับหลายจังหวัดโดนในวันศุกร์ที่แล้วที่บอกว่ากรุงเทพน้ำท่ว
0: ม
1: ฝนตกแช่เนี่ยมันไม่ได้แช่ที่กรุงเทพอย่างเดียวมันไปแช่หลายที่เลยในฝั่งของภาคตะวันออกปราจีนตรงนั้นก็แช่ฝั่งนครนายกเขาใหญ่ตรงนั้นก็แช่นะครับแล้วพอมันแช่ปุ๊บน้ำมันก็เลยมหาศาลทีเนี้ยตอนนี้สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องคือต้องสั่งการเป็นพิเศษก็คือว่าพื้นที่กรุงเทพพื้นที่ภาคกลางแบบวันนั้นเลยนึกภาพกลับไปวันศุกร์ที่แล้วนะฝนมันอาจจะเป็นแบบนั้นอีกก็ได้และภาคใต้ล่าสุดนายกวันนี้นายกไม่ได้เข้าประชุมปภ.ด้วยตัวเองแต่ว่าประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ
0: ์
1: นายกสั่งผู้ว่าภาคใต้ทุกจังหวัดสัปดาห์ที่จะถึงนี
0: ้
1: ฝนจะตกหนักเพราะฉะนั้นภาคใต้นะครับภาคอื่นมันท่วมไปแล้วไงภาคใต้สัปดาห์จะถึงเนี่ยเตรียมรับมือไว้ด้วย เอาเป็นว่าเราก็ต้องทำเราดูแลตัวเองด้วยนะครับณจุดนี้ตอนนี้หลายคนรู้อยู่แล้วว่าบ้านของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่ำแล้วพอน้ำมันมาแล้วนะครับอะไรที่ป้องกันระวังล่วงหน้าได้ทำเลยไม่ต้องรอให้ฝนตกเพราะว่าสัปดาห์หน้าฝนตกแน่นอนนะครับทีนี้เรื่องการเตือนภัยปรากฏว่าหลายคนเนี่ยเขาโหลดแอปทางรัฐเอาไว้เมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏแอปเด้งรัวๆเตือนแล้วเตือนอีกคุณผู้ชมนี่ดูเตือนแล้วเตือนอีกเฮ้ยอะไรภัยจะมาเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเนี่ยครับคนที่เขาได้รับแจ้งเนี่ยเราก็กลัวไงตอนนี้อะไรแจ้งมาเราก็เฮ้ยจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นการส่งเตือนสาธารณภัยของปภ.นะครับให้เตรียมความพร้อมนะครับระดับสีเหลืองก็คือ 3-4 ตุลาคมอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งก็คือเนี่ยไอ้ที่เกิดอยู่ติดกับริมน้ำน้ำมันจะล้นออกมาหลายจังหวัดด้วยนะตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีอันนี้ลำน้ำมันเชื่อมกันแม่กลองนะครับมาภาคกลางสุพรรณชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานี่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับมาที่ปราจีนฉะเชิงเทราอันนี้ก็คือภาคตะวันออกลุ่มน้ำปราจีนแล้วก็เตือนยาวไปปทุมนะนนท์เนี่ยกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามเหล่านี้ก็คือเตือนหมดเลยปรากฏว่าโอ้โหสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะครับชี้แจงบอกว่าไอ้การส่งข้อความเตือนจากแอปพวกนี้เตือนซ้ำนะครับมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรเป็นปัญหาทางเทคนิคนี่ไง อ่ะก็เป็นปัญหาทางเทคนิคนะนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยมีการสั่งให้ระงับการส่งข้อความชั่วคราวไปก่อนแล้วนะครับต้องรีบแก้นะเพราะเนี่ยเดี๋ยวฝนมันจะเริ่มตกหนักแล้วทีนี้ต้องส่งจริงแล้วนะครับ
0: ค
1: ือคนก็จะได้รู้ว่าไอ้นั่นน่ะมันเป็นเทคนิคขัดข้อง
0: ข้อความซ้ำ
1: ก็เลยซ้ำแล้วก็รัวนะครับต้องขออภัยประชาชนที่ทำให้เกิดความตกใจด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเดี๋ยวหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะสั่งระงับการส่งแล้วแต่ว่าก็ยังได้อยู่นะอันนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจการสร้างความเชื่อมั่นว่าอ้าวหลังจากเนี้ยข้อความที่ส่งเนี่ยระบบมันไม่พังแล้วนะแต่ว่าเป็นการส่งแจ้งเตือนจริง
0: ๆ
1: ชาวบ้านจะได้ตั้งรับได้นะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมที่ขับรถฝ่าน้ำท่วมและป้ายทะเบียนหลุดหายนี่เยอะเลยหรือไม่ก็ชำรุดนะคะกรมการขนส่งทางบกก็มีการบอกว่าไม่ต้องเอาตัวจริงไปละเอาจะเอาไปสำเนาแทนก็ได้นะคะแล้วก็สามารถจะยื่นที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศได้ภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะกรณีขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเนี่ยถ้าคุณมีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนอันนี้ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานได้เลยแต่สมมติบางคนหาไม่เจอไม่มีนะคะให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถและสมมุติไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเองอันนี้ก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจกรณีเล่มทะเบียนรถสูญหายถ้าเป็นรถของบุคคลธรรมดาก็ต้องขอเล่มทะเบียนใหม่ต้องไปยื่นที่สำนักงานขนส่งนะคะอยู่ในความรับผิดชอบจะมีค่าธรรมเนียม55บาทด้วยกันขณะที่รถอยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินนะคะผู้ครอบครองจะไม่สามารถขอเล่มทะเบียนใหม่ได้แต่ก็สามารถจะขอใบรับรองการจดทะเบียนรถแทนได้ก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือว่าหนังสือมอบอำนาจนะคะแล้วก็ไปที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศได้มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายลดภาระแล้วก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เจอผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะยังไงเดี๋ยวนี้เขาจะมีเว็บแล้วยังไงไปตรวจสอบว่าป้ายทะเบียนคุณไปตกค้างอยู่ไหนป้ายทะเบียนหลายคนลอยไปกับน้ำหายไปก็เยอะค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้มีคนถูกจับนะครับอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับกำลังนั่งกินข้าวไม่แน่ใจว่าหมดจานแล้วยังตำรวจไซเบอร์บุกไปจับคาร้านอาหารครับ
2: ในการพิจารณาคดีนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความที่มีสิทธิ์ที่จะติดต่อญาติหรือผู้ที่ไว้วางใจให้ทราบถึงการจับกุมนะครับเดี๋ยวไปญาติดต่อเดี๋ยวไปโรงพยาบาล
1: เป็นร้านอาหารหน้าสนามมวยเวทีอ้อมน้อยที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับเพราะว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาขยายผลจากการทลายเครือข่ายเว็บพนันแล้วก็พบว่าเส้นเงินของเครือข่ายเว็บพนันโยงไปถึงนายอัจฉริยะแล้วก็ตำรวจเขาบอกอย่างนี้ว่านายอัจฉริยะนำเงินบริจาคที่ประชาชนเขาบริจาคผ่านบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยไปใช้เล่นพนันมวยออนไลน์โอ้ยอดเงินหมุนเวียน350ล้านบาทโอ้ก็เลยรวบรวมหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับ4ข้อหานะครับก็คือช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จฟอกเงินแล้วก็เล่นการพนันปรากฏเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะครับฟังหน่อยสิเขาพูดยังไงบ้าง
3: ไม่ใช่อย่างนี้ผมอธิบายฟังบัญชีผมมันไม่เคยรับบริจาคนะผมยืนยันผมมีที่มาที่ไปอยู่แล้วและทุกเงินผมสามารถแจ้งได้นะก็เราไปคิดเองแล้วกันหมายออกกันเมื่อวาน
0: ทางด้านผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1นะคะแล้วก็รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใครนะเพราะว่ามีหลักฐานเอาผิดคุณอัจฉริยะอย่างชัดเจนนะคะมีการสืบสวนพบว่านำเงินบัญชีส่วนตัวซึ่งมีเงินหมุนเวียนมากกว่า191ล้านบาทและเงินจากบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่มียอดเงินหมุนเวียนอีกมากกว่า168ล้านบาทไปเกี่ยวข้องกับการพนันมวยออนไลน์กว่า200ครั้งด้วยกันหลังจากสอบปากคำคุณอัจฉริยะเสร็จแล้วก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็จะมีการนำข้อมูลที่ได้จากคุณอัจฉริยะไปขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อไปด้วยค่ะ
1: ก็เป็นข้อกล่าวหาอยู่นะพิสูจน์ความบริสุทธิ์กันต่อนะคุณผู้ชมใครที่ติดตามข่าวเช้าช่องวันนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่5ตุลาคมนะครับข่าวเช้าช่องวันเราจะใช้ว่าเป็นข่าวใหญ่วันนี
0: ้
1: มาตอน 8:30 ก็ดีนะกิจกรรมทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะแบบเอาไปถึงที่ทำงานแล้วไม่วุ่นวายไม่ต้องรีบออกจากบ้านแต่ว่า 8:30 ติดตามได้กับ2คนนี้2ท่านนี้นะครับคุณแจ็คศรีสุภางกับคุณอ๊อฟชัยนนท์นะครับจะเอาข่าวใหญ่มาเล่ามาคุยมาแลกเปลี่ยนมุมมองมาวิเคราะห์มาพูดกับแหล่งข่าวขอข้อมูลที่ Exclusive เหล่านี้นะครับรับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็8ย้ำว่า 8:30 เป็นต้นไปพรุ่งนี้เจอกันได้กับหน้าจอที่นี่นะครับช่องวัน31นะย้ำนะ 8:30 นะครับเอาล่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สำนักข่าววันนี้

0: ยินดีต้อนรับครับผมพี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
1: ไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยตัวนึงตันกว่าบางทีบางตัวก็อยู่เกือบถึงนรกเราจะเอาตัวผู้มาเรียกตัวเมียแล้วพอเรามีตัวผู้เสร็จปุ๊บเราเอาตัวผู้ขึ้นมาตัวผู้ร้องตัวเมียมันจะออกกันมาหมดเลย
2: ซับซ้อนมาก
3: ออดออดแอดออดแอดออดแอดมาจะมาเติมมาเร็วไปเติมไปเติมไปเติมไปเติมไปไอ้เติมไปเติมไปเติมไปเติมไปเติมไปเติมไปเติ
2: มไปเติมไปเติมไปเติ
3: มไปเติมไปเ
2: ติมไปเติมไปเติมไปเติมไปเติมไป
1: ดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อเฮ้ย
2: โอ้ย
1: นี่อุ้ยอันนี้เพิ่งไข่มาเลยนี่พี่ตัวเมียครับตัวเมีย
4: ดูยัง
2: ไงอ่ะ
1: ดูคอครับพี
2: ่ตัวผู้จะเป็นคอยังไง
1: เจ้าผู้จะเป็นคอรัดครับพี
2: ่คอเลยเฮ้ย
1: มึงตัวผู้ได้ป่ะ
2: เอ้าม
1: ันกัดหางแล้วเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมเขากัดหางเขาออกแล้ว
2: โอ้นี่นะควรเห็นว่าแบบมีตาอีกคนนึงเพื่อนสนิทนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
5: บางทีก็เหมือนไม่ใช่ตา
1: พอเราจอดนะเห็นไหม
2: โอ้
1: ถามแตก
6: เป็นย่างครับพี่
2: อ
6: ื
2: ม
6: ครับพ
2: ี่น้ำหาดเนาะ

0: ขับมาไกลร้อน
1: ทำ
0: ไ
1: ม
0: วัน น
1: ี้มาเร็วจังไง
0: ชอบมาแต่เช้าอย่างนี้แหละว่าแต่ลองสังเกตดูดีไหมว่าวันนี้หล่อผิดปกติเปล่า
1: หล่ออยู่นะไม่ทำอะไรมา
0: ลองเดาดูลองเดาดู
1: อ่ะหนูดูโง่เฮงนะ
0: อืม
1: เล่นขนจมูก
0: ไม่ใช่เอาใหม่เดาดี
1: ๆรักสุดเสียง
0: ไม่ใช่หน้าหล่อๆนี่เลยโตโยต้าไฮลักแชมป์รถใหม่พี่เองเป็นไงหล่อเปล่า
1: จริงๆนะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าหล่อจริงพี่โน้ตโคตรหล่อ
0: ใช่ไหมล่ะไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวนะก็ไฮลักซ์แชมป์เนี่ยเขาเป็นรถกระบะเพื่อผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะขนส่งงานขายงานไล่งานช่างนะโอ้โหบอกเลยว่าตอบโจทย์เลยเนี่ยเห็นท้ายหลังปะท้ายหลังนี่เปิดได้ทั้งหมดเลยนะสามด้านเลยนะขนของขึ้นลงนี่คือแบบได้แบบสะดวกมากบอกเลยแถมท้ายเขานี่ยังเรียบอีกจะบอกให้
1: ดูทรงมันน่าจะเอาไปดัดแปลงอะไรได
0: ้เนี่ยมันคนรู้จริงรถเขานี่ยังสามารถเอาไปดัดแปลงได้ด้วยนะเออพี่เลยว่าอยากจะเอามาช่วยน้องๆขนของหน่อยวันนี
1: ้ดีเลยพี่โน้ตแต่หนูเกรงใจยุคนี้น้ำมันแพงปะ
0: โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยคันนี้เขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.4GD ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็มีระบบหัวฉีดอัจฉริยะด้วยเป็น IR ครับผมประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยจะบอกให้โอ้ส่วนเรื่องขับขี่นะไม่ต้องห่วงเลยเหมาะมากบอกเลยที่ไหนแบบวงเลี้ยวแคบๆนะจะแบบซอยแคบๆเลยแคบๆไปเขาได้หมดสบายมาก
1: ดีเลยอ่ะพี่โน้ตงั้นวันนี้หนูรบกวนหน่อยนะแต่ว่าพี่โน้ตต้องไปเตรียมตัวแหละเพราะว่าพ
0: ี่
1: เขามา
0: ได้เลยพอดีพี่ฝากรถสปอร์ตพี่ด้วยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮ็ดอย่างเช่นหลังอีกเช่นเคยครับมือนี้เป็นมือสัตว์บันดีครับมือเศรษฐีอมุตโชกไก่ผู้อกตึงข่าวสารแม่ม่านตื่นมาสมจะสมตื่นข้าวหัวบอกหัวตื่นข้าวเจ้าม้าเถ่าตื่นลิงทนครับพี่น้องเอ้ยใช้คำว่าเป็นเกียรติและดีใจมากๆครับผมที่ทั้ง2ท่านที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้มาเยี่ยมมาเยือนรายการของเราครับทุกท่านอาจจะได้เห็นตั้งแต่หน้าปกแล้วแต่ยินดีต้อนรับครับผมพี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับนี่โอ้ย
2: รายการแรกเลยที่เห็นพิธีกรคุยกับไอ้กล้องโปนี่ใช่ที่จะคุยกับกล้อง
0: สุดยอดรายการนี้คือเราไปชิวๆพี
3: ่
0: เป็นเหมือนการแบบเปิดบ้านต้อนรับใช่ครับพี่ก็คือมันแบบผมเป็นแบบตะลุงแก่ๆในทุ่งนาครับใช่ครับเขาจะพาไปทำกิจกรรมทุกอย่างแล้วก็เอามาทำอาหารกันพี
4: ่ว้าวใช่ครับโอ้โหโคตรเร็วเลย
0: ปกติพี่ไผ่ก็ทำงานเกี่ยวกับสัตว์น้ำอยู่แล้ว
4: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพี
2: ่มากเรื่องปลา

0: สไตล์เดียวกันเลย
1: โอ้แต่พี่สายลึกกว่าผมเยอะ
2: ไม่ผมก็แค่อายุมากกว่าก็เลยเลยเข้าลึกกว่าแค่นั้นแหละ
1: วันนี้เราก็จะไปจับสัตว์น้ำเหมือนกันพี
2: ่ครับผม
1: แต่เป็นแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็คือฮวกครับ
3: ลูกออส
1: ลูกออส
3: ลูกออส
1: ลูกออสเนี่ยคือเป็นอะไรพี่ก็คือลูกกบลูกอึ่งลูกอะไร
3: เบบี้
1: ครับและอีกอันนึงครับผมที่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยปกติคือถ้าเกิดว่าตัวไซส์ใหญ่พี่เขาขายกันกิโลละ500
2: เอออึ่งเนี่ยเหร
1: ออึ่ง
2: ใหญ่นี้ใหญ่แค่ไหน
1: ตัวนึงตันกว่าบ้างพี่ใช่
2: 100
1: ต
2: ัว
3: เหรอต้นบรรทุกมาขนแล้วล่ะ
1: ชาวบ้านผมนี่คืออึ่งกินรถตู้เป็นอาหาร
2: น
1: ะ
2: ใ
1: ช่พี่
2: รถคงรถเคนอยู่ด้วย
1: แบบเดินผ่านสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้พี่บ้านผมนี่ขาขาด
3: เมื่อคืนได้ข่าวว่าคุณโชว์สกิลการเรียนเสียง
1: ใช่พี่อึ่งแต่ละตัวก็จะร้องไม่เหมือนกันเวลาเราหาอึ่งตอนกลางวันเนี่ยพี่มันหายากเพราะว่าการหาอึ่งนี่คือเขาจะไปหากันตอนกลางคืนแล้วก็ฝนตกน
3: ้
1: ำใช่ครับน้ำต้องท่วมลงมาท่วมเลยครับต้องท่วมเลย
2: ต้องท่วมแล้ว
1: ใช่ครับต้องท่วมแบบว่าประมาณแบบครึ่งหน้าแข้งเลยเพราะว่าอึ่งเขาจะแบบอาศัยอยู่ในดินลึกมากพี
2: ่
1: ก็ลึกไม่ลึกก็บางตัวก็อยู่เกือบถึงนรก
2: ลึกขนาด
1: ลึกเกิน
2: เกือบตาย
3: น่าจะเจอพี่นะ
2: เกือบตายเฮ้ยเจอเขาได้ไง
1: นี่
3: มาแล้วมาแล้ว
1: นี่คืออุปกรณ์ในการจับอึ่งตอนเช้าครับใช่แล้วก
2: ็ไม้
1: เป็นไม้ขูด
2: ก็คือจะหั่นกระป๋องแล้วก็
3: โอ้ย
1: นี่ครับอันนี้คือตึงปากขวด
2: เฮ้ยอยู
1: ่แล้วถ้าเกิดเราเดินทำไปเรื่อยพี่แล้วมันมีตัวผู้มันจะร้องรับเรา
4: แต่เรากินตัวเมีย
1: เรากินตัวเมียครับ
4: ซึ่งเราจะจับตัวผู้
1: ใช่ครับพี่เพราะว่าเราจะเอาตัวผู้มาเรียกตัวเมีย
4: โอ
1: ้แล้วพอเรามีตัวผู้เสร็จปุ๊บเราเอาตัวผู้ขึ้นมาตัวผู้ร้องตัวเมียมันจะออกกันมาหมดเลย
3: ซับซ้อนมาก
1: ในรัศมี200กิโลเมตรตัวเมียมันจะออกมา
4: ไปเร็วเลยขนาดนั้นเลยเหรอ
3: การ ด้วยแหละ2กิโลเมตรเนี่ย
1: สมมติว่าเราเดินดูลักษณะแบบเฮ้ยพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ที่น่าจะมีอึ่งใช่พี่เราไปเดินดูกัน
4: ไกลๆก่อน
1: ใช่พี
5: ่ระหว่างนี้เราจะทำเสียงเลยไหม
1: เราต้องขุดหาครับ
3: อ๋อขุดไปเรื่อย
1: ใช่พี่ออดแอดมาจะมาเต็มมาเร็วไปเต็มไปแต่ไปเต็มเต็มเฮ้ยจะไปเต็มไปเต็มเต็มไปเต็มไปเต็มไปเต็มออดแอดออดแอดออดแอดเขาก็จะอยู่เนี่ยครับตามลักษณะแนวดินทรายแนวอะไรเงี้ยครับเขาจะอยู่แบบจิ๋วๆนี่เลย
5: นี่เลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ว่าเราก็ต้องคว้านหาบางตัวก็อยู่ไม่ลึกตัวอื่นเนี่ย
3: ตาน่ารักน่าตายไงพี่บอกน่ารักไหมอุ้ยอยากเอาเสียบบ้าน
1: เอาเสียบหน้า
6: หรือว่าต้องเป็นทำนองป่ะตื่นดึดตื่นดึดดึดดึด
3: มาเลยขึ้นมาเลย
1: ตรงนี้มีแต่เป็นตัวเมียใช่ถ้าเป็นตัวผู้เขาจะร้องตอบ
3: อันนี้
1: เป็นตัวเมีย
3: ขุด
1: ใช่พี่นี่ตรงนี้มี
7: รู้ได้ยังไงฮะรู้จักอะไร
1: ต้นข้าว
6: มีพิรุธนะ
1: พิรุธอะไรเขาเช็คไปบอกว่าต้นข้าวคือหมา
3: ก็ดูดิต้นข้าวมาขึ้นนี่ไปดู
1: โอ้ร้องเ
2: ลยไม่หมดไม่ที่บอกแบตหมด
1: เขาจะอันนี้ก็ได้พี่เขา
3: ไปว่าเรา
1: เข
3: าแรงไป
1: ได้เขาจะเจ็บคอก็จะเจ็บคออยู่เพราะว่า
3: หรือต้องเอาหน้าแนบฟัง
1: แต่ว่าลักษณะให้ผมขุดลงไปอีกไหมพี่ปกติดินเขาจะร่วนๆอย่างนี้แหละครับใช่ครับค่อนข้างเซตได้เหมือน
4: ไม่ต้องพูด
2: จริงๆนี่ก็คือจำลองนะจำลองเหมือน
1: เฮ้ยนี่
2: จับได้เลยเหรอ
1: จับได้เลยครับพี่นี่อุ้ยอันนี้เพิ่งไข่มาเลยนี่พี่ตัวเมียครับตัวเมีย
2: ก็เลย
3: อ๋อ
1: ใช่ครับแต่ว่าเขาเพิ่งคลอดลูกมาครับ
2: ดูยังไง
3: ได้ไงอ่ะ
1: ดูคอครับพี
3: ่ตัวผู้จะเป็นคอยังไง
1: เจ้าผู้จะเป็นคอรัดครับพี่
4: อ
1: ๋
4: อ
1: ใช่ตัวผู้ยัง
2: คอเลย
1: มีนี่ที่เขาเรียกอึ่งปากขวดเพราะว่าตอนนี้พี
2: ่เออ
1: นะครับปากเขาจะแบบเป็นเหมือนฝาขวดเนี่ยเรียกอึ่งปากขวด
3: เหมือนไงนี่ไงขวด
1: พี่ดู
3: พี่จะไปบีบถ่ายปอดหน่อยอุ้ยถ้าเราจูบเขาอาจจะเป็นเจ้าหญิงก็ได้นะ
1: ผมเคยจูบแล้วครับติดเชื้อครับพี
3: ่เฮ้ย
1: เอ้า
2: เมื่อกี้หลับตา
3: เมื่อกี้หลับตานี่ลืมเลย
1: เฮ้ย
3: เฮ้ย
1: ไม่มึงตัวผู้ได้ป่ะ
3: เอ้า มีอีกไหมมีอีกไหม
1: เราลองหาดูครับลองคดหาดูพี่
3: เฮ้ยเฮ้ย
1: เฮ้ย
3: เจอ
1: ไอ้ผอมตัวเดิมเลย
3: ควัดกันเป็นคนติดไหนนี
1: ่ควัดอุ้ยควัดพนะ
3: เฮ้ย
1: เฮ้ย
3: เจอแล้ว
1: นี่ไง
3: ทำไมน้องมีขาไม่ใช่มีลาย
2: นี่นี่ก็ไม่ต้องมีขาม
3: ีลายที่ขาน
1: ี่นี่ตื่นปากเขาจะเป็นอย่างนี้ครับตื่นปากขวดเนี่ยใช่ปากเขาจะเป็นแบบปากเขาเป็นไง
2: ปากเหมือนอ๋อขวดมันจะตัดนะ
1: ใช่ใช่ใช่พี่ปากเขาจะเรียบ
3: ต้องจูบใหม่อีกรอบ
2: เรียบร้อยช็อกตัวผู้
1: ใช่ตัวผู้พี่เนี่ยคอดำถ้าเป็นคางดำก็จะเป็นคางดำคางดำมอมโบโอโฮโอคางดำคางดำ
3: เราฉีกไปทางนู้นเลยเหรอเราจะไม่แวะปลาหมอเลยโอเค
1: อันนั้นมันยางดำปะ
3: ยางดำ
2: ดำหมดแล้วมี2ตัวนี่แหละ
3: 2ตัวหรอ
1: แม่พี่เขาเซ็ตไปเยอะอยู่ครับบอก10ตัวโอ้ย
3: เฮ
1: ้ยอันนี้ตัวเมีย
0: ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ
1: ันนี้ตัวเมีย
3: นี่มีไข
1: ่ตัวเมียคางขาวเห็นไหมอันนี้ตัวเมียแต่ว่าไข่ไม่มีแล้วไข่ออกหมดแล้วอันนี้เขาเป็นแฟนกันครับ
3: จริงเหรอ
1: ใช่ครับเขารักกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปฆ่าพร้อมกัน
2: โคตรโหดเลย
1: หมดแล้วถึงดินแข็งแล้วครับดีสามตัวครับพี่
2: ดินแน่นแล้ว
1: ใช่อันนี้สามตัวครับ
2: โอเคสามหน่อ
1: คนละตัว
3: คนละเมนูไหนก้นน้องเป็นยังไงก้นน้อง
1: หรือ
3: ก้นปอด
2: อ๋อมี
1: ปะเราไปอีกที่นึงที่เขาเซ็ตไปกันดีกว่าคือลูกออสอะช่วงเวลาประมาณนี้คือมันเขาเริ่มโตแล้วเขาเริ่มมีขาเริ่มแบบกำลังจะกัดหางพี
3: ่กิน เหรอ
2: ใช่ตัวเอง
1: ใช่ครับกินหางตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเริ่มมีขาแล้วเขาจะกัดหางตัวเองออกแล้วก็กินหางตัวเองแล้วเขาก็จะใช้ชีวิตบนบกนี่นี่นี่อย่างตัวนี้พี
3: ่เฮ้ยเหมือนสลันดูเดอร์
1: เนี่ยพี่มันยังมีหางอยู่ไอ้พวกนี้คือยังไม่กัดหางขาเขาเริ่มออกแล้ว
3: เฮ้ยคุณนี่มีขา
1: ใช่ครับอันนี้เขายังเป็นพวกอยู่ถ้ากัดหางออกทุกคนจะกลายเป็นลูกกบอ๋อใช่ครับ
3: เขากัดเอง
1: ครับเขากัดเองครับฟันเขาคมมากครับ
2: รู้เลย
1: เหมือนไปมิดโกนบางทีห้อง
3: อันนี้
1: โรงพยาบาลใช่ครับบางทีโรงพยาบาลผ่าตัดก็เอาฟันกบนี่นะครับพี่ไปผ่าตัดคมมาก
2: เ
1: ป็
2: น
1: ขนา
2: ดนั้นเลย
1: ใช่พี
3: ่แล้วตีนกบอ่ะเคยเห็นไหมอ๋อ
1: หมายถึงตีนกบว่ายน้ำแหละ
3: ใช่ตีนกบว่ายน้ำอุ้ยชีว่ายชีว่ายชีโดชีวินนะมาร
6: ู้ชีเซ
1: ชีนาง
3: แล้ว
1: ชีนางชีแอ๊ก
3: ชีแอ๊กชีลอยชีตุย
1: ชีตุยอันนี้คือยังไม่มีขาหน้าอันนี้ยังไม่มีขาหน้านี่นี่นี่นี่อันนี้เป็นกบแล้วนี่มันกัดหางออกแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมเขากัดหางเขาออกแล้วใช่พี่
2: พุ่งมาน
3: ี่
1: เขากัดหางเขาออกแล้ว
2: หางมันหายไปแล้วไม่ต้องเก็บ
1: เอาไปเลยครับใช่ครับแล้วก็กินได้พี่แล้วก็แค่บีบไส้มันออกครับฆ่าเขาครับสังหารเขาครับเขากำลังจะมีชีวิตที่ดีครับตอนเด็กๆ
3: ร
1: ู้
3: ส
1: ึ
3: กย
1: ัง
3: ไงบ้างรู้สึกหดหู
1: ไม่ออกครับฆ่าเขาครับ
3: เคยได้ยินเพลงน้ำตาอีหัวไหม
1: น้ำตาอีหัว
3: อยู่ในบัวคนเอาไปกินหางกุ้งดุ้งกิ้มดิ้มคนเอา
1: เพลงที่ไหนนี่พี
3: ่อ้าว
6: แต่งเมื่อกี้ป่ะ
1: แต่งเมื่อกี
3: ้มันมีจริงๆลองเปิดดูมีมานานมากแล้วนะเคย
1: น้ำตาอีหัว
3: อยู่ในบวกคนเอาไปกิน
1: อยู่ในบวกคนเอาไปกิน
3: ใช
6: ่เหรอโน่ร้องได้นะใช่ไหม
1: ใช่
6: แต่งใหม่ตอนนี้ก็ได้
1: แต่งใหม่เลย
6: มา
1: พูดถึงหัวเลยพี
3: ่
1: พูดถึงหัวก็ต้องพูดถึงเมนูหัวครับ
6: ครับผม
1: ห่อหมกหัว
3: เอาไปฝากป่าป่า
1: ไปหน้าเลยหายไปหน้าหัว
3: ว้าวเพลงใหม่นิวซิงเกิล
1: ขากลับรถเสือกยางหัวแหกร่องแข่งหัวรถกันเลยห่าง
3: ให้คนกรุงเทพแปล
1: เมื่อแห้งหอบขึ้นฮึบฮึบ
2: เมื่อแห้งมันก็เหนื่อยก็เลยหอบแล้วก็เหนื่อยเหลือเกิน
1: ขาหอบขึ้นฮึบฮึบฟ้าห้องฮึมฮึมฝนกระตกห่ำ
2: ฟ้าร้องฮึมฮึมห่ำห่ำฝนก็เริ่มตกแล้ว
1: เฮ้ยหอดหัวอะไรมาหอด
2: มันเริ่มร้อน
1: ห่านหัว
2: หันหน้ามา
1: ฝนตกห่านหัว
2: เปิดฝั่งฝนตก
3: ด้านหัว
2: ด้านหัว
1: ห่านหัวไล่มาหอด
2: แล้วก็ไหลลง
1: จริ
2: งเหรอ
1: ใช่พี่ฝนตกห้ามเฮาเปียกหอดมกหวก
2: ฝนตกก็เลยทำเราก็เลยต้องไปหมกหวด
1: ไม่ใช่ครับพี่
3: ฝนตกพำเราอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อพำ
1: เปียกไปยันหมกหวก
2: อ๋อเปียกไปยัน
3: ห่อหมกหวกอ่ะหมกหวก
2: ที่ทำเอาไว้
1: ใช่ก็คือเรากำลังห่อหมกหวกไปฝากป้าครับพี่ห่อหมกหวกไปฝากป้านะ
2: นี่คือมันต้องรีบ
1: นี่นี่นี่นี่พี่เห็นไหมที่มันเป็นจุดดำๆอยู่ข้างล่างครับนี่ใช่หมดเลย
3: ใช่หมดเลยใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่
1: นี่นี่นี่ใช่พี่ปกติเราอยู่ในน้ำถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นเราแค่มุดไปดูครับพี
2: ่
1: ใช่เหมือนนาฬิกาเลย
2: ใช่ครับถ้าใครหาหัวไม่เจอก็แค่นั้นเลยพี
1: ่ส่องดูใกล้ๆพี
3: ่เฮ้ย
2: เป่าด้วยเป่า
1: ตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่ดีไม่ดี
3: เออ
1: เห็นรับหน้าใส
3: เห็นรับหน้าใส
2: โอ้โห
3: นี่นะเนี่ย อุ้ยพี่ใหม่จะยอมได้ยังไง
6: เฮ้ย
2: อะไร
3: อุ้ย
6: ลูกออดว่ะ
3: นี่ดูดิเป็นพี่นี่จับกลุ่มนะ
2: พ
3: ี
2: ่
6: โอ้ย
3: กบร้อง
1: ได้ยินไหมอันนี้กบเมื่อกี้อัน
2: นี้กบชนิดไหน
1: อันนี้กบเอฟ
3: ไม่ลักษณะเหมือนเขียดตะปาบ
1: ใช่เมื่อกี้
3: ขนาดนี้ว่า
1: เกิดเราไปหาอื่นเพิ่มกันดีกว่าป่ะพี่
3: ป่ะ
1: เราไปหาอื่นเพิ่มกันดีกว่า
0: ครับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ป่าเมซอน
3: ใช่เราจะมาหาเพิ่มเพราะว่าเมนูเราเยอะมากแต่ว่าตอนนี้หนุ่มคุยกันเมื่อคืนไม่จบคุยถึงตีสี่เราอุดเลยเหรอ
7: ตรงนี้มันมีเหรอเราดูเป็นเหรอ
3: มีดูเป็นดูแบบว่าพื้นที่ไหนที่มันดูแบบไม่ควรที่จะเป็นพื้นที่ตรงเนี้ยอุ้ยเหมือนจะใช่หรือเปล่า
2: โรยเกลือนิดนึงแล้วก็ย่างเลย
3: โรยได้โรย
2: เฮ้ย
6: โรยอะไรกันงูเหรอ
1: ถ้าเราย่างเสร็จตะแคงดีกว่าเดี๋ยวเอาขี้พริกเอา
8: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
8: มีแผลในปากและลิ้นหวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
10: ฟันผุเยอะเลย
11: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
12: บีบนิดเดียว
11: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
12: ต้องบีบเต็มแปลง
13: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไว้พอเก
14: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
15: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
16: โอ้ฟันโอ้6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอ้ถูกใจปะล่ะอร่อยฟินนะจ๊ะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอ้ฟันโอ้อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
17: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
18: Tiger Plus Aquatech Plus แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำติดแน่นระบายอากาศมีแผ่นใยป้องกันการติดแผลฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
19: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
20: ดาวนี่ลักษ
21: ์กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
22: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
23: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
24: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
25: คิวบูดคิวบูดมาก
3: ร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
26: สนุกมาก
27: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
24: วันนี้ในโรงภาพยนตร
28: ์ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืน Vicks Vaporub Ointment บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วัวปรับออยเมนต
29: ์คุณเยอะจังครับด้วย
30: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะ
29: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
30: สัมผัสสบายเท้า
31: ฝุ่นคราบเยอะ
30: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
31: มาจิกคลีน
32: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
33: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
32: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
33: ผิวดูใสฉ่ำ
32: ต้องโดน
33: ใหม่ซิตรา
34: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกัน
0: ใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99%

0: 100% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair Glow
1: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
2: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมี

0: ร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
3: มิวเป็นไรอ่ะ
4: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
3: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
5: Tiger Plus พร้อมปกป้องดูแลบาดแผลแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้ใช่ปะเนี่ยพอพี่ผ่านมาสัก10นาทีอ่ะพี่ก็เลยเริ่มรู้ว่าแบบเออเราควรมาหาพื้นที่ที่มันดูไม่เหมือนพื้นที่ที่ควรที่จะอยู่ใต้ต้นมะม่วง
7: โอ
6: ้ยพี่รับเลยเหรอ
8: เฮ้ยไหนรับอะไรครับอันนี
9: ้หาพี
8: ่อ๋อสแกน
6: สแกน
9: ถ้าเกิดว่ามันอยู่แถวนี้มันจะดุนมือผม
10: นี่อันนี้คืออะไรเนี่ยหาอะไรเนี่ย
6: หาพลังงานของ
9: อุ้ย
6: โอ้อุ้ยแสดงว่าต้องอยู่ตรงนี้อ่ะดิ
10: ไม่ได้ต้องที่
8: เครื่องของแรง
9: สแกน
11: เยอะเลยเยอะเลยเยอะเยอะ
9: น่าจะไม่รู้ว่าเรามีพลัง
6: ต้องสแกนเหรอ
9: ลองด
6: ู
9: ด
6: ิอ๋อโอ้ย
9: เฮ้ย
6: เฮ้ย
9: อันนี้เป็นพลังนี้เก็บไว้ใช้ที่บ้าน
6: เหรอ
9: น
6: ี่
8: แหละเป็นกันไปหมด
6: เออเสียมหาย
8: นี่เลย
6: ดูก็รู
8: ้ดินล้วนๆ
6: แบบนี้เ
8: ลยหนังติดดินในหัวหายแล้วหัวหายเอ้าอุ๊ยยนต์นะเนี่ยแอบ
6: มีอายุ
8: แอบมีอายุแล้วนี
6: ่โอ้หุ้ยตัวนี้เหมือนพวกเราเปล่าน
8: ี่มาแล้วอีก1ตัว
6: เฮ้ยเดี๋ยวตัวต่อไปตาขอลองคิดดูว่าน
8: ี่มันขึ้นโคมกันอยู่พี
6: ่นี่
8: อันนี้ก็ตัวเมีย
6: เหรอ
8: ใช
6: ่ไอ้ตัวจับเหรอ
9: พอไงครับ
6: เอายืนใช้ไม่ได้เลย
9: ย
6: ัง
9: ไง
6: ยังไง
9: ตอนนี้นะครับเดี๋ยวแม่พี่ชาวบ้านชาวบ้าน
6: โอ้อันนี้โคตร
9: ดีพอยังเนี่ยจริงๆก็อุ้ยเยอะเยอะ
6: เยอะ
9: ทำข้าวพอดีแหละเราไปอาบน้ำด้วย
6: เรา
9: ไปทำข้าวกันดีกว่า
8: แม่เดี๋ยวผมฝากพี่ตามให้ผมหน่อย
6: ได้
8: เดี๋ยวอย่างแรกคือเราจะทำเป็นอ่อมพวก
6: อ่อมพวก
8: ใช่พี่อ่อมพวกหมกพวก
12: อ่อมมันต่างอะไรกับอะไรนะหมกพวก
8: จริงๆต้มแกงอ่อมหู
12: คือเดียวกัน
8: อ๋อกรรมวิธีก็คือการเอาน้ำมาใส่ในเครื่อง
12: อ
8: เหมือนกันแต่ว่าเขาจะแยกกันที่ความเยอะของน้ำ
6: อ๋อแต่ว่าเบสน้ำพริกก็คืออันเดียวกัน
8: คือใกล้กันใกล้เคียงกันใช่พี่แต่ถ้าเป็นอ่อมก็คือน้ำกับเนื้อเสมอกันแกงกับอ่อมนี่คืออันใกล้ๆกันพี
12: ่
8: ใช่ครับ
12: โอ้เจ๋งว่ะ
6: เนาะไปสามารถไปสั่งได้เลยอูอ้อเนี่ย
8: ใช่ครับ
12: เริ่มจาก
8: อันนี้ครับผมตำเครื่องอ่อม
6: ที่เหนือเนี่ยเวลาไปขอขาเขาเนี่ยจะได้มาเป็นเป๊กเลยนะ
8: จริ งคร
6: ับ จริงก็เรียกขอสักขาหนึ่ง
8: เอ้าเหรอ
6: ไหนเธอลองซิทองพระนี่เขาเคยไปลองมาแล้วเวลากรุ๊ปไปแล้วเธอต้องทำไง
8: เราจุ๊บขาออกมา
6: ใช่อย่าไปขอขาที่ภาคเหนือนะ
8: อ๋อเขาก็เลยเรียกว่าขาเหรอ
12: ขา
8: ใช่ไม่แต่ถ้าเป็นภาษาอีสานขานี่ก็แปลว่าขาครับเอาละเขาก็ใช้ขาเหมือนกันนะเอาเรามาขาดู
6: เออมาขา
8: เรามาขามาขาก็คือเหมือนแบบว่าเอามาแก้เอามาแก้ทางอะไรสักอย่างนึงอู้มินิปวดเอวใช่ป่ะเอาเรามาขา
6: แมน
8: ก็คือเหมือนว่าเอามาแก้ทาง
6: แมนอ
12: ันนี้ใส่อะไรไปบ้างแล้วครับ
8: อันนี้หอมแดงครับกับขาพี
12: ่หอมแดงกับข
6: าเราต้องทำให้มันเหลียกไหมคะ
8: ไม่ต้องครับเอาแบบคลุก
12: เขาพูดภาษาอะไรกันท่านผู้ชม
6: แหลก
8: เครื่องอ่อมแล้วนี่เครื่องอ่อมเสร็จแล
6: ้
8: ว
6: โอ้
8: ใช่ครับทีนี้เราก็จะได้เครื่องอ่อมแล้ว
12: ขากระเทียมพริก
6: อยู่เฉย
8: ใช่ครับ
12: ขากระเทียมพริกแค่นี้เลย
8: ใช
6: ่
8: ครับกระเทียมพริกตะไคร้เราไม่ใส่ครับเพราะว่ามันเป็นอ่อมแต่มะกรูดเราไม่ใส
12: ่ปกตินอกนี่ทำอาหารเองอยู่แล้วเหรอ
8: ใช่ครับผมทำอาหารกินทุกวันเลยครับ
12: ตั้งแต่แบบเกิดมาก็ทำเองเลย
8: ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ครับผมเริ่มทำอาหาร
12: ในท้องแม่มีห้องครัว
8: ใช่ให้แม่กลืนต้มปรุงเข้าไปครับกลืนเตาแก๊สกลืนกระทะเข้าไปครับผมไปทำผัดชาไส้ติ่งพี
6: ่ทำค่ะทำ
12: ตาลทำผมไม่ค่อยทำ
6: ใช่
8: ดูแล้วพี่น้ำตาลน่าจะเป็นคนแบบชอบทำอาหาร
6: อุ้ยเมนูนี้เหมาะกับคนที่เขากำลังจะมาหาเราเลย
12: กว่าจะทำขนมปังได้
8: ขนมปังชุบไข่แล้ว
6: เงยหน้ามองสิ
12: ใครมา
8: อุ้ย
12: นั่งก่อนนั่งพักก่อน
8: นั่งพัก

0: ก่อนนะดูเราลอยลอย
1: ตอนนี้คุยกับเสี่ยหลังคนเดียวก็แทบไม่รู้เรื่องแล้วมีคนหนึ่งเดี๋ยวจะไม่รู้จะไปไหนละ
0: ตัวละครหลักที่มันเป็นไผ่โอ้หูนี่น้ำแบบ
1: หอมมากครับก็ไปกินเครื่องไทยๆอย่างนี้นี่ the best เลย
2: แล้วก็ที่สำคัญนะพี่เราปรุงเครื่องปรุงของอ่อมกับหมกเราใช้แค่สองอย่างครับ
0: คืออ
2: ันนี้กับผงนัวแค่นั้นเลย
1: น้ำปลาก
0: ลิ่นหอมมาก
2: ใช่ครับ
1: น
2: ั
1: วผงนัวผงนัว
2: ที่เรียกคือเราใส่ตอนเข้าไปแล้วก็เราใส่ผักเลยแต่มันจะเน้นผักเยอะๆคือเราใส่ผักจนท่วมเลยแล้วก็ปล่อยให้ลดลงไปเอง
1: ตอนกินก็จะกินผักกับเนื้อไปด้วย
2: เทน้ำออกพี่กินหม้อครับ
1: เลิศ
2: ว่ามันเคลือบเข้าไปในหม้อเรียบร้อยแล้วพี
1: ่เลิศมากไอเด็กยุคใหม่ผมถึงชอบดูรายการแบบนี้นี่เองตอบ A ได้ C อ่ะ
3: ตอบ A ได้ C
1: คือไม่เหมือนว่าต้องมาประมวลแบบผมรบกวนถามอีกทีนึงว่าออกความจริงคืออะไรบ้างกองออกกองสาระออก
4: ครับท่านผู้ชมก็ดูไว้นะฮะนี่คือการเรียนรู้ที่แท้จริงอย่าเชื่อเพราะเขาบอกครับผม
2: อยากให้พี่ทำมันนี้ให้ผมได้ไหมครับ
0: เอาสิ
2: ย่าง
0: อ๋อ
2: ย่างอึ่ง
1: นี่เหรอ
2: ใช่ครับนี่เราไปใส่เลยครับ
0: เฮ้ยเรามันจะไม่พองแบบ
2: พองค่อยๆจะค่อยๆแบบอ้าขาออกแบบค่อยๆแบบกางออกอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ใส่ก่อนไหม
2: ใส่ก่อนก็ได้คร
0: ับ ใส่ก่อน
2: ต่อข้าง
1: กันพี่
2: ให
1: ้มัน
2: ต่อพี่ต่อข้างพี่นี่
0: ต่อแล้ว
2: ปิดลงเลย
1: แล้วไงต่อ
2: แต่ตอนนี้คือมันไม่หนีบ
0: โอ้ยหนีบมือมันไม่หนีบ
2: อ๋อมันหนีบมือมันหนีบมือใช่พี่แล้วก็เราก็โรยเกลือนิดนึงแล้วก็ย่างเลย
0: โรย
1: เฮ้ยโรยไปไหนกันหัว
2: ถ้าเราย่างเสร็จตะแกรง
1: ดีกว่า
2: เดี๋ยวเอาขี้พริกเอาเห็นไหมพี่แล้วเขาก็จะพอง
0: เฮ้ยแตกเปล่า
2: เดียวเลย
1: เออมันแตกเปล่าอ่ะ
2: แตกพี่
0: เออน่ากลัว
2: จองตัวแตกตูม
0: อึ่ง
2: ใช
1: ่ใช่ด้วย
2: อ่ะแป๊บเดียวเองเหรอใช่พี่พลิกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันไหม้ครับ
0: เฮ้ยมันมียางน่ะเฮ้ย
1: ดึงมาเลยเออพลิก
2: ใช่
1: ต้องการอะไรให้ผมทำอะไร
2: อันนี้คือเราจะทำหมกครับ
1: ครับ
2: หมกแต่ว่าเราจะหมกเป็นแบบหมกหม้อเลยหมกหม้อแล้วเอาใบตองปิดข้างบนให้มันหอมเฉยๆพี
1: ่หมกในหม้อ
2: หมกในหม้อ
5: พี่น้องรู้ไหมว่าพี่น้ำตาลอ่ะเคยมีเขาเห็นแฝดเขาด้วย
2: เห็นแฝด
0: ตอนแม่ท้องลูกแฝดแต่ว่าแบบตอนสักประมาณ3เดือนอะไรเงี้ยเขาไม่ได้พัฒนามาเป็นคนก็เลยเป็นแฝดเลือด
2: เป็นแฝดเลือด
0: ใช่ก็จะชอบมีคนเห็นว่าแบบมีตาลอีกคนนึงเพื่อนสนิทนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบคือตาลอ่ะนอนอยู่บนเตียงแต่เพื่อนเห็นอีกคนอยู่ในห้องน้ำ
2: อ
0: ันนี้เหลืองแท้นะ
2: เหลืองแท้ป่ะ
0: แมน
2: เฮ้ยคนลูกอ่ะ
5: เคยเจอมั้ย
1: ก็เจอบางทีก็เหมือนไม่ใช่ตาล
0: เป็นยังไง
1: เป็นมาเป็นใครก็ไม่รู
2: ้แฝดเลือด
0: แฝดเลือด
2: แฝดเลือด
0: ใช่ดิล่ะ
2: เลือดเกิน
0: เวลาที่ตาลด่าพี่หรือว่าจิกหัวพี่อะไรเงี้ยมันเป็นแฝดมันไม่ใช่หนู
1: ปกติเขาเป็นคนมีเหตุผลมันจะไปอยู่ช่วงแบบ 3-4 วันนี้ไม่ค่อยมีเหตุผลให้ใครไม่รู้แต่ได้เป็นแฝด
0: ม
1: ัน
0: หลอกด่าก็เลย
2: แต่เอาจริงๆที่บ้านของผมก็เขาก็ไม่ได้มีแฝดนะเป็นนะบางทีเขาก็เหมือนไม่ใช่เขาใช่พี่อารมณ์ขึ้นๆลงๆ
1: เขาอาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆเขามีแฝด
2: รู
1: ้แม่ไม่บอก
2: เขารู้ตัวของเขา
0: เออมันจะระเบิดวะนี่มัน
2: พองด้วยว่าเขาพูดแล้วเราจะรู้สึกแย
1: ่แต่ทำไมรู้ไหมพอเรารู้สึกแย่เขาจะรู้สึกดี
2: ใช่
0: เออทำไมไม่ช่วยเข้าใจอะไรมันง่ายๆหน่อยอ่ะทำไมต้องแบบให้ระบายหลายอย่าง
1: ไม่เราเข้าใจไงเราถึงแบบอยู่เงียบๆไงถูกไหมเราเข้าใจไงเรารู้ว่าเขาออกไม่เป็นไร
2: เราไม่มีทางเข้าใจได้เลยพี
1: ่เราไม่ต้องเข้าใจใช่เราต้องเข้าร่วม
2: เราต้องเข้าร่วม
1: ใช่
2: อย่าเข้าใจครับเน้นเข้าร่วมครับผมเชื่อผมถ้าเกิด
0: เราจะรอด
2: ใช่
0: ใช่
1: ความสุขของเขาก็คือความสุขของเรา
2: ทุกร่วมกันทุกกระทุกร่วมกันสุขก็สุขร่วมกัน
1: ใช่ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มันสุขยังอ่ะ
2: ตอนนี้ยังครับพี
1: ่ยังนะกี่ปีแล้ว13
0: ปีนี้14
2: ปี14
1: ครับ
0: ใช่เออเฮ้ยอะไรเฮ้ยทำไมตอบไม่ตรง
2: เนี่ยไม่ใช่เขาแล้ว
0: อุ๊ยเออดิล่าเมื่อกี้เป็น8
2: เนี่ยไม่ใช่แล้ว
1: ชอบติดเล่นละครเอาบทละครมาเล่น
6: มีบทไหนแบบกินแล้วเอาออกไม่ได้จนเอากลับมาบ้านมั้ยพี่ต
0: ันบทแม่กลิ่นใส่หัวไป
2: อันนี้ไม่ได้จะอินกับบทนี่จะเป็นปกติ
1: จากที่บ้านไปใช้
2: ที่บ้านไปใช้เสร็
1: จแล้ว
2: ครับผม
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: นี่เขาทำหมกฮวกเรียบร้อยแล้วเร็วมากเลยเห็นเปล่าผักเพียบเลย
0: หมกฮวกใหญ่กว่าเจ้า
2: ใช่อันนี้เป็นหมกหม้อ
1: โอ้แป๊บเดียว3เมนูแล้วนั้นเนี่ยอันนี้คือให้ไข่มันสุกย่างไข่จนสุกเหรอ
2: ใช่ครับย่างจนสุกเลยครับพี่นี่ไงครับมันจะเริ่มแห้งๆกันพี
1: ่โอ้
2: ใช่ครับ
1: เราเร่งไฟดีกว่า
0: เราเร่งไฟได้ไหม
1: อ๋อไม่ต้องเร่งโอ้โหร้อน
0: อีกนิดนึง
1: มันเดี๋ยวมันแน่น
2: จะแห้ง
3: ได้ได้มาเอานั้นอีกมาเติมไฟนะ
0: ชู
2: ไปแล้วครับนี่แหละครับก็เรียกว่าคนดัง
0: ใช่นี่แหละ
2: คนดัง
3: คนดัง
0: แมนไผ่ก็เป็นคนดังได
7: ้ไผ่ก็เป็นคนดังได้แต่ว่าดังติดบ่ติดอีกเรื่องนึง
0: แมน
2: พูดทุกอย่างผ่านไปเร็วนะนี
0: ่นะ
2: แพงอยู่นะครับเพราะว่า
0: ได้พุ่งแล้ว
2: อะไรพุ่งท้องแตก
0: ไม่น่าเชื่อเราจะหากันมาได้เยอะขนาดน
7: ี้ใช่เป็นไงเราเก็บแป๊บเดียวเองนะนี
2: ่ว้า
0: แ
7: ม่
0: ผักหรือน้ำตาลหรืออึ่ง
2: ผัก
0: เตรียมมาตั้งแต่บ้านว่ายังไงหวานหวานหวานจี
2: แฟดเลือดใหม่แล้วแฟดเลือดใหม่แล้วเอาไปเอา
1: ช่วงนี้แฟดเลือดมาบ่อย
7: นี่เสร็จแล้วคร
2: ับ ออม
7: แข็งออก
0: ว้าว
7: อันนี้ได้แล้วครับพี่
0: แล้วเดี๋ยวเราจะหมกต่อนี่ไงฝากเลย
1: ไม่ใช่เหรอคร
2: ับ เฮ้ย
8: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
9: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลอันเดอร์เดอะซีโลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
10: ปากเหม็นแน
11: ่ๆอีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลื
12: ออยากผมยาวสวยทำไงดี
13: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
14: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
15: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
16: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร์Tiger Plus Aquatech Plus แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำติดแน่นระบายอากาศมีแผ่นใยป้องกันการติดแผลฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
17: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
18: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
19: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
18: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
19: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
20: แบคเหรอ
21: แม่มีแบคทีเรีย
22: ไหนไม่เห็นมีเลย
20: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
23: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
24: คิวพูดคิวพูดมาก
25: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
26: สนุกมาก
27: ไม่ไอไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
23: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
28: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Be Care พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลยห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
29: Magic Clean
28: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้จีจีนัทคุณเซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อแฟนๆละครนักตบวัดเข้าปังจับจีนนอกจอคลูพาฝันกับครู

0: นถึงขนาดนำภาพจากละครไปตัดต่อใส่เพลงให้เหมือนฟิลแฟนเลยล่ะค่ะ
1: พอเวลาเข้าซีนกันก็คือจะต้องเกลียดกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คนก็คือจิ้นนะด้วยความที่อาจจะเพราะว่าแบบพี่พิมเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยพี่สาวคนนี้แบบร้ายแต่ก็สวยนะก็เลยเอาจับจิ้นซะเลยแล้วก็มาตัดให้เป็นเพลงแบบรักกัน
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ให้หลักแชมป์ทุกสเปคทุกงานให้ทุกโอกาสเป็นไปได้
4: พี่ทำแจวด่วนไหมครับ
5: ได้เออมาแจวด่วนแจวด่วน
4: โอ้ยจะเสร็จแล้วนี่เร็วนะนี
5: ่แมน
6: หอมนะไม่ว่าต้องตัวไหนหรือว่าอะไร
4: ได้หมดเลยครับ
5: ชอบจังเลยอ่ะวันไหนพิธีกรเขาจะป่วยบ้างอ่ะ
4: ครับพี
5: ่เริ่มแล้ว
4: พี่ทีมป่วยทุกวันนี่น้ำต้มเราก็เสร็จแล้วพี่เหลือแค่ตุ๋นให้น้ำสต๊อกเขาเริ่มเคี่ยวเคี่ยวขึ้นเคี่ยวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใส่อึ่งใส่อึ่งเสร็จปุ๊บใส่ใบมะขามกินข้าวได้เลยพี
5: ่ว้าว
4: เรียบร้อยเลยถ้างั้นเราไปต้มปลาแป๊บนึงครับผมแล้วก็เดี๋ยวต้มอึ่งจ้ะกินข้าวครับผมเรียบร้อยเรามากินสิ่งที่หน้าตาน่ากลัวกันเถอะ
6: ควรเริ่มอะไรก่อน
4: กินยังไงใช่ไหมพี
6: ่ใช่อ
4: ย่างแรกเลยคือเราต้องตักอึ่งขึ้นมาก่อนครับผมแนะนำว่าเป็นต้มก่อนก็ได้พี
6: ่ครับ
5: โอ้มาแล้วอ่ะ
4: อันนี้คือเขามีชื่อท่าด้วย
6: ครับ
4: พระตาไน
6: น่ารักน่ารัก
4: ก็ขอหน่อยได้ไหม
5: เอ้ยน่ารัก
6: จุ๊บหน่อยเลยจุ๊บหน่อย
4: แล้วก็ตักกินไข่เขาครับบางคนเขากัดเป็นตัวเลยพี่แต่ว่าผมว่าอย่าไปกัดเพราะว่าบางท
5: ี
6: ม
5: ัน
6: พุ่ง
4: น้ำในตัวมันอ่ะยังร้อนๆอยู
6: ่
4: บางทีเรากัดเงี้ยแตกเงี้ยลวกปาก
5: เจียวเป่า
4: ใช่พี่นี่เราดูเลยพี่นี่อันนี้คือท้องเขาอย่างนี้แล้วพี
6: ่
4: เราจอดนะเห็นไหมเนี่ยไอ้พวกไขมันที่อยู่ในท้องเขาเนี่ยแก้กินข้าวถ้าเรากัดแล้วมันพุ่งเข้าไปในปากก็ร้อนแล้วอะไรเงี้ยง่ายสุดครับ ก็คือแบะท้องมันออกครับพี
5: ่
6: อ้าวร้อน
4: อ่ะใช่ไหมพี่เราคิดดูถ้ามันอยู่ในลิ้น
6: อ่ะเอาอันนี้ไปแกะให้แล้ว
5: อ้าวโอเคอุ้ยขอบคุณค่ะ
6: นะ
4: ขึ้นมาจีบเป็นใช่ค่ะแก
6: เฮ้ยร้อนร้อน
5: ร้อนมากหรือเปล่าเปล่าไอ้มิ้ง
4: เฮ้ยเดี๋ยว
5: ใจเย็นใจเย็น
4: เดี๋ยวโดถ้าเป็นไม่ชิน
5: ก็
4: ไม่ชิน
5: แล้วก็มีขา
4: ใช่พี่
6: กดยังไง
4: ใช่ครับก็คือนั่นแหละพี่ก็เปิดท้องเขาเลยครับ
6: เฮ้ยนี่มันวิชาชีวะนี่หว่า
5: โอเคเออ
4: ท่านเห็นตับไหมคะนี
5: ่นี่เหมือนคาเวียเลย
4: เหมือนไหมครับลองกินแบบสดๆก่อนพี่กินแบบไม่ต้องใส่อย่างอื่น
6: อืมก็เป็นมันนะ
5: ครีมมี่
4: แต่ครีมมี่มันเหมือนไข่ปลา
5: ถ้าเราอยากให้แซ่บขึ้นอ่ะ
6: โอเคอย่างนี้อะไรไงต
5: ่อกระเจี๊ยวไปเลย
4: เดี๋ยวใส่กระเจี๊ยวด่วนพี่ผมชอบกินอย่างนี้
7: ถ่ายแจ่วกับซีม
4: ูปลาเฮ้ยแจ่วด่วนอร่อยนะ
6: เข้มข้นอร่อยนะเปรี้ยวเค็มหวานมันไม่หวานไม่มีหวานไม่ต้องอยู่ข้างๆตลอดหวานจนแบบโอ้ใจเย็นใจเย็นอันนี้คือต้องการแบบเบี่ยงเบนใช่ไหม
4: เรียกร้องความสนใจ
6: นี่ใช่ไหม
4: ใช่พี่ส่วนพวกนี้พวกขาพวกอะไรเงี้ยเขาก็กินได้เหมือนกันพี่
5: น
4: ้
5: ำหาดเนาะอยากลองแบบเนี้ย
4: ย่างจะกินง่ายกว่าเพราะมันแห้งใช่ถ้าเป็นย่างอะมันจะแบบหนังมันจะแบบก
5: ิน
4: ง่ายทุกอย่างมันจะกินง่ายไปหมดอะไรเงี้ยถ้าเป็นย่างอะพี
5: ่
4: ไม้หนึ่งสามสี่ตัวเขาขายกันเป็นตัวนะ
5: โอ้ยไ
6: ผ่เฮ้ยอร่อยว่ะ
5: ไผ่เอ็นจอยมาก
6: ดีอะ
4: เป็นไงพี่
6: ตอนเข้าป่าไม่เห็นมีอะไรกินอย่างนี้เลย
4: ใช่ไหมพี
6: ่
5: โอ้ยน่าสดเลย
6: ไม่ใช่เหรอคะ
4: เฮ้ย
7: ตามพี่น้องตั
4: ดแล้วประเด็นคือเอาทิชชู่ทำอาหารให้ด้วยเฮ้ย
5: นี่ลองชิมอันนี้คนละแบบเท็กเจอร
4: ์ใช่ย่างผมรู้สึกว่าผมอินกับย่างมากกว่าต้มสำหรับผมนะแต่อันนี้คือกินได้ทั้งหมดทั้งตัวเลยไอพี่อย่างพวกขาพวกนี้พี่แล้วก
6: ็
4: เด็ดมากินไอพี่เด็ดมากินก็ได
6: ้มันเป็นเฉพาะตัวของอื่นนะมันไม่เป็นมันไม่เหมือนไก่เนาะ
4: ใครไม่ชอบก็จะไม่ชอบไปเลย
5: อันนี้เป็นหมก
4: ใช่ครับอันนั้นหมก
5: หมกหรือไข่
6: อร่อยปรุงดีมากใส่นี่เปล่าผงนัวเปล่าน
4: ิดหน่อยครับพี่นิดหน่อย
5: มี
6: นี่เท่านี้

0: หมดถ้วยเลยอร่อยนะ
1: อาหารพวกนี้มันแบบมันปรุงไม่กี่อย่างเลยมันใส่แค่ปลาร้าผง
2: พอน้ำน้อยก็จะแบบเข้มข้น
1: เข้มข้นมากขึ้น
2: เอาไปฝากบ้านงานได้ไหมเอาไปมั่วบ้านงานได้ไหม
3: ผมหมกไปสักหม้อได้ไหม
2: เนาะแต่ว่าแบบโรงครัวนี่เป็นแบบหน่วยเขากองหมู่บ้านนะ
3: Facebook ดีๆนี่เองจริงๆตลาดนี่คือสื่อ
2: โซเชียล
3: เลย
0: เขามาอัปเดตกันที่นั่นเหรอ
2: ใช่
3: มาอ
1: ัปเดตกันที่นั่นพี่เวลานินทาทำไมผมอยากรู้เลยว่าทำไมเวลานินทาต้องมีวอลลุ่ม
2: เบาเสียงลง
3: นี่นั่นเด้อกูสิเล่าซุ่มซ่า
2: ไปแล้วว่ะ
3: บอกเจ้าจำมันยากจิตได้บ
2: ่ว่าได้เฮ้ยแล้วยิ่งน่าถูกใจต้องใช้คัมเบิ้ลลูกคอมีลูกคออ
0: ันนี้จริงหรือเล่น
2: จริง
0: เหรอ
3: ใช่
4: แล้วถ้าเรื่องสำคัญจับตัวเลยนะ
3: ใช่เบิ้งที่เป้าเบิ้งฟังที่เป้าชูฟังอึ้งอีแอนนี่นะมันจริงบ่ได
2: ้แน
3: ่ลูกสาวมันไปได้ผัวยุดอันนี้ไปเว
2: ้ยไ
3: อ
2: ้ว่า
3: ผัวมันติดคุกอยู่นี
1: ่ต้องมีวันลุ่มต้องแสล
2: ม
1: แล้วแบบอีกคนแบบกระจายข่าวเงี้ย
2: อ
1: ย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเคยเจอแล้วอย่างนี้เลยแบบ
0: เขาจะทำหน้าใครเราเหรอ
1: ใช่กูไม่ได้พูดนะใช่ตาเป็นขอโทษครับตาเป็นตาทำกอกอันนี้พูดแบบเล่าให้ฟังมีความสนุกในหมู่บ้าน
0: เหนื่อยว่ะ
2: พ่อแต่ไผ่เป็นตาแซ่บนะเธออ่ะ
0: สดชื่น
1: มันสดชื่นพี่มันสดแล้วมันแบบ
0: มันน่าอร่อยนะ
2: เนาะทุกอย่างอร่อยหมดเลยนะแต่ว่าพอเป็นหมกฮวกอ่ะด้วยความที่ตาลอาจจะเป็นคนชอบแบบพวกห่อหมกชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยแล้วอันเนี้ยก็คือแบบทุกอย่างนัวผักนุ่มคือชีเหมือนโดนอบไอน้ำอ่ะ
0: บอกว่าย่างย่างใช่ย่างมันเอกลักษณ์อ่ะถ้ากินปุ๊บก็รู้เลยว่าอ่ะอันเนี้ยอึ่งย่าง
1: กินง่ายด้วย
2: ง่าย
0: มีแจ่วมีแจ่วก็จบกินเปล่าๆก็ได้เพราะว่ามันมีเกลือใช่มั้ยมันทาเกลือความเค็มก็ได้เนื้อกินง่ายอร่อย
2: ชอบอันไหนคะชอบอันไหน
0: ชอบอันนี้ครับ
2: เฮ้ย
1: เพราะว่าอันนี้ผมทำอร่อยแล้วมันกินบ่อย
2: กิ๋งหรือว่าไงเล่าให้ฟัง
1: อันนี้อร่อยพี
2: ่โ
1: หเป็นไงบ้างพี่
2: สนุกมาก
0: สนุกมั้ยครับเจลัง
1: สนุกพี่ผมก็ยังสนุกทุกครั้งที่ได้ทำอะไรแบบนี้ช่วงนี้พี่น้ำตาลทำอะไรอยู่บ้างครับ
2: ช่วงนี้ก็มีถ่ายซีรีส์ค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวปีนี้จะได้ดูหนัง2เรื่องชื่อเรื่องว่าผ่าจ้านเป็นพิธีกรรมทางภาคเหนือ
3: ผ่าจ้าน
2: ถูกเป็นคาแรคเตอร์ที่ฉันเล่นมาก่อนจะได้เจอแฟนนี้เล่น
3: เมื่อกี้ก็เจออยู่นะบ่อยอยู่
0: เจอมาแบบ
2: อันนั้นเขามาแบบว่าเต็มเรื่องเลยไงประชื่ออย่าง
1: นั้นผ่าจ้างก็คือเขาเรียกว่าตัดกรรมตัดกรรมคือแบบเหมือนแบบว่าถ้าสมมติว่าใครสักคนหนึ่งตายก่อน
2: อ
1: ่ะต้องมีการตัดกรรมระหว่าง2คนก็คือคนเป็นและคนตายถ้าคุณไม่ตัดเสร็จปุ๊บคนตายจะเข้าใจว่าเรายังไม่ตัดออกจากกัน
2: ใช่
1: เขาจะสัมพันธ
0: ์ก็จะวนอยู่อย่างนั้น
1: แล้วบางทีตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดแค่ก้านกล้วยกับสายสินที่วางอยู่บนขอบโรงอ่ะตัดไม่ขาด
0: ไม่คมเลย
1: มีดไม่คมหลวงพ่อไม่ฝนไอ้จ้างคือตัดบางคนตัดไม่ขาดตัดสับ 4-5 ทีก็ไม่ขาดเพราะว่ายังมีห่วงต่อกันโอเคคือเขาแบบเป็นพิธีกรรมในการตัดห่วง
2: ใช่ไ
0: หมร้านเหรอร้านฟลอร์ฮิลส์ครีมช็อปครับเป็นสายลำธารโดยเฉพาะทำตู้จัดตู้แล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตู้ลำธารและปลาลำธารเฉพาะทางเลยใครที่อยากได้ธรรมชาติลำธารมาอยู่ในบ้านเป็นมุมสงบ
1: ใครอยากมีลำธารเป็นใครอยากมีลำธารส่วนตัวเป็นของตัวเอง
0: ใช
1: ่ใช่
0: แล้วก็มีปลาอะไรอย่างนี้ก็มาปรึกษาได้ครับผมยินดีให้บริกรรมไม่ใช่
1: บริการ
0: นะครับ
1: บริกรรมคาถาที่มันนามโอ้เฮ้ยจริงแต่สวยจริงตู้ใช่ตู้ที่ร้านแกแต่ละตู้นี่คือแบบสวยจริง
0: ๆไปดูได้ที่จตุจักร
1: ไปดูได้ที่จตุจักร
0: Flow Hill Steam Shop ครับผม
1: ขอบคุณตะวันฟาร์มกบบ้านนาครับผมกบสวยๆนะครับผมมีเยอะแยะมากมายเลยใครอันนี้คือเอากบไทยมาทำเป็นแบบกบสวยงามด้วยนะใช่แบบอันนี้คือจริงๆแล้วบ้านเรามีอะไรเยอะแยะนะครับผมถ้าใครแบบชอบสายเอกโซติกนะพี่เน
0: า
1: ะสายสัตว์เลี้ยงสายเอกโซติกอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาทางที่นี่ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าใครอยากเลี้ยงปลาก
0: ็
1: ติ ดต่อพี่ไผ่ได้ไปดูเลยที่ร้านจริงๆสวยจริงปลาบงปลาบู่ปลาผีเสื้ออะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เออ
1: ใช่
2: แม่นมาก
1: ปลาบงปลาบู่ปลาผีเสื้ออ
2: ุ้ยเหมือนนั่งคุยกันมาทั้งคืนเลยเน
1: า
2: ะ
1: ทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนทั้งคืนผมดูจนรูปแรกจนรูปสุดท้ายในไอจีเลยใช่พี่ทั้งคืนเลยเมื่อกี้มันเพิ่งเปิดร้านพร้อมกันเลยใช่ป่ะ
2: บ๊ายบายค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: วันนี้ไม่มีอะไรมากครับขอให้คุณประสิทธิ์และท่านนายพี่ป่าพี่เขาเจ้าช่างนายไม้สิทธิ์ตัวไปรักษาที่นี้ดูแลจนทุกท่านมีความสุขความเจริญเดินทางไปไหนมาไหนมีแต่ความแก้วคาดปลอดภัยไปยันตะไคร้ใหญ่กล้ามกายปลอดทุกท่าน

0: ตื่นเช้าขึ้นมาเป็นเดือนต่างๆเป็นสิ่งหายากกันทุกผู้ทุกคนแล้วก็วันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆแล้วครับผมขอบคุณมากๆครับทั้งพี่น้ำตาลและพี่ไผ่นะครับ
1: ขอบคุณครับผม
2: ยินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
3: อุ้ยสดใสมาก
2: ไปเก็บกันเถอะแล้ว
4: ไปดูน้ำให้ก่อน
2: บอกแล้วมันลื่น
5: พี่ๆหนูเจอนี่ดู
0: ไหน
6: ป้า
5: ที่ไหนอ่ะ
6: ตาย

0: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยของขวัญแทนความห่วงใยที่ใครๆก็ดื่มได้ด้วยรังนกแท้ที่คัดมาเพื่อทุกคนอัลโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยไอศกรีมปิติสดชาวเกาะสนใจแฟรนไชส์โทร020-078-1111
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะติดตามข่าวกันนะคะในเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับคุณโจอรชุนดิฉันอนรินทร์นะคะมาแทนคุณยศนัชรุตเพราะว่าไปช่วยน้ำท่วม
2: ลงพื้นที่อยู่นะครับแล้วน้ำท่วมเนี่ยก็ท่วมมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับหลายพื้นที่เนี่ยน้ำลดลงไปนิดหน่อยบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดและบางพื้นที่น้ำมาเติมด้วยซ้ำนะครับอย่างเหตุการณ์ที่ฉะเชิงเทราปรากฏว่าช่วงดึกที่ผ่านมาของเมื่อคืนนี้เลยกู้ภัยเนี่ยต้องไปช่วยพาคุณยายวัย78ปีออกจากบ้านอยู่คนเดียวแล้วน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับ
4: แต่ว่ามือไม้ก็ยังได้อยู่ไหมอ
5: ะไรนะ
6: เขาไม่มีไฟเลย
5: ไม่มีไฟไม่เป็นไรหนูมีไฟที่เรือหนูมีไฟ
7: จับคอผมไว้สองมือเออนั่นละ
2: คิดดูว่ามืดก็มืดนะครับแล้วอยู่คนเดียวด้วยน้ำก็มาเรื่อยๆนะครับจุดนี้ก็คือที่บางคล้าของฉะเชิงเทราแล้วก็พอกู้ภัยได้รับแจ้งเนี่ยก็เนี่ยนั่งเรือไปช่วยพาคุณยายออกจากบ้านนะครับซึ่งตอนที่กู้ภัยไปช่วยคุณยายเนี่ยชาวบ้านคนอื่นๆในพื้นที่ก็เริ่มเก็บข้าวเก็บของนะครับแล้วก็ลุยน้ำออกมาคือคุณยายท่านอายุเยอะแล้วก็เลยลุยน้ำค่อนข้างยากน้ำสูงด้วยนะครับคนในพื้นที่ก็จะไปอยู่ศูนย์พักพิงทีนี้มีชาวบ้านซอยสุขใจที่ปราจีนนี่แหละคือได้เห็นทีมข่าววันสร้างสุขเนี่ยเราส่งน้องใบเตยไปปรากฏว่าพอเห็นทีมข่าวร้องไห้ด้วยความดีใจเพราะว่าความช่วยเหลือมาถึงแล้วครับ
8: ข้าวสารเด็ดไอ้รุ่นแม่หน่อยขอบคุณมากดูข่าวอยู่ดูข่าวอยู่ดูข่าวเมื่อคืนนี้ก็ดูข่าวอยู่ขอบคุณมากเลยเรื่องครั้งแรกครั้งแรกของที่เข้ามาไม่มีเลยค่ะ
9: มันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริงๆมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว
10: มันหนัก
9: มากเกินมา61ปีนี้แม่ไม่เคยเจอแบบนี้เลยไม่เคยเจอเลยค่ะเนี่ยครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกจริงๆเลยเราไม่คิดเลยว่าจะถึงขนาดนี้เราไม่คิดจริงๆพอเห็นมาพอเห็นมันสร้างสุขมาดีใจมากรู้ว่าเป็นรถกู้ภัยมาก็ดีใจว่าเออมีกู้ภัยเข้ามาหาเราแล้วนะแต่ไม่คิดว่าเป็นวันสร้างสุขพอเห็นว่าเห็นป้ายวันสร้างสุขแม่ยิ่งดีใจมากพ่อแม่ดูทุกวันว่าเออเมื่อไหร่จะถึงเรามั่งเนาะเมื่อไหร่จะถึงเรามั่งอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกๆคนนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมาก
2: เนี่ยให้กำลังใจคุณแม่จินดานะครับเพราะว่าอยู่กับน้ำมาหลายวันแล้วก็ความช่วยเหลือมันมาไม่ถึงวันเนี้ยทีมข่าววันสร้างสุขก็น้องใบเตยนะครับกับทีมงานก็ลงไปก็เจอคุณแม่แล้วให้กำลังใจจริงๆนะเพราะว่าน้ำมันเข้าใจเลยอ่ะแล้วน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวพอมันลดปุ๊บนี่แหละสิ่งที่คุณแม่จินดาเป็นห่วงว่าชีวิตหลังน้ำลดมันจะยังไงเพราะว่าข้าวของเนี่ยมันเสียหายไปเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยมันอาจจะเหลือแค่พวกเสื้อผ้าเอกสารนะครับก็มืดแปดด้านเหมือนกันนะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วก็ในซอยสุขใจตรงเนี้ยชุมชนท้ายตลาดหลวงมีชาวบ้านประมาณ10หลังที่เป็นญาติกันเด็กผู้ใหญ่40ชีวิตเนี่ยเขามาอยู่ในบ้านหลังเดียวที่เป็นบ้านบนเนินสูงหน่อยแต่ว่าน้ำล้อมนะฮะอยู่แบบเนี้ยมาเป็นอาทิตย์แล้วทีนี้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยคุณป้าอารีบอกน้ำมันมาเร็วมากจนเก็บของไม่ทันเครื่องใช้ในบ้านนะพังเสียหายหมดเลยครับ
11: หลังเนี่ยที่ยังเป็นไอ้นี่อยู่ค่ะยังพออยู่กันได้แล้วก็มาอาศัยนอนกับเขาแล้วก็จะมีอีก2หลังที่จมน้ำแต่เขาก็ย้ายไปอยู่บ้านญาติก็จะมีแค่นี้ค่ะก็ประมาณ40คนแล้วก็เด็กทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่40คนที่อยู่ชุมชนตรงนี้ค่ะไอ้เรื่องเงินเยียวยามันไม่แน่ใจไงว่าเขาจะให้ไหมเพราะว่าเห็นทางรัฐเขาบอกว่าจะมีเงินเยียวยาช่วงแรกอ่ะ 9,000 บาทแต่ก็ลงไปแล้วลงไอ้ของทางรัฐไปแล้วก็ลงทะเบียนกันหมดแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเขามีระบบผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแต่ของพวกป้าๆผูกกับเบอร์โทรศัพท์หมดแล้วเราจะต้องแก้ไขยังไงเขาก็ไม่เห็นบอกอะไรเลยอ่ะว่าเราจะได้มั้ยอันเนี้ยก็คืออยากให้อยากให้เขาชี้แจงเรื่องเนี้ย
2: ก็เป็นคำถามจากชาวบ้านแหละที่เขาเดือดร้อนอยู่นะครับว่าการเยียวยาหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันจะเท่าไหร่มันจะยังไงแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับตอนนี้เนี่ย อาจจะยังไม่ทันได้นึกถึงเรื่องของการเยียวยาหรอกเพราะต้องเอาชีวิตออกจากบ้านก่อนติ ดน้ำท่วมสูงอยู่
3: เพราะว่าในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยบางจุดเนี่ยท่วมถึง2เมตรนะคะไปคุยกับคุณป้าท่านหนึ่ง60ปีบอกเลยบางคนบอกว่าแหมของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่จริงๆแล้วความเป็นอยู่หลังจากที่น้ำลดการฟื้นฟูหลังจากนี้จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงค่ะ
6: แฟนก็บอกว่าไม่เป็นไรของนอกกายแล้วเดี๋ยวไม่ตายหาใหม่ได้หมดน่ะเรียกว่าน่าจะเป็นศูนย์เลยลูกน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วที่เขาเรียกโบราณว่ามูลน้ำน่ากลัวมากบอกเกิดมาไม่เคยเจอบอก
3: นี่คุณป้าประทวนใจยงอายุ60ปีบอกไม่เคยเจอเลยนะคะก็จำใจต้องทิ้งบ้านมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบทุกภัยค่ะอยู่ที่กองพันทหารราบที่2ที่ปราจีนบุรีนะคะบ้านคุณป้าท่วมถึงหลังคาคุณประชุนมาไปหมดเลยค่ะทีวีตู้เย็นอาหารที่ตุนไว้รถก็เสียหายต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ส่วนการเยียวยาคุณป้าบอกได้ยินว่านายกจะช่วยเหลือรอบแรก 9,000 แม้เห็นว่าจะไม่เพียงพอกับความเสียหายแต่ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะและหวังว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนหลายคนตอนนี้ไปอยู่ศูนย์พักพิงแล้วค่ะแต่มีบางคนต้องยอมรับเลือกจะอยู่ใกล้ๆบ้านเพราะว่าห่วงบางคนทิ้งไม่ได้อย่างคุณลุงวอนสินาอายุ73ปีบอกผมใช้วิธีคือนอนท้ายกระบะนี
2: ่
3: ชีวิตความเป็นอยู่เพราะอะไรคะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว
2: ห่วงหมาแมว
3: คนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจะเข้าใจหัวอกดีนะคะเพราะว่าเขาบอกก็เหมือนหมาแมวมันก็เหมือนคนนั่นแหละเพียงแค่มันพูดไม่ได้ส่วนน้ำท่วมตอนนี้ข้าวของเสียหายทั้งหมดนะคะไปขายของก็ไม่ได้กว่า1อาทิตย์แล้วอาหารของตัวคุณลุงเองอาหารของสัตว์ก็เริ่มขาดแคลนอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้วยค่ะ
10: ไปได้ไงหมาแมวนอกต้องเรียกมันราคาเนี่ยมันจะแดงมันเถอะสงสารมันไม่กินอะไรก็ห่วงมันหมาอีก3ตัวเป็นง่อยอีกตัวจวงนึงเนี่ยดูบ้านนี้4ตัวตายไปตัวแล้ว
12: เราก็ไม่กล้าทิ้งมัน
10: เมื่อทิ้งมันก็เลี้ยงมันมาแล้วเนาะพอเราได้กินก็มองหน้าขอกินให้กินก็ตะกิดจะกินข้าวเราก็รักมัน
2: ก็ทิ้งไม่ได้นะครับไหนๆก็น้องใบเตยไปแล้วนี่มอบถุงวันสร้างสุขให้นะครับเราลงพื้นที่ไปเราก็เอาถุงนี้ไปช่วยเหลืออย่างน้อยก็บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับแล้วปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยกู้ภัยเขาบอกอย่างนี้เขาแจ้งข้อมูลความลำบากในการเข้าไปช่วยคือบางจุดมันไกลนะครับอย่างน้องใบเตยไปเนี่ยทั้งวันเลยนะ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยพาชาวบ้านออกมาได้ไม่เยอะเพราะบางจุดน้ำมันลึกด้วยมันเชี่ยวด้วยแล้วมันไกลด้วยนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยพาชาวบ้านออกมาได้วันละประมาณ70คนแค่นั้นเองนะครับแล้วบ้านที่มีคนอยู่เนี่ยเทศบาลเขาก็เหมือนส่งข้อความหรือประกาศขอให้แขวนเสื้อสีสดให้เห็นได้ชัดว่าานี่บ้านหลังนั้นมีคนอยู่นะคล้ายๆกับแขวนธงอ่ะแต่เป็นเสื้อสีสดเพื่อขอความช่วยเหลืออันนี้ก็คือลุ่มน้ำปราจีนบุรีที่ยังคงมีปัญหาวันนี้นะครับแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยก็สถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าบางจุดอาจจะน้ำเริ่มลดแต่น้ำมันจะไปต่อนะครับไปดูลุ่มน้ำเจ้าพระยากันบ้างนะครับเพราะว่าเจ้าพระยาเองเนี่ยก็ยังคงมีมวลน้ำการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลายพื้นที่ก็กระทบแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยอย่างเช่นที่สุพรรณบุรีที่สุพรรณเนี่ยทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยเนี่ยลงพื้นที่ไปตรงนี้นะครับหมู่2ตำบลเจดีที่อู่ทองเพราะมีผู้เสียชีวิตนะครับไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับซึ่งลูกชายบอกอย่างนี้ว่าคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยคุณพ่ออาจจะเดินออกมาดูน้ำรอบบ้านนะครับเก็บข้าวเก็บของแล้วเป็นลมแล้วก็อาจจะจมน้ำครับ
13: แกอยู่ครับแกก็เดินอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยเหรอครับก็ตอนที่คุยกันอยู่ในน้ำใช่ไหม
14: ไม่อยู่ในบ้านนะครับ
13: อันนี้เหมือนว่าแกเดินออกมาดู
14: เดินออกมาดูครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้เดินน่าจะไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะออกไปข้างนอกเขาต้องใช้เรือ
13: ครับ
14: ไปเดินเก็บของก็ดูแก
2: นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่

0: ที่สุพรรณบุรีต่อที่ชัยนาทชัยนาทหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้4ตำบลของหาดอาสาอำเภอสัพพยาท่วมแล้วนะครับหนึ่งในบ้านหลังที่ท่วมก็คือคุณเชนนะครับก็คือคุณลุงแกก็เป็นผู้พิการแขน2ข้างขาขวาก็ขาดนะครับมันมีไส้เดือนดินนะปัญหาเกิดขึ้นคือไส้เดือนมันหนีน้ำเข้ามาอยู่ในบ้านกับคนนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเดือดร้อนซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะครับต้องย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น2เพื่อความปลอดภัยครับ
1: 3,000ขึ้นไปประมาณ 3,000 น่าอยู่ได้ตรงนี้ถ้า 3,000 ขึ้นไปแล้วนะถ้าปล่อยเกิดจะพยาปล่อยเกินคนนั้นนะ
2: ถ้าเกิน 3,000 ถ้าเกิน 3,000 ต้องขึ้นบ้าน
1: น้ำขึ้นเพิ่งขึ้นเข้าวันนี
2: ้น้ำเข้าวันนี
1: ้
2: แล้วเส้นเดือนก็เต็มไปหมดเลย
1: เมื่อวานน้ำยังไม่ขึ้นถึงนี่เมื่อวานขึ้นแค่ตรงนี้ตรงนี้มันก็เพิ่งเริ่มเข้าบ้าน
2: เส้นเดือนหนีน้ำรอบบ้านเลย
1: ค่ะรอบบ้าน
2: เยอะมาก
1: งงหลังเต็มหมด
3: ลพบุรีกันหน่อยนะคะรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาก็ทำให้คลองชลประทานชัยนาทป่าสักระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มระบายปรับการระบายน้ำกรมชลเนี่ยก็ระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่ก็ทำให้ชุมชนริมคลองระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 20-50 ซมอย่างที่อำเภอบ้านหมี่อะค่ะมวลน้ำที่ขังจากเดิมอยู่แล้วจากพื้นที่ทุ่งบ้านหมี่ตอนนี้ไม่สามารถระบายลงคลองชัยนาทป่าสักได้น้ำเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนสถานที่ราชการโรงเรียนไปหมดเลยนะคะวัดท่วมหมดแล้วชาวบ้านต้องใช้วิธีแบบนี้พายเรือในการเข้าออกนะคะขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองลพบุรีขึ้นธงแดงแล้วแจ้งเตือนแล้วนะคะก็ยกของขึ้นที่สูงใครมีรถเคลื่อนย้ายรถได้ย้ายซะแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยอยุธยากันหน่อยระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคะได้รับผลกระทบก็คือตำบลแคตกในอำเภอบางไทรชาวบ้านตอนนี้ทยอยปิดร้านแล้วค่ะแล้วก็ซ่อมแซมยาเรือเตรียมรับสถานการณ์แล้วส่วนที่บ้านใหญ่ผักไห่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะเข้าของเครื่องใช้ก็ลอยไปกับน้ำไม่เว้นแม้แต่องค์เขาบอกว่าน้ำเยอะขนาดนี้องค์ยังลอยชาวบ้านก็ต้องช่วยกันทำสะพานไม้ชั่วคราวดูสะพานไม้ชั่วคราวกันหน่อยใช้เป็นเส้นทางเดินทางเข้าออกจากตัวบ้านเพราะว่าไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมนานแค่ไหนค่ะ
4: เสร็จแล้วเดินแล้วน้ำมันขึ้นเยอะไหมวันนี้
5: เยอะสิวันนี้ขึ้นเยอะกลางวันเยอะกลางคืนไม่ค่อยขึ้นพอตีสามตีสองจะลุกดูกันประจำไม่ค่อยขึ้นแต่กลางวันเนี่ยขึ้นเยอะมากก็ต้องทำสะพานไปเมื่อเร็วๆเนี่ยเนี่ยก็ต้องขยับแก
4: พอน้ำขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ่งเอิงก็ลอยหมดเลย
5: ลอยก็กดจมน้ำไปสิมันได้ไม่ไปไหน
4: แล้วนี่กำลังทำอะไรอ่ะ
5: ทำให้ที่ทางเดินออกมาไงจะได้เดินมาออกมาสะดวก
4: แล้วกี่วันเนี่ยน้ำเข้ามาด้วย
5: โอ้โหบางทีก็เป็นเดือนกันเหมือนกันนะ
4: ถ้าอยู่นะ
5: เออวันที่แล้วก็สองสามเดือนละมั้ง
0: น้ำเขื่อนระบายมาเยอะนะครับแล้วช่วงนี้ยังคงต้องเร่งพร่องน้ำด้วยจากอยุธยาเข้ากรุงเทพหน่อยกรุงเทพเนี่ยก็ช่วงนี้ฝนอาจจะห่างหายไปแต่ว่าพอตกปุ๊บนอกจากฝนแล้วลูกเห็บถล่มอีกรอบหนึ่งครับ

0: ตรงจุดนี้ชาวบ้านที่ซอยสายหยุดหรือว่าพหลโยธิน48ในเขตบางเขนถ่ายคลิปเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้เลยถ้าจำกันได้ก่อนหน้านั้น2วันก็เพิ่งมีลูกเห็บตกในกรุงเทพ
1: แถวลาดพร้าวนะคะ
0: พร้าวซอยเสือใหญ่รัชดาแถวบางเขนก็มีเหมือนกันนะครับก็คือกลายเป็นว่าช่วงนี้อาจจะเจอบ่อยหน่อยกับลูกเห็บที่ตกในกรุงเทพนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคุณผู้ชมที่โลตัสไปดูโลตัสหลัก4ฝนตกหนักครับทำให้เกิดอะไรต้นไม้มันหัก
1: หักเลย
0: หักขวางพื้นที่เลยนะครับเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บแล้วก็พอฝนมันซาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาจัดการตัดต้นไม้ที่มันขวางอยู่เพื่อจะให้ชาวบ้านเนี่ยเปิดทางใช้งานได้ตามปกติ
1: ค่ะไปดูชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายเขตดอนเมืองเจอทั้งฝนลมกระโชกแรงเหมือนกันนะคะมีคนใช้ Facebook เผยแพร่คลิปภายในร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งลมแรงขนาดที่ว่าขนมที่วางอยู่บนชั้นเนี่ยร่วงหล่นลงมาค่ะ
2: โอ้ลมพัดแรงเลย
1: เดือดร้อนกันไปนะคะส่วนน้ำท่วมที่ถนนพหลโยธินเขตสายไหมต้องบอกว่ายังน่าห่วงเพราะว่าท่วมต่อเนื่องเข้าสู่วันที่10แล้วระดับน้ำประมาณ40เซนติเมตรแล้วพอน้ำเน่านานๆกลิ่นเหม็นมาแล้วเน่าแล้วนะคะปากซอยพหลโยธิน62ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกคอปอช่วงหน้าโรงพยาบาลบีแคร์ถึงพหลโยธิน58ฝั่งขาออกค่ะยังมีน้ำล้นผิวการจราจรนะคะรถเล็กมอเตอร์ไซค์ยังไม่สามารถจะสัญจรได้บางส่วนก็พี่น้องประชาชนลุยน้ำออกมารอรถโดยสารกันแล้วนะคะต้องไปทำงานชีวิตต้องเดินต่อไปแล้วก็ต้องลุยน้ำกันแบบนี้ก็อยากจะให้เร่งระบายน้ำกันด้วยอีกจุดที่น่าเป็นห่วงนี่บ้านแม่ดิฉันเองนะคะหมู่บ้านกฤษฎานคร25ถนนก๊อฟวิวคลอง3วาอาทิตย์นึงเต็มๆแล้ว
0: น้ำ
1: เสาที่แล้ว
0: เปลี่ยนสีแล้วยัง
1: เน่าแล้ว
0: มีกลิ่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เหม็นแล้วทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่ไกลกันแล้วก็เข้าออกลำบากก็ฝากด้วยนะคะช่วยระบายน้ำจุดนี้กันหน่อยค่ะ
0: เนาะก็คือพอมันน้ำมันสูงแบบนี้ผู้ป่วยก็ลำบากเข้าไปอีก
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ต้องจ้างรถอ่ะ 1,500 2,000
0: ยังไงก็
1: เพื่อจะไปซื้อยา
0: ฝากดูแลจุดนี้เพื่อจะได้ระบายน้ำพร่องน้ำให้เร็วที่สุดนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือว่าในจุดที่น้ำมันลงแล้วเนี่ยนะก็คือมีชาวบ้านผู้สูงอายุเนี่ยไปขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เขตว่าแบบช่วยดูให้หน่อยมันทำยังไงเจ้าหน้าที่ก็มีอารมณ์นะครับก็ไปดุจนทำให้คุณลุงคุณตาท่านหนึ่งร้องไห้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นว่าก็เป็นสิ่งที่ผู้ว่าเองก็ต้องมากำชับแล้วก็ขอโทษคือเมื่อวานเนี่ยในที่ประชุมปภ.เพราะนายกเนี่ยจะประชุมปภ.ทุกเช้าก็เรียกมาเพื่อสรุปเหตุการณ์นะครับนายกเนี่ยก็เหมือนกับได้รับรายงานแล้วแหละว่ามีเจ้าหน้าที่ดุชาวบ้านนะครับเรื่องของมันต้องยื่นยังไงชาวบ้านเขาไม่เข้าใจไงนายกก็เลยกำชับว่าต้องใช้การสื่อสารกับชาวบ้านด้วยใจนะเห็นใจเขาหน่อยแล้วอย่าไปดุอีกนะครับปรากฏว่าตอนที่นายกให้สัมภาษณ์อยู่ด้านนอกนะยืนสัมภาษณ์อยู่ด้านนอกเนี่ยนายกหันไปหาใครหันไปหาปลัดมหาดไทยเหมือนนายกเข้าใจว่าคนมหาดไทยเนี่ยไปดุชาวบ้านหรือเปล่าปรากฏผู้ว่าชัดชาติอยู่ด้านหลังบอกว่าลูกน้องผมเองครับ
3: เดี๋ยวต้องกำชับไปนะครับต้องไม่ดุแน่นอนนะครับต้องมีแต่ถูกดุนะครับ
4: ท่านประหลัดอยู่เปล่า
3: ลูกน้องไปดุใคร
5: ผมครับลูกน้องผมคร
3: ับ โอเค
5: กรทมกำชับ
3: แต่ท่านผู้ว่ากำชับ
0: ผู้ว่าก็กำชับผู้ว่าชัดชาติบอกแบบนี้เลยว่ากรณีที่ว่ามีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดกระบังดุเพราะว่าคุณลุงท่านนึงเนี่ยไม่เข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์นะครับผู้ว่าบอกเนี่ยได้รับรายงานแล้วกำชับไปแล้วว่าที่เจ้าหน้าที่ต้องพูดดีๆอย่าให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีกต้องกราบขอโทษประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ
6: ไปลงทะเบียนแล้วเจ้าที่เขตราชกระบังพูดไม่ดีกับประชาชนนะก็ได้กำชับแล้วอย่างเงี้ยห้ามไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็ต้องขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุด
1: รองผู้ว่ากทม.คุณทวีดากมลเวชก็ขอโทษเหมือนกันนะคะกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดกระบังอาจจะพูดจาไม่เหมาะสมกับผู้ประสบภัยที่ไปขอรับเงินเยียวยามีการตักเตือนเจ้าหน้าที่เรียบร้อยกำชับให้รับฟังประชาชนให้มากขึ้นค่ะ
7: คือก่อนอื่นเลยอาจารย์ต้องขอโทษคุณลุงคนนั้นจริงๆนะคะไม่ว่าเจ้าหน้าที่อาจารย์จะแบบตอบอะไรยังไงอาจารย์ถือว่าเราไม่ควรทำอะไรแบบนั้นทั้งสิ้นไม่ว่าคำอธิบายนั้นจะเป็นยังไงก็คือว่าอาจารย์ขอโทษแทนเจ้าหน้าที่ก่อนเลย คือเขาเสียหายก็แย่อยู่แล้วอะคือพอมาถึงอะฝั่งเราต้องผ่อนหนักผ่อนเบากว่านั้นอีกไม่ว่าจะคำจะอธิบายจะเป็นยังไงอาจารย์ขออนุญาตขอโทษแทนแล้วก็อาจารย์ได้บอกแจ้งสำนักงานเขตตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะว่าเวลาตอบคำถามให้อธิบายค่อยๆอธิบายเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากแล้วมันยุ่งยากจริงๆดูอย่างวันเนี้ยต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยตอบมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนจะเข้าใจได้โดยง่ายก็ตักเตือนแล้วเรียบร้อยค่ะ
1: ส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยเจ้าของบ้านและผู้เช่าจะมีหลักเกณฑ์แตกต่างกันยังไงนะคะเรื่องนี้รองผู้ว่ากทม.บอกว่าเจ้าของบ้านที่พักอาศัยอยู่จริงสามารถขอค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์แต่หากเจ้าของบ้านปล่อยเช่าอันนี้จะไม่ได้รับค่าซ่อมแซมในส่วนนี้ขณะที่ในส่วนผู้เช่าอันนี้ไม่สามารถขอค่าซ่อมแซมบ้านได้นะคะแต่คุณไปสามารถขอความช่วยเหลือในหมวดอื่นเช่นค่าเช่าที่พักชั่วคราว 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนก็คือสูงสุด 6,000 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพค่าดำรงชีพค่ารักษาพยาบาลแต่ต้องมีหลักฐานมาประกอบส่วนรถยนต์หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เสียหายจากน้ำท่วมแล้วไม่ได้ใช้ประกอบอาชีพลองไปฟังดูค่ะ
7: ผู้เช่าที่เช่าอยู่ในบ้านบังเอิญใช้สถานที่นั้นในการสมมติเป็นร้านอาหารแล้วมีอุปกรณ์อะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะอยู่แล้วแสดงให้เห็นว่าอาชีพคืออาชีพทำอาหารแล้วอุปกรณ์เสียหายอ่ะยื่นมาอันนี้ผู้เช่าได้แน่สเต็ปต่อไปถ้าผู้เช่าประกอบอาชีพอื่นเช่นเป็นคนที่ใช้อุปกรณ์ประกอบอาชีพบางอย่างเช่นเป็นวินเป็นไรเดอร์หรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพเนาะโดยปกติถ้าไม่ได้ประกอบอาชีพเนี้ยพาหนะเราไม่ได้จ่ายเนาะแต่ถ้าเกิดใช้แล้วมีหลักฐานว่าท่านเป็นผู้ประกอบอาชีพท่านเช่าบ้านนั้นอยู่มอไซค์ท่านจมน้ำไปเพราะท่านประกอบอาชีพไม่ได้อันนี้ยื่นได้ไอ้เรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านเนี่ยโดยปกติเลยเนี่ยจ่ายให้กับเจ้าของบ้านเท่านั้นเนาะจ่ายให้กับเจ้าของบ้านเท่านั้น
1: ยื่นคำร้องก็สามารถดำเนินการภายใน90วันหลังจากนี้นะคะก็ประมาณอีก2เดือนครึ่ง
0: แต่ว่าพอยื่นไปแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ได้รับเงินเร็วๆเพราะว่าพอน้ำลดน่ะมันเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอะไรต่างๆมันตามมาอย่างเช่นอีก1ชีวิตที่คลองจันถึงแม้ว่าน้ำมันจะลงไปแล้วแต่ปรากฏคือหลายคนเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ทำมาหากินอย่างเช่นคนขับแท็กซี่เนี่ยพอน้ำมันลดอ่ะรถมันก็พังเนี่ยอย่างแท็กซี่คันนี้ครับพอน้ำลดปุ๊บรีบออกมาเปิดเลยนะเปิดรถระบายน้ำออกมาแล้วก็หลังจากนี้ต้องหาทางในการซ่อมกันต่อนะครับคนขับแท็กซี่ชื่อพี่วิทวัฒน์นะครับบอกว่าเนี่ยไอ้วันที่มาสตาร์ทรถไม่สตาร์ทวันที่น้ำลดไม่กล้าสตาร์ทรถเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวสตาร์ทปุ๊บทีนี้ระบบพังเลยไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะครับประเมินเบื้องต้นว่าน่าจะต้องซ่อมเนี่ย 2-30,000 บาทหรืออาจจะแพงกว่านั้นนะครับรถเนี่ยทำประกันชั้น3มันไม่ครอบคลุมน้ำท่วมอยู่แล้วแล้วก็รถคันนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินรายได้เฉลี่ยต่อวันเนี่ย800-1,000ดูแลเมียกับลูก2คนตอนนี้พอรถใช้ไม่ได้รายได้ก็หายซ้ำยังต้องควักเงินมาซ่อมรถอีกครับ
5: เดียวเลย
8: ไม่น้ำท่วมก็ขาดรายได้ไปเลย
5: ใช่ขาดรายได้เลยก็ต้องหาหยิบยืมทั้งบ้านก่อนใช่ฮะ
8: แล้วกว่าจะกลับมาขับได้เนี่ยรถไปซ่อมอีกเนี่ยพี่คิดว่าเราจะน่าจะกลับมาขับได้อีกเนี่ย
5: สถานการณ์ก็คงจะเยอะนะรถเยอะรถเยอะด้วยแหละก็ต้องดูเวลาเขาด้วย
8: ขี่รถอีกหลายคันก็น้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหม
5: ใช
8: ่โหมันก็กินเวลานานแล้วเรามีรายได้จากการขับแท็กซี่อย่างเดียว
5: ใช่อย่างเดียวเลยตอนนี้เหนื่อยเลยต้องเห็นรถก
8: ็
5: ถ้ามีเสริมก็ดีนะ
8: แบบว่าให้เราได้ขับไปก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
5: ใช่ฮะ
0: คือเห็นสภาพแล้วเขาอ่อนเลยอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็นอกเหนือจากพี่คนขับแท็กซี่แล้วเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีคำถามมาก่อนหน้านี้แหละคือเขาไม่ค่อยแน่ใจว่าลักษณะที่น้ำล้อมแบบนี้แล้วน้ำไม่เข้าบ้านไงไม่เข้าห้องแต่มันล้อมทั้งหมด
1: กระทบการเดินทาง
0: มันกระทบกับชีวิตมันทำให้ชีวิตเนี่ยไม่เป็นปกติแน่นอนแต่จะได้เงินหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาให้คำตอบนะแต่ว่าอยากให้ชาวบ้านเขาได้สะท้อนความรู้สึกกังวลตรงนี้ก่อนครับ
9: รถนี่ก็คือแบบว่าชาวแฟลตคลองจันเนี่ยเสียหายกันเยอะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงเนี้ยเราก็มองว่าเพราะว่าแฟลตอ่ะมันอยู่ที่สูงอยู่แล้วไงคนอยู่ที่สูงบนอาคารนึกออกปะมันบางทีแบบว่ามันไม่ได้เข้าไปเหมือนบ้านอ่ะน้ำท่วมเพราะฉะนั้นอ่ะเรามองว่าเราควรจะได้ไอ้ตรงเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมรถใช่ช่วยเยียวยาสักหน่อยอะไรเงี้ย
10: อันนี้ก็คืออยากให้รัฐบาลคิดใหม่ถ้าคุณคิดว่าไอ้ 9,000 ต้องให้ผู้ที่เสียหายจริงๆคุณไม่ต้องให้เขาถึง 9,000 ก็ได้สัก 5,000 หรือ 4,000 ก็ได้อันนี้ก็คืออยากให้รัฐบาลนะคะคิดนิดนึงอะค่ะว่าควรที่จะมีให้เขาด้วย
1: สำหรับเกณฑ์เยียวยานะตอนนี้นะคะผู้ประสบภัยน้ำท่วมถ้าเป็นเหตุก่อน1ตุลาคมเราใช้เกณฑ์เดิมของปภ.แต่หากเป็นเหตุใหม่ตั้งแต่1ตุลาคมแล้วก็มีการประกาศเขตภัยพิบัติใหม่อันนี้จะเข้าโครงการประกันภัยพิบัติรับเบื้องต้น 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีบ้านหรือว่าห้องพักไม่ถูกน้ำท่วมแต่ว่าน้ำล้อมอ่ะค่ะก็ยังมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาผู้สื่อข่าวไปเจอคนที่เดือดร้อนนะคะก็มีการยืนยันบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอครม.อนุมัติก่อนค่ะ
11: ที่เป็นแฟลตอะอย่างแฟลตของจันเนี่ยเขาเป็นห้องอะอันนี้เขาทำไงคือเขาไม่ได้ท่วมเขาอยู่ข้างบนอะ
12: ชั้น3ชั้น2
13: ความจริงมันต้องได้ในส่วนนี้น้ำล้อมนะครับน้ำล้อม
14: น้ำล้อม7 วัน
13: นะครับก็จะได้รับเงินเยียวยา
11: เขาจะได
13: ้
11: 9,000ด้วย
13: ต
12: ั
13: วเลขเน
12: ี่
13: ยนะคร
12: ับ น้ำล้อม
13: จะรอทางเข้าคอรมออันนี้ของเก่าก
11: รณีที่3-4ที่เพิ่มเข้าไปในวันอังคารนะคะคอรมอถ้าเป็นน้ำล้อมคอรมอแล้วก็อีก25จังหวัดได้5,000น้ำล้อมสูงชั้น2ไปอย่างยกตัวอย่างคือชั้นที่เขาไม่ท่วมเขาก็จะได้5,000ถูกไหมครับถูกต้อง
12: รวมไม่ถึง
13: โอเคร
12: วมไม่ถึงในหมู่บ้านด้วย
11: ต้องรวมด้วยนะครับ7 วันด้วย
0: เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เบาใจนะครับว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแฟลตที่สูงถึงแม้น้ำไม่เข้าห้องแต่ว่าน้ำล้อมเนี่ยได้รับเงินเยียวยาเดี๋ยววันอังคารนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.กันอีกทีนึงนะครับและก็ในสัปดาห์ที่จะถึงตั้งแต่วันนี้ด้วยซ้ำนายกย้ำเลยนะครับว่าฝนมันจะตกหนักอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งนายกเนี่ยประชุมนะผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับไปยังผู้ว่าหลายประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับคือจริงๆมันก็ตกตั้งแต่ในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับนายกย้ำแบบนี้นะครับว่าภาคใต้เนี่ยตอนนี้ฝนมันตกอาจจะแบบไม่ได้ตกหนักเหมือนพื้นที่ภาคอื่นน้ำยังไม่ท่วมแต่ให้ผู้ว่าภาคใต้ไปทบทวนแผนเผชิญเหตุ

0: กำชับเรื่องการอพยพกรณีที่มันเกิดน้ำท่วมหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขึ้นนะแล้วก็มีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมครับ
1: ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ได้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
0: ตอนนี้นายกก็กำชับนะครับว่าพร่องน้ำแล้วก็เตรียมรับฝนที่กำลังจะมานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เลยขณะเดียวกันวันนี้ทีมงานวันสร้างสุขนะครับก็ลงพื้นที่ไปนะครับเพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยน้ำยังคงท่วมอยู่เลยคุณผู้ชมคุณเดียวนะครับพี่เดียวของเราเนี่ยนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการวัน31แล้วก็มีคุณยศนัสรุตนะครับมีนักแสดงคุณภาคินคุณต้นอัครเดชคุณเนสคุณรัชนกเหล่านี้นะครับจากแกรมมี่โกรลงพื้นที่ไปช่วยมีบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสานะครับจากทางหลักสูตรเขาเรียกว่าประกาศนียบัตรเพื่อการสื่อสารทางการแพทย์นะครับก็ไปแล้วก็ไปให้ความช่วยเหลือนะครับหมู่บ้านการเคหะธานี4เขตสะพานสูงของโรงครัววันสร้างสุขก็ประกอบอาหารแล้วก็ไปแจกชาวบ้านกันนะครับซึ่งชุมชนแห่งนี้น้ำท่วมต่อเนื่องมาเป็นอาทิตย์แล้วมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ 3,000 ครัวเรือนด้วยกันครับ
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมส่งต่อน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย 2,519 โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิไรวัฒน์พุทธินันท์นะคะสามารถบริจาคผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีขึ้นให้หน้าจอนะคะ925301313 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือว่าง่ายๆสแกน QR Code ผ่านทางหน้าจออัปเดตยอดบริจาคเมื่อตอนบ่าย 4:00 นเย็นเมื่อวานนี้อยู่ที่ 1,136,066 บาทนะคะต้องบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยกระทบหลายคนเลยเหล่าดาราก็เหมือนกันนะคะณเดชน์ยาย่าจะสร้างเรือนหอแล้วอยู่พัฒนาการ
0: โอ้จุดนั้นน้ำท่วมสูงด้วย
2: ต้องปรับแล้วนะคะต้องปรับแผนการสร้างส่วนคุณหมากคุณคิมค่ะปรากฏบ้านแม่ของคุณคิมโดนเต็มๆเลยนะคะที่สำคัญคือทั้งหมากปรินและคิมเบอรี่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับคุณแม่ด้วย ขณะที่อีกคนนึงต้องชื่นชมหัวใจนะคะพี่เอสุภชัยค่ะนอกจากจะทำเสบียงแจกแล้วตอนนี้เปิดพื้นที่ครัวบ้านเอให้เป็นจุดจอดพักรถชั่วคราวด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ว่าตอนนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวดีๆกับน้องเดียคนสวยกันค่ะ
3: ค่ะสวัสดีพี่ออนพี่โจนะคะวันหยุดแบบนี้เอาโปรดีๆมาฝากค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้โรงงานยกมาถึงที่นี่เอารังนกมาลดราคากับพี่ปอภาคภูมิค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับเดียครับสวัสดีสองท่านด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์ด้วยเหมือนที่เดียบอกครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานเนาะเอารังนกแท้มาลดราคากับแฟนรายการช่องวันโดยเฉพาะหลังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่ากับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณก็ถึงขั้นขนานนามนกว่านี่คือยาอายุวัฒนะเดียยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายแข็งแรงยิ่งกินอายุยิ่งยาวแต่เอาตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยซื้อรังนกบ่อยเพราะราคาแพง
3: อ
4: ่ะแพงขนาดไหนกล้องจับนะครับคือปกติหลายคนมักจะรอซื้อรังนกคือเฉพาะเหตุการณ์สำคัญเช่นปีใหม
3: ่
4: ตรุษจีนวันแม่เหมือนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะรังนกแพงอ่ะถามตรงๆรังนกไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45 ml เป็นรังนกขวดทองเดียก็เห็นราคาต่อขวดผ่านหูผ่านตาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย
3: ขวดทองแบบพรีเมียมมะ120พี่
4: 120ต้องมีเนาะ
3: ใช่
4: กลับไปที่เฟรมเดิมครับพอ120บาทเดียวตรงๆนะหลายคนว่าเอาเงินไปซื้อข้าวดีกว่ากินได้ 2-3 มื้อแต่รังนกผมย้ำอีกครั้งนึงนะยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งสดชื่นยิ่งกินร่างกายยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนก็ถึงขั้นขนานนามนกว่านี่คือยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยาวแต่เหมือนที่เดียบอกพอขวด120บาทหลายคนก็มีกระบวนการในการตัดสินใจยากมากแต่วันนี้โรงงานมาเองแล้วมาสดวันอาทิตย์ครับ 11:00 นอีก 15 นาทีปกติขวดนี้ประมาณ120บาทถูกมั้ยกล้องจับอันนี้เซตหลังนกหน่อยวันนี้ผมลองทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ120บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,440 บาทลดเท่าไหร่เดียถึงจะว้าวจาก 1,440 บาท
3: หนูขอเหลือประมาณ 1,200 ได้ไหม
4: 1,200 ใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่
4: พี่ปอให้ต่ำกว่านั้นฮะเอาแค่1,000เดียวนะปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทเดียขอ1,200พี่ปอให้1,000ฮะ
3: อุ้ย
4: แป๊บนึง
5: นะ850ค
4: ่
5: ะ
4: เดี๋ยวๆอะไรนะ
5: 850
4: เดี๋ยวๆรายการสดนะ10โมงก็อีก15ทีเดี๋ยวขวด120บาท
5: ใช่ค่ะ
4: 12ขวด1,440เดียขอ1,200

0: อ่ะ 1,000
1: วันนี้850ค่ะ
0: 850บาท
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวๆยืนยันเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมค่ะ
0: เหมือนช่วงปีใหม่ใช่มั้ยให้850บาทงั้นแก้เผ็ดโปรนักของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
1: เหมือนเดิมเลย
0: อ่ะนั่นเอาของแถมดีอ่ะ850บาทยังได้ของแถมเหมือนเดิม850บาทยังได้ของแถมเหมือนเดิมรังนกนะ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดถ้าขวดละอติมต่ำขวดละ100ก็ได้อ่ะ24ขวดยังต่ำต้องมี 2,000 กว่าบาท
2: ใช่
0: ยืนยันคือ
1: 850ค
0: ่
1: ะ
0: แล้ววิตามินรวมได้มั้ย
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวดีอ่ะ810บาทจะได้ของแถมเพิ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: ขออนุญาตเดียขออนุญาตกล้องอันนี้ยังแถมอยู่เนาะ
2: เต็มไปหมดเลย
0: อ่ะกล้องจะมาเดียอันนี้ปกติจะเก็บไว้ช่วงปีใหม่เนาะขอรายละเอียดขึ้นหน่อยครับนี่คืออะไรครับนี่คือดีมันติวิตามินคือการเพิ่มวิตามินรวมให้กับร่างกายซึ่งปกติร่างกายของเราต้องการวิตามินรวมอยู่แล
2: ้
0: วแต่หลายคนกินไม่ถึงพอกินไม่ถึงมันเกิดอะไรครับเดียสังเกตแบบนี้เวลาร่างกายขาดวิตามินคุณหมอจะบอกเลยว่าร่างกายมันจะอ่อนแ
2: อ
0: ไม่สดชื่นนอนไม่หลับตื่นมาไม่กระปี้กระเป๋าแต่ตัวนี้เป็นการเพิ่มมันติวิตามินคือวิตามินรวมให้กับร่างกายแล้วเวลาแถมวันนี้นะ810บาทคือแถมหมดนี่ถูกไหมเดียนับตามพี่ปอนะ1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่องและ5กล่อง
2: หูย5กล่อง
0: กินได้5เดือนนะ1กล่องบรรจุ30แคปซูลก็ได้1เดือน5กล่องกินได้5เดือนแต่เงื่อนไขนิดเดียวเวลาส่งให้ขออนุญาตเก็บกล่องช่วงงานเดียเห็นบนหน้าจอมั้ยเวลาแกะกล่องมาจะเป็นกระปุกให้ไป5กระปุกกินได้5เดือนแล้วตอนนี้เป็นการรวบรวมวิตามินที่ร่างกายต้องการกลับมาที่เฟรมเดียวแล้วถามความรู้สึกเดียหมดเนี้ยยืนยันที่850บาทและกินนะตัววิตามินรวมกินได้ถึง5เดือน
2: ค่ะ
0: อารังนก24ขวดที่กินได้เกือบ1เดือนเซตเนี้ยเกือบ6เดือนแล้วจ่าย850บาทส่งฟรีมั้ยฮะ
1: ส่งฟรีค่ะ
0: อ่ะส่งฟรีด้วยดีอ่ะถามความรู้สึกดีเห็นโปรนี้แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะ
2: มันเป็นเรื่องจริงเหรอคะเนี่ย
0: เรื่องจริงเรื่องจริงใช่มั้ย
1: จริ งค่ะ
0: อ่ะเรื่องจริงเดีย
2: คือเยอะมาก
0: เรื่องจริงๆอ่ะเพจโปรพร้อมยังเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: นั้นขอเพจโปรขึ้นมายืนยันเดียเดี๋ยวว่าเรื่องจริงเดียยืนยันที่850บาทคือเรื่องจริง
2: ค่ะ
0: รังนกแท้ขวดนี้เป็นขวดสีทอง24ขวด2โหลกินได้เกือบ1เดือนครับรังนกกินได้แข็งแรงกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับคนจีนก็ถึงขั้นขนานนามรังนกว่านี่คือยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวและผมให้วิตามินรวมนะ1กระปุก2กระปุก3กระปุก4กระปุกและ5กระปุกกินได้ถึง5เดือนฮะหมดหน้าจอเซตนี้กินได้เกือบ6เดือนจ่ายแค่850บาท902 06588ยังครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดกินได้เกือบ1เดือนครับวิตามินรวมเสริมให้กับร่างกายครับใครที่อ่อนแอเพลียไม่สดชื่นนอนไม่หลับลองเสริมวิตามินเข้าไปครับให้ไปกินฟรี5กระปุกและสูตรนี้ออกจากโรงงานมหาชนนะหมดหน้าจอแค่850บาท02ครับ06588ครับบางคนอาจจะลังเลเดี๋ยวตัดสินใจฝากเดียเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าหมดเนี้ยยืนยัน850บาทเฉพาะของแถมนี่ก็ว้าวนะ
2: ใช่คือพี่ปอให้เดีย 1,000 ตอนแรกนะเดียก็ว่าตกใจว่าเอ้ยมันลดเยอะแต่นี่คือ850นะทีมงานยืนยันมาแล้วนะใช่นะ
0: 850บาท
2: โอ้รังนก24ขวดแล้วเป็นขวดพรีเมียมนะ
0: สีทอง
2: แล้วก็วิตามินรวมอีก5กระปุก
0: ถูกต้อง
2: อุ้ยส่งฟรีมั้ยอ่ะส่งฟรี
0: และบริการเก็บเงินไปทางเอาเฉพาะวิตามินรวมท่านผู้ชมครับคนเราพออายุมากขึ้นโทษนะบางคนร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่ายวิธีการง่ายๆครับเสริมวิตามินให้กับร่างกายบางคนรับประทานไม่ถึงโดสจริงๆตัวเนี้ยเป็นการรวบรวมวิตามินรวมให้ฟรี5กระปุกกันได้5เดือน5เดือนตัวเนี้ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วก็ตัวนี้เราให้รานกแท้ขวดสีทองอีก24ขวดหมดนี่แค่850บาทก็02 06 5888ครับทุกคนมีคำถามครับว่าทำไมราคาถูกขนาดนี
2: ้ใช
0: ่ให้เดี๋ยวท่านผู้ชมดูโรงงานของเราหนึ่งวันนี้ผมมาแนะนำโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนผมย้ำในขีดเส้นใต้คำว่ามหาชนนิดหนึ่งคือโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
2: ์
0: เวลาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราสามารถดั้มราคาได้แต่มาตรฐานคงอยู่นะเพราะโรงงานเป็นมหาชนครับชื่อเต็มโรงงานของเราคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนอ่ะขอโปรรอบที่สองขึ้นเลยครับทุกผู้ชมตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้รังนกสูตรนี้ออกจากโรงงานมหาชนครับ24ขวด2โหลกินได้เกือบ1เดือน850บาทวิตามินรวมเสริมความแข็งแรงกับร่างกายฟรีอีก5กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทาง902 06588ครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดครับวิตามินรวมเสริมความแข็งแรงกับร่างกายอีก5กระปุกกินได้อีก5เดือนเซตนี้กินได้เกือบ6เดือนจ่ายแค่850บาท902 06588ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจยืนยันว่าหมดหน้าจอเดียว850บาทรังนกแท้2โหลแล้วก็วิตามินรวมฟรีอีก5กระปุกนะหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 06588ครับที่อยู่ส่วนประกอบรังนกขวดทองอีกหนึ่งครับรังนกสูตรนี้ผมย้ำว่าเป็นรังนกที่ออกจากโรงงานมหาชนและตัวนี้เป็นรังนกขวดทองครับเราเพิ่มปริมาณรังนกมากกว่าเดิม2เท่าเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าเราเพิ่มวิตามิน D3 ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มซิงค์สังกะสีต้านอนุมูลอิสระกับร่างกายและปรับปริมาณน้ำตาลลงถึง 25% และท่านผู้ชมครับ24ขวดคิดแค่850บาทของแถมก็มีและวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานด้วยเนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับชุดชมยืนยันนะฮะหมดหน้าจอยืนยันที่850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดครับ

วิตามินรวมให้ฟรี5กระปุกอันนี้ว้าวนะหมดหน้าจอแค่850บาท902-065-888ย้ำ902-065-888และวันนี้พิเศษครับใครเบิ้ล2ชุดมีของแถมให้โทรก่อน 11:00 น.กับอีก30นาทีผมย้ำเบอร์ท้ายก่อนดูเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์ต่อครับ02 965 888 850บาทส่ง

0: เทาพร้อมศาสตร์การนวดเล้นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นส่วนสายละครดูง่ายดูแล้วคลายเครียดก็ต้องนักตบวัดคกปังกับเรื่องราววุ่นของทีมวอลเลย์บอลที่ทั้งสนุกทั้งฮาดูได้แบบเพลินๆส่วนวัยรุ่นที่กำลังอินกับเรื่องหัวใจห้ามพลาดจูเลียตแอนด์จูเลียตค่ะรักแรกของสองสาวจากสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันความเข้มข้นของความขัดแย้งครอบครัวก็จะดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแถมยังรวมนักแสดงรุ่นใหญ่อีกเพียบด้วยยังมีละครซีรีส์อีกหลายแนวรวมถึงวันดีช็อตซีรีส์แนวตั้งตอนสั้นดูง่ายเดินเรื่องไหวเปิดดูเมื่อไหร่ก็จะมีเรื่องให้เลือกอีกเพียบเลยทั้งหมดนี้เปิดดูได้ที่แอปวันดีจะสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาหรือว่าชอบเรื่องใหม่ๆมีให้เลือกครบโหลดวันดีไว้ค่ะแล้วคุณก็สามารถจะเลือกเรื่องที่ตรงกับฟิลของคุณได้เลยนะคะ
1: พิเศษเลยสำหรับลูกค้า AIS นะคะเพราะโปรแรงประจำเดือนตุลาคมย้ำเลยลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับ
0: ตอนนี้หลายคนเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กำลังใจทั้งคนกรุงเทพและต่างจังหวัดเหล่าคนบันเทิงก็เช่นเดียวกันนะคะณเดชน์ยาย่าคู่รักโอ้โหเข้าใหม่ปลามันจะสร้างเรือนหออยู่พัฒนาการพัฒนาการน้ำท่วมหนักมากพี่ก็อยู่ตรงนั้นนะลูกนะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งคู่ต้องปรับแผนการสร้างบ้านเพิ่มค่ะ
2: เริ่มงานก่อสร้างครับยังอยู่ในช่วงการทำแบบฤดูฝนหรือว่าช่วงพายุเนี่ยสถานการณ์ของอุทกภัยในตัวกรุงเทพนะครับผมมันมีความเสี่ยงสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยไปปรึกษากับทางทีมออกแบบด้วยว่าในอนาคตเราจะแก้สถานการณ์ยังไงดีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาเงินไปจมน้ำทะเลหรือเปล่ามองในมุมหนึ่งก็คือแบบเราก็ไม่อยากให้อะไรมันเอาไปละลายในแม่น้ำอ่ะควรจะป้องกันเอาไว้ก็ในอนาคตก็คือเราต้องยกบ้านให้มันสูงขึ้นเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมให้ถูกตามระเบียบของหมู่บ้านแหละการวางแผนในเรื่องของการใช้รถ
0: ด้านเพื่อนสนิทนะคะณเดชของณเดชกับคิมเบอร์รี่ก็คือหมากปรินใช่ไหมกับคิมเบอร์รี่นะคะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะหลังจากบ้านคุณแม่ของสาวคิมย่านเลียบทางด่วนรามอินทราน้ำเข้าบ้านชั้นหนึ่งแล้วผ่านมา1อาทิตย์แล้วค่ะน้ำยังไม่ลดเลยที่สำคัญหมู่บ้านของหมากปรินกับคิมเบอร์รี่อยู่ย่านเดียวกันกับคุณแม่ด้วยคือห่างกันแค่ฝั่งถนนกั้นแต่น้ำยังเข้ามาไม่ถึงเจ้าตัวก็ถึงขั้นคิดแผนรอดในวิกฤตด้วยการซื้อเรือแล้วค่ะ
3: ดูเรือไปแล้วล่ะเอาจริงผมคิดถึงเรือผมคิดถึงเจ็ตสกีแล้วอ่ะตอนนี้คือแบบถ้าเรามีไว้เราก็สามารถช่วยคนอื่นได้ไงอย่างน้อยอ่ะมีความคิดจริงๆตั้งรับเราไม่ได้แค่คิดถึงเราคนเดียวไงถ้าสมมติว่าเรามีเรือแล้วแบบคนอื่นลำบากอ่ะเราสามารถช่วยคนอื่นได้มันก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญ
0: อีกหนึ่งคนบันเทิงที่เป็นหัวใจเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงต้องชื่นชมพี่เอสุภชัยนะคะช่วงวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยพี่เอเหมาเสบียงอาหารจากตลาดเอฟแฟร์แบบเต็มคันรถคุณผู้ชมแล้วลงพื้นที่แจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวเคหะล่มเกล้าไม่ใช่แค่นี้เปิดพื้นที่ครัวบ้านเอตรงซอย10จตุโชคนะคะให้เป็นจุดจอดและที่พักรถชั่วคราวสำหรับคนได้รับผลกระทบก็ได้ใจคนไปเต็มๆเลยนะคะถือว่าเสียสละอันยิ่งใหญ่แล้วก็แกเปลี่ยนผืนนาแถววัชรพลที่รวงข้าวกำลังจะเก็บเกี่ยวเชื่อไหมแกยกผืนที่นี้ให้เป็นพื้นที่รับน้ำช่วยชะลอน้ำแล้วก็ช่วยชาวบ้านละแวกใกล้เคียงไม่ให้ถูกน้ำท่วมหนักไปกว่านี้ค่ะ
4: ที่นาแม่ปล่อยไปเลยเพราะว่าหมู่บ้านแถวนั้นนะคะเขาจะได้ระบายน้ำลูกจ่ายเดียค่ะแต่ที่นามันเป็นทุ่งนาเดียค่ะก็ช่างมันเดียเดี๋ยวนาปลูกใหม่ข้าวปลูกใหม่ได้
0: ด้านหนุ่มเจตพิพัฒน์ก็โดนเหมือนกันค่ะตลาดพรพัฒน์ย่างรังสิตเป็นธุรกิจของครอบครัวเจอผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกันแม้ว่าครั้งนี้จะไม่หนักเท่าปี54ตอนนี้น้ำลดแล้วแต่ก็เตรียมการรับมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเกิดน้ำท่วมอีกค่ะ
5: ถามกับเขาว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วการกั้นมันเหมือนกับทุกที่แหละครับสมมติว่าบ้านเราอยู่ในโซนอันตรายเรากันน้ำท่วมบ้านเรามันก็จะไปขังที่อื่นมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นในการที่แบบเราจะเอาเรารอดคนเดียวอะไรเงี้ยมันต้องปรึกษาเป็นภาพรวมภาพใหญ่ผมไม่แน่ใจว่าที่บ้านปรึกษากับทางเขตตรงนั้นยังไงแต่ว่าทางเขตก็ต้องมีการดูแลอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดมันไม่ใช่แค่ตลาดเราตรงนั้นมันมีตลาดหน้าตลาดท้ายที่ได้รับความเสียหายอันเดียวกันหมดมันก็ต้องน่าจะต้องทำงานร่วมกันด้วยประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาแล้วอ่ะผมว่ามันก็น่าจะทำอะไรได้มากขึ้นหรือว่าระบบการระบายน้ำของโซนนั้นมันก็คงจะดีขึ้นนะ
1: มีนักแสดงอีกคนหนึ่งพี่กวางกมลชนกนะครับเป็นผู้ประสบภัยด้วยเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่แถวสุขาภิบาล1น้ำมันก็ล้นเข้ามาท่วมในบ้านนะครับซึ่งก็พี่กวางก็ พสต์คลิปอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าปี54ตื่นตระหนกเลยรอดปลอดภัยเพราะเตรียมป้องกันอย่างดี

0: แต่มาปีนี้ไม่ทันตั้งตัวน้ำท่วมกลางดึกเชื่อว่าภาครัฐประกาศว่าอย่าตื่นตระหนกก็เลยกลายเป็นผู้ประสบภัยทันทีมันมาไวมากๆค่ะนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนหนุ่มเต๋าบ้างหนุ่มเต๋าเศรษฐพงศ์บ้านอยู่แถวพัฒนาการ61
1: โอ้หนัก
0: นี่ท่วมคอมพังอ่ะสต็อกสินค้าเสียหายด้วยนะครับเอาเป็นว่าน้ำท่วมที่เกิดขึ้นรอบนี้นอกจากกรุงเทพและพื้นที่อื่นๆแล้วทีมข่าววันนิวส์เราขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบนะครับ
1: อยู่บ้านกันเยอะๆแบบนี้มากันที่ซีรีส์เรื่องใหม่นะคะเรื่องคลึงสนุกมากเลย
0: จะดูทุกตอนนี
1: ่ใช่2 EP มาติดมากๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะสำหรับเรื่องราวการล้างแค้นของหัตถาน้องชาเลตคนสวยหญิงสาวที่ถูกผู้มีอิทธิพลสังฆายกครัวนะคะคือ EP 1เนี่ยคนที่หัตถาต้องล้างแค้นแน่ๆก็คือตงหยางแต่ยังมีอีกหนึ่งตัวละครลับที่ฆ่าแม่ของเธอซึ่งเธอยังไม่รู้ว่าเป็นใครเบาะแสเดียวที่เธอมีก็คือว่าเท้าแบนลักษณะคือเท้าแบนจะแตกต่างจากคนทั่วไปใช่แต่ระหว่างที่ตามล่าตัวในเรื่องเขาจะเรียกเป็นไอตินแบนนะก็หัตถาก็มีโอกาสได้เข้าใกล้ตรงหยางนะคะเพราะว่าไปนวดให้ตรงหยางแล้วซึ่งเบื้องหลังฉากนวดที่เราเห็นใน EP 2เนี่ยเพื่อจะให้ภาพออกมาสวยและท่าที่ถูกต้องต้องมีการไปเวิร์กช็อปเพื่อบทนี้โดยเฉพาะซึ่งทำเอาชาเลตถึงก็บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ
2: มันมีเทคนิคทักษะที่เราต้องมีเพิ่มเติมการนวดในคืนครั้งนี้เราก็ตามหลักวิชาชีพไว้กดจุลาจะเลื่อนไม่ได้ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาแบบเราพลิกตัวปั๊บกดมันต้องแม่นตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยก็ต้องเน้นสุดๆแล้วก็ดีแล้วที่มีเวิร์กช็อประหว่างการถ่ายทำครูจะอยู่ด้วยทุกครั้งที่มีซีนนวดค่ะว่าแบบถูกหลักถูกต้องไหมก็เลยสวนท้าทายดี
1: อ๋ออยากดูต่อแล้วเรื่องราวในคืนพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อค่ะว่าหักถาจะถูกตรงหยางจับได้เพราะว่าจริงๆอ่ะ EP 2โดนแทงเขาอย่างจังแล้วพระเอกพัทสุดหล่อของเราค่ะเทสไมรอนจะมาช่วยได้อย่างไรเดี๋ยวร่วมลุ้นกันแล้วก็ติดตามความเดือดกันต่อในคลึง EP 3คืนพรุ่งนี้เวลา 20:30 นะคะดูทีวีทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีแบบอันคัทด้วยนะดูกันยาวๆเลยค่ะ
0: นวดแล้วมันมีแบบสะกดจิตได้หรอ
1: ไม่มันจะมีเขาจะกดจุดให้แบบตายได
0: ้เล
1: ย
0: เ
1: นี่ยเป็นการแก้แค้น
0: ไม่มีโอกาสได้ดูเดี๋ยวจะกลับไปดู
1: ต้องดูต้องดูค
0: ่ะคุณผู้ชมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องดูพรุ่งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็รายการใหม่ก็คือข่าวใหญ่วันนี้นะครับข่าวใหญ่วันนี้แต่ต้องรอดูพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันนี้ยังไม่มากับคุณอ๊อฟชัยนนท์นะคุณแจ็คศรีสุภางนะครับคอนเซปต์ของรายการข่าวใหญ่วันนี้ก็คือว่าก็จะไม่มีข่าวเช้าตอนเมื่อก่อนก็จะเข้า7โมงใช่ไหมก็จะขยับมาเป็น8โมงครึ่งนะครับ1ชั่วโมงซึ่งก็จะเอาข่าวใหญ่เนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังว่าเช้าวันนี้ข่าวใหญ่มีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอะไรน่าสนใจทั้งข้อมูลทั้งการอัปเดตทั้งแนวของการวิเคราะห์การมองไปไกลๆข้างหน้าด้วยนะครับซึ่ง1ชั่วโมงเต็มเนี่ยสาระมาเต็มมาแน่นแล้วก็ดูสนุกด้วยนะครับสามารถติดดูได้ทางหน้าจอช่องวัน31แล้วก็หลังจากนั้น9โมงครึ่งมีทางออนไลน์ด้วยนะ
1: โอ้ต่อด้วย
0: ออนไลน์ก็จะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งไปฟัง2คนที่เขาเมาส์กันนะครับย้ำว่าเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นทุกไปแล้วเป็นต้นไปแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์นะครับกับข่าวใหญ่วันนี้กับ2พิธีกรข่าวคนเก่งนะครับส่วนวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ซัมซุงประกันชีวิตวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
1: ์คุชชั่นออร่าริชคุชชั่นผิวดูกระจ่างใสคุชชั่นที่อิงฟ้าเลือกออร่าริชคุชชั่น
0: ยูราซันโปรเทคสมูทครีมช่วยปกป้องผิวบางเบาเนียนใสไม่งอแป้ง
1: พิสูจน์ออร่าริชด้วยผิวจริงแป้งพัฟออร่าริชติดทน

0: เอาอยู่
1: วิลลี่หอยมาอีกแล้วจ้าเปิดใจทุกวันซีกว่า30ปีวิลลี่แมคอินทอชและเซน่าหอยที่วันนี้จะขอมาเล่าชีวิตหลังจากมือกันผ่านวิกฤตมาด้วยกันพร้อมยอมรับว่าพักหลังๆแทบไม่ค่อยได้เจอกันเลยจนวิลลี่หนีไม่มีคู่คนใหม่แล้วว้ายอะไรยังไงอ่ะจ๊ะพี่หอยจ๋ารวมถึงเปิดใจหลังเย็นหลีภรรยาสาวคนสวยของวิลลี่ปรับโฉมยกหน้าใหม่สวยช้ำกว่าเดิมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นวันนี้ไปพบกับคู่ซีคู่

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับ
2: ครับครับทั้งสองท่านครับโอ้ยแกรมใหญ่โต
1: เหมือนผมหายใจไม่ออก
2: ทำไมล่ะ
1: มีคนหายใจอยู่เบื้องบนโอ้โห
0: ครับงั้นต้องการอากาศเพิ่มไหม
1: ฮะ
0: จะได้เพิ่มลมหายใจ
2: นะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเหมือนกราฟอะไรบางอย่างกำลังมาดีๆแล้วก็ดิฟแล้วก็ขึ้นใหม่ตรงนี้
1: ค
2: ืนนี้เป็นไงสบายดีครับคุณหอย
1: สบายดีครับ
3: โอ้ลมหายใจมังกร
2: เช้าเช้าอยู
1: ่เล่นอย่างนี้ด้วยแล้วก็มุมนี
0: ้ตอนรับทั้งพี่วิลลี่และพี่หอยนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เมื่อกี้ผายมือนึกว่าจะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าซะแล้วยังนะฮะ
0: อ่ะคุณผู้ชมครับใครที่ชมไลฟ์สดอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ Facebook นะฮะในคุยแซ่บโชว์กันด้วยนะครับและฝากกด Subscribe นะครับใน YouTube ของ Orange Mama และกดติดตามนะครับ TikTok ของคุยแซ่บโชว์ด้วย
3: ใช่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยต้องถามคุณพี่2คนช่วยอัปเดตสถานการณ์ทางบ้านหน่อยค่ะน้ำท่วม
2: อ๋อผมอยู่เขตคลองสำวาครับก็เข้าใจดี
0: ใกล้คลองใกล้คลอง
2: ใกล้คลองก็จะมีท่วมกันอยู่รอบๆแต่ที่บ้านยังไม่ท่วมนะฮะส่วนพอน้ำท่วมแบบนี้เล่าดิที่บ้านเป็นไงที่น้ำนิ่งๆแล้วก่อวอร์ดวางไข่อะเอาเลยเอาเลย
0: เดี๋ยวๆคนพี่ลี่คนไม่ใช่ลูกออส
2: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: ลูกว่าแมวน้ำนะเมื่อกี้เป็นลูกออสเหรออ๋อ
2: หางหดไปแล้วหางหด
1: หางหด
0: ไม่ใช่ไม่ใช
2: ่ของพี่หอยน้ำท่วมไหม
1: ก็มีนิดหน่อยฮะเพราะว่าผมเนี่ยพอเวลาน้ำมาแล้วเนี่ยผมต้องคาบพี่สาวแล้วก็แม่ลงรู
3: ไม่ใช่
2: เอาจริง
3: ลงรูเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริง
1: เอาเรื่องจริงใช่ไหมครับก็คือจริงๆแล้วมันก็เครียดอยู่เหมือนกันนะฮะแถวบ้านผมอยู่ทาวน์อินทาวน์จะท่วมข้างหน้าซึ่งไม่เคยท่วมสูงขนาดนี้มาก่อนเลย
0: เส้นข้างหน้า
1: เส้นข้างหน้าถนนแต่ข้างในบ้านไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่โหแต่ได้เห็นภาพแบบว่าในโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่ได้เห็นแบบโอ้มีคนลำบากกว่าเราเยอะมากๆเลยอ่ะ
2: นี่เราขอเป็นกำลังใจให้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่บ่นเรื่องของน้ำท่วมเลย
0: ครับ
2: เพราะว่ายังมีผู้ประสบภ
1: ั
2: ยเยอะแยะมากมายที่เรียกได้ว่าเหนื่อยอ่ะขึ้นถึงหลังคาขึ้นถึงอะไรต่ออะไรแล้วไปกันหมดเลยทั้งประเทศเราก็บอกว่าอ่ะอย่างนี้เราต้องฝ่าฟันไปด้วยกันแล้วก็ช่วยกันแล้วก็มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปเรื่อย
1: ๆแล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่ช่วย
3: พี่อาสาเน
2: า
3: ะ
2: พี่อาสานะครับแต่ละคนเขาก็บุกตะลุยเข้าไปเอาอาหารไปให้เพราะว่าหลายๆคนก็ติดอยู่ข้างในเราก็เข้าใจเพราะว่าประเทศน้ำสมัยก่อนเขาก็บอกว่าประเทศไทยคือเวนิสของเอเชีย
1: ครับ
2: อันนี้เรารู้ละ
0: เข้าใจแล้วใช่ไหม
2: เข้าใจละใช่ครับ
0: ว่าเวนิสจริงๆ
1: ใช่
0: แล้วร้านชาเขียวพี่ตรงไทยราชเป็นไงพี
2: ่ไปกับน้ำแล้วฮะไปกับน้ำละ
1: คุณจะบ้าเหร
0: ออ
1: ยู่แถวๆตลาดมารวยพาซ่านะฮะแต่ตอนนี้ก็เหมือนกันข้างหน้าถนน
3: ตอนนี้เลยค่ะ
1: ตอนนี้น่าจะลดแล้วครับลดแล้วผมเข้าไปลดแล้วแต่ตอนนั้นก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็อยู่ข้างหน้าถนนแหละแต่ร้านโฮโซมิก็ยังเปิดได
0: ้ครับตอนนี้ก็คือเปิดก็ยังไป
1: เปิดอยู่ครับ
3: คือบางธุรกิจอ่ะบางที่อ่ะคือบริเวณรอบๆอ่ะคือทั่วหมดเลยคนก็เข้ามาไม่ได
1: ้
3: เราก็ออกไปไม่ได้มันก็จริงๆมันก็ลำบากทั้งคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ท่วมมาภายในแต่รอบๆเขาเข้ามาไม่ได้ด้วยเนาะจริงก็ลำบากกันไปหมดนะคะ
1: จ้า
0: ครับอ่ะแต่มีอีกเรื่องนึงนะครับของ
1: เรื่องอย่าบอกนะครับ
0: ฮะ
1: ปัญหาเรื่องเข่าของคุณมีมั้ย
3: ฮะยัง
2: ยังไม่ขายของนะ
0: เอาโอเคเอาเรื่องภรรยา
3: ของภรรยา
1: ใจร้อนใจ
2: ผมก็จะรีบไงเพราะว่ามาถึงนี่ถ้าไม่รีบขายนี่มาหาตัวเครื่องบินไปหาลูกเมียไม่ได้นะเนี่ย
0: เหมือนพี่รีบจะไปเปิดโฮโซมิพี่รอแป๊บนึง
1: เออ
0: เปิดเรื่องเข่าเนี่ยได้คุยเอาเรื่องเมียพี่เค้าก่อน

0: เมียเมียเมีย
1: เป็นยังไงคะเห็นบอกว่าไปอัปเดตมา
0: โอ้โหสวยมากต้องบอกเลยว่าสวยมากณตอนนี้นะฮะหลังจากที่เขาอั้นไม่ยอมทำจมูกเพราะว่าผมบอกว่าโง่เฮงเขายังไม่ได้มันมีผลกับเรารอให้เลย
2: เดี๋ยวนะตอนที่พี่เยี่ยนหลีอยากทำจมูกอะตอนนั้นแกอายุเท่าไหร่อะพี
0: ่ตั้งแต่23 24แล้วครับผมรู้จักกันมา
3: สวยนะ
0: รอมานานมากเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าจมูกเขาไม่สวยตอนแรก
2: อ
0: ันนี้เขาก็คุยกับผมมานานแล้วผมก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยได้ไหมอย่าพึ่งเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าไปเปลี่ยนเอาตอนที่โง่เฮงมันย้ายไปแล้วมันไม่ได้อยู่ที่จมูกแล้วแล้วคุณจะทำอะไรก็ตาม
1: ก็คืออายุเท่าไหร่คะถึงทำได้
2: โง่เฮงย้าย
0: 50เกิน50กว่าเกิน50กว่าผมถึงบอกว่าทำจ้ะขอโทษแล้วไง
3: ไม่ต้อง
0: ย้ายออเดรแฮปเบิร์นออเดร
3: เอาอย่างนี
1: ้รอทำจมูกตั้งแต่อายุ23
3: คุณเอางี้ดีกว่า
1: อายุ23ได้ทำ50กว่า
3: เอาอย่างนี้ดีกว่า
0: โทษ
3: คุณไม่ต้องรอเลื่อนโง่เฮงละคุณเลื่อนจมูกภรรยาคุณไว้บนนี้ดีกว่า
0: ผมก็บอกว่าถ้าจะทำอ่ะเอาเลยตามใจคุณแต่ว่าพอออกมาอู๋แฮปปี้มากๆถูกใจเหลือเกินคือตอนนี้สวยมากถึงขั้นแบบไปโรงเรียนน่ะแล้วเพื่อนสนิทอ่ะที่เป็นผู้ชายนะไม่กล้าคุยด้วยแล้วผมก็ไปส่งลูกเสร็จเรียบร้อยเขาก็มาทักเฮ้ยยูวันนั้นน่ะน้องสาวเขามาส่งใช่ป่ะ
3: ไอ้ชัยยาเขาไปเล่า
0: โอ้โหไหมหลุดเลยยิ้มไหมหลุดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยยิ้มไหมหลุดเลย
3: แหมอยากคุณมีเมียเด็กมันตรวจเช็คร่างกายด้วยนะครับบอก
0: ตอนแรกผมจะไม่มี
3: ทำไม
0: ผมมาตามคุณเพราะคุณมีเมียเด็กแม่เขาอายุอ่อนกว่าคุณอีก
2: หมายถึงว่าแม่ของคุณเช็คส้มเหรอฮะ
0: อุ้ยโอ้ยน้องๆลูกสาวสวยจัง
2: พี่หอยต้องเรียกแม่แฟนว่ายังไงอ
3: ันนี้คือปัญหาเลยปัญหาครอบครัวเลยผมไม่รู้ว่าจะเรียกคุณแม่เขาว่าอะไรเพราะเขาอายุน้อยกว่าผมเอ๊ะจะเรียกว่าตัวเธอหรือตัวเขาหรือแม่ดีตอนนี
1: ้แม่ก็เรียกคุณแม่
2: พี่วันนี้และทีนี้แบบโง่เฮงเปลี่ยนแล้วก็ได้ทำจมูกจากตอน23ที่อยากทำติดเรื่องโง่เฮงแล้วก็มาทำตอน55แล้วตัวพี่วิลลี่เองอ่ะเห็นบอกว่าพี่ยินหลีคือทำแบบยกเครื่องชุดใหญ่เลยมีความกังวลอะไรไหม
0: ก็ทำให้มีเมียเด็กเราเองก็ดูอายุมากขึ้นทันทีเลยผมเองก็ระแวงอยู่เหมือนกัน
1: แต่เห็นบอกว่าก่อนที่พี่เยลลี่จะทำศัลยกรรมพี่วิลลี่เองก็กังวลออกมาแต่ในใจลึกๆ
0: เพราะว่า1คือมันต้องวางยาสลบถูกป่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำคล้ายๆกับผ่าตัดใหญ่ไอ้เราเองเราก็บอกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาผ่าตัดใหญ่คือคลอดลูก
2: ครับ
0: ถูกป่ะแล้วก็ยังไม่เคยมีเลยคราวนี้เราก็ไม่รู้ด้วยอายุขนาดนี้เป็นยังไงแต่ทุกอย่างมันก็ออกมาราบรื่นเรียบร้อย
3: ครับสวย
1: แล้วก็สวยงามสวยมาก
0: ก็ไม่ตื่นกลัวว่าไม่ตื่นแต่ว่าตั้งแต่แต่งงานกันมานี่ยังไม่ไอสักแอะเลยแข็งแรงมากอีกแค่ไม่มีเลย
1: ใจลึก
3: ๆทำไมดูแข็งแรงดี
0: แข็งแรงดี
1: บอกสื่อว่าแบบกังวลกลัวแต่จริงๆในใจ
0: กล้าเล่นเปล่าพูดกล้าเล่นอย่างนี้เปล่าตอนนี้ดูเงาหัวไม่มีเห็นไหมเล่นให้คุณผู้ชมทางบ้านแต่เงาหัวไม่มี
2: ผมขอเก็บประสบการณ์ก่อน
0: ครับ
1: อันนี้ผมต้องบอก
3: เลยนะแหมไปพูดกันก่อนรายการพูดอะไรกับกู
0: อย่าเล่นเมียกูนะ
3: มันบอกว่าเดี๋ยวมีปัญหา
1: แต่ว่าสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าออกมาออกแบบบอกทุกคนเลยบอกว่าดีใจมากเพราะว่าสวยมาก
0: สวยมาก
1: แต่ตื่นมาตอนเช้ายังตกใจภรรยาอยู่เพราะว่าสวยเกินไป
0: ในบางครั้งที่เราเตรียมหน้าเดิมไว้แต่ว่าเขาอยู่หน้าใหม่แล้วมันก็ใช้เวลานิดเดียวแต่ว่าก็แบบแฮปปี
2: ้แฮปปี
0: ้แฮปปี้มากครับ
3: ครับ
2: สมมติว่าแบบว่าสมมติว่าพี่วิลลี
3: ่เขาดูอยู่
0: ใช่
2: สมมติว่าตื่นมาแล้วหันมาเจอสมมติว่านี่เป็นพี่เอลี่ตอนที่แบบตอนทำหน้ามาใหม่อ
0: ่
2: ะอยากดูรีแอคหน้าพี่จังเลยว่าหน้าพี่เป็นยังไง3 2 1
0: มึงเป็นใครออกจากร่างเมียกูไปเดี๋ยวนี
3: ้กูวิ่
0: งแมวนี่เล่นให้ดูเฉยๆ
3: อันนี
0: ้รู้ว่าอยากบันเทิง
2: สุดยอด
0: ให้ดูเฉยๆ
3: ตอนแรก
2: เยี่ยมจริงๆ
3: ตอนแรกผมจะเล่นเองไอ้นี่บอกจะเล่นนี่มึงเล่นเองนะเนี่ยมึงเล่นเองนะ
0: รู้เดี๋ยวต้องซื้อของให้อีกเยอะเลย
3: เ
0: นี่ยขอโทษครับ
3: พูดบอกเข้าไปบอกขอโทษ
0: ขอโทษครับอย่าหลี
2: ดูอยู่ไหมดูอยู่ไหม
0: ดูแน่ๆตอนเนี้ยกำลังดูอยู่เลยอ
1: ่
0: ะแต่แฮปปี้และสวยมาก
3: ครับ
1: ไม่แต่ลูก
3: จบดี
2: พี่ยังหลีครับที่เขาซ้อมไว้เมื่อกี้ในห้องแต่งตัวเขาเล่นได้เหมือนเป๊ะมากๆเลยครับพี
3: ่มันกระชากแรงกว่านี้ด้วย
1: นอนนอกบ้านแล้วนอนนอกบ้านแล้วพอพี่ยังหลีทำแล้วแบบสวยขึ้น

0: ดูดีขึ้นพี่วิลลี่มีความคิดอยากจะทำเพื่อให้ย้อนวัยไปเท่าพี่เยลี่ไหมคะ
1: ผมเป็นห่วงนะครับคอผมซึ่งจริงๆแล้วมีคาแรคเตอร์เหมือนไก่งวงซึ่งผมพยายามเก็บรักษาเอาไว้มันเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีแต่ผมยังไม่อยากจะทำเท่าไหร่เพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะระแวงเยอะมากผู้หญิงรับความเจ็บปวดได้เยอะผู้ชายผมกลัวช่วงหน้าแปลกเข้าใจป่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบหน้าแปลกแล้วผมจะทำงาน
0: ก่อนที่ลงล็อกก่อนที่จะแบบ
1: ตอนนี้ยังต้องทำงานก็เลย
2: หน้าแปลกมันเป็นยังไงพี่ที่กังวล
1: คือถ้าเกิดว่า ดึงเยอะไงกลัวก็ไม่กลัวอะไร
3: มึงตัดสินใจถูกแล้ว
2: คนน
3: ี้ไม่ทำ
2: คนที่ส่งนะคนที่ส่งไปไม่มีผิดหวัง
1: รับเล่นทุกอัน
2: แล้วคนนี้คนนี้มีไหมมีติดต่อ
0: มี
2: คนติดต่อให้มาทำศัลยกรรมอะไร
3: อันนี้เป็นความลับเลยน
2: ะ
3: เขาติดต่อมารุ่นเดียวกับเยนหลีวิลลี่เลยว่าให้ผมทำผมตัดสินใจตอนแรกเลยนะเอาว่าครั้งหนึ่งที่จะต้องหน้าเปลี่ยนไป
2: ตัดสินใจด้วยตัวเองได้ปรึกษาเขาไหม
3: ผมก็ไอ้เรียกให้ผมทำมันไม่ทำผมก็จะให้ผมทำ
1: ออกมาดีมากหอยแต่หมอใส่หัวแล้วบอกว่าไม
2: ่ต่อไป
1: no
3: ไม่ทำ
2: เรื่องจริงปะเนี่ย
1: ไม่จริง
3: คือผมมากคืออย่างที่เขาว่าคาแรคเตอร์คออย่างเงี้ยมันจะเป็นไก่งวงของผมก็เป็นคอหอยอยู่แล้วก็ไม่อยากแล้วหน้าวันนึงแม่กลัวแม่จำไม่ได้อันจริงคิดหนักเลยวะตื่นขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยแต่มันมีร่วมแต่เดี๋ยวมันก็จะเข้ารูปก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราขายหน้าตาอย่างนี้มา อยู่แล้วอย่าดีกว่า
2: ขายหน้าตามาอย่างนี้อยู่แล้วโอเค
3: ใช่
2: ครับ
3: อันนี้คุณบูลลี่ผมนะอันนี้คุณบูลลี่ผมนะ
2: ไม่ได้บูลลี
1: ่ไม่เล่นได้
2: เดี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่ไม่ไปนะ
0: มันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นคาแรคเตอร
3: ์ไม่คือไอเดี๋ยวนี้เราเล่นอะไรกันอะเราบูลลี่กันอะต้องสนิทกันมากๆแบบ
1: บูลลี่กันเอง
3: บูลลี่กันเองอย่าลิ้นบูลลี่
2: เราสนิทกันแล้วเราบูลลี่กันเองได้
3: คือแล้วก็ผมก็ปรึกษาเค้กส้มถ้าพี่จะทำหน้าน้องเอาไหม
1: อุ้ยเค้กส้มตอบเลย
2: ว่า
1: หน้าตาหล่ออย่างพี่จะทำอะไรได้อีกเค้กส้มพูดอย่างนี้เลย
3: มึงนอนบนเตียงกูใช่ไหม
1: พี
3: ่มึงนอนเตียงมึงได้ยินเสียงแบบนี้เลยอ่ะ
1: พี่หอยแค่นี้เค้กก็เร้าใจจะตายอยู่แล้วเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลย
3: ครับอย่าดีกว่าอย่าดีกว่า
2: ผมก็บอกว่าอย่าดีกว่าหรอ
3: คือเราคิดไปคิดมาแล้วก็เลยไปตอบเพราะว่าไม่ดีกว่าครับขอโทษจริงๆเพราะว่ากลัวแบบว่ามันจะดูดีเกินไป
0: คาแรคเตอร์เปลี่ยน
3: คาแรคเตอร์เราเปลี่ยน
0: ได้ตอนนั้นคิดว่าจะทำนี่ทำอะไรคะจมูกตาหรือว่ายก
3: ทำทั้งหมดเลยครับ
0: ทั้งหมด
3: ต่อเข่าต่อให้สูงขึ้นเอวซิกแพคหน้าเอาให้หมดเลย
2: ไอเอวซิกแพคหน้าอะไรนี่เข้าใจได้แต่ว่าต่อเข่าเพื่อที่จะได้แบบหยิบแก้วชงแก้วชาไปไว้ชั้น2
3: ใช่ครับผม
1: เขามีปัญหาขย่งหอมแก้มอยู่ทุกวันนี้เราต้องเห็นใจเขาเค้กส้ม
3: เอาตรงนะผมไม่ผิดหวังในตัวคุณเลยผมชอบคุณผมรักคุณมากเลย
2: เห็นบอกว่าร้านชาเขียวอะไรนะหอย
3: มัทฉะ
2: โฮโซม
3: ิ
2: โฮโซมิตอนนี้คือกำลังจะเปิดสาขา2แล้ว
3: ใช่ครับเดี๋ยวปลายปีนี้จะไปอยู่ที่แถวแจ้งวัฒนะมีตึกนึงแล้วเขาส่งคนมาชิมที่ตลาดมาโรยพาซาที่ผมตั้งอยู่เขาชิมเสร็จแล้วปั๊บเขาบอกขอให้ไปแบบชวนไปอยู่ที่ตึกนั้นแถวแจ้งวัฒนะ
0: แต่อร่อยนะอร่อยหนูลองชิมแล้วแต่ถ้ากินอ่ะให้แนะนำว่าไปกินตอนที่พี่ส้มชงพี่หอยชงโอ้โหกว่าจะได้กินตีมัทฉะนะ
3: แขนพี่สั้นครับผม
0: คือแบบ
3: แขนพี่สั้น
0: จริงแต่อร่อยมีเมนูซิกเนเจอร์ด้วยเผือกใช่ไหมเผือก
3: ใช่ฮะมัทฉะทาโร่ไม่ใช่ใส่ปลาเส้นนะครับ ทาโร่หมายถึงเผือก
2: เผือกใช่ไหม
3: อย่าผมไม่พลิกดีไหม
1: ชอบตรงนี้ไขของเก
3: ่
1: ง
3: แล
1: ้วโอ้ยปวดเข่าจังเลยอ
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยว
1: ยังเหรออ
3: ย่าเพิ่งปวดดิอย่าเพิ่งปวดโอ้ยอย่าเพิ่งปวดเลยอย่าเพิ่งปวดดิโอ้กำลังไขของอันนี้เป็นมัทฉะทาโร่นะฮะนี่ฮะ
0: อร่อยมาก
3: อันนี้เผือกก็เราจะกวนเองครับเราจะน้องส้มเขาคิดสูตรนี้ขึ้นมาจะเป็นมัทฉะอันนี้มัทฉะสตรอเบอรี่พิงค์โฟมนะฮะมีโฟมพิงค์โฟมนี่แฟนผมครับสวยฮะ
0: ดูอยู่ไหมคะอยู่ที่
3: แต่หลายคนบอกลืมชาไทยก็อร่อยชาไทยที่นี่ก็อร่อยนะฮะแล้วเขาคิดสูตรการเบรนชาระหว่างชาใต้กับชาไต้หวันได้สุดยอดมาก
2: ๆเอ๊ะบูมไปกินล่าสุดชาเขียวมัทฉะอะไรนะที่บอกว่ากินแล้วมันเป็นยังไงรสชาติ
0: มันก็เหมือนยาระบายอ่ะพอกินเสร็จแล้วผอมหุ่นเพียวจริง
1: ไม่เพราะว่าเขาเอาน้ำที่ท่วมอยู่ข้างหน้าใส
0: ่ใช่
3: เฮ้ยผมขอตีอันนี้เป็นปากฉลาม
0: ไม่พอแข็งพอกินเสร็จอีกวันนึงคนทัก
3: ว่า
0: สวยผอมหุ่นดีไปทำอะไรมาอ๋อท้องเสีย
3: ไม่ใช่
1: เป็น
3: แล้วมันเป็นแบบธรรมชาติม
0: ัน
3: ดีท็อกดีท็อกกินมัทฉะดีท็อก
0: แนะนำ
2: สาขา2โฮโซมินะตึกแถวแจ้งวัฒนะ
3: ครับ
2: ไปปีใช่ไหม
3: พี่ไปปีครับไป
0: แต่มีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยกำลังจะปิดแล้วยังไม่ได้เปิดเลย
1: คือก๋วยเตี๋ยวจะเปิดเมื่อไหร
3: ่19พฤศจิกายนนี
0: ้
3: ที่แถวเทพรัก
2: คุณไม่เข็ดกับเส้นนี้เหรอฮะ
3: ไม่ครับ
1: เชิญชวนเชิญชวนใครก็แล้วแต่นะครับที่เคยติดตามผลงานของพี่หอยมาแล้วก็เคยเห็นประวัติของเขาอะไรมาที่นี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวไม่เข็ดครับ
3: ไม่เผ็ด
0: ไม่เผ็ด
1: ไม่เผ็ดไม่เผ็ด
3: ไม่เผ็ดกินได้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าเตี๋ยวเสนาหอย
2: เตี๋ยวเสนาหอย
3: เย็นตาโฟหมูต้มยำ
2: มีแต่เย็นตาโฟอย่างเดียว
3: ไม่มีหมูต้มยำด้วย
2: หมูต้มยำด้วย
3: อร่อยอร่อยเป็น
0: เปิดวันที่19
3: ครับ
0: ปิด
3: 20ฮะ คุณต้องการให้ผมทำอย่างนี้ ปิดมันต้องมีปิดแล้วก็เปิดแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสูตรของเราเองเลยเราคิดสูตรขึ้นมาทำทั้งเย็นตาโฟไม่ต้องปรุงทั้งคู่เลย อร่อยมากๆตอนนี้ออกงานอีเวนต
1: ์ในครอบครัวเขานี่มีเชฟนะ
2: เชฟอะไร
1: เป็นเชฟจริงๆเลยไปเรียนมาแล้วก็ทำแล้วก็ทำสูตรน้ำ
3: หลานหลาน
1: หลาน
3: ซอสเย็นตาโฟ
1: มีอะไรทุกอย่างพี่หอยนี่คัดลูกชิ้นกุ้งคือถ้าไซส์ไม่ได้เนี่ยเขาไม่เอาเลยนะ
2: ครับ
1: เขาคัดทิ้งเลยนะแบบว่าอันนี้ดีอันนี้ดี
3: แล้วแล้ว
1: นี่เล็ก
3: ใช่
1: อ
3: ัน
1: นี้ดีอันนี้ดี
3: ใช่
1: นี่เล็กเขาคัดทิ้งอย่างนี้เลย
3: ไอ้ย่อยไม่เคยผิดหวังเลยคนเนี่ย
2: เปิดประมาณวันไหนเดี๋ยวเผื่อชาว
3: 19พฤศจิกา
2: 19พฤศจิกานะ
3: อยู่ที่แถวเทพรัก
2: ตรงโซนแถว
3: ก่อน
2: ใกล้ๆเดิม
3: ถ
2: ึ
3: งปตท.
2: ก่อนถึงปตท.อุ๊ยโลเคชั่นเดิมมั้ยเนี่ยไม่ใช่นะ
3: ผมไม่ได้พูดอ่ะผมไม่ได้พูดอ่ะ
1: ตรงนั้นมีอ่างเก็บน้ำ
3: ใช่อย่าพึ่งเลยครับอย่าพึ่งตรงเลยครับ
2: พอ19เตรียมไปอุดหนุน
0: เตรียมไปได้เลย
2: เตี๋ยวเสนา
3: เสนาหอย
2: เตี๋ยวเสนาหอย
1: ชื่อเต็มๆเอาชื่อเต็ม
3: ๆเตี๋ยวเสนาหอยเย็นตาโฟหมูต้มยำครับ
2: ครับ
0: ไม่เข็ด
1: ทำไมไม่สั้นๆเตี๋ยวไม่เข็ดอ่ะจบเลยคนจำง่ายเลยไปไหนกินเกลือเตี๋ยวไม่เข็ดไหมเออไม่เคยเข็ดเลยไป
3: เนี่ยพูดบ่อยขนาดเนี้ยไปที่ไหนบอกพี่หอยตั้งชื่อนี้เหรอก็เตี๋ยวไม่เข็ด
0: ไม่เข็ดไม่เข็ดแต่ดี
2: จำง่ายเลย
0: แต่ดีนะเตี๋ยวไม่เข็ดคือแบบ
2: เตี๋ยวไม่เข็ดพี่เปลี่ยนทันนะ
0: มันเหมือนมันมีความหมายว่าแบบกินแล้วมันแบบเออก็ไม่เข็ดสักทีก็คือแบบต้องมากินอีกอ่ะแบบกินเท่าไหร่ก็ไม่เข็ดอ่ะ
3: พวกคุณเลยพวกคุณลุมผมนะ
2: ไม่ได้ลุม
0: ไม่ได้ลุม
2: อันนี้คือเห็นด้วยกับพี่วินนี่เพราะว่าชื่อมันจำง่ายเตี๋ยวไม่เข็ด
0: เตี๋ยวไม่เข็ด
1: ไม่เป็นไรเราเป็นกำลังใจให้หอยเราใช้โหวตเอาดีกว่าประชาชนคนไทยเลือกอันเลยดีกว่าว่าจะเอาชื่ออะไรเพราะหอยมันเป็นคนของปวงชนชาวไทย
2: พิมพ์หนึ่งมาเตี๋ยวเสนาหอยถ้าชอบสองนะฮะเตี๋ยวไม่เข็ด
1: เอาเลย
3: เอาตรงๆนะมันชอบชื่อนี้น
2: ะเออผมเชียร์ชื่อนี้ว่ะพี
0: ่อะไรนะ
2: เ
0: ตี๋ยวไม่เข็ด
3: พวกคุณลุมผมนะ
2: ไม่ได้ลุม
3: พวกลุมผมนะ
0: แล้วพี่วิลลี่เพื่อนไม่เข็ดก็ปล่อยเพื่อนไปอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยคนเราชีวิตมันเหมือนการผจญภัยถ้าเขาอยากจะไปเราต้องปล่อยให้เขาไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าเพื่อนๆในวงการเยอะแยะมากมายเดี๋ยวก็แวะเวียนกันไปช่วยกันโปรโมทเยอะแยะเลย
3: ดีใจนะไปไหนมาไหนคนก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะเปิดเมื่อไหร่จะเป
2: ิ
3: ดอ
2: ันนี้คือของพี่เองเต็มตัว 100% เลยใช่ป่ะไม่ได้มีหุ้นกับใครใช่ไหม ไม่เวลา
3: สายตาคุณสอดรู้สอดเห็นมาก
2: เวลาเราไปกินน่ะเราก็จะได้แบบว่าเอ้ยช่วยพี่โปรโมทเตี๋ยวไม่เข็ดได้แบบเออเต็มปากเต็มคำ
3: ไงทำของเราไม่มี
2: แล้วคนในวงการบันเทิงอ่ะเดี๋ยวเขาไปออกตัวแรงแล้วสุดท้ายพี่ก็ปิดหนี
1: เอออย่างเงี้ยไม่ได้นะ
3: ไม่ม
1: ียอมรับไปเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นของเค้กส้ม
3: ในชีวิตกูไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้เหมือนมึงอ่ะ
0: มีเขายังมีอยู่เขายังมีปลาปลาครับ
2: เขามีปลาปลาครับเอ้า
3: อยาก
2: เดี๋ยว
3: นี่
2: วิลลี่ฟิตฟาร์มที่เปิดมา10ปีไม่ใช่ของเขาเหรออ
3: ยากจะตบปากแล้วกันอยากจะตบปากอย่าพูดหน่อยอย่าพูดพูดไม่ได
1: ้โอ้ยได้เปรียบ
3: ไม่ได้หรอก
2: ไอ้ปักไอ้ฟาร์มปักครับที่
0: ที่ตัวเป็นร้านอะนะ
2: ในน้ำอุณหภูมิห้องนี่คือไม่ใช่ของเขาเหรอ
3: มันจะเป็นของอยากให้ไปดูชื่อจังเลย
2: เอา
3: อยากให้ไปดูชื
0: ่อชื่อคือ
1: ไปค้นกระทรวงพาณิชย์ก็รู้ว่าเป็นของเมียสิโธ่ไม่เอาสิเราก็ออกหน้าแบบนี้ไปก่อนให้มันดูให้มันมีที่อยู่ในสังคมนี่นี่นี่นี่วิลลี่ฟิตฟาร์มนะฮะ
0: อันนี้สิบกว่าปีบุ้มเคยไปที่เก่าใช่
1: ไหมคะใช่ๆที่เก่าตอนนี้ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้อยู่หลังเซ็นทรัลพระราม2นะครับผมพิมพ์วิลลี่ฟิตฟาร์มใน Google ก็จะพาคุณไปถึงตรงนู้นเลยแล้วก็ไปเอามาจากญี่ปุ่นเอามาขายนะครับผมแล้วก็ปลาครับเอาแบบแตะต้องได
2: ้
1: ตั้งแต่ 4-5 พันจนถึงหลักหมื่นก็มี
0: ไม่จริงอ่ะหลักล้าน
1: หลักล้านไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วก็เมียไม่รู
3: ้ไปบอกเมียนะซื้อปลาครับอ๋อตัวละ 12,000
1: คุณกันหลายคน
2: แล้วราคา
3: หลักล้านนั่นแหละ
1: คุณกันหลายคน
3: อันนี้ดูอยู่นะยันลี
1: ไม
0: ่ก็ตอนที่หนูไปฟาร์มอ่ะแล้วพี่วิลลี่โชว์อ่ะตัวนี้บูมเป็นล้านเลยเป็นล้านเลยอย่างเงี้ย
1: เนี่ยแล้วก็พี่ก็อยู่ยากกับบูมเล่นอย่างเงี้ยแล้วรายการสดด้วย
2: ไม่แล้วหลักล้านน่ะไม่ใช่ตัวเดียวใช่ป่ะพี่หอย
3: โอ้โห
1: โอ้ยกูเป็นเศรษฐีโอ้ยปวดเข่าอยากขายของอยากหาตั๋วเครื่องบิน
3: อย่าเพิ่งปวด
1: โอ้ยปวดเข่า
3: โอ้ยเออเอาเชือกขันชนะก่อน
0: แล้วจริงๆอ่ะมันก็มีตัวแบบหลักล้านที่คนมาขอซื้อแต่ว่าไม่ยอมขายด้วยนะบอกอยากเก็บเองมากกว่าไม่อยาก
1: โอ้ยนี่ไหลปวดไปหมดแล้วเนี่ย
2: พี่วิลลี่ผมขอโทษผมถามจริงทำไมปลามันถึงต้องแพงหลักล้านขนาดนั้นอ่ะมันเพราะอะไรพี
1: ่มันจะมีคล้ายๆกับว่ามันเป็นตัวเดียวในฤดูกาลนั้น
3: ใช่
1: ซึ่งจริงๆเนี่ยปลามันออกมา 300,000 กว่าตัวต่อคอกนะครับผมคัดขายได้ประมาณ 3,000 ที่เหลือเนี่ยก็ไม่เอาเลย
2: ตกเกต
1: ตกเกตคราวนี้ใน 3,000 เนี่ยอาจจะมีแค่ 2-3 ตัวที่เรียกได้ว่าดีมากๆไอ้พวกนี้แหละครับที่มันแพงมากๆนะ
0: มันต้องอายุเท่าไหร่พี่ต้องเลี้ยงนานขนาดไหนกว่าพี่จะเอาลูกไอ้ตัว 3,300 ตัวเนี่ยไปขายได้
1: คือมันพร้อมที่จะผสมพันธุ์เนี่ยตั้งแต่ 3-4 ขวบขึ้นไปมันมีขายแล
0: ้
1: วแต่ว่าถ้าเราอยากได้ปลาดีDNA สำคัญที่สุดสำคัญนี่คือหมายความว่าเราเห็นว่าแม่เขาฟูลไซส์ถ้าแม่เขาเมตรหนึ่งแล้วเอามาผสมอะ DNA ของแม่เนี่ยจะไปที่ลูกเพราะฉะนั้นเราจะการันตีได้ว่าลูกอะจะโตขึ้นมามันเหมือนมันสนุกตรงไหนรู้ไหมฮะมันเหมือนเวลาเราไปที่โรงเรียนเด็กอนุบาลแล้วเรารับเลี้ยงใครมาสักคนหนึ่งแล้วโตขึ้นมาเป็นบิลลี
2: ่
1: บางทีเราเลือกผิดโตขึ้นมาเป็นหอยก็ต้องแล้วแต่ละ
3: ปลาปลานี่อ้วนอย่างนี้นะปลาอ้วนอย่างนี้นะแต่ตัวไม่เท่านี้
1: อันนี้สวยไหม
0: สวยอย่างนี้เท่าไหร่คะ
3: กิลิน
1: อันนี้น่าจะมีสัก 30,000 ครับได้ราคาแค่นี้
3: อันนี้มันเป็นประมาณตันโจกับกิลินใช่ไหมครับ
1: อันนี้ก็เป็นอันนี้คุจกุครับคุจกุตันโจก็เป็นคุจกุก็คือตันโจเนี่ยก็ตันโจก็เป็นหัวกลมๆอ่ะกลมๆเหมือนธงญี่ปุ่นใช่ไหมที่เรารู้จักกันจริงๆมันมาจากนกกระเรียนแค่นั้นเอง
3: อ๋อมันดีเพชรกูดอะไรนะ
0: ไม่ใช่
2: แต่เขา
0: ค
2: ิจกุเ
0: อาตัวผ้าของคุจก
3: ุอันนี้ไม่ใช่
1: คุจกุแปลว่านกยูง
2: คุจกุ
3: กูได้ยินว่าเพชรกูด
2: นกคิจกุ
1: เวลาร้านก๋วยเตี๋ยวกูก็ช่วยมันขายนะปลาไม่ได้ช่วยอะไรเลย
0: ไม่แต่เห็นอย่างเงี้ยคือพี่วิลลี่เป็นคนที่แบบว่า10ปีอะลงทุนแบบทำทุกอย่างเองให้
1: ร้านเนี้ยไม่ใช่10ปีหรอกในสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเปิดอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเพื่อนๆน่ะรีไทร์หมดแล้วพอเขารีไทร์กันไปหมดเรียบร้อยเนี่ยผมก็เลยมาเปิดเองอันนี้
0: ไม่แต่จะบอกว่าบุ้มเห็นพี่วิลลี่นะทำทั้งแบบว่าเขาเรียกว่าให้อาหารเปลี่ยนน้ำปรับอุณหภูมิบ่อแล้วคือแบบบ่อมันต้องติดอยู่ที่พื้นใช่ไหม
1: ใช่
0: เราต้องแบบว่าก้มๆเงยๆตลอดเวลา
1: ถูก
0: เห็นมีช่วงหนึ่งถ่ายฮอลลีวูดด้วยกันบ่นปวดเข่า
1: ปวดเข่าผมบอกให้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเซอร์วิสเองด้วยแล้วก็ต้องแบบตักปลาให้เขาแล้วก็ยองๆลงไปในกระมังอธิบาย
2: มันเมื่อยนะ
1: มันเมื่อยลุกขึ้นลุกลงลุกขึ้นลุกลงแบบเนี้ยบอกให้เลยว่ามีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บด้วยอายุ
0: เมื่อกี้หนูเห็นอยู
1: ่ผมบอกให้ว่าอีกไม่กี่ปีผมเนี่ยจะรับเบี้ยคนชราแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้ร่างกายมาแบบสุดๆจริงๆนะฮะแต่สิ่งที่ผมยังสามารถแอคทีฟอยู่ได้ทุกวันนี้ต้องขอบอกเลยนะครับก็คือสิ่งนี้ที่ผมอ่ะทานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วร่างกายของเราเนี่ยมันต้องดูแลคราวนี้อันดับแรกเลยร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้สร้างคอลลาเจนเข้ามาในร่างกายของเรามานานแสนนานแล้วตั้งแต่ประมาณ25เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยเราต้องเติมให้เขาเติมไปเรื่อยๆแล้วผมเลือกตัวนี้เลยครับอะบาโลนคอลลาเจน อันดีเนเจอร์ไทป์2นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าอะบาโลนกระปุกทองที่เห็นอยู่นี้อันเนี้ยผมอ่ะทานมาตลอดประมาณ5ปี6ปีรสชาติเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมชอบมากนะครับติดใจตั้งแต่กระปุกแรกตอนที่ถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นผมขายคอลลาเจน
2: ครับ
1: บอกเลยว่าผมกินมานานแล้วแล้วมันก็กินซะจนเขาขอบอกว่าพี่วิลลี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ไหมผมก็บอกว่าเฮ้ยจะดีเหรอจริงๆคุณก็อยู่ได้จากการที่ผมอ่ะซื้อคุณอยู่แล้วนี่นาเพราะผมกินเยอะ
2: เป็นลูกค้ามาอย่างยาวนาน
1: เอาเนี่ยคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเรามามอบสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนที่มีปัญหาดีกว่าครับผมฮะตัวเนี้ยเขามีทั้งคอลลาเจนอันดีเนเจอร์ไทป์2นะครับเน้นการดูแลเรื่องของข้อเข่านะครับผมตัวนี้แหละครับที่เวลาเราต้องพยุงน้ำหนักของเราในข้อเข่าต่างๆพยุงกระดูกอ่อนนะครับหรือว่าไปกระตุ้นร่างกายของเราให้สร้างคอลลาเจนขึ้นมาดูแลตัวเองได้ใหม่เนี่ยนะครับนี่คือ the best ในการดูแลข้อเข่าของเรานะครับและดูแลกระดูกอ่อนทั้งร่างกายเลยในนี้ไม่ได้มีแค่คอลลาเจนธรรมดานะครับในนี้จะมีคอลลาเจนอันดีเนเจอร์ก่อนแล้วก็มีอันดีเนเจอร์ไทป์2เนี่ยนะครับนอกจากนั้นมันจะมีฟิชคอลลาเจนเพปไทด์นะครับและที่สำคัญที่เขาชื่ออะบาโลนนี่เพราะว่าเขามีคอลลาเจนจากหอยเป๋า
0: หอยเป๋าฮื้อ
1: คุณรู้ไหมว่ามันแพงขนาดไหนกว่าจะไปเอาสารสกัดมาใส่รวมกันได้ขนาดนี้3อย่างนี
0: ้กระป๋องที่ซื้อกินอ่ะที่แบบว่าหอยเป๋าฮื้อแพงมากนะ
1: ใช่
0: แต่กระป๋องแล้วนี่สกัดมาเป็นผงอย่างนี้มันต้องใช้เยอะมากนะ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่กระปุกเดียวเนี่ยคุณเห็นผลทันทีเลยปัญหาต่างๆของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะผมอ่ะทานอยู่เป็นประจำแล้วมันก็ดื่มง่ายสิ่งที่คนกลัวที่สุดคือกินคอลลาเจนแล้วเหม็นคาว
0: เหม็นคาว
1: อันนี้ไม่มีครับ
2: ไม่มีไม่เหม็นคาวนะ
1: ไม่มีอะไรเลย
2: แล้วตัวคอลลาเจนตัวนี้ที่พี่วิลลี่ทานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างครับพี
1: ่อ่ะอย่างนี้ก่อนเลยนะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่ใช้ชีวิตแอคทีฟนะครับผมหรือว่าเวลาลุกก็โอยนั่งก็โอยเสียงก
0: ็
1: แก๊บตลอดเวลาเหมือนท
2: ำเป็นแล้วนะ
1: พอเรานั่ง
2: คุณพูดนั่งเป็นแล้วนะ
1: พอนั่งปุ๊บแล้วมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วเขาบอกว่าพูดไปเซเว่นมาเหรอ
2: ทำเอา
1: อ๋อไม่ใช่ถุงก๊อบแก๊บเข่า
2: อัน
1: เนี้ย
2: เข่าเขาเอง
1: เป็นสัญญาณที่ร่างกายเราเตือนแล้วว่าจริงๆแล้วร่างกายของคุณกำลังขาดคอลลาเจนในร่างกายคราวเนี้ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเวลาคุณออกกำลังกายเยอะๆนักวิ่งเดี๋ยวนี้มาราธอนเยอะแยะมากมายใครที่เดินเยอะทำงานเยอะใช้แรงเยอะนะครับผมหรือว่าออกกำลังกายเป็นประจำเล่นกีฬาเป็นประจำพวกเนี้ยเขาก็ใช้ร่างกายอย่างเต็มที่เพราะเขาอยากได้กล้ามเนื
2: ้
1: อแต่ที่เหลืออยู่ล่ะครับคุณดูแลเขาหรือเปล่า
2: ออ
1: ไอ้น้ำหล่อเลี้ยงต่างๆคอลลาเจนที่มัน
0: หายไปตามวัย
2: ข้อเข่าอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: แล้วพวกเราเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพูดตรงว่าเรานอนกันไม่เพียงพอพักผ่อนก็ไม่เพียงพอไม่ปล่อยให้ร่างกายได้กลับมารีคัฟเวอร์เลย
0: เ
1: พราะฉะนั้นเราทำงานทุกวันทำทุกอย่างทุกวันเลยวันนี้ผมก็เลยนำเสนอครับอะบาโลนคอลลาเจนกระปุกทองตัวนี้พร้อมกับโปรที่ดีที่สุดเท่าที่ผมหาได้ผมเรียกได้ว่าลัดคอเจ้าของบริษัทแล้วบอกว่าวันนี้ต้องพิเศษจริง
2: ๆครับต้องจัดแล้วผมอยากทาน
1: โปรนะครับผมซื้อ3แถม10
2: โอ้โห
0: มันเลยเดี๋ยวนะเขามีแต่ซื้อ10แถม3
1: บ้าไป
2: เดี๋ยวๆๆโทษนะพี่เจ้าของโปรไม่ผิดใช่ไหมโปร3แถม10ใช่
1: มั้ย3แถม10
2: 3แถม10
1: ฟังให้ดีครับอะบาโลนกระปุกทองนี้3กระปุกนะครับแถมอะบาโลนคอฟฟี่อีก10ซองทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคุณจ่ายเพียงแค่ 1,050 บาทเท่านั้นจากราคาปกติฟังให้ดี 6,660 บาทแต่ผมขอจำกัดสายเพียงแค่100สายแรกเท่านั้นนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่หมายเลข020229404หรือว่าคุณอยากจะแอดไลน์ก็ได
0: ้
1: แอดไลน์ตามด้วยอะบาโลนสแกน QR Code ที่มุมจอได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีโปรแกรมจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วย
2: ครับ
1: โปรนี้ดีมากๆ
2: 100สายแรกนะครับพี่วิลลี่บอกแล้วว่านี่คือแบบไปหักคอเจ้าของมาเลยครับ3แถม10นะครับคือ 1,050 บาทจาก 6,000 กว่าบาท
1: ใช่
2: วันนี้เอาราคา 1,050 ไปเฉพาะรายการคุยแซ่บโชว์แล้วก็โปรนี้เป็นโปรที่มีครั้งแรกด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะปรับราคาขึ้นด้วยใช่มั้ย
1: มันจะราคามันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยของมันดี
2: ครับ
1: ทานแล้วเห็นผลหลายคนก็ชอบมาก
2: ๆพี่วิลลี่ทานยังไง
1: ผมตื่นมาตอนเช้าผม1ช้อน
2: ครับ
1: นะครับชงปุ๊บละลายง่าย
0: กับกาแฟได้มั้ยกับกาแฟได้มั้ย
1: ออกมาทองๆแบบนี้นะ
2: นี
1: ่นะออกมาทองๆแบบนี้กินปุ๊บง่ายๆหลังจากนั้นแล้วก็ค่อยทานกาแฟทานนู่นทานนี
0: ่
1: ก่อนนอนอีกสักช้อนนึง
2: ครับ
1: คือผมต้องการให้มันอยู่ในร่างกายของผมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมจะทานเช้าและทานเย็น
0: อุ๊ยแต่อันเนี้ยคุ้มมากจริงๆนะเพราะว่าอะบาโลนเนี่ยราคาสูงมาก
1: เฮ้ยของเขาดีจริง
0: ของเขาดีมาก
1: ของแท
0: ้ใช่และอันนี้คือมันไม่มีโปรนี้อีกแล้วอะ3แถม10
2: ครับ
1: แล้วบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องของเสียงก๊อบแก๊บในหัวเข่า
2: แล้วพอกินไปแล้วมันเป็นไงพี
1: ่อ่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยขึ้นลงไม่มีเสียงละขึ้นลง1ไม่มีเสียง2ไม่มีการจี๊ดจี๊ดที่เจ็บอ่ะคุณเคยไหม
0: เป็นมีเป็นอยู
1: ่เวลาจี๊ดจี๊ดเนี่ย
0: เ
1: ราอะทำงานเนี่ยเรายืนเยอะเราทำงานเยอะเราเดินเราไม่ได้นั่งกันสักเท่าไหร่เพราะว่าเราแอคทีฟตลอดเวลาแล้วเวลาเราก้มลงไปใส่รองเท้าอะไรต่ออะไรเงี้ยพอนั่งปุ๊บเนี่ยมันจะมีจี๊ดจี๊ดตอนลุกขึ้นมาอย่างเงี้ย
2: กรอบ
0: แปรแปรแปร
1: มันจะมีแก๊บแล้วก็มีความรู้สึกปวดๆตรงเนี้ยดีขึ้นมากผมบอกเลยว่าดีขึ้นมากแล้วมันไปช่วยอย่างอื่นด้วยนะผมบอกให้เล็บก็สวยผมก็ดีทุกอย่างมันมาผิวพรรณเปล่งปลั่งบางคนก็บอกว่าตายแล้ววิลลี่25เองเหรอเนี่ย
0: ต้องรออยู่เท่าไหร่อ่ะพี่วิลลี่ต้องรออยู่เท่าไหร่ถึงกินได
1: ้กินได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยครับตั้งแต่20 30นี่คุณเริ่มกินสะสมไปเลย
0: ไม่ต้องรอแก่
1: ผมบอกให้แล้วบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันดีมากๆตรงที่ว่าถ้าคุณกินเป็นประจำเนี่ยนะครับร่างกายคุณจะไม่ขาดคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อตรงไหนอะไรอาการปวดนี่มันจะหายไปทันที
0: ใช่ต้องแอดเลยแอดไลน์เลยสแกน QR โค้ดด้านล่างนะคะหรือว่าไลน์แอดอาบาโลนะ ABALONE
1: เอาแค่นี้เลยฟังอีกทีโปรโมชั่นของเราดีมากสำหรับวันนี้นะครับผมอาบาโลนกระปุกทองนี้3กระปุกนะครับแถมเลยครับอาบาโลนคอฟฟี่อีก10ซองราคาเพียงแค่ 1,050 บาทเท่านั้นจากปกติ 6,660 บาทนะเราจัดเพียงแค่100สายเท่านั้นนะครับแล้วก็โทรเข้ามาได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับที่020229404หรือว่าแอดไลน์แอดไซน์ตามด้วยคำว่าอาบาโลนจบเลย
2: จะบอกว่าได้100สายแรกเท่านั้นนะฮะที่พี่ให้นะครับก็คืออาบาโลน3กระปุกนะฮะแล้วก็เราแถมนะครับกาแฟให้อีก10ซองทั้งหมดคือ 1,050 บาทนะครับนี่คือราคาที่ดีที่สุดและถูกกว่าทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับตอนนี
0: ้
2: ใครดูอยู่นะครับ
1: หมดแล้ว
2: โปรนี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีที่รายการอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจองสิทธิ์คือสามารถสั่งซื้อผ่านไลน์นะครับนะสแกน QR code ไลน์ที่อยู่ด้านหน้าจอได้เลยตอนนี้นะครับจองสิทธิ์ของคุณก่อนได
1: ้ถูกแล้วเอาของแถมเนี่ยเราพูดถึงอันเนี้ยกระปุกทองอะดังมากๆแต่อาบาโลนคอฟฟี่ก็ไม่ธรรมดานะครับสายหมดแล้วท่านเจ้าของครับผมขอเพิ่มแบบอันลิมิเต็ดได้ไหมในเวลาที่ยังเหลืออยู
4: ่ได้
1: ใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้ไปนะครับร้อยสายหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้ไปนะครับผมเพิ่มให้เอาแบบอันลิมิเต็ดจนจะหมดเวลาขอบคุณคุยแซบนะครับที่ต่อไปอีก12นาทีนะฮะ
0: โอ้ย
1: ฮะ
2: ต่อให้จบรายการ
1: แล้วจะจบเป็นรายการ
2: จบรายการเที่ยงครึ่ง
1: เอาได้เลยได้เลยย้ำอีกทีนึงนะครับโปรนี้ดีมากๆนะครับอันนี้อาบาโลนกระปุกทอง3กระปุกแบบนี้นะครับผมแถมอาบาโลนคอฟฟี่ให้อีก10ซองเลยนะครับราคาเพียงแค่ 1,050 บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม 6,660 บาทก็ตอนนี้อันลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นรีบๆสั่งกันเข้ามาเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยจะไม่มีรายการอื่นได้แบบนี
2: ้
1: โทรมาที่020229404หรือว่าแอดไลน์ที่แอดอาบาโลนะครับหรือสแกน QR code เดี๋ยวนี้เลย
2: ครับ
0: ช่วยหมดเลยเข่าข้อกระดูก
1: เข่าข้อกระดูกอ่อนอะไรต่ออะไรที่คุณมีอาการปวดเวลาลุกแล้วก็โอยนั่งแล้วก็โอยแล้วก็มีอาการเจ็บ
0: เนี่ยแม่ฟังไว้เลยมีตัวช่วยตัวนี้
1: คือ FC ของผมสั่งเลยครับ FC ทั้งหลายผมบอกให้เลยครับเราคืออายุใกล้ๆกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องใช้แล้วนะครับผม
2: นะครับคือตัวคอลลาเจนนะครับของอาบาโลนเนี่ยคือเราไม่ต้องรอแก่นะคือใครที่แบบ30บวก40บวกก็คือสามารถเริ่มดูแลได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับแล้ววันนี้โปรคือแบบราคาดีมากนะครับให้จนจบรายการนะครับ3แถม10ในราคา 1,050 บาทนะครับจาก 6,000 กว่าบาทนะครับสแกน QR code ที่อยู่ด้านหน้าจอนะครับหรือว่าโทรมาที่020229404โปรนี้มีแค่ที่รายการคุยแซ่บโชว์เท่านั้น1กระปุกนี่กินได้นานไหมพี
1: ่นานๆๆอันนี้ทานได้ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เลยถ้าเกิดว่าคุณกินเช้าเย็นแบบผมนะตักวันละ1ตักวันละ1
0: กินวันละครั้งก็เดือนนึงอ่ะ
1: อ่ะใช่ก็ประมาณนั้นแหละจริงๆแล้วก็ต้องคือเติมไปเรื่อยๆดีที่สุดครับไม่ใช่ว่ากินทีเดียวเยอะๆนะฮะเติมไปเรื่อยๆวันละนิดวันละนิดแล้วก็กินต่อเนื่องเดี๋ยวผมหาโปรมาให้อีกนะฮะ
0: เนี่ย3แถม10แล้วชงของแท้ชงออกมาสีต้องเป็นแบบนี้
2: นี่แบบนี
1: ้และสีต้องเป็นแบบนี้
2: การันตีแล้วว่าคอลลาเจนหลายๆคนว่ากลัวว่าชงออกมาแล้วจะคาวๆไหมฮะ
1: ไม่คาว
2: ไม่คาวนะครับ
1: อ่ะให้คุณดมเดี๋ยวผมจะกินให้ดู
0: นี
2: ่โอ๊ยไม่มีกลิ่นเลย
0: ไม่เราเห็นบอกว่าที่มันเป็นสีทองแบบเนี้ยคือเขา
1: พูดไปบูมพูดไป
0: เขาใส่วิตามินซีลงไปในนั้นด้วยแล้ววิตามินซีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของมันน่ะมันจะทำให้คอลลาเจนทำงานได้ดีขึ้นถ้ามีวิตามินซีเข้าไปด้วย
2: นี่ด้านข้างหล่อมาก
0: ด้านข้างหรอ
1: ขอบคุณมากครับคุณพุทธครับต่อไปนี้ผมจะออกรายการครับอัมพรคอลลาเจนกระปุกทองอันนี้ดีมากๆครับผมคุณผู้ชม
2: คุณผู้ชมย้ำอย่างนี้นะใครที่แบบที่บ้านจะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่แบบกระดูกข้อต่อหรือว่าแบบว่าลุกนั่งแล้วก็แบบเสียงดังก๊อปแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
2: ซื้อไปให้ท่านทานก็ได้แล้วก็ได้กาแฟแบบไปทานฟรีอีกด้วย
1: คุณอยากทำบุญไหมคุณอยากทำบุญไหมบุญที่ดีสุดก็คือการที่ดูแลบุพการี
2: จริง
1: ซื้ออัมพรคอลลาเจน3กระปุกแบบนี้นะครับแล้วของแถมอีก10ซองเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ผมบอกให้เลยครับว่ารวย
2: ครับ
1: เงินทองไหลมาเทมาผมไม่รู้แล้วพูดไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้อยากให้คนซื้อได้ของดี
0: ราคาคือเหลือ 1,050 บาท
1: ราคาดีมาก
0: ใช่จาก 6,660 แล้วก็ได้อัมพร3กระปุก
1: 3กระปุก
0: แล้วก็กาแฟอัมพรอีก
1: อัมพรคอฟฟี่อีก10ซองเอาไปเลยในราคาเต็มเนี่ย 6,660 คุณไม่ต้องคุณจ่ายเพียงแค่ 1,050 บาทเท่านั้นเลยนะครับของแถมแค่นี้ก็คุ้มแล้วเพราะอันนี้แพงมากที่เอามานะครับผมของเขาดีไม่แพ้กันแล้วอัมพรคอลลาเจนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณติดตามหรือไปเซิร์ชข้อมูลได้เลยว่าอยู่มานานมากแล้วเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมาเนี่ยประมาณ10ปีแล้วนะ
2: นี่คือเป็นตัวจริงแบบเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนดูแลเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่ากระดูกอะไร
1: และเขาเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าผมอายุมากแล้วแล้วก็คุณอยากเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ผมเราไม่โกรธกันผมก็ยังเป็นลูกค้าเจ้าของบอกว่าอะไรรู้ป่ะไม่ยอมเขาพูดอย่างนี้เลยเราก็บอกอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเราทำให้เขาขายได้เราก็อยู่ไปเรื่อย
2: ๆเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชมครับพี่วิลลี่บอกแล้วนะครับว่าร้อยสายตอนแรกนี่คือหมดไปแล้วนะฮะตอนนี้คือเปิดแบบว่าไม่อั้นนะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เอาไปลองทานกันดู
1: ผมอะขายมานานนะพุทธผมยังไม่เคยเจอโปรที่ดีเท่านี
0: ้ใช่เพราะว่าที่นี่คุยแซ่บถูกที่สุด
1: ถูกที่สุด
0: จริ
1: งๆทุกแพลตฟอร์มเลยตอนนี้นี่ถูกสุดจริงๆเพราะฉะนั้นก็รีบโทรกันนะครับ020229404หรือว่าแอดไลน์อัมพรนะครับสแกนQR Codeง่ายสุดเลยครับแล้วก็ไปคุยกับแอดมินตรงนั้นเลยจะเอาโปรพี่วิลลี่ที่คุยแซ่บนะอะไรเงี้ยจบ
2: โอเค
0: ย้ำโปรรอบสุดท้ายคือ3
1: กระปุกทองของอัมพรคอลลาเจนแถมอีก10ซองนะครับอัมพรคอฟฟี่อันนี้ราคาเต็ม 6,660 บาทไม่ต้องคุณจ่ายเพียงแค่ 1,050 บาทเท่านั้น
0: น
1: ะครับผม
0: มากแอดไลน์เลยแอดอัมพรนะคะแล้วก็จะส่งฟรีด้วยมีเก็บเงินปลายทางด้วยคือตอบสนองคนต้องการรักการช็อปเนี่ยคุณจัดเลยแค่
1: นี้คุ้ม
0: ส่งข้อความมาหาเรา
1: สั่งไปหลายเซตก็ได้ตอนนี้แล้วก็ไปแบ่งกันในครอบครัวในหมู่บ้านเอ้ยไอเดียดีป่ะล่ะ
2: ไอเดียดีมากนะครับใครสนใจนะครับให้จนจบรายการเลยนะครับสำหรับโปรนี้นะครับถูกที่สุดในรายการคุยแซ่บโชว์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงกลับมาช่วงหน้าทราบมาว่าตอนนี้พี่วิลลี่ได้เปลี่ยนคู่หูไปแล้วจะไม่ใช่พี่วิลลี่กับพี่หอยอีกแล้วนะครับแต่คู่หูคนใหม่ของพี่วิลลี่คือใครช่วงหน้าห้ามพลาดครับเตรียมพบกับมหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่กับงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลร่วมเฉลิมฉลองรายการคุยแซ่บโชว์ครบรอบ9ปีนำทัพโดยพิธีกรอย่างดีเจพุทธหนิงปณิตาเบ็คกี้ศรีธัญญาบูมสุภาพรและเหล่าศิลปินดังครับข้างวงการที่มาพร้อมเสิร์ฟของแซ่บของอร่อยสุดคุ้มอย่างจุ๋ยวรัฐยาตุ๊กกี้ชิงร้อยส้มเช้งสามช่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำน้อยโพงามพร้อมพบกับร้านดังร้านเด็ดและกิจกรรมความสนุกอีกมากมายมาพบกันที่งานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง28ตุลาคมนี้ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าห้ามพลาดเด็ดขาด
4: ชาวชัยนาทกว่า 10,000 คนเดือดร้อนจากน้ำเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลายครอบครัวต้องอพยพไปนอนกันริมถนนขณะที่ชาวบ้านบางคนเร่งขนไก่ชนหนีน้ำบางจุดสูงเกินอกพร้อมเรียกร้องรัฐแจ้งแผนระบายน้ำให้ชัดเจนเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัว
5: เชิญแพ็คครับมา
6: ไปไ
7: ปนี่มันแพ็คคู่คุณภาพชัดๆ
6: ใช่ไหม
8: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฝดผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
6: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลยไปด้วยกัน
9: รอดสด2026คืนนี้อ่ะพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
11: คุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์ คุชชั่นออร่าริชคุชชั่นผิวดูกระจ่างใสคุชชั่นที่อิงฟ้าเลือกออร่าริชคุชชั่น
12: พิสูจน์ออร่าริชด้วยผิวจริงแป้งพัฟออร่าริชติดทนเอาอยู
0: ่พี่พูดบอกว่ามีการเปลี่ยนคู่หู
11: นี่ผมจะได้เจอภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายเหรอฮะเนี่ย
13: ใช่แล้วครับ
11: ครับ
13: จบแล้วครับในเมื่อเขาเลือกเค้กส้มแทนผม ผมก็ต้อง move on ชีวิตมันต้องเดินหน้า
3: เดี๋ยวฮะเดี๋ยวแล้วผมจะเกาะใครกินล่ะครับเนี่ย
13: เราพวกสู้ชีวิตค่อยๆไปเรื่อยๆเดิน
3: ค่อยไป
0: แต่เห็นสนิทกันแบบนี้จริงๆแอบรู้มาว่าทั้งสองคนปกติไม่คุยกันเหรอคะ
13: ไม่ค่อยได้คุย
3: เนี่ยมันเนี่ยโหสนุกมากเลยได้คุยกัน
0: จริงเหรอ
11: หมายถึงว่าแบบช่วงเวลาปกติคืออยู่กันคนละบ้านแต่ก็ไม่ได้มีโทรคุยกันเลย
13: ไอ้ผมบุกมากไม่ได้เขามีครอบครัวแล้วเขามีเค้กส้มแล้ว
3: เฮ้ยขยันเลยครับผมไล่ไป
13: ผมเป็นมือที่3นะผมเป็นมือที่3นะข้างนอกนะ
11: พี่พูดเหมือนแฟนเขาหึงพี่หรือยังไง
13: โอ้โหก็โทรไปก็เขารับอ่ะ
11: เหรอฮะ
13: อะไรครับพี่บิลลี
3: ่
13: ขอคุยกับหอยหน่อย
3: อืม
13: เรื่องอย่าง
0: น
13: ี้เลยอ่ะ
0: ห
13: วงมากคือคนมันหล่อไงคนมันหล่อแล้วอร่อยไงมันก็แบบว่าอย่างนี้แหละผมเองผมกว่าจะเข้าไปได
3: ้ยากเอาตรงนะนี่ขนาดยังไม่ทำนะเนี่ย
11: ถ้าทำแล้วเป็นยังไงฮะ
0: ใช่แต่ว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยคือเรื่องจริงนะหึงจริง
13: ไม่หรอกเราต่างฝ่ายต่างทำอะไรกันเยอะแล้วก็พยายามที่จะแบบสู้ชีวิตอ่ะลุยกันไปพยายามที่จะตั้งตัวกันแบบดีๆเพราะฉะนั้นเขามีทางของเขาแล้วก็ทำหลายๆอย่างผมก็ทำอะไรของผมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเจอกันความรู้สึกเหมือนเดิม
3: เหมือนเดิมแต่ไม่ค่อยได้คุยกันแค่นั้นเอง
13: แค่ไม่รู้จะคุยอะไร
11: ถึงว่าวันนี้ในรายการพูดกันเยอะแชะ
0: ใช่
13: เก็บไว้ให้คุยแซ่บเลยนะจะบอกให
3: ้ขอเวลาเพิ่มได้ไหมขอเวลาเพิ่มได้ไหม
0: มีคู่หูดีๆอยู่แล้วแล้วไปเปลี่ยนคู่หูทำไมคะ
13: เฮ้ยคู่หูใหม่ดี
0: ดีเหมือนกัน
13: ดีกว่า
0: แล้วไป
13: อยู่ในตึกนี้ด้วย
11: เ
3: ดี๋ยวพักคุณหุ้นกากู
13: ไม่ใช่
3: คุณหุ้นกู
13: คุณดูนี่นี่ผมทำมาเขาแล้ว
3: ไม่ใช่กู
11: อันนี้คือจิ๊กซอนะฮะคุณผ
13: ู้
11: ชม
13: ไม่ใช่อันนี้ปลดประทู
11: ปลดประทู
13: ผมทำกับพี่ไม้พี่ลมพร
0: ไหนขอน้องหน่อยขอน้อง
13: ไม้พี่ลมพร
0: แล้วทำไมมันเบาๆแบบนี้เล่าสิคะ
13: ข้างในเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าฟรีซดราย
11: แกะได้ไหม
13: แกะได้แกะได้จะได้ดูว่าเป็นยังไงแกะได้เลยแต่ต้องเอากลับบ้านนะมีอยู่แค่นี้น
11: ะ
13: ในเมืองไทยไม่มีขายขายต่างประเทศ
11: คุณจริง
13: จริง
3: เดี๋ยวนะเอาตรงๆนะผมมองเผินๆไม่ใช่รัศมีแขกใช่ไหม
13: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหรอเนี่ยนี่ไมลี่ขี่ปะทู
11: แรงมาก
13: ไมลี่ขี่ปะทู2คนขี่ปะทูอยู่เห็นไหมข้างในเป็นปะทู
11: มาเป็นแบบนี้ข้างในเป็นแบบนี้แกะออกมาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชม
13: สิ่งที่เราอยากทำคือเราเนี่ยเดินทางต่างประเทศเยอะเราเห็นคนไทยต่างแดน
3: หอม
0: อยากดมอ่ะ
11: เฮ้ยมันมาเป็นอย่างนี
13: ้เออเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยคุณเอาน้ำใส่คุณน้ำใส่ปุ๊บมันกลายร่างเป็นปลดประทูทันที
11: แล้วฮะ
0: เพราะฉะนั้นน้ำร้อนหรือว่าน้ำอะไรก็ได้ค่ะ
13: น้ำธรรมดาก็ได้แต่ถ้าน้ำร้อนก็จะเร็วขึ้น
11: แล้วกินแห้งๆอย่างนี้ได้ไหมฮะ
13: ไม่แนะนำเพราะว่า
3: ไม่มีใครเขาทำกัน
13: ผมมาแนะนำว่าให้คุณอ่ะเวลาเดินทางไปแคมปิ้งไปเที่ยวต่างประเทศไปไหนก็แล้วแต่หรือคนต่างประเทศที่คิดถึงบ้านก็แค่เนี้ยแล้วก็มีผักแล้วก็มีข้าว
11: จบเลย
13: จบเลยจบเลย
0: แต่ว่าแต่ว่านี่เห็นดีๆแบบนี้แล้วเห็นว่าขายต่างประเทศนี่อยากชวนออกไปออกงานกับบูธของคุยแซ่บมากเลยนะ
13: ผมขอสักบูธได้ไหมผมอยากเอาปนปะทูของไมลี่ขี่ปะทูเนี่ยไปขายอยู่ที่บูธของคุยแซ่บเฟสติวัลได้หรือไม่น
3: ้องนอกจากอันนี้นอกจากอันนี้ขอแซมก๋วยเตี๋ยวไม่เข็ดสักอันได้ไหม
0: เปลี่ยนชื่อแล้วหรอ
11: พี่พูดแล้วนะ
3: อะไรนะ
11: พี่พูดแล้วนะ
3: ผมพูดในรายการนี้เท่านั้น
11: ทีมงานล็อกคิวทั้งพี่วิลลี่และพี่หอยเลย
0: ใครอ
11: ยากกินผลปลาทูจะได้กินแค่ในงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลนะครับเฉลิมฉลอง9ปีนะครับของรายการคุยแซ่บโชว์นะครับที่มีทั้งอาหารอร่อยมีความสนุกจัดเต็มนะครับแบบคุ้มจุใจแน่นอนนะครับ
3: ครับ
11: นะฮะแล้วก็ในงานเรายังได
0: ้มีคนเยอะแยะมากมายนักแสดงไปเพียบพิธีกรรายการคุยแซ่บไปกันหมดเลยนะคะซึ่งแน่นอนก็มีทั้งพี่พูดพี่หนิงบูมนะคะจัดเต็มพี่เป็กกี้อีกต่างหาก
11: ใช่แล้วนะครับแล้วก็มีศิลปินดารานะครับชื่อดังนะครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับคุณจุ๋ยก็ไปนะฮะคุณภรรยาสุดที่รักของผมเองพี่ตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านพี่ส้มเช้งสามช่านะครับคุณแคนดี้รากแก่นอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะครับพี่น้อยโพงามพี่วิลลี่นะครับป่นปลาทูเดี๋ยวเตรียมเจอนะฮะแล้วก็เตี๋ยวไม่เข็ดของเสนาหอยนะครับก็จะไปออกบูธที่นั่นด้วย
0: ใช่แล้วก็มีร้านอาหารแบบดังๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีหอยจอปูแม่วันนานี่ต้องต่อคิวยาวมากห่อหมกปูหนองมนบางแสนนะคะแล้วก็เชฟจีลักกี้หมูแดงฮ่องกงท็อปเชฟไทยแลนด์นะคะ เฮียออฟหมูย่างเมืองตรังนะกุยช่ายสกุลตั้งอาม่าเตียงตลาดโพพระยาสุพรรณบุรี50ปีอย่างเงี้ยคุณคือเยอะมากร้านอาหารนะคุณเยอะจริงๆมีแต่ของดีทั้งนั้น
11: ทีมงานเดี๋ยวแก้กราฟิกรายการเลยนะเพิ่มรูปพี่บิลลี่กับพี่หอยเข้าไปด้วยนะ
13: โอ้โหโอ้โหคอนเฟิร์มแล้ว
3: เดี๋ยวทัก
13: ไอ้ปนปลาทูยังไม่เท่าไหร่เลยนะแต่เดี๋ยวไม่เข็ดอ่ะโอ้โห
3: ไม่อยากถามอย่างเดียวเมื่อกี้มึงคุยกับใคร
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นไปกันไปเจอกันนะคะที่คุยแซ่บโชว์เฟสติวัลนะคะฉลองครบรอบ9ปีนะคะที่ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่น9นะคะ 22-28 ตุลานี้นะคะ
11: ครับ
0: ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่น9ค่ะ
11: ครับอ่ะเบรกกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับทั้ง2คนนะครับนี่คือภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่เขาจะนั่งคู่กันนะฮะเดี๋ยวขอให้บอกความในใจกันนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เขาไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่าต่างคนต่างแยกย้ายไม่เติบโตกัน
0: ลากันแล้วเหรอเนี่ย
11: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับเตรียมพบกับมหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่กับงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลร่วมเฉลิมฉลองรายการคุยแซ่บโชว์ครบรอบ9ปีนำทัพโดยพิธีกรอย่างดีเจพุทธหนิงปณิตาเบ็คกี้ศรีธัญญาบูมสุภาพรและเหล่าศิลปินดังครับข้างวงการที่มาพร้อมเสิร์ฟของแซ่บของอร่อยสุดคุ้มอย่างจุ๋ยวรัฐยาตุ๊กกี้ชิงร้อยส้มเช้งสามช่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำน้อยโพงามพร้อมพบกับร้านดังร้านเด็ดและกิจกรรมความสนุกอีกมากมายมาพบกันที่งานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง28ตุลาคมนี้ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าห้ามพลาดเด็ดขาด

0: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
4: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
4: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
5: แค่10บาท
3: ดีนะ
6: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: ต้องขาดใจรอยไทยหอมสมุนไพรทั่วกรุงลงกาใครได้ลองไม่ต้องสยบแค่กล่องเดียวจบหอมทั่วพัสราจะรู้จักไหมแกงพะแนงรอยไทยสตูเข้มข้นจนเกินห้ามใจหอม

0: แอมพลฟูด
1: แมลงกระตุย
2: ใช้คิตตี้บาร์ม
1: ฮัทชิวฮัทจมูก
3: ใช้คิตตี้บาร์ม
4: มีส่วนผสมของไพนีเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
5: คิตตี้บาร์ม
4: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
6: ของคุณป้าครับ
7: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
14: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
15: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
14: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
15: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
14: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
15: เริ่มเลย
16: Let's go
17: เครื่องสระ Body Whitening Lotion ผิวสวยดังชา
18: วันนี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31

0: น่นอนเรื่องของสุขภาพน่าจะเป็นส่วนสำคัญของหอยที่ต้องคอยดูแลถ้ากดเข้าไปแล้วบุ๋มแล้วมันไม่เด้งขึ้นมาเร็วให้เข้าใจด้วยว่าไตกำลังจะไปแล้ว
1: ครับ
0: ผมเข้าใจไหม
2: ผมปวดเข่า
0: เฮ้ยผมมีของดีให้คุณคุณปวดเข่านี่ไม่ต้องปวด
2: คุณหันข้างไว้คุณหันข้างไว้คุณหล่อตรงนี้
0: พุทธบอกว่าผมหันข้างแล้วหล่อผมก็จะคุยกันแบบนี
2: ้
0: คุยกันไปนอกจากสุขภาพแล้วที่เหลืออยู่เนี่ยเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
2: ครับ
0: ครับผมแล้วก็คอยดูแลช่วยเหลือกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันเยอะเพราะว่าเราผู้ชาย2คนน่ะมันไม่รู้จะคุยอะไรอ
2: ่
0: ะเอาจริงๆกิจกรรมที่จะทำด้วยกันตอนนี้ก็ไม่ได
2: ้มีแล้ว
0: มันก็ต่างฝ่ายต่างก็คืออีกหน่อยอ่ะเราจะคุยกันดังขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหูเราจะตึง
2: นอกจากหน้าตึงแล้วหูตึงด้วย
0: นะก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเท่านั้นครับ
3: แล้วพี่หอยล่ะคะ
2: ผมไม่ได้ห่วงอะไรก็เลยนะเขาเป็นคนเก่งมากๆอยู่แล้วแล้วก็สุขภาพเขาแข็งแรงอยู่แล้วเป็นห่วงก็แค่เหนียงของเขา
1: เหนียงอะไรนะอะไรนะร่างกาย
2: แต่จริงๆก็เป็นห่วงว่าเขาต้องไปกลับอะไรจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วกัน
0: คนหลับนอน
2: ใช่
0: ส่วนใหญ่มายุคนี้เนี่ยก็คือเรื่องสุขภาพซะเป็นส่วนใหญ
2: ่ครับพอเขากลับมาเนี่ยต้องทำงานเลยผมก็ต้องหันข้างนี้
1: พี่ส้มเจ้าของรายการบอกหันข้างยังหล่อมากเลยฮะ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆก็เหมือนเดิมฮะถือว่าเป็นคนที่เรารู้จักกันมานานชีวิตมันเดินหน้าไปแล้วล่ะ
2: จ้ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมก็ดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็ใส่ใจตัวเองมากขึ้นเพราะว่าผมนับวันนะผมก็หอยเนี่ยบอกว่าลองคำนวณซิจากวันนี้ไปเนี่ยถึง85เนี่ยเอาให้เหลือกี่วันไม่ถึงหมื่นป่ะพุทธไม่ถึงหมื่นวัน
2: จริงเหรอเนี่ย
0: จริง
2: ผมยาวขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่เข้าใจ
0: ทุกวันต้องมีความสุขทุกวันต้องได้เจอพี่เจอน้องเจอคนรักแล้วก็แฮปปี้ยิ่งแฮปปี้เยอะๆยิ่งมีความสุขยิ้มหัวเราะเยอะๆเนี่ยสุขภาพเรามันจะดีสมองมันจะหลั่งสารเคมีออกมา
2: หัวเราะอะไรกับเรื่องเล็กๆบ้างไม่ต้องรอว่าเรื่องมันจะใหญ่แล้วค่อยรอหัวเราะมีความสุขทีเดียวบางทีบางอย่างเรื่องเล็กๆเราก็มีความสุขกับมันได
1: ้ครับ
3: เนาะเนี่ยเคล็ดลับความอารมณ์ดีมันทำเลยให้พี่ๆแบบยังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีความสุขอยู่ทุกวัน
0: ก็พยายาม
3: แต่ว่ากลับไปบ้านวันนี้ร้องไห้แล้วนะต้องไปเคลียร
0: ์อันเนี้ยนะอย่ายิงโปรโมทแรงนะคุยแซ่บยิงโปรโมทเบาๆนะเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยนะลี่
2: พลาดหัวนี้ไม่ได้เลยนะ
0: มาแน่
1: เรื่องราวความสนุกนะครับของทั้งเพื่อนซีพี่วิลลี่พี่หอยยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเมาส์กับทั้งคู่กันต่อนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะแขกรับเชิญคนต่อไปนะคะเขาบอกว่าเรื่องบางเรื่องนะคะบางทีเสียจนหมดตัวหมดหัวแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าคือเสียไปเป็นแบบว่าหลักพันหลักหมื่นมันก็ไม่หายแล้วเรื่องนี้บูมจะบอกไว้นะโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างบูมผู้ชายหรืออะไรก็ตามคือเขาจะต้องใส่ใจแล้วก็แคร์มากๆเลยเพราะว่าการไม่มีสิ่งนี้เราอยู่ไม่ได้จริงๆนะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่านะคะคุณพึ่งปรียาพรค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่พึ่งค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีผมโชว์หนึ่งรอบ
3: อิจฉา
4: เป็นไงคะ
1: ผมสวยมากจริง
4: คือเพิ่งมามีความสุขเพิ่งมาแฮปปี้ตอนอายุ43นั่นแหละคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้20 30โอ้โหร้องให้ทุกวันเครียดมาก
1: ทำไมอ่ะ
4: หัวล้านเป็นผู้หญิงหัวล้านคุณผู้ชมอันนี้คือเรื่องจริง
1: ถ้าพูดตอนนี้คือไม่เชื่อเลยนะ
4: ไม่มีใครเชื่อค่ะ
3: นี่คือฟาร์มผมนะ
4: อันนี้คือฟาร์มผมเดี๋ยวมาพิสูจน์กันในรายการสดคุณผู้ชมค่ะคือก่อนหน้านี้คุณบูมผมร่วงผมบางหัวล้านคือแสกผมอะ3นิ้วแบบนี้นะคุณผู้ชมปิดไม่มิดเห็นรอยแสกแบบกว้างมากสระผมที่ร่วงเป็นกำในห้องน้ำทำทุกวิถีทางเลยคุณผู้ชมเปลี่ยนแชมพูก็แล้วกินวิตามินกินอาหารเสริมจนไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะปลูกผมเขาตีราคาเพิ่ง 300,000 โอ้โหนั่งคิด 300,000 กินได้ปีนึงนะกินข้าวเนี่ยไม่พอไม่ไหวไม่เอาจริงๆคุณผู้ชมมีอยู่วันนึงไปนั่งกินข้าวกับคุณพ่อคุณบูมค่ะก็นั่งมองศีรษะคุณพ่อเฮ้ยตาเบิร์ดทำไมตาเบิร์ดแบบหัวล้าน
1: ครับ
4: พ่อพึ่งคุณผู้ชมค่ะไปดูรูปตาเบิร์ดนี่คือพ่อพึ่งจริงนะผมร่วงผมบางหัวล้านหัวเถิกหนักมากพึ่งก็เลยถึงบางอ้อว่าอ๋อพึ่งร่วงจากกรรมพันธุ์ใช่แล้วมันเป็นเคสที่หนักมากคุณผู้ชมแต่ต้นปีไปเจอตาเบิร์ดคนเดิมแต่เปลี่ยนไปคือหัวเปลี่ยนหนักมากคุณผู้ชมดูตาเบิร์ด
1: เฮ้ย
4: ผมขึ้นทุกอนูคุณผู้ชมเราช็อกเลยถาม
1: พ่อช็อกจริง
4: ไปทำอะไรมาทำไมผมที่หัวมันดกดำแน่นหนาขนาดนี้เอาตังที่ไหนไปปลูกผมหรือเปล่าพ่อบอกจะเอาตังที่ไหนลูกมีตังที่ไหนละหลักแสนพ่อบอกว่าดูรายการทีวีคุณผู้ชมและสั่งผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาใช้คุณผู้ชมดูหน้าจอนะคือตัวนี้ค่ะคุณพุทธคุณบุ๋มค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ The Oriental Spray สเปรย์รากสมเกาหลีค่ะลดผมร่วงเพิ่มผมหนาเร่งผมขึ้นเสมือนการปลูกผมด้วยวิธีธรรมชาติเราก็คิดหุยพ่อหัวล้านจนหัวเงาผมมันยังขึ้นได้คุณผู้ชมเราก็เ ็สั่งมาเลยแล้วคุณผู้ชมดูวิธีการใช้หน้าจอนะคุณร่วงตรงไหนบางตรง

0: ไหนร้านตรงไหนคุณฉีดตรงนั้นค่ะตรงนี้ร้านหล่อคุณฉีดค่ะข้างหน้าอยากให้ผมขึ้นหล่อคุณฉีดฉีดฉีดฉีดเลยคุณผู้ชมแค่นั้นแล้วครึ่งเบาๆให้เขาซึมคุณผู้ชมและกลิ่นนะไม่มันไม่คันไม่เป็นรังแคแล้วกลิ่นก็ไม่แก่ด้วยคุณผู้ชมค่ะและเนี่ยเพิ่งก็ไปอ่านรีวิวนะว่าแบบเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่าเขาบอกว่า7วันแรกเห็นผลแต่เพิ่งขอเถียงเลยเพราะว่าเพิ่ง3วันแรกสระผมเหมือนเดิมวันเว้นวันคุณผู้ชมแต่ดูท่อเฮ้ยทำไมผมแทบจะไม่ร่วงเลยคือแทบจะเห็นผมร่วงน้อยมากคุณผู้ชมค่ะแล้วเพิ่งใช้ประจำอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมลูกผมไรผมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเยอะมากปัจจุบันยังใช้อยู่นะไม่หยุดใช้ล
1: ู
0: ก
1: ผม
0: ใช่แล้วเวลาเอามือเนี่ยเสยขึ้นไปปุ๊บข้างในหัวเนี่ยมันเป็นตอยังทิ่มอยู่เพราะเรายังใช้อยู
1: ่
0: และในรูปทุกคนบอกว่าเฮ้ยติดแฮติดแฮแน่เลยผมปลอมคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการสดขออนุญาตคุณพูดกับคุณบูมนะแก้ให้ดูปลดให้ดูเลย
1: โอเค
0: ปลดผมเลยนะแล้วคุณผู้ชมดูนะว่าบนหัวพึ่งเนี่ยมีแฮหรือเปล่าแล้วจะมีใครผลิตภัณฑ์แบรนด์ไหนกล้าทำแบบนี้คะคุณผู้ชมตรงไหนเขามีแฮตรงไหนไม่มีหนีบโคนไม่มียกโคนแล้วก็ไม่ต้องม้วนหลอนแล้วคุณผู้ชมดูนี่คือผมจริงทั้งหมดเขย่าจนหัวสั่นแล้วคุณผู้ชมถ้าติดแฮนี่ร่วงแล้วนะหัวพึ่ง1คนเท่ากับผู้หญิงปกติ20คนน่ะ
1: โอ้โห
0: แล้วผู้หญิงที่เคยหัวล้านผมบางมาก่อน
2: หนาวมากจริง
0: มากมา
1: ผมหนาวมากคุณผู้ชม
0: คุณบุ๋มไม่พูดอะไรเลยอึ้งเหรอคะแล้วคุณผู้ชมดูนะพอรวบผมทีมัดขนาดเนี้ยถ้าวันนี้คุณผู้หญิงคนไหนรวบผมทีแล้วยังเป็นหางหมาแบบนี้อยู่หยุดอย่าไปรวบผ่าอายเขาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วผมหนาก่อนแล้วรวบทีมันเป็นมัดแบบนี้แล้วผมจะได้สวยจะได้ภูมิใจเพิ่งอายุ43แล้วยังทำได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมใครที่ดูอยู่หน้าจอนะผมร่วงผมบางหัวล้านหัวเถิกหัวเงาอยู่หรือเปล่าอย่ามัวแต่ทนความหัวล้านของตัวเองคุณผู้ชมค่ะทำหน้าให้สวยและลืมทำผมให้ดกด้วยนะคะ02-113-1933 line @dc99เพิ่งหัวล้านหนักๆยังใช้และเห็นผลถ้าคุณผู้ชมใช้อะไรเราไม่เห็นผลแสดงว่ายังไม่เคยใช้ The Oriental Spray ค่ะวันนี้นะปกติ1ขวดนี้นะคุณผู้ชมค่ะเกือบ 2,000 วันนี้ลดเหลือ999บาทแต่วันนี้นะคะ89สายแรกเอาไปแบบนี้เลยคุณฟุ๊กคุณบูมค่ะ2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะคะปกติ2ขวดใหญ่นี้เกือบ 4,000 นะแต่วันนี้คุณผู้ชมขอเอาแบบคนละครึ่งมาสู้ละกันเพิ่งจ่ายคุณผู้ชม500คุณผู้ชมจ่ายแค่499บาทคุณได้ไป2ขวดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจากเกือบ 4,000 นะคุณผู้ชมแต่ต้องกดหมายทันนะคะ02-113-1933เรามี2โปรค่ะสำหรับใครที่อยากลองแล้วเปิดใจ299บาท1ขวดใหญ่ค่ะหรือว่าใครอยากได้สุดคุ้มแล้วชีทมันเลยเป็นปีเลยคุณผู้ชมค่ะ499บาทคุณพุทธ2ขวดใหญ่คุณผู้ชมกดมาเลยนะคะอย่าปล่อยให้หัวร้านหมดหัวนะคุณผู้ชม02-113-1933ค่ะ line @dc99 ไม่ยากคุณผู้ชมแค่คุณมีวินัยในการใช้นะคะผมจะดกจะดำจะแน่นจะหนาจากการใช้อย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชมเห็นผลแน่นอนค่ะ1ขวดใหญ่แบบนี้คุณผู้ชม100 ml นะคะมันมีปริมาณเยอะมากเลยนะแล้ว2ขวดใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านะมันเท่ากับ7ขวดเล็กตามท้องตลาดทั่วไปนะ ของเราขวดใหญ่นะคุณผู้ชม2ขวดใหญ่นะแล้วโปรของเราเนี่ยมี299กับ499 2ขวดใหญ่คุณเลือกเลยค่ะกดไม่ทันคุณผู้ชมค่ะ02-113-1933 line @dc99 ค่ะคนที่เขาใช้ทุกคนเห็นผลทุกคนแค่มีวินัยคุณบูมค่ะคุณพุทธค่ะดูคุณลุงท่านนี้ลุงโอมอายุ50กว่าว้าวลึกมากเลยนะคือหัวล้านหนักมากหลังจากการใช้ไปดูลุงโอมอ่ะคุณผู้ชมลุงก็มีวินัยในการใช้
1: ไม่ลุงแล้ว
0: ใช่เรียกว่าพี่นะคะแต่คนนี้คนต่อไปหนักมากน้องชายพึ่งอายุ31คุณผู้ชมดูน้องตั้ม
1: หนักจริง
0: หนักมากพี่ทุกคนเรียกขุนช้างขุนช้างพึ่งบอกให้ตั้มใช
2: ้
0: เจ็บมะเพื่อนเรียกอย่างนี้แต่ปัจจุบันไปดูเขาสิคะพอผมหนาขึ้นปุ๊บบุคลิกเปลี่ยนดูดีดูหล่อขึ้นทันทีแค่มีผมคุณผู้ชมค่ะโอ้โหดูสายคุณพุทธค่ะ
1: ลายแตกมาก
0: จริง
1: แล้ววัน
0: น
1: ี
0: ้อย่ามัวแต่ฟังเพลินคุณผู้ชมค่ะต่อให้คุณทำหน้าให้ตึงหัวล้านคุณก็ดูแก่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือหัวคุณเนี่ยแหละคุณผู้ชม02พี่พุทธเลยค่ะ02-113-1933นะคะ line @dc99 นะคะอย่ามัวฟังเพลินคุณผู้ชมตัวนี้สารสกัดเราเนี่ยนำเข้านะคะเป็นสารสกัดจากโสมคุณผู้ชมค่ะโสมกิโลนึงเป็นแสนเลยนะแต่วันนี้เราโปรพิเศษ1ขวด299บาท2ขวด499บาท02-113-1933การจ่าย499บาทแลกกับการมีวินัยในการฉีดแล้วผมหนามันไม่ใช่เรื่องยากคุณผู้ชมค่ะกดได้ทันกับโปรนี้นะเคสหนักๆก็ดีขึ้นได้อย่างดูคุณพี่ท่านนี้ใส่หมวกกันน็อกเป็นไรเดอร์นะคะขับวินมอเตอร์ไซค์อะไรก็ตามหรือพี่ๆช่างกล้องนะใส่หมวกกันน็อกระวังหัวข้างหลังหายไปนะคุณผู้ชม
1: เป็นไข่ดาวเลย
0: เป็นไข่ดาวหัวล้านแบบไปดูพี่เอหลังจากการ

0: ใช้พี่เอผมตรงนี้เต็มขึ้นเลยเห็นไหมคะนี่ไงมันเต็มขึ้นจริงๆแค่มีวินัยฉีดวันละ2ครั้งเท่านั้นคุณผู้ชมหลังจากนี้ต้องขออนุญาตอย่างนึงนะขอปรับราคาขึ้นนะคะเป็น999บาทแต่วันนี้เพิ่งให้โปรแบบคนละครึ่งเพ
1: ิ่
0: งจ่ายให้500คุณจ่าย499คุณได้2ขวดใหญ่แค่คุณกดไม่ทัน02113 1933 LINE @dc99 ค่ะแค่ใช้ประจำคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะร่วงเป็นตัวเอ็มผมก็ขึ้นได้จริงทำสีผมหนักๆแล้วผมร่วงผมก็ขึ้นได้จริงจะหัวเถิกเว้าลึกก็ช่วยได้ผมขึ้นได้จริงถึงแม้คุณจะร่วงกรรมพันธุ์เหมือนพึ่งนะร่วงฮอร์โมนร่วงจากการกินยาหรือร่วงจากโรคอะไรก็ตามแค่คุณมีวินัย02นะคะ113 1933 LINE @dc99 โปรเปิดใจนะคุณผู้ชม299บาท1ขวดใหญ่โปรแบบสุดคุ้มเลย499บาท2ขวดใหญ่นะคะกดให้ทันนะคุณผู้ชมค่ะ02113 1933 LINE @dc99 นี่ค่ะทีมงานยังรีบเขียนเลยว่าตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะเขียนว่าอะไรคะเหลือ
1: 99
2: เฮ้ยน้อยมากเอาจริงๆรีบโทรเลย
0: อุ๊ยจริงเหรอ
1: ไป200
0: ไป200
1: 200กว่าแล้ว
0: นี่ไงคุณผู้ชมถึงบอกอย่าห่วงแต่หน้าตึงคุณผมบางหน้าคุณดูแก่ได้เอามงกุฎของหัวไว้ก่อนนะคะผมต้องหนาไว้ก่อนใช้ประจำอย่างต่อเนื่องนะ02113 1933จากคนหัวล้านแล้วคุณจะกลายเป็นคนผมดกอย่างนี้ได้แค่มีวินัยใช้อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมกดได้ทันนะคะคุณผู้ชมค่ะเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอ02113 1933 LINE @dc99
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมาก
0: นะคะ
1: คุณผู้ชม
0: วันนี้หมดเวลาของคุยแซ่บโชว์แล้วค่ะ
1: ทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับ เตรียมพบกับมหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่กับงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลร่วมเฉลิมฉลองรายการคุยแซ่บโชว์ครบรอบ9ปีนำทัพโดยพิธีกรอย่างดีเจพุทธหนิงปณิตาเบ็กกี้ศรีธัญญาบูมสุภาภรณ์และเหล่าศิลปินดังครับข้างวงการที่มาพร้อมเสิร์ฟของแซ่บของอร่อยสุดคุ้มอย่างจุ๋ยวรัฐยาตุ๊กกี้ชิงร้อยส้มเช้งสามช่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำน้อยโพงามพร้อมพบกับร้านดังร้านเด็ดและกิจกรรมความสนุกอีกมากมายมาพบกันที่งานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง28ตุลาคมนี้ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าห้ามพลาดเด็ดขาด
3: ถึงเวลาทีมโก้ปุ่นและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจากสองเหลือเพียงหนึ่งที่จะคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
4: คุณสองคนเป็นคู่เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
5: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมากๆ
6: ว้าวดวงดาวริบรี
7: ทั้งหมิวทั้งไบเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
8: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
3: คนที่ได้ไปต่อคือใครวันนี้รู้คำตอบพร้อมกัน
9: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: ถึงวินาทีประวัติศาสตร์สุดภาคภูมิใจของวงการเพลงไทยเมื่อสองศิลปินทีป๊อปแห่งยุคอย่างต้าอู๋พิยาและมางปิยธิดาจับมือกันสร้างสรรค์โชว์ในรูปแบบไลฟ์มิวสิกวิดีโอด้วยเพลงพิเศษอย่างกลิ่นราตรีจนคว้าชัยชนะในรายการ Talent Chosen One 2026กลายเป็นตัวแทนศิลปินไทยเข้าร่วมรายการ Eurovision Song Contest Asia 2026การแข่งขันดนตรีระดับเอเชียกับอีก10ประเทศซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ได้ทีมทำเพลงจากมานำโดยโดมจารุวัฒน์ระดมสมองผสานไอเดียแห่งความคิดถึงเริ่มสอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปได้อย่างเต็มอรรถรส

ังจากที่โชว์นี้ได้ออกสู่สายตาคนทั่วทั้งโลกก็ได้รับเสียงชื่นชมทั้งจากชาวไทยและอินเตอร์แฟนไม่เพียงแค่นั้นโชว์นี้ยังทำให้ทั้งต้าอูและมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นและ next step ต่อไปนั่นก็คือการเป็นตัวแทนประเทศนำเสนอความเป็นไทยสะท้อนสู่สายตาชาวโลกในวันที่14พฤศจิกายนนี้ในรายการ Eurovision Song Contest Asia 2026เป็นแฟนชาวไทยร่วมส่งใจเชียร์ต้าอูและมากันได้แบบจัดเต็มเลยนะคะ

0: ่องวัน31และ F1 D เสิร์ฟความสนุกครบรถแบบจริตไทยกับซีรีส์สุดพรีเมียมคลึงซีรีส์แนวดราม่าสืบสวนล้างแค้นที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์เดิมๆกับเรื่องราวของการทวงคืนความยุติธรรมของคนธรรมดาที่ต้องต่อสู้กับคนมีอำนาจโดยใช้อวิชชาลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาเป็นอาวุธแถมยังสะท้อนปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเจ็บแสบและทันสมัยสุดกว่าเสียงชื่นชมและความชื่นชอบจากผู้ชมที่สัมผัสทั้งความเข้มข้นความสัมพันธ์ของตัวละครและหลายๆฉากที่ทำให้อินไปกับโลกของคลึงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ให้ความรู้สึกที่สดใหม่ไม่เหมือนใครและโดดเด่นเป็นอย่างมากในการนำเสนอ
1: สนุกมากน่าติดตามร้านเต็ม10ไปเลย
2: คือมันสมกับคำว่าจริตไทยมากครับ
3: น้ำตาจะไหลตามสนุกและเลิศต้องติดตาม
4: เราชอบฉากแอคชั่นเหมือนดูหนังจีนพลังกำลังภายใน
5: เราไม่เคยเห็นการต่อสู้ด้วยการที่แบบคนนึงต่อยคนเดิมมากดทุกเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์ที่สุด
6: หายใจไม่ทั่วท้องครับอ๋อสารเลลัสมันมีมิตินี้ด้วยเหรอวะน่าสนใจมากครับ
7: อิทาปิงคลาสุมนา
8: ในเชิงพล็อตที่ทำออกมาว่าอยากไปแก้แค้นด้วยการนวดอ่ะมันก็เลยมีการลองสร้างสรรค์กันดูหลายๆรูปแบบนะครับก็มีทั้งคนนวดมีผู้กำกับคิวบู๊มีคนออกแบบท่าเต้นมาช่วยกันคิดช่วยกันอะไรต่างๆนานาเพื่อทำมันออกมาให้มันกลายเป็น
9: สารเลลัส
10: ใช่ค่ะ
9: ที่คิดขึ้นมาเอง
11: บวกความแฟนตาซีเข้าไปนะจินตนาการเข้าไป
12: ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจทำมากๆทีมนักแสดงทุกคนตั้งใจผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมาค่ะแล้วก็หวังว่าคนดูจะเอนจอยแล้วก็สนุกกับผลงานของเรา
0: ใครที่ชอบความระทึกขวัญล้างแค้นสะใจและเนื้อหาที่สะท้อนสังคมไทยแบบจัดเต็มห้ามพลาดเด็ดขาดกับซีรีส์คลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่องวัน31และดูย้อนหลังแบบเต็มอิ่มได้ทางแอป 1D ที่เดียวเท่านั้น
13: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ศัตรูเบอร์หนึ่งอย่าใจอ่อนนะคะในศาลไม่มีพ่อใครแม่ใครทั้งนั้นมีแค่โจทกับจำเลยคุณบัวมีหน้าที่พูดความจริงส่วนฉันมีหน้าที่ทำทุกอย่างให้เป็นประโยชน์กับฝั่งเรา
1: ค่ะฉันก็ว่าฝั่งนั้นเนี่ยต้องเอาเรื่องคุณภาวินมาโจมตีฉันแน่เลยค่ะ
0: ถ้าศาลเห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณกับพี่วินเป็นเรื่องจริงจังและเห็นว่าพี่วินเป็นคนดีมันก็จะดีกับลูกของคุณเหมือนกันเท่าที่ฉันอ่านข้อมูลคุณเลี้ยงลูกด้วยตัวเองมาตลอดแล้วยิ่งดูจากคาแรคเตอร์คุณแล้วเนี่ยยังไงเราก็ได้เปรียบค่ะแต่เราจะยิ่งได้เปรียบถ้าคุณพาลูกมาขึ้นศาลด้วย
1: ไม่ได้นะคะยังไงฉันก็ไม่อยากให้ลูกฉันขึ้นศาลค่ะคุณวีคะแค่นี้ลูกฉันก็เสียความรู้สึกมากพอแล้ว
0: คุณรักลูกมากจริงๆทำให้ศาลเห็นเหมือนที่ทำให้ฉันเห็นนะคะ
2: คุณบัวครับถ้าคุณบัวไม่ชอบวีลองเนี่ยมาเป็นทนายคนใหม่ได้นะครับ
0: พี่วิน
2: แต่ผมหาให้ใหม
0: ่พี่วินวีแค่หยอกเล่นแค่อยากรู้ว่าลูกความรับแรงกดดันได้แค่ไหน
1: ฉันผ่านมาสองศาลแล้วฉันไหวค่ะแต่คุณวีคะฉันเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ชอบเล่นกับความรู้สึกถ้าคุณวีมีอะไรเนี่ยคุณวีถามฉันตรงๆดีกว่านะคะ
0: ถามตรงๆไม่มีใครพูดความจริงหรอกค่ะมันต้องรอดูตอนเผลอคุณบัวเป็นคนอ่อนนอกแข็งในพูดตรงแต่สุภาพฉันชอบฉันจะสู้เพื่อคุณค่ะคดีนี้จะมีผู้พิพากษาสมทบเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยังไงเราก็มีแต้มต่อค่ะวันขึ้นศาลคุณบัวใส่ชุดสีขาวนะคะจะได้ดูใส่ซื่อบริสุทธิ์ดูเป็นคนดีแต่ก็เข้มแข็งมากพอที่จะเลี้ยงลูกเองได
2: ้คุณบัวเขาเป็นในแบบที่เธอบอกนะครับ
0: วิรู้พี่วินรู้แต่ศาลเขาไม่ได้รู้ด้วยนี่คะถ้าอยากให้ศาลเห็นก็ต้องพรีเซนต์ค่ะสมัยนี้เป็นคนดีมันก็ต้อง PR ไม่อย่างนั้นคนที่ทำหน้าที่ตัดสินความดีความชั่วเขาจะไม่รู้เอาเจอกันนะคะ
2: สิ่งที่วีแนะนำเป็นประโยชน์นะครับคุณบัวถึงเขาจะดูแรงแต่ก็ถือเป็นข้อดีสำหรับเราเพราะเขาจะคอยกันให้คุณได้วีเขาอินกับความเดือดร้อนของลูกความเสมอครับเพราะฉะนั้นสู้ให้เต็มที่นะครับ
1: ฉันชอบคุณวีค่ะคุณวีทำให้ฉันไปถึงศาล

0: ชาวบ้านถอนตัวจากการเป็นพยานให้สสกรการหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีใครสงสัยเรื่องโรงงานที่วสันต์วานิชจะสร้างแล้ว
1: ขอบใจนะรองเมธชาวบ้านรักแล้วก็ไว้ใจคุณจริงๆชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แล้วเรื่องฟ้องแย่งลูกกับเมียเขาไปถึงไหนล่ะ
0: ศาลนัดสอบพยานแล้วครับ
1: ทำไมไม่คุยกันดีๆถ้าแม่เขาเลี้ยงไปไม่ดีกว่าล่ะสู้คดีกันแบบเนี้ยเสียเวลาทั้งคู่นะ
0: ขออนุญาตนะครับท่านท่านเองก็เป็นพ่อคนผมเชื่อว่าท่านจะเข้าใจผม
1: แล้วถ้ารองเมธมีลูกกับลินขึ้นมาจะทำยังไง
0: การที่ผมมีลูกติดนั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ผมเนี่ยรักลินหรือว่าลูกที่มีกับเขาน้อยลงไปนะครับ
1: รีบเคลียร์ให้จบสักทีทั้งเรื่องเมียเก่าแล้วก็เรื่องลูกของรองเมธมันยืดเยื้อมานานเกินไปแล้ว
0: ครับท่านจบศาลนี้กระบวนการน่าจะจบกันจริงๆสักทีครับ

0: ท่านคะจำเลยขออนุญาตให้นายภาวินชนะกรชัยเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีเนื่องจากถูกพาดพิงว่าเป็นต้นเหตุของการร้องในคดีนี้ค่ะ
1: อนุญาต
2: ความสัมพันธ์ระหว่างโจทกับลูกชายเป็นยังไงบ้างครับ
3: ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับลูกดีมากครับถึงแม้ว่าผมจะไม่มีเวลาอยู่กับลูกบ่อยเพราะว่าผมต้องทำงานแต่ทุกครั้งที่ผมเข้ากรุงเทพผมก็จะพยายามที่จะไปหาลูกให้ได้มากที่สุดปนดีใจทุกครั้งครับที่ผมไปหาเราสองคนเนี่ยแทบจะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะ กันเลยไม่เหมือนกับเวลาที่โน้ตต้องทะเลาะ กับแม่ของเขา
2: ลูกชายของโจทย์ทะเลาะกับแม่เรื่องอะไรบ้างครับ
3: ก็หลายเรื่องครับบูเขาพยายามที่จะตีกรอบให้กับโน้ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องการคบเพื่อนโน้ตก็พูดกับผมนะครับว่าเขาอึดอัดที่เขาต้องอยู่กับแม่ของเขานี่เป็นเหตุผลที่ผมอยากจะให้สิทธิ์ในการปกครองบุตรอยู่ที่ผมคนเดียวครับเพราะผมเชื่อว่าโน้ตจะไม่มีความสุขได้เลยถ้าต้องอยู่กับแม่อย่างบูบงกฎ
2: โจทย์จำได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่25เดือนเมษายนปีนี
3: ้จำได้ครับวันนั้นลูกชายผมโทรมาหาผมบอกให้รีบไปรับเขาเพราะเขาไม่อยากอยู่ที่บ้านแม
2: ่ทำไมครับเกิดอะไรขึ้น
3: ออนาลินภรรยาใหม่ของผมเคยซื้อเครื่องเล่นเกมให้เป็นของขวัญเพราะว่าพอโน้ตเขาเรียนแล้วได้ผลการเรียนที่ดีแต่พอบัวแม่ของเขารู้เข้าก็แสดงอาการโกรธต่อว่าปนต์แถมยังทำลายเครื่องเล่นเกมนั้นด้วย
2: เหตุการณ์นี้กระทบจิตใจของลูกชายโจทย์ยังไงบ้างคร
3: ับโน้ตเสียใจมากผมไม่เคยเห็นลูกร้องไห้หนักขนาดนั้นมาก่อนบัวทำร้ายจิตใจลูกมากผมก็เลยรีบไปรับโน้ตมาอยู่กับผมกับลินที่คอนโดของเราหลังจากนั้นตอนเช้าเนี่ยเขาก็กลับไปที่บ้านแม่ของเขาพอผมโทรไปหาบัวเพื่อเช็คว่าลูกถึงบ้านหรือยังกลับกลายเป็นว่าลูกของผมเนี่ยหายออกจากบ้านไปโดยที่บัวเองก็ไม่รู้ว่าลูกหายไปไหน
2: แล้วคุณทำยังไงต่อครับ
3: ผมลางานครับผมวิ่งบุ่นตามหาโน้ตทั้งวันกว่าจะได้เจอโน้ตอีกทีก็ตอนเย็นพอผมได้คุยกับโน้ตเนี่ยผมเลยได้รู้ว่าเหตุผลที่โน้ตออกไปจากบ้านแม่เขาวันนั้นนี่ก็เพราะว่าตอนที่กลับเข้าไปเขาเห็นแม่ของเขาพาผู้ชายคนใหม่มาค้างที่บ้าน
0: เชิดหน้าไว้ค่ะถ้าคุณทำหน้ารู้สึกผิดทุกคนก็จะคิดว่าคุณทำผิดนะคะ
2: คุณรู้ไหมครับว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใคร
3: ผู้ชายคนนั้นคือนายภาวินทนายที่ทำเรื่องฟ้องหย่าระหว่างผมกับบัวบงกฎครับจากทนายส่วนตัวกลับกลายมาเป็นว่าที่พ่อเลี้ยงผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมทนายภาวินถึงต้องการเห็นผมกับบัวเซ็นใบหย่าเร็วนะ
2: หมดคำถามครับ

0: ปกติโจทย์คุยกับลูกเรื่องอะไรบ้างคะ
1: เรื่องทั่วไปครับเรื่องกีฬาเรื่องเกมที่ปนชอบ
0: ทราบไหมคะว่าลูกชายชอบเรียนวิชาอะไร
1: ปกติเรื่องเรียนเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของแม่เขาดูแลผมไม่อยากที่จะบังคับลูกเรื่องการเรียน
0: ไม่อยากบังคับลูกแล้วเรื่องพฤติกรรมต่างๆล่ะคะเวลาลูกทำผิดโจทย์เคยดุลูกบ้างไหมคะ
1: ไม่ครับผมไม่ชอบดุลูก
0: โจทย์ไม่ชอบดุลูกหรือเลือกที่จะไม่ดุลูกแล้วให้แม่ของเขาเป็นคนดุแทนคะ
2: ขอค้านครับทนายจำเลยกำลังพยายามใส่ความโจทย์
0: ดิฉันแค่ต้องการให้แน่ใจว่าสิ่งที่สงสัยเป็นจริงหรือไม่ค่ะ
3: อนุญาตให้ถามได้แต่คราวหน้าทนายจำเลยระวังคำพูดด้วย
0: ค่ะท่านว่าไงคะตอบได้ไหมคะว่าโจทย์ไม่ชอบดุลูกหรือเลือกที่จะไม่ดุลูกแล้วให้คุณบัวบงกตเป็นคนดุแทน
1: ผมไม่ชอบดุลูกอะครับผมเป็นคนที่คุยกับลูกด้วยเหตุผล
0: มีหลายครั้งเลยใช่ไหมคะที่เวลาลูกของโจทย์อยากได้อะไรแล้วโจทย์ไม่อยากให้โจทย์เลือกที่จะให้คุณบัวบงกตเป็นคนปฏิเสธลูกแทนใช่ไหมคะ
1: ท่านครับผมจำไม่ได้
0: ไม่เป็นไรค่ะดิฉันจะทวนความจำให้นี่เป็นหลักฐานการแชทระหว่างจำเลยกับโจทย์เมื่อปีที่แล้วถูกต้องไหมคะในนี้ระบุชัดเจนว่าโจทย์โยนให้จำเลยเป็นคนปฏิเสธที่จะไม่ซื้อของที่ลูกอยากได้ให้ที่โจทย์บอกว่าเข้ากับลูกได้ดีไม่เคยทะเลาะกับลูกเพราะโจทย์โยนการตัดสินใจยากๆให้จำเลยเสมอโจทย์ใช้จำเลยเป็นเครื่องมือในการดุลูกลงโทษลูกสร้างภาพจำกับลูกว่าจำเลยเป็นแม่ใจร้ายในขณะที่ตัวเองเป็นพ่อที่แสนดี
2: ขอค้านครับทนายจำเลยกำลังพูดสรุปเองโดยที่โจทย์ไม่ได้พูด
3: ทนายจำเลยกรุณาเปลี่ยนคำถามด้วย
0: งั้นขอถามใหม่ค่ะคำพูดที่ว่าอย่าดื้อเดี๋ยวแม่ตีถ้าป่วยกลับมาโดนแม่ทำโทษแน่ถ้าไม่เลิกเล่นเกมจะโดนแม่ดุโจทย์ใช้คำพูดพวกนี้กับลูกใช่ไหมคะ
1: ขอโทษนะครับคุณทนายไอ้คำพูดพวกนี้มันก็เป็นคำที่ครอบครัวหรือเขาก็ใช้กันไหมครับ
0: เพราะคำพูดพวกนี้มันง่ายไงคะง่ายที่จะโยนไปให้จำเลยถ้าลูกไปอยู่กับโจทย์จะใช้วิธีนี้ดูแลลูกอีกไหมคะ
1: ไม่ครับเพราะผมกับอนาลินเราเป็นคนที่มีเหตุผลเราไม่ใช่เอะอะแล้วก็มาดุลูกเหมือนที่บัวบงกตทำดังนั้นผมเชื่อว่าผมกับออนเดลินจะสามารถเลี้ยงดูปนดได้ดีกว่าบัวครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเช้าวันที่โจทย์บอกว่าลูกหายไปทำไมโจทย์ถึงไม่ทราบว่าลูกชายของโจทย์ออกจากคอนโดเพื่อกลับไปยังบ้านของจำเลยล่ะคะ
1: รถเขาไม่ได้บอกผมอะ
0: เกิดอะไรขึ้นหรอคะทำไมลูกชายที่โจทย์บอกว่าเข้ากันได้ดีถึงออกจากห้องตั้งแต่เช้าโดยที่ไม่บอกว่าจะไปไหน
1: ผมไม่รู้คร
0: ับเป็นไปได้ไหมคะว่าปนดอึดอัดใจที่ต้องอยู่กับโจทย์และภรรยาใหม
1: ่เป็นไปไม่ได้ครับผมกับเรนดีกับนดทุกอย่างเราเข้ากันได้ดีมันไม่มีเหตุผลอะไรที่นดเขาต้องมาอึดอัด
0: แต่ลูกก็ยังเลือกที่จะกลับไปบ้านแม่แต่เช้าโดยที่ไม่บอกพ่ออยู่ดีนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าอึดอัดเพราะฉะนั้นเรื่องที่โจทย์เชื่อว่าจะดูแลลูกได้ดีกว่าจำเลยจึงเป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้หมดคำถามค่ะ

0: ิบเด็กเอาอะไรเพิ่มบอกนะลูกนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: จ้ะ
1: นึกว่าเล่นเกมไม่ต้องเครียดหรอกน็อตเพราะยังไงนบัวก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้น็อตได้อยู่ที่นี่เหมือนเดิม
2: เธอรู้เรื่องแม่เรากับพ่อเธอนานหรือยัง
1: พักหนึ่งแล้ว
2: เธอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ
1: รู้สึกดีสิเพราะว่าพ่อเราเนี่ยจะได้มีความ

0: สุขสักทีพ่อเราเนี่ยหมดแต่ทำงานดูแลแต่เพลินสงสารพ่ออ่ะถ้ามีนะบวนนะเพลินก็จะได้กินเค้กทุกวันเลย
1: โอ้ยที่แท้ก็อยากกินเค้กนี่เอง
0: เค้กน่ะของแถมแต่นะบัวใจดีใครๆก็อยากได้เป็นแม่เราชอบแม่เธอนะเธอไม่ชอบพ่อเราหรอพ่อเราก็ใจดีนี่และอีกอย่างทำกับข้าวเก่งด้วย
1: รู
0: ้แล้วทำไมนดถึงทำเป็นไม่ชอบพ่อเราล่ะเมื่อก่อนเห็นดีกับพ่อเรานี่แต่ทำไม

0: เนสกาแฟริชอโรมา
1: สูตรใหม่
0: เพิ่มกาแฟ
1: เติมนม
0: อร่อยไปอีก
1: สูตรใหม
2: ่ลองหน่อยนะ
3: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอมซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
6: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
7: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoing Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
8: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
13: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
14: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
16: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
17: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
18: ดูแม็กซ์ดูโกรธ 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
19: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
20: คิวพูดมาก
21: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
22: ไม่สนุกมาก
23: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
19: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
24: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
25: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
26: เดี๋ยวซีนต่อไป
27: กลิ่นปากมา
28: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามัลโปรเทค
29: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
30: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
29: ภูเขาไฟลาวา
30: Formos Omega Smart Super Go
31: เขาจะมา
32: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
30: ไม่มี
33: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค

0: กาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายคลองหลักเกือบเข้าสู่สภาวะปกติเหลือคลองประเวศที่เร่งระบายน้ำคาดพรุ่งนี้ดีขึ้นและเริ่มฟื้นฟูบางโซนพร้อมเตรียมพร่องน้ำรับฝนในกทม.วันที่4ถึง10ตุลาคมนี้ยืนยันน้ำเหนือไม่น่ากังวลคันกั้นน้ำยังรับได้คาดสถานการณ์น้ำไม่ซ้ำรอยสัปดาห์ที่ผ่านมาย
3: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้ Once you've been to the moon where do you go nextYou build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
6: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ
7: อีเด็กๆเอาอะไรเพิ่มบอกนะลูกนะ
8: ขอบคุณค่ะ
7: อย่าน
8: ึกว่าเล่นเกมไม่ต้องเครียดหรอกน็อตเพราะยังไงนบัวก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้น็อตได้อยู่ที่นี่เหมือนเดิม
9: เธอรู้เรื่องแม่เรากับพ่อเธอนานหรือยัง
8: พักหนึ่งแล้ว
9: เราไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ
8: รู้สึกดีสิเพราะว่าพ่อเราเนี่ยจะได้มีความสุขสักทีพ่อเราเนี่ยหมดแต่ทำงานดูแลแต่เพลินสงสารพ่ออ่ะถ้ามีนบัวนะเพลินก็จะได้กินเค้กทุกวันเลย
9: โอ้ยที่แท้ก็อยากกินเค้กนี่เอง
8: เค้กน่ะของแถมแต่นบัวใจดีใครๆก็อยากได้เป็นแม่เราชอบแม่เธอนะเธอไม่ชอบพ่อเราเหรอพ่อเราก็ใจดีนี่และอีกอย่างทำกับข้าวเก่งด้วย
9: รู
8: ้แล้วทำไมนดถึงทำเป็นไม่ชอบพ่อเราล่ะเมื่อก่อนเห็นดีกับพ่อเรานี่แต่ทำไมตอนนี้เป็นอย่างนี้อ่ะ
10: ปกติจำเลยคุยกับลูกชายเรื่องอะไรบ้างคะ
11: ทุกเรื่องค่ะเรื่องที่โรงเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องสุขภาพตอนเด็กๆเนี่ยปนแทบจะไม่มีความลับอะไรกับฉันเลยค่ะบางครั้งเขาก็มีเรื่องที่โมโหฉันบ้างหงุดหงิดฉันบ้างแต่มันก็คงเป็นเรื่องปกติตอนที่กำลังโตนะคะ
10: ลูกชายของจำเลยชอบและไม่ชอบเรียนวิชาอะไรคะ
11: โนชอบเรียนคณิตศาสตร์มากค่ะเด็กคนอื่นอาจจะไม่ชอบเรื่องตัวเลขแต่โนชอบมากเพราะเขารู้สึกเหมือนว่าเขากำลังเล่นเกมแก้โจทย์ปัญหาอยู่นะคะส่วนวิชาที่ไม่ชอบก็คือพละเพราะโนมีปัญหาเรื่องหัวใจนะคะเขาออกกำลังกายหนักมากไม่ได้หลายครั้งที่เขาต้องออกมานั่งพักนั่งดูเพื่อนๆ เล่นกีฬากันเขาก็เลยไม่ชอบมันนะคะเพราะมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาแตกต่างจากคนอื่น
10: จำเลยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลูกดีเลยใช่ไหมคะ
11: แน่นอนค่ะเพราะฉันเลี้ยงลูกด้วยตัวเองมาตั้งแต่เกิดคนที่อุ้มลูกวันแรกก็คือฉันคนที่พาไปโรงเรียนพาไปหาหมอก็คือฉันเหมือนกัน
10: ดิฉันขอถามความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคุณภาวินคุณสองคนเป็นอะไรกันคะ
11: ฉันว่าจ้างคุณภาวินมาเป็นทนายเพื่อทำคดีให้ฉันค่ะต่อมาเราก็กลายมาเป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้เราก็กำลังศึกษาดูใจกันอยู่ค่ะ

0: ำเลยได้แนะนำคุณภาวินให้ป้านนท์รู้จักไหมคะ
1: ค่ะนนท์รู้จักแล้วก็สนิทสนมกันดีกับคุณภาวินค่ะนนท์เรียกคุณภาวินว่านวินและลูกสาวของคุณภาวินก็สนิทกับนนท์ด้วยค่ะทั้งสองคนมาในงานวันเกิดนนท์ค่ะ
0: นี่เป็นรูปภาพจากงานวันเกิดลูกชายจำเลยค่ะเห็นได้ชัดว่าปนัดมีความสุขดีจำเลยคะช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25เดือนเมษายนให้ฟังหน่อยค่ะ
1: คุณออนาลินภรรยาใหม่ของคุณปรเมศเนี่ยเขาสั่งของเล่นมาให้ลูกฉันค่ะแล้วเขาก็โทรมาบอกฉันมาพูดกับฉันว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อของให้ลูกฉันยอมรับค่ะว่าฉันโกรธมากฉันก็เลยแย่งของเล่นกับลูกจนมันตกลงพื้นแล้วมันก็พังฉันโมโหมากที่ลูกไปยอมรับของคนที่เขาดูถูกแม่ของเขามาตลอดและเขาก็คือคนที่ทำให้ครอบครัวของเราต้องแตกแยกลูกโกรธฉันมากค่ะลูกไม่ยอมพูดกับฉันเลยแล้วคืนนั้นลูกก็โทรให้พ่อของเขามารับพอคุณภาวินรู้เรื่องคุณภาวินก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนฉันคืนนั้นค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ
1: เช้าวันนั้นนนท์กลับมาที่บ้านค่ะแล้วก็กลับออกไปอีกครั้งก่อนที่ฉันจะเห็นพอมาคุยกันฉันถึงเพิ่งรู้ว่านนท์เห็นว่าคุณภาวินออกไปจากห้องฉันเขาก็เลยตัดสินใจออกไปจากบ้านแต่ที่เขาออกไปไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเกลียดคุณภาวินนะคะแต่มันเป็นเพราะว่าน็อตเพิ่งจะปรับตัวกับการที่พ่อเขาเพิ่งไปมีครอบครัวใหม่แล้วพอเขาไม่เห็นภาพที่ทำให้เขาคิดว่าแม่ของเขากำลังจะมีครอบครัวใหม่อีกเหมือนกันเขาก็เลยยังรับไม่ได
0: ้คุณหาปนัดเจอได้ยังไงคะ
1: ลูกของคุณภาวินเป็นคนเจอค่ะหลังจากนั้นฉันก็ได้คุยกับเขาแล้วนะคะฉันพยายามทำความเข้าใจอธิบายให้โน้ตฟังแล้วว่าฉันจะยังไม่มีใครใหม่จนกว่าโน้ตจะรับได้เพราะคนที่สำคัญที่สุดในคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันก็คือลูกของฉันคนเดียวเท่านั้นค่ะ
0: เลยเป็นแม่ที่ดูแลลูกด้วยตัวเองอย่างดีมาโดยตลอดวันหนึ่งเธอต้องหย่าเพราะสามีมีคนอื่นสิ่งเดียวที่เธอเหลือคือลูกชายเธอเปิดร้านเค้กหลังจากนั้นเพื่อหาเงินมาดูแลตัวเองและลูกถ้าจำเลยเป็นแม่ที่แย่อย่างที่โจทย์พยายามกล่าวหาจำเลยควรจะยกลูกให้โจทย์ไปดูแลเองด้วยซ้ำถ้าจำเลยเป็นผู้หญิงที่พร้อมจะมีชายอื่นก็คงไม่ต้องมาต่อสู้กับอดีตสามีเพื่อดูแลลูกอยู่อย่างตอนนี้หมดคำถามค่ะ

0: ที่จำเลยบอกว่าจำเลยกำลังศึกษาดูใจอยู่กับคุณภาวินไม่ทราบว่าการดูใจนี้เกิดขึ้นในตอนที่จำเลยยังคงเป็นภรรยาของโจทก์อยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ค่ะเราเพิ่งมาคุยกันหลังจากที่สัญญาแล้ว
0: แต่คุณปรเมศบอกกับผมว่าเขาเคยเห็นคุณจับมือถือแขนกับทนายความภาวินตั้งแต่ที่คุณยังไม่หย่าจากเขาเลยนะครับ
2: ขอค้านค่ะทนายโจทก์ไม่ควรยกประเด็นนี้ขึ้นมาถามจำเลยกับโจทก์หย่ากันไปแล้วและเราไม่ได้กำลังพิจารณาคดีฟ้องหย่าแต่เรากำลังพิจารณาเรื่องอำนาจปกครองบุตรนะคะ
0: ใช่ครับแต่การที่คุณบัววงกตมีความสัมพันธ์กับชายอื่นก่อนหย่ามีผลกับการพิจารณาว่าเธอจะสามารถ

0: ที่ปกครองบุตรได้ดีแค่ไหนนะครับ
1: ทำไมคะถ้าผู้หญิงมีคนอื่นนี่แปลว่าจะเป็นแม่ที่ดีไม่ได้งั้นเหรอคะแล้วผู้ชายที่คบชู้อย่างอดีตสามีฉันจะเป็นพ่อที่ดีได้งั้นเหรอ
0: คุณมีหน้าที่ตอบคำถามนะครับไม่ใช่ถามคำถามตาลครับคุณบัวมงกตกำลังก้าวไก่หน้าที่ทนายความนะครับช่วยเตือนด้วย
2: ทนายโจทก์ศาลเห็นอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าจำเลยทำอะไรที่ไม่เหมาะสมศาลจะจัดการเองไม่ต้องฟ้องจำเลยกรุณาตอบคำถามทนายโจทก์ด้วย
1: เราต้องสนิทกันอยู่แล้วค่ะเพราะฉันต้องปรึกษาเขาเรื่องคดีแต่เราเพิ่งมาคุยกันจริงๆเนี่ยก็คือหลังจากที่ฉันหย่าแล้ว
0: แล้วนอกจากที่คุณจะสนิทกับคุณภาวินแล้วคุณยังสนิทกับผู้ชายคนอื่นอีกไหมครับ
1: นี่คุณฉันไม่ใช่อดีตสามีฉันนะคะที่คบชู้ทั้งที่ยังมีทะเบียนสมรสอยู่อะแล้วฉันก็ไม่ได้มีใครทั้งนั้นฉันคุยกับแค่คุณภาวินแค่คนเดียวและก่อนที่ฉันจะหย่าฉันก็มีสามีของฉันแค่คนเดียว
0: จำเลยจะเอาเรื่องเก่าของโจทมาโจมตีไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้โจทกับคุณอนารินเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วและพร้อมที่จะรับดูแลพนศแต่คุณบอกว่าแค่กำลังศึกษาดูใจอยู่กับคุณภาวินแต่กลับให้เขาไปนอนที่บ้านของจำเลยแล้วอย่างนี้จะเชื่อได้อย่างไรครับว่าจำเลยจะไม่ไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นแล้วสร้างบาดแผลในจิตใจให้กับลูกของคุณอีก
3: ขอค้านค่ะทนายโจทก์กำลังกล่าวหาลูกความดิฉัน
2: ศาลจะไม่บันทึกข้อความดังกล่าวทนายโจทก์กรุณาเปลี่ยนคำถามด้วย
0: ครับกิจการของจำเลยทำรายได้เดือนละเท่าไหร่ครับ
1: หักต้นทุนแล้วมีกำไรประมาณ 40,000 บาทค
0: ่
1: ะ
0: ไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะนะครับจ่ายค่าเรียนลูกได้แค่เทอมเดียวด้วยซ้ำร้านเค้กเล็กๆเนี่ยรายได้ไม่มั่นคง
1: ก็ฉันเพิ่งเริ่มกิจการนี่คะแล้วมันก็กำลังไปได้ดีฉันมั่นใจค่ะว่าฉันสามารถเลี้ยงลูกได้
0: เอาอะไรมามั่นใจครับเศรษฐกิจแบบนี้คุณก็เห็นอยู่ว่ามันยากการที่คุณเปิดร้านเนี่ยก็เพราะแค่อยากจะหาอาชีพทำไปงั้นๆเพื่อจะยื่นกับศาลว่าคุณมีรายได
3: ้ขอค้านค่ะทนายโจทก์กำลังด้อยค่าคนเป็นแม่ที่พยายามจะตั้งตัวให้ได้หลังจากหย่าเพราะโดนสามีนอกใจ
2: ทนายโจทก์ช่วยพูดเฉพาะข้อเท็จจริงด้วยไม่ต้องใส่ความเห็นส่วนตัวลงไปเพื่อความสะใจ
0: แล้วทำไมจำเลยถึงไม่ประกอบอาชีพตั้งแต่ก่อนหย่าล่ะครับ
1: ก็ฉันต้องเลี้ยงลูกนี่คะฉันต้องดูแลลูกลูกฉันสุขภาพไม่ดีมาตั้งแต่เกิดฉันต้องเอาเวลาทั้งหมดในชีวิตของฉันดูแลลูกฉันก็เลยไม่ได้ทำงาน
0: แต่ก็มีแม่คนอื่นที่ทำงานไปด้วยและดูแลลูกไปด้วยนะครับจำเลยยังต้องพึ่งพาโจทย์เรื่องการเงินเพื่อการเลี้ยงลูกเป็นหลักโจทย์มีตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงครอบครัวใหม่ของโจทย์ก็มีฐานะดีมากพอที่จะดูแลลูกชายให้มีชีวิตที่ดีกว่ามากถ้าจำเลยรักลูกอย่างที่บอกจริงก็ควรจะเห็นแก่อนาคตลูกไม่ใช่ยื้อไว้เพื่อเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจหรือเพื่อเอาชนะอดีตสามีเพื่อการแก้แค้นอีกทั้งจำเลยยังมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมทำร้ายจิตใจลูกหมดคำถามครับ

0: เอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
4: ่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสหรือหน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
6: ้ใครจะได้เป็นเชฟมือ1คุณ
7: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
8: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
9: อร่อย
8: ฟินเวอร์มือ1ทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งชายมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
11: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
12: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
14: โอ้ฟันโอ้
15: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
14: ฟันโอ้
15: ถูกใจปะล่ะอร่อยฟินนะจ๊ะ6ชิ้นคุ้มนะ
14: ฟันโอ้
15: ฟันโอ้อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
16: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
17: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะใส่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
18: ของคุณป้าครับ
19: ป้าเหรอ
20: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
22: อย่าสนุกอ่ะ
23: มันต้องมีตัวเปิด
24: แค่เปิดได้ชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199 บาท
25: ตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2571
26: เยอะก็ไหว
27: ถูแค่หนึ่งรอบ
28: ด้วยมาจิกคลีน
27: เก็บลงถังซะ
29: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
27: สัมผัสสบายเท้า
30: ฝุ่นคราบเยอะ
27: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
31: มาจิกคลีน
32: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
33: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
34: อุ้ยตามงกุฎขยัน
35: จัดเต็ม
34: ไอ้ย่า
35: อามทลายใหญ่น้ำหนักเยอะน้ำยาง
34: yeah.
35: เลือกนิ่มกรีดง่ายด้วยสูตร15-78และสูตร14-735
34: ผลผลิตดี
36: เต็มสวน
35: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
37: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.
38: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15 ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1 เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
39: ชดาอร่อยชดาร่อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร่อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดาRejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10 เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
40: เนสกาแฟ Rich Aroma
41: สูตรใหม่
40: เพิ่มกาแฟ
41: เติมนม
40: อร่อยไปอีก
41: สูตรใหม
42: ่ลองหน่อยนะ
43: พอก่อนนะพี่ Promise สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไวใน1 ชั่วโมงเงินไม่พอบอก Promise
44: น้องเข้าใจเป็นอะไรหรอคะ
45: เข้าใจค่ะพี่ก็ค่ะ
46: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2 ชั่วโมงนะครับ
47: ดู
0: ีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
1: ที่เดียว
0: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
1: เวลา16:00
0: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครให้เกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: จากศาสตร์การนวดที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยพลิกมุมใหม่มาเป็นอวิชาการนวดกับศาสตร์เบรนลับเขามีวิธีคิดกันยังไง
3: มันเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงคนนึงกลับมาแก้แค้นเหล่าร้ายด้วย2มือ
4: ทางฟิสิกอลแววตานี่คือความคาดได
5: ้ลองจินตนาการว่ามันจะต้องสู้กันด้วยคนที่มีความ

0: เต้นโอเมก้า369ผสมย่อยอาหาร PDX
1: อ้าได้ไหมครับ
0: โฟร์มอสโอเมก้า369
2: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต Systema X Proxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ Systema
3: Waco แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวเพื่อคุณและโลกของเรา Waco
2: มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Every Day Riches Yogurt
4: หักต้นทุนแล้วมีกำไรประมาณ 40,000 บาทค
5: ่
4: ะ
5: ไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะนะครับจ่ายค่าเรียนลูกได้แค่เทอมเดียวด้วยซ้ำร้านเค้กเล็กๆเนี่ยรายได้ไม่มั่นคง
4: ก็ฉันเพิ่งเริ่มกิจการนี่คะแล้วมันก็กำลังไปได้ดีฉันมั่นใจค่ะว่าฉันสามารถเลี้ยงลูกได้
5: เอาอะไรมามั่นใจครับเศรษฐกิจแบบนี้คุณก็เห็นอยู่ว่ามันยากการที่คุณเปิดร้านเนี่ยก็เพราะแค่อยากจะหาอาชีพทำไปงั้นๆเพื่อจะยื่นกับศาลว่าคุณมีรายได
6: ้ขอค้านค่ะทนายโจทย์กำลังด้อยค่าคนเป็นแม่ที่พยายามจะตั้งตัวให้ได้หลังจากหย่าเพราะโดนสามีนอกใจ
7: ทนายโจทย์ช่วยพูดเฉพาะข้อเท็จจริงด้วยไม่ต้องใส่ความเห็นส่วนตัวลงไปเพื่อความสะใจ
5: แล้วทำไมจำเลยถึงไม่ประกอบอาชีพตั้งแต่ก่อนหย่าล่ะครับ
4: ก็ฉันต้องเลี้ยงลูกนี่คะฉันต้องดูแลลูกลูกฉันสุขภาพไม่ดีมาตั้งแต่เกิดฉันต้องเอาเวลาทั้งหมดในชีวิตของฉันดูแลลูกฉันก็เลยไม่ได้ทำงาน
5: แต่ก็มีแม่คนอื่นที่ทำงานไปด้วยและดูแลลูกไปด้วยนะครับจำเลยยังต้องพึ่งพาโจทย์เรื่องการเงินเพื่อการเลี้ยงลูกเป็นหลักโจทย์มีตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงครอบครัวใหม่ของโจก็มีฐานะดีมากพอที่จะดูแลลูกชายให้มีชีวิตที่ดีกว่ามากถ้าจำเลยรักลูกอย่างที่บอกจริงก็ควรจะเห็นแก่อนาคตลูกไม่ใช่ยื้อไว้เพื่อเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจหรือเพื่อเอาชนะอดีตสามีเพื่อการแก้แค้นอีกทั้งจำเลยยังมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมทำร้ายจิตใจลูกหมดคำถามครับ

0: นี่เราเสียเปรียบใช่ไหมคะเนี่ยนี่ถ้าฉันเป็นสารฉันก็อยากให้เด็กอยู่กับครอบครัวที่พร้อมกว่า
1: ใจเย็นๆค่ะฉันเคยเห็นแม่ที่ห่วยกว่านี้สารเขายังให้อำนาจปกครองบุตรเลย
2: วิจะให้กำลังใจก็อย่าดุนะ
1: แต่ฉันขอยืนยันนะคะว่ายังไงคุณบัวก็ควรพาลูกมาขึ้นศาลเป็นพยานให้ฝั่งเรา
0: ไม่ค่ะยังไงฉันก็จะไม่ให้รถขึ้นศาลแค่นี้ฉันก็เป็นแม่ที่แย่พอละอยากจะท้องให้ลูกมาเข้าข้างเข้ามาเลือกว่าจะเลือกพ่อหรือเลือกแม่ในศาลอีกเหรอคะ
1: ยังไงคุณก็ต้องเสียลูกให้พ่อเขานะคะ
2: ค่อยๆคิดนะครับคุณบัวถ้าไม่ให้นดขึ้นเราก็ต้องหาทางทำให้ศาลเห็นว่านดอยู่กับคุณแล้วจะเป็นประโยชน์กับตัวนดเองมากที่สุด
1: แต่ถ้าพี่วินไม่อยู่ตรงนี้ฉันจะแนะนำให้คุณหาทางให้ปรเมศโดนไล่ออกจากราชการหรือไม่ก็ทำให้บ้านเมียใหม่ของเขาล้มละลายไปเลยสู้ในศาลอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกค่ะ
2: เข้าใจแต่สู้นอกศาลก็ไม่ควรใช้วิธีผิดนะ
1: วิธีผิดที่ไหนแค่หาทางทำลายเครดิตฝั่งนั้นเองลองคิดดูอีกทีนะคะเรื่องให้ลูกมาขึ้นศาลเป็นพยานในฝั่งเรา
2: ค่อยๆคิดนะครับคุณบัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโน้ตงั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนกลับบ้านก่อนนะครับเจอกันนะครับ
2: แกไปดูโน้ตหน่อยไปตอนแรกก็ยังเห็นดีๆกับคุณวินตอนนี้เป็นไรเราก็ไม่รู
3: ้ฉันก็ว่าน่าจะห่วงแม่นั่นแหละ
0: เรากลับไปแล้วเหรอแม่

0: นดไม่ชอบนักวิ่งเหรอลูก
1: ถ้านดไม่ชอบแม่จะเลิกยุ่งกับนวินไหมครับ
0: เลิกสิลูกอะไรที่ทำให้นดไม่มีความสุขเนี่ยแม่ก็จะไม่ทำถ้านดไม่ชอบแม่ก็จะเลิกกับนวิน
1: นดไม่ได้ไม่ชอบนวินนะแม่แต่นดกลัวว่าถ้าแม่มีนวินแล้วพ่อจะไม่กลับมาจริง
0: ๆนดแม่ว่ายังไงเนี่ยพ่อก็จะยังเป็นพ่อของนดเหมือนเดิมนะลูกไม่มีใครมาแทนที่พ่อได้แต่หนูต้องยอมรับความจริงอย่างนึงนะลูกต่อให้ไม่มีนวินพ่อเขาก็ไม่ได้กลับมาหาแม่อีกแล้วแม่เคยคิดเคยหลอกตัวเองนะลูกว่าพ่อจะกลับมาแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วว่าการหลอกตัวเองเนี่ยมันจะยิ่งทำให้แม่เจ็บ
1: แต่หนูอยากให้พ่อกลับมาอยู่กับเรา
0: แม่เข้าใจลูกแม่เข้าใจนะแม่เสียใจนะที่แม่ให้ในสิ่งที่หนูต้องการไม่ได้มันสุดความสามารถของแม่จริงๆลูกแม่จะสอนหนูนะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราไม่ได้ทุกอย่างที่เราต้องการหรอกนะลูกเราต้องยอมรับความจริงแม่ต้องยอมรับความจริงนุชเองก็เหมือนกัน

0: นี่แกว่าน็อตจะเข้าใจที่บัวมันพูดปะ
1: แกผู้ใหญ่ฟังยังเข้าใจยากเลยอ่ะฉันว่านะให้โอกาสเด็กมันหน่อยละกัน

0: ว่าแล้วที่ศาลเขาว่าไงบ้างอะ
1: ตอนแรกก็เหมือนจะดีหรอกแต่สุดท้ายเมธก็ได้เปรียบทนายของเมธบอกว่าฉันเปิดร้านเค้กไปอย่างนั้นรายได้ไม่มั่นคง
0: แล้วทนายคนใหม่ของแกไม่เถียงสู้เขาไปอะ
1: สู้แล้วแต่ต่อให้สู้ยังไงอะมันก็หนีความจริงที่ว่าเมธมั่นคงกว่าฉันไม่ได้หรอกเมธเขาทั้งกล้าที่การงานก็ดีกว่าฐานะครอบครัวใหม่ก็ดีกว่าศาลก็คงเห็นแหละว่าถ้าลูกไปอยู่กับพ่อก็จะมีชีวิตที่ดีกว่า

0: ก็ไม่บื้อขนาดนั้นหรอกแกเองก็เลี้ยงลูกมากับมือฝั่งนั้นก็มีแค่เงินเท่านั้นแหละที่ชนะแก
1: ก็นั่นแหละเรื่องใหญ่นอจะมีโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าอยู่กับฉันครอบครัวใหม่เขาใหญ่โตขนาดนั้นมีทั้งเงินมีทั้งอำนาจมีทั้งบารมีเพอร์เฟคไปหมด
2: โอ้ยนี่ฉันจะบอกให้นะไอ้พวกวสันต์วานิชเนี่ยมันก็ไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นหรอกนะทีเคยเล่าให้ฉันฟังนะว่าเจ้าสัวอะไรเนี่ยศัตรูเยอะแยะจะตายไปเขาบอกว่ามีคนรักก็พร้อมมีอำนาจแต่ก็มีคนเกลียดมากพร้อมมีอำนาจเหมือนกันนั่นแหละ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั้งหลายคะวันนี้พี่อ้อยมาชวนกันคิดค่ะพี่ๆเพื่อนๆลุงป้าน้าอาหรือคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเหมือนกันไหมคะวันนี้ต่อให้จะอายุขนาดไหนก็ตามทีเรายังอยากดูแลคนที่เรารักเหมือนเดิมเลยอยากขับรถได้วันนี้พอเราไปทำอะไรแบบนี้ปั๊บหนึ่งอุ๊ยลูกหลานเริ่มแบบไม่ต้องทำเดี๋ยวหนูทำให้เองเอาละสิเราเคยเป็นคนดูแลครอบครัวได้นี่นาทำไมวันนี้ลูกหลานต้องเป็นห่วงเราขนาดนี้นะคะและแน่นอนต่อให้เราบอกว่าใจเรายังสู้อยู่แต่ร่างกายมันมีความเสื่อมถอยนะคะในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านไปที่เราเคยคิดว่าฉันแข็งแรงเหมือนเดิมมันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แบบที่เราไม่ได้ตั้งใจและไม่คาดคิดคนที่หนักหนากว่าก็คือลูกหลานอีกแล้วค่ะวันนี้เรายังแข็งแรงอยู่เราควรมีตัวช่วยค่ะที่จะสามารถสร้างหลักประกันบางอย่างได้ว่าเรายังสามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยนะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นลูกหลานจะไม่ต้องเป็นภาระหรือต้องรับภาระในจุดนี้พี่อ้อยพาตัวช่วยมาค่ะและนี่คือตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับการที่เรามีความคุ้มครองเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะ
0: ค่ะ
1: ในวันที่มีการเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้มีความอุ่นใจไว้ให้กับตัวเราเองแล้วก็ลูกหลานด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการชื่อรุ่นใหญ่ไว้อยู่ค่ะจากบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะเราได้คิดโครงการนี้เพื่อสำหรับคุณพ่อคุณแม่โดยตรงเลยค่ะโครงการนี้นะคะให้ทั้งความคุ้มครองกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเสียชีวิตทุกกรณีและยังมีผลประโยชน์อื่นๆอีกด้วยค่ะที่สำคัญสมัครง่ายมากๆเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: รุ่นใหญ่ไว้อยู่มีเงื่อนไขมีผลประโยชน์อะไรบ้าง
1: ผลประโยชน์นะคะในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 150,000 บาทตามลักษณะการบาดเจ็บหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทหากมีการจากไปจากอุบัติเหตุนะคะก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 750,000 บาทเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีรับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันสำหรับเงื่อนไขการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุจริงของแต่ละท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะและเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีที่สำคัญคุ้มครองยาวๆไปจนถึงอายุ90ปีเลยค่ะและไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065582ค่ะย้ำอีกรอบนึงนะคะ022065582ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่
0: โอ้โหสมัครง่ายอย่างที่บอกจริงๆนะคะเพราะพี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆคนค่ะพอบอกว่านี่เธอน่าจะมีแผนประกันชีวิตเอาไว้สักหนึ่งนะเราจะกลัวอะไรคะเธอสุขภาพของเราเป็นยังไงนะทำได้หรือเปล่าและต้องตอบคำถามสุขภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะอุ่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าสมัครง่ายจริงๆที่สำคัญพี่อ้อยว่าอันนี้ก็น่าสนใจไม่ได้แปลว่าสมัครปั๊บทิ้งเงินไปเลยเพราะจริงๆแล้วในที่สุดแล้วเรายังได้เงินคืนกลับมาด้วยนะคะและที่สำคัญในวันที่เราเสียชีวิตหมดสัญญาเงินเหล่านั้นจะกลับคืนมาสู่เราและครอบครัวด้วย
1: ใช่แล้วค่ะพี่อ้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่

0: ูกค้าเรานิยมทำกันเยอะมากๆเลยเพราะโครงการนี้นะคะนอกจากจะเป็นเงินก้อนนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ในวันที่มีการอยู่ครบกำหนดสัญญาและมีการจากไปด้วยนะคะและที่สำคัญโครงการนี้ค่ะยังมีกรณีคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นกระดูกแตกหักด้วยและที่สำคัญอันนี้เราจะมีเพิ่มให้ค่ะกรณีที่มีการนอนพักรักษาตัวก็จะมีค่าชดเชยนะคะกรณีนอนโรงพยาบาลได้ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงสุดวันละ 1,500 บาทด้วยคือเป็นโครงการที่คุ้มครองเพื่อความอุ่นใจให้ตัวเราแล้วก็ลูกหลานเราด้วย
1: นี่ขนาดแค่ทำประกันน่ะเรายังสามารถดูแลลูกหลานของเราไปได้ด้วยเลยนะคะเฮ้ยพี่อ้อยชอบอันนึงเหมือนกันมันไม่ใช่แค่การทำประกันชีวิตอย่างเดียวแต่มันคือการประกันอุบัติเหตุแล้วเรายังได้ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักโหพี่อ้อยเคยเจอมากับตัวเองอยู่แล้วนะคะเวลาที่ครอบครัวเจออะไรแบบนี้เนี่ยเงินมันก้อนใหญ่มากจริงๆเพราะฉะนั้นรุ่นใหญ่ไหวอยู่ถ้าคุณสนใจเรามาฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขกันอีกสักครั้งนึงค่ะ
0: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065582ค่ะที่เบอร์022065582ค่ะ
1: อายุที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ความรักที่เรามีให้กับคนในครอบครัวน้อยลงซะที่ไหนล่ะเรายังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเดิมแต่พอเราอายุไปถึง 60-70 เวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไม่ยากนะคะและเมื่อถึงวันนั้นเจตนาที่ดีในการดูแลคนที่เรารักและคนในครอบครัวกลับกลายเป็นภาระของเขาอะเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย
0: ที่บ้านของณชานะคะก็อยากจะแบ่งเบาภาระลูกไม่อยากเป็นภาระของลูกเราก็อดไปเป็นห่วงไม่ได้นะคะพี่ออยการทำประกันติดไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสมอไปแต่เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อให้วันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดบางทีเนี่ยเรามีไว้เราอุ่นใจแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆหรือเพื่อนๆยังแข็งแรงอยู่เราวางแผนอันนี้เอาไว้ได้วันที่เราจากไปยังทิ้งมรดกเอาไว้ให้ลูกหลานด้วยถ้าฟังแบบนี้แล้วสนใจรุ่นใหญ่ทั้งหลายคะวันนี้เรามีแผนประกันจากไทยประกันชีวิตมาอยู่ตรงนี้แล้วอยากฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง
0: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065582ค่ะที่เบอร์022065582ค่ะ
1: วันนี้เราดูแลตัวเองมาได้ถึงช่วงวันและวัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคราวนี้เราจะดูแลต่อไปเพราะเราก็อยากกลับมาทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมเพราะวันที่เราบอกทำได้แล้วเกิดล้มสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงว่าลูกหลานของเราก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติจะออกไปทำงานก็ต้องห่วงว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแผนประกันชีวิตที่ดูแลทั้งตัวเราด้วยและดูแลไปยังลูกหลานของเราด้วยจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานบนความรู้สึกว่าฉันยังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามปกติด้วย
0: ค่ะใช่แล้วค่ะพี่อ้อยค่ะเรียกได้ว่าให้ประกันตัวนี้เป็นความอุ่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่นใหญ่ไหวอยู่ค่ะเดี๋ยวขอย้ำผลประโยชน์อีกรอบนึงนะคะสำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุด ุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065582ค่ะที่เบอร์022065582ค่ะ
1: วันที่เราเดินทางมาถึงวัยนี้แล้วเนี่ยมันต้องภาคภูมิใจนะที่เราดูแลตัวเองมาได้ถึงวันนี้และเราดูแลคนที่เรารักมาได้ตลอดจนกระทั่งถึงวัยนี้ด้วยนะคะไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่คือทางเลือกและทางรอดของความสบายใจของพวกเรานะคะไม่ใช่อุ่นใจแค่เราแต่อุ่นใจทั้งครอบครัวรีบตัดสินใจนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะพี่อ้อย
1: ขอบคุณค่ะและหวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งและมีแผนจากไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่ช่วยดูแลความอุ่นใจของทั้งครอบครัวด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: นี่แกว่าน็อตจะเข้าใจที่บัวมันพูดปะ
1: แกผู้ใหญ่ฟังยังเข้าใจยากเลยอ่ะฉันว่านะให้โอกาสเด็กมันหน่อยละกัน

0: วแล้วที่ศาลเขาว่าไงบ้างอ่ะ
1: ตอนแรกก็เหมือนจะดีหรอกแต่สุดท้ายเมธก็ได้เปรียบทนายของเมธบอกว่าฉันน่ะเปิดร้านเค้กไปอย่างนั้นรายได้ไม่มั่นคง
0: แล้วทำไมคนใหม่ของแกไม่ถึงสู้เขาไปอ่ะ
1: สู้แล้วแต่ต่อให้สู้ยังไงอ่ะมันก็หนีความจริงที่ว่าเมธมั่นคงกว่าฉันไม่ได้หรอกเมธเขาทั้งกล้าที่การงานก็ดีกว่าฐานะครอบครัวใหม่ก็ดีกว่าศาลก็คงเห็นแหละว่าถ้าลูกไปอยู่กับพ่อก็จะมีชีวิตที่ดีกว่าอยู่กับฉัน
0: แต่ศาลก็ไม่บื้อขนาดนั้นหรอกแกเองก็เลี้ยงลูกมากับมือฝั่งนั้นก็มีแค่เงินเท่านั้นแหละที่ชนะแกอ
1: ่ะก็นั่นแหละเรื่องใหญ่นอจะมีโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าอยู่กับฉันครอบครัวใหม่เขาใหญ่โตขนาดนั้นมีทั้งเงินมีทั้งอำนาจมีทั้งบารมีเพอร์เฟกต์ไปหมด
2: โอ้ยนี่ฉันจะบอกให้นะไอ้พวกวสันต์วานิชเนี่ยมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นหรอกนะทีเคยเล่าให้ฉันฟังนะว่าเจ้าสัวเลยเนี่ยศัตรูเยอะแยะจะตายไปเขาบอกว่ามีคนรักก็พร้อมมีอำนาจแต่ก็มีคนเกลียดมากพร้อมมีอำนาจเหมือนกันนั่นแหละ

0: ลโหล
1: สวัสดีค่ะคุณคอนการฉันบัวบงกตนะคะเราเจอกันที่สารกลางวสันต์บุรีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณบัวบงกตฉันคิดว่าจะโทรหาฉันเร็วกว่านี้ซะอีกรอตั้งนาน
1: รอคุณรู้ได้ไงคะว่าฉันจะโทรมา
0: เรามีศัตรูคนเดียวกันค่ะคุณบัวบงกตคนที่เป็นศัตรูกับพวกวสันต์วานิชสู้คนเดียวไม่ได้หรอกค่ะคุณคิดถูกแล้วนะคะที่โทรหาฉันจะช่วยให้คุณเอาชนะคนพวกนั้นได้เอง

0: วันก่อนขึ้นศาลครั้งแรกค่ะทนายของแม่ซักฉันเรื่องรายได้ของฉันที่ไม่มั่นคงเท่าฝั่งนั้นฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะแพ้ค่ะ
1: แล้วคุณอยากให้ฉันช่วยอะไรคะ
0: ถ้าศาลตัดสินให้แม่ชนะคดีลูกจะต้องไปอยู่กับแม่กับอนาลินซึ่งฉันยอม

0: ไม่ได้ค่ะฉันต้องการให้ลูกยังอยู่กับฉันมีคนแนะนำให้ฉันสู้นอกศาลแต่ฉันไม่รู้มันจะต้องทำยังไงอะค่ะ
1: ฟังนะคะคุณบัวบงกตการต่อสู้มีหลายแบบฉันอยู่ในวงการที่มีผู้หญิงนับคนได้รู้ดีว่าการสู้ในสนามที่ถูกวางกติกาไว้แล้วว่าผู้หญิงเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบยังไงก็แพ้ค่ะ
0: ใช่ค่ะบางทีแม้แต่กฎหมายยังให้ประโยชน์ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเลยนะคะ
1: แต่คุณมีอาวุธที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือตัวคุณนะคะ
0: ฉันเหรอคะ
1: คุณมีเรื่องเล่าที่ทุกคนจะต้องเห็นใจเมียหลวงที่ถูกอดีตสามีนอกใจไปหาเมียน้อยเป็นลูกของผู้มีอิทธิพลและตอนนี้เขากำลังใช้อำนาจที่เหนือกว่าแย่งลูกไปจากคุณ
0: หมายถึงคุณใช้ฉันเล่าเรื่องของฉันเองให้คนอื่นฟังแต่ฉันไม่ใช่คนดังไหมคะ
1: เรื่องที่เป็นข่าวดังอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่คนดังนะคะยิ่งเรื่องดราม่าเนี่ยคนยิ่งชอบเชื่อฉันเถอะนะคะว่าไม่มีใครอยากให้เด็กเนี่ยไปอยู่กับพ่อที่แต่งงานไปกับชู้หรอกค่ะแล้วเรามารอดูกันนะคะว่าอดีตสามีเก่าของคุณกับภรรยาใหม่เขาจะกล้าทำอะไรที่ค้านต่อกระแสสังคมอยู่หรือเปล่า
2: ว้าวตามนัดนะจ๊ะปามาแล้วนะจ๊ะนัดกันแล้วจ๊ะว่าจะพามากินของอร่อยเธอนี่ร้านลับมากๆลับแบบว่าไม่มีใครเคยมาแน่นอนปาล์มไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะคะสุรเพชรสวาปาล์มในคอนเซ็ปต์เรื่องกินเรื่องของเราเรื่องรักษาเรื่องของหมอค่ะตะลุยบุกกินของอร่อยบุกเลยค่ะบุกเลยค่ะนี่สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: เค้กแม่ทำมากร้านแบบว่าสีมากปาล์มมาเลยนะใครไม่รู้ชวนเพื่อนมาดูด้วยเรารีวิวกันเลยตรงนี้นะคะเค้กสวยนี่คือแบบค่ะ
0: มีทั้งหมด3แบบค่ะมีเด็กไม่ยอมนอนเด็กขยันแล้วก็เด็กดื้อค่ะ
2: โอ้ชื่อเค้กเกรมากโหอ่ะชื่อร้านแม่น้องปนอดทำไมตั้งชื่อร้านแบบนี้คะ
0: อ๋อก็เป็นแม่น้องปนอด
2: เป็นแม่น้องไม่ควรถามอ่ะเนาะหอมครีมนุ่มมากทำไมเพิ่งมาเปิดอ่ะอร่อยแบบนี้ควรจะตั้งนานแล้วนะ
0: ขอบคุณนะคะ

0: ฉันเพิ่งหย่านะคะ
1: เป็นซิงเกิลมัมถามนิดเดียวค่ะทำไมถึงหย่าล่ะคะบอกหน่อยเพราะว่าเนี่ยในคอมเมนต์อยากรู้เยอะเลยพอเมื่อกี้พูดบอกว่าเป็นซิงเกิลมัมปุ๊บแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งหลายกำลังใจมารัวๆเลยค่ะ
0: คือเมื่อก่อนเนี้ยฉันก็มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขค่ะมีความสุขมา10กว่าปีแล้วค่ะแต่เพราะฉันไว้ใจสามีมากเกินไปพอเขาย้ายไปรับตำแหน่งที่ต่างจังหวัดเขาก็ไปมีคนอื่น
2: สุดท้ายเราก็เลยต้องหย่ากันค่ะพอหย่ากันฉันก็ต้องหารายได้เพิ่มฉันก็เลยมาเปิดร้านเค้กนี่แหละค่ะ
0: เพราะปกติฉันก็ทำเค้กให้ลูกชายทานอยู่แล้วค่ะก็เลยปรับสูตรมาเรื่อยๆให้ถูกปากลูกค้าค่ะอ
1: ร่อยค่ะแล้วคอมเมนต์ตอนนี้ก็แรงด้วยคนนี่มากันเลยนี่อ่านคอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้ให้กำลังใจนะแฟนเพจพี่ปาล์มนี่เลยนะคะยอดวิวตอนนี้ 20,000 กว่าฝากกดไลค์กดแชร์ร้านเขาด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะประเด็นตรงนี้โอ้โหอย่าหาว่าปาล์มสารแน่เลยนะคะถามนิดเดียวค่ะเขาไปอยู่กับเมียน้อยเหรอคะ
3: พูดมาเลยสิประจานมันเลย
0: ค่ะเขาไปอยู่ด้วยกันค่ะ
1: เดือดเลยเธอพอมีคำว่าเมียน้อยในการพูดคุยเท่านั้นแหละค่ะโอ้คอมเมนต์มาแรงเลยค่ะนี่ดูในนี้เลยคอมเมนต์เนี่ยค่ะกำลังใจนะคะแม่เลี้ยงเดียวพี่บัวสู้ๆ
3: น
1: ี่
3: ไง
1: นี่หัวมันแห่งซวยฉันไม่ได้พูดเองนะ
3: สันดานชายแท้เห็นแก่ตัว
4: โหทำไมเมียหลงต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะดูดิน ั่
5: นดิ
3: หุยอยากกับเมียหลวงไปอยู่กับเมียน้อยหุยเดี๋ยวฉันน่ะจะแชร์ไปด่าเยอะๆเลย
1: พี่บัวสู้นะคะหัวมันแห่งซวยสันดานผู้ชายมาแน่นมากบางคนบอกชีวิตเหมือนฉันเลยแสดงว่าผู้หญิงโดนแย่งสามีเยอะนะคะและสุดท้ายอันนี้ฉันชอบค่ะถามแทนเขาเลยนะสามีคุณทำงานอะไรคะนี่บอกจะไปด่าแทน
4: พูดก็พูดเลยนะอีพวกชาวเนี่ยนี่มันขี้เสือกลูกชาวบ้านเก่งจริงเลยด่ายังเป็นเรื่องของตัวเองสติค่ะสาว
6: แล้วอย่างนี้ร้องแม่กับคุณลินจะทำยังไงโดนแฉในโซเชียลแบบเนี้ยแป๊บๆเขาก็หากันเจอว่าผัวเก่ากับชู้อ่ะเป็นใคร
4: จะแคร์ทำไมเหรอเจ้เขาจดทะเบียนกันแล้วจ้ะฮัลโหล
6: แต่ก็เป็นเมียน้อยมาก่อนไหมเรื่องผัวแม่เมียแบบเนี้ยใครๆก็ชอบกันทั้งนั้นแหละ
7: ถูก
4: ไม่มีใครรู้หรอกมั้งว่าเป็นจังหวัดเราอ่ะ
7: อย่าใช่นะอย่าประมาทนักสืบโซเชียลนะครับแป๊บๆอ่ะรู้ยันโรงเรียนอนุบาลคุณลิน
6: จริง
1: ครั้งหน้าไปที่ไหนแนะนำมาเลยแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่ควรจะไปน่าจะเป็นของอร่อยที่วสันต์บุรีเคยไปมั้ยคะ
4: จ้าพูดแบบเนี้ยชี้ช่องให้ทัวร์ลงชัดๆเลยเห็นมั้ย
7: ทัวร์ลงจังหวัดเราแน่นอน
1: บ๊ายบายไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลบ๊ายบาย
0: ขอบคุณคุณปาล์ม
1: ขอบคุณค่ะไลฟ์จบแล้วอยากให้ดูกระแสนี่คุณแม่ดูสิคะนี่คนดูเยอะมากๆกำลังใจมาล้นๆให้กำลังใจด้วยนะคุณแม่นะ
0: ค่ะ
8: บัวมีคนเข้ามาดูในเพจเยอะมากเลยนะแล้วก็มีคนเข้ามาสั่งขนมเยอะมากเลยแล้วก็ให้กำลังใจเยอะมากๆเลยอะบัว
9: ฉันได้ดูคอมเมนต์แล้วนะคะมีคนชี้เป้าแล้วด้วยว่าสามีเก่ากับเมียน้อยคือใครทีนี้ทัวร์ลงวสันต์บุรีแน
1: ่สำเร็จแล้วนะคะ
0: หวังว่าคนจะได้ดูกันสักทีเพราะคนพวกนั้นไม่ได้เพอร์เฟกต์แบบที่เห็น

0: ันมองแกแปลกๆอ่ะรู้จักปะ
1: ลินแกเห็นข่าวนี้ยังอ่ะมีเพจเข้าไปรีวิวร้านเค้กเมียเก่าน้องนี่คุยกันไปคุยกันมาคนเขาก็ลือกันว่าผัวเก่าเขามีเมียน้อยแกดูดิคนเขาขุดเรื่องแกขึ้นมาหมดเลยอ่ะตอนนี้แกติดทั้งเทรนใน Twitter แล้วก็ TikTok ไปหมดแล้วอ่ะ
2: สรุปว่าก็คือเขาไปอยู่กับเมียน้อยอะค่ะ
0: นี่ขนาดแกจดทะเบียนกับน้องเมย์แล้วอะยังไม่พ้นคำว่าเมียน้อยอีกเหรอ

0: สนใจข่าวเลยลินเดี๋ยวก็เงียบ
1: มีพวกชาวเน็ตก็เลือกภาพแกสวยดีนะลิน
2: ลินในข่าวนั้นแกหรือเปล่าอ่ะ
3: แฮชแท็กอันดับหนึ่งเลยอ่ะเมียน้องน้องว่าอันดับสองนี
4: ่อย่างเยอะ
3: ดังไม่ดังแล้วไม่พอนี่แฮชแท็กอันดับสองเลยนะ
4: เดี๋ยวรอตันบ่ายขึ้นเป็นล้าน
3: ถึงอยู่แล้ว
4: น้องเมธนะ
5: ลองเมธคะคือจันฝากเป็นกำลังใจให้คุณลินด้วยนะคะ
6: เรื่องอะไรอ่ะ
3: อุ้ยยังไม่รู้ใช่ไหมครับนี่ครับ

0: ามนิดเดียวค่ะเขาไปอยู่กับเมียน้อยเหรอคะ
1: ค่ะเขาไปอยู่ด้วยกันค่ะ
2: ฟ้องให้หมดเลยไอ้พวกชาวเน็ตชอบแสบชาวบ้าน
3: คนด่าเป็นหมื่นคนแชร์เป็นแสนแกจะฟ้องคนไหนก่อนดีล่ะยิ่งฟ้องในเรื่องแกก็จะยิ่งดังไม่จบไม่สิ้นแค่นี้ยังขึ้นศาลไม่พออีกเหรออ
4: ย่านะลินแกห้ามมีข่าวเสียมาถึงฉันดินี่มันจะถึงวันเลือกตั้งแล้วคะแนนเสียงฉันตกไม่รู้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยนี่ก่อนการเลยได้จังหวะขายนโยบายความเท่าเทียมทางเพศเชิดชูผู้หญิงมันกะซัดผมเต็มที่เลยพ
5: ่อนี่แม่ก็เตือนลินแล้วนะว่าอย่าไปรับเด็กคนนั้นมาเลี้ยงอ่ะ
2: นี่ไม่มีใครเข้าข้างลินเลยเหรอคะ
3: แกมีหน้ามาถามอีกเหรอฮะแกเนี่ยทำให้ครอบครัวเดือดร้อนแล้วถ้ามีคนขุดคุยขึ้นมานะตระกูลเราจะพังกันหมดเพราะว่าแกเนี่ยไปแย่งผัวชาวบ้าน
6: เอกพูดถูกเมียเก่ารองเมธไม่ได้โง่ประจานแกในโลกโซเชียลเพราะหวังทำลายชื่อเสียงของครอบครัวเรา
3: ตัดไฟแต่ต้นลมเลยดีไหมครับพ่อตอนนี้พวกคนที่ด่าเนี่ยเริ่มไล่ไปหวัดครอบครัวแล้วว่าทำธุรกิจอะไรบ้างแล้วก็มีคนพยายามปั่นให้แบนโรงแรมผมแล้วด้วย
6: อยู่เฉยๆก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรรอให้กระแสมันเงียบแล้วฉันจะจัดการทีเดียว
7: ป้าเพิ่งกลับมาจากระยองเมื่อคืนหรือบอกให้เด็กคอยดูห้องนี้ไว้

0: จ๊ด้าหนีไปแล้วครับเดี๋ยวผมขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยนะครับป้า
1: ค่ะป้าขอโทษนะคะคุณวิน
0: ผมพาวินครับไม่ต้องกลัวนะครับผมกำลังตามหาตัวเขาให้อยู่ยังไงทุกคนจะได้เงินคืนตามสัญญาแน่นอนครับ

0: ขอถ่ายรูปหน่อยนะคะคุณบัวคะเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะคะได้แล้วค่ะ
0: มาเจอสามีนอกใจเหมือนกันนะคะไม่ต้องแคร์นะคะเดี๋ยวพวกเราอ่ะด่ามันให้เพราะเราอ่ะทีมเดียวกันถ่ายรูปดิถ่ายรูป

0: รู้ไหมว่าตอนนี้ในเพจของเราเนี่ยนะมีคนเข้ามาให้กำลังใจบัวแบบเยอะมากๆเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะ
1: ฉันขอแค่ตอนฉันขึ้นศาลนะขอให้ศาลเข้าข้างฉันเหมือนคนในโซเชียลเถอะ
2: ฮัลโหลวิเห็นในทวิตเตอร์ยัง
3: วิว่าความทั้งวันเพิ่งเห็นค่ะพี่วินไปบอกให้คุณโบพูดแบบนั้นหรอ
2: พี่จะถามเราเหมือนกันว่าเราได้บอกให้คุณโบทำแบบนี้หรือเปล่า
3: โนจ้ะมีแค่วันก่อนที่คุณโบส่งมาปรึกษาว่าจะมีอินฟลูมาถ่ายที่ร้านแล้วจะขอสัมภาษณ์เรื่องยากับสามีได้ไหมวิก็บอกว่าได้แต่วิไม่ได้คิดว่าเขาจะเขี่ยจนทัวร์ไปลงบ้านนั้นขนาดน
2: ี้แปลว่าคุณโบตั้งใจทำอย่างนั้นหรอ
3: หรือว่าเขาคิดจะเล่นนอกเกมแบบที่วิเคยแนะนำ
2: แต่เกมในโซเชียลมันไม่มีใครควบคุมได้เลยนะวิ

0: ไงมั่งเฮ้ยแกอย่าเพิ่งบอกฉันนะฉันขอทายแล้วกันนะว่าขายได้เท่าไหร่สองหมื่น
1: สองหมื่น
0: เจ็ดเฮ้ยดีจังเลยอ่ะเฮ้ยแกรู้ไหมตอนแรกฉันกังวลมากเลยนะที่คนมาลาเราเยอะขนาดเนี้ยแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ทุกวันนะแกรวยแน่เลยบัว
2: หายเหนื่อยเลยเนาะ
0: เออจริง
2: ฉันจะได้มีรายได้สู้กับเมดได้สักทีฉันขอว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะทำเค้กเพิ่มอีก150ถ้วยเลยดีไหม
0: ดีดีดีดี
2: แล้วภายในวีคเนี่ยนะฉันก็จะทำบัญชีเดี๋ยวพอฉันหักกำไรอะไรออกมาเสร็จแล้วเนี่ยฉันก็จะเพิ่มโบนัสให้แก
0: ขอบคุณค่ะกราบงามๆนะคะเท่าแก
3: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: มิว X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 PDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel driveมิว X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
6: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
7: แม่จะทำอะไรอะคะ
6: ก็จะสอยมะม่วงสิ
7: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
6: สั่งลูกบังเธอเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
7: มันไม่เหมือน
8: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
9: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
6: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
8: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
10: ค่อยๆเดินนะแม
6: ่อุ้ยหลากหลาย
8: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
10: ยังไหวอยู
8: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
6: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
10: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
8: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065585ไทยประกันชีวิต
11: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอตินงานเสร็จแล้ว
12: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
13: ได้ไหมครับ
12: Formos Omega 369
14: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
15: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
16: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
17: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ชิมซะหมดเลย
19: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
20: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
21: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
22: Is that good?

0: ลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
1: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
0: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
1: ่เบกกิ้งโซดา
2: ครอบและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงครอบ Sprite Fanta 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท 1-31 ตุลาคมนี้ที่ Dream World
3: หนุ่มไบรท์ นรภัทรชื่นชมทีมงานเบื้องหลังของซีรีส์ Juliet and Juliet ที่ตั้งใจรังสรรค์ภาพสวยๆและการทำงานที่ลงตัวสุดๆค่ะ
4: ชื่นชมเลยว่าเรื่องนี้ภาพสวยมากเขาตั้งใจกับภาพมากๆอะไรเงี้ยภาพสวยแล้วก็ผมกลับก็โอเคชิลมากเลยเหมือนมาทำงานกับพี่สาวแต่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าจดจำ
3: รอบผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: อีกสักครู่พบกับรายการกินสดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะ
7: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์

0: หัวเป็นไงมั่งเฮ้ยแกอย่าเพิ่งบอกฉันนะฉันขอทายแล้วกันนะว่าขายได้เท่าไหร่สองหมื่น
1: สองหมื่น
2: เจ็ด
0: เฮ้ยเฮ้ยดีจังเลยอ่ะเฮ้ยแกรู้ไหมตอนแรกฉันกังวลมากนะที่คนมาร้านเราเยอะขนาดเนี้ยแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ทุกวันนะแกรวยแน่เลยบัวเฮ้ย
1: หายเหนื่อยเลยเนาะ
0: เออจริง
1: ฉันจะได้มีรายได้สู้กับเมดได้สักทีฉันขาว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะทำเค้กเพิ่มอีก150ถ้วยเลยดีไหม
2: ดีดีดีดี
1: แล้วภายในวีคเนี่ยนะฉันก็จะทำบัญชีเดี๋ยวพอฉันหักกำไรอะไรออกมาเสร็จแล้วเนี่ยฉันก็จะเพิ่มโบนัสให้แก
0: ขอบคุณค่ะกราบงามๆนะคะเท่าแก่หืมดูสิ
1: เดี๋ยวความจริงนะเราเปียก
3: ที่แกพูดเรื่องหย่าผัวในคลิปรีวิวร้านเนี่ยแกตั้งใจให้คนไปขุดเรื่องเมธหรอ
1: ใช่ทำไมหรอ
3: ไอ้สาวสองคนนั้นเป็นคนให้แกพูดใช่ปะ
1: เขาไม่ได้บังคับแต่ฉันคิดว่ามันเป็นวิธีสู้วิธีเดียวที่ฉันพอจะสู้ได้อ่ะ
3: แกก็เลยรับบทอย่างนั้น
0: เฮ้ยสาแกจะมาโหดอะไรนักหนาเนี่ย
1: เออใช่ฉันมารับบทเหยื่อแล้วทำไมอ่ะก็เพราะว่าฉันอยากให้เมธถอนฟ้องให้โน้ตยังอยู่กับฉันไง
3: ถ้าแกรู้ว่าแกรักลูกขนาดนี้ทำไมตอนพูดแกไม่รู้จักคิดบ้างเลยวะว่าคำพูดของแกมันจะส่งผลอะไรกับโน้ตบ้าง
0: เฮ้ยสาแต่ว่าแม่มันทำเลวขนาดนี้มันโดนแบบนี้มันก็ดีแล้วนะ
3: แล้วลูกทำอะไรผิดล่ะตอนฉันทะเลาะกับผัวฉันเองอ่ะก็อยากจะบอกทุกคนเหลือเกินว่าหมอนนกมันแย่แค่ไหนแต่ฉันก็เลือกที่จะไม่ถามพ่ออะไรรู้ไหมเพราะหมอนบอ่ะคือพ่อคนเดียวของลูกฉัน
4: นี่แกจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้นะผัวแกไม่เหมือนผัวฉันนะอย่างน้อยเนี่ยหมอนบเขาก็ไม่ได้นอกใจแกเขาก็ไม่ได้ประจานแกกลางศาลเหมือนที่แม่ทำ
3: ต่อให้หมอนบทำเลวเหมือนแม่ฉันก็ไม่ทำแบบแกว่ะโทษนะครั้งนี้ฉันไม่เข้าข้างแกว่ะ
4: แล้วใจฉันทำยังไงคะจะให้นั่งเฉยๆปล่อยให้นบไปอยู่กับแม่กับผู้หญิงอ่อนนิดนี่หรอฉันทำไม่ได้
0: เฮ้ยผัวจีน
3: ฉันรู้นะว่าแม่มันทำแย่กับแกแกอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าผัวเก่าของแกมันเลวแค่ไหนแต่แกรู้อะไรไหมยิ่งแกปาก้อนหินใส่แม่เท่าไหร่อ่ะคนที่จะโดนผลกระทบก็คือแกกับลูกเว้ยแกไม่อยากเสียโน้ตให้แม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแกจะต้องทำให้แม่เป็นคนเลวนะเว้ยเพราะต่อให้แม่เลวแค่ไหนแม่ก็ยังเป็นพ่อคนเดียวที่บนโน้ตมี
1: ฉันก็แค่พยายามปกป้องลูกฉันไม่อยากให้ลูกต้องขึ้นศาล
3: โน้ตอาจจะไม่ต้องขึ้นศาลเพราะตอนนี้โน้ตโดนสังคมพิพากษาเรื่องครอบครัวไปแล้วแกใช้โซเชียลเพื่อให้สังคมเข้าข้างแกแต่แกอาจจะลืมนึกไปว่าข้อความพวกนั้นมันจะไม่หายไปไหนเลยเว้ยและคนพร้อมที่จะขุดขึ้นมาพูดได้ตลอดเวลา
5: บัวครับบัวบัวคุณเห็นคลิปหรือยัง
1: คลิปอะไรคะ
6: วันนี้นะครับประเด็นดราม่าสุดร้อนแรงก็หนีไม่พ้นบ้านวสันต์วานิชอีกเช่นเคยค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่ามียูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะเขาได้ไปรีวิวร้านเค้กร้านหนึ่งแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์กับคุณปอเจ้าของร้านเค้กที่เขียนอยู่ในคลิปนั่นแหละจนรู้มาว่าสาเหตุที่เธอเนี่ยต้องออกมาเปิดร้านเค้กเพราะเธอเลิกกับสามีเพราะว่าสามีของเธอน่ะมีชู้เรื่องนี้นะคะถึงหูชาวเน็ตปุ๊บตอมเผือกก็ทำงานทันทีด้วยสื่อบอกว่าอ๋อสามีของคุณปอเนี่ยก็คือรองผู้ว่าปออุ๊ยกับคุณอลูกสาวผู้มีอิทธิพลของจังหวัดวัดสันบุรีก็เลยพุชเป็นแฮชแท็กที่มีชื่อว่าแฮชแท็กเมียน้อยรองผู้ว่าตอนนี้นะคะกระแสเนี่ยก็ลามไปเผาบ้านวัดสันวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับประเด็นที่ว่าอำนาจการเมืองท้องถิ่นและการมีเส้นมีสายของคนบ้านหลังนี้เธอ

0: ค่ะไปไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
1: แฮชแท็กว่าวสันต์วันนี้ติดเทรนด์ตั้งแต่เช้าคนทวีตไปเกือบ 900,000 มีพูดถึงทั้งเรื่องรับสินบนเรื่องตำรวจข้าราชการในพื้นที่คอยรับใช้บ้านวสันต์วันนี้ทำอะไรก็ไม่เคยถูกตรวจสอบ
0: มีคนตามไปลามด่าในไอจีออนาลินเด็กเมย์ด้วยนะ

0: จริงๆแล้วสสกรกายเป็นคนหาอินฟลูคนนั้นมาให้ฉันนะเขาบอกว่ามันเป็นวิธีเดียวที่ฉันจะเอาชนะเมธได
1: ้สสกรกายผู้แข่งมาร์ทวัสันวันนี้ใช่ไหมครับแปลว่าเขากำลังใช้คุณเป็นเครื่องมือรองบ้านนั่นเอง
2: แกมีคนเอารูปโน้ตกับเมธลงใน Twitter อ่ะ
3: ทำตัวเหมือนไม่มีลูกมีเมียอยู่แล้วเลยนะท่านรองผู้ว่า
4: อย่าโตมาเหมือนพ่อนะลูก
1: กระแสแรงแบบนี้นดน่าจะรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวให้นดกลับมาคุณบัวต้องคุยกับลูกดีๆนะครับ
5: ก็แคมเปญเก็บขยะริมชายหาดผมเป็นคนริเริ่มเองผมก็ต้องมาเองสิครับ
6: ขยะพวกนี้เก็บเท่าไหร่ก็เก็บไม่หมดนะคะฉันว่าต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่าง
5: ั้นคุณกรการมีโปรเจกต์อะไรก็ลองเสนอครับถ้าเกิดมีประโยชน์เดี๋ยวผมไปคุยกับท่านผู้ว่าให้
6: ฉันอยากให้มีการรณรงค์เรื่องจิตสำนึกอะค่ะถ้าจิตสำนึกดีไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเนี่ยคนก็จะไม่กล้าทำผิดคนจะละอายใจในความผิดไม่ใช่อายที่คนอื่นจะรู้

0: ทษนะครับลินครับผมว่าคุณต้องใจเย็นๆนะ
1: ลินไม่ไหวแล้วแม่ไม่รู้จะถ่ายอะไรกันนักกันหนา
0: เขาอาจจะ
1: มีแต่คนมองคนสุดซีเป้นไม่เห็นเหรอ
0: เขาอาจจะไม่ได้พูดถึงเราก็ได้นะ
1: เหรอคะลินไม่อยู่แล้วลินจะกลับบ้าน

0: เดี๋ยวผมจะโทรไปจัดการกับบัวเองยืมมือคนในโซเชียลมาก่อกวนเอาแบบนี้มันใช้ไม่ได้
1: ไม่ต้องค่ะพอเวลามีเรื่องทีคุณก็โทรกลับไปทีแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะจบละเมธหรือว่าจริงๆแล้วคุณยังไม่อยากจบกับเมียเก่า
0: ไม่ใช่เลยนะครับลิน
1: ถ้างั้นก็อยู่เฉยๆค่ะยิ่งเราเต้นแบบนี้เดี๋ยวมันก็ยิ่งได้ใจเขาไปใหญ่อะเรื่องนี้เดี๋ยวลินจะจัดการเองค่ะ
0: คุณจะทำยังไงอะ

0: จะไปไหนครับ
1: ฉันว่าเดี๋ยวฉันจะเอาไปรอรถหน้าปากซอยดีกว่า
0: ผมรู้นะครับว่าคุณห่วงแต่คุณอย่าทำให้เรื่องมันใหญ่ไปมากกว่านี้เลยนะครับรถเจออะไรมาบ้างหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ทำทุกอย่างให้ดูเป็นปกติไว้ก่อนดีกว่านะ
1: ฉันขอโทษนะคะที่ฉันทำอะไรไปไม่ปรึกษาคุณก่อนนะ
0: ผมเข้าใจครับ
1: ตอนนั้นฉันก็แค่คิดว่าฉันไม่อยากแพ้ในศาลน่ะ
0: แต่โซเชียลมันคือดาบสองคมวันนี้กระแสจะอยู่ข้างเราแต่วันข้างหน้าถ้าเราล้มเราอาจจะโดนเอาคืนหลายเท่านะครับหลังจากนี้ไม่ว่าจะเจอกับอะไรคุณบัวต้องพร้อมสู้นะครับ

0: รถไม่รับเหรอครับ
1: ค่ะนี่มันสี่โมงกว่าแล้วทำไมยังไม่ถึงบ้านก็ไม่รู้

0: เลทมาชั่วโมงแล้วเราขับรถไปดูโน้ตที่ป้ายรถเมล์ดีไหมครับ
1: ดีค่ะโน้ตโน้ตไปไหนมาลูกฮะทำไมถึงเพิ่งถึงบ้านอ่ะ
2: รถเมย์คนเดียวครับโน้ตไปอาบน้ำก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวสิโน้ตคุยกันก่อนสิลูกจะโน้ตน่าไปโดนอะไรมา
2: โน้ตหกล้มครับ
1: อย่าโกหกแม่โน้ตไปมีเรื่องกับใครเขาใช่ไหมถ้าโน้ตไม่บอกแม่แม่จะโทรถามครูไก่นะ
2: แม่อย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ได้ไหม
1: ก็เรื่องของโน้ตมันจะไม่เป็นเรื่องใหญ่ได้ไงลูก
2: โน้ตต่อยกับบอกัสมา
1: แล้วลูกไปต่อยเขาทำไม
2: โอกัสมันด่าพ่อมาบอกว่าพ่อจะชู้หลายใจ
1: โน้ตโน้ตNot.

0: เห็นเราสองคนไหมคะหวีผมเข้ารายการกันมาแต่เช้าเลยเพราะอะไรทุกคนนะเห็นผมยาวๆแล้วก็ชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะอยากไว้ผมยาวสลวยสวยเก๋คุณป้องแนะนำหน่อยสิ
1: คือตอนนี้พออายุเยอะมันจะบางพอบางปุ๊บต้องไปตัดสั้นดูแก่ดูมีอายุ
0: สอยสั้น
1: วันนี้หลายคนหมดตังมาเยอะแล้วใช้อะไรผมไม่ขึ้นสักที
0: ค่ะ
1: สังเกตไหมคะที่เกาหลีเขาจะฮิตสมุนไพรที่เรียกว่าโสมแดง
0: โอ้ยแพงจะตาย
1: เขาจะเอาโสมแดงไปใส่อยู่ในทุกผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วง
0: แต่มันดีมาก
1: ขายขวดหนึ่งดีมากใช้แล้วผมขึ้น
0: ขวดเท่าไหร่
1: ขวดหนึ่งเป็นพันวันนี้นะคะไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวป้องเอาขวดหลักสิบมาให้เลยตอนนี้แชมพูโสมแดงมาอยู่ที่นี่แล้วนี่เขาสระผมหรือทอผมนั่นน่ะทำไมผมมันขึ้นหนาแน่นขนาดนั้นอ่ะ
0: แชมพูโสมแดงสกายะ
1: คือป้องบอกนะใช้อะไรแพงๆก็ไม่สู้ใช้โสมแดง
0: จริงเหรอ
1: จะหมดตังหลายพันบางคนถ้าไม่คิดจะไปปลูกผม 300,000 นะเอาตัวนี้ไปสระ
0: โอ้แต่ค่าปลูกผมมัน 200,000-300,000 จริงๆนะ
1: ใช่เอาตัวนี้คุณยูริ
0: คนนี้
1: พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะ
0: เป็นคนเกาหลีแท้เลย
1: เขาบอกไปซื้อตัวโสมแดงที่เกาหลีขวดละเป็นพันวันนี้มาใช้โสมแดงที่สุกายะผมขึ้นดกดำหนาแน่นเย็นสบายหัวนี่ไง
0: ดูแกสระใหญ่เลยอ่ะอุ้ยอยากแบบสะบัดแล้วมันได้แบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพให้แม่มีความสุข
1: ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคือโปรขวดนึงอ่ะขายกันอยู่เนี่ยปกติเขาขายกันหลักพันหรือสุกายะปกติเนี่ยมันจะเป็นโปร6ขวดพัน
0: แล้ววันนี้จัดโปรยังไงให้
1: วันนี้เดี๋ยวป้องจะให้ไปเลยทั้งหมด8ขวดพันมีตังทอนแล้วเดี๋ยวจะให้ครีมอาบน้ำตัวหอมใครที่ผิวแห้งๆมีกลิ่นสาบเหม็นสาบค่ะเอาตัวนี้เป็นสบู่ตัวหอมให้อีก82
0: คือทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอเนี่ย4แถม4ขวดใหญ่ๆได้8ขวด
1: 8เดือน
0: 8เดือนเลยแล้วก็ยังแถมเป็นแชมเป
1: ็
0: น
1: สบู่อาบน้ำตัวหอม
0: อาบน้ำตัวหอมให้อีก
1: ทั้
0: งหมดนี้999บาทเรื่องจริงเหรอเนี่ย
1: จริงๆค่ะเฉพาะวันเดียวนะคะตัวนี้ขายดีมากๆตอนนี้โสมแดงขายดีมากๆนะ
0: รีบโทรเลย1252ยังจะบอกคุณผู้ชมว่าแฟลชเซลทุกครั้งเนี่ยสายมันจะแน่นมากเพราะฉะนั้นพี่ๆแม่ๆป้าๆที่ดูอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะหยิบโทรศัพท์ก่อนกดก่อนค่ะ1252ทดแท้รอท้ายรายการเนี่ยของหมดมันจะไม่ทันวันนี้ส่งปุ๊บพรุ่งนี้ได้สะได้ใช้เลย1252 999นี้เก็บเงินปลายทาง
1: ไม่มีค่าส่งนะคะ
0: ส่งไม่ด้วย
1: อ้าวไปดูแม่อูมนิดนึงหม่อมอูมปัจจุบันนี้71
0: แล้วมีปัญหาอะไรอ่ะ
1: คือหม่อมอูมจะตัดผมสั้นแล้วแล้วก็จะดัดผมหยิกนี
0: ่เอ้าแต่ผมยาวแล้วนี
1: ่เลี้ยงไว้ผมแล้วคือหม่อมอูมเนี่ยค่ะแก71มีอาการผมมันร่วงนะคะตามวัยนะคะ
0: แกเป็นนักแสดงต้องทำผมบ่อยด้วยมั้งคะ
1: โอ้โหหนังเปิดไปตั้งไหนเจอแต่หนังหัวนะคะขาวไปหมดเลยเลยบอกแม่แม่ลองเอาไปสระนี่
0: อย่าเพิ่งหมดหวัง
1: แม่เขาไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกแล้วนะตอนนี้แม่เขากำลังเลี้ยงผมยาวอยู่เพราะมันดูหน้าเด็กแล้วไว้ได
0: ้อ้าวผู้ชายก็ได้ด้วย
1: 80ค่ะ
0: พ่อรองของเรา
1: ต้องแกมีอาการคันหัวหนังหัวลอกไปสะเก็ดเลยหนังหัวแห้งมากกลางกระหม่อมเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นไข่ดาว
0: เขาช่วยเรื่องหนังศีรษะแห้งด้วยเหรอคะ
1: หนังศีรษะแห้งหนังศีรษะลอกกลิ่นหนังหัวหนังหัวเขียวผมร่วงดูๆๆผมขึ้นขนาดนี
0: ้ถ้าผู้ชายได้กลับมามีไรผม
1: ใช่
0: หัวแบบเนี้ยมีความสุขดูหนุ่มขึ้นเลยนะ
1: คือสูตรนี้นะเขาชอบมากพ่อรองบอกตัวขิงเนี่ยมันดับกลิ่นหนังหัวดีมาก
0: ตอนนี้สายเยอะมากพ่อแม่ถ้าดูอยู่นะคะเหลือแค่70กว่าเซตสุดท้ายลงไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่อยากพลาดโปรโมชั่นวันนี้แฟลชเซลทั้งส่งฟรีทั้งลดทั้งแถมวันนี้ที่เห็น4ขวดเนี่ยไม่ใช่นะเราแถมเบิ้ลให้อีก4เป็น8ขวดใหญ่เป็นขวดปั๊มหมดเลยใช้ได้8เดือน
1: ใช
0: ่แล้วก็มีครีมอาบน้ำตัวหอมให้พ่อแม่ไปใช้อีก
1: 82
0: ค่ะ
1: รวมแล้ว8บวก8 16ชิ้นนะฮะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมรีบหยิบโทรศัพท์แล้วกด1252ค่ะ1252
0: ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนมานะคะ
1: ใช่คือไม่มีอะไรสระหัวแล้วหัวสะอาดเท่ากับการใช้ขิงสระแล้วขิงตัวนี้นะใครมีกลิ่นหนังหัวนะเอาขิงไปสระเลย
0: คือนอกจากมีโสมแดงมีขิงด้วย
1: ใช่แล้วก็ใครที่มีปัญหานะเขาเรียกว่าร่วงจากกรรมพันธุ์หรือร่วงจากพวกแบบฮอร์โมนอะไรพวกนี้นะใช่เออแล้วก็มันจะมีพวกปาล์มใบเลื่อยที่เขาไม่ใส่กันเพราะของมันแพง
0: เหรอ
1: ใช่
0: ช่วยเรื่องอะไรคะ
1: ค่ะตัวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงนี่ดารานักแสดงช่องสามใช่คือสมุนไพรวันนี้เราใช้เป็นตำรับสมุนไพรโบราณนะคะพวกโสมแดงขิงปาล์มใบเลื่อยเทียนกิ่งใบไผ
0: ่
1: พวกมหาดนะคะพวกมะขามดีควายมะกรูด
0: แบรนด์สุกายะเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในด้านของสมุนไพรไทยที่เป็นต้นตำรับอยู่แล้วนะ
1: ค่ะคือบ้องบอกนะไม่ต้องไปเสียตังค์แพงๆซื้อแบบว่าอะไรแพงๆขวดละเป็นพันสองพันไม่ต้องนะ
0: กระบวนการผลิตสะอาดมาก
1: ใช่แพงแค่ไหนไม่สู้ใช้โสมแดงขวดนี้เอาจริง
0: ได้มาก
1: มันใช้ดีจริงๆคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: หลักพันน่ะ
0: แล้วเนี่ยสระนะคะคุณผู้ชมจะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากใครที่ชอบความหอมนะคะไม่ได้เหม็นเขียว

0: องนะคุณผู้ชมเพราะยามใช้มาแล้วมีความรู้สึกว่าสระแบบมีความสุขอะ
1: ฟอง
0: กลิ่นมันอบอยากจะสระ2รอบ3รอบสระไปเลย
1: คือมันเย็นหัวใช่มันเย็นแม่อูมเนี่ยนะจะตัดผมสั้นดัดผมหยิกเพราะคนอายุเยอะผมมันจะบางบางเสร็จปุ๊บต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกปัญหาโรคแตกใครที่คิดจะไปปลูกผม 300,000 กว่าบาทวันนี้เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงจบ
0: คนเกาหลีแท้ๆ 100% พูดเกาหลีพูดไทยไม่ได้นะเขายังใช้เลย
1: แกคันหัวแล้วคันหัวเสร็จปั๊บหนังหัวลอกแล้วมีกลิ่นแล้วเสร็จปุ๊บผมมันก็ร่วงมันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยน
0: ะ
1: นี่ดูหูดูสิ
0: เหลือแค่40กว่าเซตแล้ว
1: ใช่คือหนามากแล้ว
0: ค่ะ
1: แกไม่ต้องไปดัดหยิกเลยนะ
0: อย่ารอนะ
1: เพราะผมมันขึ้นหนาปั๊บหูต้องพี่แยมตอนนี้สายรอเป็นร้อยเลยตอนน
0: ี้ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอโทรก่อน1252เวลารายการเราเนี่ยเหลือ3นาทีสุดท้ายแต่เซตเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณรอท้ายรายการอาจจะไม่ได้โปรนี้ต้องบอกก่อนว่า1ขวด690บาทราคาเต็มแต่วันนี้ค่ะเหลือเฉลี่ยแค่60บาทเท่านั้นแต่คุณได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะคะไม่มีค่าส่งด้วยแค่999บาทโทรก่อนค่ะ1252โทรด่วนตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย
1: ตกเดือนละ60กว่าบาท60กว่าบาทไม่มีทางได้ราคานี้แน่นอนแล้วใช้อะไรไม่จบเอาแชมพูโสมแดงสุกยะตัวจบถ้าตัวนี้ไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วต้องบอกเลยใครที่จะต้องแบบไปปลูกผม 3-4 แสนอย่าพึ่งนะลองใช้โสมแดงก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วหลายคนนะคะต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกนะคะ40 50 60ผมมันจะบางไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: เราอยากไว้ยาวเพื่อหน้าดูเด็ก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เกาหลีเนี่ยเขาใส่โสมแดงในทุกขวดที่เป็นผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วงทุกขวดที่ทำให้ผมมันขึ้นวันนี้ไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วนะ
0: เราก็มี
1: หลักสิบนะคะวันนี้ให้โสมแดงในราคาหลักสิบแล้วมันมีตัวขิงต้องบอกเลยนะชอบมากขิงนะมันสะแล้วหัวมันสะอาด
0: รู้สึกสะอาดแล้ว
1: สะอาด
0: เย็นสดชื่น
1: เย็นขิงขิงดีมาก
0: แล้วคุณผู้ชมดูสมุนไพรนะที่ใส่ไปทั้งหมดในนี้เลย
1: ใส่เยอะมากนี่คือตำรับสมุนไพรโบราณนะคะโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผมร่วงมีปัญหาจับไปตรงไหนแล้วบางเอาไปส
0: ระ
1: ใครมีกลิ่นหนังหัวเอาไปสระใครที่รู้สึกว่าหนังหัวลอกมีอาการคันเรื้อรังเอาไปสระพ
0: ี่
1: ท่านนี้แกออกกับพี่แพทย์แกออกกำลังกาย
0: น
1: ี่นี่นี่ถูกต้องออกกำลังกายหัวเหนียวใช่
0: เหงื่อ
1: เหงื่อออกมาจับทีลูดนะล่วงเป็นกำกำเลยนะ
0: เขาน่าจะต้องสระทุกวันเลยนะคะเพราะว่าต้องออกกำลังกายใช่ไหม
1: ใช่เลยบอกพี่แพทย์พี่ต้องใช้โสมแดงเพราะพี่อายุเยอะแล้
0: ว
1: ผมพ
0: ี่
1: บางนี่ไงผมขึ้นเต็มเลย
0: คุณพี่คุณแม่ถ้าดูอยู่นะคะเราไม่เรียกป้าแล้วนะแบบนี้เราเรียกคุณพี่
1: นี
0: ่อุ้ยคนนี้สวยมาก
1: ให้ดูนิดนึงพี่แป้ง
0: คือ
1: พี่แป้งแกทำกับข้าวแล้วก็ใส่หมวกอะทั้งวัน
0: มันอบมันอบ
1: อบหัวเหินเหนียว
0: มันก็จะเร่งผมร่วงนะ
1: กินคั้นพอคั้นเสร็จเกาเกาเสร็จผมร่วงเป็นกระจุกกระจุก
0: อุ้ยแสดงว่าโสมแดงเนี่ยมัน
1: สุดยอดดูพี่ปู่ดูพี่แป้ง
0: ผู้ชม
1: เป็นยังไงนี่คือพี่แป้งหลังใช้โสมแดงผมหนาฟูฟ่องไม่ต้องไปดัดหยิกเพราะแกใส่หมวกทั้งวันมันอบ
0: ทรงประมาณนี้เป็นอะไรที่เราต้องการไม
1: ่ใช
0: ่ตัดสั้นดัดหยิกอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
1: วันนี้นะ
0: ถ้าอยากได้20กว่าเซตสุดท้ายแล้วคุณป้อง
1: แชมพูธรรมดาเอาไม่อยู่นะป้องบอกเลยแม่จะใช้แชมพูที่เขาสระทั่วไปธรรมดามันเอาไม่อยู
0: ่
1: ถ้าแม่อยากให้ผมหนาผมเด้งผมเงาผมเยอะลดปัญหากระหม่อมที่มันแบบบางๆอ่ะนะให้เอาเสียวโสมแดงไปสระแม่ไปซื้อข้างนอกเนี่ยนะที่เกาหลีเขาขายขวดเป็นพัน
0: ที่นี่690อ่ะ
1: ใช่วันนี้เหลือหลักเศษ
0: แต่วันนี้เหลือ60บาท
1: เหลือ60บาท18ชุดสุดท้ายเอาไม่ได้แม่ถ้าไม่คิดจะปลูกผม 300,000 บาทเอาโสมแดงไปสระเลย
0: ค่ะ
1: 1252 1252ค่ะ
0: 1นาทีสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสัมผัสผมตัวเองแล้วมันแบบได้หวีบ้
1: าง
0: ผมหนาบ้างมีวอลลุ่มบ้างแล้วก็ไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกไปตลอดชีวิตของฉันแล้วหรอรองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้ตั้ง8ขวดเนี่ยการที่กลับมาไว้ผมทรงแม่อูม
1: แม่อูมเนี่ยนะ
0: วัย71
1: 71เนี่ยเตรียมตัดผมสั้นแล้วนะเตรียมตัดผมหยิกแล้วน
0: ะ
1: ตอนนี้แกเลี้ยงไว้ผมยาวกลางบ่าแล้ว
0: ดูสวยขึ้นเลย
1: คือมันสามารถเลี้ยงผมได้เลย
0: ผมมันทำให้คนเราสวยขึ้นจริงๆนะ
1: จะต้องไปจ่ายแพงๆหลักหมื่นหลักพันไม่ต้องนะคะโสมแดงตัวจบเลยค่ะ
0: วันหมดแล้ว
1: สิบสอง
0: เซตสุดท้ายแล้วตอนนี้คือจะหมดเวลาแล้ว20วินาทีเพิ่มให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ได้เท่าไหร่แต่ได้เท่าไหร่
0: เช็คให้หน่อยค่ะทีมงาน
1: เอาได้เพิ่ม50เซตแม่เอาให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช้อะไรมาไม่หายผมร่วงมีกลิ่นหนังหัวมีอาการคันอยู่เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงสุกายะใช้แล้วจะบอกว่าดีจริงๆค่ะ
0: ย้ำวันนี้ได้ทั้งหมดแค่999บาท
1: ใช่
0: โทรด่วน
1: หลักพันเหลือหลัก10 1252ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: วันนี้เราลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ครับคุณลิน
1: ไม่ต้องทำแล้วนะ
0: แต่ท่านนครเป็นคนสั่งให้พวกเรามาพังร้านมันนะครับ
1: เรื่องนี้ไม่ต้องถึงมือพ่อหรอกฉันจัดการเองล่ะ

0: ผมช่วยครับ
1: สวัสดีค่ะนาเดีย
2: สวัสดีค่ะลูกคุณวิน
0: ครับ
2: วันนี้มีลูกค้ามาถามหาบัวเยอะมากเลยนี่ก็เลยตัดปัญหาให้บัวรออยู่ในบ้านจัดออเดอร์ไปอ่ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูคุณบัวก่อนแล้วผมออกมาช่วยนะครับ

0: เดี๋ยวเอาอันนี้นั่นมาเดี๋ยวขอถามหน่อยกี่ที่คะคุณบัวบงกตอยู่ไหมคะ
1: คือคุณบัวไปทำธุระข้างนอกอะค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณพาวินล่ะคะอยู่ไหม
1: มีคนมาหาค่ะ
2: หาผมใครครับ
1: เขาบอกว่าเป็นภรรยาของคุณนะคะ
2: เดี๋ยวผมมานะครับ
3: เพลินเดี๋ยวลูกป้าอยู่นี่ก่อนลูก
2: หายไปไหนมา
4: โอ๊ย
2: ไปคุยข้างนอก
4: ไม่ไปคุยตรงนี้นี่แหละวินฉันไปหาเธอกับลูกที่บ้านมาแต่ว่าฉันไม่เจอเธอที่แท้เธอมาเฝ้าผู้หญิงใหม่อยู่ที่นี่นี่เองเหรอฮะ
2: พูดอะไรของเธอ
4: ฉันก็พูดให้มันดังๆไปเลยไงให้ผู้หญิงใหม่ของเธอรู้ว่าเธออ่ะมีเมียอยู่แล้ว
2: เอาเลิกกันไปตั้งนานแล้วนะยาดา
4: เลิกเหรอวินเราสองคนไม่เคยบอกเลิกกันเลยนะทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นทีมเมียหลวงกันใช่ไหมคะฉันจะบอกอะไรให้นะคะว่าคุณบัวบงกตเจ้าของร้านที่ทำทีเป็นเมียหลวงขอความเห็นใจจากโซเชียลเนี่ยความจริงแล้วก็เป็นเมียน้อยแย่งผัวชาวบ้านเหมือนกันล่ะค่ะ
2: ยาดา
4: วินมันอยู่ไหนไปตามมันออกมาสิไปตามมันออกมาม
2: ันนี
4: ่
3: น้อยกับเพลินรออยู่นี่ก่อนนะลูก
4: ทำให้ปนออกมาสิ
5: พอหยุด
6: คุณมีอะไรจะพูดกับฉันเหรอคะ
1: ว่าแกออกมาทำไม
4: ร้อนตัวเหรอคะรีบออกมาเลยนะ
6: ฉันไม่ได้ร้อนตัวแต่ฉันไม่ใช่เมียน้อยใคร
4: ไม่ใช่เมียน้อยเหรอเธอเข้าหาผัวฉันในฐานะลูกความทั้งที่เธอก็รู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วเธอคิดจะแคร์ผัวฉันใช่ไหมคะ
2: หยุดได้แล้วยาดา
4: ฉันไม่หยุดฉันจะด่ามันอยู่ตรงนี้แน่
2: พอแล้ว
4: ทิ้งมันไปเยอะๆเลยนะไม่ทำไมคะไอ้เรื่องอะไรคะทำไมบอกมาทำไมเว้ยไม่ได้นะคะเข้าไม่ได้อย่าถ่ายนะคะเข้าไม่ได้นะคะอย่าเข้าไปค่ะ
2: เธอไปโกหกคนอื่นให้เข้าใจคุณบัวผิดเพื่อ
4: ฉันไม่ได้โกหกนะผู้หญิงคนนี้มันแย่งผัวฉันจริงๆอยู่ว่ะ
2: หยุดได้แล้วยาดาคุณบัวไม่แยกฉันมาจากเธอเราไม่เคยเป็นผัวเมียกันนานแล้ว
4: สะใจเธอหรือยังคะทำไม่ใช่กับผัวฉันทะเลาะกันขนาดนี้ออกไปจากชีวิตผัวฉันเลยนะ
2: ถ้ายังไม่หยุดอย่ามาหาว่าฉันใจร้ายนะ
4: วินนี่เธอรักผู้หญิงคนนี้ขนาดนี้เลยเหรอฮะคนที่ทำให้ชีวิตครอบครัวของพวกเราพังนะเว้ย
2: เธอนั่นแหละที่ทุกอย่างพังออกจากนี่ได้แล้วยาดา
4: ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าผู้หญิงคนนี้จะออกไปจากชีวิตครอบครัวของพวกเราก่อนเธอเป็นใครวะ
2: พอได้แล้วยาดา
4: เธอไม่ผิดอะไรมาทำครอบครัวของฉันพัง
2: พอได้แล้ว
7: ไม่ได้เห็นโกหกเลยค่ะ
0: นนท์ห้ามเธอไม่ทันจริงๆแม
2: ่เพิ่นเข้ามาข้างในก่อนนะลูก
7: ไม่ค่ะแม่โกหกนบัวไม่ใช่เมียน้อยพ่อและพ่อกับแม่ก็เลิกกันไปนานแล้ว
4: พ
7: ่อเพิ่นเป็นพยานได้ค่ะว่าพ่อกับแม่เลิกกันไปแล้วถ้าแม่จะกลับมาที่บ้านอีกก็เฉพาะตอนที่เงินแม่หมดเท่านั้น
4: เพิ่นพูดอย่างนี้ไม่ได้นะฉันเป็นแม่แกนะยายเพิ่นไอ้หลอนทำ
2: ผิดเธอได้หยุดได้แล้วต่อจากนี้ก็จัดการเรื่องคดีเองแล้วกันฉันจะไม่ช่วยอะไรเธออีกแล้ว
0: ไม่ช่วยหรอได้ถ้าเกิดเธอไม่ช่วยอะไรฉันฉันจะเอายายเพลินไปอยู่ด้วยเพลินไปลูก
2: ไม่ลูกไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวตรงไหนวินเธอเลี้ยงให้ลูกเกลียดฉันฉันจะไม่ยอมให้เธอสอนลูกแบบนี้อีกแล้ว
2: ขอร้องอย่ายุ่งกับลูก
0: เธอก็รู้ว่าฉันมีสิทธิ์จะเอาเพลินไปอยู่ด้วยเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดเธอไม่พอใจอะไรเชิญเธอไปฟ้องศาลหรือว่าแจ้งตำรวจได้ตามใจชอบเลย แต่ว่าเธอไม่มีทางชนะฉันหรอกเพราะว่าฉันมีอำนาจเลี้ยงดูเพลินตามกฎหมายยังไงล่ะ
2: หยุดใช้ลูกเป็นเครื่องมือสักทีสงสารลูกบ้างเถอะ
0: เธอก็พูดก่อนไปนะวินสงสารลูกทำไมฉันไม่ได้เอาลูกไปทรมานนะฉันแค่จะเอาลูกไปอยู่ด้วยอยู่คนเดียวไปเถอะอยู่ไปอยู่คนนั้นได้เลยไปไปพัน
2: ฉันยอมทุกอย่างแล้ว
0: มันสายไปแล้ววิน
2: ฉันขอร้อง
0: ปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงวินฉันสั่งให้ปล่อย
2: เพิ่นยาดาเพิ่นขึ้นมา

0: มันคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงปล่อยให้เพื่อนไปกับยาดา
1: คุณมีเหตุผลของคุณใช่ไหมคะ
0: บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงผู้เดียวผมไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกเลยครับผมจำข้อกฎหมายนี้ได้ขึ้นใจเพราะมันเป็นข้อที่ยาดาใช้ต่อรองกับผมมาโดยตลอด
1: ต่อรอง
0: เรื่องทั้งหมดเริ่มจากที่ผมเจอกับยาดาตอนที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยในคืนนั้นผมเพิ่งสอบเสร็จเลยไปเที่ยวกับเพื่อนครับ

0: เอานี่ก่อนก็ได้นะคะ
1: คืนนั้นเราสองคนไปจบกันที่ห้องผมแล้วชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปในเช้าวันรุ่งขึ้น
2: คุณต้องรับผิดชอบลูกสาวผมไม่งั้นผมจะแจ้งความข้อหาพรากผู้เยาว
1: ์พรากผู้เยาว์นี่น้องอายุ17
3: เหรอใช่สิคุณทำลูกสาวฉันเสียหายอ่ะจ่ายค่าทำขวัญมาเลย 200,000 บาท
1: 200,000 ผมไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกครับ
2: ถ้างั้นก็ไปคุยที่โรงพักเตรียมตัวออกจากมหาลัยได้เลยกลับบ้านลูก
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอเวลาอาทิตย์นึงครับ
4: ตอนนั้นผมกลัวแล้วก็สติแตกหาทางยืมเงินทุกคนเพื่อมาจ่ายค่าทำขวัญแต่หลังจากนั้นผมก็ได้รู้ว่าครอบครัวนี้เคยทำแบบนี้มาแล้วกับผู้ชายหลายคน
5: หมายความว่าครอบครัวนี้เขาใช้ลูกสาวเป็นเครื่องมือในการหากินเหรอคะ
4: ครับแต่เรื่องของผมยังไม่จบแค่นั้นนะครับเตือนต่อมายาดามาหาผมแล้วก็บอกว่าท้อง
5: ก็คือเพลิน
4: ครับพอลูกคลอดผมขอตรวจ DNA ผลยืนยันว่าเพลินเป็นลูกของผมจริงๆผมเลยขอยาดาจดทะเบียนสมรสเพื่อจะได้ดูแลเขากับลูกแต่ยาดาไม่ยอมเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผมเซ็นรับรองบุตร
5: ทำไมล่ะคะก็ถ้าเกิดคุณรับผิดชอบมันก็ดีกับเขาไม่ใช่หรอ
4: ยาดารู้ว่าถ้าไม่จดทะเบียนสมรสอำนาจปกครองบุตรก็จะเป็นของเขาคนเดียวหลายครั้งที่ทะเลาะกันเขาชอบขู่ผมว่าเขาจะเอาลูกไปจนวันหนึ่งยาดาเจอผู้ชายที่ดีกว่าเขาเลยทิ้งเพื่อนไว้กับผม
5: คุณวีน
4: โชคดีที่พ่อแม่ผมเข้าใจครับแต่เขาไม่ได้มีเงินมากก็เลยช่วยอะไรผมไม่ได้ผมเรียนจบจนเปิดสำนักงานกฎหมายเป็นของตัวเองแล้วหลังจากนั้นพ่อแม่ของยายดาก็ติดหนี้แชร์ลูกโซ่ยาดาก็เลยกลับมาหาผมแล้วขู่ผมว่าถ้าผมไม่ยอมช่วยเขาจะเอาเพลินไปอยู่ด้วยผมเลยต้องยอมแลกกับการที่เพลินยังจะได้อยู่กับผมต่อไป
5: แล้วคุณก็ต้องยอมให้เขาขู่ไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอคะ
4: จริงๆผมเคยไปทำเรื่องขอเป็นผู้ปกครองและสิทธิ์ในการดูแลบุตรไปกับศาลแล้วแต่ผมไม่ได้ทำเรื่องต่อให้จบเพราะผมคิดว่าอย่างน้อยยาดาจะได้กลับมาเจอเพลินบ้างผมขอโทษนะครับที่ทำให้คุณผิดหวังทั้งที่ผมเป็นคนให้กำลังใจคุณเคยบอกให้คุณสู้แต่พอเรื่องของผมเองผมกลับทำไม่ได
5: ้คุณวินฉันไม่เคยผิดหวังในตัวคุณนะคะและที่คุณไม่ทำก็เพราะว่าคุณรักลูก

0: น็อตอยากคุยอะไรกับแม่ไหม
1: ทำไมน้องวินถึงยอมให้เพลินไปกับแม่เขาล่ะครับทำไมน้องวินไม่ไปตามมาเพลินคืนมา
0: เพราะว่าพ่อแม่ของเพลินเนี่ยเขาเลิกกันนี่ลูกเขาแยกกันอยู่แล้วตอนนี้แม่ของเพลินเนี่ยเขาก็มีอำนาจในการเลี้ยงดูเพลินตามกฎหมาย
1: แล้วแบบนี้น้องต้องไปอยู่กับใครอะคะ
0: คือตอนนี้น้องก็ยังอยู่กับแม่เพราะว่าทั้งพ่อและแม่มีอำนาจในการปกครองบุตรร่วมกันนี่ลูกแต่ถ้าศาลให้พ่อชนะคดีแล้วพ่อได้อำนาจในการปกครองบุตรน้องก็ต้องไปอยู่กับพ
1: ่
0: อ
1: แล้วทำไมหนูต้องให้ศาลสั่งด้วยอะคะ
0: ก็เพราะว่าลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะไงพ่อกับแม่ก็เลยต้องให้ผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินแต่ทั้งพ่อและแม่เนี่ยอยากให้โน้ตไปอยู่ด้วยนะคะ
1: แล้วเขาจะไม่ถามโน้ตสักคำเลยเหรอคะว่าโน้ตอยากอยู่กับพ่อหรือแม
0: ่โน้ตอยากบอกศาลเองไหมล่ะถ้าโน้ตอยากแม่จะขอให้โน้ตขึ้นเป็นพยานในศาล
1: แต่แม่จะให้โน้ตพูดว่าโน้ตอยากอยู่กับแม่ไหมครับ
0: โน้ตพูดตามที่โน้ตคิดเลยลูกไม่ว่าโน้ตจะอยากอยู่กับใครแม่ก็จะยอมรับการตัดสินใจของโน้ตนะ
1: โอเคครับโน้ตจะบอกศาลเองว่าโน้ตจะอยู่กับแม่หรือพ่อ

0: ลูกชายฉันอยากขึ้นเป็นพยานในศาลค่ะ
1: ดีค่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการทุกอย่างให้ถ้าลูกชายคุณบัวยอมขึ้นศาลเรามีสิทธิ์ชนะแน่

0: ร้องได้แล้วแม่ปวดหูอะกินเข้าไปทำไมไม่กินฮะเด็กๆน่าจะชอบของอะไรพวกนี้ไม่ใช่เหรอ
1: พ่อไม่ชอบให้เพลินกินอาหารขยะ
0: โอ๊ยยายพรนี่พ่อเลี้ยงแกมายังไงเนี่ยฮะกินๆไปเถอะมันไม่ตายหรอก

0: ัลโหลฉันทำตามที่สั่งเรียบร้อยแล้วนะโอนที่เหลือไปหรือยัง
1: แต่เธอยังทำไม่สำเร็จฉันบอกให้เธอแฉมันให้มันโดนโซเชียลถล่ม
0: ก็แฉแล้วไง
1: แต่ลูกเธอปกป้องมันไง
0: แต่ว่าฉันถือว่าฉันทำตามคำสั่งของเธอเรียบร้อยแล้วฉันก็ทำสำเร็จในส่วนของฉันแล้วจะเอาอะไรอีกฮะจะโอนหรือไม่โอนถ้าเกิดเธอไม่โอนฉันจะบอกทุกคนว่าเธอจ้างฉันมานะ
1: ก็ได้ฉันจะโอนส่วนที่เหลือให้แต่เธอต้องไปปัดในโซเชียลต่อว่าเธอโดนมันแย่งผัวทำให้คนคิดว่ามันก็เป็นเมียน้อยเหมือนกัน
0: เออเดี๋ยวจัดให้รีบโอนที่เหลือไปด้วยล่ะ

0: ลูกคุมผู้หญิงคนนั้นได้แน
1: ่เมียทนายคนนั้นเขาติดหนี้เยอะค่ะพ่อถ้าเขาอยากได้เงินเขาก็ต้องทำตามที่ลินสั่ง
0: เล่นตามเกมเขาเนี่ยเพราะว่ามันยิ่งเจ็บ
1: ลินแค่อยากให้มันโดนสังคมตัดสินเหมือนที่ลินโดน
0: เรื่องของลูกพ่อให้ลูกจัดการเองแต่ถ้ามันทำลายวสันต์วานิชไปมากกว่านี้พ่อคงยอมไม่ได้

0: ฉันกำลังจะออกไปศาลแล้วค่ะแล้วเพื่อนเป็นไงบ้างคะ
1: เมื่อคืนยาดายอมรับสายผมแล้วครับเมื่อเช้าผมก็เลยเอาของกับเสื้อผ้าของเพื่อนไปให้แต่เขาไม่ยอมให้ผมเจอลูกอ้างว่าอยากให้ลูกปรับตัวถ้าเจอผมเดี๋ยวจะงอแงอีก
0: แต่นี่คุณไม่ได้เจอเพื่อนมาเกือบอาทิตย์แล้วนะคะเขาจะไม่ยอมให้เพื่อนอยู่กับคุณจริงๆหรอ
1: ผมกำลังจัดการเรื่องนั้นอยู่ครับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงคุณบัวเองก็อย่าเครียดนะไม่ว่าโนจะตัดสินใจอยู่กับใครเราก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของเขา
0: ค่ะนอตลงมาแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ
2: แม่คะเพื่อนจะไม่ได้กลับมาอยู่กับนวินแล้วหรอครับ
0: นวินกำลังแก้ปัญหาอยู่ลูกนอตน้องโอเคที่จะไปขึ้นศาลจริงๆใช่ไหมลูก
2: ครับน้องซ้อมกับนาวีแล้วครับน้องว่าน้องทำได้ครับ
0: แต่เวลาอยู่ในศาลจริงๆกับตอนซ้อมมันไม่เหมือนกันนะลูกถ้าน้องไม่โอเคไม่ไหวน้องบอกได้เลยนะลูกน้องขอหยุดได้เลย
2: ครับ

0: จดลูก
1: สวัสดีครับพ
0: ่อแม่ฟังพ่อนะลูกถ้าน้องไม่อยากขึ้นศาลเนี่ยก็ไม่มีใครมาบังคับน้องได้เข้าใจไหม
1: น้องอยากขึ้นศาลเองครับน้องไม่อยากให้ใครมาบังคับน้องน้องจะเลือกเองว่าน้องจะอยู่กับใครครับ

0: ตอนนี้พยานอยู่กับใครคะ
1: ตอนนี้หนูอยู่กับใครคะ
2: อยู่กับแม่ครับ
0: คุณบัวบงกตดูแลพยานมาตลอดเคยมีเรื่องขัดแย้งกันบ้างไหมคะ
1: หนูเคยทะเลาะกับคุณแม่ไหมคะแล้วทะเลาะเรื่องอะไรคะ
2: เคยครับแม่ชอบบ่นผมไม่ชอบให้แม่บ่น
0: แล้วกับคุณพ่อล่ะคะพยานเจอคุณพ่อบ่อยแค่ไหน
1: แล้วคุณพ่อล่ะคะหนูเจอคุณพ่อบ่อยไหม
2: เมื่อก่อนก็ทุกอาทิตย์ครับเดี๋ยวนี้ก็นานๆเจอทีครับ
3: พยานรู้จักคุณพาวินใช่ไหมคะ
1: หนูรู้จักคุณพาวินใช่ไหมคะ
2: ครับเขาเป็นทนายของแม
0: ่พยานรู้สึกยังไงกับคุณพาวินคะ
1: หนูสนิทกับคุณพาวินไหมคะเขาดีกับหนูไหม
2: ก็ดีนะคะนายวินใจดีแต่
1: หนูพูดได้ค่ะทุกคนในที่นี้ฟังหนูได้ทุกเรื่องค่ะ
2: แต่ผมไม่อยากได้พ่อใหม่ผมอยากได้พ่อคนเดิมแต่พ่อผมไม่เหมือนเดิมที่บ้านไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยสักอย่าง
0: ความสัมพันธ์ของคุณบัวบงกตกับคุณพาวินเป็นปัญหาสำหรับพยานไหมคะ
1: คุณแม่เคยเล่าเรื่องของคุณแม่กับคุณพาวินให้หนูฟังบ้างไหมคะ
2: ไม่ได้เล่ามากครับแต่ผมรู้แม่ว่าแม่กับนาวินจะคบกันแบบไหนแม่ก็ยังจะรักผมเหมือนเดิมครับถ้าแม่มีความสุขผมก็มีเหมือนกันครับ
0: พยานอยากอยู่กับแม่ต่อไปหรือไม่คะ
1: หนูอยากอยู่กับแม่ต่อไหม
2: อยากครับแต่ถ้าผมเลือกแม่แม่จะเหนื่อยมากไหมครับแม่ดูแลผมมาตลอดทั้งทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านซักผ้าคอยบังคับให้ผมตั้งใจเรียนและตอนนี้แม่ก็ยังต้องทำงานด้วย
0: บอกเขานะคะว่าเขาไม่ใช่ภาระแม่เต็มใจทำทุกอย่างเพื่อเขาอยากอยู่กับเขาเพราะการได้ดูแลพยานคือความสุขของแม่และถ้าเขาเลือกแม่แม่ของเขาก็จะมีความสุขมากเหมือนกัน
1: คุณแม่บอกว่าหนูไม่ได้เป็นภาระของคุณแม่นะคะคุณแม่เต็มใจทำทุกอย่างเพื่อหนูเวลาอยู่กับหนูคุณแม่มีความสุขมากๆแล้วถ้าหนูเลือกแม่แม่ก็จะมีความสุขมากค่ะ
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้จากคนที่มันไม่เคยได้รับจากใคร
5: วันนี้ฉันได้สมแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ิดเมืองไทยตั้งแต่เด็กอากาศ44-45องศาแบบเนี้ยทำอะไรให้เราไม่ได้หรอกค่ะก็เลย
1: ไปละ
0: ร้อนแค่ไหนเราก็ต้องมาเพราะว่าวันเนี้ยเป๊ปซี่มีชวนกินนะแม่เขาชวนไปกินผัดไทยแปดอินที่เป็นร้านที่นี่อยากมา
2: แค่ชื่ออ่ะก็ฟังรู้สึกว่าร้อนแรงละฟ้าเป็นไทย
0: ถ้ามึงไม่เต้นอ่ะจะร้อนน้อยกว่านี้ชายผู้ชายต้องเจ๊ต้อยมึงทำบูมเจ๊ต้อยเร็ว
2: ใช่ชายชายเจ๊ต้อย
0: ได้ต้อยได้เจ๊ต้อย
3: คุณท่านคะช่วยเสร็จเอกสารได้ยัง
2: ผัดไทยกุ้งโคตรดีโคตรสดชื่นโคตรห่วยแต่สดนี่มันยังไง
0: ผัดไทย
2: กุ้งชั่วเปรี้ยวหวาน
0: มันจะต้องแบบวิบวิบ
1: มึงโกรธเหรอวิบหรอใครเข้าใจคำว่าโกรธบ้าง
0: โกรธจนวิบไปเป็น
2: สมัยก่อนจะแม่จะพูดว่ามาอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่วิบนะ
1: มากินข้าวหมูบาราก้ากัน
0: กูคนดูแล้วมาสั่งทำไมเขาไม่มีอ่ะ
1: เอา
0: ข้าวก้าบาโบบาโบเอาเคี้ยวไรทันทอด
2: เคี้ยวแบบซี่
4: เค
2: ี
4: ้ยวแบบซี่คือตอบไปเรื่อยเปื่อย
0: แปลกแปลกไปหมด
2: ข้างในเป็นยังไงอ่ะ
0: เป็น
2: ก็ดูเด้งเด้งเนาะ
0: คือใช่ค่ะเด็กพวกนี้ไม่กินของทอดไม่กินอะไรไม่ดีเลยมึงกินแต่กินแต่กูเห็นแล้ว
5: กูกินไหม
2: มึงจะกินแล้วหนาวก็ไปกินเอาหวยไหมไม่ได้หนาวนะ

0: ไม่ได้ร้อนหรอกนะคะเราแค่ต้องการลม
1: เราอะเกิดเมืองไทยตั้งแต่เด็กอากาศ44 45องศาแบบเนี้ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกค่ะ
0: ไม่ตัวร้ายกับอากาศร้อน
1: ใช่
0: จะโอบอะสบายละ
2: แล้วรู้ว่าจะมากินผัดไทยไฟทะลุใส่ชุดหนามางงไหมวันนี้เราต้องมาร้อนแค่ไหนเราก็จะมาต่อให้เอาพัดลมจอดติดตัวก็จะมาเพราะว่าวันนี้เป๊ปซี่มีชวนกินนะแม่เขาชวนไปกินผัดไทยแปดทีที่เป็นร้านที่นี่อย่างมาก
0: ใช่ถึงแม้มันแบบเป็นหน้าร้อนของเมืองไทยซัมเมอร์
2: ใช่
0: เวลาอยากกินผัดไทยก็ต้องได้กิน
2: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ร้านนี้มั่นใจได้ว่าอร่อยมันจะอยู่ในตรอกมหันนบตอนนี้อบเป๊ปซี่อยู่ที่ซอยมหันนบ
0: ซอยแบบ
2: มหันนบ
0: ซอยบ้านจากพวกเราที่เรามากันบ่อยมาก
2: มาบ่อยมากเพราะว่ามันจะมีข้าวหมูแดงของพ่อที่พ่อชอบแต่แม่นั่นหมูปิ้งปะ
0: เออจริงใครคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: แฟนคลับตามมาจากต่างประเทศเลยนะคะ
2: ไม่ใช่แฟนคลับเราเห็นร้านหมูปิ้งเราก็เลยจะเดินไปหมูปิ้งแต่ว่าเราเจอประชาชนที่มา
0: ทำอะไรดี
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ไปแล้วมึงถือพัดลมก็ถืออะไรก็ถือกระจก
1: ระวังนะ
0: นี่เหรอหมูปิ้งสุดากง
2: เฮ้ยขอไปกินหมูปิ้งก่อน
1: ค่ะ
2: เอ้าคนไทยใช่ไหมคะ
0: แบบกิ้วอุ้ย
2: ผ้าแล้วป่ะ
3: คนต่างชาติแน่เลย
1: ออกไปจังเลยสวยจังเลย
2: นี่ไม่ได้เตรียมนะคะ
0: ชุดเชิ้ตเขาไม่ได้เตรียม
2: เนี่ยคือไม่ได้เราไม่ได้ให้พี่เปิดขอพูดเอง
1: โทษนะคะมายืนร้อนอะไรกันตรงนี้หรอ
4: ร้อน
0: ใช่ใช่ใช่ต้อย
2: ผมมาหลอกคุณใช่
0: หลอก
2: เล
0: ยใช่
2: ปอบคุกกี้จะมานี่หมูปิ้งเพราะว่าหมูปิ้งร้านนี้อันนี้เราเดินผ่านแล้วก็แต่ก่อนเขาเป็นรถเข็นนะคะพี่แล้วตอนนี้นั่งเปิด
0: เป็นร้านให้เราฟังเหร
2: ออยู่ดีก็มาเล่าพี่ว่าปัง
4: ได
2: ้
4: เพ
2: ื่อ
4: นก
2: ิน
4: ข้าวด้วย
2: นอนไม่ไหวแล้วจิกจีซูไลฟ์ควรเข้า EP นี้นะคะ
0: ร้อนจังเลยคุณแม่แจกน้ำดื่มฟรีด้วยค
2: ่
0: ะ
2: อุ้ยน้อง ยิ้มน่ารัก
0: แม่สวัสดีค่ะ
2: อุ้ยจริงๆเราจะไปปัดไทยบ้าน
0: ไปผัดไทย
2: ไปทะลุแต่ว่าหมูปิ้งร้านนี้เราจำได้ว่าแต่ก่อนเป็นรถเข็นปกติเลยแม่
0: ก็เป็นตำนานสาวชิวช้าเปิดมากว่า60ปีแม
2: ่แม่นี่ท่อนมันเหรอจ๊ะ
0: เฮ้ยเป็นไม้เลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเขามีข้าวเหนียว2สีนี่อะไรอ่ะคุณแม่ข้าวเหนียวสีนี้อะไรอ่ะมี3สีอุ๊ยหรอ
2: เอาหมูปิ้งคนละไม้ไหม
0: เออเอา
2: เราไม่ซื้อแบ่งพวกเราไม่แบ่งเนาะพอสั่งคนละไม้อีเมลอย่างเงี
0: ้
2: ย
0: แวะชิมหน่อยเนาะคุณผู้ชม
2: สั่งยากของสั่งยาก
0: ของ
2: เอาหมูปิ้งซิงเกิลจานไม้จะแม่
0: หมู
2: ไม่พร้อม
0: นี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ดูดี
2: มันมีน้ำจิ้มแมวหมูจิ้มไปในน้ำจิ้ม
0: น้ำจิ้มดูดี
2: ปิ้งไม่พร้อม
0: นี่โอ้เป็นอย่างไรคุณแม่คุณแม่ส่งมาให้หนู
5: ส่งสดเลย
2: แม่ไปไหนคะแกงเพื่อนไม่อยู่หรอว่าไปไหนอ่ะโอ้ยหมูพี
0: จะเลี้ยงหรอคะได้
2: แม่หนูพาเพื่อนมาลงจ้าพอสั่งสินค้าไม้แล้วเดี๋ยวทันทีนั้นมึงร้อน
0: อ่ะ
4: อยากกินนะแต่ว่า
2: เอาจ้ะเอาท่อนมันคนละไม้ไหม
4: นี่ค่ะลอง
2: เอาท่อนมันคนละไม้ก่อนแล้วก็
0: ท่อนมันหนึ่ง
2: หมูปิ้ง
0: หนึ่ง
2: ขอบคุณค่ะแม่จ๋าหมูปิ้งสูตรอากงต่างจากหมูปิ้งอื่นใดยังไงอ่ะ
6: ค่ะของเราไม่ได้ใส่นมสด
0: อ๋อไม่น้ำสด
6: โบราณนะคะ
0: แบบเป็นหมูปิ้งโบราณน้ำจิ้มนี่เป็นแบบน้ำจิ้มหวาน
2: เป็นน้ำจิ้มหวาน
0: แล้วคุณแม่โรยด้วยอะไรคะคุณแม่
6: เจียวกับพริก

0: ป็นกระเทียมเจียวกับพริกไทยแล้วก็หมูปิ้งสูตรอากงก็คือไม่ใส่นมสด
1: ไม้ใหญ่มากแม่นี่ว่าประมาณไม้นี่กูอิ่มแล้วเนี่ย
0: ใช่มาคนละค
1: า
0: หมูปิ้งนะคะ
1: กระเทียมเจียวและพริกไทยน้ำจิ้มไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลย
2: อร่อยมาก
1: ข้าวเหนียวนี่แม่เขาให้เนาะ
0: เพื่อนขายแม่บอกขายค่ะ
1: มีขอจิ้มอะไรเข้ามา
0: หมูไม่ใส่นมสดอ่ะ
1: มันแน่นแน่น
2: อร่อยว่ะ
1: อร่อย
0: พอหมูปิ้งนมสดใช่ไหม
1: นุ่มๆ
0: texture มันจะนุ่มแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนหมูดึบๆซูฟาน
1: ฟิลสัตว์ตายของเราต้องเคี่ยวกับเนื้อ
0: แล้วน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มลูกชิ้นนะพี่อ๋อน้ำจิ้มเหมือนแบบน้ำจิ้มของแม่คือทีเด็ดแม่คะทอดมันได้ยัง
3: ทอดมันได้
1: ขอไม้เดียวพอค่ะคุณแม
0: ่ไม้เดียวแบ่งกันมาขอบคุณค่ะ
1: นี่ดันสั่งใครก็เลยอ่ะงงเลยงงอะไรงงเลย
0: แม่แม่กี้กินก่อนมันคือน้ำจิ้ม
1: เนี่ย
0: เพียงแต่เราได้สูตรน้ำจิ้มนี้มาน้ำจิ้มทอดมันอ่ะเดี๋ยวนะ
1: ทอดมันก็จิ้มเดียวกันเหรอ
0: ใช่ทอดมัน1 2 3
1: ไอ้เลือกทอดมัน
0: เอาไงกินบ้างเอาไหนเอาไม้อะไรให้เลือกไม้ไหน
1: พูดเอาไง
0: เหรอไม่พอออกมายืนน้ำลายไหลแม่บอก
4: แต่แม่กินรีวิวก่อนแล้วงานก่อนได้เลยอ
0: ร่อยมากคุณอร่อยมากแม่จ๋าอร่อยจังเลยจ้ะแม่ทอดมันอร่อยมากแล้วเหมาะกับน้ำจิ้มมากแม่พอจะได้กินคนเดียวพอออกมาไปใส่ลายด้วยไม้ละเท่าไหร่คะแม่
3: ไม
1: ้
3: ละ
1: 15 บาท
0: อร่อยมากเลยจ้า
3: อ
0: ร่อยมากทอดมันก็อร่อยนะระหว่างแม่กำลังขายคนอื่นอยู่เรารีบไปแล้วตอนที่แม่จับไม่ได้ว่าเรากินก่อน
1: นี่เราแวะไหมแวะแบบลองท้อง
0: อันชันหน้าตาเป็นอย่างนี้จ้าเหมือนช่วยแม่ขาย
1: เขากำ
0: จับอร่อยจังเลยจ้าพ่อเขาหมดกินพ่อเกลียดพ่อเกลียดมันใช่ไหมคะ
1: นี่ว่าหนูร้อง
4: ไ
0: ห้
1: แล้วคนแถวนี้เขาเป็นคนแบบจริงใจดูออกว่าคนแถวนี้เขาจะไม่โกหก
0: พ่อไม่โกหก
1: พ่อเขาจะพูดจริง
0: แต่ว่าลูกเราอ่ะกำลังจะไม่จ่ายตังค์พ่อแล้วออกไปเลยนะตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจ่ายตังค์นะคะนี่คือร้านและอร่อย
1: ถ้าใครแวะมาแถวนี้ก็ผ่านมาร้าน
0: หมากแวะ
1: หมูปิ้งอากงเนาะ
0: หมูปิ้งสูตรอากงก็คือจะอยู่ในซอยมหันต์นกนะคะอยู่ใกล้ๆข้าวมันไก่แล้วเดี๋ยวเราเดินออกไปนิดเดียวแม่เราจะเจอร้านผัดไทยไฟทะลุเรา
1: แค่ชื่ออ่ะก็ฟังรู้สึกว่าร้อนแรงละ
0: เพลงประกอบอันเนี้ยขอให้ไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงหมื่นฟาเรนไฮน์มาลงแน่
1: ๆฟาเรนไฮน
0: ์ถ้ามึงไม่เต้นอ่ะจะร้อนน้อยกว่านี้นี่กูอยู่ในการหมดเซฟเอเนอร์จี้หมด
1: ไปค่ะ
0: แม่จ๋า
1: ขอบคุณครับแม
0: ่ขอบคุณมาก
1: เดี๋ยวมีน้อง
0: แต่น้องหนูจ่ายตังค์นะคะอันนี้คือกุ้ยช่ายร้านประจำปอก็คือ
1: ฉันรักมาก
0: กุ้ยช่ายเจ๊ต้อยปอรักมาก
1: แป้งเขาบาง
0: เอา20ยี่
1: มึงจะคิดได้หรือยัง
0: กับกูคำนวณก่อนไม่ชอบอันเนี้ย
1: ไม่ชอบอันนี้ที่สุด
0: แต่ว่ากุ้ยช่ายเจ๊ต้อยนะคะแป้งจะบางผักจะอร่อย
1: ไส้จะเยอะ
0: ถ้าเป็นมังกินเข้าไปเลยตอนนั้นอ่ะหนูจ่าลูกเอา20ลูก4อันนี้ค่ะใช่จ้ะ
1: ของพี่เอากลับบ้านทอดเอง2แผ่น
0: เอาใหม่คนดีพี่กลับมาพร้อมข้อเสนอใหม่เอา M 25เอาอย่างละ5ค่ะขอเซฟเอาไว้กับโอปอด้วยถือว่า Good Choice Right Choice ฉลาดจริงอ่ะเดี๋ยวปอกินโชว์อันนึงเอา
1: แม่กินโชว์เดี๋ยวแม่รีบสั่งก่อนเอาทอดเองกลับบ้าน2
0: พี่คนสวยเขาจะซื้อกลับบ้านเพิ่มพี่ว่าพอสั่งกินที่นี่ชิ้นหนึ่งได้ปะคะเอาเผือกก็ได้จ้ะเอ้ยหรือเอาหน่อไม้กุ้งแห้งแม่กี้อยากกินอะไรแบ่งกัน
1: เอาหน่อไม้ละกัน
0: เอาหน่อไม้กุ้งแห้งกินที่นี่ชิ้นหนึ่งได้ไหมจ้ะผู้ชายจะต้อยอ่ะแป้งเขาจะบางบางแบบเนี้ยบางแบบไส้ที่ลักออกมาแต่ว่าเนื้อข้างในไม่ว่าจะเป็นเผือกเป็นหน่อไม้หรือหน้าที่พี่อบชอบสุดๆก็คือกะหล่ำอ่ะอร่อยแบบ
1: หน่อไม้ก็อร่อยใช่ค
0: นละใช่ผู้ชายต้องเจ๊ต้อยมึงทำบูมเจ๊ต้อยเร็ว
1: ผู้ชายผู้ชายผู้ชายเจ๊ต้อย
0: ได้จ่ายตังค์จ้าของพี่กล่อง25ค่ะแล้วก็2ชิ้นจ้าอันนี้ใช่ไหมเอ่ย
3: ใช่ค่ะเป็นสีระบาดค่ะ
1: อันนี้ของแม่ชาย
0: อันนี้ของแม่โอ
1: ้เฮ้ยของแม่กี้ไหนวะเมื่อกี้ที่มีกุ้ยช่ายทอดเอง
3: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้บวกกับ
3: แล้วก็20
1: ค่ะ
0: นี่ของแม่25แล้วก็บวก2ลูกหน้าร้านด้วย
3: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอา
3: หนูขี่ไ
0: ก่ด้วยแล้วมันจะไปตัดยอดยังไงอ่ะ
3: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยว
1: เดี๋ยวกล้องวงจรปิดจับว่าพี่กินบีแล้วเขามาจับ
0: พี่เต้นให้เท่าแก่ดูได้ไหม
1: คุณนะคะ
3: คุณสวย
1: โอ้ยเหรอคะ

0: ่จะมองกล้องไหนพี่จะได้คุยกับเท่าแก่ตรงนั้นเลยลูกทำไงดีเขาจะขายเป็นเซตชุดๆใช่ป่ะแล้วเราดันบวก2มือ
1: ร้านบอกว่าต้องปิดกิจการแล้วเพราะว่าต้องคำนวณเงินไม่ลงตัว
0: พี่คุยกับเท่าแก่ทำไมนี่นะผ่านเป็น3เบรกแล้วยังไม่ถึงผัดไทยไปทะลุเลยค่ะแฟนๆผัดไทยรอสักครู่นะคะพอแบบผู้หญิงสูงอายุจดวิชัย
2: ขับรถผัดไทยมาก
1: นี่ขโมยอะไรนะคะเนี่ย
0: เฮียตกใจคุยกับกล้องวงจรปิดเฮียคะส่องลูกหนูเองนะคะ
1: แล้วส่งบินไปที่นางแมวไปทางไหนนะคะ
0: ไปค่ะไปผัดไทยไปทะลุค่ะหลังจากโรงเรียนสตรีวิทย์ด้านหลังนะคะเดินตรงมาเราจะเจอร้านผัดไทย
1: ไฟทะลุ
0: มีดีกรีเป็นเชฟระดับ
1: มิชลิน
0: จากไหนแม่
1: นิวยอร์กค่ะ
0: อีกทีสิคะ
1: นิวยอร์ก
0: นิวยอร์ก
1: ผัดไทยโคตรคอหมูดำไอบีเรียย่าง
0: หมูดำไอบีเรียหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: ไปจับมาเอง
2: อ่ะเรามีฟาร์มของเราเองค่ะตัวหมูกรอบเราอะค่ะก็คือจะเป็นหนังกรอบเนื้อนุ่มมันเยิ้ม
0: ไม่สาบมีความ
1: น
0: ุ่
1: มแล้วกรอบ
0: นุ่มแล้วก็เยิ้ม
2: ใช่ค่ะ
3: ยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยอรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด

0: ครึ่งจันทร์อังคารนี
1: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
2: นิ่ง
3: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
4: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
5: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
6: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
7: เฮ้ยใครส่งมึงมา
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจันทร์559ซีเลียมโทรออก
9: ถึงเวลาทีมโกตุลและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจากสองเหลือเพียงหนึ่งที่จะคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
10: คุณสองคนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
11: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมากๆ
12: wow. ดวงดาวริบรี
13: ทั้งหมิวทั้งไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
14: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
9: คนที่ได้ไปต่อคือใครวันนี้รู้คำตอบพร้อมกัน
15: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
16: Like the sun 300 milliliters Be your original Like the soy Original Number 1 brand Thailand 300 milliliters
17: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
18: It's real
19: เปิดเป๊ปซี่แล้วไปกันต่อเป๊ปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
20: เดินมาจนถึงถนนดินสอเลย
21: ใช่แล้วหลังจากโรงเรียนสตรีวิทย์ด้านหลังนะคะเดินตรงมาเราจะเจอร้านผัดไทย
20: ไฟทะลุ
21: แม่ดูความแบบ
20: ก็มี2คูหานะแต่ว่าคูหานี้เป็นครัว
21: เป็นครัว
20: แล้วร้านแม่นึกว่าจะแบบชื่อเขาโบราณใช่ป่ะเป็นจริงร้านเก๋
21: ๆร้านเขาเก๋แล้วก็การวอล์กกระทะอย่างเงี้ยผัดไทยไฟทะลุ
20: นี่ร้านคนเก๋ๆ
21: แต่อยากกินนานมากเพราะว่าเขาไปกินเหรอแทบ
20: ไฮเกิด
21: เข้ามาเลยค่ะเนี่ย
20: เย็นชาม
21: แอร์แอร์หร

0: อันนี้คืออยู่ที่ถนนดินสอเลยนะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: ร้านนี้เองด้วยค่ะร้านนี้เองค่ะ
1: ร้านนี้เอง
0: ซึ่งร้านนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณแม็กกี้ไว้สวยๆค่ะเป็นซี่มิตรชวนกินมิตรคนดีคนเดิมของโอ๊กกี้ค่ะที่พามาร้านนี้เพราะว่าร้านนี้จริงอยากมานานมากแม่แล้วก็ได้มาเพราะว่าเป็นร้านผัดไทยเจ้าดังนะคะและมีดีกรีเป็นเชฟระดับ
1: มิชลิน
0: จากไหนแม่
1: จากนิวยอร์กค่ะ
0: อีกทีสิคะ
1: นิวยอร์ก
0: นิวยอร์กเลย
1: ยอร์ก
0: ยอร์กอีกทีค่ะทุกคนร้านเป็นเชฟร้านอาหารไทยชื่อดังจาก
1: มิชลินนิวยอร์ก
0: นิวยอร์ก
1: มึงก็ไม่รู้หรอเราลิ้นใครมิชลินก็เป็นมิชลิน
0: ใช่เข้าไปดูรีวิวในเปอร์ซี่มิชลินกินแล้วน่ากินแบบ
1: สดสดใช่ค่ะและถึงตรงนี้นะคะกี้ขออนุญาตจำนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครนะคะไม่เคยใช้เป๊ปซี่มิชลินกินนะก็อยากให้คุณลองสแกนสมัคร QR code ดูขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้รับรองว่าสายที่หาของกินเนี่ยจะต้องถูกใจสิ่งนี้คุณแม่เพราะว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นคอมมูนิตี้ความอร่อยของเหล่ามิตรสหายนักกินตัวจริงนะคะที่มาส่งต่อความอร่อยให้กับเพื่อนนักกินด้วยกันแบบพวกเราแบบนี้นะคะวิธีง่ายๆนะคะก็แค่กดเข้าไปคุณก็จะเจอร้านเด็ดมากมายที่เป๊ปซี่มิชลินกินนะคะเขารวบรวมไว้ให้เราแล้วก็หาอ่านรีวิวได้ครบในที่เดียวคุณแม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าร้านจะไม่อร่อยเพราะว่าเขาการันตีโดยเหล่ามิตรสหายนักกินตัวจริงมากมาย
0: ย้ำว่าตัวจริงค่ะและที่สำคัญนะโอกาสที่อยากให้คนลองสมัครเพราะว่ามันสมัครง่ายมากเข้าไปที่ peptimitchellgin.com หรืออย่างที่แม่กี้บอกก็คือสแกน QR code ที่ขึ้นให้นะคะเขามีรีวิวเยอะถ้าคุณไปลองกินร้านไหนมาแล้วอร่อย
1: อร่อย
0: คุณก็สามารถกดเข้าไปให้ดาวหรือว่าเขียนรีวิวแบบปันความอร่อยและที่สำคัญคุณแม่เขามีโปรโมชั่นเยอะเข้าไปกดดูได้บ่อยๆอัปเดตโปรโมชั่นได้บ่อย
1: ๆนี่เป็นเล่มจริงจังคุณแม่
0: เนี่ยเวลาตอนเราเรียนอยู่เราก็ต้องไปสิ่งเงี้ย
1: ทำอะไรได้บ้าง
0: เข้ากระดูก
1: แม่ยาเสพติดละ
0: ทำอะไรได้บ้าง
1: คะช่วยเสด็จสัตว์ด้วย
0: อะไรได้อีก
2: มือเลขเจ็ด
0: เลข
2: เ
0: จ
2: ็ดอ๋อสบายดีค่ะ
3: แ
2: บ
3: ตเตอรี่ค่ะเรามีเมนูแนะนำ
0: ไม่เล่นหรอกค่ะ
1: ก็เลยแบบแบตเตอรี่ค่ะ
3: ถ้าเป็นเมนู
1: เมนูมันหนาจังเลยค่ะมีหลายแบบหรอเนี่ย
3: อ๋อมี
1: หลายอย่าง
3: มีหลายอย่างใช่ค่ะถ้าเป็นเมนูแนะนำเลยนะคะก็จะเป็นตัวผัดไทยคอหมูย่างค่ะตัวนี้มิชลิน8ปีซ้อนแล้วค่ะจะเป็นตัวนี้ค่ะซิกเนเจอร์ของเราเลย
1: ผัดไทยโคตรคอหมูดำไอบีเรียย่าง
0: หมูดำไอบีเรียเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: น้องเป็นหมูดำ
1: ไปจับมาเองอ
3: ่
1: ะ
3: เรามีฟาร์มของเราเองค่ะ
0: เพราะเรามีฟาร์มผม
1: เพราะเรามีฟาร์ม
3: เรามีฟาร์ม
0: เอาอันนี้ค่ะ
1: เอาอันนี้ค่ะ
3: ได้
0: ผัดไทยหมูดำ
3: เป็นหนึ่งที่
1: ผัดไทยโคตรคอหมูดำไอบีเรียย่าง
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีถ้าเป็นตัวหมูกรอบนี่คือลูกค้าก็จะทานเยอะมากเพราะว่าตัวหมูกรอบเราอะค่ะก็คือจะเป็นหนังกรอบเลยเนื้อนุ่มมันเยิ้มก็คือจะมี3 texture ในหนึ่งชิ้น
0: ได้3ระดับ
3: ม
0: ีความ
1: น
0: ุ่
1: มและกรอบ
0: นุ่มแล้วก็เยิ้ม
3: ใช่ค่ะ
0: เอาร้านแนะนำอะไรเอามาเลยค่ะ
1: อันนี้นะ
3: ได้ค่ะจ้าม
0: ีหมูดำหมูกรอบ
3: หมูดำแล้วก็จะเป็นหมูกรอบ
0: ปกติเขาจะกินเป็นเอาเบสิกเลยที่คนมาแล้ว
3: ถ้าเบสิกทั่วไปเลยจริงๆก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์ผัดไทยคอหมูย่าง
0: หรอกตอนที่เขาไม่กินผัดไทยกุ้งกันหรอ
3: ไม่ไม่ค่อยค่ะ
1: มันมีของแปลกด้วย
3: ใช่แต่ว่าผัดไทยกุ้งเราอันนี้จะเป็นมังสวิรัติเหมือนเป็นเจอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวนี้จะทานได
1: ้ไก่เด้ง
0: แบบนี้นะเนื่องจากตายาวละแล้วก็เมนูเคลือบมองเมฆ
1: ผัดไทย
0: ก
1: ุ้งห่วย
0: แต่สดแต่สดคืออะไร
3: แล้วก็จะมีเป็นตัวตัวนี้จะเป็นกุ้งโคตรดีก็คือกุ้งห่วยแต่สดนี่คือ2อย่างเนี้ยจะมีเป็นกุ้งฟาร์มแล้วก็กุ้งเลี้ยงถ้ากุ้งฟาร์มก็จะเป็นตัวนี
0: ้กุ้งฟาร์มแต่สดนะ
3: ใช่กุ้งฟาร์มแต่สด
0: โคตรดีแช่บวยได้ไ
1: หมโคตรดีโคตรสดแช่บวยเฮ้ยที่นี่ได้พูดคำหยาบๆเลยใช่ไหม
0: กุ้ง
1: เอาโคตรดี
0: โคตรสดแช่บวยค
3: ่
0: ะ
3: ได้ค่ะ
0: มึงต้องใส่เนื้อ
1: แบบ
0: โคตรอีกทีหนึ่งสองสาม
1: ผัดไทยกุ้งโคตรดี

0: สดแช่บวย
1: หนึ่งที่จ้ะ
0: เอาอีกทีทอดหวยจัดสดนี่มันยังไงทอดหวยจัดสดจะเป็นกุ้งเหรอ
2: แกพูดคำหยาบ
0: แล้วตอนพี่พูดโคตรแล้วเขาเทคตัวคุณดูว่าเขาจะตบ

0: ใช่ค่ะ
1: เนาะ
2: โคตรหมูกรอบไม่ออกไหม
0: ใช่ค่ะตัวนี้เป็นโคตรหมูกรอบเราจะขายแยกเป็นกิโลแล้วก็ตัวนี้จะเป็นครึ่งกิโลอะไรเงี้ยค่ะ
3: แค่ที่อยากกินผัดไทยเนื้อวากิวปะล่ะเพราะว่าเรามีผัดไทยกุ้งแล้วผัดไทย
2: กุ้งชั่วเปรี้ยวหวานมีกุ้งชั่วกุ้งดีมึงเลือกทางเอาเองว่ามึงจะเอาแบบไหนเอาแค่นี้เอาแค่ก่อนละกัน
0: ผ
2: ั
0: ดไทย
2: กินไม่หมด
0: ได้ค่ะเครื่องดื่มสั่งเรียบร้อย
3: แนะนำว่าเพปซี
0: ่
3: ค่ะ
0: เพปซี
2: ่เขาจะไม่ต้องคิดเลยนะ
3: เพปซี่อัดน้ำแข็งแน่นเลยค
0: ่
3: ะ
0: แล้วเป็นมีน้ำตาลกับไม่มีน้ำตาลนะคะอย่างเรากระป๋อง
2: ไม่มีไม่มีเอ้ยเอามีน้ำตาล
0: มีน้ำตาลได้เลย
3: ผัดไทยไฟทะลุนี่คือเบสิก
0: เบสิกเลย
3: ไม่มีอะไรทั้งนั้น
0: ใช่
2: คือนี่เชฟ
3: อันนี้คือเชฟ
0: ใช่ค่ะหน้าตาจะเขาเขาดูแบบนี้
3: เห็นท่านยืนอยู่ด้านหน้า
2: ใช่ท่านยืนอยู่ด้านหน้าใช่ป่ะ
3: ใช
0: ่ค่ะท่านเดียวกัน
3: ผัดไทยฝาย
0: ทะลุ
3: ได้เลยค่ะขอบค
0: ุ
3: ณค
0: ่ะ
3: ขอเมนูไว้ดูเล่นกับเพื่อน
0: ได้ค่ะ
2: เมนูเขาแบบเหมือนมีความแบบรังสรรค์นะคุณแม่เน
3: า
2: ะ
3: มือเขาเป็นมาสเตอร์ผัดไทยมา8ปี
2: 8ปีนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะทานแบบพิเศษเช่นแบบวากิวอ่ะอย่าลืมว่าจองมาก่อน
3: นี่จอง
2: สมมติเวลาเหมาะกับการพาแขกบ้านแขกเมือง
3: ผัดไทยค่ะ
2: เอาเส้นก่อนผัดไทยต้องดูที่เส้น
3: ใช่ป่ะ
2: เส้นเขาเหนียวนุ่มมาก
3: ขอกินนะโอโบโบ
2: เป็นหมูดำ
3: ใช่มันเป็นคอหมูย่างน้ำผึ้ง
2: ป่ะเขาบอกไม่มีน้ำผึ้ง
3: ไม่น่านะลูกจิตวิญญาณสัตว์ป่าแม่ได
2: ้ต้องเสียง
3: ฟันมึง
2: อร่อยมากน้ำหมูกรอบอร่อยมากเกลือ
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
5: แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: นายกรัฐมนตรีสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมรับมืออุทกภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์และระบบสาธารณูปโภคให้เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุและให้ภาคใต้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเจาะรายอำเภอรับมือฝนในวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
7: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
8: ้อาทิตย์นี
9: ้ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
8: รอดโสด2026คืนนี้อ่ะป้าดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D
10: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนก่อนดับจาก594เหรียญโทรออก
11: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
12: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
13: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
14: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็ก Gen Z มาสัมภาษณ์งานพวกเรา
15: สวัสดีครับเฮีย
16: สจวด Gen ใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
17: ๆโอ้ยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
18: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
19: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องตรี
2: ประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
6: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
17: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลแล้วไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกพิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
9: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้าน
4: ี่จะกล่าวหาเด็กฉันว่าเป็นผู้ชายให้ได้เลยใช่ไหมฮะทางบ้านโคกแข่งเข้ามาวุ่นวายในโลกก็ช่วยไล่ไปที
0: เธอยังปรับตัวได้นะเชื่อครู
5: เธอต้องรีบปิดเกม
1: พวกเรายอมแพ้ก็ได้นะคะพี่ทนเห็นเด็กๆของพวกเราบาดเจ็บต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
18: ลูกตบพญาแทนพิโรธ
0: เธอจะมาช่วยพวกเราเหรอแล้วเราจะไว้ใจเธอได้ไง
8: ลินว่าครูฝันไม่มีทางเลือกแล้วนะคะ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D
14: ที่เดียว
10: และตบวัดข้อบัง
7: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
19: เวลา1

0: ตรง
1: พิเศษลูกค้า AS
0: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาท
0: ต่อเดือน
1: กดดอก
0: จัน59สี่เหลี่ยม
1: โทรออก
2: ชดาอร่อยชดาร่อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา

0: ไทยของเรามาแล้วแต่ว่าผัดไทยกุ้งมันหมด
1: มันหมด
2: กุ้งมันหมด
0: เลย
1: กุ้งมันหมด
0: รู้แค่เหร
1: อกินเลยไหมคะ
0: กินเลย
1: แม่ไม่กิน
0: มึงบ้าเหรอ
1: แม่ไม่รู้เหรอว่าผลของเราคืออะไร
0: แบบมันบังคับให้พูดว่ากินเลยไหมคะก็ต้องตอบว่ากินแต่ยังกินไม่ได้เพราะกฎคือ
1: มิวลูกแม่ขอเบปซี่ให้แม่หน่อยสาม
0: ิวลูกแม่ขอเบปซี่ให้แม่ด้วยค่ะ
1: แค่เห็นด้วยตาเนื้อก็เย็นฉ่ำแล้วคุณแม่
0: เย็นฉ่ำใจ
1: ซึ่งอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะก็ต้องทานคู่กับเบปซี่จะได้สนุกซาแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นค่ะ
0: หนึ่งสองสาม
1: กรึ๊บกรึ๊บวิแม่
0: แม่
1: แล้วอากาศข้างนอกอะ
0: อากาศแบบนี้แม่เจอเบปซี่เย็นเย็นมาก
1: ฉันขอดื่มดำเสียง
0: สักนิดค่ะ
1: คุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณพี
1: ่ท่านผัดไทยเหรอคะ
0: ท่านผัดไทยท่านผัดไทยกับเบปซี
1: ่รสนะคะคุณพี่
0: ดีที่สุด
1: มาแม่กำลังใจมาแล
0: ้
1: ว
0: แรงมันมาแม่แล้วเติมพี่เต็มพี่เย็นเข้าไว
1: ้
0: ผัดไทยที่อยู่หน้าเรานะคะผัดไทยไฟทะลุ
1: มาเรียงกันก่อนอันนี้คือล่ะ
0: เขาบอกว่าล่ะ
1: อัน
0: นี้ที่ขายดีที่สุดคือคอหมูแม่แล้วก็ตามมาด้วย
1: คอหมูดำไอบีเรีย
0: ใช่ไหมไอบีเรียเนาะเราอะไรก่อน
1: ที่ครูพูดว่าไซบีเรียแล้วไม่ใช่ไง
0: ใช่ไซบีเรีย
1: ไซบีเรีย
0: เป็นน้องหมา
1: อันนี้ผัดไทยหมูกรอบอันนี้ผัดไทยไก่ย่างใช่ไหมคุณแม
0: ่เรามาที่ผัดไทยจานขายดีที่สุดของเขาคือคอหมู
1: จานเขาจะเป็นแบบทาน1คนถึง2คน
0: ใช่
1: ถ้าคนที่อยากจะดับทานหลายรสก็สั่งมา2ถาด
0: ได
1: ้แบ่งกันนี่แต่เนื้อเขาเป็นหมูดำ
0: เมื่อกี้เอาตะเกียบมาอีกอันนึงมันจะต้องแบบวิบวิบ
1: มันโกรธหรอวิบหรอ
0: ต้องวิบวิบ
1: ใครเขาใส่คำว่าโกรธบ้าง
0: โกรธจนวิบไปเป็น
1: สมัยก่อนแม่จะรู้ว่ามาอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่วิบนะเข้าใจปะวิบแล้ววิบแปลว่าอะไรเนี
0: ่ยโกรธจนวิบเสีย
1: เออวิบอ่ะ
0: มันหูมันวิบดับเนี่ยนี่ค่ะผัดไทยไฟทะลุนะคะเป็นมาสเตอร์ออฟผัดไทยมา8ปีแล้วเดี๋ยวเรา
1: แม
0: ่แม่ว่าเราเราคลุกๆไปไหมคลุกๆ
1: มานี่คลุกให้มานี่ว่าต้องมีการเอาหมูออกก่อน
0: เออเซียนว่ะ
1: เพื่อหลบไปก่อน
0: เอาน้ำจิ้มออกมาด้วย
1: แล้วก็เอาพวกถั่วมา
0: เออ
1: แต่นักคุณก็จะทำแบบอร่อยมาแล้วป่ะ
0: นี่ว่าเขา
1: แต่ว่าเราคลุกถั่วแล้วก็มะนาวหน่อยนะคุณแม
0: ่
1: คุณแม่กินถั่วงอกหรือเปล่าก
0: ินผัดไทยต้องใส่ถั่วงอกผัดไทยไฟทะลุ
1: คลุกเข้าไป
0: จานเด็ดของเขาค่ะกับ
1: ข้าวหมู
0: อุบารากาอุโบอุโบดูอ่านชื่อข้อมูลที่ถูกต้องให้หน่อย
3: คอหมูดำไอบีเร
1: ีย เห็นไหมไอบีเรีย
0: เออผัดไทยค่ะ
1: เอาเส้นก่อนผัดไทยต้องดูที่เส้น
0: ใช่ป่ะ
1: เส้นเขาเหนียวนึกมากนี่อร่อยว่ะอร่อยนะลูกรสชาติดีแล้ว
0: ที่สำคัญหอมกระทะแล้วอร่อยแล้วเลยค่ะ
1: อร่อย
0: อร่อยแล้วเลย
1: ทำไมขนาด
0: ข้อหมูอุบารากา
1: ที่มีไอบีเรีย
0: เหมือนคนแก่ที่กูจะชื่อตั้งชื่อเนี้ยว่าจำไม่ได้แล้ว
1: นี่ว่าไข่ถั่วงอกเยอะอร่อย
0: เส้นอร่อยมาก
1: ว่ะได้อยู
0: ่นี่ว่าเขาปรุงมาหมดแล้วแล้วก็เส้นมันจะไม่ติดกันเป็นก้อนแล้วก็หอมกระทะนะคะไข่เผยทุกอย่างมิกมาดีมาก
1: อื
0: มอร่อยมาก
1: เอาไปก่อนเส้นหนุก
0: อร่อยมาก
1: นี่วางไว้พักแล้วนะ
0: อืม
1: ก็ยังอร่อยอยู
0: ่อร่อยจังอ่ะ
1: มากินข้าวหมูบาราก้ากัน
0: บาราก้าอุโบโบ
1: คนดูแล้วมาสั่งเขาไม่มีอ
0: ่
1: ะ
0: เอาผัดไทยอุบาราก้าอุบงโบ
1: ที่คุณมาก่อน
0: บาราก้าบาโบบาโบ
1: ม
0: ึงกินข้าวหมูยังขอกินนะอุโบโบ
1: เป็นหมูดำใช่ไหม
0: ใช่อืม
1: หยอดขอดมก่อน
0: มันเป็นข้าวหมูย่างน้ำผึ้ง
1: ป่ะเขาบอกไม่มีน้ำผึ้ง
0: มัน
1: หอมข้าวหมูก็เหมือนกัน
0: ถ้าพาเพื่อนต่างชาติมาอยากกินผัดไทยร้านนี้ได้รสชาติดีอ่ะรสชาติแบบเฮ้ยผัดไทยที่ดีนี่หมูกรอบนะคะ
1: รู้สึกอยากกินหมูกรอบมากตามตรงเพราะว่าเห็นตรงหนังแล้วมันแบบ
0: หมูกรอบที่เนี่ยนะคะเขามีเป็นแบบสั่งเป็นโลกลับได้โอ้ยตีกับอันเนี้ยมึง
1: มีมองหน้าบอกไม่ให้กินเยอะนะแม่
3: แม่ก
1: ิน
3: หม
1: ู
3: กิน
1: ถาดเดียวแบ่งกันทั้งกล่อง
0: ใจมิวจะไม่เนี่ยดูหมูกรอบออกไปไหนของผัดใจตายแน่นอนหมูกรอบดีๆมากเขามีขายแยกเป็นโล
1: เหมือนเบสผัดไทยจะเหมือนกันนะ
0: นี่ว่าเบสเขาเหมือนกันแม่แต่ลองก่อนอาจจะไม่
1: อาจจะไม่เหมือน
0: เขาอาจจะใบลาย
1: ใจมันอยากจะกินตรงฝั่งกรอบ
0: แต่อย่างนึงนะแม่เส้นเขาอะเส้นเขามันไม่ติดกันเป็นแบบ
1: ใช่ใช่แบบ เขาคั่วกระทะได้อย่างดีอ่ะ
0: พี่ว่าเขาคลีเส้นคั่วกระทะและกระทะเขาหอมมากเขาแบบคนนั้นเสียงเหมือนโมบิลมากแต่โมบิล
4: ไม
0: ่
4: ม
0: ี
4: ไม
0: ่
4: ม
0: ี
4: ใครพูดนะคะเสียง
0: แกมาลี่เมื่อกี
1: ้ของแม่งหูดับแม่งกินหมูดิบ
0: ตอนออกบอกไม่มีใครพูดเลยแม่ขอขมาในใจแล้ว
1: สิ่งไหนที่พระเจ้าแต่กูอยากกินหมูกรอบก่อน
0: มาหมูกรอบ
1: กูว่าหมูเราต้องควรจะแยกหนังกันไหมแม่
0: หนูเขาก
1: ัดไม่ได้
0: เขามีซ่อมมีมีดอะไรเราแบบซ่อมมีช้อนฟังมือ
1: ไม่ได้
0: นะถ้าคุณยังเด็กอยู่กินหมูกรอบไว้นะคะพอ40ขึ้นมาคุณไม่สามารถใช้ฟันกัดหมูกรอบ
1: ได้นะเนี่ยออกอันนี้เฮ้ยต้องกินกับออกมาเอาออกมาเอาจิ้มปะวะ
0: เนี่ยน้ำจิ้มอยู่นี
1: ่มันจะมีหวานไหมไ
0: ปมือกูฉีกละไม่น่านะลูกจิตวิญญาณสัตว์ป่าแม่ได
1: ้ชิม
0: ฟันมืออ
1: ร่อยมากแม่หมูกรอบอร่อยมากเกินเรื่อง
0: จบตะกดอีก
1: อร่อยมาก
4: จะแม่มองหน้าหรือเปล่าเดี๋ยว
1: แล้วไม่เหลือให้เด็กๆจะแม่ไม่เหลือนะ
0: หมูกรอบอร่อยมากค่ะ
1: โอ้ก็อร่อยอ่ะอยากกินอีก
0: เพราะว่าหนังเขากรอบ
1: แล้วเค็มๆอร่อยอ่ะ
0: เขาไม่มันไม่เยอะนะแม
1: ่ทำไมเขาทำถึง18
0: ใช่ไหมเขาจะทำ18ชั่วโมง
1: เขาพักหรอเขานั่งพัก10ชั่วโมงเมื่อกี้เขาบอกแล้วไงว่ามันจะมี3เท็กเซอร์อย่างนี้นุ่มกรอบ
4: ต้องแปลว่าถึงจะทำไหม
0: แปล18ชั่วโมงหร
4: อ
0: ไว้หมูกรอบอร่อยมากว่ะ
1: แล้วข้างในนุ่มจริง
0: จิ้มซอสดำเขาว่าเขามีซอสดำมีมัสตาร์ดมีซอสพริกจิ้มทุกอย่างเลยดีกว่ามัสตาร์ดและซอสดำอร่อยมากเลย
1: จิ้มมัสตาร์ดต้องเอาอีกอันนึงสิ
0: ถ้าลำบากใจก็ไม่ต้อง
1: เลยอ่ะเอาไว้เด็กๆก
0: ินทุกคนจิ้มมัสตาร์ดอร่อยมากค่ะ
1: อ่ะจิ้มด้วยนี่แล้วกันมัสตาร์ด
0: อร่อยมากค่ะ
1: ต้องให้นะอืม
0: เขาถึงมีแยกขายเป็นโลกันเลย
1: คือหนังมันดีมากอ่ะเกือบตายเมื่อกี
0: ้ผัดไทยไฟทะลุค่ะ
1: อุ้ยเวลาว่าเขาไม่ให้ย้อยทำไมเราเอาใส่ใช่ปะเราก็ห่อกลับบ้านจะฝากลูก
0: อ่องเคี้ยวอะไรทันทอด
1: เคี้ยวแบบซี่
4: เค
1: ี
4: ้ยวแบบซี่คือตอบไปเรื่อยเปื่อย
0: แล้วแปลกๆไปหมด
4: ตอบมันร้อนไปเรื่อย
5: มันร้อนแบบสมองมันฟอง
1: ฟองซี่มันต้องเคี้ยวด้วยเหรอ
0: ก็เลยอยากกินเพปซี่ต่อ
1: เคี้ยวแบบซี่ยังไม่หิวจนขั้น
0: กลัวของมันแอบกินอะไรแล้วกลัวเพื่อนในกองรู้ก็เลยแบบ
1: เคี้ยวแบบซี่กลัวผมไม่ดีเลยอ่ะก็ผมได้เล่น
0: แต่พี่โอปอว่าการเลี้ยงตัวพี่โอปอแปลกกันว่ะผัดไทยอร่อยค่ะหอมกระทะซอสอร่อย
1: จริง
0: พาเพื่อนต่างชาติมากินได้เลยบอกเป็นผัดไทยที่อร่อยนี่ว่าข้าวหมูย่างอร่อยหมูกรอบอร่อยชิบหายคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปที่ไก่แล้วก็สิ่งนี้คือกุยช่ายแล้วคิดนานด้วยซึ่งเพิ่งกินไป
1: ดี
0: เข้าใจที่เขาได้รางวัลมาแบบหลายปีติดแล้วตอนนี้กำลังแข่งกับความรู้สึกตัวเองมากว่าอยากกินหมูกรอบอีกเลยแบ่งให้เด็กๆไปกินเถอะแต่ว่า
1: อะไรๆเป็นคืออยากให้หมดเลยก็ช่างมัน
0: พริบตาเดียวได้เลยเนี่ย
1: ข้อดีของผัดไทยเนี่ยที่มันว้าวมากคือแม่พอกินเข้าไปแล้วมันหมดปากแล้วอะกลิ่นมันยังอยู่ในปากอยู่เลยกลิ่นหอมกระทะอะไรไม่รู
0: ้มันหอมกระทะจริงๆนะเรานี่ว่ามันไม่หวานมาก
1: กลมกล่อม
0: เคยไปกินบางร้านที่มันดูชืดอะที่รสไม่มีรสอะแม่
1: เราไม่ต้องปรุงเลยนะคะอันเนี้ย
0: อันนี้คือแต่ว่าปรุงมันคือ
1: ไม่ต้องปรุงยกเว้นว่าคุณจะอยากพริก
0: เออใส่พริกเพิ่มได
1: ้กับเปรี้ยวหวานเค็มพอดีมากแล้ว
0: อยากหอมเพิ่มนิดนึงบีบมะนาวแต่น้องนะคุณไม่ต้องปรุง
1: ไม่ต้องปรุง
0: ตอนเรามานั่งกินนี่คือไม่ได้ผัดเสร็จร้อนๆด้วยนะสักพักแล้วยิ่งอร่อย
1: อร่อยเส้นยังหนึบอยู่เลย
0: มิวมาเร่งหรอ
4: ไม่ใช่เร่ง
1: มิวมากดดันให้เรากินหมูกรอบ
4: เร่งเวลาหิว
0: เที่ยวข้าวสารต่อเหร
4: อไม่ใครจะไปเที่ยวครับ
6: เดี๋ยวเที่ยวแล้วค่ะ
0: ยังกลับออฟฟิศไปประชุมต่อกับแม
1: ่มิวก็เหมือนกันกลับไปออฟฟิศก่อน
0: แม่รู้นะเรื่องที่มิวทิ้งรถมาเรียกแท็กซี่ส่ง

0: เฮ้ยคุณผัดไทยอร่อยจริง
1: ค่ะหอมอวนในปาก
0: แต่ว่านี่ว่าผู้ชายอ่ะน่าจะคนละถาดแบ่งไม่ได้หรอกผู้หญิงยังแบ่งได้อ่อง2ถาดอิ่มไหมสามทานเลยเหรอ
1: ต่อเลี้ยงอ๋อไปกินข้าวเหนียวหน้าเถอะป่ะ
0: ไปกินข้าวเหนียวข้าวเหนียว
1: ไปกินข้าวเหนียว
0: ไปกินข้าวเหนียวนะสตีม
1: ไปกระติบป่ะคุณผู้ชมถามว่าไม่ชอบดับ
2: ต้องโด
1: นไม่เขาถามว่าที่บอกว่าถ้านึกถึงแม่จะนึกถึงแม่ในที่เขาจะถึงอะไรใช่ป่ะนึกถึงว่าแม่จะด่าออกอะไรอีกเรื่องในวันนี้
3: ถูกค่ะตัวห่างกับแล้วแปลก
1: เคลียร์กับคุณผู้ชมก่อนนะถ้าแม่อมแม่กี้เนี่ยไม่ได้รักใครนะไม่ยุ่งเลยนะแต่ถ้าแบบเอ็นดูใครอ่ะด่าตลอดจอมอ้วนจอมอ้วน
3: จริงป่ะ
1: เล่นมือหนักบ้า
3: เ
1: ลย
3: นะติดแขนเลย
1: บ้าเลยดู
0: น
1: ี
0: ่การด่าใครว่าด่าคนในนางแมวว่าอ้วนคือโดนทั้งตึกเลย
1: เกียรติสกิปอะมันใช้คำว่าอีแก่กี่ครั้งอะ
0: กลัวไม่ใช่หรอกโมบิลนะเห็นเป็นเด็กน้อยน่ารักเนี่ยคอนเทนต์ที่ผลิตออกมาด่าเราว่าแก่กี่ครั้ง
1: ด่าเราว่าข้อด่า
0: น้องโมบิลหลอกให้แม่ถ่ายคอนเทนต์แม่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายให้จนเห็นปุ๊บด่ากู
1: คุณผู้ชมคิดว่าทำไมแม่ชอบบูลลี่น้องๆดูสกิปที่พวกมันเขียนให้แม่ฟังอีแก่เป็นป้าเป็นยาย
0: สับเบบี้บูมเมอร์
1: เนี่ยเราทนมาเท่าไหร่แล้ว
3: แม่เราอ่านอะไรที่ส่วน
1: ว
3: งเล็บไม
1: ่
3: ม
1: ี
3: แม่ไหมคร
1: ับมีไม่หรอลู
3: ก
1: แฝงตัวเข้าไปดีกว่ามึง
0: แม่จะไม่อนุมัติอะไรให้มึงแล้ว
1: รู้อย่างนี้แล้วเรากินหมูกรอบหมดเลยนะ
0: ดี
1: แล้วไม่ให้สั่ง
0: พูดอย่างนั้นก็ดี
1: เฮ้ยแม่มันคือแบบ
0: ว้า
1: วเบาซี่จีซี
0: ่แม่
1: เขามีหนังขายแยกนะแม่ขอซื้อพันโล
0: มึงไปดูราคาแต่ละโลนะคะ
1: เล่นนะแม่หรือไม่
0: ใช่ค่ะ
1: อือุ่นอกไปหมดอ่ะ
0: เดี๋ยวไปเจอขิงเมื่อกี้ขิงจ้าได้กินขิงได้กิน
4: Is that good?

0: Promise สินเชื่อส่วนบุคคลสมัครง่ายได้ทุกที่เงินไม่พอบอก Promise
1: ตรงนี้มีที่ให้น้องหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่วีจะดีหรอคะหน้ายังไม่พร้อม
2: ถ้ามีคนมาจีบขึ้นมาจริงๆอย่าแอบเสียดายแล้วกัน
1: และถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้นยืนยันในสัญญาแล้วก็กำลังมาทวงสัญญาด้วยพี่วีจะว่ายังไงคะ
3: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย
1: ์ทวนได้ไหมอะไรแม่จิ๋มอะไร
2: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
3: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D
4: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
5: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
6: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเลียนไหม
7: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้บ้านไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอล่า
8: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
9: ่ประคองใครเราเหรอเราเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
10: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เตรียมยศ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D

0: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: รับมันเข้ามาทำงานคิดจะบอกกันหน่อย
3: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
4: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
5: เงินดีไหม
4: ดีมาก
6: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
7: จัดไป
8: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: มันเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาแก้แค้นเหล่าร้ายด้วย2มือ
10: แค่ครึ่งก็ฆ่าคนได้
11: อะไรนะลูก
12: โม
11: ใช่โมจิหร
12: อขอบีบด้วยมือให้ดูก่อนนะคะ
11: เฮ้ยแม่มันนิ่มมันนิ่ม
12: มันคือแบบ
11: ว้าว
12: ซี่จีซี่ข้างในเป็นยังไงอ่ะ
11: เป็น
12: กระดูกเด้งๆเนาะ
11: คุยใช่ค่ะ
12: เหมือนว่าเท็กเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบ
11: นึกออกมั้งคุณดูนึกออก
12: อืมอื
11: มว่าไม่แบบใครแล้วถ้ามันมีกุ้งลายที่ไม่ดับเราไม่แบบของเราไม่เคยกินกุ้งช่ายรสนี้ค่ะมันข้างนอกกรอบแล้วข้างในนุ่มแบบมันอร่อยมากอ
12: ร่อยมาก
11: เราเท็กซ์เจอร์แม่ไม่เคยกินรสเนี้ยนี่นะคะ
12: นี่เราทิ้งไว้สักพักแล้วนะยังอร่อยเลย
11: ดึบดึบ
12: แล้วโคตรเข้ากับ
11: มันอร่อยมาก
12: จริงเอาแล้วกันคุณผู้ช
11: ม
12: มันชิมแกล้งมันดูไม่จริงใจอ่ะดูเป็นรีวิวไม่จริงใจต้องกินทั้งสามอ่ะมันดูแบบเอ้ยจริงใจกินจริ ง
11: มาลุ้นกันว่ามีสาขาแถวบ้านคุณหรือเปล่าค่ะสาขาที่เราอยู่ตรงนี้คือสาขาดั้งเดิมของเขาก็คือถนนดินสออีกสาขานึงคือเดอะฟีนิกซ์
12: ประต
11: ู
12: น้ำสาขาไทเทสหับมหานครคิว
11: และ
12: ตรงไหนนะ
11: มือตรงมาตึกมหานคร
12: ตึกมหานคร
11: เรามีใกล้บ้านเพื่อเราด้วยเอ็มโพเรียชั้น4
12: โซนฟู้ดคอร์ท
11: คือแม่ไม่เห็นบอกเลยว่ามีที่บ้าน
12: นี่ทราบตลอดเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบปีแบบอีเชียงเงินอยู่แล้ว
11: กี่ตัวอีสีนครินค่ะมือแถวบ้านดีละเอ็มโพเรียชั้น4ที่ไหนคะ
12: แถวบ้านมอบางแค
11: แถวที่บ้านพักบางแคมึงอะ
12: มึงก็อยู่มึงไม
11: ่
12: เขา
11: ฝ
12: ากถามว่ามึงไม่ไปเลยช่วงนี้
11: ไม่ได้ไปเลย
12: ห้องมึงไม่เปิดเลย
11: คือต้องเปิดไว้เฉยเดี๋ยวบางทีเรียนรันก็พาไปอยู
12: ่บางทีห้องมันต้องเปิดเข้าไปทำความสะอาดเอากุญแจฝากเอาด้วย
11: ได้
12: ไ
11: หมและสามารถสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ได้
12: อ๋อเราจะขายอยู่นะอ่ะ
11: ไก่
12: หมดเวลายื้อแล้วเราต้องกินไก่จริงๆตรงตัวของส่วนผัดไทยจะเหมือนกันนะคะสูตรเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกท็อปปิ้งอะไรไก่เขาดูแบบย่างแบบแห้ง
11: เนาะไก่ย่างเหมือนไก่ย่างไก่ย่างอินเดีย
12: ส่วนกวางเหรอ
11: เออ
12: ส่วนกวางฉ่ำเขาวะ
11: ส่วนกวางเหมือนอินเดียมาแบ่งกันเขามีแบบเป็นมะเขือย่างด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็นแบบมังสวิรั
12: ตเมื่อกี้มะเขือย่าง
11: เมื่อก
12: ี้
11: กูเกือบย่อว่ามังสวิรูแต่ว่าม
12: ังสวิรัตเมื่อกี้น่ากินมากเลย
11: เออมะเขือน่าก
12: ิน
11: แต่ว่ากูมองแบบคนสายตายาวอ่ะเห็นมะเขือเป็นงูกูเลยไม่ได้สั่ง
12: ไม่นะ
11: เปิดรูปมะเขือเหมือนงูเหมือนผัดไทยหน้างูเนี่ยอ่ะไม่เหมือนยังไงผัดไทยแล้วมีง
12: ูเหมือนเหมือนปลาดุก
11: ผัดไทยงูแต่มีสั่งได้เอาล่ะเรามากินผัดไทยไก่ย่างไม่เคยกินค่ะ
12: กินเส้นเข้าไปก่อนตามด้วยไก
11: ่อืออร่อยมือไก่อร่อย
12: อืมไก่คือย่างแบบแห้งแต่ข้างในฉ่ำนะไม่ได้แห้งแบบนั้นอ่ะอร่อยว่ะ
11: นี่ว่าผู้ชายอ่ะกินคนละถาดเพราะเราสองคนกินไปกินมาหมดถาดแล้วเหมือนกัน
12: จริงๆเรามาสองคนก็สั่งสักสองถาด
11: แบ่งกันได้
12: คนละหน้า
11: เออคนละหน้า
12: แล้วก็แบบแชร์กัน
11: อร่อย
12: กินมาหมดว่ะ
11: เสร็จเรากินไปกินมาหมดว่ะต้องกินหมูกรอบทั้งหมดดีไหม
12: กินไปเถอะแม่เด็กๆมันไม่ชอบกินหรอกชอบไหม
11: เด็กพวกนี้เป็นยุคลองจีวิตี้กันแล้วเนาะดูแลสุขภาพไม่กินของทอดไม่กินอะไรไม่ดีเลยมีกินแต่
12: พี่แม่บอยอ่ะ
11: พี่แม่ไม่กินแม่จะเก็บไว้ให้เด็กๆแล้วนะ
12: ไม่ก่อนเว้ยอร่อย
11: หมูกรอบอร่อยมากจริงอร่อยมากจริงสองคนเขามีหมูกรอบไข่แยกเอามาให้แม่ที่ราคาสิ
12: เขามีหนังขายแยกนะ
11: มึง
12: แม่ขอซื้อพันโล
11: มึงเป็นราคาแต่ละโลนะคะ
12: ไม่ได้นะแม่ไม่ไหวซื้อไม่ไหวแล้วต้องขายบ้าน
11: นี่โคตรหมูกรอบจานละพัน
12: ฮะ
11: มึงเอาพันโลใช่ป่ะโลละ 8,000 เอา
12: หมูกรอบ1กิโล Black Gold 8 Iberian 8,000 บาท
11: 8,000
12: ก็คือ
11: 1คูณพันโล8ล้านเอง
12: 8ล้านโอ๊ยรถแม่ได้รถแม่เอารถแม่ไปใช่ๆเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวแม่เอากุญแจให้เขาเลย
11: แล้วเอาพี่กอล์ฟนั่งอยู่นั่นด้วยแถมพี่กอล์ฟด้วย
12: ได้ได้ได้อยู
11: ่เอาสั่ง
12: ไอ้รถไม่พอดีกว่ามึงเอาทองไปเลยแล้วกันเดี๋ยวแม่ขยี้ตาแล้วมึงนะ
11: 8,000
12: ไม่ใช่กรรมเนาะไม่8,000กรรมเนาะ
11: 8,000บาท
12: THB
11: ไทยบาท
12: แม่ไม่ทำนะแม่จะมาขายหมูกรอบ
11: แม่คลินิกชินนะแม่คลินิกชินนะตอนแรกอยากแบ่งทุกคนแต่แบบ
12: หมูกรอบ 8,000 โลละ 8,000
11: ถ้าแม่ถูก
12: ทองคำตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยลูก
11: น่ะ
12: กินเลยแล้วกันไม่น่ามีโอกาสได้กินละ
11: กูว่าคิดอย่างเงี้ยตอนคิดมึงเอาเหอะ
12: ไม่เอาไปน้องกิน
11: มันมีหนึ่งชิ้นมันก็ตีกันมึงกันปัญหาน
12: ี่ว่ามีสูตรอะไรที่แบบเราไม่รู้ที
11: ่ตะหนังมันกรอบ
12: มันกรอบจริงๆมันกรอบแบบอร่อยไม่ใช่กรอบแบบแข็งด้วยนะคือหมูกรอบเขาอะเหมือนจะต้องใช้ตู้แบบเป่าลมร้อนอะไรเมื่อกี้เขาโชว์ให้ดูในเนี้ยคือซื้อหมูมาทำหนึ่งกิโลนะแม่ทำหมูกรอบอะมันจะหายไป600กรัม
11: มันก็จะหดเหลือ400กรัมมันก็น่าจะเป็น
12: เราใช้เวลา18ชั่วโมงคืออะไรที่มันเป็นแบบเป็นนวัตกรรมที่มนุษย์แบบที่แบบเชฟเขาคิดมาเพื่อให้อาหารอร่อยขึ้นมันต้องมีมูลค่าแม่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยทอดแล้วขาย
11: วัตถุดิบดี
12: วิ
11: เทคนิควิธีการ
12: ความอร่อย
11: ฝีไม้ฝีมือ
12: แล้วหมูกรอบเนี้ยตั้งอยู่งานมากแม่งกรอบแม่งเลยว่ะแม่งกรอบเหมือนเดิมอร่อย
11: ขนมหวานนะคะตัวนี้เป็นตัวที่อยากกินมากเพราะว่าแม่ฟังชื่อนะ
12: ชื่อคือ
11: สาคูถั่วเขียวมะพร้าวอ่อนไข่หวานเนี่ยเหมาะกับผู้สูงวัยที่ใช้ลิ้นในการบดแล้วกลืนได้เลย
12: พี่ลูกชิดด้วยค่ะ
11: แม่อกกับแม่กี้เห็นถั่วเขียวแล้วพุ่งเข้าอ่ะแม่อ่ะแม่ตักของแม่แม่จะได้กินอยากกินรสถ้วยดีมากดูสิ
12: ฉันรักถั่วเขียวมาก
11: เหมือนไปยืนดูลูกอย่างเงี้ย
12: เจาะไข่ได้มั้ยคะ
11: อย่าเจาะอ่ะคุณพี่เอาไปทั้งฟองได้เลยนะคะ
12: อุ๊ย
11: คุณพี่เจาะได้มันจะเป็นนี่ว่ามันคล้ายสับปู
12: แต่ไม่ขยี้เอาไป
11: ทั้งเลยแม่ไปเลยพอแก่มาไม่ชอบกินไข่เละ
12: ๆแต่ชอบกินถั่วเขียว
11: มากถั่วเขียวต้มน้ำตาลไอ้แผ่นๆนี้อะไรไม่มี
12: แผ่นแป้งปะ
11: มาลองชิม
12: หรือมะพร้าว
11: สาคูถั่วเขียว
12: มะพร้าวอ่อน
11: ไข่หวานไปค่ะ
12: ดีว่ะ
11: ดีใจมากมึง
12: อุ่นอกไปหมดอ่ะ
11: เดี๋ยวไปเจอขิงเว้ย
12: มีความขิง
11: เมื่อกี้ขิงจ้าได้กินขิงได้กินขิงโล่งท้องเลย
12: เริ่มหน่อยเริ่มหน่อยเอิบหน่อยเ
11: ออแม่อร่อย
12: ไม่แต่ว่าพี่ว่าเป็นรสชาติที่เด็กชอบ
11: กัดไปเจอขิง
12: เด็กแม่ชอบไปติ่มหนีเนาะค่ะปะใช่ติ่มปะพวกเรามันจะอะไรแบบ
11: อะไรแบบนี้ก็คือใช้ลิ้นขิงไปไหนอ่ะบุญกูว่าบุญบาปนี่น่าจะลำใหญ่หรือเปล่า
12: ลูกพิษ
11: ถ้าเจอขิงขอนะมาอีกสักคำ
12: มีสาคูเป็นเล็กเม็ดใหญ่นะแล้วก็มีถั่วเขียว
11: สาคูถั่วเขียวแม่เจอลูกชิดมะพร้าวอ่อน
12: มีชิ้นเดียววิ่งเลยแล้วตีกัน
11: ไปตีกันละเว้ยมันไม่กึ่งมันไม่ได้กึ่งบัวลอยอย่างเดียวนะลูกมันจะคล้ายๆชิมิซิ
12: เหมือนโจ๊กปะ
11: เหมือนโจ๊กแต่เป็นโจ๊กหวาน
12: แต่เป็นของหวาน
11: แต่ว่ารสชาติสมูทมาก
12: ตัดสินใจไม่ได้ว่าเป็นของหวานของคาวแต่ว่าอร่อย
11: สาคูต้มกับกะทิ
12: ชิดอีกแล้ว
11: ใส่ขิงด้วยใส่ลูกชีสใส่มะพร้าว
12: ขิงจะบางๆให้มีแบบกลิ่นนิด
11: เมื่อกี้เจอแผ่นหนึ่งตอนเคี้ยวไปยิ้มออกมาเองเหรอหนูเหมือนเจอเพื่อนเก่าอ่ะลูกไปซื้อขิง
12: มึงไปกินเต้าหวยไปเอาคุณแม่เดี๋ยวมากินติ่มกัน
11: ไอติ่มเด็กๆน่าจะชอบแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ขานี้อร่อยมากนะคะ
12: เฮ้ยติ่มทำไมเขาดูไม่ละลายเลยวะ
11: อันนี้อะไรอ่ะหนู
5: ไอติ มกะท
11: ิ
5: ส
11: มแต่มันไม่ละลายเลยเน
12: า
11: ะ
12: เป็นเลเยอร์ข้างบนจะเป็นไอติมแล้วก็จะมีพวกข้าวโพดอุ๊ยรากโพดเหรอคุณพี่รากโพดเชื่อม
11: ยิ่งไปสุดมือสิคะ
12: ร รากบัวเชื่อมคุณพี่
11: ถ้ารากบัวหนูเอาไปถ้าขี่มาให้พี่
12: ถั่วแดงแล้วข้างใต้เนี่ยอะไรไม่รู้เป็นที่มันใสๆ
11: ไปเอ็กซ์พอร์ตกันค่ะ
12: ว้าวคนละลูกไหมล่ะ
11: ใกล้สิ
12: ว้าย
11: อุตส่าห์แม่เอาไปเลยนี่ได้กิ่งแล้ว

0: ไหนกิ่งไม่มีอีกมี
1: ไม่ทัวร์นี้กูได้ขิงไปแล้วนะกูสัวได้โบนัส
0: มึงนี่สิเหรอฮะลากบัวมันอร่อยนะคะ
1: มึงจะเอาทั้งพุทราทั้งลากบัวเลยเหรอ
0: นะกูเอาขอลากบัว
1: มึงเอาพุทราไปเลยกูไม่ชอบ
0: อันนี้ไงแม่เจออะไรมีอยู่เนี่ย
1: ขิงไหมขิง
0: ไม่
1: ฟักทองเชื่อมกระดากระดากระดากินอะไรแกกะกินฟักทองเชื่อมหมอ
0: ติดข้างใต้วิแม่ข้างใต้คืออะไรไม่รู้เอาไปเถอะมึงเอาเท้าปะ
1: เช็คดีๆก่อนมีขิงไหม
0: มึงจะกิ่งแล้วหนามึงก็ไปกินเต้าหู้ไหมง่ายๆน่ะ
1: มันแบบรีลีสมันรีลีส
0: ทุกอย่าง
1: แต่ว่าระหว่างที่เราเลือกท็อปปิ้งกันอะไอติมไม่ละลายมาเขาใส่ในเตะในไตหรอ
0: ไอตัวเจนก็ได
1: ้แล้วไม่มีความรู้ในการแบบพูดใส
0: ่เฮ้ยแต่เขาแบบใส่เครื่องเยอะดีนั่นยังอะไรไม่รู้แม่มะละกอไหมแม่ว่า
1: เสียงสดชื่นเลยไหมคะพี่หอพอเจอธัญพืชอะ
0: ธัญพืชแล้วแบบเนี่ย
1: มึงเมื่อกี้มึงยักยอกของไว้เยอะมากนะเมื่อกี้คิดว่ากูไม่เห็นนะ
0: เครื่องนี้จะตัดดินไม่ได้ลืมฟัน
1: เสียฟัน
0: อีโมฟอมนี่อร่อยอ่ะไม่หวานมาก
1: นี่แต่ไอติมเขาแบบ
0: ติมเขาดีมากเลย
1: ไม่หวานว่ะแม่ถั่วเขาน่าจะไปบดๆอ่ะโรยมาดีใจที่รายการพามาผัดไทยไปทะลุเราสรุปให้แล้วว่ามีกี่สาขาใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นมาลองกินฟังถามเพื่อนต่างชาติมาแนะนำได้ค่ะ
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณเป๊ปซี่มิตรชวนกินด้วยนะคะที่แนะนำพาเรามาร้านนี้นะคะ
1: ชวนเมื่อไหร่ก็อร่อย
0: เต็มที
1: ่เป๊ปซี่เลยค่ะ
2: เราย้ายไม่อยู่แกงนี้ได้ไหมอ่ะเหมือนเขาเดินย้ายกันไปตามร้านเรื่อยๆเลยจริงๆแล้วมาทำอะไรกันนะคะ
0: ไม่ผ่าน
1: ด้วยชุดด้วยชุดไงชุดเราควรแต่งสีขาววันนี้มึงร้อน
0: มึงใส่ชุดเลยมึงร้อน
1: คิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่มึงใส่
0: มึงอ่ะ
1: ร้อน
3: ตีกัน
1: ร้อนตีกัน
0: คนพวกนี้นะคนพวกน
1: ี้เริ่มกินแล้ววะใครส่งเขามาวะ
0: หรือเป็นลูกค้า
1: แกล้งเราทำไม

0: ันเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาแก้แค้นเหล่าร้ายด้วยสองมือ
1: ทางฟิสิกอลแววตานี่คือกูพร้อมฆ่ามึงได
2: ้ลองจินตนาการว่ามันจะต้องสู้กันด้วยคนที่มีความรู้ในศาสตร์นี
3: ้แค่ครึ่งก็ฆ่าคนได้
4: ใดของชาเลตที่เมื่อได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นแล้วมันเปลี่ยนมุมมองของเทศไป
5: ว้าวให้บอกจุดเหมือนและจุดต่างของเทศและพัท
4: จุดเหมือนเลยนะหล่อหล่ออ
5: ่ายายา
6: ผ่านไปแค่เพียง2 EP แต่ทำให้ได้ลุ้นกับการรอวันชำระแค้นจากผู้หญิงที่ชื่อหัตถาซึ่งทำเอาผู้ชมเรื่องนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกจริงๆ

0: ใช่ไหม
1: และวันนี้เราขอสปอตไลท์ไปที่ซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดกับศาสตร์เร้นลับที่ถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการชำระแค้นอย่างคลึง
2: ผมเป็นคนชอบนวดแล้วเวลานวดผมก็จะหลับคามือหมอแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมหลับไปแล้วก็ผมตื่นมาหมอเขาเปลี่ยนท่าโดยผมไม่รู้ตัวตอนนี้เราก็เลยคิดพล็อตเนาะประมาณว่าถ้าเขามีนวดบำบัดนวดรักษาถ้าเกิดในทางนวดดีก็เรียกว่าศาสตร์ดีก็แล้วกันแต่เกิดในทางซีรีส์เราที่เราเป็นอวิชชาแล้วก็เป็นศาสตร์มืดไปเลยก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับนวดไทย ที่ถูกต้องตามแผนเป็นศาสตร์มืดที่คิดขึ้นมาเองก็คือเป็นเรื่องแต่งขึ้นมา
3: สุดยอด
4: สมมติว่าการแก้แค้นการฆ่าอะไรเงี้ยมันก็คงล่ามั้งที่เคยทำมากสุดแต่ว่าพอได้ยินเรื่องคลึงแล้วเกี่ยวกับการนวดอ่ะผมก็เอ๊ะมันจะสื่อสารออกมายังไงมันจะนำเสนอออกมายังไงดีว่ามันก็อาจจะใช้คำว่าอะไรท้าทายตัวเราดีอะไรเงี้ยเพราะว่าอาวุธมันมาจากสองมือแว็บแรกเลยก็หนังจีนเปล่าวะใช่ป่ะสกัดตุ๊ดปะจัดตุ๊ดปุ๊บกะอะไรเงี้ยสมัยเด็กๆที่เราดูยอดยุทธจักรมังกรฟ้ากระบี่ไร้เทียมทานอะไรพวกนี้ตัวผมเองเนี่ยผมก็ไปหาพวกคลิปนวดต่างๆดูคือท่าทางมันหลากหลายมากและบางอย่างเนี่ยมันมีความเป็นเหมือนคอนเทมโพลารีดานมันเป็นเต้นรำนิดๆกึ่งๆแบบว่าบิดตัวเหมือนมีการโคโรกาเหมือนคนสองคนเวลาจะนวดกันมันต้องบิดกันถ่ายน้ำหนักแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็สวยงามดีนะมันก็ประหลาดดีอะไรเงี้ยก็เลยเอาหมอนวดไทยจริงๆมาเจอกับโคโรกราฟมาเจอกับคุ้มกับคิวบูอะไรเงี้ยเอามาผสมกันมันก็วาดลีลาโดยเราก็บอกคุ้มกับคิวบูไปว่าเฮ้ยเราอยากได้คิวบูแบบสไตล์นี้นะไม่เตะต่อยซะทีเดียวอ่ะกึ่งเต้นกึ่งอะไรนิดๆเนี่ยแล้วมันก็เลยบวกกันออกมาเป็นแบบนั้นมันก็น่าจะเป็นการพรีเซนต์ที่น่าสนใจดีสำหรับโปรเจกต์
0: จากที่ทุกคนทราบตามเรื่องย่อคือครอบครัวเนี่ยถูกทำร้ายไปคนที่มีอำนาจซึ่งมันสร้างทำให้แบบเป็นบาดแผลในใจแล้วก็ครอบครัวเราไม่สมบูรณ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาม
4: ันเป็นเรื่องของการที่ผู้หญิงคนนึงกลับมาแก้แค้นเหล่าร้ายขบวนการยักษ์อ่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้มันเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งเป็นชาวบ้านเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องไปสู้กับองค์กรใหญ่ด้วยสองมือ
0: คือชาเรียนก็คือเรียนพอเรื่องนี้นั่นแหละแต่ว่าชั่วโมงแรกที่เรียนก็คือให้เรียนเบสิกพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ทั้งหมดว่าตรงไหนที่ห้ามกดตรงกันอันไหนคือกระดูกตรงไหนคือกล้ามเนื้อนี่คือเส้นเลือดหรืออะไรเงี้ยค่ะต้องเรียนอันนั้นก่อนเรียนไป6ชั่วโมงของเบสิกทั้งหมดก็คือสมมติถ่ายวันพรุ่งนี้ประมาณ2วันก่อนหรือวันก่อนเนี่ยเราจะเรียกมาเวิร์กช็อปเพื่อทำเซตท่าทั้งหมดซีนแรกที่ลองเวิร์กช็อปคือซีนที่ถ่ายกับพี่พลังแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราได้มีโอกาสคอร์โอกราฟท่าสเตรทชิ่งของตัวเองความทรงตัวความยืดหยุ่นก็ตอนแรกไม่ค่อยยืดขนาดนี้แต่ว่าไปเรียนพิลาทิสมาเพิ่มเพื่อให้ยืดขึ้นก็โอเคขึ้น
2: ทางฟิสิกอลแววตาแล้วก็ทางร่างกายบอดี้ของเขานะแววตานี่คือมีความแค้นเอาเรื่องแล้วก็กูพร้อมฆ่ามึงได้แล้วบอดี้ของเขามันเหมาะนะฮะเพราะว่าน้องเขาเป็นโยคะด้วยซึ่งมาผสมกับนวดด้วยเพราะมันมีท่าบางท่าที่มันใช้โยคะมาผสมว่าทำไมถึงเราต้องยกขาหรือว่าจะต้องบิดตัวเอี้ยวตัวมันเรื่องของการลงน้ำหนักนิ้วเพื่อเพิ่มการลงน้ำหนักนิ้วแล้วน้องเขาทำได้มันก็เลยสวยเราไม่ใช่แค่จะนวดอย่างเดียวเราต้องการให้ผสมท่าทางให้มันสวยงามด้วย
0: ฉันเรียกว่าครอบแก้วเพราะมันเหมือนแก้วแล้วก็ครอบอย่างนี้ซึ่งครั้งแรกที่ฉันลองทำคือในไพลอตค่ะฉันทำได้ประมาณ2วิจิบแล้วก็หยุดแล้วเขาต้องไปสโลว์เอาแต่ว่าแบบรู้สึกว่าแบบพูดทำไมมันยากจังเพราะว่าในหัวสมมติเราคิดตอนนี้นั่งขัดสมาธิยกขึ้นมันยากอะไรวะแต่พอทำจริงๆมันยากมากเพราะมันต้องเป็นขัดสมาธิด้วยค่ะมันไม่ใช่นั่งขัดสมาธิปกติอะก็เลยตอนทำมันก็แบบเหมือนพี่เขาก็เดี๋ยวเอาบลูมาลองไว้เดี๋ยวเขาไปคีย์ออกแต่เหมือนมันก็ติดในใจว่าแบบเดี๋ยวต้องทำในเรื่องและถ้าทำได้แค่2วิบทต้องพูดอีกก็เลยแบบเหมือนลองทำที่บ้านทำเรื่อยๆเพราะว่าเป็นคนแรงนิ้วน้อยมากๆก็ลองทำเรื่อยๆจน ตอนนี้ก็ได้เป็นหลัก10-20วิวนะคะ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
0: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
5: สำหรับผมอ่ะมันเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าตัวละครนี้เป็นคนที่พูดน้อยแต่ในใจมีเยอะมากๆที่เราไม่พูดอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่แสดงอันนั้นคือสกิลที่ผมพูดได้ว่าผมได้จากตัวละครนี้จริงๆคือการที่ยืนนิ่งๆมองนิ่งๆแต่ยังคิดในใจอยู่แล้วก็ยังมีอารมณ์ที่สื่อออกมาอะไรแบบนี้บางทีผมรู้สึกว่าบางฉากอะพาร์ทจริงๆแล้วเป็นตัวแทนของคนดูนะเพราะว่าคนดูเขาก็จะมองตัวละครคนอื่นเหมือนที่พาร์ทมองตัวละครคนอื่นนั่นเองครับ
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
4: มันอาจจะเป็นคนที่บังเอิญอยู่สายเดียวกันมั้งคือสายดำทั้งคู่คือคนนึงมาก่อนคนนึงมาทีหลังคนที่มาก่อนก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะเจอมันดีหรือไม่ดีอย่างไรกับชีวิตแล้วถ้ามันไม่ดีแล้วเราจะไปเจอมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ของพระนางในเรื่องนี
1: ้ตัวละครในจอความสัมพันธ์ของพระนางคู่นี้อาจจะไม่ใช่พระนางแบบปกติแล้วชีวิตจริงทั้งคู่จะรู้จักกันดีแค่ไหน
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ชาเลตวาสิตาค่ะ
8: เทศไมลอนนะครับผม
7: และนี่คือเรารู้จักกันดีแค่ไหน
8: How well do we know each other
7: ไปก่อน
8: อ
7: ยู่ก่อน
8: มา ผมชอบวิ่งหรือจิมมากกว่ากัน
7: ชาตอบว่าจิมค่ะ
8: ถูกต้อง ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าผมวิ่งเยอะไปผมก็จะผอมไปแล้วผมต้องเป็นผู้ชายที่มีกล้ามเนาะเพราะว่าเราต้อง แม
7: นๆ yeah. เต้นหรือถ่ายรูป
8: โอ้ว้าว I think เต้น
7: ถ่ายรูปอะ
8: No
7: I choose
8: โอเคถ้าให้ผมนับว่าผมเห็นชาเลตเต้นกี่รอบแล้วนับว่าผมเห็นชาเลตถ่ายรูปกี่รอบเต้นเนี่ยน่าจะประมาณ 1,550 รอบครับถ่ายรูปแค่ 2-3 รอบเอง
7: เป็นช่วงที่ผมอยู่กับคุณเต้น
8: สเปอร์หรืออาร์เซนอล
7: อาร์เซนอล
8: โอ้ my god
7: sorry
8: โอ้ my god คือสเปอร์ครับผม
7: ไม่เห็นเคยบอกเลย
9: ตอนนี้คุณดับเท
8: ่
9: าไหร่คร
8: ับ ผมไม่พยายามไม่ดูครับ
7: โอเคเดี๋ยวจะจำไว้
8: ได
7: ้ความรักหรือความลับ
8: I think Charlotte เป็นคนชอบมีความรักนะครับ
7: ค่ะ
8: Charlotte ไม่ค่อยมีความลับครับผม
7: ใช่ค่ะ
8: ถูกต้องไหมพูดหรือเงียบ
7: พูด
8: ถูกต้องผมชอบพูด
7: ฉากที่ชาสตรัคเกิลมากที่สุดคือฉากบู๊หรือฉากนวด
8: ฉากบู
7: ๊ผิด
8: จริงเหรอ
7: ฉากนวดเพราะว่าบู๊เนี่ยแอบโฟลว์ได้อยู่ผักนี้เราไม่จำเป็นต้องผักที่จุดเราแค่ผักอ
8: ่
7: ะ
8: เข้าใจ
7: แต่นวดมันต้องพอยต์นั้นจริงๆแล้วถ้าไม่ถูกต้องมันไม่ถูกหลักก็เลยรู้สึกว่ายากกว่า
8: เรือสำราญหรือห้องนวด
7: เรือสำราญหรือห้องนวดเรือสำราญค่ะ
8: ถูกต้องครับ
7: เพราะว่าเทพไม่ชอบนวด
8: ไม่ชอบนวด
7: โอเคต่อไปต้องหยางหรือครูทิม
8: so ผมจะตอบว่าครูทิมเพราะว่าเข้าฉากกับต้องหยางเหนื่อยตลอดเวลาโอเคปะไม่ใช่เพราะตัวเขาเองแต่เพราะสิ่งที่ตัวละครต้องทำด้วยกัน
7: ถูกต้องแต่จริงๆกับพี่เอกก็เหนื่อยแล้วกับคุณทิมก็เหนื่อยแต่ว่า
8: ก็มีบู๊อยู่นะ
7: เหมือนตรงอย่างเนี่ยเขาเหมือนเขามี motivation ที่ต่างจากตัวละครชาเหมือนเขาไม่รู้เรื่องว่ามาทำอะไรอ่ะแต่เหมือนคุณทิมเขาเข้าใจเรามาทำให้เหมือนเป็นการไฟกันแบบนี้มากกว่าแต่ตรงอย่างเหมือนแค่รู้สึกว่าแบบต้องการอะไรจากเขาเพราะเขาไม่ได้เก็ททั้งหมดก็เลยรู้สึกว่ากับคุณทิมอาจจะเป็นการปะทะมากกว่าแล้วมันมาก
8: หน้าที่หรือความรัก
7: เทศเหรออย่างเทศเนี่ยต้องเป็นหน้าที่อยู่แล้ว
8: ถูกต้องครับเพราะผมเป็นคนตั้งใจทำงาน
7: เดี๋ยวว่ากันหลังไว
8: ้ขอบคุณมาก
7: หน้าที่อยู่แล้วเพราะว่าเทพเป็นคนตั้งใจทำงานมากเคยเลิกกองกันดึกมากตีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าแบบเหมือนเขาสครัลเกิลกับซีนใดซีนหนึ่งเขากลับไปแล้วเขาก็ไปแปลซีนนั้นทั้งหมดเพื่อเข้าใจเขารู้สึกว่าแบบเขานอนไม่ได้ถ้าแบบแต่เขาก็ส่งเมสเซจมาชาว่าแบบเขายังอ่านบทอยู่แล้วชาแบบชาน็อกไปแล้ว
9: นี่คือถ่ายผ่านไปแล้ว
7: ใช่ถ่ายผ่านไปแล้วแต่เขารู้สึกว่าแบบ
8: มันคาใจอ่ะทำไมวะแต่ก็เข้าใจแล้วตอนนี้
7: เก่งมากชำระแค้นหรือปล่อยวาง as a charlotte
8: โอ้ I think ชำระแค้น
7: why ทำไมอ่ะ
8: เห็นไหมแม่อันนี้ไม่ปล่อยวางเห็นไหม
7: แต่พอเทศตอบ
8: เนี่ยไม่ผมอ่ะรู้ว่าชาร์ลอตต์เป็นคนที่ ถ้าไม่พอใจจะพูดออกมาซึ่งเป็นอะไรที่ดี
7: เนี่ยใช่นั่นคือการปล่อยวางไงก็จบตรงนั้นไง
8: โอ้ no มันคือจริงเหร
7: อชำระแค้นคือแบบชาทะเลาะกับเทสเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วชายังแค้นอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วชาก็แบบพยายามพูดแซะเทสเนี่ยเนี่ยคือชำระแค้น
8: อ๋อเหรอ
7: แต่ปล่อยวางคือไม่เป็นไร
8: ไม่ผมนึกว่าชำระแค้นคือเราจบกัน
7: ตรงนั้นเลยไม่ใช่
8: อ
7: ๋
8: อไม่ใช่อ่ะงั้นปล่อยวางครับปล่อยวาง
7: ไม่จริงอันเนี้ยไม
8: ่คนแรกโน ผมเข้าใจผิดผมนึกว่าแบบชำระเหมือนชำระเงินอะเหมือนเราต้องให้เงินตอนนี้ตอนนั้นเลยหนึ่งเข้า
7: วะดี
8: เออโทษ ผมเข้าใจผิด
7: โอเคงั้นเป็นการ
8: เอาใหม่
7: ชำระแค่
8: ปล่อยวางครับปล่อยวาง
7: โอ้ my god
8: ใช่ปล่อยวาง
1: เมื่อพระเอกนางเอกพร้อมกับเส้นทางสุดแสนจะอันตรายในการชำระแค้นแต่มันคงไม่ง่ายเพราะตัวร้ายที่ขวางทางพวกเขาอยู่บนเส้นทางนี้แต่ละคนไม่ธรรมดาจะร้ายดุเดือดแค่ไหนติดตามชมช่วงหน้าครับ
10: ฟันแขนให้ขาดมันยากนะมันทั้งกระดูกทั้งเอ็นอะไรปึ้งเล่นเสร็จแล้วอ่ะกล้ามเนื้อฉีกขาดแล้วก็เอ็นแล้วก็ไอ้กระดูกสันหลังมันซนหมดมันซนเลยอ่ะ
11: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?

0: original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 ml. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.
1: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
0: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
5: คิวพูดคิวพูดมาก
6: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
7: เล่นสนุกมาก
8: ไม่ไอไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
4: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
9: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
10: ้สู้ฝ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
12: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
15: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
16: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
17: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี
18: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
14: ันมีศาสตร์นวดเต้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
19: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
7: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
6: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
14: ้ได้สิ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่ง
5: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
5: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
5: กดดอกจัน5594
8: โทรออก
1: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
0: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
3: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
2: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
9: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
18: ช้
9: าหร
18: ือ
9: ย
18: ัง
9: ใครตะโกนแบบวันแม่
11: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า

0: ใช้คิตตี้บาร์ม
1: คัดชิวคัดจมูก
2: ใช้คิตตี้บาร์ม
3: มีส่วนผสมของไพนีโดออยคิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
4: คิตตี้บาร์ม
3: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
5: ประโยคคลาสสิกบรีฟวันนี้เอาพรุ่งนี้เอานี่ไปวีฟิตลองเพราะนี่คือน้ำนมจากข้าววีฟิตน้ำนมข้าวกล่องงอก7ชนิดประโยชน์เต็มกล่องแคลเซียมสูงอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองวีฟิตดื่มทุกวันดีทุกวัน
6: อัมพลฟู้ด
7: คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลนะคะ
8: คนผ่อนตรง
7: ผมว่าเลยค่ะ
8: เขารู้กันว่าเราเก่ง
9: คำว่าแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่าฟอร์แคช
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เผยว่าขณะนี้กำลังเร่งพร่องน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์พร้อมทยอยระบายน้ำจากคลองย่อยสูบน้ำออกจากหมู่บ้านที่ท่วมขังและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดส่วนเงินเยียวยามี2ส่วนคือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลและจากกทม.โดยกทม.จะเปิดศูนย์ให้คำแนะนำพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยผู้ไม่สะดวกเดินทางหรือใช้แอปพลิเคชัน
11: คลึงทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30
12: มีเวลเอ็กซ์ตร้าไบรท์รวมพลัง AHA และวิตซีเข้มข้นช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมผิวดูใสไบรท์
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
14: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
15: เมื่อหัดถาและผัดเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้ต้องขอบอกเลยว่าไม่ง่ายส่วนจะต้องเจอกับความโหดร้ายมหาหินแค่ไหนบ้างก่อนที่จะได้เป็นรู้เรื่องนั้นกันตอนนี้เรามาให้ชาเลตและเทศได้ทำความรู้จักกันให้ดีเพิ่มมากอีกหน่อยกับ
16: ยินดีที่ได้รู้จัก
13: Nice to meet you
16: Nice to meet youนิสัยใดของชาเลตที่เมื่อได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นแล้วมันเปลี่ยนมุมมองของเทศไป
13: ว้าว I think ภาพที่ชาเลตมีในโซเชียลกับตัวตรงของเขาอ่ะค่อนข้างตรง
16: อ๋อโอเค
13: No
16: คนชอบบอกว่าต่าง
13: No I think ตรงตรงมากๆคือชาเลตเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองมากๆแบบว่าในการสัมภาษณ์ในการเล่น TikTok ในการโพสต์ลงอะไรแบบเนี้ยคือมันคือเขาจริง
16: ๆแต่ชาติดสวยนะแต่ชาติดสวยนะใน Instagramแต่ว่าชาตัวจริงชาก็
13: เนี่ยแบบ you know exactly แบบว่ามันก็เหมือน you know มันเหมือนอยู่ใน Instagram ตอนเนี้ยภาพที่ผมเห็นตอนนี้ใช่ไหมให้บอกจุดเหมือนและจุดต่างของเทศและพัด
16: จุดเหมือนเลยนะหล่อเหมือนกันเลยส่วนสิ่งที่ไม่เหมือนเนี่ยคือทุกอย่างเลย
13: ผมเห็นด้วยมาก
16: เห็นด้วยมากการพูดคุยวิธีการเข้าสังคมการมองโลกต่างจากพัดโดย
13: คนนึงมีคนหนึ่งไม่มีเลย
16: คนหนึ่งมีวิสัยทัศน์คนหนึ่งไม่มีเลย
13: ไม่มีเลย
16: ก็ถ้าง่ายๆเปรียบง่ายเป็น introvert นี่เป็น extrovert ง่ายๆอย่างนั้นเลยฉากไหนที่เราเข้าด้วยกันแล้วเทศรู้สึกว่าชาเลตทำได้ดีมากๆในฐานะตัวละครแบบ I do respect it
13: มันจะมีฉากหนึ่งที่เหมือนหัตถาได้เห็นอะไรจากการกระทำของครูทิมที่ทำให้เขารู้ว่าโลกนี้มันน่ากลัวจริง

0: แล้วมันเป็นครั้งแรกที่ตัวละครของอาถาแสดงความกลัวให้พัดเห็นซึ่งอันนั้นผมรู้สึกว่าชาเลตทำได้ดีมากๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นจุดสำคัญสำหรับตัวละครนี้เพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้คือเขาแค่มีความอยากที่จะแก้แค้นโดยที่เขาไม่รู้ว่าต้องเจออะไรในฐานะที่พัดคือ man who moves in silence มีคำพูดไหนจากพัดที่ทำให้หัตถารู้สึกดีที่สุด
1: รู้สึกว่าจะเป็นคำพูดว่าเขาไม่มีโอกาสอยู่กับพ่อแล้วในเมื่อคุณมีโอกาสแบบทำให้หน่อยแบบในเมื่อคุณมีโอกาสในมือ
0: ผมไม่มีโอกาสได้กอดพ่อแต่
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ยัง
1: ม
0: ี
1: โอกาสนั้นอยู่
0: คุณยังมีโอกาสนั้นอยู
1: ่กลับไปซะ
0: กลับไปใช้ชีวิตกับพ่อคุณซะ
1: ประโยคนี้พูดบ่อยตลอดการร่วมงานกันมีอะไรอยากจะบอกผู้หญิงคนนี้ไหม bro
0: อยากบอกว่า I just want to say thank you for helping me and putting up with me แล้วก็อยากบอกว่าเป็นการทำงานที่ถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะเครียดมากๆแต่มันเป็นการทำงานที่สนุกมากฉากที่เข้าด้วยกันแล้วชาเลตชอบที่สุดคือฉากไหนครับ
1: ไม่รู
0: ้ฉากไหน
1: ฉากสุดท้ายเลย
0: อ๋อทำไมถึงชอบฉากนั้นครับ
1: เพราะว่ารู้สึกว่าพอยูโฟลมากขึ้นพอตัวละครยูหาจุดจบของตัวละครได้แล้วอะรู้สึกว่ายูเล่นได้โฟลมากๆภูมิใจนะเหมือนได้เห็นการเติบโตของเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าความตั้งใจเทพมันสูงมากๆจนเอาใจช่วยอ่ะเทพไม่เคยทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยตั้งใจหน่อยดิแต่เทพคือพยายามทำจนเรารู้สึกว่าเราเอาใจช่วยและอยากให้เขาได้อย่างที่เขาหวังเหมือนกัน
0: Thank you
1: Keep doing it
0: Yay ให้ชาเลตช่วยฝากผลงานครั้งนี้ตัวละครนี้ของเทพจากเรื่องคลึง
1: ก็ฝากตัวละครพัดไปในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจถึงความลึกลับของเขาแต่คิดว่าไม่มากไม่น้อยทุกคนจะเอ็นดูและเห็นใจถึงเรื่องที่เขาผ่านมาในอดีตแล้วก็พร้อมอบอุ้มผู้ชายคนนี้แล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ชายคนนี้นะคะก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็บุคคลที่เล่นตัวละครตัวนี้นะคะน้องเทศไมรอนทำสุดความสามารถของเขามากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยเขาทำอย่างเต็มที่ค่ะ
0: โหอย่างดีอ่ะอย่างสวยอ่ะแล้วผมจะพูดอะไร
1: Same question just for me
0: ผมอยากจะฝากตัวละครของหัตถาไว้กับทุกๆคนถึงแม้ว่าเขาจะดูเป็นตัวละครที่ดื้อไม่ยอมฟังคนรอบข้างเขาที่คอยเตือนเขาตลอดเวลาแต่ลึกๆแล้วเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการความรักและทำทุกอย่างเพื่อความรักที่เขามีต่อครอบครัวและต่อคนที่เขาแคร์ซึ่งความแพชชั่นนั้นมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าทำให้ตัวละครนี้น่าดูมากๆแล้วเป็นอะไรที่ทำให้เรื่องนี้น่าติดตามมาก
1: ๆแล้วคนที่เล่นตัวละครตัวนี้เป็นยังไง
0: แล้วคนที่เล่นตัวละครตัวนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับเป็นคนสวย
1: โอ้ตายจริง
0: เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่น่ารักและนิสัยดีมากๆครับผมพูดได้เลยเพราะว่าผมใช้เวลาเขาทุกๆวันประมาณ3เดือนครับผม
1: ฝากติดตามคลึงด้วยนะคะทางช่องวัน31วันจันทร์อังคาร20:30ค่ะ
0: แล้วถ้าใครดูไม่ทันหรือว่าอยากจะดูเวอร์ชันอันคัตแบบเต็มๆแบบโหดแบบเต็ม 100% เห็นเลือดเห็นทุกอย่างก็ดูได้นะครับที่แอปพลิเคชัน 1D ที่เดียว
2: มันมีกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งอ่ะเราก็เลยสร้างตัวละครขึ้นมาครับเป็นหัวหน้าแก๊งชื่อตรงยา
3: ที่จริงผมไปดีไซน์ตั้งแต่ตอนเกิดแล้วนะตงหยางเขาก็เกิดที่ประเทศจีนซึ่งประเทศจีนเนี่ยประชากรเยอะแล้วพ่อแม่กดดันแล้วรุ่นผมอ่ะพ่อแม่ต้องตีการตีนั่นแหละเป็นความแค้นของตั้งแต่ผมตอนเด็กแต่สู้ไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เกิดมาจนไม่มีตังค์ใช้ทรัพยากรไม่พอจึงต้องไปแย่งไปชิงเด็กแบบโตมาจากข้างถนนเนี่ยไม่ได้ดีอะไรเลยแต่มันเป็นโอกาสที่มาเมืองไทยแล้วแม่งเมืองไทยมีช่องโหว่สิ่งนี้ไว้กูก็ใช้สิ่งนี้แล้วได้เงินก้อนที่กูไม่เคยคิดมันจะเยอะขนาดนั้นแล้วมันง่ายทําได้ขนาดนั้นทัศนคติผมก็เลยแบบเงินกูทุกสิ่งว่ะเออมนุษย์แม่งก็แค่สิ่งของที่สามารถใช้เงินซื้อกูค้ามนุษย์มึงก็คือสิ่งของทุกชิ้นของกูอ่ะเออแล้วคนที่จนมามากๆอ่ะพอรวยทันทีรวยมากๆอ่ะมันจะปึ้งมันจะมีทัศนคติที่แบบอีมันจะใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยใช้เงินแบบอึ้งเออกูให้มึงแดกเหล้าตรงนี้ให้

0: กลมหนึ่งอ่ะทันทีมึงไม่แดกเหรอเงินปึ้งแดกไม่พอใช่ไหมแดกเออมันจะเป็นยังไงซึ่งไอเนี้ยเป็นreference จริงๆที่ผมเคยเห็นที่เมืองจีนด้วยซ้ำ
1: กัญชายังเสรีได้ทำไมบ่อนจะเสรีไม่ได้พวกคุณไปออก

0: มองในมุมตลกไอ้เชี่ยนี่แม่งตลกว่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าการผสมอันนี้แล้วออกมามันจะทำให้ไม่เครียดมันจะทำให้ดูแล้วแบบก็ดูเป็นเอนเตอร์เทนอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเขาทำออกมาแล้วมันก็ได้โจทย์นี้ดีอะไรเงี้ย
1: แต่ถึงแม้จะทุ่มเททุกพลังกายพลังใจให้บทบาทต้องอย่างในซีรีส์เรื่องคลึงอย่างเต็มที่มีอยู่ฉากหนึ่งครับที่ทำเอาด็อกเตอร์พลังคนนี้หมดพลังไปเหมือนกัน
2: ที่ฟันแขนมนุษย์ในโกดังตอนที่ผมเข้าไปเล่นอ่ะก็เห็นนักแสดงตั้งเยอะเป็นคนที่โดนผมค้าซึ่งผมรู้สึกว่าแม่งตรงนี้ผมต้องเล่นเต็มที่ว่ะคนแม่งก็เยอะที่ก็แบบอุตส่าห์ทำมาอย่างดีตอนที่ฟันคนอ่ะมันต้องเก็บแรงด้วยเพราะว่าไม่ฟันจริงแต่ว่าต้องฟันแรงฟันแขนให้ขาดมันยากนะมันทั้งกระดูกทั้งเอ็นอะไรมันจึงเล่นแบบปึ้งเล่นเสร็จแล้วอ่ะคือแล้วเหงื่อผมมาท่วมเลยเหมือนน้ำตกเลยเขาบอกเฮ้ยมันเป็นแล้วร้อนหรออะไรผมว่าเออคงร้อนคือเล่นเสร็จแล้ววันที่สองผมถึงรู้ว่าคือกล้ามเนื้อฉีกขาดแล้วก็เอ็นแล้วก็ไอกระดูกสันหลังมันซนหมดมันซนเลยอ่ะประมาณ2อาทิตย์ผมคอขยับไม่ได้เหมือนด้วยการที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่ผมโกรธกับสะใจบางทีผมใช้เทคนิคในการที่มันใช้แค่ตรงเนี้ยมันสั่นใช่ป่ะมันใช้เกรงแรงตรงนี้โอ้โหวันนั้นผมไม่รู้ตัวแม่งแบบมันกระดูกซนหมด
3: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
4: มือมันดีคู่ทีมเขาเนี้ยเขาลีลาเขามีภาพของเขาอะนะจากบุคลิกเขาจริงๆด้วยและเขาต้องสร้างภาพนี้เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเพราะเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นบรมครูของวงการนวดในซีรีส์เรื่องนี้นะ
5: ไหนบอกนวดไทยดีไงทุยกระจอก
4: ดูถูกคนนวดได้แต่อย่าดูถูกสารนวดไทยต้องขอบคุณทุกคนเนี่ยทำให้แบบว่ามันบทเนี้ยเป็นหนึ่งในบทที่ประทับใจมากเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้ได้ถ่ายทอดทุกแง่มุมซึ่งไม่เคยเป็นแค่นั้นยังไม่พอมันยังไปสุดเบอร์ของความเป็นคนนะความเป็นมนุษย์อ่ะจากหน้าเกรงขามเนี่ยมันกลายเป็นหน้าขยักขยแยงได้นะคุณอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นได้ขนาดนี
0: ้สนุกดีพี่เอกแม่งมันดีว่ะเขาก็ยังสนุกกับการค้นคว้าอยู่สนุกกับการตีความหนึ่งประโยคสั้นๆว่าเฮ้ยกูพูดแบบนี้3แบบได้ไหมวะเฮ้ยกันบ้านในบทเขาเนี่ยเขียนเยอะกว่าผมอีกผมเห็นบทเขาเนี่ยช็อตโน้ตแบบว่าเราทำกันบ้านเยอะมาก
4: ลองจินตนาการว่ามันจะต้องสู้กันด้วยคนที่มีความรู้ในศาสตร์นี
6: ้ได้เห็นถึงความต่อสู้ของตัวละครนะกับอะไรที่ไม่สามารถที่จะชนะได
7: ้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็คือนวดฮะมารวมกับเรื่องราวทริลเลอร์เรื่องราวซัสเพนส์แบบนี
8: ้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลงไปสัมผัสซีรีส์เรื่องนี
3: ้เนื้อเรื่องอ่ะมันใหม่สำหรับเมืองไทยและใหม่สำหรับทั่วโลกมาก
9: เอาศาสตร์การนวดของไทยเนี่ยมากลายเป็นอาวุธอะไรเงี้ยมันก็เฮ้ยคิดได้ไงวะ
10: จุดที่จะรักษาให้หายกับจุดที่จะสร้างความเจ็บปวดมันคือจุดเดียวกันแค่ครึ่งก็ฆ่าคนได
2: ้มันโคตรน่าสนใจเลยการที่เอาวัฒนธรรมมาเป็นประเด็นนี่ผมรู้สึกเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดที่สุดแล้วเป็นอะไรที่ global ที่สุดแล้วอ่ะขอให้ดูกันเถอะ
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
12: ้ได้สิ
13: พูดถึงอาชีพหมอนวดอย่างเงี้ยชาค่อนข้างเรสเปคอาชีพเขามากๆแล้วก็เคยเดินข้างถนนจะไปมหาลัยมีหมอนวดเดินผ่านแล้วบอกว่าแบบเขารอดูนะแล้วชาแบบขอบคุณนะถ้าแบบบังเอิญเจอแล้วเขาที่จะมีครึ่งใช่ไหมแต่พี่เป็นหมอนวดพี่รอดูนะอย่างเงี้ยเออแล้วชาแบบได้ค่ะจะทำให้เต็มที่แล้วก็แบบเราเคารพวิชาการทั้งหมดสายอาชีพนี้มากๆ

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวเย็นช่องวันครับอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569กับพี่นิป้อนเนวนันและผมยศรัศรุตครับ
3: พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยชาวกรุงเทพหลายคนระทึกเลยเพราะว่าจู่ๆฝนกลับมาอีกแล้ว
4: หนักเลย
3: นะคะเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไล่เรียงให้คุณผู้ชมดูอันนี้คือย่านบางกะปินะคะช่วงบ่ายๆฝนตกหนักแบบนี้เลยค่ะเทลงมาและนอกจากฝนตกหนักแล้วเนี่ยลมพัดแรงด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องตลอดนะคะส่วนไม่ห่างจากกันมากลาดพร้าว101จุดนี้ก็หนักค่ะไม่ต่างกันเลยโอ้โห
4: ดู
3: นี่แทบปลิวเลยนะคะบริเวณแถวลาดพร้าวหนักจริงๆฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงโอ้โหรถที่ขับบนถนนเนี่ยต้องขับแบบช้าๆแล้วนี่น้องน้ำก็เริ่มมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่มาอ่านข่าวก็มาจากทางเรียบทางด่วนแถวพระราชพร้าวฝนตกหนักเหมือนกันค่ะ
4: ลุ้นๆกันอยู่เหมือนกันนะกลัวว่าน้ำเนี่ยมันจะท่วมอีกนะคุณผู้ชมครับขยับเข้ามาอีกนิดนึงครับย่านพัฒนาการแถวบ้านผมเลยนะฮ
3: ะ
4: ต้องบอกว่าฝนตกหนักมากๆและเห็นบอกว่าเริ่มมีน้ำสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วด้วยนะฮะแต่รถก็ยังพอวิ่งได้ซึ่งย่านพัฒนาการบางจุดนะตอนนี้สถานการณ์น้ำอาจจะยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยซึ่งตกรอบนี้เหมือนเป็นการซ้ำเข้ามาอีกนะคุณผู้ชมจากพัฒนาการไปเขตสะพานสูงกันหน่อยครับฝนตกหนักเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งน้ำสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรครับงานนี้ชาวบ้านก็เดินลุยน้ำกันกลับเข้าบ้านอีกหลังจากที่หลายจุดน้ำมันเพิ่งจะแห้งลงไปเองนะฮ
3: ะ
4: ส่วนย่านกรุงเทพกรีฑาครับก่อนหน้านี้น้ำก็ท่วมอยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็เกิดน้ำท่วมเนี่ยซ้ำเข้าไปอีกเหมือนกันในบ้านของประชาชนหลายคนบอกฉันเพิ่งจะทำความสะอาดฉันเพิ่งจะกวาดบ้านไปเอง
3: เนี่ยดูหลังนี้คุณผู้ชมรอยน้ำยังอยู่เลยนะที่กำแพงเห็นไหมคะ
4: เนี่ยมันเข้าบ้านอีกแล้วฝนตกหนักมากจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะส่วนย่านสายไหมครับนอกจากลมแรงแล้วนะฮะฝนก็ยังตกหนักแถมลูกเห็บตกลงมาอีกต่างหาก
3: กรุงเทพเจอลูกเห็บเริ่มถี่ขึ้นแล้วนะคะ
4: จากก่อนจากช่วง2วันก่อนหน้านี้รู้สึกจะตกแถวๆลาดพร้าวใช่ไหมฮะ
3: ค่ะนี่หนักอยู่นะคะ
4: นี่หนักมากนะคุณผู้ชมนะฮะคือชาวบ้านบางคนบอกไม่เคยเห็นลูกเห็บตกต่อหน้าต่อตาแบบนี้มาก่อนเลยหลายคนก็ตื่นเต้นกันแต่ก็ต้องย้ำนะฮะอย่าทำคอนเทนต์เอาลูกเห็บไปกินเด็ดขาด
3: อ
4: ันตรายนะคุณผู้ชมนะฮะขณะที่ทางผู้ว่ากทม.ครับนายชัดชาติบอกว่าฝนรอบนี้เนี่ยคือไม่น่าจะหนักเท่ากับครั้งก่อนๆครับเพราะว่าเหตุการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นฝนตกสะสมต่อเนื่อง3วันและบางพื้นที่เนี่ยฝนนะฮะปริมาณฝนสูงถึง300มิลลิเมตรขณะที่ฝนรอบใหม่ครับไม่ใช่ฝนที่ตกแช่นานซึ่งณตอนนี้กทม.ก็กำลังเร่งนะฮะในการพร่องน้ำสูบน้ำอย่างเต็มกำลังครับ
3: ทีนี้กรมอุตุออกมาเตือนนะคะเรื่องของอากาศแปรปรวนพื้นที่กรุงเทพเกิดฝนตกหนักในช่วงวันนี้ถึง7ตุลาคมหลายพื้นที่โซนสีแดงเลยค่ะจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโซนตะวันออกในเขตประเวศสวนหลวงสะพานสูงบางกะปิวังทองหลางลาดพร้าวบึงกลุ่มคลองสามและคลองสามวานะคะบางเขนมีนบุรีรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอื่นๆด้วยค่ะ
4: ซึ่งเป็นจุดเดิมๆซ้ำๆทั้งนั้นเลยนะฮะติดตามข่าวสารกันด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตสลับอารมณ์ครับมาที่การแข่งขันกีฬากันหน่อยดีกว่าเพราะว่าทัพนักกีฬาไทยเราปิดฉากครับในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026จบที่อันดับที่7ของรายการการแข่งขันนะฮะและเป็นชาติเดียวจากอาเซียนที่ติด1ใน10อันดับแรกด้วยครับ
1: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
4: ปิดฉากลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการแข่งขันในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ประเทศญี่ปุ่นครับโดยทัพนักกีฬาไทยนะฮะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโกยเหรียญรางวัลนะฮะจบที่อันดับที่7ของตารางด้วยผลงานครับ18เหรียญทองนะฮะ13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด52เหรียญด้วยกันนะฮะ ส่วนอันดับ1ครับก็ยังคงเป็นของพี่ใหญ่อย่างประเทศจีนครับอันดับ2ก็คือตกเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นและอันดับที่3นะครับเป็นของเกาหลีใต้ครับ
3: ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทและขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนสู้ศึกในการแข่งขันครั้งหน้านะคะติดตามข่าวสารในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทยในครั้งต่อไปได้ทางรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะน้ำในหลายจุดเนี่ยตอนนี้เริ่มกลายเป็นน้ำเน่าแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าวันสร้างสุขของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปซับน้ำตาพี่น้องคนไทยส่งกำลังใจให้สู้ไปด้วยกันสักครู่ค่ะ
5: และใน

0: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
1: รัฐบาลเอาอยู่นะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
3: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้รวมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31เริ่ม5ตุลาคมนี้
6: ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
7: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
8: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
10: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
11: คิวพูดคิวพูดมาก
12: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
13: สนุกมาก
14: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
10: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
15: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
16: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
17: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
18: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
19: ้ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
20: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
21: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
22: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
23: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
19: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
24: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
25: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
19: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
26: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
19: ได้สิ
27: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
28: ครึ่ง
27: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
28: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
27: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
28: เพียง99บาทต่อเดือน
27: กดดอกจัน559ซีเรียล
28: โทรออก
29: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8

0: ีสอนจากเชฟนานาชาติ
1: มองเฟลอร์โอมิราล
2: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
5: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
6: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
7: ่แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
7: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะหลายจุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อยๆ คลี่คลายขึ้นแล้วน้ำลดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าจุดที่ยังหนักอยู่นะคุณผู้ชมครับก็คือเคหะร่มเกล้าครับที่ยังคงเจอกับน้ำอยู่นะฮะถึงแม้ว่ามันจะลดลงมาแล้วก็ตาม
10: แล้วดูสีของน้ำคุณผู้ชม
9: คือสัปดาห์กว่าๆแล้วและด้วยความที่ขยะมันก็ค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมครับทำให้สีน้ำมันเริ่มเปลี่ยนกลิ่นเหม็นเน่าเริ่มลอยขึ้นมาให้ได้กลิ่นกันไปแล้วนะฮะโดยภาพรวมครับต้องบอกว่าจุดนี้นะฮะน้ำเนี่ยลดลงมาแล้วก็ตามคุณผู้ชมแต่มันก็ยังถือว่าท่วมสูงอยู่นะฮะคือที่มันลดลงมาเนี่ยเพราะว่าทางกทม.ครับมีการติดตั้งท่อซิ่งพญานาค8ตัวนะฮะแล้วก็มีการสูบน้ำต่อเนื่อง24ชั่วโมงแต่ต้องบอกว่าหลายชุมชนครับยังเจอกับน้ำสีดำที่มันเหม็นเน่าขยะยังคงลอยเกลื่อนอยู่นะฮะแล้วบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำมันสูงประมาณ1เมตรด้วยกันทำให้การที่จะกลับเข้าไปบ้านของตัวเองไปอยู่อาศัยตามปกติเนี่ยมันยังไม่สามารถทำได้และเป็นแบบนี้มานานกว่า1สัปดาห์แล้วครับซึ่งการเดินทางในจุดที่น้ำยังท่วมสูงนะฮะก็ต้องใช้ไม่เรือก็รถของทหาร
10: โอ้โหนี่บ้านเมื่อคู่นี่ยกรถขึ้นไปเลยนะคะใช้แม่แรงยกขึ้นไว้เลย
9: หนีน้ำเลยเนี่ยขนาดน้องหมาน้องแมวเองก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมคือก็ต้องหนีน้ำกันด้วยเหมือนกันเดือดร้อนไปเลยนะฮะแล้วผู้สูงอายุก็เยอะครับก็จำเป็นต้องมีการใช้รถเนี่ยในการรับส่งคนที่ต้องการเดินทางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยออกจากพื้นที่กันส่วนจุดที่น้ำเริ่มแห้งแล้วครับชาวบ้านบางส่วนก็ค่อยๆทยอยกลับเข้าสู่ที่อยู่อาศัยของตัวเองนะฮะก็มีการขนขยะเนี่ยมากองรวมเอาไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครเก็บขยะนะฮะแล้วก็นำออกไปชาวบ้านหลายคนสะท้อนแบบนี้ครับบอกว่าลำบากมากๆนะฮะหลายคนเริ่มเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วด้วยส่วนผู้สูงอายุในบ้านก็อยู่กันอย่างยากลำบากครับเพราะจะออกมาเอาอาหารเองก็ไม่สามารถทำได้ครับ
11: กัดเท้าแล้วก็น้ำมันเริ่มเน่าแล้วอ่ะก็กลัวว่ามันจะติดเชื้อใช่ไหมอีกอย่างคือเรื่องอาหารอาหารที่คนที่ไม่ได้ออกมาที่เป็นคนแก่คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาเอาไปส่งก็คือมันไม่เพียงพอเพราะว่าเวลาไปส่งตรงไหนได้ก็จะได้แต่ตรงนั้นตรงไหนไม่ได้เขาก็ทำกับข้าวกินเองเขาก็ยอมบางคนเขายอมลุยน้ำฝากคนลุยน้ำออกมาซื้ออาหารแล้วก็ไปทาน
10: เราส่งกำลังใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์นำความช่วยเหลือจากน้ำใจประชาชนนะคะวันนี้ลงพื้นที่กันไปที่เขตสะพานสูงแล้วก็เขตลาดกระบังเอาถุงยังชีพอาหารพร้อมรับประทานมีพวกสิ่งของจำเป็นแล้วก็เวชภัณฑ์นะคะไปส่งให้กับผู้ประสบภัยเน้นพื้นที่ที่มีความช่วยเหลือส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงนะคะภารกิจวันนี้นำโดยคุณเดียววรตั้งตระกูลค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดพร้อมด้วยพิธีกรข่าวจากสำนักข่าววันนิวส์วันนี้คุณยศก็ไปด้วยนะคะ รวมไปถึงศิลปินดารานักแสดงนักร้องจากแกรมมี่โกนะคะก็มีทั้งเรื่องของการไปร่วมกันปรุงอาหารที่โรงครัววันสร้างสุขก่อนที่จะนำอาหารแล้วก็ถุงยังชีพลงพื้นที่ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในย่านร่มเกล้าสะพาน

0: สูงพร้อมกับทีมแพทย์จิตอาสา
1: ใช่ครับ
0: นะคะมีทางแพทย์จิตอาสาที่ไปคอยให้คำปรึกษาเรื่องของด้านสุขภาพด้วย
1: คือระดับน้ำใน2จุดที่ได้มีการลงพื้นที่กันไปเนี่ยก็ยังถือว่าสูงอยู
0: ่
1: ถึงแม้ว่าจะลดลงมาแล้วเนี่ยประมาณนึงก็ตามแต่ว่าตอนที่เดินเข้าไปเองเนี่ยน้ำจะอยู่ที่ประมาณสักหน้าแข้งถึงหัวเข่าและยิ่งคือในชุมชนเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่มากๆนะคุณผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นครับก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะฮะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งครับในการส่งต่อน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยนะฮะโดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนครับร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์โดยคุณผู้ชมครับสามารถที่จะร่วมกันบริจาคนะฮะผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยครับเลขที่บัญชีนะฮะ925-3-013-13-1นะฮะก็ชื่อเลขที่เลขบัญชีก็ตามหน้าจอเลยนะคุณผู้ชมครับแคปหน้าจอกันไว้ก่อนได้นะฮะหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เช่นเดียวกันเรามาอัปเดตยอดบริจาคนะฮะเมื่อช่วงเวลา 16:00 นของวันนี้ครับยอดบริจาคอยู่ที่ 1,639,850 บาทด้วยกันต้องขอขอบคุณนะฮะจากน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมคะต้องใช้คำว่าเข้มข้นตั้งแต่เริ่มเลยจริงๆนะคะสำหรับซีรีส์ใหม่เรื่องจากวันดีออริจินอลของเราก็คือเรื่องคลึงนั่นเองนะคะเมื่อคนธรรมดาต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของทุนเทาและเมื่อศาสตร์การนวดเร้นลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินหน้าสู่การแก้แค้นนี่คือคลึงค่ะวันดีออริจินอลซีรีส์มาใหม่ที่กำลังพาเราเข้าไปเจอกับเรื่องราวของหัตถาผู้ที่กำลังค่อยๆเข้าใกล้โลกของตงหยางและเริ่มต้นปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆใครยังไม่ได้ดู2ตอนแรกนะคะตอนนี้ย้อนกลับไปดูได้แล้วเพราะยิ่งดูยิ่งเห็นว่าเกมนี้ไม่ง่ายค่ะและคนธรรมดาคนนึงกำลังจะต้องรับมือกับอำนาจมืดด้วย2มือเปล่าเท่านั้นติดตามคลึงได้นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่องวัน31รับชมย้อนหลัง2ตอนแรกได้แล้วที่แอปวันดีเท่านั้นและพิเศษค่ะสำหรับลูกค้า AIS เพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมย้ำเลยนะคะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้สมัครได้เลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะกรมอุตุบอกว่าต้องจับตาฝนใหม่คุณผู้ชมครับทั่วไทยจะเจออีก2ระลอกใหญ่แน่นอนซึ่งต้องบอกว่ากันยายนเนี่ยเป็นเพียงแค่ออเดอร์เท่านั้นแต่เขาบอกว่าตุลาคมเนี่ยแหละของจริงคุณผู้ชมเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวกลับมาหาคำตอบพร้อมกันครับ

0: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน

จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะนำแกงพร้อมปรุงร้อน

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพารีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะหูสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
4: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
5: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
4: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
3: นิดเดียวไม่ต้อง
4: มันเป็นเนื้อครีม
3: ใช่เ
2: นี่
3: ยทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงข้อบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้านะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
4: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝา
8: ลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้าน
7: ทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
9: ป้าทาจิมา
10: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
11: ไม่มี
12: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแคอ
13: าทิตย์นี
14: ้ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
15: รู้อัตโต้2026คืนนี้อ่ะว่าดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
16: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
17: อีสต์ครูปทีมโกปุ่นและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายที่จะคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
18: คุณ2คนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
19: ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟสณัฐวัฒน์ใน Oh My Fort Concert จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบ๊วยจี้กงแดน
20: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
21: กลับมาชมข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมเรื่องของสถานการณ์น้ำสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการรับมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามีความสำคัญมากนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้แล้วก็ตั้งรับกันได้ซึ่งล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนแล้วว่าเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยของเราจะยังต้องเจอฝนหนักอีกทั้งหมด2ระลอกด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไล่เรียงกันดูซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนค่ะว่าเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเจอกับฝนอีก2ระลอกทำให้หลายคนอาจจะเกิดความกังวลใจนะคะว่า เอ๊ะแล้วแบบนี้จะเอาอยู่ไหมเพราะว่าน้ำของเก่าก็ยังไม่ทันระบายของใหม่ก็จะเข้ามาเติมอีกแล้วนายสมควรต้นจานค่ะผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์นะคะบอกภาพรวมของฝน2ระลอกนี้ยังไม่รุนแรงเท่ากับช่วงเมื่อวันที่24ถึง26กันยายนที่ผ่านมาฝนระลอกแรกค่ะจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะวันนี้เป็นต้นไปจนถึง5ตุลาคมโดยวันนี้ฝนจะเริ่มเข้าทางภาคเหนือแล้วก็ทางอีสานก่อนเนี่ยคุณผู้ชมดูตามแผนที่เราเลยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดน่านเชียงรายพะเยาอุตรดิตถ์แพร่รวมไปถึงหนองคายบึงกาฬนครพนมและสกลนครค่ะหลังจากนั้นวันที่5ตุลาคมฝนก็จะกระจายลงมาในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ตอนบนนะคะโดยเฉพาะเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีโอกาสฝนตกหนักเป็นจุดๆค่ะแต่ว่าจุดที่สำคัญเลยก็คือฝนในระลอกนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าฝนจะตกหนักทั่วทั้งประเทศนะคะโดยปริมาณฝนส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนจะเคลื่อนตัวค่อนข้างเร็วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาก็คือบรรดาพื้นที่หรือว่าจุดเดิมที่ยังไม่แห้งมากกว่าการจะมากลัวว่าฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศเพราะถ้าพื้นที่ไหนที่ยังมีน้ำท่วมขังระบบระบายน้ำยังไม่สามารถกลับมาทำงานตามปกติได้หรือดินยังอิ่มน้ำฝนที่ตกลงมาใหม่เนี่ยแม้ว่าจะตกน้อยแค่20 30มิลลิเมตรอันนี้มันก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้น้ำกลับมาสูงขึ้นหรือว่าน้ำระบายไม่ทันได้นะคะหลังจากนั้นวันที่6ถึง8ตุลาคมฝนทางภาคเหนือและอีสานก็จะเริ่มลดลงค่ะแต่ว่าสิ่งนึงที่ต้องจับตากันจริงๆก็คือฝนในระลอกที่2 ระลอกแรกผ่านไปแล้วนะคะ ระลอกที่2เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าน่าจะเข้ามาช่วงวันที่ประมาณ10ถึง13ตุลาคมรอบนี้น่ากังวลกว่ารอบแรกค่ะเพราะว่ามีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักและปริมาณฝนก็จะมากกว่าพื้นที่โซนไหนที่ต้องจับตาบ้างคุณผู้ชมดูไปตามแผนที่เราเลยนะคะภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกอีสานตอนล่างและภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะคือไล่มาเลยตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีต่อเนื่องมาถึงอุทัยธานีและนครปฐมต้องระวังมากกว่าพื้นที่อื่นๆเพราะถ้าเกิดฝนตกหนักบริเวณเชิงเขาอันนี้ค่ะมันจะมีโอกาสความเสี่ยงที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้สรุปโดยภาพรวมง่ายๆนะคะเราจะเจอฝนใหญ่อีก2รอบรอบแรก 4-5 ตุลาคมฝนจะเริ่มจากเหนือและอีสานแล้วก็เลื่อนลงมาภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกส่วนรอบที่2ค่ะ 10-13 ตุลาคมต้องจับตาเป็นพิเศษในรอบ2เพราะว่ามีโอกาสที่จะฝนหนักกว่ารอบแรกโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างฝั่งตะวันตกกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกค่ะ
11: มันจะตกตามลมอ่ะพอลมผ่านไปปั๊บเนี่ยทางเหนืออีสานนะ6 7 8ไปเนี่ยฝนก็จะลดลงเลยอ่ะครับแล้วรอบ2เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีทางฝั่งตะวันตกอ่ะมันอาจจะมีฝนตกหนักเนาะอย่างเช่นทางเมืองกาญราชบุรีตามแนวที่ลาดเชิงเขาต่างๆเนาะมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้อยู่ส่วนกรุงเทพอ่ะระวังน้ำท่วมขังอยู่ครับพื้นที่ที่จะตกหนักก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีอาจจะมีนครปฐมกรุงเทพมหานครแนวนี้มีโอกาสเจอฝนหนักอยู่ครับ
13: แต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกมายืนยันเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกในเดือนตุลาคมครับว่าภาพรวมไม่ได้รุนแรงและก็ยังไม่ถึงกับระดับน้ำท่วมเมื่อปี54หรือว่าปี60ด้วยนะฮะเนื่องจากฝนรอบนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นลักษณะเหมือนแบบฝนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวครับฝนลักษณะมาเร็วไปเร็วตกเป็นช่วงๆไม่ได้ตกแช่ข้ามวันข้ามคืนแล้วก็ไม่ตกยาวนานสะสมเหมือนกับรอบก่อนแน่นอนยังคงมีแดดให้เห็นบ้างในระหว่างวันนะฮะและปริมาณฝนส่วนใหญ่ก็อยู่ระดับเล็กน้อยถึงปานกลางคือไม่เกิน35มิลลิเมตรแต่ทีนี้เนี่ยกรมอุตุฝากย้ำทิ้งท้ายเอาไว้ครับคำว่ายังเอาอยู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีความเสี่ยงนะแต่หมายถึงภาพรวมของฝนรอบใหม่นี้เนี่ยมันจะไม่หนักเหมือนกับช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนกลายเป็นมหาอุทกภัยแต่ก็ไม่สามารถไว้วางใจได้แบบ 100% ครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่ฝนตกหนักทั่วประเทศครับแต่คือฝนที่ตกซ้ำในพื้นที่ที่น้ำเนี่ย

0: ยังไม่แห้งเลยน้ำมันยังท่วมอยู่เลยซึ่งสามารถทำให้น้ำเนี่ยกลับขึ้นมาสูงขึ้นได้อีกนะฮะและหลังวันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปครับมวลอากาศเย็นก็จะเริ่มเข้ามาฝนแนวโน้มก็จะค่อยๆลดลงและประเทศไทยก็จะค่อยๆเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของการเตรียมการรับมือครับก็ต้องไปสอบถามท่านนายกอนุทินนะฮะนายกอนุทินยืนยันครับว่าช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้รัฐบาลเตรียมความพร้อมครับในการรับมือกับฝนระลอกใหม่นะฮะควบคู่ไปกับการเร่งระบายน้ำของเดิมในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังคงตกค้างอยู่จะไม่ปล่อยให้น้ำท่วมขังซ้ำเติมประชาชนอีกนะฮะแต่ว่าการระบายเนี่ยนายกบอกว่าจะระบายน้ำออกไปได้เนี่ยต้องดูพื้นที่โดยรอบด้วยครับอย่างเช่นพื้นที่ปลายทางแล้วก็เรื่องของน้ำทะเลหนุนหากเร่งระบายออกไปโดยที่ปลายทางเนี่ยยังไม่สามารถรับน้ำได
1: ้
0: สุดท้ายน้ำมันก็จะวนกลับมาที่เดิมไหลย้อนกลับมาอีกครับซึ่งทางด้านของกรมชลประทานเองก็เดี๋ยวจะมีการวางแผนนะฮะเรื่องของการระบายน้ำและจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์กันทุกเช้าครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำครับ
2: เมื่อไรที่ระบายได้ก็ระบายเร่งระบายออกไปคำว่าระบายได้ก็คือเราก็ต้องดูปัจจัยทุกด้านว่าระบายออกไปแล้วมันไหลออกไปในจุดที่รับน้ำได้หรือเปล่าไม่ใช่ระบายออกไปในขณะที่รอบๆนะครับระดับน้ำทะเลยังหนุนสูงอยู่แล้วเราก็ระบายออกไปถ้าทำอย่างนั้นเพื่อมันก็ไหลกลับเข้ามาอยู่ดีมันก็มีการวางแผนการระบายน้ำโดยทางกรมชลประทานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
1: ทีนี้อีกเรื่องนึงที่หลายคนกังวลกันนอกจากฝนแล้วนะคะก็คือน้ำเหนือหลายคนจับตานะคะซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาอัปเดตกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยมวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่พระนครศรีอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและจากนั้นเนี่ยก็จะไหลต่อมาที่ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการแต่สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ใช่ภาพน้ำทะลักเข้าท่วมปริมณฑลทั้งพื้นที่นะคะเพราะว่าแนวคันกั้นน้ำส่วนใหญ่ยังรับได
0: ้
1: สิ่งที่ต้องระวังก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะอย่างเช่นพวกชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะคะจุดที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยงหรือว่าจุดอ่อนไหวโดยทางนายไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะรองเลขาธิการสทนช.ท่านบอกว่าเส้นทางน้ำที่ต้องจับตาก็คืออยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการเป็นจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงก่อนและยังต้องจับตาต่อเนื่องอย่างน้อยนะคะไปจนถึงวันที่7ตุลาคมขณะนี้วันนี้เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือถ้าเอาไปเทียบกับปีที่แล้วระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,900 ลูกบาศก์เมตรปีที่แล้วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลก็ไม่ได้ผลกระทบอะไ
0: ร
1: นะคะทั้งนี้ท่านบอกยืนยันค่ะมวลน้ำเหนือของปีนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ท้ายเขื่อนที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งก็เทียบกันแล้วน่าจะไม่ได้มีผลอะไรแต่จุดที่ได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำชุมชนนอกแนวป้องกันโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดแม่น้ำเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีหรือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอย่างเช่นฝั่งรังสิตน้ำท่วมที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าน้ำจะท่วมทั้งจังหวัดนะคะเพราะแนวป้องกันหลักยังมีระดับสูงกว่าระดับน้ำอยู่พอสมควรแต่จะท่วมเฉพาะพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเท่านั้นค่ะ
3: ภาพรวมนะครับขอยืนยันว่าน้ำในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลที่เกิดจากน้ำเหนือที่มาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปีนี้นะครับไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนะครับปีที่แล้วเนี่ยระบายที่2009ก็ไม่ได้เกิดอะไรที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็ยังมีขีดความสามารถนะครับในการที่จะควบคุมได้ทั้งปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับแต่พื้นที่ที่ประสบปัญหาที่อยู่ในบริเวณนอกคันกั้นน้ำหรือชันแม่น้ำหรือบ้านที่อยู่แนวฟันหลอนะครับผมเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบที่น้ำอาจจะสูงขึ้นประมาณ10ถึง15เซนติเมตรนะครับจากการที่ปล่อยน้ำมาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและน้ำจากเขื่อนพระราม6
1: คุณผู้ชมพอได้ยินแบบนี้ฟังแล้วก็สบายใจขึ้นนะคะเราย้ำชัดๆอีกรอบหนึ่งสถานการณ์น้ำเหนือขณะนี้ยังไม่ใช่ภาพน้ำทะลักเข้ากรุงเทพปริมณฑลทั้งพื้นที่เพราะแนวคันกั้นน้ำส่วนใหญ่ยังรับได้ดีนะคะจึงยังไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดน้ำท่วมกว้างจากน้ำเหนือค่ะ
0: แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนก็ตั้งคำถามถึงเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่กับโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะฮะที่ใช้วงเงินสูงถึงกว่า 165,000 ล้านบาทด้วยกันพอมีกระแสข่าวนี้ออกมาเนี่ยทีมข่าวเราก็ไปสอบถามนะฮะท่านอาจารย์ดร.สีตางครับซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะแล้วก็เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำท่านก็ได้ออกมาให้ความเห็นแบบนี้ครับว่าอภิมหาโปรเจกต์ 1.65 แสนล้านบาทนี้เนี่ยมันจะเป็นทางออกในการช่วยน้ำท่วมจริงหรือไม่หรือกำลังเกาไม่ตรงจุดนะฮะอาจารย์ใช้คำนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะรับมือกับน้ำเหนือครับโดยเฉพาะการผันน้ำจากกลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักเนี่ยลงสู่อ่าวไทยโดยตรงแต่ปัญหาหลักๆถ้าเอาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลายครั้งมันไม่ได้เกิดขึ้นจากน้ำเหนือเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่สุดท้ายน้ำในคลองระบายไม่ทันนะฮะจุดต่ำๆน้ำรอการระบายรวมไปถึงปัญหาเรื่องของน้ำทะเลหนุนซึ่งคลองสายนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะดึงน้ำฝนจากถนนหรือว่าชุมชนในกรุงเทพไปลงทะเลโดยตรงได้ดังนั้นเนี่ยหากมองว่าในระดับประเทศครับโครงการนี้อาจจะมีบทบาทนะฮะในการที่จะตัดยอดน้ำเหนือลดภาระแม่น้ำเจ้าพระยาลงได้และสามารถช่วยพื้นที่ภาคกลางตอนล่างได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคลองสายใหม่นี้จะเป็นคำตอบในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่อื่นๆที่มีปัญหาจากฝนที่ตกหนักนะฮะแล้วก็ระบบระบายน้ำในเมืองครับเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่ว่างบที่สูงถึง 1.65 แสนล้านบาทนี้เนี่ยรัฐกำลังลงทุนถูกจุดหรือเปล่าเพราะสิ่งที่กรุงเทพต้องการเร่งด่วนเลยเนี่ยคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำระบบสูบน้ำต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับน้ำทะเลหนุนมากกว่าการที่จะมีการสร้างคลองขนาดใหญ่นะฮะเพื่อที่จะจัดการน้ำเหนือเพียงแค่อย่างเดียวซึ่งถ้ามองว่าเมกะโปรเจกต์นี้เนี่ยหรืออภิมหาโปรเจกต์นี้เนี่ยแก้ไขปัญหาน้ำเหนือได้อันนี้โอเคอาจจะแก้ไขปัญหาน้ำเหนือได้แต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพที่เกิดจากน้ำระบายไม่ทันหรือว่าน้ำฝนที่ตกลงมาเพียงแค่อย่างเดียวนะฮะซึ่งความเห็นของอาจารย์สีตางเองเนี่ยก็ไปตรงกับอาจารย์เสรีสุภราทิตย์เช่นเดียวกันนะฮะที่อาจารย์เสรีเองก็ฝากให้ความเห็นครับแล้วก็ตั้งคำถามนะถึงเมกะโปรเจกต์ระบายน้ำวงเงินกว่า 1.65 แสนล้านบาทนี้เนี่ยบอกว่ามันเป็นการเพิ่มช่องทางการระบายน้ำเพียงอย่างเดียวครับแต่ไม่ใช่คำตอบในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงแค่การเร่งผลักดันน้ำออกทะเลแต่ว่ามันต้องมีพื้นที่ครับในการที่จะรองรับแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ด้วยนะฮะซึ่งอาจารย์เสรีมองว่าพื้นที่แก้มลิงเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญครับเพราะสามารถที่จะชะลอน้ำในช่วงที่น้ำมาเร็วได้ลดแรงกดดันระหว่างระบบท่อระบายน้ำแล้วก็ค่อยๆปล่อยน้ำออกนะฮะเมื่อสถานการณ์เนี่ยมีความเหมาะสมขณะที่โครงการเมกะโปรเจกต์นะฮะคลองสายใหม่ชัยนาทป่าสักอ่าวไทยที่รัฐเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำออกไปอย่างเดียวแต่ถึงหน้าแล้งเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าดึงน้ำเหล่านี้กลับมาใช้ไม่ได้
1: ค่ะ
0: มันอีกเป็นอีกหนึ่งปัญหาด้วยเหมือนกันนะฮะดังนั้นครับถามสำคัญเลยคือหากเกิดน้ำหลากปริมาณมากพร้อมๆกันระบบนี้เนี่ยสามารถรับน้ำได้เพียงพอหรือไม่ซึ่งโจทย์การลงทุนไม่แก่โปรเจกต์ครั้งนี้จึงไม่ควรแค่จะระบายน้ำออกอย่างไรแต่ต้องตอบให้ด้วยว่าสุดท้ายแล้วน้ำจะไปพักไว้ที่ไหนด้วยนะฮะ
1: ทีนี้เมื่อคืนนี้หลายคนตกใจนะคะเขาบอกแอปทางรัฐเนี่ยแจ้งเตือนน้ำท่วมแล้วมาดูสิคะผมยอมดูข้อความคือรัวๆเลยนะคะล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA ออกมาชี้แจงแล้วเขาบอกว่าข้อความนี้ถูกส่งมาจากปภ.นะคะแล้วมันก็เชื่อมต่อมากับแอปทางรัฐนี่แหละเบื้องต้นระงับเรียบร้อยแล้วและก็ย้ำนะคะบอกว่าต้องขออภัยกับประชาชนในความไม่สะดวกด้วยพร้อมยืนยันว่าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะ
0: ครับผมคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าฝนทิ้งช่วงก่อนหน้านี้เองเนี่ยที่มันหยุดตกไปหลายวันนะฮะชาวบ้านเองก็ดีใจกันออกไปเก็บของปงของป่าอะไรกันแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมเกิดเรื่องอีกแล้ว ขออภัยครับเกิดเรื่องอีกแล้วนะฮะที่ขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายครับใกล้กับจุดที่13หมูป่าคือรอบนี้เนี่ยเข้าไป3คนแต่กลับออกมาเพียงแค่2คนเท่านั้น
1: อุ้ย
0: อีก1ชีวิตยังอยู่ระหว่างการค้นหากันอยู่นะฮะเกิดอะไรขึ้นที่เขานางนอนเดี๋ยวเรากลับมาเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปติดตามนะคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันชีวิตนะฮะแล้วก็ประกันอุบัติเหตุในเล่มเดียวโดยที่ไม่ต้องทำแยกวันนี้เรามีมาแนะนำกันด้วยครับติดตามพร้อมกันกับพี่อ้อยณภาพรเลยครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั้งหลายค่ะวันนี้พี่อ้อยมาชวนกันคิดค่ะพี่ๆเพื่อนๆลุงป้าน้าอาหรือคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเหมือนกันไหมคะวันนี้ต่อให้จะอายุขนาดไหนก็ตามทีเรายังอยากดูแลคนที่เรารักเหมือนเดิมเลยอยากขับรถได้วันนี้พอเราไปทำอะไรแบบนี้ปั๊บหนึ่งอุ๊ยลูกหลานเริ่มแบบไม่ต้องทำเดี๋ยวหนูทำให้เองเอาละสิเราเคยเป็นคนดูแลครอบครัวได้นี่นาทำไมวันนี้ลูกหลานต้องเป็นห่วงเราขนาดนี้นะคะและแน่นอนต่อให้เราบอกว่าใจเรายังสู้อยู่ในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านไปที่เราเคยคิดว่าฉันแข็งแรงเหมือนเดิมมันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แบบที่เราไม่ได้ตั้งใจและไม่คาดคิดคนที่หนักหนากว่าก็คือลูกหลานอีกแล้วค่ะวันนี้เรายังแข็งแรงอยู่เราควรมีตัวช่วยค่ะที่จะสามารถสร้างหลักประกันบางอย่างได้ว่าเรายังสามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยนะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นลูกหลานจะไม่ต้องเป็นภาระหรือต้องรับภาระในจุดนี้พี่อ้อยพาตัวช่วยมาค่ะและนี่คือตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ใช่แล้วค่ะสำหรับการที่เรามีความคุ้มครองเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะ
4: ค่ะ
5: ในวันที่มีการเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้มีความอุ่นใจไว้ให้กับตัวเราเองแล้วก็ลูกหลานด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการชื่อรุ่นใหญ่ไว้อยู่ค่ะจากบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะเราได้คิดโครงการนี้เพื่อสำหรับคุณพ่อคุณแม่โดยตรงเลยค่ะที่สำคัญสมัครง่ายมากๆเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ
4: ค่ะ
5: ค่ะ
4: รุ่นใหญ่ไว้อยู่มีเงื่อนไขมีผลประโยชน์อะไรบ้าง
5: ผลประโยชน์นะคะในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในค่ะให้สูงสุดอยู่ที่150,000 บาทตามลักษณะการบาดเจ็บหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทหากมีการจากไปจากอุบัติเหตุนะคะก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 750,000 บาทเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีรับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเงื่อนไขการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุจริงของแต่ละท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะและเริ่มรับตั้งแต่อายุ 50-70 ปีที่สำคัญคุ้มครองยาวๆไปจนถึงอายุ90ปีเลยค่ะและไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022-06-5592ค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ022-06-5592ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
4: สมัครง่ายอย่างที่บอกจริงๆนะคะเพราะพี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆคนค่ะพอบอกว่านี่เธอน่าจะมีแผนประกันชีวิตเอาไว้สักหนึ่งนะเราจะกลัวอะไรคะเธอสุขภาพของเราเป็นยังไงนะทำได้หรือเปล่าและต้องตอบคำถามสุขภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะอุ่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าสมัครง่ายจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจไม่ได้แปลว่าสมัครปั๊บทิ้งเงินไปเลยเพราะจริงๆแล้วในที่สุดแล้วเรายังได้เงินคืนกลับมาด้วยนะคะและที่สำคัญในวันที่เราเสียชีวิตหมดสัญญาเงินเหล่านั้นจะกลับคืนมาสู่เราและครอบครัวด้วย
5: ใช่แล้วค่ะพี่อ้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ลูกค้าเรานิยมทำกันเยอะมากๆเลยคือเป็นโครงการที่คุ้มครองเพื่อความอุ่นใจให้ตัวเราแล้วก็ลูกหลานเราด้วย
4: นี่ขนาดแค่ทำประกันน่ะเรายังสามารถดูแลลูกหลานของเราไปได้ด้วยเลยนะคะพี่อ้อยเคยเจอมากับตัวเองอยู่แล้วนะคะเวลาที่ครอบครัวเจออะไรแบบนี้เนี่ยเงินมันก้อนใหญ่มากจริงๆเพราะฉะนั้นรุ่นใหญ่ไหวอยู่ถ้าคุณสนใจเรามาฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขกันอีกสักครั้งนึงค่ะ
5: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครอง กรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065592ค่ะที่เบอร์022065592ค่ะ
4: อายุที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ความรักที่เรามีให้กับคนในครอบครัวน้อยลงซะที่ไหนล่ะเรายังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเดิมแต่พอเราอายุไปถึง60ถึง70เวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไม่ยากนะคะและเมื่อถึงวันนั้นเจตนาที่ดีในการดูแลคนที่เรารักและคนในครอบครัวกลับกลายเป็นภาระของเขาอะเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย
5: ที่บ้านของณชานะคะก็อยากจะแบ่งเบาภาระลูกไม่อยากเป็นภาระของลูกเราก็อดไปเป็นห่วงไม่ได้นะคะพี่อ้อยการทำประกันติดไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสมอไปแต่เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อให้วันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดบางทีเนี่ยเรามีไว้เราอุ่นใจแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน
4: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆหรือเพื่อนๆยังแข็งแรงอยู่เราวางแผนอันนี้เอาไว้ได้วันที่เราจากไปยังทิ้งมรดกเอาไว้ให้ลูกหลานด้วยถ้าฟังแบบนี้แล้วสนใจรุ่นใหญ่ทั้งหลายคะวันนี้เรามีแผนประกันจากไทยประกันชีวิตมาอยู่ตรงนี้แล้วอยากฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง
5: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065592ค่ะที่เบอร์022065592ค่ะ
4: ไม่ใช่อุ่นใจแค่เราแต่อุ่นใจทั้งครอบครัวรีบตัดสินใจนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะพี่อ้อย
4: ขอบคุณค่ะและหวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งและมีแผนจากไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไว้อยู่ช่วยดูแลความอุ่นใจของทั้งครอบครัวด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
6: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดกอบจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
0: คุณผู้ชมครับเราไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัดกันหน่อยนะครับว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่ปราจีนบุรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะที่บอกว่าสถานการณ์น้ำนี่คือหนักเหมือนกันแล้วก็มีคนเนี่ยที่พยายามที่จะขับรถฝ่ากระแสน้ำไปสุดท้ายถูกกระแสน้ำพัดตกถนนเลยครับ
8: เชิญขึ้นมาไป
9: เราผู้หญิงผู้ชาย
8: เชิญขึ้นมาเชิญขึ้นมา
9: ลงเลย
8: เอารถไปขวางนู่นเอารถไปขวางนู่น
0: นี่คุณผู้ชมครับนี่คือนาทีของรถเก๋งคันสีขาวคันนี้นะฮ
1: ะ
0: พยายามจะขับรถฝ่ากระแสน้ำคุณผู้ชมแต่ว่าถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดถลายออกข้างทางจนเกือบตกถนนนะฮะตรงแยกบายพาสปราจีนบุรีโชคดีครับที่ว่ามีชาวบ้านคันอื่นๆเนี่ยขับรถผ่านมาแล้วเห็นเหตุการณ์พอดีก็เลยรีบลงไปช่วยเหลือนะฮะด้วยการดันรถเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่ถนนครับก่อนที่จะมีการขับออกจากจุดนี้ได้อย่างปลอดภัยอย่างที่เราย้ำเตือนกันมาตลอดนะคุณผู้ชมครับถ้ามีกระแสน้ำอยู่ข้างหน้าเราคาดเดาไม่ได้ว่าน้ำหนึ่งมันจะลึกขนาดไหนสองมันจะแรงแค่ไหนถ้าเป็นไปได้อย่าฝ่ากระแสน้ำไปเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนเหตุการณ์ในครั้งนี้นะฮะส่วนอีกจุดนึงครับคือถนนสายศรีมหาโพธินะครับเมืองปราจีนบุรีครับถนนถูกกระแสน้ำเนี่ยกัดเซาะจนพังเสียหายนะฮะ ทำให้รถบรรทุกที่วิ่งฝ่ากระแสน้ำเนี่ยสุดท้ายเสียหลักลงข้างทางอย่างที่เห็นนะฮะคือถนนมันเสียไปแล้วเนี่ยมันพังไปแล้วและด้วยความที่กระแสน้ำมันพัดมาแบบนี้มันปกคลุมไปหมดเลย
1: ไม่เห็นนะ
0: ไม่เห็นนะฮะ
1: ใช่
0: ว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นย้ำเตือนการขับรถกันอย่างระมัดระวังกันด้วยขยับเข้ามาที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีกันหน่อยครับเพราะว่าน้ำนี่ก็ยังท่วมสูงนะฮะโอ้ต้องรถกระบะรถยกสูงเท่านั้นนะคุณผู้ชมรถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็มีการปิดกั้นเส้นทางครับให้เฉพาะแค่รถใหญ่รถบรรทุกเนี่ยขับผ่านเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านที่จะออกจากบ้านนะฮะก็ต้องใช้วิธีการคือไม่เดินลุยน้ำก็ต้องพายเรือกันออกมานี่แหละคุณผู้ชมเดือดร้อนกันไปหมดนะฮะส่วนบ้านของชาวบ้านครับก็ถูกน้ำท่วมนะฮะจนไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้

0: แล้วส่วนใหญ่ที่ยังคงอยู่ในบ้านเป็นผู้สูงอายุ
1: เนี่ย
0: ผู้ป่วยติดเตีย
1: ง
0: พี่ๆทหารครับก็ต้องเอารถทหารยกสูงนะฮะเนี่ยแบกผู้สูงอายุขึ้นไปหรืออุ้มกันขึ้นไปเนี่ยเพื่ออพยพนะฮะทุกๆคนเนี่ยออกไปยังศูนย์พักพิงครับซึ่งมีการจัดเอาไว้2จุดก็คือบขสใหม่แล้วก็ที่วัดแหลมหินนั่นเองนะฮะส่วนเส้นทางจากตัวเมืองปราจีนบุรีไปยังอำเภอบ้านสร้างน้ำก็ท่วมสูงเช่นเดียวกันคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าน้ำมันท่วมสูงจนถึงขั้นว่าไม่สามารถลำเลียงอาหารหรือน้ำดื่มเข้าไปยังในพื้นที่ได้
1: เนี่ยค่ะมันกลายเป็นอุปสรรคสำคัญสุดท้ายก็อาจจะต้องใช้เรือนะคะแล้วก็ทยอยขนเข้าไปเรื่อยๆ
0: คือบางส่วนเนี่ยใช้เรือไปได้แต่ว่าบางส่วนเนี่ยทางอบจ.ปรับแผนใหม่เลยนะ
1: ค
0: ือเอาขึ้นรถไฟเลยจากสถานีปราจีนบุรีไปลงที่สถานีบ้านสร้างครับก่อนที่จะมีการลำเลียงต่อด้วยรถนะฮะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที
1: ่
0: ก็ต้องปรับแผนกันตลอด24ชั่วโมงดูตามสถานการณ์กันด้วยนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันทีมข่าวสำนักข่าววันนิวของเราพร้อมกับทีมกู้ภัยบึงขงหลงภูลังกาหับนะฮะก็ไปที่สุดซอยของชุมชนท้ายวัดหลวงครับที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อที่จะนำถุงยังชีพโครงการวันสร้างสุขนะฮะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวปราจีนบุรีที่ประสบเหตุอุทกภัยครับแล้วก็มีการไปพบกับดาบตำรวจอัศวินนะฮะวัย79ปีที่บ้านเนี่ยอยู่ท้ายซอยพอดีเลยแล้วบ้านหลังนี้
1: ดูน้ำในบ้าน
0: ติดอยู่กับแม่น้ำปราจีน
1: สูงมากคุณผู้ชมดูสิที่ลุยเข้าไปเนี่ยก็คือประมาณเอวเกือบอกนะ
0: ประมาณเอวนะแต่ว่าจุดที่น้ำสูงที่สุดของจุดนี้2เมตรนะฮะมันสูงมันลึกมากคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าด้วยความที่น้ำมันลึกแล้วมันไกลมากๆเนี่ยไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนเข้าไปในพื้นที่เลยแต่ว่าทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็ลงพื้นที่ไปและตัวของดาบตำรวจอัศวินเองเนี่ยคุณผู้ชมป่วยทั้งเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไม่ค่อยสบายอยู่แล้วด้วยนะฮ
1: ะ
0: ส่วนภรรยาวัย70ปีตอนนี้ต้องอยู่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลครับทำให้ตัวของดาบตำรวจท่านนี้เนี่ยอยู่คนเดียวกับสุนัขยกของหนีน้ำก็ไม่ทันตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยไฟก็ถูกตัดอดข้าวมาแล้วกว่า3วันด้วยกันแล้วเขาบอกเลยนะบอกไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐบาลจะช่วยหรือเยียวยาเขาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะดูแล้วถ้าได้มาเพียงแค่ 30,000 มันคงจะไม่พอจริงๆครับ 30,000 ก็ไม่อ
2: ยู่แล้วเงินเยียวยาของรัฐบาลพอไหมตาถ้าเขาไม่เยียวยาเรา
3: เขาต้องมาเยียวยาหรือเขาต้องเหม็มเขาจะสนใจหรือเปล่าเนี่ยพวกเรามันเดือดร้อนขนาดนี้เขาจะทั่วถึงไหมล่ะรัฐบาลก็คงจะไม่ทำให้ทั่วถึงหรอกดูแล้วมันไม่น้อยใจหรอกชีวิตมันเกิดมาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทนเมียก็ป่วยไปอยู่ไม่ได้เมียก็อยู่ไอซียูโรงพยาบาลไปผู้แม่รักษาไม่ได้ส่งไปพนัสนิคมผมก็ไปไม่ได้ก็คงจะปล่อยให้ตาย
1: คุณผู้ชมนี่คือเสียงสะท้อนที่ออกมาจากใจอะนะคะด้วยความที่พยายามกลั้นแล้วแต่ว่ามันกลั้นไม่อยู่จริงๆ
0: อัดอั้นตันใจอะแล้วคือเดือดร้อนมานานหลายวันแล้วด้วย
1: เราส่งกำลังใจให้นะคะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็พยายามจะไปให้ถึงจริงๆแล้วก็นำถุงยังชีพจากวันสร้างสุขนะคะนำไปมอบให้ถึงที่ส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือวัดหลวงปรีชากูลจุดนี้อยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำสูงไม่แพ้กันเลยค่ะประมาณเมตร50รถเล็กเข้าไม่ได้แน่นอนทีมข่าวของเราพอไปเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ไปเจอคือไปเจอพวกหมาแมวนี่ค่ะอยู่ตามวัดเนี่ย30โอ้นี่ไงเต็มเลยค่ะ
0: โอ้โห
1: หมาแมวก็จะต้องปีนขึ้นไปอยู่บนโต๊ะแบบนี้นะคะประมาณสัก30ตัวได้ทีมข่าวของเราก็เอาถุงยังชีพแล้วก็แน่นอนเราติดอาหารสัตว์ไปด้วยนะคะเตรียมไปนำไปมอบให้กับท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาหารสัตว์ก็ดูแลสัตว์แล้วก็อาหารของคนถุงยังชีพก็ส่งต่อเพื่อให้นำไปดูแลพระลูกวัดนะคะในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนี่ค่ะน่าเอ็นดูน้องหมาก็มาโผล่หัวแบบนี้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกว่าทั้งชาวบ้านทั้งพระเดือดร้อนเหมือนกันหมดเลยที่วัดเนี่ยขาดแคลนก็คืออาหารออกไปหาซื้อไม่ได้ร้านค้าข้างนอกปิดหมดค่ะไม่ต้องหวังเลยส่วนหมาแมวบางตัวลอยน้ำมาก็มีนะคะ
0: ครับ
1: ลอยคอมาพระลูกวัดก็ใช้รีบช่วยค่ะพอเจอปุ๊บก็ช่วยจับกันเอาไว้ก่อนค่ะ
4: ร้อนกันหมดญาติโยมก็เดือดร้อนกันหมดแต่พระบางทีหน่อยบางทียังมีอาคารที่พอจะอยู่ได้อันนี้พระป่วยสำคัญเพราะว่าหนึ่งพระป่วยให้อาหารทางสายยางด้วยเราไปซื้ออาหารให้ทางสายยางไม่ได้เราให้กินนมแทนไปก่อนแต่วันนี้ก็ได้อาหารสุนัขแล้วก็ได้ถุงยังชีพ

0: ขออนุโมทนาในบุญที่ได้มาให้แก่พระอภารในวันนี้จ้ะก็ขออนุโมทนาบุญเจ้าข้าสาธุ
1: เราส่งกำลังใจให้จริงๆนะคะ

0: แต่ต้องยอมยอมดีกว่าที่จะถูกน้ำท่วมแล้วก็เน่าเสียหายทั้งหมดนี่ค่ะเขาถอนออกมาแบบนี
1: ้
0: ไซส์มันอาจจะยังไม่ได้แต่เอามาตากแดดเอาไว้ก่อนอะไรพอขายได้ก็ขายไปก่อนส่วนที่จังหวัดระยองค่ะฝนตกลงมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ในพื้นที่อำเภอปลวกแดงคุณผู้ชมดูบรรยากาศนี่แค่ครึ่งชั่วโมงนะคะน้ำหลากข้ามถนนมาที่บริเวณซอยปั๊มเหลืองป่ายางเนินกระบกระดับน้ำเนี่ยประมาณสัก60เซนจอดหมดเลยค่ะรถเก๋งมอเตอร์ไซค์หลายคันคือเนี่ยบางคันไปตัดสินใจฝ่ากระแสน้ำไปต่อไม่ได้เครื่องดับนะคะก็ต้องจอดเสียอยู่แบบนี้ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรานี่ก็หนักคุณผู้ชมดูโอ้ยนี่ตอนกลางคืนยิ่งน่ากลัวนะคะหลายพื้นที่เลยน้ำท่วมสูงถึงหลังคาบ้านอันนี้ที่เห็นเนี่ยเราเข้าไปพยายามให้ถึงคือที่ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าทีมกู้ภัยลอยเรือเข้าไปตามบ้านนะคะแล้วสิ่งที่ไปเจออีกแล้วคุณผู้ชมเหมือนกันเลยแต่ละหลังที่เจอเนี่ยมักจะเป็นผู้สูงวัยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณตาคุณยายตัดใจทิ้งบ้านไม่อยู่ไม่ได้จริงๆติดอยู่ในบ้านตามลำพังแบบนี้นี่คุณยายท่านนี้78แล้วอยู่คนเดียวแบบนี้ค่ะ
2: แต่ว่ามือไม้ยังได้อยู่ไหมอ
3: ะไรนะ
4: เขาไม่มีไฟเลย
3: ไม่มีไฟไม่เป็นไรหนูมีไฟที่เรือหนูมีไฟ
5: จับคอผมไว้สองมือ
1: โอ้โหแล้ว
0: ผู้ชมไม่มีไฟอ่ะเป็นคุณยายท่านหนึ่งที่อยู่บ้านลำพังอายุ78ไม่รู้จะทำยังไงหนีออกไปไหนก็ไม่ได้เชื่อไหมกู้ภัยเขาเข้าไปอุ้มมาคุณยายยังตัวสั่น
1: อ
0: ่ะด้วยความกลัวนะคะทีมกู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือเก็บสัมภาระเก็บของจำเป็นแล้วก็อุ้มคุณยายพาออกมาไปยังศูนย์อพยพศูนย์พักพิงนะคะในขณะที่ภาคกลางเดี๋ยวพาไปดูที่ชัยนาทหน่อยค่ะชาวบ้านที่อำเภอสัพยาเขาขนย้ายคอกไก่ชั่วคราวเห็นบอกเอาไปตั้งริมถนนนี่ค่ะ
1: ครับ
0: เจ้าของฟาร์มไก่ชนบอกว่าโอ้โหรอบนี้มันหนักมากแย่มากเขาไม่ได้เตรียมอะไรไว้ล่วงหน้าเลยน้ำมาทีเดียวเขาใช้คำว่าตูมเดียวนะคะน้ำมาตูมเดียวเนี่ยท่วมทั้งหมู่บ้านตอนแรกกรมชลประทานประกาศว่าเดี๋ยวจะมีการเพิ่มการระบายแล้วก็เลยยกให้ยกเล้าไก่เอาไว้ที่สู
1: ง
0: ยกไปแล้วแต่จู่ๆปรับการระบายเพิ่มขึ้นอีกครั้งละ 200-300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านี้ยกยังไงมันก็ไม่ทันแล้วค่ะน้ำทะลักท่วมไวมากอยากฝากบอกเอาไว้เรื่องข่าวสารก็ขอให้ชัดเจนจะระบายเท่าไหร่เนี่ยทางฟาร์มไก่เขาบอกขอให้มันเป็นตัวเลขที่ชัดเจนค่ะ
6: เราก็รู้ว่าไอ้เรื่องฟ้าฝนเราห้ามไม่ได้ครับ แต่ว่าเรื่องมาตรการที่ว่าแจ้งเตือนหรือแบบ
7: ข่าวสารนี้นะครับ
6: ว่ายื้อไว้เงี้ยว่าแจ้งเตือนว่าน้ำน่าจะเยอะประมาณนี้ให้ชาวบ้านเก็บของหนีได้เลยไม่ใช่รอวันนี้ประกาศพรุ่งนี้ท่วมอย่างเงี้ยมันไม่ทันครับ
7: คืออยากได้แบบเคลียร์หน่อย
6: เคลียร์หน่อยนึงคือว่าให้เขาตั้งรับมันสักหน่อยนึงย
0: ังนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนอยากจะได้ข้อมูลที่มันชัดเจนนะคะจะได้ตั้งรับได้ส่วนที่สมุทรสงครามสวนส้มโอคุณผู้ชมตายแล้วนี่น้องหมาก็พาลุยเข้าไปถึงข้างในสวนนะคะไปกับเจ้าของสวนนี่คือสวนส้มโอที่อำเภออัมพวาค่ะพาเราลุยน้ำเข้าไปดูต้นส้มโอที่เห็นในสวนเนี่ย 1,700 ต้นเขาปลูกเอาไว้แล้วนอกจากส้มโอแล้วมีลิ้นจี่ด้วยนะคะลิ้นจี่อีกเป็น100ต้นทุเรียนอีก30ต้นแล้วดูสภาพ
1: โอ้โห
0: จมน้ำเลยค่ะกลายเป็นทะเลเป็นคลองไปแบบนี้เจ้าของสวนบอกว่าถ้าน้ำยังท่วมแบบนี้ต่อไปแล้วไม่สามารถระบายออกได้เนี่ยต้นส้มโอก็อาจจะได้รับความเสียหายคือรากมันเน่าแน่นอนและถึงขั้นอาจจะยืนต้นตายได้อยากจะขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยระบายน้ำให้หน่อยค่ะ
8: ถ้าแช่น้ำอีกสัก5วันนะคะรากก็จะเน่าเราก็จะไม่รอดอะค่ะก็คือยังไงก็ขอให้ช่วยกันระบายน้ำออกไปนะคะสงสารชาวสวนบ้างค่ะรู้สึกท้อใจมากเลยค่ะถ้ายืนต้นตายต้องนับศูนย์ใหม่เลยอะค่ะ
0: โอ้จริงนับศูนย์ใหม่เลยนะ
1: มันหมายความว่าทุนจมไปแล้วอะ
0: 1,700 ต้น
1: อ
0: ะ
1: เออคือมันจะไม่ใช่แค่นับศูนย์สิมันติดลบเลยนะเพราะว่าทุนที่มันลงมันลงไปแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะน่าเห็นใจนะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางจัดการให้ด้วยส่วนที่จังหวัดนนทบุรีครับตอนนี้หลายหน่วยงานก็พยายามที่จะนำเครื่องสูบน้ำนะฮะมาเร่งในการระบายน้ำออกจากในพื้นที่ครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณผู้ชมมีผู้ไม่หวังดีไม่รู้เป็นใครเหมือนกันลักลอบไปเจาะถังเก็บน้ำมันออกจากเครื่องสูบคุณผู้ชม
0: เอาไปซ้ำเติม
1: เออเนี่ยเจาะพังเลยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเดี๋ยวกำลังตามตัวอยู่นะว่าใครเนี่ยเป็นคนไปก่อ

0: ก่อเหตุครับซึ่งจุดนี้อยู่ที่เครื่องสูบน้ำทางเทศบาลบางกลางนะฮะที่วัดคลองวัดประสาทที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ก็มีการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะกลับงานใช้งานได้ตามปกติ
1: โอ้โหเห็นชัดเลยนะคือเหมือนจงใจไปเจาะให้มันรั่ว
0: แล้วเห็นบอกว่าเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนร้ายเหมือนกันไปเจาะเครื่องสูบน้ำที่คลองบางเกลือกมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะฮะ
1: ต้องมีอะไรละ
0: ไม่แน่ใจว่าคนคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าฝากตำรวจนะฮะตามจับกุมตัวคนที่ก่อเหตุมาด้วยนะขยับเข้ามาที่ปทุมธานีกันหน่อยคุณผู้ชมครับเทศบาลบางเทศบาลเมืองคูคตครับก็มีการวางแนวกระสอบทรายตรงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดลาดสนุนนะฮะไปจนถึงท้ายวัดคุณผู้ชมครับเพื่อเสริมแนวป้องกันแล้วก็ควบคุมน้ำที่มันล้นตลิ่งข้ามแนวกั้นน้ำเนี่ยเข้ามาในบางจุดแล้วก็มีการใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยในการสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายที่มันอาจจะหนักมากกว่านี้แต่ในขณะที่วัดเมตารางครับที่สามโคกนะฮะแล้ววัดนี้เนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยก่อนหน้านี้ลูกศิษย์เคยช่วยกันก่อกระสอบทรายแล้วครับแล้วก็ทำแนวดินนะฮะในการทำเป็นคันกั้นน้ำเอาไว้แต่ด้วยความที่น้ำมันเยอะมากๆดินมันอุ้มน้ำไม่ไหวครับแนวคันดินมันก็เลยพังทลายลงมาสุดท้ายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามันก็ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่วัดนะฮะเห็นบอกว่าท่วมความสูงเนี่ยประมาณ50เซนติเมตรเลยนะฮะ
1: เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเราไล่เรียงให้ดูนะคะแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันไปจากฝนตกน้ำระบายไม่ทันแล้วก็กลายเป็นน้ำท่วมหลายจุดเลยนะคะอย่างที่บอกว่าน้ำยังไม่หมดฝนเติมมาอีกแล้วสภาพอากาศก็ไม่ปราณีเลยอ่ะไปดูทางอีสานหน่อยนะคะมุกดาหารพายุพัดกระหน่ำในพื้นที่อำเภอเมืองดูสภาพสิคะเต็นท์ร้านค้านี่เขาบอกเป็นงานกีฬาฟุตบอลประเพณีของโรงงานแห่งหนึ่งโอ้โหนี่ถ่ายมาเสียงลมได้ไหมคะยังแรงอยู่เลยอ่ะถูกแรงลมพัดปลิวข้ามรั้วไปเลยนะคะแล้วก็ได้รับความเสียหายไป2หลังเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ความเสียหายทั้งหมดตอนนี้เดี๋ยวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนี่ที่ถ่ายอยู่ฝนก็ยังตกหนักอยู่
0: ใช่ครับ
1: ส่วนที่ขอนแก่นเลยค่ะขอนแก่นก็เจอฝนตกหนักหลายพื้นที่ของอำเภอบ้านไผ่นี่เขาบอกกระหน่ำลงมาถล่มลงมาพร้อมกับลมแรงนานกว่า1ชั่วโมงต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มันอยู่ริมถนนก็หักโค่นลงมาหลายจุดเลยนะคะเช่นหน้าวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ปากซอยราชการถนนเจ้าเงาะตำบลในเมืองนะคะรถที่สัญจรไปมาก็นี่ค่ะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ชะลอกันด้วยเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้ามานะคะมาตัดต้นไม้แล้วก็เบี่ยงหลบไปในขณะเดียวกันค่ะถนนเหล่านาดีติดถนนมิตรภาพกับถนนแก่นตูมประชาราษฎร์จุดนี้น้ำท่วมนะคะเนี่ยชาวบ้านน่ารักนะเวลาเจอจุดไหนเขาจะถ่ายแล้วก็คอยรายงานให้อ
0: ัปเดตสถานการณ์ตลอด
1: อัปเดตให้ว่าจุดไหนน้ำท่วมจุดไหนมีฝนตกจุดนี้เนี่ยถนนมิตรภาพนะคะก็คือน้ำท่วมขังสูงประมาณสัก 20-30 เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถจะสัญจรผ่านไปได้ง่ายๆก็เนี่ยค่ะอาจจะต้องล็อกขวาสุดค่ะ
0: ใช่แล้วนะฮะเหนืออีสานภาคกลางโดนไปหลายจังหวัดแล้วในขณะที่ภาคใต้เองครับอย่างที่จังหวัดสตูลก็เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องครับน้ำป่ามันก็เลยไหลหลากลงมาสู่ที่ราบนะฮะแล้วมันก็มาพร้อมกับดินโคลนเศษขยะเศษกิ่งมงกิ่งไม้พัดมาในพื้นที่อำเภอควนกาหลงครับดินโคลนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะไหลทะลักทั้งถนนแล้วก็บ้านของประชาชนครับส่วนน้ำจากบริเวณน้ำตกดาวกระจายสีเนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตสีน้ำนะฮะมันขุ่นชัดเจนมากๆนี่คือน้ำป่าครับที่มันไหลลงมานะคุณผู้ชมนะฮะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มกังวลใจแล้วแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะฮะและที่สำคัญคือเตรียมเรื่องของความพร้อมในการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ด้วยนะฮะ
1: ใน
0: พื้นที่ภาคใต้นะที่สตูลนะคุณผู้ชมแต่ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศฉบับที่6แล้วนะฮะในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ครับไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนจะมีฝนตกนะฮะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งในขณะที่วันที่4คือวันนี้เนี่ยจับตามองก็คือภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกนะฮะแล้วก็ภาคอีสานครับส่วนวันที่5แล้วก็6ตุลาคมนะคุณผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคอีสานอันนี้โดนหนักๆทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: ส่วนวันที่7ครับฝนเนี่ยจะมีในพื้นที่ภาคเหนือครับด้านตะวันตกนะฮะแล้วก็ภาคกลางส่วนวันที่8ถึง13ตุลาค
1: ม
0: ภาคตะวันออกกับพื้นที่ภาคใต้นะคุณผู้ชมซึ่งจะมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากในบางแห่งด้วยนะฮะ
1: นี่เราทำเป็นปฏิทินให้คุณผู้ชมดูง่ายๆเลยนะคะใครดูไม่ทันก็สามารถที่จะแคปหน้าจอเอาไว้ได้นะคะ ช่วงนี้สภาพอากาศคือจริงๆทั่วไปแทบทั้งหมดเดี๋ยวให้ดูภาพนี้หน่อยนะคะนี่เป็นน้ำท่วมหนักเป็นถนนโอ้โหดูนะ
0: คะโอ้ยรถมันไปเกย
1: น่ากลัวมากนะคะเมืองมาดริกาทางตอนใต้ของสเปนนะคะฝนตกหนักแล้วก็พัดพาเอามวลน้ำดินโคลนเข้ามาท่วมบ้านเรือนล่าสุดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมในสเปนเนี่ย1รายเป็นผู้หญิงวัย102ปีส่วนอีกจุดนึงนะคะอันนี้เป็นทอร์นาโดน่ากลัวเหมือนกันที่ออสเตรเลียนะคะที่นิวเซาท์เวลส์ลมพายุพัดมาพร้อมกับฝนที่ตกหนักข้าวของเขาบอกโอ้นี่มาเหมือนในหนังเลยนะคุณผู้ช
0: ม
1: เวลาทอร์นาโดมันมาเนี่ยข้าวของปลิวกระจายพังเสียหายทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียระบุบอกว่าเหตุทอร์นาโดเกิดขึ้นไม่บ่อยนะคะในพื้นที่ชุมชนแม้ว่าจะมีการเกิดทอร์นาโดเฉลี่ยอยู่ราว50ลูกต่อปีนครซิดนีย์เนี่ยเจอทั้งฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วก็มีรายงานลูกเห็บตกและฟ้าผ่าจำนวนมากด้วยค่ะ
0: กลัวมากๆนะในหลายๆพื้นที่ค่อนข้างจะแปรปรวนจริงๆคุณผู้ชมครับแต่ว่าที่จังหวัดเชียงรายมีชาวบ้าน3คนเนี่ยเข้าไปในป่านะฮะบนดอยขุนน้ำนางนอนเพื่อที่จะไปหาหนอนไม้ไผ่แต่คุณผู้ชมครับทั้ง3คนหายตัวไปนะฮะจนกระทั่งมีการแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ครับตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีการระดมกำลังนะฮะในการค้นหาการใช้โดรนตรวจจับความร้อนแล้วก็ไปดูร่องรอยต่างๆคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตลอดทั้งคืนนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอุทยานแห่งชาติทีมกู้ภัยครับก็เอา GPS นะฮะไปตรวจสอบเนี่ยเพื่อหาตำแหน่งของคนที่หายไปแล้วก็ใช้โดรนความร้อนครับในการบินขึ้นไปนะฮะเพื่อหาพิกัดครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าได้ยินเสียงเคาะไม
1: ้
0: เคาะไม้ลักษณะของการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาโดรนเนี่ยบินขึ้นไปเพื่อตรวจสอบนะฮะจนกระทั่งไปพบจุดความร้อนก็คาดว่าจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นชาวบ้านที่หลงป่าครับแล้วใช้ไฟแช็กเนี่ยจุดเพื่อส่งสัญญาณแต่ด้วยความที่สภาพเนี่ยมันมืดมากๆแล้วมันก็เป็นภูเขานะฮะเป็นป่าด้วยทำให้การช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างยากลำบากครับเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ทีมเพื่อค้นหากันแต่ว่าการหายตัวไปของทั้ง3คนเนี่ยก็คือนายธนงอายุ39ปีนายสรัญญูอายุ32ปีแล้วก็นายบุญสืบนะฮะอายุ57ปีครับซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของทั้งคู่พบว่าทั้ง3คนก่อนหน้านี้เนี่ยยังโทรศัพท์แจ้งครอบครัวครับว่าเนี่ยตัวเองหลงป่าแต่ต่อมาที่บ้านเนี่ยพยายามติดต่อกลับไปแต่ไม่สามารถติดต่อได้ก็คาดว่าแบตโทรศัพท์อาจจะหมดนะฮะจนกระทั่งแม่เนี่ยร้อนใจครับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยกันออกตามหาครับ
2: ไป3คนนะครับเป็นคนไทยขึ้นไปหาตัวรถด่วนนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ไปถึงกลางป่าก็แยกย้ายกันไปตรงไหนมีต้นไผ่ต้นหนอก็แยกย้ายกันไปปุ๊บแล้วก็ไม่สามารถกลับมาทางเดิมมาเจอกันได้แล้วก็ต่างคนก็ต่างหลงทางกันไปการประสานงานหรือว่าโทรมาหาทางญาติทางแม่นะครับแต่แม่ก็นึกว่าลูกของตัวเองจะกลับลงมาได้ก็เลยไม่ได้บอกใครทีนี้ก็แบตโทรศัพท์หมดแบตหมดก็ติดต่อไม่ได้ก็ขาดการติดต่อได้ไปติดตามว่าจับสัญญาณได้ที่สวนกาแฟแต่พอขึ้นไปปุ๊บแล้วเนี่ยไม่เจอก็เลยกลับลงมาเดี๋ยวก็จะมาปรึกษากันอีกทีว่าจะเอายังไงต่อครับ
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการวางแผนนะฮะในการที่จะพยายามค้นหาทั้ง3คนครับจนกระทั่งช่วงสายๆของวันนี้เนี่ยทีมเจ้าหน้าที่ไปพบนายบุญสืบกับนายสรัญญูนะฮะที่สวนกาแฟกลางป่าคุณผู้ชม
1: นี่ไง
0: น
1: ี
0: ่ก็ต้องหิ้วปีกกันออกมาแบบนี้เลยเพราะว่า
1: หมดแรงอ
0: ่อนแรงกันมากๆนะก็ต้องนำอาหารนะฮะแล้วก็น้ำเนี่ยเข้าไปให้ก่อนคุณผู้ชมแล้วก็สอบถามเส้นทางครับจุดที่ทั้งคู่เนี่ยพัดหลงเพื่อใช้เป็นเบาะแสในการค้นหาที่เหลืออีก1คนนะฮะซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็ยังเหลืออีก1คนก็คือนายธนงอายุ39ปีที่ทางทีมยังคงเดินหน้าในการค้นหาต่อเนื่องนะฮะหวังจะนำตัวออกจากพื้นที่ป่าได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดก็หวังว่าจะยังคงปลอดภัยนะฮะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงทุกๆคนด้วยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรารอติดตามคุณผู้ชมดูพื้นที่ป่าสุดลูกหูลูกตานะคะแต่ว่าส่งกำลังใจให้ด้วยสลับมาดูเหตุอุกอาจหน่อยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงเจ้าของบ้านรีบหนีตายกลางดึกเลยค่ะเพราะว่าจู่ๆมีมือปืนปริศนา ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็สาดกระสุนใส่บ้านแบบไม่ยั้งเลยนะคะรัวกระสุนเข้ามาใส่เหตุการณ์นี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสภ.ทะเลน้อยพร้อมด้วยชุดสืบสวนภาค 9

0: พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ชุด EOD พัทลุงค่ะเข้าไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่190หมู่9ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนเปิดเป็นร้านขายน้ำกะทินะคะเจ้าของบ้านก็คือคุณกัญญรัตน์อายุ29ปีนี่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกเกลื่อนพื้น4ปลอกมีหัวกระสุนอีก2หัวนะคะแล้วก็มีเศษตะกั่วอีก3ชิ้นไปตรวจสอบสภาพรอบๆตัวบ้านเจอรอยกระสุนปืนเนี่ยเจาะที่ฝาผนังปูนร้านขายกะทิ2จุดนะคะแล้วก็ยังยิงไปทะลุกระบะรถยนต์อีกฝั่งคนขับนะคะจอดอยู่หน้าบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายหลังจากที่เขาไปตรวจดูก็มีหลายจุดค่ะคุณกัญญรัตน์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุช่วงประมาณสักตีสามครึ่งเธอกำลังคั้นน้ำกะทิเลยเตรียมเดี๋ยวจะไปขายลูกค้าก็ทำอยู่ที่หลังร้านจู่ๆได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดค่ะพอหันไปมองเห็นผู้ชาย2คนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านไปแล้วก็หันกลับมารัวยิงซ้ำอีก 3-4 นัดตอนนั้นเธอไม่คิดอะไรเลยค่ะเอาชีวิตไว้ก่อนเลยก้มหัววิ่งหนีตายแล้วก็หลบไปที่ด้านหลังร้านยืนยันนะคะบอกครอบครัวทำมาหากินสุจริตขายน้ำกะทิขายปลาส้มไม่เคยมีเรื่องราวกับใครยกเว้นอยู่เรื่องเดียวก็คือเมื่อเดือนก่อนเพื่อนของสามีเนี่ยมายืมเงินไป 3,000
1: ครับ
0: พอสามีไปตามทวงก็เลยทะเลาะมีปากเสียงกันทะเลาะกันหนักถึงขั้นด่าทอกันทางแชทด้วยซึ่งจริงๆสามีเธอตัดใจบอกว่าเดี๋ยวจะยกหนี้ให้ไปก็แล้วกันไม่อยากจะมีปัญหาแต่ปรากฏว่าเมื่อวันก่อนค่ะสามีขี่มอเตอร์ไซค์สวนทางกับเพื่อนคนนี้ที่เป็นหนี้กันอยู่เนี่ยแล้วมีการหันมามองหน้ากันพอกลางคืนเท่านั้นแหละบ้านก็ถูกยิงถล่มเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่จะใช่ปมสาเหตุหรือไม่ค่ะ
2: ดั้มปัน
3: ว่าแต่ไม่รู้ว่าอะไรดั้มปัน
2: ถึงเรียกว่าก่อนเกิดเหตุเจอนายกันลบ
3: เชื่อว่าตานานกับเพื่อนพ่วงแต่ว่าการเป็นบอกเราว่าแล้วกับเพื่อนพ่วงแต่เนี่ยบอกว่าลุงก็คือแบบเกิดแต่คืออะไรแบบเขาไม่ได้รอดใกล้นะแต่พูดถึงก็คือเพราะว่าเราทำงานแบบใกล้ก้องใกล้ได้ก็คือไม่มีมือนี้ได้ก็ทำงานไม่ได้
2: เรียกว่าครับเราก็ไม่ได้หลบอะไรก็ที่ขับรถชน
3: มันคือแบบเนี้ยคนไม่ตัวคือมันก็อันน้ำมาอันน้าเลยแต่ว่าเป็นอะไรคือไม่ได้อันน้าเลยแต่ว่าคือมันอันน้ำมาเลยที่แบบเรื่องบัวเนี้ยเรื่องมันเลนต่ำหน้าเยี่ยมจังไรแบบนั้น
0: เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยตำรวจก็เชิญตัวผู้เสียหายนะคะไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อสรุปปมชนวนเหตุเอาให้แน่ชัดว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเร่งเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับส่วนที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะมีเหตุการณ์ผงะเกิดขึ้นเลยครับหลังจากที่พนักงานร้านสะดวกซักเนี่ยก็กำลังจะดูแลเครื่องอยู
0: ่
1: แล้วจู่ๆคุณผู้ชมครับไปที่ตู้หนึ่งดึงผ้าออกมาเป็นจีวรพระ
0: ค่ะ
1: แต่มีของบางอย่างซุกซ่อนอยู่โดยที่มันไม่ควรจะมีครับนี่นะฮะภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยจะจ
0: ับ
1: ภาพชัดเจนนะฮะจังหวะที่คุณดารุณีอายุ55ปีพนักงานของร้านกำลังนำผ้าที่ลูกศิษย์วัดแห่งหนึ่งเนี่ยนำมาฝากเข้าเครื่องซักผ้าเอาไว้ก็ตรวจเช็คตามปกติเลยนะฮ
0: ะ
1: แต่พอคลี่จีวรออกคุณผู้ชมเขาบอกไปเจอลักษณะอะไรบางอย่างที่มันนุ่มๆซ่อนอยู่ด้านใน
0: สกูชี
1: ่ตอนแรกก็สกูชี่หรือเปล่า
0: ไม่ใช่หรอ
1: เด็กเล่นแต่ปรากฏว่ากลายเป็นของเล่นผู้ใหญ่เซ็กทอยคุณผู้ชม
0: ไม่ใช่สกูชี่เหรอ
1: ไม่ใช่ฮะ
0: หรือว่าลุงพี่อาจจะแบบเอาไว้แบบเครียด
1: หรือหรอฮะ
0: ไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: พระท่านต้องเครียดด้วยเหรอฮะไม่น่าจะเป็นไปได้นะคุณผู้ชมเขาก็เลยงงกันใหญ่เลยว่าเอ้ามันมาอยู่ในจีวรได้ยังไงโอ้อะลองไปฟังพี่พนักงานเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันหน่อยครับ
4: เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรนึกว่าเป็นสกูชี
5: ่แล้วทีนี้เรา
4: ก็แต่ว่าพอจับออกมาแล้วมันแปลกๆมันเหมือนมันมีนู่นมีนั่นมีรูปมีร่าง
5: แล้วหลังจากนั้นเราก็พักปกติ
4: ก็ซักของเขาไปแล้วก็เอาตัวนี้คืนลูกศิษย์เขาไปเพราะว่าเราก็บอกว่าถ้าวันหน้าบอกพระหน่อยถ้าเกิดไม่อยู่ในนั่นก็ให้สึกไปเลยเอาเมียไปเลยอย่างนั้น
0: โอ้ยแม่บ้านเล่ายังเขินอ่ะ
1: นั่นน่ะสิเล่าไปยังแบบไม่กล้าใช้คำพูดเลยอ่ะ
0: เป็นนู่นมีนี่มีรูปมีน
1: ี่แล้วก็ฝากไปเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นของพระจริงๆก็อยากให้ท่านสึกไปเลย
0: แต่มันไปอยู่ในจีวรนะคะ
1: หรือเป็นของลูกศิษย์ซ่อนไว้หรือยังไง
0: ก็ไม่แน่
1: ใจเหมือนกันทีนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปยังวัดเลยคุณผู้ชมคร
0: ับ
1: ไปหาข้อเท็จจริงกันหน่อยว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ท่านเจ้าวาดชี้แจงยืนยันว่าสิ่งที่เห็น ไม่ใช่ของพระครับและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระในวัดด้วยซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยคือเครื่องซักผ้าในวัดเนี่ยมันพังใช้งานไม่ได้ฝนมันก็ตกด้วยนะฮะพระลูกวัดเนี่ยก็เลยให้ลูกศิษย์เนี่ยบอกว่านำจีวรเนี่ยออกไปซักด้านนอกหน่อยได้ไหมแต่ตะกร้าคือเขาบอกว่าไม่ได้มีแค่จีวรพระอย่างเดียวครับก็ยังมีผ้าเช็ดตัวผ้าส่วนตัวของลูกศิษย์เนี่ยรวมอยู่ด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วลูกศิษย์ยอมรับนะฮะว่าเซ็กทอยนั้นเป็นของลูกศิษย์เอง
0: สกุชชี่เป็นของลูกศิษย
1: ์เออไม่รู้ว่าเอาสกุชชี่ไปเล่นอะไรยังไงนะคุณผู้ชมปะปนไปกับจีวรของพระนะฮะคือเขาบอกว่าตอนที่เอาไปเนี่ยก็ลืมตรวจสอบให้มันเรียบร้อยว่าลืมของของตัวเองเนี่ยวางเอาไว้ในเบื้องต้นท่านเจ้าอาวาสก็เลยต้องตักเตือนลูกศิษย์ไปหน่อยตำหนิไปหน่อยนะฮะถึงความมักง่ายบอกว่าไม่ควรที่จะนำของส่วนตัวไปรวมกับของพระแบบนี้ครับ
6: ของลูกศิษย์ทั้งหมดคือว่าของพระจะมีแค่จีวรแต่พระเช็ดตัวกับไอ้อันนั้นอ่ะแต่ลูกศิษย์เขาพอดีอ่ะเนี่ยไปพักไว้ในห้องเขาก่อนในห้องที่เขานอนก่อนแล้วเขาก็ยกไปซักโดยที่ไม่ได้เช็คก่อนนะไม่เช็คก่อนว่าอะไรมันอยู่อย่างนั้นผมเรียกพระกับลูกศิษย์มาคุยแล้วลูกศิษย์ก็บอกว่าของผมเองบอกหลวงพี่เขาไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นอยู่แล้ว
1: ทีนี้ทีมข่าวก็เลยถามบอกว่าท่านเจ้าวาดแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยจะมีการลงโทษอะไรลูกศิษย์หรือเปล่าท่านเจ้าวาดบอกว่าก็ไม่รู้จะเอาผิดยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าลูกศิษย์ก็เป็นคารวาสแต่หลังจากนี้เนี่ยคือเอาเป็นว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วแล้วก็ฝากญาติโยมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดศรัทธาหรือว่าเลิกทำความดีเพราะว่าเพียงความผิดพลาดของเพียงแค่ส่วนบุคคลเท่านั้น
0: มันตกใจไงคะท่าน
1: ใช่ทำเอาคนตกใจไงและเรื่องที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับวงการสงฆ์ก็เยอะไง
0: เออเอาเข้าจริงอ่ะเนี่ยพี่แม่บ้านก็ยังตกใจเลยแล้วมากับจีวรพระด้วยอ่ะคงจะต้องฝากไปถึงลูกศิษย์นะคะดูให้ดีๆแล้วกันถ้าท่านบอกเป็นของลูกศิษย์นะคะ
1: ครับ
0: อ่ะไปดูที่ชลบุรีหน่อยค่ะชาวบ้านที่นั่นร้องเรียนเรื่องวัดเหมือนกันเขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็ควันที่มาจากเมนเผาศพแล้วมันส่งผลกระทบกับชุมชนกับสถานศึกษาที่อยู่ใกล้ๆเจ้าอาวาสชี้แจงยอมรับเลยบอกเมนเดิมมันเป็นระบบเตาถ่านอ่ะเนี่ยๆเดี๋ยวเขาจะสร้างเมนใหม
1: ่
0: ดูเรื่องนี้หน่อยนะคะทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูที่วัดพิบูลสรรหธรรมตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีชาวบ้านในพื้นที่เขาร้องเรียนบอกมันมีกลิ่นมันมีควันมาจากเมนเผาศพนะคะใกล้ชุมชนใกล้สถานศึกษาแล้วที่สำคัญคือมันเป็นมานานแล้วเจ้าอาวาสก็เลยชี้แจงค่ะบอกวัดไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นเลยและไม่ได้มองว่าวัดอยู่มาก่อนหรือชาวบ้านมาทีหลังแต่เมนเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือคุณผู้ชมเนี่ยท่านไปเปิดให้ดูเลยนะบอกมันเป็นระบบเตาถ่านเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้เกิดควันเกิดกลิ่นรบกวนยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยนะคะตอนนี้ก็คือกำลังเร่งสร้างเมนใหม่และเดี๋ยวถ้าเมนใหม่เสร็จนะคราวนี้จะเป็นระบบใหม่เลยค่ะเป็นระบบไฟฟ้าลดมลพิษซึ่งเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี66แต่ตอนนี้มันยังไม่เสร็จค่ะ
7: ผู้จัดขอชี้แจงว่าทางวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราไม่ได้คิดว่าวัดอยู่ก่อนโยมมาอยู่ทีหลังเพราะมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหานะครับเราก็ทำการสร้างเมนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชสร้างเมนใหม่ที่เป็นปลอดเมนปลอดมลพิษแต่ยังไม่สำเร็จนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566หรือปี66ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังสร้างอยู่นะครับยังสร้างอยู่รอการที่จะเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาได้ในระยะยาว
0: เอเมนใหม่เนี่ยตั้งแต่65ถึง66นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นระบบลดปัญหาควันและกลิ่นเป็นระบบ2เตาใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันนะคะเป็นเครื่องชักลากปัจจุบันก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 90% ไม่รู้ติดอะไรอีก 10% ค่ะ
1: เนี่ย
0: ตั้งแต่66และ3ปีผ่านไปอ๋อเขาบอกยังต้องใช้งบประมาณ
1: งบ
0: ยังต้องใช้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมให้ก่อสร้างให้แล้วเสร็จนะคะทางวัดระบุบอกว่าแม้ว่าจะมีเมนใหม่แล้วแต่เมนเก่าก็ยังมีความจำเป็นในบางกรณีนะคะโดยเฉพาะการชาปนกิจผู้เสียชีวิตอนาถาหรือว่าผู้เสียชีวิตไร้ญาติหรือครอบครัวที่ไม่มีปัจจัยนะคะทางวัดก็ยังให้ความช่วยเหลือโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นฝากบอกบุญมาเลยค่ะทางวัดเตรียมจะจัดงานกฐินสามัคคีในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะระดมทุนสมทบทุนในการก่อสร้างเมนใหม่อ้าวค
1: ุ
0: ณผู้ชม ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะ
1: ผม
0: อนุโมทนาบุญไปด้วย

0: ไปนะคะ
1: ก็ไหนๆแล้วก็ชวนทําบุญกันเลยแล้วกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับแต่พอพูดถึงเรื่องของ3ชีวิตนะฮะที่ต้องบอกว่ามันสุดรันทดจริงๆคือมีทั้งเด็กแล้วก็คนแก่ที่อาศัยอยู่ในเพิงสังกะสีผุพังๆและช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนด้วยฝนตกทีไรน้ำรั่วเสี่ยงที่จะเจอสัตว์มีพิษด้วยนะคุณผู้ชมนำซ้ำถามถึงรายได้ก็ไม่มีอีกเหมือนกันสุดท้ายต้องอาศัยข้าววัดในการประทังชีวิตไปก่อนครับซึ่งหลังจากที่ทีมข่าวเรานะฮะรับแจ้งมาจากชาวบ้านครับสำนักข่าววันนิวของเราก็เลยลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบครับนี่เพิงหลังเล็กๆแห่งนี้นะคุณผู้ชมสภาพค่อนข้างจะทรุดโทรมนะฮะคือโครงสร้างเนี่ยทำจากไม้ยูคาลิปตัสครับหลังคาผนังบางๆเองก็ทำมาจากสังกะสีคือสังกะสีบางจุดเนี่ยมันก็รั่วมันก็ผุมันพังไปแล้วนะฮะก็ต้องเอาผ้าใบเนี่ยหรืออะไรก็ได้ที่หาได้เอามากั้นเอามาปกปิดเอาไว้ก่อนคุณผู้ชมนี่คือความเป็นอยู่ของ3ชีวิตครับโดยมีคุณป้าไก่แก้วนะฮะอายุ57ปีคุณลุงนะฮะคนหนึ่งครับอายุ72ปีแล้วก็หลานที่ยังเล็กอยู่เลยอยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลหนองแวงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารครับโดยคุณป้าไก่แก้วเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยลำบากมากๆนะฮะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนครับน้ำรั่วจากหลังคาแล้วก็ต้องคอยระวังสัตว์มีพิษด้วยนะฮะถามถึงเงินซ่อมแซมก็ไม่มีครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีอาชีพสามีก็ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบนะฮะทำงานก็ไม่ได้ขณะที่ลูกสาวไปทำงานเพื่อหาเงินแต่สุดท้ายก็ตกงานไม่สามารถที่จะส่งเงินมาเลี้ยงดูทุกๆคนได้ทำให้ณตอนนี้3ชีวิตตายายและก็หลานรายได้เนี่ยหลักๆเนี่ยมาจากเงินสวัสดิการแห่งรัฐ300บาทแล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุนะฮะ700บาทต่อเดือนเท่านั้นบางช่วงเนี่ยไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อข้าวสารมากรอกหม้อต้องอาศัยข้าววัดเพื่อประทังชีวิตครับ
2: จากใดที่ทุกเขายายโมมีหลานกินกับเพื่อนอยู่ก็ตนานละก่อนบ่จากใดยังกว่านี
3: ้บ่มีเงินจักบาทหน้าตาคันกับบ่มีกับสิมีวันที่10ของตา700นี่แล้วนี่ของของตา
1: เดียวกันนายคนึงเองก็มีอาการป่วยจากเส้นเลือดสมองตีบนะฮะทีมข่าวเราก็เลยมีการเดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลครับพบว่ายังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะสำหรับคนที่กำลังลำบากนะคะสิ่งที่ต้องการเนี่ยอาจจะแค่ข้าวสาร1ถุงนะคะที่ทำให้มั่นใจว่าอย่างน้อยวันพรุ่งนี้ตื่นมามีข้าวกินซึ่งข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ของใช้ในบ้านสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ3ชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะใครที่อยากจะให้การช่วยเหลือครอบครัวนี้สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะเลขที่บัญชีตามหน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมแคปภาพนี้ไว้ได้020-128-045-489สาขานิคมคำสร้อยนะคะชื่อบัญชีคือนายคนึงพันนะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความทุกข์นะคะหรือว่าพบใครที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถจะแจ้งขอความช่วยเหลือง่ายๆค่ะผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์แล้ววันช่วยได้จะไปช่วยเหลือคุณค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับส่วนคดีที่หลายคนก็จับตาดูกันอยู่นะกับคดีของนายอัจฉริยะครับที่ถูกจับนะฮะที่บอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของพนันเกี่ยวกับมวยล่าสุดเนี่ยก็คือเจ้าตัวนอนห้องขังคืนแรกไม่ยอมทานข้าวเช้านะฮ
0: ะ
1: บอกเพียงแค่ว่าไม่หิวคือหลังจากตำรวจไซเบอร์เนี่ยมีการไปบุกจับนายอัจฉริยะนะฮะในฐานความผิดเกี่ยวกับฉ้อโกงประชาชนพรบ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินแล้วก็ลักลอบเล่นการพนันชกมวยนะฮะหลังจากที่มีการนำตัวมาสอบปากคำเสร็จเนี่ยก็มีการฝากขังไว้ที่ห้องควบคุมผู้ต้องหาสน.ทุ่ง2ห้องครับตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะเพื่อที่จะรอคุมตัวฝากขังที่ศาลอาญาในช่วงเช้าวันที่5ตุลาคมทีนี้ช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยตำรวจก็ได้มีการนำมื้อเช้าเนี่ยไปให้นะฮะแต่ว่านายอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าไม่หิวไม่กิน
0: ค่ะ
1: ซึ่งจากการสังเกตสีหน้าท่าทางแล้วเนี่ยก็ดูปกติดีครับไม่ได้มีสีหน้าท่าทีที่เคร่งเครียดอะไรนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษด้วยแต่ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์ครับก็จะเข้าไปเยี่ยมนะฮะแต่ว่าหมดเวลาเยี่ยมก่อนเพราะว่าเวลาเยี่ยมช่วงเช้าคือ 8:00 น. ถึง 9:00 น.แต่พอเข้าเยี่ยมไม่ได้ก็เดินทางกลับทันทีนะฮะก็ยังไม่มีการพบว่าใครเนี่ยคนอื่นมาเยี่ยมแต่ช่วงเที่ยงคุณผู้ชมครับมีเพื่อนร่วมวงการมวยเนี่ยเป็นผู้ชาย3คนหญิง1คนเดินทางมาเยี่ยมนายอัจฉริยะนะฮะก็ซื้อข้าวกระเพราหมูกรอบไข่ดาวมามอบให้เนี่ย2กล่องน้ำอีก2ขวดแล้วก็ยารักษาโรคความดันนะฮะแล้วก็มีการนำเอกสารมาให้นายอัจฉริยะเซ็น

0: ซึ่งทางตำรวจนะฮะที่ดูแลอยู่เนี่ยก็มีการตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดครับมีการทำบันทึกผู้เยี่ยมเอาไว้ก่อนจะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้1ชั่วโมงเต็มซึ่งเห็นบอกว่าก่อนเดินทางกลับเนี่ยก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์อะไรกับผู้สื่อข่าวด้วยบอกเพียงแค่ว่าเป็นเพื่อนในวงการมวยก็มีการพูดคุยกันตามปกติโดยที่ไม่ได้มีการสั่งอะไรเป็นพิเศษนะฮะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเน้นย้ำเลยว่าวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นะคะ
0: ครับ
1: พบกับรายการข่าวใหญ่วันนี้โดย2พิธีกรข่าวคู่หูนะคะคุณแจ็คศรีสุพางและคุณอ๊อฟชัยนนท์จะมาคุยข่าวใหญ่เล่าอย่างถึงใจอินไซต์ทุกมุมเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารที่สำคัญของวันพร้อมให้ผู้ชมสามารถติดตามรายการได้อย่างเต็มอิ่มต่อเนื่องในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆติดตามรายการข่าวใหญ่วันนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 เป็นต้นไปนะคะเริ่มวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ทางช่องวัน31ค่ะ
0: ครับถ้าพูดถึงกระแสของน้องเนเน่ต้องบอกว่ายังดังต่อเนื่องยังร้อนแรงต่อเนื่องเลยนะฮะหลังจากที่น้องเนี่ยไปคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ได้สำเร็จนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศคุณผู้ชมครับที่น้องขึ้นรถแห่นะฮะเข้ากลางกรุงเลยนะ
1: ได้พบปะกับแฟนๆคือจริงๆเนี่ยคนรออยู่แล้วนะ
0: รอกันเยอะมากๆเนี่ยหลายคนโอ้โหเพียบเลยอยากเห็นเน่ๆตัวจริงบางคนบอกถ้าเป็นไม่ได้อยากฟังน้องร้องเพลงแบบสดๆให้ฟังด้วยนะฮ
1: ะ
0: นี่คือภาพบรรยากาศที่ต้องบอกว่าคึกคักมากๆคุณผู้ชมครับกับน้องเน่ๆรอยัลนะฮะเจ้าของแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ครับซึ่งล่าสุดก็ขึ้นรถแห่รอบสยามนะฮะอย่างยิ่งใหญ่ครับท่ามกลางแฟนคลับแล้วก็ประชาชนนะฮะมาให้กำลังใจตลอดทางก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของคนไทยทั้งประเทศครับซึ่งน้องเองก็ได้แสดงความเป็นห่วงนะฮะผู้ประสบภัยน้ำท่ว
1: ม
0: และในงานนี้เองก็มีการเชิญผู้เข้าร่วมงานนะฮะร่วมกันบริจา
1: ค
0: โดยรายได้ก็จะนำไปมอบให้กับสภากาชาดไทยนะฮะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยสู้นี่บรรยากาศนะฮะ
1: โอ้โหคนกรี๊ดใหญ่เลยนะคะคือน้องเนี่ยลักษณะเหมือนขึ้นรถบัสใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นรถบัสเปิดประทุนข้างบน
1: เป็นรถบัสเปิดประทุนแล้วก็วนเนี่ยแฟนๆเขาบอกบางคนบอกโหไปรออยากเห็นจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเราร่วมเส้นทางการเดินทางของน้องเนเน่มาตลอดการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต
0: ์ใช่
1: คือส่งกำลังใจเชียร์มาตลอดยิ่งรอบลึกเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหแล้วน้องเนเน่ทำได้ดีจริงๆ
0: จริง
1: จับหัวใจจริงๆนะคะ
0: เนี่ยแล้วคือคนแน่นเลยนะฮะบางคนเนี่ยไปรอตรงจุดที่ขึ้นไปไม่ได้ก็ไปยืนรออยู่สกายวอล์คพอรู้ว่าเดี๋ยวน้องต้องยืนอยู่ตรงจุดนี้ผ่านจุดนี้
1: คืออย่างน้อยๆอ่ะได้เห็นตอนผ่านก็ยังดี
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: นี่น้องเนี่ย
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้
1: โหโอ้โหสาวน้อยมหัศจรรย์จริงๆอายุแค่16ปีเท่านั้น
0: แต่ความสามารถนี่คือแบบ
1: ระดับโลกนะคะ
0: โอ้คือระดับโลกยังต้องยอมรับเลยนะคุณผู้ชมนะฮะส่วนที่พารากอนฮอลล์ชั้น5ครับก็มีการจัดงานด้วยนะฮะเป็นงาน Welcome Nene Royal ครับ Win the World for Thailand นะฮะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักครับบรรดาแฟนคลับก็มากันแบบจัดเต็มเลยคุณผู้ชมครับนี่มาแสดงความยินดีนี่มาโชว์เป็นชาวร็อกกัน
1: ค่ะ
0: ชาวร็อกกันนะฮะนิ้วโป้งอย่าโผล่นะเดี๋ยวกลายเป็น I Love You นะฮะไม่ได้นะเดี๋ยวมันผิดธีมนะฮะผิดธีมแฟนคลับหลายคนเนี่ยบอกว่าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเพื่อหวังมาเจอน้องเนเน่ตัวด้วยตัวเองเลยคุณผู้ชมท่ามกลางเสียงเชียร์บรรยากาศแบบอบอุ่นจริงๆหลายคนเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงห้างเปิดเลยนะฮะตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะมาลงทะเบียนคุณผู้ชมเพราะเขามีการจำกัดสิทธิ์เพียงแค่ 1,000 สิทธิ์เท่านั้นและส่วนใหญ่แน่นอนว่าน้องเนเน่เป็นสายร็อกใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แฟนคลับก็ต้องแต่งตัวให้เข้าธีมกันด้วยนะฮะแล้วบอกว่าน้องเนเน่อายุ16ปีก้าวมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนี่แหละคือมากความสามารถจริงๆครับ
2: มาจากชลบุรี
3: มาจากชลบุรีเลย
2: ใช่
3: ตั้งใจยังไงบ้างเนี่ย
2: ตั้งใจมากเลยตั้งแต่พอรู้ว่าเขาให้โหลดแอปมาแล้วให้ใน 1,000 สิทธิ์นี่แม่ตั้งเวลาเลยนะบ่าย2นี่พอบ่าย 9:59 กดได้ทันทีเลยภูมิใจในฐานะคนไทยคนหนึ่งเขาเป็นแค่เด็กเยาวชนอายุแค่16ปีครอบครัวส่งเสริมตัวเขาเองดิ้นรนพยายามอดทนจนมาถึงณวันนี้ได้ถือว่าสุดยอด
0: สุดยอดมาก
1: เห็นด้วยเลย
0: คือแฟนคลับหลายคนเนี่ยบอกว่าก็พยายามที่จะส่งเสริมน้องต่อไปนะเพราะว่าน้องถือว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่ก้าวเข้าสู่การเป็นชาวร็อกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่นี่แหละเป็นการโชว์แล้วนี่ว่ามาจากความสามารถของน้องจริงๆนะฮะ
1: น้องเนเน่คือความภูมิใจของคนไทยทุกคนนะคะวันนี้หมดเวลาของข่าวเย็นช่องวันแล้วเราสองคนลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สมรภูมิที่ไม่มีที่ว่างให้กับความอ่อนแออีกต่อไปฮะนี่คือการแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลของ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star Presented by เครื่องปรับอากาศ Carrier
1: สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เห็นน้ำตาแห่งการจากลาไปแล้วนะครับวันนี้มวลความกดดันทั้งหมดนะครับจะถูกโยนให้กับ2ทีมที่ยังเหลืออยู่ครับ
0: ซึ่งวันนี้นะฮะถึงคิวชะตาของทีมโกตุลและทีมวินครับที่ลูกทีมหลับหัวกะทินะฮะต้องมากอดคอเชือดเฉือนกันเองนะฮะในศึกแย่งชิงตั๋วใบเดียวของทีมเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะ
1: และแน่นอนนะครับผมผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในรายการของเราครับจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียมูลค่า
0: 500,000 บาท
1: และโฉมหน้าของผู้ที่จะต้องมารับหน้าที่อันหนักอึ้งครับในการกุมชะตาชีวิตของ4ลูกทีมที่เหลือในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะกรรมการทั้ง5ท่านพี่โจ้แม่เมาพี่โกพี่กันและแอคโชคชัย
0: สวัสดีครับ
1: และแน่นอนครับหัวหน้าทั้ง4ทีมของเราครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับทีมพี่สปายทีมโกตุลทีมภูม
0: ิ
1: ทีมคูวินครับ
0: สัปดาห์ที่แล้วนี่เรียกได้ว่าบีบหัวใจกันเลย
1: ครับผม
0: จุดนี้บอกเลยว่าทุกคนร้องดีหมดเลย
1: ใช่
0: แต่ความผิดพลาดบนเวทีไปแค่นิดเดียวเท่านั้นจะกลายเป็นตั๋วส่งกลับบ้านไปทันทีเลยใช่ไหมฮะคณะกรรมการนะถามแม่เมาดีกว่าแม่ครับยังไงดีฮะรอบนี้ฮะ
2: ในการแข่งขันพวกเราก็ยังคง เข้มงวดกวดขัน
0: สัปดาห์ที่แล้วก็เครียดมากนะแม่เครียดมากนะ
2: มันก็เครียดสิหนูเพราะบางทีมันเฮ้ยจะเอาใครไว้จะเอาใครไปแต่การแข่งขันก็คือการแข่งขันนะคะไม่งั้นมันไม่จบ
3: มันไม่จบเราจะร้องกันไปเรื่อยๆ
2: มันไม่จบค่ะก็ยังไงก็แล้วแต่รายการของเราก็ยังคงทำทุกอย่างให้กับผู้ชมได้มีความสุขกับการแข่งขันที่ก็คงจะไม่มีใครกล้าทำเท่ากับพวกเราค่ะ
0: วันนี้นะฮะต้องมานั่งลุ้นกันนะฮะว่าจะมีใครอีก2ท่านสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกันครับ
1: ใช่ครับขออนุญาตถามกัปตันทั้ง2ทีมก่อนเลยนะครับวันนี้จะต้องทนดูเด็กในสังกัดตัวเองตีกันนะ จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถามที่โกตุลก่อนเลยครับเป็นไงครับวันนี
4: ้วันนี้ก็คือคาดหวังแค่นี้เลยว่าขอให้ทำได้ดีที่สุดอย่าพลาดแล้วกันขอให้ทำได้ดีมากกว่าซ้อมเท่านั้นก็มีความสุขแล้วครับ
0: ขอบคุณครับครูวินล่ะฮะ
5: ก็คิดว่าทุกคนที่เข้ามาในรอบนี้เก่งอยู่แล้วเนาะแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้ก็อยากให้ลูกทีมทั้ง2คนของทีมวินนะครับทำโชว์ที่สมศักดิ์ศรีแล้วก็ตัวเองพอใจกลับบ้านไปมีความสุขครับ
1: ครับผม
0: เอาละครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เราจะได้รู้กันอย่างแน่นอนนะฮะว่า1เดียวของทีมกตุลและ1เดียวของทีมวินที่จะได้ตั๋วทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะเป็นใครนะฮะ
1: ใช่ครับแต่ก่อนที่จะไปเปิดสมรภูมิเชื่อเฉือนกันในช่วงหน้านะครับเราขอพักความตึงเครียดให้ทุกคนได้หายใจหายคอสักนิดนึงคร
0: ับ
1: ไปรอชมโชว์สุดพิเศษครับจากทีมของโกตุลและลูกทีมทั้ง2คนครับ

0: ที่เตรียมมอบของขวัญสุดพิเศษเป็นความทรงจำดีๆสุดท้ายนะก่อนที่เขาจะเริ่มลบราค่าฟันกันนะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star
1: เมื่อตั๋วสู่รอบชิงชนะเลิศ1ทีมให้ได้เพียง1เท่านั้นเวทีนี้จึงต้องลุกเป็นไฟอีกครั้งกับโอกาสสุดท้ายที่พวกเขาต้องแลกทุกอย่างเพื่อคว้ามาให้ได
2: ้คุณ2คนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
3: อีกไม่ช้าคงกลับมาสู
4: ่โอ้คุณเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์มาก
5: ๆเก็บกอดดวงใจที่เธอทำลายนี่ใจฉันกร่น
0: อังเปาร้องเพลงดีขึ้นเยอะมากเลย
6: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมาก
2: ตัดสินยากมากนะจริง
4: ๆมีบาดแผลคนละจุด
1: สองคนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะเป็นใคร
7: นะผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
1: วันนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: โอวัลตินหมอพาวเวอร
9: ์หอมมาก
8: หอมหมออร่อยมากแบบประโยชน์เน้นๆด้วยโอวัลตินหมอพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายลองเลย
10: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
12: ใช้หมดสูตรได้ใส่ทะลาย14735สูตรพร้อมใช้
13: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
14: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
15: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
16: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
15: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
16: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่น
15: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
16: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
17: ฟันผุเยอะเลย บีบยาสีฟัน

0: คะเนี่ย
1: หนีนิดเดียว
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
3: ต้องบีบเต็มแปลง
4: เพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่าไม่พอแก
5: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
8: อาทิตย์นี
9: ้มาเชิญแพ็คครับมา
10: ไปไป
11: นี่มันแพ็คคู่คุณภาพชัดๆ
10: ใช่ไหม
12: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฝดผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
10: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลยไปด้วยกัน
13: เราจะสดสองพันที่สองคืนนี้อ่ะพ่อ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
15: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ันต้องเมลคิส
1: ใหม่เมลคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมลคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
2: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
3: ใช้ทรอปิคาน่าโคโคนัทแฮร์โทนิกช่วยเปลี่ยนผมขาดหลุดร่วงเป็นผมรุ่งเพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์ใหม่ปูท้ายรถหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนบอดี้ 3 in 1 โรบัสต้าที่ใช่หอมเข้มกลมกล่อมลงตัว
4: กลับไปอยู่กันต่อกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Stars นะฮะและนี่คือการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลครับ
5: ใช่ครับ
4: อย่างที่เราค้างกันไว้เมื่อช่วงที่แล้วครับว่าเราจะขอเบรกความดุเดือดไว้ก่อนนะฮะด้วยความน่ารักและอบอุ่นของโชว์ต่อไปนี้ครับ
5: ใช่ครับพี่เกลือครับเพราะว่าตอนนี้กัปตันทีมโกตุนครับและลูกทีมทั้งสองอย่าง F กับอั่งเปาสแตนด์บายรออยู่แล้วครับ
4: โดยเขาเลือกบทเพลงจังหวะสนุกสนุกอย่างป้าป้าหมาหมามาฝากทุกคนกันนะยุคเราพี่กอบยุคเรา
6: ใช่โอ้ป้าป้าหมาหมา
4: เราต้องเต้นที่งานโรงเรียน
7: ถูกต้อง
5: โอเคครับเรามาดูกันครับว่าลีลาความกวนและความน่ารักของทีมนี้นะครับจะเรียกรอยยิ้มจากพวกเราได้ขนาดไหนครับไปรับชมโชว์พิเศษจากทีมโกตุนกันเลย

0: น่ารัก
1: โตตูเนฟังเป้านะฮะไม่น่าเชื่อเลยเป็นหัวหน้าทีมยังไงให้ดูเหมือนเป็นลูกทีม
0: อันนี้คือเป็นบรรยากาศจริงๆเวลาที่พวกคุณอยู่ร่วมกันถูกไหมฮะ
2: ถูกต้องครับ
0: คือโค้ชเป็นตัวโดน
3: ถูกครับ
0: แล้วผมชอบการเต้นมากถ้าเต้นไม่เท่าไหร่แต่หน้าเขาอยู่
1: เ
0: งี้ย
1: เนี่ยฮะหน้าต้องได้หน้าต้อง
0: เออหน้าต้องดีหน้าต้องดี
1: เขามีเพลงอื่นให้เลือกมากมายเลยทำไมคุณเลือกเพลงนี้มาโชว
3: ์ก็อยากให้สมาชิกในทีมแบบว่าไม่ต้องมาเครียดในเพลงแบบต้องเฮ้ยต้องโชว์พลังเสียงขนาดนั้นนู่นนี่นั่น
1: สนุกก็สนุกไปเลย
3: ให้สนุกไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องมาเครียดกันตอนร้องเพลงเดียวใช่ครับ
1: ถามลูกทีมมากดีกว่าอ่างเปาลูกรู้สึกยังไงที่หัวหน้าทีมพาเรามาทำอะไรแบบนี้ฮะ
4: ก็รู้สึกสนุกดีค่ะเป็นอะไรใหม่ๆค่ะ
1: โอ้พี่เอฟว่าไงพี่เอฟว่าไงบ้างกับโชว์ครั้งนี
5: ้รู้สึกใช่ไหมครับผมอายฮะ
1: เขาเพิ่งได้รับบรรจุตำแหน่งใหม่ตำแหน่งของคุณคือ
5: คีตะศิลปินครับ
1: คีตะศิลปินของ
5: กรมศิลปากร
1: กรมศิลปากรคุณเอาคีตะศิลปินกรมศิลปากรมาทำอะไรแบบนี
5: ้ครับ
1: มีอะไรอยากจะบอกกับที่ทำงานของเราไหมฮะ
5: จริงๆแล้วผมเป็นคนเรียบร้อยฮะก็อันนี้ก็ดูอ่อนแล้วว่าเรียบร้อยอันนี้ก็คือพยายามสุดแล้วครับแต่ว่าตอนที่ชวนทำผมก็แบบว่าขอแบบสนุกใจจอผมโอเคเนี่ยไม่ต้องเครียดก็เอาตามที่น้องแบบแนะนำแล้วเขาก็ทำขาดนะฮะเขาคนเดียวเลยผมอายมาก
0: เฮ้ยแต่ผมว่ามันน่าสนใจมันน่าสนใจ
1: ไม่ผมเห็นโชว์กันแล้วคือก็ตุนขาดอยู่แล้ว
0: จ้า
1: ขาดสติขาดสติให้คณะกรรมการพูดถึงโชว์ชุดนี้กันบ้างดีกว่าครับพี่โจฮะพี่โจฮะ
6: พูดจริงๆนะถ้าเปิดจะมองในแง่เดี๋ยวบอกขอขำก่อนนะถ้าจะมองในแง่โชว์สนุกถามว่าสนุกไหมสนุกเพราะจริงๆนะเพลงป๊าป๊ามามาของพี่ดำ Forever เนี่ยมันก็เป็นเพลงที่สนุกอยู่แล้วคนรู้จักกันเยอะมากแล้วตัวเจ้าของก็เคยมาร้องในรายการนี้อยู่ใช่ไหมครับอันนี้พวกเรามา3คนที่มาร้องเนี่ยอันนี้ดีตรงที่ว่าเขาได้รีแลกซ์แล้วตอนนี้เขาได้เอ็กซ์ไซส์เขาได้วอร์มเขาได้ทำทุกอย่างก่อนที่ผู้แข่งขันทั้ง2คนจะแสดงอันนี้เขาก็ซ่อนอะไรบางอย่างว่าความ
1: เหมือนละลายพฤติกรรมนะพี่
6: ก่อนตายก่อนจะ
0: ได
6: ้ครับ
0: วอร์มด้วย
6: ครับอันนี้พี่ชอบนะครับก็ตุนพี่ชอบครับ
1: ขอบคุณพี่โจครับ
0: นี่เราก็เป็นบรรยากาศความสนุกสนาน
1: ความ
0: จ
1: ำกัดดีๆ
0: ใช่เป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับก่อนที่รอยยิ้มนี้จะต้องถูกเก็บเข้ากระเป๋านะครับเพราะจะต้องถูกแทนด้วยความกดดันของจริงแล้วครับช่วงหน้าครับเอฟกับอั่งเปานะครับจะต้องสลัดความเป็นพี่น้องทิ้งไปฮะและก้าวขึ้นเวทีมาดวลไมค์กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันครับ
1: ใครจะคว้าตั๋วใบเดียวที่จะทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันกับในกรณีสองเวทีเพลงเพราะ All Star
7: หนูเลือกเพลงถูกต้องมากๆเก่งมากๆแล้วก็สวยมากๆ
8: อยากเปิดใจเธอจะเจอใจใครซ่อนในรักอยู
9: ่ฟังแล้วเพลินตาเพลินใจโดยรวมแล้วก็สวยเสียงดีครับ
10: Lactosol Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real
11: ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตร Extra และสูตรดั้งเดิม
12: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต

0: MyBasin OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจาก Greater Pharma โปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี
3: ้ Air Carrier Tech Week และ Tech SDทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech Sเย็นนี้มีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
4: ปากเหม็นแน
5: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ

0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
3: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
4: ผมอะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
5: เงินดีไหม
4: ดีมาก
6: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
7: จัดไป
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออกอ
9: ร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
10: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
11: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
10: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
12: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
13: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1ปุ๋ยทิพย์เซอร์ทอลผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งครอบครัวจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
14: วันนี้กับการแข่งขันรอบเซมิไฟแนลสัปดาห์สุดท้ายกติกาในรอบนี้แต่ละทีมจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งปิกจากทีมสปายและแอนจากทีมภูมิได้คว้าตั๋วไปรอในรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้ถึงเวลาทีมโกตุนต้องขึ้นสู่สังเวียนเพื่อแย่งชิงตั๋วใบเดียวใบนี้
15: และคุณพลคนแรกที่จะก้าวขึ้นมาบนเวทีนี้นะฮะเธอคือเพชรเม็ดงามจากซีซั่น7ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ของเธอนะฮะเธออัปเกรดสกิลการร้องและการฟาดอินเนอร์แบบไม่ยั้งจนกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่ใครๆก็ประมาทไม่ได้ฮะเธอคือน้องอั่งเปาตะวันวาดนั่นเองครับ
16: ชาไทยอร่อยดีพร้อมเสิร์ฟแล้วครับความรู้สึกเป็นไงตอนนี้เราเข้ามาถึง2คนสุดท้ายของทีมโกตุนละ
17: ตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกไม่รู้ทำไมอ่ะทั้งที่มันควรจะชินแล้วแต่ก็แบบมันไม่ชินสักที
18: โดยปกติแล้วจะทำงานกันเป็นทีมใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ต้องเหลือกัน2คนก็อยากขอบคุณพี่เอฟค่ะเขาช่วยตลอดตั้งแต่วันเริ่มเพลงเลยค่ะหนูเพลงนี้ดีนะเพลงนี้โอเคเลยนะใช่เราไม่เคยมองกันเป็นคู่แข่งเลยค่ะตื่นเต้นตัวเองมากกว่าว่าตัวเองจะทำได้ไหมจะทำได้แบบที่ซ้อมไหมค่ะรอบนี้ร้องเพลงเพียงครึ่งใจค่ะที่เลือกมาเพราะว่ารอบนี้อยากร้องเพลงยุค80ค่ะแล้วก็ในซีซั่นที่7ไม่เคยร้องเพลงยุค80เลยซีซั่นนี้ก็เลยอยากร้องดูค่ะก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่หนูรู้จักตั้งแต่เด็กค่ะชอบทำนองเพลงนี้เนื้อเพลงก็เลยอยากเอาเพลงนี้ค่ะมาสื่อสารในแบบของหนูเองค่ะ
19: ยายเธอทำใจฟื้นรักเคยชื่นเพียงคืนจืดจาง
18: ในการซ้อมวันนี้มีปัญหาก็คือเรื่องการเก็บลมค่ะมันเพี้ยนบ้างเหมือนหนูจะไปกังวลจะไปเครียดกดดันตรงนั้นเกินไปค่ะจริงๆแล้วหนูมีคติอย่างหนึ่งในใจตั้งแต่รอบที่แล้วค่ะรอบที่แล้วหนูร้องเพลงไม่เคยรักใครเท่าเธอชุดหนูก็เอาไว้ใหญ่เลยก็คือว่าเป็นการโชว์อำลาแล้วรอบนี้ก็คิดว่าเป็นการโชว์อำลาเหมือนกันค่ะมันจะได้ปล่อยใจจอยๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปกดดันมันจะได้ทำออกมาได้ดีค่ะ

0: น้องอั้งเป้าตายแล้วโชว์ชุดนี้ของเธอเป็นยังไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ฮะ
1: ก็วันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วค่ะก็พอใจค่ะ
2: ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะ
1: รู้สึกว่ารอบนี้อยากลองร้องเพลงยุค80ค่ะ
2: ครับแล้วเราได้รับคำแนะนำอะไรจากโค้ชมาบ้างไหมกับเพลงนี
1: ้เขาก็แนะนำค่ะบอกว่าให้เก็บลมยาวๆ
3: เส
1: ีย
3: งเหมือนเด็ก
0: เท่านี้เองเหรอก็
4: ไม่
0: มีอีกมีอีก
2: น้องกำลังค่อยๆนึกให้เก็บอะไรอีกคะ
1: อารมณ์เพลงค่ะแล้วก็ตั้งใจซ้อม
0: ก็เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นหนึ่งโชว์ที่เชื่อว่า
2: โอ้ประทับใจนะเมื่อกี้ตอนที่น้องร้องอยู่พี่เกลือก็ยืนคุยกับพี่ว่าแบบหุ้ยอังเปาร้องเพลงดีขึ้นเยอะมากเลย
0: เห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนเลย
2: ชัดเจนเลย
0: เดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการดูซิว่าได้เห็นเหมือนกับเราหรือเปล่า
2: ครับผม
0: เริ่มต้นจากแอคครับ
5: โอ้วันนี้สวยมากเป็นไฮโซโป่งน้ำร้อนนะครับคนนี
0: ้เลยนะ
5: เขาเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะครับเขารวยมาก
0: ไฮโซปกน้ำร้อนโอเค
5: สาวจันทบุรีครับโอ้โหวันนี้แต่งตัวสวยมากนะครับต้องบอกว่าตอนแรกก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับว่าเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ผู้ชายร้องแล้ววันนี้ก็มาฟังในเวอร์ชันของน้องอังเปาก็เพราะไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้ก็ชื่นชมนะครับในเรื่องเสียงนะครับก็ร้องตรงโน้ตคุมอารมณ์ได้ถือว่าดีเลยนะครับกับเพลงที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ภาพรวมเนี่ยฟังแล้วเพลินตาเพลินใจนะฮะโดยรวมแล้วก็สวยเสียงดีครับ
0: ขอบคุณครับพี่โจ้ครับ
4: เสียงเสถียรขึ้นมีความไพเราะน้ำเสียงจับใจต้องพูดอย่างนี้นะครับแต่ว่าคือมันต้องโก้อะคือดูสวยมากนะต้องบอกเลยว่าโอ้โหต่างเปาสวยมากแล้วก็ดูสามารถยืนอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องอะไรได้เลยแต่ก็ขอความใหญ่เราเพิ่มความโก้เพราะว่าบางครั้งอยู่ในเวทีใหญ่ตัวเราเล็กแต่เราต้องทำให้ตัวใหญ่นะครับคือดีแล้วอยากให้มันดีขึ้นไปเยอะๆครับนะครับขอให้โชคดีครับอ่างเปล่าครับ
0: ขอบคุณพี่โจครับแม่เมาครับ
6: กำลังชื่นชมว่าในเพลงนี้มันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเขาต้องตั้งสติให้ดีกับเพลงนี่ชื่นชอบมากๆนี่คือในการคุณจำเนื้อเพลงคุณจำได้ยังไงโอ้โหแล้วมันไม่มีไอ้ตัวกลอนที่
4: ม
6: ันคล้องจองมันไม่มีเลยแล้วลูกนี่ป้านั่งดูแล้วป้าก็นั่งนี่แต่ฉันร้องฉันจะไปทางไหนวะเนี่ยใช่ไหมคะชื่นชมมากในความจำอันดีและการร้องที่พัฒนาขึ้นขอให้หนูอย่าหยุดนะลูกขอให้หนูโชคดีลูก
0: ขอบคุณแม่เป้าครับพี่กบครับ
7: อังเป้าค่ะอย่างที่ทุกคนพูดมาแล้วเห็นด้วยมากๆเลยว่าวันนี้อังเป้าสวยมากๆนะคะอังเปาสวยมากลูกอยากให้เล่นเป็นนางเอกสักทีจังเลย นะคะรอดูอยู่ส่วนในเรื่องโชว์ของวันนี้สำหรับพี่กบว่าหนูเลือกเพลงถูกต้องมากๆสำหรับพี่กบวันนี้นะเก่งมากๆแล้วก็สวยมากๆอยากให้เพิ่มความมั่นใจแล้วทุกท่านพูดคำเดียวหมดก็คือหนูพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเอาใจช่วยอยากเห็นหนูร้องเพลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็อยากเห็นหนูเป็นนางเอกสักทีนะลูกสวยมาก
0: ขอบคุณพี่กบครับ
2: พี่กันครับ
8: ก็ดูลงวันนี้ทำได้ดีนะคือพี่ก็ชอบแนวเพลงสไตล์แบบนี้ที่อังเปาร้องดีครับคือจริงๆแล้วอยากให้มั่นใจแล้วก็วันนี้ไม่ใช่ไม่ดีวันนี้ดีมากๆสำหรับพี่นะแต่ว่าพอเรามั่นใจลดลงนิดนึงเนี่ยไอความเนี๊ยบต่างๆที่เราเคยเห็นกับอังเปาอ่ะมันอาจจะมีบางจุดที่มันแบบเนี๊ยบน้อยลงนิดนึงแต่ว่าโดยรวมคือไม่ได้น่าเกลียดครับเราจะช่วยครับ
0: ขอบคุณพี่กันครับไปที่หัวหน้าทีมเลยดีกว่าครับก็ตุนครับมีอะไรจะบอกลูกทีมไหมครับ
9: วันนี้ก็คืออังเปาทำได้ดีมากๆมีเสน่ห์ทั้งเสียงทั้งรูปร่างรูปลักษณ์หน้าตาทุกอย่างอยากให้คำอวยพรของพี่กบได้เป็นจริงให้น้องได้แสดงละครนะครับผมก็วันนี้ขอให้น้องโชคดีครับ
2: ขอบคุณก็ตุนครับ
0: วันนี้ก็ถือว่าพัฒนาไปไกลจากจุดเริ่มต้นที่เราเจอน้องมากเลยนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับช่วงหน้าครับเหลืออีกหนึ่งผู้แข่งขันจาก
2: ทีม
0: ครับตุนนั่นคือเอฟนั่นเอง
2: ครับผม
0: มาลุ้นกันว่าเขาจะมีไม้เด็ดอะไรมาใช้ในรอบนี้นะฮะแต่ตอนนี้พักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Stars
10: หากดวงใจฉันมีปีกบิน
6: ป้ามีความสุขมากลูกขอบคุณนะเอฟที่เอาเพลงนี้มาร้องลูก
0: เทียบความรู้สึกระหว่างโชว์ชุดนี้กับโชว์ชุดที่ร่วมกับก็ตุน
9: จริงๆก็มันก็เหมือนเราได้ก้าวข้ามอะไรที่ไม่ค่อยน่าก้าวเท่าไหร
11: ่กะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3คูณรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองแผ่นหนาแบบ Rockstar กรอบๆมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
13: Based on your notes there are some great
12: talk ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
14: จะโดนหลอกมั้ยเนี่ย
15: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
16: เราพร้อมให้คำแนะนำ
17: Cockpit เลิศจริง
16: ท็อปฮิตทัวร์ทุกใหม่จ้างบริสตอลลดสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี
18: ้คุ้มเพราะไวอุ่นใจที่ท็อปฮิต
19: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับ

0: ครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: ชดาอร่อยชดาร่อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร่อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
3: ไลค์เดอะไซส์300มิลลิลิตร Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร
4: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
3: It's real
5: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
6: อยากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม

0: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
1: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
2: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเลียนไหม
3: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้ก้อนไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
4: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
5: ่ประคองใครเราเหรอเราเคยเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
6: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เตรียมยศ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ใต้ล่า
7: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
8: เวลา2ทุ่มครึ่ง
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ครึ่งจันทร์อังคารนี
10: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
11: นิ่ง
12: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
13: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
14: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
15: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
16: เฮ้ย
17: ใครส่งมึงมา
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
18: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
9: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้าน
5: ี่จะกล่าวหาเด็กฉันว่าเป็นผู้ชายให้ได้เลยใช่ไหมฮะทางบ้านโคกแข่งเข้ามาวุ่นวายในเรื่องช่วยไล่ไปที
19: เธอยังปรับตัวได้นะเชื่อครู
15: เธอต้องรีบปิดเกม
20: พวกเรายอมแพ้ก็ได้นะคะพี่ทนเห็นเด็กๆของพวกเราบาดเจ็บต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
21: ลูกตบพญาแทนพิโรธ
19: เธอจะมาช่วยพวกเราเหรอแล้วเราจะไว้ใจเธอได้ไงลินว่าครูฝันไม่มีทางเลือกแล้วนะคะ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ที่เดียว
7: นักตบวัดข้อบางทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
8: เวลา1ทุ่มตรง
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
22: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: อร่อยดีดีดีดีสถีนาใหม่เศรษฐีนา
24: ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
25: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ธนบุรีพาณิชย์ผู้บุกเบิก Mercedes-Benz ในไทยมากว่า85ปี Bangkok Eye Hospital เลือกทางด่วนรามอินทรา

0: กลับมาลุ้นกันต่อครับกับบรรยากาศที่บีบหัวใจสุดๆเลยครับในรอบเซมิไฟแนลของ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับตอนนี้ถึงคิวของผู้ท้าชิงคนที่2แล้วครับที่จะมาตัดสินชะตาเพื่อชิงตั๋วที่นั่งเพียงใบเดียวจากทีมของโกตุนนั่นเองครับ
1: และแน่นอนฮะผู้แข่งขันคนที่2จะเป็นใครไปไม่ได้เลยฮะเขาคือหนุ่มนักสู้ผู้ไม่เคยจำนนต่ออุปสรรคฮะและเขามีดีกรีเป็นถึงคีตศิลปินจากกรมศิลปากรด้วยเสน่ห์ของเขานะฮะก็คือเสียงสุดไพเราะที่ถูกเจรไนมาอย่างคมกริบเลยฮะ
0: ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมโชว์ของเขากันเลยครับคุณเอฟรัฐพงศ์ครับขอแสดงความยินดีกับคุณเอฟครับ
1: โอ้แน่นอนเลยนะฮะ
2: รู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข้ามาเป็น2คนสุดท้ายของทีมผม
3: คือดีใจกับตัวเองที่ว่ามันยากมากในซีซั่นนี้คือเป็นซีซั่นที่ยากจริงๆแล้วก็รู้สึกเลยว่าไม่ว่าใครจะได้ก็ถือว่าเป็นความหวังของทีมแล้วนั่นทำให้ทีมได้ไปถึง
2: แชมป์
3: อ๋อ
2: ใ
3: ช
2: ่เอาแล้วไงเป็นแชมป
4: ์ผมตั้งใจแต่ตอนแรกแล้วที่ผมคิดไปแล้วว่าถ้าเกิดผมได้ผ่านเข้ามารอบเซมิไฟแนลเนี่ยเพลงถ้าหัวใจมีปีกเนี่ยจะเป็นเพลงที่ผมเลือกมาร้องครับคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ผู้ชายก็ร้องได้แล้วในรายการนี้ยังไม่เคยมีผู้ชายฝันหยิบเพลงนี้มาแล้วมาถ่ายทอดในแบบของผู้ชายผมก็เลยรู้สึกว่าบทเพลงนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นเพลงที่เมโลดี้พอมากเป็นเพลงที่ดีมากๆสำหรับในรอบนี้นะครับหัวหน้าทีมก็ดึงศักยภาพในเรื่องของการร้องเพลงที่ใส่ความเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราก็ต้องเคารพต้นฉบับแต่ว่าอะไรที่เราเพิ่มอาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะจนน่าเกลียดแต่ตรงจุดที่เพิ่มเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะสามารถเรียกคะแนนให้กรรมการได้รู้สึกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นจุดเรียกคะแนนเหมือนกันวันเนี้ยปัญหาก็ค่อนข้างผ่านมาด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอาจจะมีพวกแอดลิบบางลูกที่อาจจะตัดออกก็ถือว่าซ้อมจากที่บ้านมาซ้อมที่สตูก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้ต่างมากกดดันไหมอย่างที่ผมบอกครับว่ามันกดดันอยู่แล้วแต่ทุกๆครั้งที่ผมจับไมค์ร้องเพลงที่ผมขึ้นประกวดร้องเพลงทุกครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้คือเป็นโอกาสที่ดีมากๆไม่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ผมเองก็จะทำให้เต็มที่ให้เหมือนกับว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของผม

0: คุณเนฟ
1: ว้า
0: ลุคนี้ค่อยกลับมาเป็นคีตะศิลปินหน่อย
2: ค่อยกลับมาเป็นเอฟที่เราคุ้นเคย
0: ผมเริ่มคุ้นแล้วเป็นไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ฮะ
3: ก็วันนี้ผมก็ตั้งใจมากๆแล้วก็เหมือนกับคิดว่าวันนี้เป็นความสุขที่ผมจะตั้งใจถ่ายทอดให้กับท่านคณะกรรมการแล้วก็ทุกๆคนได้ฟังกันอย่างมีความสุขครับ
0: เทียบความรู้สึกระหว่างโชว์ชุดนี้กับโชว์ชุดที่ร่วมกับก๊อตตุลเมื่อสักครู
3: ่โชว์นั้นจริงๆก็มันก็เหมือนเราได้ก้าวข้ามอะไรที่ไม่ค่อยน่าก้าวเท่าไหร่ไม่คือผมรู้สึกว่ามันเป็นโชว์ที่อันนั้นนะครับโชว์นั้นก็เหมือนได้ทำอะไรแล้วก็ได้ใส่ชุดนักเรียนแบบ
0: ได้ลองอะไรใหม่ๆได้ลองอะไรใหม
3: ่12ปีแล้วครับจบมาก็ได้ใส่ชุดนักเรียนใส่แล้วดูเด็กลงผมพอได้ไหมฮะ
4: ได
0: ้ได้
3: ทำไมยืดจังเลย
0: คณะกรรมการบอกว่าได้อยู่ซึ่งแปลว่า
4: ไม่ได้
0: ได้ได้ได้
4: ครับผม
0: เอ้ามาฟังความเห็นของคณะกรรมการกันบ้างฮะแม่เหมือนพี่กบอยากจะคุยฮะเชิญฮะ
5: พี่กบเลยนะคะก็มาวันนี้มันนวลมันละมุนมากครับเอฟเพราะมันมาจากข้างในมันถ่ายทอดออกมาแล้วมีความสุขจริงๆแล้วก็มันเป็นเสน่ห์ของตัวเองจริงๆเอฟมีเสน่ห์ขึ้นมากๆเอฟพร้อมที่จะให้คุณผู้ชมรักแล้วก็ชื่นชอบได้เยอะขึ้นมากๆสมศักดิ์ศรีออลสตาร์จริงๆดีใจทุกครั้งที่ได้เจอเอฟและดีใจทุกครั้งที่เอฟพัฒนาตัวเองขึ้นได้เรื่อยๆขอบคุณที่มารายการของเรานะครับ
0: ขอบคุณพี่กบครับจันครับ
6: ครับก็อย่างที่พี่กบบอกครับสมศักดิ์ศรีออสตาร์จริงเพราะว่ารู้สึกแล้วว่าโอ้โหคุณเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์มากๆถ่ายทอดเพลงนี้ได้อีกฟีลลิ่งนึงแล้วก็ทำให้เพลงนี้มันดูแตกต่างจากต้นฉบับมากๆอย่างเมื่อกี้พี่โจมากระซิบว่าเขามีวิธีการร้องที่ไม่เหมือนเดิมดีไซน์การร้องใหม่นะครับให้เข้ากับกรุ๊ปเขาแล้วก็พี่ชอบหลังโซโล่มากๆที่คุณมีใส่ความเป็นแบบร่วมสมัยเข้าไปในโน้ตแบบว่าฝากกระซิบถึงเธอว่าสักอย่างนึงแล้วก็ชื่นชูเหมือนดังใฝ่ฝันอันนี้ที่คุณใส่มีความเป็นแบบไทยสากลป๊อปเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าพอใส่ความเป็นเอฟเข้าไปในแบบนี้เนี่ยพี่ว่าไปได้ดีแล้วก็เข้ากับเสียงเอฟได้ดีเพราะฉะนั้นก็ดีใจครับดีใจที่เราได้ฟังเสียงเอฟแล้วก็ในรูปแบบของเพลงต่างๆวันนี้ก็ยอดเยี่ยม

0: มากครับ
1: ขอบคุณพี่จันทร์ครับพี่โจ้ครับ
2: ก็พี่พูดจริงๆนะพี่มีความภูมิใจกับ F ค่อนข้างสูงมาก F เป็นเพชรเม็ดงามของกองการสังคีตกรมศิลปากรเลยทีเดียวที่ได้ F เข้าไปในนี้อันนี้พี่ไม่ได้พูดอวยหรือพูดอะไรแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพี่เห็นด้วยตรงเดียวกับกันคือ
3: ทุกคน
2: กระซิบถึงเธอว่าเนี่ย
3: ม
2: ันขีดเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ลมหายใจดีมากนะครับตอนจบสวยมากแล้วการใช้ฮาฮูนะครับฮูฮาก็จะมีดีดาดีดาดิปดาฮูอะไรคือมันจะมีดาดีดาดาดีดาเนี่ยแล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างในการซ่อนคอรัสพี่ภูมิใจในตัว F นะครับมากเลยแล้วขอให้โชคดีครับ
1: ขอบคุณพี่โจครับแอคครับ
4: ครับวันนี้ต้องบอกว่า F ร้องได้ดีมากๆดีจนแบบผมตกใจนะครับเพราะว่าจริงๆผมอยากเห็น Fเปลี่ยนวิธีการร้องมานานแล้วแล้ว F มาเปลี่ยนวิธีการร้องกับเพลงนี้ซึ่งถ้าคนที่เสียงไม่นิ่งแล้วก็หายใจไม่ดีพอมันจะไม่เพราะไปเลยนะครับการร้องกับดนตรีอย่างนี้แล้วมันจะชัดมากในการที่เราจะร้องหลุดแต่วันนี้ F คุมเสียงทุกอย่างได้ดีหมดเลยนะฮะแล้วก็ลูกจบโอ้โหอันนี้ยอมรับเลยเข้ากับคอร์ดเข้ากับดนตรีมากๆถ้าคนมองในมุมของทางดนตรีนะฮะมันคือลูกจบของแซกโซโฟนของเพลงแจ๊สที่ก่อนจบเขาจะมีปิดส่งท้ายแบบแซบๆอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นลูกแซบของ F ที่แบบเอามาปิดแล้วมันว้าวมากๆวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ F นะครับขอให้ F ได้เข้ารอบครับ
5: ขอบคุณนะครับ
1: ชอบนะฮะชอบนะเพลงน
4: ี้ชอบมากเลย
1: ครั้งหน้าติดเพิ่มแน่นอนนะฮะเตรียมตังค์ไว้เลยนะครับต้องจ่ายแพงขึ้นนะฮะแม่บ้าเชิญครับ
3: การที่คุณเปลี่ยนแปลงเพลงเนี่ยมันทำให้เพลงนั้นมีคุณค่าเพิ่มขึ้นตรงนี้ชอบมากๆมันทำให้คุณสามารถใส่ลูกเล่นอะไรนี่คือลักษณะของการเปลี่ยนเพลงที่ไม่ได้เปลี่ยนให้เสียแต่เปลี่ยนให้ดีขึ้นแล้วคนที่ดูก็จะได้รู้ว่ารายการเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่นี้การทำเพลงแบบนี้ขึ้นมามันส่งเสริมให้เพลงดีขึ้นป้ามีความสุขมากลูกขอบคุณนะเอฟที่เอาเพลงนี้มาร้องลูก
1: ขอบคุณครับไปถามหัวหน้าทีมดีกว่าครับกระตุนครับ
6: บทเพลงเนี้ยวันนี้พี่เอฟทำได้ดีมากๆสมูทมากๆแล้วก็ทุกๆคนเห็นแล้วว่าพี่เอฟเป็นพี่เอฟในเวอร์ชั่นอัปเกรดจริงๆที่ไม่ต้องมีคำถามในหัวแล้วว่ากลับมาทำไมนี่แหละครับคำตอบของพี่เอฟก็คือผลงานในวันนี้ครับ
3: อันนี้เธอว่าฉันดีกว่า
6: เปล่าครับแม
1: ่ขอบคุณพี่โกครับเอาล่ะแต่ตอนนี้นะทีมของโกตุลนะครับทำโชว์ครบทั้งสองท่านแล้ว
5: ครับ
1: ถึงเวลาที่เราจะรู้แล้วว่าใครจะได้รับตั๋ว1ใบที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะขอเชิญน้องอั่งเปาขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับและนี่คือผู้แข่งทั้ง2ท่านของทีมโกตุน
5: และแน่นอนนะครับ2ท่านนี้นะครับจะมีเพียงแค่1ท่านเท่านั้นนะครับที่ได้ตั๋วใบสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับ
1: ครับ
5: ผมจะขออนุญาตประกาศรายชื่อของผู้ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยแล้วกันนะครับ
1: ครับผม
5: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของทีมโกตุนได้แก
1: ่จากผู้แข่งขันนะฮะ6ท่านของทีมต่อสู้กันมาเหลือเพียงแค่2ท่านและวันนี้เรากำลังจะได้รู้แล้วว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเป็นคนที่3นะฮะและอีกหนึ่งท่านจะต้องกลับบ้านครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของทีมโกตุนได้แก
5: ่ขอแสดงความยินดีกับคุณคุณ F รัตพงศ์ครับ
1: และผู้แข่งขันที่3ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคุณ F รัตพงศ์โอ้เรียกได้ว่าชัดเจนแล้วนะฮะว่าทีมโกตุนมีคุณ F เป็นตัวแทนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะ
5: ครับ
1: แล้วการนี้นะครับขอเชิญคณะกรรมการนะฮะตัวแทน1ท่านกล่าวอะไรกับผู้แข่งขันทีมโกตุนสักเล็กน้อยฮะเชิญคุณแอคครับ
4: ครับก็เป็นธรรมดานะครับการแข่งขันก็ต้องมีคนเข้ารอบแล้วก็คนที่ไม่เข้ารอบนะครับอั่งเปาเราตกรอบไม่ใช่ว่าเราไม่ดีเราดีแล้วแต่เราอาจจะต้องพัฒนาขึ้นไปอีกแค่นั้นเองเป็นกำลังใจให้อั่งเปานะครับแล้วก็ขอยินดีกับ F ด้วยนะที่เข้ารอบซึ่งเราเห็น F มานานนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่หน้า F จะเปื้อนรอยยิ้มกับการเข้ารอบในวันนี้ก็เหมือนเป็นการแบกความหวังของทีมไปด้วยเพราะว่าเชื่อว่าทีมของโกตุนทุกๆคนหรือว่าในทุกๆคนที่มาแข่งขันนะครับเรายินดีกับเพื่อนอยู่แล้ววันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยครับ
1: ขอบคุณนะครับโกตุนครับมีอะไรอยากจะบอกกับลูกทีมทั้งสองท่านไหมครับ
6: ก่อนอื่นบอกอังเปาก่อนก็ขอให้อังเปาทำตามความฝันต่อไปอย่าหยุดฝันแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่เอฟต่ออย่างพี่เอฟเนี่ยก็อย่างที่บอกพี่เอฟเป็นคนเก่งอยู่แล้ว

0: เก่งมากๆอยู่แล้วตอนนี้พี่เอฟก็คือได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างแล้วที่อยู่ในเซฟโซนตัวเองก็เรามาสู้กันไปในรอบชิงเราก็เป็นกำลังใจต่อนะขอบคุณครับ
1: และตัวแทนของทีมก้าวตูนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคุณเอฟ
2: แน่นอนนะครับตอนนี้เราทราบผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งหมด3ท่านแล้ว
1: เหลือท่านสุดท้าย
2: เหลือท่านสุดท้ายจากทีมของ
1: คุณวินนั่นเองนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าใครจะได้ตั๋วใบสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star

0: ับฉัน
1: เป็นเวอร์ชันที่แบบไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลย
2: โอ้ยพอมากพอมาก
3: เป็นโชว์ที่ดีมากๆโชว์หนึ่งนะครับจริงๆไม่อยากให้ใครต้องไปเลยสำหรับทีนี้นะเอาใจช่วยครับอยากให้ทุกคนทั้งสองคนได้ทำโชว์ต่อไปให้ดีสุดแล้วกันนะครับ
4: ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิมไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
6: ใช้นิดเดียว
5: ให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
7: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
8: อร่อยที
9: ่ทำถึง
10: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
13: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามิน C ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
14: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
15: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
16: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างแรก
17: อร่อย
16: ฟินเวอร์
15: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยหนัวแม่บุญล้ำ
18: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
19: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้ oh

รีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเร่งค้นหาผู้สูญหายใกล้อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายหลังเจอตัวแล้ว2คนยังเหลือที่กำลังค้นหา1คนพร้อมกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ

0: Secret of More X Person แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย์
1: อะไรแม่จิ๋มอะไร
2: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
3: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
4: มาแล้วค
5: ่
4: ะ
5: ไม่ทำแบบเมื่อวานเลยครับ
4: กล่องเดียวไม่อิ่มหรอคะอ
6: ยากอุดหนุนน้องเชเอง
7: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
5: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
4: น้องเข้าใจเป็นอะไรหรอคะ
8: เข้าใจค่ะพริกอะค่ะ
9: ประคบเพียงไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: ที่เดียว
10: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
11: เวลา4ทุ่ม
10: พิเศษลูกค้า AS นั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: เดี๋ยวซีนต่อไป
13: กลิ่นปากหมา
14: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
15: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
16: แอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชาเซอร์ทอลผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งครอบครัวจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปถุงหอมแชมเปญกลิ่นไมซ์ซันชายร่วมดีไซน์โดยบิลกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
17: ช่วงที่แล้วเราได้รู้กันแล้วว่าตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของทีมโกตุนที่คว้าตัวรอบชิงชนะเลิศไปได้นั่นคือเอฟรัตพงศ์แต่ทีมสุดท้ายที่จะลงแข่งขันในวันนี้ก็คือทีมวินตัวใบสุดท้ายสู่รอบชิงชนะเลิศมิ้วหรือไปใครจะเป็นผู้ครอบครองมาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
18: แต่ก่อนที่จะไปเปิดศึกคู่สุดท้ายกันในค่ำคืนนี้ครับผมขอเบรกจังหวะหัวใจทุกคนกันสักนิดนึงครับกับโชว์พิเศษที่ตั้งใจขึ้นมาเพื่อเก็บความทรงจำของทีมนี้โดยเฉพาะเลยครับ
19: ไปสัมผัสความน่ารักความผูกพันของพวกเขากันเลยครับกับโชว์จากกัปตันวินที่ขอควงสองลูกทีมมามอบเสียงสุดไพเราะให้กับทุกคนในบทเพลงนิดหนึ่งพอขอเสียงปรบมือให้กับทีมโค้ชวินครับ

0: วินไตมิลโอ้สุดยอดพร้อมจริงเลยโอ้เชิญนะเชิญนะเชิญนะนี่ฮะเข้าใจเลือกเพลงมากเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของผมเพลงที่นึกพอเนี่ยผมร้องเพราะมากผมบอก
1: จริงแล้วที่พวกคุณร้องกันเนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าการร้องเพลงนิดนึงพอแบบถูกต้องเป็นยังไง
0: ครับ
1: เชิญนะเออเพราะดีนะร้องนิดนึงถ้าร้องมากกว่านี้ไม่เพราะละกลับไปฟังเจคิสคานดีกว่านะฮะ
0: ตอนที่เตรียมกันข้างหน้าไม่ได้เล่นมุกนี้โดยแต่พอ
1: จริงๆ
0: เป็นเวอร์ชันที่แบบไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลย
1: ครับ
0: ทำไมถึงเลือกเพลงนี้โค้ชวินครับ
2: รู้สึกว่าเออพอมาถึงรอบนี้แล้วเราอยากได้เพลงที่แบบเออไม่ต้องฟาดฟันมากแล้วเราก็แต่ตอนแข่งก็
0: เดี๋ยวเขาไปฟาดฟัน
1: ค่อยว่ากันค่อยว่ากัน
2: ก็เราก็จะได้แบบมาร้องเพลงด้วยกันพี่น้องแบบว่าเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าวินอยู่รายการนี้มาจะจบซีซั่นแล้ว
0: เนี่ย
2: ยังไม่ได้ร้องเพลงเลยใช่ครับ
0: นะก็เรียกได้ว่าเป็นแบบว่าความทรงจำดีๆของทีมนะถามหมิวหน่อยเป็นยังไงบ้างได้มาร้องเพลงกับพี่วิน
3: ค่ะก็เป็นหนึ่งโอกาสดีๆแล้วก็เป็นความทรงจำดีๆของค่ำคืนนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มีโอกาสร้องร่วมกันนะคะกับไปแล้วก็พี่วินด้วยค่ะ
0: ในซีซั่นนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: ฟังเมื่อกี้แล้วใจหายแวบเลยนะฮะแล้วไปล่ะครับ
4: ก็รู้สึกดีใจมากครับก็คือเห็นพี่วินเป็นไอดอลมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็วันนี้ได้
0: ตั้งแต่เขาทำคุณเพลงนั้นใช่ไหมเพลงเต้น
4: ตั้งแต่พี่วินได้แชมป์ครับแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสร้องเพลงกับพี่วินในรายการก็ดีใจมากๆเลยครับ
1: เขาเรียกว่าเป็นโชว์ที่สร้างรอยยิ้มแล้วก็ถือว่าเป็นการชาร์จพลังก่อนที่ทุกๆคนจะต้องมาห้ำหั่นกันในการแข่งขันในรอบนี้นะครับผม
0: ให้คณะกรรมการพูดถึงความรู้สึกต่อโชว์ชุดนี้กันบ้างดีกว่านะฮะไปที่พี่กันครับ
5: ครับก็เป็นโชว์ที่สวยงามมากๆนะครับขออนุญาตชื่นชมวินก็รู้สึกได้เลยว่าวินเป็นโค้ชคนนึงที่แบบเป็นผู้ให้จริงๆนะฮะคือเราได้เห็นถึงแม้กระทั่งการแบ่งท่อนต่างๆของเพลงนี้รู้เลยว่าเขาต้องการมาร้องซัพพอร์ตน้องๆจริงๆทั้งไปทั้งหมิวนะครับเขาจะมีท่อนร้องท่อนเดี่ยวท่อนเดียวเองที่เขาแบบต้องการจะมอบความรู้สึกเนี้ยให้กับน้องๆทุกคนได้ไปอยู่ข้างหน้านะแล้วเขาเนี่ยจะซัพพอร์ตเป็นคนคอรัสเป็นคนประสานเองเป็นโชว์ที่ดีมากๆโชว์นึงนะครับก็จริงๆแล้วจริงๆไม่อยากให้ใครต้องไปเลยสำหรับทีนี้นะคือเก่งทุกคนก็เอาใจช่วยครับอยากให้ทุกคนทั้งสองคนได้ทำโชว์ต่อไปให้ดีสุดละกันนะครับผม
0: ขอบคุณพี่กันครับ
1: เอาละครับหมิวครับไปครับหลังจากนี้คุณจะต้องไปเตรียมโชว์ที่จะต้องขึ้นมาแข่งกันแล้วพร้อมไหมฮะ
3: พร้อมครับ
0: มาลุ้นกันเลยฮะว่าสมรภูมิสุดท้ายในรอบเซมิไฟแนลที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนี้นะฮะการแข่งขันเพื่อชิงตั๋วใบเดียวของทีมวินมาดูซิว่าใครจะได้ครอบครองตั๋วใบนี้ฮะแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับเดอะกรุ๊ปซองเวทีเพลงเพราะออสตาร์

0: ุณสองคนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
1: สวยและรวยกับจุฬาเหอะรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
3: แซ่บลอยอร่อยล้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดาความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
5: ใช้หมดสู้สันได้เป็นไซทันลา14735สู้พร้อมใช้ใช้ปุ๋ยทิพย์
6: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่ Colgate Optic White วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
8: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี้
10: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: แบ็คเหรอ
2: แม่มีแบคทีเรีย
3: ไหนไม่เห็นมีเลย
1: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
4: คความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นท
6: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นท์
7: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
6: ่เบกกิ้งโซดา
8: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิด
9: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
10: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
11: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
12: แต่ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
11: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
12: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
11: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
12: เริ่มเลย
13: ตรงนี้มีที่ให้น้องหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
14: ้พี่วีเจอที่หรอคะหน้ายังไม่พร้อม
15: ถ้ามีคนมาจีบขึ้นมาจริงๆอย่าแอบเสียดายแล้วกัน
16: แล้วถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้นยืนยันในสัญญาแล้วก็กำลังมาทวงสัญญาด้วยพี่วีจะว่ายังไงคะ
17: อาทิตย์นี้
18: ขอเชิญแพ็คครับมา
19: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
20: อีกทั้งรุ่นติดตามผมด้วยไมค์ไฟโสด2026
21: ครับลา
22: แอร์แคเรียร์เอ็กซ์อินวอเตอร์พลัสประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด5ดาว
23: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
22: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
24: กลับเข้าสู่โค้งสุดท้ายที่บีบหัวใจที่สุดครับในรอบเซมิไฟแนลของ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับบรรยากาศตอนนี้ความกดดันถูกเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนมาอยู่ที่ทีมวินเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะเรากำลังตามหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวของทีมนี้เพื่อทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ
25: และเบรกนี้ก็จะเข้มข้นมากเลยครับเพราะเราจะได้ฟัง2เพลงติดและรู้ผลเลย
24: โอ้โหรวดเลยฮะ
25: เอาไปที่คุณพลคนแรกเลยฮะที่เขาจะมาประเดิมสังเวียนนะฮะ
24: ครับ
25: เธอคือนักสู้ผู้มีดีกรีระดับท็อป3จากซีซั่น3เลยทีเดียวฮะแม้ว่าเธอจะมีอาวุธลับเป็นน้ำเสียงอันหวานละมุนชวนฝันนะฮะแต่จิตวิญญาณบนเวทีของเธอเนี่ยคือยอดนักรบที่ไม่เคยยอมแพ้แน่นอนครับเรากำลังพูดถึง

0: คุณหมิวชนิตานั่นเองครับ
1: ในค่ำคืนชี้ชะตาของเธอนะครับคุณหมิวขอหยิบเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งครับอย่างเพลงไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวันมาเป็นไพ่เด็ดเลยครับ
0: มาลุ้นกันเลยฮะว่า

0: กินกว่าที่คิดไว้มาก
1: แล้วพี่ก็เชื่อว่ารอบนี้หมิวก็จะทำอย่างเต็มที
2: ่ปกติแล้วหมิวจะร้องเป็นเพลงสุนทรภพลูกกรุงซะส่วนใหญ่รอบนี้จะได้เปลี่ยนแนวค่ะเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับคณะกรรมการและก็ผู้ชมค่ะแล้วก็วันนี้คือซ้อมไป4รอบค่ะกว่าจะลงตัวก็รอบที่2รอบที่3ซ้อมรอบแรกหนูจะคิดเยอะพอเราคิดเยอะสีหน้าเราก็มีความกังวลอันนี้เป็นสิ่งที่หนูต้องแก้ไขค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบไม่มีแรงอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงนี้ยากมากๆเลยค่ะพี่วินก็ให้กำลังใจก็คือพี่วินบอกว่าอยากให้หมิ่นมีความสุขแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำณตรงนั้นเพราะว่าถ้าหมิ่นไม่เชื่อคนดูก็จะไม่เชื่อดังนั้นถ้าหมิ่นเชื่อทุกอย่างคือจบมันจะสมบูรณ์แบบมากพี่วินแนะนำแบบนี้ค่ะค่ะคิดว่าจะแก้ได้ก่อนที่จะร้องแข่งจริงๆค่ะวันนี้หนูกับไปตั้งใจทำของตัวเองให้ดีที่สุดผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณาและเห็นถึงความสามารถของหนูและไปเลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องหมิวก็ขอกำลังใจจากแม่ๆแฟนๆทางบ้านด้วยค่ะแล้วก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านมีความสุขที่สุดด้วยค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้น้องหมิวด้วยนะคะ

0: คุณมิวว้าวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะคิดมาคิดมาช่วยกันหน่อย
1: ช่วยครับได
0: ้ฮะคนร้ายคนละมือเออเชิญครับเชิญครับเชิญครับนี่นะฮะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: บอกเลยฮะซีซั่นหน้างดสุ่มนะฮะ
1: เป็นไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ครับ
2: โอ้ยก็เหมือนจะหมดลมหายใจเลยค่ะก็รู้สึกคิดว่าได้ฝากผลงานที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิตไว้ในวันนี้ค่ะ
0: ครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาในรอบเซมิไฟนอลครับ
2: ค่ะจริงๆเพลงนี้ก็ที่ทุกคนทราบกันคือเป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆ
3: ดีมากคร
2: ับ ใช่ค่ะแล้วก็เคยได้ฟังค่ะตอนซีซั่น3ตอนนั้นเป็นน้องแม็กแล้วก็แม่ตุ๊กปิยดาค่ะร้องตรงนี้แล้วน้องหมีก็นั่งฟังอยู่รู้สึกว่าโหเพลงนี้คือถ้าสักครั้งนึงน้องหมีได้มีโอกาสในชีวิตจะต้องเป็นเพลงนี้แน่นอนค่ะที่จะเลือกมาร้องแล้วก็วันนี้คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะสำหรับรอบนี้ด้วยก็เลยได้เลือกมาค่ะ
0: แล้วก็ทำออกมาได้ดีจริงๆเลยนะฮะ
3: ดีมากครับ
0: มาฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการกันบ้างครับเริ่มต้นจากพี่โจครับ
4: สิ่งที่จะชื่นชมหมิวจริงๆทุกครั้งที่มารายการหมิวมักจะร้องเพลงที่ยากแล้วคนไม่ค่อยได้ฟังเสมออันนี้เป็นอะไรที่ความตั้งใจของหมิวมีสูงเลยแล้วก็วิธีการร้องของหมิวเนี่ยพูดตรงๆแล้วมันมีบางอันที่พีคแล้วเรารู้สึกว่ามันเพราะมันถึงโน้ตมันมีตัวที่แตะได้คือฟังแล้วมันผสมกลมกลืนกันด้วยดีอย่างที่หมิวบอกว่าเคยฟังซีซั่น3ที่พี่แม็กร้องนั่นเขาก็ร้องจนพี่เกลือน้ำตาแตกไปเลยนะจำได้หมิวก็ไม่ต่างแล้วก็ดีที่ไม่เลือกร้องแบบที่แม็กร้องใช่ไหมครับหมิวเลือกร้องอีกแบบนึงนั้นแม็กเขาก็รับส่งกับพี่ตุ๊กวิยดามันอีกสไตล์นึงอีกเวอร์ชันนึงเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ร้องแต่นี่หมิวร้องแบบคนที่เข้าใจเพลงและคนที่ร้องเพลงเล่าเรื่องการร้องเนื้อหาแบบนี้มันก็เป็นการร้องที่ไพเราะอันหนึ่งแล้วก็เลือกเพลงที่ยากมากสำหรับในการแข่งครั้งนี้ซึ่งท้าทายแล้วก็เก่งมากแล้วก็ตั้งใจร้องอย่างดีมากพี่ขอเป็นกำลังใจให้นะครับหมิว
0: ขอบคุณพี่โจ้ครับแม่เมาครับ
5: ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจอีกคนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ค่อนข้างยากจริงๆที่ท่านก็นั่งดูเนื้อดูอะไรรู้สึกพี่จิกแต่งมันค่อนข้างลึกล้ำเนาะแล้วการใช้เสียงพี่วินก็คงจะเทรนมาเป็นอย่างดีว่าให้เก็บตรงไหนอะไรยังไงเพราะหนูก็ตั้งอกตั้งใจทำเราก็ดูตัวสูงก็เอาใจช่วยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของหมิวที่ไม่เคยยอมแพ้ชื่นชมจริงๆว่าหนูร้องเพลงดีมากขอเป็นกำลังใจนะลูก
0: ขอบคุณแม่เมาครับพี่กบครับ
6: ค่ะหมิวขาหมิวเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้การรับภูมิใจนะหมิวเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงมากจริงๆโดยเฉพาะซีซั่นนี้เห็นชัดมากจริงๆว่าโอ้คุณมีความหลากหลายในตัวคุณมีความสามารถมากมายในตัวที่ทำให้เราได้เห็นเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทุกท่านพูดหมดแล้วว่าเพลงมันค่อนข้างยากมากๆจริงๆแต่มิวก็ทำได้ดีเก่งเรื่องการเล่าเรื่องมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เห็นอีกโชว์หนึ่งที่ดีมากๆของมิวอยู่บนเวทีวันนี้เอาใจช่วยค่ะ
0: ขอบคุณพี่กบครับพี่จันครับ
7: ครับก็สำหรับผมนะครับปีหนึ่งโชว์ที่ผม

0: ชอบมากๆนะครับสำหรับหมิวเพราะตั้งแต่ดีไซน์ดนตรีของพี่หนึ่งจักรวาลแล้วแล้วก็เสียงของหมิวเนี่ยมันเข้ากันดีมากๆผมรู้สึกว่าหมิวเล่าเรื่องได้ดีเหมือนที่พี่กบบอกคือหมิวพยายามถ่ายทอดแล้วผมมาชอบท่อน A มากๆทุกท่อนที่หมิวร้องเลยแบบเจ้าไม้ขีดไฟตอนที่เราเล่าเรื่องอะฮะในระหว่างทางตั้งแต่เล่าเรื่อง A มาเนี่ยคือเราเห็นภาพหมดเลยว่าคุณกำลังเล่าอะไรแล้วตอนที่คุณแบบจุดทุกครั้งนะครับมันจุดติดทุกครั้งอ่ะคือมันเป็นไม้ขีดไฟที่แบบมันสว่างมากแล้วก็มันลงตัวหมดเลยครับมันเป็นไม้ขีดไฟที่แบบมันสวยงามมากแล้วก็พลังงานมันสูงมากแล้วคุณอยู่กับเพลงได้ดีตั้งแต่ต้นจนจบเก่งมากนะครับวันนี้ก็เอาใจช่วยนะครับขอให้โชคดีครับ
1: ขอบคุณครับเพียครับ
2: ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเพอร์เฟกต์นะครับเพราะว่าขออนุญาตชื่นชมไปที่พี่หนึ่งจักรวาลก่อนนะครับเพราะว่าดนตรีเปิดหัวมาด้วยเชลโล่พอเปิดด้วยเชลโล่ปุ๊บความลึกความรู้สึกของคนฟังอ่ะมันจะเข้าถึงว่าโหยมันอุ่นมันนุ่มจังเลยแล้วบวกกับพอเป็นเพลงนี้บวกกับเสียงของหมิวที่มีเสียงกลางถึงเสียงต่ำที่มันเพราะแล้วมันเหมาะกับเชลโล่มากๆมันเหมือนเป็นการทำงานร่วมกันของเสียงกับเสียงร้องกับเสียงดนตรีไปด้วยกันแล้วมันออกมาดีฟังแล้วมันลื่นหูฟังแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะติอะไรเลยวันนี้นะครับนอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมากๆขอให้หมิวโชคดีครับ
1: ขอบคุณนะครับแหมสำนวนเขาเนี่ยเหลือกินจริงๆนะ
3: ครับผม
1: อ้าวโค้ชครับมีอะไรอยากจะบอกกับลูกทีมไหมครับ
4: ก็จริงๆรู้จักหมิวมาตั้งแต่ซีซั่นที่เราแข่งด้วยกันนะครับแล้วก็เห็นความตั้งใจของน้องมากๆแล้วก็หมิวเป็นคนที่เป็นศิลปินที่รับผิดชอบต่อคนฟังมากๆและรับผิดชอบต่อผลงานของตัวเองมากๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องขอบคุณครูหนึ่งจักรวาลแบบสุดๆเลยครับที่สร้างสรรค์ดนตรีมาให้ตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงรอบนี้แบบเพลงของน้องๆในทีมวินทุกคนคือออกมาได้แบบสวยงามมากๆเพราะว่าครูเขาคอยซัพพอร์ตไว้แล้วก็ให้คำแนะนำให้งานทุกครั้งที่เราทำออกมาครั้งต่อไปมันดีขึ้นอยู่เสมอแล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมที่เป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันได้เห็นผลงานของแต่ละคนแล้วก็อยากที่จะมาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับ
1: ขอบคุณโค้ชวินครับ
5: พูดไปก็แอบรู้สึกคิดถึงเหมือนกันนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยวงจานหนึ่งจะอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วเราก็จะได้เห็นได้ฟังดนตรีตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นหลุดสปอย
5: เราข้ามมันไปดีกว่า
1: เอาละตอนนี้เราเดินทางมาถึงขุนพลคนสุดท้ายของเวทีนี้กันแล้วนะฮะชายหนุ่มคนนี้เรียกได้ว่าเขาเป็นอดีตตัวเต็งสายแข็งจากซีซั่น7ครับที่ทำให้แฟนรายการทั้งประเทศบ่นเสียดายกันมาแล้วด้วยนะครับการกลับมาทวงบัลลังก์ครั้งนี้ของเขานะฮะเขาพกอาวุธสุดร้ายกาจนั่นก็คือน้ำเสียงที่ไพเราะละมุนถึงขั้นสุดชนิดที่เรียกว่าใครฟังต้องโดนมนต์สะกดจนลืมไม่ลงอย่างแน่นอนแน่นอนฮะเรากำลังพูดถึงคุณไบรท์ณัฐพงษ์นั่นเองครับ
5: และเพื่อปิดจ็อบแย่งชิงตั๋วใบสุดท้ายของทีมวินนะครับวันนี้เขาขอสู้สุดใจครับด้วยบทเพลงอมตะที่ชื่อว่าดาวประดับใจครับ มาลุ้นกันครับว่าน้ำเสียงของเขาในวันนี้นะครับจะเปล่งประกายจนคว้าคะแนนจากคณะกรรมการได้สำเร็จหรือไม่ครับขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณไปณัฐพงษ์ครับ
6: จริงๆก็ผมรู้จักกับพี่ฟราดเด็กเขาก็คือคนนึงที่แบบมาตามความฝันเลยเหมือนกันก็รู้สึกว่าเราจะต้องแข่งกันหรอกเราหรือเขาสักคนหนึ่งที่เราจะต้องหายกันไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เราทำมันให้เต็มที่ครับดีใจที่ได้ทำมากกว่ามานั้นพี่การเตรียมตัวในรอบเซมิไฟนอลนะครับไปก็วางแผนครับว่าทุกรอบที่ไปทำมาไปทำแบบไหนไปแล้วบ้างใช่ครับเพลงสนุกไปร้องไปแล้วเพลงลูกกรุงไปร้องไปแล้วเพลงที่เป็นเพลงไทยแบบมีเสพามีการเอื้อนไทยไปก็ลองไปแล้วรอบนี้ไปก็เลยอยากลองนำเสนอเป็นเพลง8090นะครับ
7: แต่ว่าไปอยากจะดัดแปลงนิดนึง อยากจะให้มันดูเป็นแบบเหมือนโอเปร่าอะไรเงี้ยแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยพี
6: ่ก็แชร์ไอเดียกับพี่วินไปก็ได้ไอเดียว่าเหมือนเราอยู่ในโรงละครแล้วก็ทุกคนนะครับเข้ามาฟังเราร้องเพลงที่แบบว่าพูดถึงเรื่องแบบดวงดาวความหวังแล้วก็ความสดใสความรักอะไรอย่างเงี้ยการร้องแล้วก็การโชว์ของเพลงนี้นะครับพี่วินก็มีส่วนช่วยมากๆเลยครับให้มันดูเหมาะสมแล้วก็เป็นเรามากที่สุด
8: ไปรู้สึกชอบเสียงแล้วแต่รู้สึกว่าท่าทางเวลาเดินมันย้วยลองแบบเดินมั่นคงนะ
6: ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับพี่วินก็บอกว่าให้สู้ๆแล้วก็แบบเหมือนให้รู้สึกว่าสนุกไปกับมันรู้สึกอินไปกับเพลงแล้วก็ทุกอย่างมันจะมาเองความรู้สึกของไปนะครับที่ได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งใน The Golden Song All Star รอบนี้นะครับไปรู้สึกว่าทุกรอบที่ไปแข่งครับไปมีความสุขกับการแข่งขันมากแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆนะครับที่แบบทุกคนเปิดรับแล้วก็ให้โอกาสไปอีกครั้งนึง

0: อนคุยกับคุณผมขอพูดกับโค้ชวินบางอย่างนะฮะ
1: คร
0: ับ คุณสร้างปีศาจขึ้นมาแล้วผมบอกเลยคุณวินนะฮะโ
1: อ
0: ้โหวันนี้มาในลุคแบบชอบมากนกเพนกวิน
1: เฮ้ย
2: นกเพนกวิน
0: เหมือนเหมือนเดิม
1: คือถ้าจะบอกเขาเป็นนกเพนกวินอย่าพูดคำว่าชอบ
0: ชอบชอบชอบมันดูขัดแย้งดีดูน่ากลัวแต่ดูน่ารักรูปทรงน่ารักนะเป็นยังไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี
3: ้ก็เป็นโชว์ที่ไปไม่เคยแบบต้องใช้เสียงสูงแบบนานขนาดนี้ทั้งเพลงนะใช่แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้แบบได้ทำในสิ่งที่แบบท้าทายตัวเองครับแล้วก็รู้สึกว่าทำเต็มที่ครับ
0: ใครเป็นคนเลือกเพลงนี้ครับ
3: ช่วยกันเลือกกับพี่วินแต่ว่าพี่วินเห็นว่าเพลงนี้ครับเหมาะกับศักยภาพไปใช่ครับก็เลยกลายมาเป็นเพลงดาวประทับใจครับ
1: โหค่อนข้างมองขาดนะเพราะน้ำเสียงของเขาอ่ะมันสื่อสารกับเพลงนี้มากๆเลย
0: อยู่ดีๆผมไปนึกถึงแฟนทอมออฟเดียเปร่าเฉยเลยอ่ะคือแบบอารมณ์ประมาณอย่างนั้นเลยอ่ะนะคือโอ้โหเป็นเพลงที่โชว์ศักยภาพคุณได้เต็มที่อย่างที่คุณวินบอกจริงๆนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันก่อนนะฮะแม่ครับ
4: หัวเราะแห้งมากแม่หัวเราะแห้งคือ
0: หัวเราะแห้งฮะคือยังไงฮะ
5: ได้เมื่อไรเรียกอีฉันก็พูดได้คือเพลงมันมายิ่งใหญ่มากนะพี่วินอันนี้เรานั่งดูอยู่นะว่าจะทาร่าร่าร่าร่าใช่ไหมลูกแต่เขาร้องปกติตัวสูงเขาก็ร้องสูงเราก็ใจไม่ดีมันจะไม่ถึงเขาก็เปลี่ยนมูดมาเป็นฮาหรืออะไรใช่ไหมเฮ้ยฉลาดอ่ะฉลาดไปหน่อยอ่ะใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าเรารอเฮ้ยถ้ามันขึ้นไม่ถึงฉันจะทำยังไงนี่เราฟังมาตลอดเวลาแล้วคุณก็ร้องเพลงนี้แบบสบายสบายมิได้ร้องเหมือนนักร้องเพลงประกวดแต่เสียงคุณครอบดนตรีได้คุณร้องได้ดีมันถึงทำให้เพลงนี้ฟังได้โดยไม่ต้องกระแทกกระทันไม่ต้องใส่ฟีลิ่งเก่งมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับพี่โจ้ครับ
4: ตัดสินยากมากนะจริงพี่บอกเลยนะมันมีทั้งหมิวแล้วก็ทั้งไบรท์เนี่ยมันมีจุดที่แข็งและจุดที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะกำกวมกำกวมมีทั้งคู
0: ่
4: ใช่ไหมแต่ว่าจุดที่แข็งของไบรท์เนี่ยพี่ไม่คิดว่าไปจะเป็นคนร้องเสียงสูงได้สว่างขนาดนี้ใจยังปรารถนารอเธอมาเนี่ยเขาเป็นหนึ่งลมหายใจซึ่งมันใจยังปรารถนามันใช้พลังเยอะแล้วมันต้องรอเธอมาแต่ไปจะไปเลยนะครับนี่คือเป็นการใช้เทคนิคการร้องที่ต้องให้คะแนนเพราะว่ามันคือการใช้ลมหายใจที่ถูกต้องโน้ตสุดท้ายก็ไม่ทิ้งลายเซ็นของพี่วินชุบชีวิตใหม่เลยเขายังอื้อเข้าไปจนแบบว่าคือปิดจนสุดท้ายแล้วเขาถึงจบสวยงามของออเปร่าโซโล่เพลงหนึ่งเลยครับดีมากครับไป
0: ขอบคุณพี่โจ้ครับแอคครับ
6: ครับก็มาตรฐานของไปนะครับก็เป็นคนที่เสียงดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ร้องเพลงได้ต้องใช้คำว่าตรงโน้ตทุกโน้ตเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่นักร้องควรมีแล้วไปก็ทำได้ดีมากๆนะครับคือทั้งสองคนเนี่ยตัดสินยากมากเพราะว่ามีผมมองเห็นถึงความกังวลในทั้งสองคนเลยจากที่นั่งชมนะครับทั้งไปด้วยก็อาจจะเป็นเพราะว่ารอบนี้มันเป็นรอบลึกด้วยเลยทำให้เราแบบมีความกังวลตอนแรกก็บอกว่ามาร้องกันแบบพี่น้องอะนะฮะแต่พอแข่งจริงๆแล้วก็
0: แข่งเล่นๆไม่มีจริง
6: ไม่มีจริงแน่นอนนะใช่เพราะคือแต่ละคนคือดูแบบเต็มที่ฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ความกังวลนี้มันออกมาเพราะว่าเงินรางวัล 500,000 เนี่ยมันก็เยอะอยู่นะฮะ
0: แล้วหลายคนก็ค่อนข้างร้อนค่อนข้าง
6: ถูกต้องนะ
7: ชอบการพูดเสียงที่อยู่ในหัวออกมาตลอดเลย
6: นะฮะก็แต่ว่าวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือทั้งสองคนเนี่ยมีความกังวลแล้วก็วันนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับจะเป็นหมิวหรือเป็นพี่ไปทั้งสองคนคือทำดีมากๆแล้วก็เชื่อว่าแฟนเพลงของทั้งสองคนเนี่ยจะไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็อยากให้มีความสุขกับผลตัดสินทั้งสองคนเลยขอให้โชคดีครับ
0: ขอบคุณครับพี่กันครับ
7: ครับผมก็สิ่งหนึ่งที่อยากชื่นชมเลยคือดนตรีของพี่หนึ่งใหญ่มากวันนี้แต่ว่าไม่กลบเสียงของไปเลยไปทำออกมาได้ดีมากแล้วก็เพลงมันใหญ่แล้วคุณก็เอาเพลงได้อยู่โดยเฉพาะพี่ชอบมากคือท่อนที่แอดลิบใหญ่ๆเนี่ยสุดเหงาคุณกลับเบาๆได้แบบว่าเนียนมากนี่เป็นไดนามิกที่แบบโอ้โหนึกหน้าวินลอยมาเลยอะแบบว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ดีไซน์ส่วนนี้ออกมาได้สวยงามแล้วก็คุณทำออกมาได้ถึงมากจุดนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทั้งสองคนนะทั้งหมิวทั้งไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด oh. คนละจุด2จุดซึ่งก็เดี๋ยวต้องมาชั่งกันว่าใครที่มีบาดแผลที่มากกว่ากันแล้วก็ต้องมาตัดสินตอนท้ายครับขอให้โชคดีครับ
0: ขอบคุณพี่กันครับพี่กบครับ
8: ค่ะก็สำหรับกบนะครับพี่บอกว่าวันนี้ไปทำได้ดีไปเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีบุคลิกของตัวเองคือไม่เหมือนใครดี แล้วก็เป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกโอ้โหดนตรีใหญ่จังแต่สายตาเราความรู้สึกเรายังจับจ้องอยู่ที่ไปไปเป็นคนเก่งคนหนึ่งทีเดียวแล้วก็ที่นั่งๆอยู่เนี่ยเขามีดีกรีการันตีในรอบค่อนข้างลึกแต่ไปเนี่ยสู้เข้ามาได้นะวันนี้ในเขาเรียกในซีซั่นของตัวเองในแรงกิ้งซีซั่นของตัวเองอ่ะอาจจะไม่ได้ลึกเท่าหลายๆคนแต่คุณสู้เขาได้คุณมาถึงวันนี้ได้มันแสดงให้เห็นว่าคุณก็มีดีของคุณแล้วโชว์วันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคุณมีดีจริงๆค่ะ
0: ขอบคุณพี่กบครับ
7: พี่วินครับเป็นไงบ้างครับกับโชว์ของคุณไปครับ
9: น้องทุกคนทำพี่หนักใจครับเขาบอกแหละการแข่งขันก็คือมากันแบบสนุกๆเนาะซีซั่นออสตาร์พอเห็น 500,000 ปุ๊บอ่ะเขาถึงบอกว่าโกลเด้นซองสร้างมิตรธุรกิจสร้างศัตรูนะครับก็จะบอกว่าวันนี้ทั้งไปทั้งหมิวครับป่วยครับก็หลายๆอย่างที่เราเห็นน้องในวันนี้ทั้ง2คนนะครับก็มาจากการที่เขาพยายามที่จะสู้โดยที่ไม่ได้สนใจสภาพร่างกายของตัวเองแล้วเขาสู้ด้วยใจจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่วินรู้สึกว่าคิดไม่ผิดมากๆที่มี2คนนี้อยู่ในทีม
0: ขอบคุณโค้ชวินครับโอ้โหก็ได้ฟังกันได้รู้เลยนะว่าทีมนี้เขาใจสู้จริงนะป
7: ่
0: วยทั้งคู่เลยนะฮะแต่ตอนนี้ฮะถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะฮะเรากำลังจะได้รู้แล้วว่าใครจะได้รับตั๋วใบสุดท้ายในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะ
7: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญน้องหมิวขึ้นบนเวทีเลยครับและนี่คือผู้แข่งขันทั้งสองท่านของทีมวิน
7: แน่นอนครับ2ท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับมีเพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้ตั๋วไปสุดท้ายของรอบนี้แล้วด้วย
0: ใช่เลย
7: เราก็เลยได้ทราบแล้วนะครับว่า4ท่านสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะเป็นใครนะครับ
0: ครับผม
7: ขออนุญาตประกาศรายชื่อของผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของทีมวินเลยนะครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของทีมวินได้แก่
0: อีกไม่กี่ใจนะเราจะได้รู้แล้วว่า4ท่านสุดท้ายของ Golden Song All Star จะเป็นใครกันบ้าง
7: ใช่ครับ
0: และนี่คือตั๋วใบสุดท้ายแล้วฮะเป็นตั๋วของทีมโค้ชวินนั่นเอง
7: ครับผม
0: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคนสุดท้ายของ The Golden Song All Star ได้แก่คุณ
7: ขอแสดงความยินดีกับคุณคุณไปครับ
0: และคุณไปครับด้วยท่านสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
7: ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
0: โอ้โหเรียกว่าเบียดกันแน่นอนเลยนะกับคู่นี้นะ
7: ใช่ครับ
0: และในโอกาสนี้นะขอเชิญตัวแทนคณะกรรมการกล่าวถึงด้วยค่ะทั้งสองท่านหน่อยฮะขอเชิญพี่โจครับเชิญครับ
10: คุณสองคนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุดบอกเลยนะกรรมการตัดสินยากมาก5คนเนี่ยหมิวไม่ใช่ไม่เก่งหมิวดีไปดีแต่ว่าองค์รวมแล้วเราต้องดูหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายอย่างในการแข่งขันนะครับนั้นขอให้หมิวภูมิใจแล้วก็หมิวเป็นกำลังใจให้กับทีมว่าเขาคือตัวแทนเขาคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเราที่เราจะส่งให้เขาไปทั้งสองคนขอให้ภูมิใจและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะเป็นลูกทีมของวินครับขอแสดงความยินดีด้วยครับทั้งคู่เลยครับ
0: ขอบคุณพี่โจครับวินครับมีอะไรอยากจะกล่าวกับลูกทีมทั้งสองท่านไหมครับ
9: ก็ทั้งไบร์ทแล้วก็หมิวนะครับรู้สึกว่าจะบอกว่าภูมิใจตัวน้องสองคนมากไม่อยากให้ใครไปแต่ว่าสิ่งนี้มันคือเกมแล้วทั้งสองคนก็เล่นมันได้แบบเป็นผู้เล่นที่แบบว่าดีมากๆทั้งคู่ครับ
0: ขอบคุณพี่วินครับ
7: ครับ
0: และแน่นอนนะผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคนสุดท้ายคุณไป
7: เรามาสรุปรายชื่อของ4ท่านครับที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกันก่อนดีกว่านะครับ
0: ครับทีมอเจกสปายครับมีใครฮะ
7: คุณปิ๊กครับ
0: ทีมของโกตุลครับ
7: F ครับ
0: ทีมของภูมิครับ
7: พี่แอนครับ
0: และท่านสุดท้ายทีมของวินนะ
7: คุณไปนั่นเองครับ
0: โอ้โหฟังจากรายนามผู้เข้ารอบชิงแล้วบอกเลยว่ารอบชิงชนะเลิศ
7: มันแน
0: ่แน่นอนนะ
7: แน่นอนครับ
0: อยากให้ทุกท่านติดตามให้ดีครับเพราะว่าการแข่งรอบชิงครั้งนี้เรามีโจทย์ด้วยครับ
7: ครับ
0: และโจทย์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรายการเลยฮะเพราะโจทย์คือมินิคอนเสิร์ตครับ
7: โอ้มินิคอนเสิร์ต
0: บอกเลยว่าดุเดือดแน่นอนนะฮะเจอกันได้นะครับอาทิตย์หน้านะครับ6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรายการเด็กคนทั้ง2เวทีเพลงเพราะออสตาร
11: ์สัปดาห์หน้าการรอคอยสิ้นสุดลงเด็กคนทั้ง2ออสตาร์ก้าวเข้าสู่บทสรุปที่ยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีที่สุดกับรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้ากันของสุดยอดผู้เข้าแข่งขัน4คนสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดจากทั้ง4ทีมที่พวกเขาต้องงัดทุกพรสวรรค์และเทคนิคขั้นสูงมาฟาดฟันกันในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
12: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องบิ๊กบัวรัก The Golden Song All Star ค่ะ
13: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
14: หล่อมาก
15: ผมชอบมากเลยครับคำนี้หล่อมากดีใจยิ่งกว่าชมว่าร้องพ้อยนะ
11: ศึกนี้ไม่มีพื้นที่ให้ความผิดพลาดมีเพียงความสมบูรณ์แบบขั้นสุดเท่านั้นที่จะตัดสินผู้ชนะ
0: ผู้ที่ได้ตำแหน่งแชมป์ในเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะออลสตาร์ได้แก่คุณ
11: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ออลสตาร์ไปครองสัปดาห์หน้าวินาทีประวัติศาสตร์ที่คนทั้งประเทศรอคอยห้ามพลาดเด็ดขาด
16: แอดวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
17: ดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดี
18: อาทิตย์นี้
19: มาเชิญแพ็คครับมา
20: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
21: อีกทั้งติดตามผมด้วยไมค์ไฟโสด2026ครับลา
22: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ปุ๋ยทิพย์
1: ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่งเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม BYD Seal Lion 5 DMI Super PHEV Air Carrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: สวัสดีครับพบกันนะครับในข่าวค่ำช่างวันกับผมยศณัชรุตครับคืนนี้ต้องบอกว่ายังคงต้องจับตาดูเรื่องของสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะฮะและมีเหตุการณ์ให้ชาวกรุงเทพระทึกด้วยเพราะว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นที่ผ่านมามีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะฮะอย่างลาดพร้าว94คุณผู้ชมครับไปดูภาพกันหน่อยเพราะมีเหตุนะฮะเป็นต้นไม้แล้วก็เสาไฟเนี่ยล้มทับลงมาทับรถของประชาชนด้วยนะฮะต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาระทึกเลยเพราะว่าหลายพื้นที่ก็เจอกับปัญหาน้ำท่วมด้วยนะฮะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยคือรถพังเสียหายกันไปแล้วก็มีอีกหลายจุดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำกันด้วยและในวันนี้ครับโครงการวันสร้างสุขนะฮะโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ครับก็นำถุงยังชีพนะฮะไปช่วยเหลือครับในพื้นที่เขตสะพานสูงแล้วก็เขตลาดกระบังนะครับรวมไปถึงอาหารพร้อมรับประทานให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือนั้นยังไปไม่ทั่วถึงกันด้วยนะฮะและคุณผู้ชมครับสามารถที่จะร่วมกันส่งต่อน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนนะครับร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ครับโดยการโอนเงินนะฮะผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยครับเลขที่บัญชี 925-3-01313-1 นะฮะหรือว่าสแกน QR Code ผ่านทางหน้าจอโดยยอดบริจาคเมื่อช่วง 4:00 นของวันนี้นะฮะอยู่ที่ 1,639,850 บาทด้วยกันนะฮะต้องขอขอบคุณน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศด้วยครับและคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการรู้ไหมใครโสดต่อได้นะครับหลังจบข่าวในพระราชสำนักครับส่วนวันนี้ผมพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
1: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
3: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววัน

0: นี้
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
2: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปพระราชทานรางวัลการแข่งขัน eSports Master Youth Champion 2026ในโครงการพระดำริ Buff to Build Number 1วันนี้เวลา 21:22 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน eSports Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build Number 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ eSports มาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be Number 1สมาคม eSport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire ROVFC Online เป็นพื้นที่พัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skill และ Hard Skill ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและการคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากได้ทอดพระเนตรการแสดงของ To Be Number 1 Idol แล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศได้แก่ Free Fire โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Arena of Valor โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมตัวแทนจังหวัดระยองและเกม FC Online โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการทีมชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทาง e-sport และยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมโดย2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Arena of Valor จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand e-sport Premier League 2027 Wildcardขณะที่2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน eSports Master Youth Champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to Build Number 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้โดยเร็ววันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครอบคลุม19เขตรวม 10,000 ชุด
ได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมินบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวม 2,000 ชุดกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันเกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆได้บูรณาการร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่พักพิงที่ปลอดภัยภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทพอสพลิงจำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีและวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบ่อพิษพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นางพัชรีวันหงเจริญและครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดหัวฝายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่และวัดขวางหรือวัดใหม่หนองเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดแก้วปทุมทองและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิตรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์สายสุชนและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14

รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าบริษัท S&P ซินดิเคตจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลเวลา 14:30 น.ราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพศรธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคียารามวัดสำแลวัดศาลาแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัด2พี่น้องจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิศลารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้ล่วงลับแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและหันมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างกุศลแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้เปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลตลอดจนการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2026ขอต้อนรับเหล่าผู้ดูตัวจี๊ดที่จะมาสร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนมาตู่เตชินลีฐานัทแฮกพรัญญูและกูรูสาวสวยแจ็คกี้เชอร์คลีนค่ำคืนนี้กูรูของเราต้องรวมพลังเพื่อช่วยคุณรีม
1: ผมหาความไม่มองหญิงไม่เจออ
2: ุ๊ยเหมือนกันถ้าเราได้มีชีวิตคู่กับเขาชีวิตของเราจะมีแต่สีสัน
3: ใช่
4: เทรนใกล้ประตูเส้นชัยที่สุดสำหรับตูมตอนนี
3: ้ผมจะป้อมาสู้กับเทรน
5: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
6: เชียร์เลยทีมนี่ไงไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลย
7: เฮ้ยเขาอาจได้แล้ว
8: เอาผู้ชายคนนี้เลยเขาดูไม่ตื่นเลยลูกเขาจะมาเป็นผู้นำได้ยังไร
5: แรมต่ำซะด้วย
9: เดี๋ยวผมขอกินกาแฟก่อนนะครับ
8: เห็นไหมล่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลย
10: สวัสดีค่ะดรีมเป็นแอร์โฮสเตสค่ะหนูเป็นคนที่สนิทกับแม่มากค่ะเวลามีเรื่องอะไรก็ปรึกษาแม่ส่วนใหญ่เวลาเรื่องที่ปรึกษาเราให้แม่ฟังก็จะเป็นเรื่องความรักค่ะก็มีผู้ชายอยู่คนนึงค่ะตอนนั้นเขาเข้ามาจีบหนูสมัยก่อนเขาก็บอกว่าตัวเองอ่ะมีบ้านใหญ่โตเป็นคฤหาสน์อยู่แถวต่างจังหวัดก็คือบ้านมีฐานะค่อนข้างรวยเขามีบัตรประชาชนที่ไม่เหมือนเราเขาบอกว่าบัตรประชาชนเขาอ่ะเป็นสีทองก็เลยถามเขาว่าขอดูได้ไหมเขาบอกว่าเออไม่ได้บัตรประชาชนเขาอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดเขาเล่าด้วยว่าแบบนามสกุลเขาใหญ่โตนามสกุลชื่อเทวพรมหลังจากนั้นหนูก็เลยไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าบ้าเหรอมีแต่ในละครเชื่อปะเนี่ยหนูก็บอกอ้าวเชื่อดิเพราะว่าตอนที่เขาพูดอ่ะเขาดูจริงใจมากมีวันนึงค่ะพี่เขาก็พาหนูไปที่บ้านเขาพอไปถึงหน้าบ้านโหใหญ่มากบ้านใหญ่โตมโหฬารคฤหาสน์ประมาณแบบหลายสิบชั้นเตรียมตัวจะลงจากรถแล้วบอกเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวเราลงเลยไหมเราเข้าบ้านเลยไหมเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เขาก็เหมือนอ้างนู่นอ้างนี่เพื่อไม่ให้เราลงหลังจากนั้นพอกลับมาจากบ้านตรงนั้นแล้วค่ะหนูก็คาใจก็เลยแอบไปเสิร์ชเองสุดท้ายเจอเป็นบ้านของคนใหญ่คนโตซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยค่ะพี่ตอนนั้นที่เจอก็ช็อกอ้าวโกหกทำไมหลังจากนั้นสักพักหนึ่งคุณย่าเขาเสียเขาก็จะต้องจัดงานศพซึ่งวัดเนี้ยบุคคลธรรมดาทั่วไปอ่ะจัดงานศพวัดเนี้ยไม่ได้หนูก็โอเคเดี๋ยวหนูไปช่วยงานแต่เขาก็เหมือนพูดบ่ายเบี่ยงอย่ามาเลยก็เลยไม่ได้ไปหลังจากนั้นไม่นานไปเจอรูปหนึ่งที่พี่สาวเขาอ่ะแท็กมาใน Facebook เป็นรูปที่เขาอยู่ในวัดค่ะแต่ว่าเป็นวัดแถวต่างจังหวัดก็คือเป็นงานศพคุณย่าเขานี่แหละก็เลยคิดว่าจะไปบอกเขายังไงดีให้เขาพูดความจริงพยายามถามคำถามเขาในสิ่งที่เราเจอมาทั้งหมดที่มันเก็บอยู่ในใจเราอ่ะถามว่าเรื่องทุกเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องไหนเรื่องจริงบ้างสุดท้ายแล้วเขาก็พูดความจริงว่าแบบทุกเรื่องเนี่ยไม่มีเรื่องไหนจริงสักเรื่องแล้วหนูก็เลยเลิกกับเขาไปค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มันเริ่มต้นด้วยการโกหกมาโดยตลอดอ่ะมันก็คงจะไปกันไม่รอดในอนาคตอยู่ดีก็หวังว่าวันนี้หนูจะไม่เจอคนที่โกหกหลอกลวงแล้วนะคะยังไงฝากพี่ๆกูรูช่วยหาคนจริงใจให้หนูด้วยนะคะ
11: สวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดอยู่ที่กับเราแล้วฮะขอเสียงปรบมือกับน้องดรีเรื่องราวผู้ชายที่หนูเจอนี่มันมากนะฮะคือไปเจอกับเขาได้ยังไงคนนี้อ่ะไปเจอเขาได้ยังไง
10: ตอนเรียนค่ะ
11: เจอตอนเรียน
10: ใช่
11: ตอนนั้นก็คบกันไหมตอนคบกัน
10: คบค่ะ
11: เขาก็คบกันแล้วนี่ทำไมเขายังต้องอวดแบบอะไรต่างๆนานาที่เขาพยายามจะอวดเราอย
10: ู่ใช่คบกันแล้วเหมือนเขาบอกว่าอยากให้เราได้คนเพอร์เฟกต
11: ์อยากให้เราได้คนเพอร์เฟกต์นะฮะแล้วก็เลยสร้างเรื่องมีบัตรประชาชนที่ทำจากทองคำซึ่งเราก็เชื่อ
10: ค่ะ
11: เขาบอกว่าบัตรประชาชนเขาอ่ะเป็นทองคำ
5: มันคือสิทธิพิเศษที่มันไม่มีใครมีเลย
12: ต้องขอโทษนะฮะอันนั้นคือที่รักษา30บาทรักษาทุกโรคหรือเปล่า
11: ไม่ใช่อันนั้นบัตรทองยังไม่พอบอกว่านามสกุลของเขาคือ
10: เทวพรม
12: เทวพรมเฮ้ยเขาดูละครอ่ะ
11: ซึ่งน้องก็เชื่อ
12: ฮะเราก็ดูละครหรอ
11: น้องดูละครแล้วน้องก็เลยไปถามคุณแม่ซึ่งคุณแม่มาด้วยคุณแม่สวัสดีนะ
13: สว
11: ั
13: สดีค่ะ
12: แม่บอกแล้วว่าแม่ก็
11: คุณแม่ครับวันที่ลูกสาวเดินมาบอกว่าแม่แฟนหนูนามสกุลเทวพรม
13: แม่ว่าอะไร
14: ไม่เชื่อค่ะ
11: แม่บอกลูกว่าอะไรฮะ
14: โกหก
11: ฉันดูอยู่จุฑาเทพนามสกุลเดียวกันนี่นะฮะ
14: เป็นไปไม่ได้
11: แต่
8: อะไรอีกอ่ะ
11: พอเจอคนก็ไม่ธรรมดา
8: เจออะไรล
13: ู
8: กอย่าบอกนะเจ้าชายบูไนอะไรอย่างงี้
15: ใช่ค่ะก็เจอคนที่ชอบบอกว่าตัวเองฐานะค่อนข้างดีไปจนถึงดีมากชอบบอกว่าตัวเองที่บ้านมีบ้านใหญ่โตแล้วก็มีทีวี300กว่านิ้วอะไรอย่างเง
11: ี้
15: ยค่ะ
11: หมอไม่พ
13: บแล้วหนูก็เชื่อ
8: หนูเชื่อ
15: ตอนนั้นไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อ
11: แล้วเคยเจอแบบรวยจริงๆเลยไหมรวยจริงๆมีไหมลูก
15: ไม่มี
11: เคยคิดไหมอะไรที่เราดึงทำให้เราดึงดูดคนเหล่านี้มาเจอกับเราได
15: ้อาจจะด้วยเป็นดูเป็นคนเชื่อคนง่ายมั้งคะ
8: ก็จริง
11: ไม่แต่พี่รู้ว่าเพราะอะไร
8: ว่า
11: เพราะว่าน้องสวย
8: นั่นยอมตัวว่าสวยด้วยโปรไฟล์ดี
11: พอน้องสวยน้องดูโปรไฟล์ดีอ่ะผู้ชายที่เข้ามาเขารู้สึกว่าเขาด้อยกว่าในเมื่อตัวเขาอ่ะไม่สามารถที่จะรู้สึกว่าสูงค่ากว่าเขาก็จะเริ่มสร้างเรื่องขึ้นมา
8: พี่ถามหน่อยได้ไหมว่าปกติดีมเป็นคนที่รอให้ผู้ชายเข้ามาหาหรือเราสามารถเข้าไปหาผู้ชายได้ด้วย
15: คนล่าสุดดีมเข้าหาเขาค่ะ
8: ซึ่งพี่บอกเลยนะว่ามันดีอยากให้ลองฝึกการเข้าหาผู้ชายบ่อยๆเรามีกูรูด้านนี้โดยเฉพาะอย่างเจ็กกี้เนี่ยเขาเชี่ยวชาญการเข้าหาผู้ชายพระเอกร้านทองร้านทองทั่วประเทศเข้าหาหมดแล้ว
11: ไม่จริงนะเข้าหามาหลายปีแล้วยังไม่เห็นได้สักทีเลยพี่เจ
8: ๊แม่เครดิตเสียสู้ไม่ได้จะมีตัวจริง
16: ภาวนาทุกวัน
11: ตอนสมัยเด็กๆเราเคยเจอไหมเคยเจอความรักแบบนี้ไหมแบบว่าเขามาหลอกเราม
16: าหลอกใช่ไหมเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติใช่นี่ก็เจอประจำแต่ว่าหลังๆก็คิดซะว่าทำให้เราได้สแกนคนมากขึ้นเวลาที่ใครเข้ามาละกันจากปกติเราคุยกับคนอื่นเนี้ยเราไม่คิดหรอกพี่ว่าเราอยากจะเอาชื่อเขาไปเสิร์ชในทะเบียนราษฎ
11: ร์เฮ้ยจริง
16: ฉันทำทุกวันนี้ฉันทำนะ
11: เริ่มต้นอย่างนี้ก็ดีทำไหมลูกหนูก็ทำเอาหัวอกเดียวกัน
8: แต่วันนี้เนี่ยเรื่องของวันนี้เนี่ยมื้อนี้เนี่ยยังไงดีมส่งผู้ชายที่เล็งไว
16: ้อยากรู้
15: จริงๆดีมชอบผู้ชายสูงค่ะ
11: สูง
15: ค่ะ
8: ได้อยู่แล้วแหละ
15: ผิวโผล่ยังไงไม่ติดค่ะก็แบบอยากได้คนดูแลเทคแคร์ใจใส่ค
8: ่
15: ะ
8: ไม่เมื่อกี้กระซิบกับดีมอ่ะเมื่อกี้นั่งดมสิ่งอีด้วยกันแล้วปาร์ตี้สิ่งอีด้วยกันแล้วก็นั่งคุยกันเขาบอกว่าพี่ตูมอย่างพี่ลีได้เลยอย่างพี่ลีได้เลย
11: นี่เลยใช่ไหม
8: ใช่
11: สูง
8: เทคแคร์ได
11: ้เทคแคร์ได้ดูมีความละมุนดูมีความเป็นคนดีไม่เหมือนแท็กพลันยู
13: อันนี้กับค
8: ่
13: ะ
8: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดีมานั่งตรงนี้คู่ลีได้เลยอ่ะเจ๊กี้มึงไปนี่นะ
16: หลอกจะหลอกเป็นกูรูหรอ
8: เราเหมือนต้องการความช่วยเหลือมากกว่าเขา
11: ไม่แน่นะข้างหลังอาจจะมีพี่เกรซอยู่ก็ได้นะ
8: เฮ้ยถ้าข้างหลังเป็นเกรซวลินมาเธอจะนั่งเก้าอี้ตัวนี้หรือไม
16: ่ฉันจะเตะตัดขายายดีมก่อนและฉันจะวิ่งไปนะ
11: นะฮะหวังว่าวันนี้จะได้เจอหนุ่มหล่อละมุนในรายการของเรานะคุณแม่ครับมีอะไรอยากจะอวยพรลูกสาวคนนี้หน่อยไหมคุณแม่
14: ขอให้เขาสมปรารถนาเอานี้ค่ะ
11: คุณแม่เคยคิดไหมว่าแฝดลูกเราต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะคุณแม
14: ่ก็ขอให้เขารักลูกเราจริงแล้วก็ขอให้เขาเป็นคนดี
11: เอาแบบออกมานามสกุลเทวพรมอีกสักคนไหม
14: หมอไม่เอาค่ะ
11: ขอคนธรรมดาพอ
14: แซ่ก็ได้ใช้แซ่ก็ได้
11: ใช้แซ่ก็ได้แซ่ก็ไม่ติดแสดงว่าแม่อยากได้ลูกเขยตีขอให้โชคดีในวันนี้นะครับประจำที่ได้เลยครับโคโรครับหวังว่าคุณจะทำหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่ในวันนี้นะฮะถ้าพร้อมแล้ว5หนุ่มมาได้เลยครับ

0: Curupá. และนี่คือชมหน้าแฟนของเราในวันนี้เอาใน5คนนี้ดรีมลูกมีสเปคอยู่นี้บ้างไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: มีนะ
2: มีเดี๋ยวทุกคนเลยนะ
0: เดี๋ยวเราจะค่อยๆรู้จักพวกเขาไปทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกไปพบกับบอกแสงคุณเทียกันเลย
3: สวัสดีครับผมเทียเป็นผู้จัดการสื่อสารองค์กรครับหลังเลิกงานผมชอบไปปั่นจักรยานครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่สนุกและช่วยให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีครับทุกครั้งที่ได้ปั่นจักรยานผมชอบความรู้สึกที่อยู่กับตัวเองระหว่างปั่นก็ได้ฟังเพลงเพลินๆเหมือนได้พักสมองจากเรื่องงานครับ
4: โอ้ยอย่าโง่เลยดิ
3: เดี๋ยวขอหาที่ว่างจอดจักรยานก่อนนะครับไม่มีเลยครับแล้วในหัวใจคุณมีที่ว่างให้ผมไหมครับปกติผมฟังเพลงตอนปั่นจักรยานแต่วันนี้อยากฟังคำว่ารักจากคุณมากกว่าครับปั่นจักรยานต้องใช้แรงถีบแต่ถ้าจะจีบคุณต้องใช้แรงใจให้โอกาสผมนะครับ
0: หนุ่มผู้หลงรักการปั่นจักรยานนะมีคำถามสำคัญจะถามมะตูม
5: ครับว่า
0: จักรยานของเขาสีอะไรครับ
5: จักรยานของเขาสีเทาครับเล่นไฟมากๆเลย
0: นั่งกางเกงเขาว่าแล้วไม่มองจักรยานเลยกันเนี่ย
5: งั้นถามแจ็คกี้เลย
0: แจ็คกี้จักรยานเขาสีอะไร
6: สีขาวค่ะ
5: อันนั้นมันกางเกงไหน
6: ไม่ทันได้มองอะไรเลยค่ะพี
0: ่เอ้ามาตูมเราเริ่มวิเคราะห์คนแรกเลยอ่ะ
5: ตูมบอกเลยว่าไม่ใช่หนุ่มโสด
0: เฮ
6: ้
0: ย
5: ไม่อยากจะขัดฝันดรีมนะแต่พี่รู้สึกว่าคุณเทียตอนมองดรีมอ่ะมองแบบโอเวอร์แอคมองแบบไม่จริงใจเขาเดินมาแล้วเขามองแบบมองดรีมอย่างเง
0: ี้
5: ย
0: นี่
5: มองอยู่อย่างเงี้ยคือมองแบบจะเอาให้ได้อ่ะ
2: กระตะเป๊กหรือป่ะ
5: มันดูแปลกผู้ชายว่ะเวลามันเจอผู้หญิงครั้งแรกเขินๆมันจะมองแบบกระลิ้นกระเลียหน่อยมันจะค่อยๆส่งมาแม่ก็เลยคิดว่ามาเพื่อขโมยดินเนอร
0: ์
5: ตอนแรกก็คิดว่าโสดแต่ตรงว่าเขามีเจ้าของแล้วแล้วเจ้าของเขาไม่ใช่ผู้หญิงคุณเทียไม่มองหญิงค่ะ
0: ไม่มองหญิงเลย
6: ส่วนตัวเห็นตาย
5: ังไงแม่
6: ส่วนตัวคิดว่ารูปร่างละบาดีค่อนข้างบาดีสูงนะคะคุณพี่อยากให้คุณพี่โสด
0: เอาตรงๆนะเธอเป็นคนที่สวยแต่ไม่รู้จักใช้ความสวยของตัวเอง
5: ใช้คำว่าใช้ความสวยได้ประหยัดดีนะ
6: ก็คือพอเขาเดินออกมาแล้วก็ลักษณะท่าทางอะไรต่างๆเหมือนเขามาสปุ๊บอยู่ๆมันมีอะไรมาจี้ใจประมาณว่าอบอุ่นนะดูแลได้
5: แต่
7: มีพันละอย่าง
0: มีเจ้าของไปเลยลี
8: ผมรู้สึกว่าคุณเทียเป็นคนที่เพอร์เฟกต์มากทั้งหมด
0: นี่
8: แล้วผมมองว่าความเพอร์เฟกต์ของคุณเทียเนี่ยไม่น่าจะรอดผมคิดว่าน่าจะมีเจ้าของเหมือนกันครับ
0: มีเจ้าของอีกคนนะทักกลันอยู่
9: กีฬาปั่นจักรยาน
0: แน่
9: เป็นกีฬาที่คับลูกคับดอก
0: ทำไมอ่ะ
9: เพราะว่าคนผู้หญิงที่ปั่นด้วยเนี่ยเขาก็จะสวยแล้วก็ใส่ชุดแบบนี้และเยอะมาก
0: ฉันชอบ
9: ดูตามใน IG และ TikTok ต่างๆนะครับผมมัน
0: ไม่ได้ไม
9: ่
0: รอด
9: ไม่รอดเทียจะมาขี่น้องพี่ไม่ได้
0: เฮ้ยเขาขี่จักรยาน
9: ก็ขี่ไปด้วยกันไง
0: ก็พูดให้มันเคลียร์สิเฮ้ย
9: ได
5: ้แข่งขี่ควายมาตูมได้นะคะ
9: ผมว่าเทียเนี่ยผมว่าคนนี้มีเจ้าของครับ
0: มีเจ้าของไปคนนึงฮะ3มีเจ้าของอีก1ไม่มองหญิงด้วยนะฮะเอาผลโหวตมาครับสูงสุดคือมีเจ้าของครับ 53% รองลง

0: มาไม่มองหญิงนะฮะ 26% และโสดเพียงแค่ 21% เท่านั้นเองท่านต่อมาไปพบกับเบาะแสคุณเฟิร์สกันเลย
1: สวัสดีครับผมเฟิร์สเป็นกราฟิกดีไซน์ครับงานของผมปกติจะทำงานกราฟิกให้กับแบรนด์แล้วก็โฆษณาต่างๆครับนอกจากทำงานแล้วผมไปดูหนังที่โรงหนังบ่อยมากเรื่องไหนเข้าใหม่เรื่องไหนน่าดูผมไม่เคยพลาดครับพอด้วยบ่อยผมก็เริ่มสะสมตัวหนังเพราะว่าอยากเก็บความทรงจำในช่วงเวลาที่ได้ดูหนังในรูปแบบของตัวหนังครับ
2: อันนี้ผมมาดูหนังคนเดียวมีเธอมาดูด้วยแล้วคงจะดีนะครับ
1: หนังยังมีตอนจบแต่ถ้าเราได้เริ่มต้นรักกันความรักของเราจะมีแต่ตอนต่อไปครับชอบดูหนังต้องเลือกที่นั่งแต่ผมชอบคุณจังเลือกผมได้ไหมให้โอกาสผมนะครับ
0: เขาหนุ่มกราฟิกดีไซน์ผู้ชื่นชอบการดูหนังนะฮะแท็กว่าไง
3: ดูเฟิร์สเนี่ยมันออกจะละมุนไปนิดนึงแล้วปากเธอแดงสวยมากปากเธอดูอิ่มมากเหมือนฉีดโบท็อกมาแล้วแล้วมาถ่ายวีดีอาร์เห็นไหมแล้วเวลาพูดถึงฉีดปากยิ้มมีความสุข
0: ฟิลเลอร์งานฟิลเลอร์
3: ถามว่าด้วยตาเนื้อที่เห็นตอนนี้ผมบอกเลยว่าคนนี้นะครับผมไม่มองหญิงครับ
0: ไม่มองหญิงไปเลยฮะลีครับ
4: ผมว่าเทปนี้เป็นเทปแรกที่ผมรู้สึกว่าทุกคนเดินออกมาแล้วผมหาความไม่มองหญิงไม่เจอ
5: เหมือนกัน
4: ไม่แต่ว่าคุณเฟิร์สเนี่ยก็ยังเป็นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าใน PTR เนี่ยดูแมนนะแต่ตรงเนี้ยถ้าเอาในเรื่องของความละมุนเนี่ยคุณเฟิร์สมีความละมุนที่สุดแต่ว่าเอางี้ก่อนดีกว่าคือผมไปในเวของพี่แท็กก่อนดีกว่าร
0: ู้สึกว่าไม่มองหญิงไม่ก่อนเลยฮะเฮียกี
3: ้น้องรัก
5: ก็คุย
0: นี่
5: ไม่มั่นใจกับพี่เฟิร์สเลยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้
6: เสียงมึงเหินไปไหนวะ
5: คือมันไม่มั่นใจเลยพี่ตูมปกติมันเดาได้พี่เกือนออกมารอบนี้มันเดาไม่ถูกแต่ดิฉันจะขอตัดสินคุณ
0: นี่
5: จากวิธีอาร์มเมื่อกี
0: ้นี่
5: จากคำว่าที่นั่งมันมีย
6: ังไง
5: สำเนียงที่เลือกที่นั่ง
1: ชอบดูหนังต้องเลือกที่นั่งต้องเลือกที่นั่ง
5: ขึ้นจมูกแปลก
0: ตัดไป
5: เอาก่อนละกันนะ
0: ไม่มองหญิงไม่คนเนี่ยมาตุม
6: คือตุมบอกเลยนะว่าคุณเฟิร์สอะตอนใน VTR ตุมตีว่าเขาดูไม่เป็นตัวจริงเลยตุมกับรู้สึกว่าอันเนี้ยเขาดูจริงกว่าถ้าเกิดเฟิร์สมั่นใจในความเป็นชายชาตรีก็เปิดเผยมาดิเนาะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าคิดไปทางเดียวกับพี่แท็กเขาไม่มองหญิงได
0: ้ไม่มองหญิงเลยอะโอ้โหคุณเฟิร์สของเราเจอไป4ไม่มองหญิงเลยนะฮะผลโหวตมาครับมากโอ้สูงสุดก็คือไม่มองหญิงนี่แหละฮะ 48% นะฮะแต่รองลงมาคือโสดนะ 35% และมีเจ้าของอีก 17% ด้วยกันมาที่ท่านต่อมาครับไปพบกับเบาะแสคุณเชนกันเลย
7: สวัสดีครับผมเชนเป็นเจ้าของธุรกิจทำผมครับธุรกิจนี้ผมเริ่มด้วยตัวเองทั้งหมดตั้งแต่สั่งผ้าสั่งอุปกรณ์รวมถึงถักผมเองด้วยจนตอนนี้ก็เปิดมาแล้ว3ปีครับที่ร้านผมนอกจากจะทำผมแบบธรรมดาขายแล้วถ้าลูกค้าอยากได้เป็นลวดลายพิเศษผมก็สามารถออกแบบให้ได้ด้วยครับอันนี้เป็นผมรูปหัวใจของผมเอามาให้คุณได้โปรดคุณอย่าเหยียบย่ำมันเลยนะครับถึงผมจะไม่ใช่ผมแต่ก็พร้อมปูทางไปสู่หัวใจของคุณนะครับผมมีหลายลวดลายแต่ความรักมากมายมีไว้ให้คุณให้โอกาสผมนะครับ
6: สั่งกับเราได้ปั๊มมา
0: เฮ้ยเดี๋ยวนี้หมาอะคิดอย่างไรแจ็คกี
5: ้น่ารักมาก
6: เ
5: ห
6: ินไปสูงมากแม่
5: คือน่ารักดูเฟรนลี่ดูเหมือนกับว่าถ้าเราได้มีชีวิตคู่กับเขาชีวิตของเราจะมีแต่สีสัน
0: ใช
5: ่เฮ้ยแล้วเขาทำไม่รู้ยังไงอะแต่อยากให้เก็บไว้ก่อนนะ
0: จัดไปโซนเลยมาตุ้ม
6: ถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์เราไม่ต้องเอาสเปคก่อนนะไอ้เรื่องส่วนสูงเรื่องอะไรเงี้ยสำหรับตุ้มอะคือแบบมันคือเรื่องลองเว้ยเราต้องการหาคนที่จริงและสามาร

0: ต่อยอดไปในอนาคตได้จริงเชนใกล้ประตูเส้นชัยที่สุดสำหรับตูมตอนน
1: ี้
0: เป็นเด็กที่เดินเปิดมาแล้วออร่าจับเขาทั้งที่เขาตัวเล็กสุดด้วยนะถ้าเป็นคาแรคเตอร์ธรรมชาติแบบนี้ดูออกเลยครับไม่ต้องตีไปไกลตูมว่าเชนมีเปอร์เซ็นต์โสดสูงมากคร
1: ับ โสดไปเลยแท็ก
2: เหมือนมองตัวเองสมัยก่อน
1: ดิด
2: เวลาจีบสาวต้องเป็นแบบนี
1: ้
2: เปิดเผยเป็นตัวของเราไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรทั้งนั้น
1: สบาย
2: ผมว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขผมว่าเชนเนี่ยสามารถดูแลน้องดีมได้ในยามที่เวลา
1: น้องเราได้หัวเราะทั้งวันเนี่ยมีความสุข
2: ใช่เวลาเครียดๆบนเครื่องนะมาเจอนี่ก็สบายใจนะครับผมว่าคนนี้โสดครับ
1: โสดไปเลยนี่ครับ
3: คุณเชนนี่เป็นคนที่ทำให้ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากนะครับพอเห็นความขี้เล่นของเขาตอนแรกผมก็แอบคิดว่าเฮ้ยหรือว่าต้องระวัง
1: ไม่ใช่เทวพรหมด้วยนะอันนี้พรหมนะลูก
0: อาจจะไม่ใช่เทวพรหมแต่เป็นพรหมเชษฐา
1: ไม่ใช่เทวพรหมทำพรหม
4: เฮ้ยทำเป็นเล่นเงินดีนะ
1: เฮ้ยดี
3: คือผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าหรือเราต้องระวังคนคนนี้เพราะเขาดูแบบดูซนมากแต่พอใน VTR เนี่ยทำให้ผมเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าคุณมีมุมที่ดูอบอุ่นมากแล้วผมว่าคุณเป็นคนที่มิกทั้งสองได้อยู่ตรงกลางนี่มันพอดีมากเลยอ่ะผมเชียร์ครับโสดครับ
1: โสดไปเลยสีโสดจะกูรู้นะฮะเอาผลโหวตมาครับมาสูงสุดคือโสดครับ 66% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 24% และไม่วางหญิงอีก 10% ด้วยกันท่านต่อมาไปพบกับบ่อแสงคุณป้อกันเลย
5: สวัสดีครับผมป้อเป็นวิศวกรโยธาครับนอกจากทำงานแล้วส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่สนามบาสครับ
6: ไม่ใช่นะ
5: ผมเล่นบาสตั้งแต่เด็กๆตอนแรกเล่นเพราะอยากสูงขึ้นแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งรู้สึกสนุกจึงอยากฝึกฝนให้เก่งขึ้นเลยได้เป็นนักกีฬาของคณะเราได้ไปแข่งหลายๆแมตช์ครับผมชุดบาสลงห่วงแล้ววันนี้ผมอยากให้คุณชุดผมนะครับผมส่งลูกบาสให้เพื่อนในทีมแต่ถ้าเป็นคุณผมพร้อมส่งหัวใจให้ทุกเวลาครับลูกบาสต้องคู่กับห่วงแต่ถ้าคุณอยากมีคนควงให้เลือกผมให้โอกาสผมนะครับ
1: คอนทราสต์มากวิศวะโยธาเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะมาคาแรคเตอร์นี้
3: คือผมมันรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่มีความคุณหนูนิดนึงอ่ะ
1: คุณหนู
3: เป็นฟีลแบบ
1: ดูมีความเป็นอัศวิตีของป้าป๋ามา
3: ใช่ๆๆเป็นฟีลแบบนั้น
1: เนี่ยแม่นี่คนจีนเนี่ยมีแซ่แล้วนะ
3: แซ่แม่แซ่
1: มีแซ่แล้วนะภาพตอนเขาเล่นบาสตอนสมัยตัวเป็นตัวมหาวิทยาลัยอ่ะที่เขาผมยาวแล้วเขามัดแล้วย้อมผมสีน่ารักมากเลยอ่ะ
0: ใช่
1: รู้เลยว่าสมัยมหาวิทยาลัยนะสาวๆกรี๊ดแน่นอน
0: ใช่มี2แบบแต่หญิงก็ง่ายด้วยทรงนั้นอ่ะเป็นไปได้
3: ฟีลเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนพวกแบบเด็กเต้นโคเวอร์อะไรนิดน
1: ึ
3: งพวก
1: แบบอะไรอย่าง
3: เงี้ยนิดนึงอ่ะใช่มั้ย
0: แต่น่าจะไม่ใช่คนเต้นแต่ผมชอบว่ะ
3: ผมเชียร์ก่อนแล้วกันโสด
1: ไปเลยมาตูมมาอ่ะว่ามายังไง
0: คือตูมรู้สึกว่าเขาส่งพลังมาหาดีมยังไม่พอเหมือนเขาอะกล้ากลัวหรือมาเหมือนแบบเนิบๆเหมือนมีแผนการบางอย่างเป็นไปได้ไหมนะแจ็คกี้
6: ว่า
0: ผู้ชายเวลาเล่นบาสอะด้านข้างขอบสนามจะต้องมีอะไรผู้หญิงน่าจะไม่เหลือมาถึงเราวันนี้ก็เลยคิดว่าป้อน่าจะมีเจ้าของแล้วค่ะ
1: มีเจ้าของไปเลยอะ
0: แจ็คกี
6: ้คือภายนอกของเขาถ้าเราดูด้วยตาเนื้อตรงนี้เรารู้สึกว่าเราตอบไม่มองหญิงได้ง่ายมากเลยอ
1: ่
6: ะแต่พอมันมี VTR มาช่วยแล้วก็คือเราเห็นเขาที่คือเขาไม่ได้แอปเลยนะ
1: ใช่เขาก็เป็นของเขาอย่างนี้เลย
6: สอดไปก่อนคุณพี่
1: สอดไปเลย
2: ผมจะป้อมาสู้กับเชน
1: เฮ้ย
2: มันต้องมีแบบว่าชั้นเชิงกันบ้างคือดูว่าน้องสาวเนี่ยจะชอบแบบไหน มีทั้งหยินและหยางนะครับผมมองว่าคนเนี้ยเอาไปโสดก่อนเลยครับ
1: โสดไปเลย3โสดในนี้เจ้าของนะฮะเอาผลโหวตมาครับสูงสุดคือโสดครับ 58% สูงมากนะฮะแต่รองลงมาไม่มองหญิงไม่น้อยนะ 36% และมีเจ้าของอีก 6% ด้วยกันท่านสุดท้ายครับไปพบกับเบาะแสงคุณทีมกันเลย
7: สวัสดีครับผมทีมเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ครับเวลาว่างผมชอบอยู่กับครอบครัวครับมีพี่น้องทั้งหมด4คน

0: พวกผมสนิทกันมากโดยเฉพาะแท็กเพราะเป็นฝาแฝดกันแล้วก็มีอะไรเหมือนกันหลายอย่างทั้งหน้าตานิสัยที่ขี้อายพูดน้อยแล้วก็ชอบทำกิจกรรมคล้ายๆกันครับผมกับแท็กเหมือนกันหลายอย่างแต่อย่างเดียวที่ไม่เหมือนกันคือแท็กมีแฟนแล้วแต่ผมยังโสดนะครับผมโตมากับคำว่าแฟนแต่คำว่าแฟนผมอยากใช้กับคุณให้โอกาสผมนะครับ
1: ลด
2: คนเนี้ยอยากถามแท็กว่าแท็กคุณผู้ชายคนนี้ไหม
0: ฮะเฮ้ยคุ้นนะ
2: คุ้นไหม
0: คุ้น
2: เฮ้ย
0: คุ้นแหละ
2: คุณอาจไม่คุ้นกับทีมหรอกแต่คุณคุ้นกับแท็กฝาแฝดของเขาเคยมาในรายการของเรา
0: เฮ้ย
2: คุณเคยเชียร์ให้สาวโสดเนี่ยเลือกแท็กแล้วเขาก็เรื่องจริงสุดท้ายแท็กมีเจ้าของ
3: วะโอ้โหเจ๋งต่างน้องเทปนั้นมาก
4: นี่ดูอยู่น้ำตาไหลไปด้วยอ่ะ
3: มึงตอนเจ๋งเลยตั้งแต่อยู่เกาหลีนะ
2: วันนี้แท็กอยู่ที่นี่กับเราขอเชิญแท็กครับแท็กก็คือคนที่เคยมาขโมยดินเนอร์ของเราไปสำเร็จแล้ว
5: ใช่ครับ
2: ถูกไหมฮะไปกินข้าวอร่อยไหมดินเนอร์ด
5: ีไหมอร่อยครับ
2: มีอะไรอยากจะบอกพี่แท็กไหมฮะ
5: ขอบคุณที่เชียร์จนได้ไปดินเนอร์กับแฟนนะครับ
2: โอ้โหมีอะไรอยากจะบอกพี่แท็กไหมวันนี้เกี่ยวกับน้องของเราฝาแฝดของเรา
5: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฝดผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
3: เชียร์เลยไม่เข็ดคนนี้ไม่เข็ด
2: ดูสิฟ้ามันจะผ่าที่เดิม2ทีหรือเปล่า
3: แต่มันมีจริงแต่กูไม่เข็ด
2: มีอะไรอยากจะบอกกับสาวโสดไหมเกี่ยวกับแฟนของเรา
5: ฝากด้วยนะครับ
2: นี่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเฉลยเป็นไงเดี๋ยวรออยู่เฉลยด้วยนะ
5: ได้คร
2: ับ ขอเสียงไว้กับน้องแท็กด้วยครับ
3: ผมก่อนเลยได้ไหม
2: อะไรนะ
3: ผมก่อนเลยได้ไหม
2: เอาดิเอาดิเชิญ
3: ได้ดิเลือกทีมเลยลูกบ้านรวยจริงแม่บ้านรวยจริง
4: เดี๋ยวนะ
3: แม่บ้านรวยจริง
4: รวยจริง
2: ครั้งที่แล้วอ่ะแฝดเขาทำแกหน้าเปื้อนไปแล้วนะ
3: กลัวอะไรล่ะวันนี้ผมเอาอีกวันนี้ผมจะดันทีมจนแบบสุดประตูเลยแม่วันนี้แม่ได้ทีมกลับบ้านแน่นอนแม่ได้เฟอร์นิเจอร์กลับบ้านด้วย
2: เอาคิดว่า
3: สด
2: สดเลยเอาเลย
3: เลือกเลยเลือกเลยเชนพี่ขอโทษพี่เอาทีมก่อนตอนเนี้ยมันเลือกทักษีลูกตอนนี้ทักษีข้ามพอแล้ว
2: มาตูม
4: คือทีมอ่ะตูมชอบตั้งแต่เขาเดในห้าคนตูมหันไปบอกดีมาสว่าตูมชอบทีมที่สุดเพราะตูมรู้สึกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์หมอเหน่งมากเลยอ่ะคือออกมาแบบสะอาดแล้วดูเป็นคนเทคแคร์จริงๆเป็นคนขี้เล่นด้วยแต่ที่ทีมไม่ค่อยโฟกัสและส่งสายตามาหาดีมเขามองไม่เห็นตูมว่าเขามีปัญหาทางสายตาแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนูต้องการดรีมจริงๆอ่ะหนูต้องแบบโชว์ให้พี่เห็นแบบเต็มที่จนให้แน่
3: ก็นี่ไงดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลย
4: เป็นทีมเดียวกันดีมทีมไปเลยโ
2: ท
4: รให้พวกเราเห็นให้ได้ทีมโสดได้ครับ
2: โสดไปเลยดีมทีม
4: ดีมทีม
6: ไม่มีอะไรจะคอรหาเขาได้เลย
4: ทำไมอะแม่วีนสิเราเห็นต่างได้แม่
6: ฉันไม่อยากเห็นต่างอะไรกับเขาเลยแล้วยิ่งฉันเห็นแฟดเขาเมื่อกี
4: ้ยังไงแม่มันยังไงแฟด
6: นี่มันแพ็คคู่คุณภาพชัดๆเดี๋ยวไม่ฉันผิดหวังนะเธอจ้าโสดให้ฉันเถอะฉันขอร้องนะ
2: โสดไปเลย
7: ก่อนร้องกันซะแล้ว
6: ขอร้องแล้ว
5: คือผมรู้สึกว่าเป็นคนที่รู้สึกอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยมากๆอ่ะผมไม่รู้สึกถึงการที่เขาจะโกหกอะไรคุณเลยอ่ะความเป็นสแกมเมอร์เป็นมิจฉาชีพเขาไม่มีเขาต่ำมากในเรื่องนี้มันไม่มีข้ออะไรที่จะมาติเขาได้เลยอ่ะผมเชื่อนะครับผมว่าโสด
2: โสดไปเลยโอ้โหมาแรงมากคุณทีมฮะได้ไป4โสดจากกูรูเลยนะฮะเอาผลโหวตมาครับว้าโสดสูงสุดเลยครับ 51% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 37% และไม่มองหญิงอีก 12% ด้วยกันอ่ะกูรูครับเราได้พบกับหนุ่มครบทั้ง5คนแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่พวกคุณต้องปรึกษากันว่าจะมอบปีกกรรมเทพให้ใครฮะใครก็ตามที่ได้รับปีกกรรมเทพนะฮะเขาจะรับสิทธิ์ในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยไม่ต้องอยู่ในโซนคัดออกนะครับตัดสินใจดีๆครับจะมอบปีกกรรมเทพให้ใครครับ
4: ก็ต้องให้ทีมแหละเพราะทีมมันเด็กไม่ใครจะให้ใคร
8: กูอยากให้ป้อ
9: ทำไงอยากให้ใครล่ะ
8: อยากให้เชนก็ได้
9: ก็ได้
8: ป้อก็ได้เอาดิ

0: ับผู้ที่รับปีกกรรมเทพได้แก
1: เฮ้ยอุ๊ยทำไมตะคอก
0: คุณป้อครับ
1: มอบให้คุณป้อฮะทีมงานครับนำปีกกรรมเทพไปมอบให้กับคุณป้อครับยังไงเอาผมถามเมื่อกี้ผมเห็นคุณเถียงกันแว๊บ
0: ๆที่แท็กก็แหละเอาวางอำนาจบาดใหญ่ใช้ความเป็นคนเก่าแก่ของตัวเองอยู่ตรงนี
2: ้ตอนแรกมาตุ้มกับทีมบอกเขาไม่คงไม่เอาทีมออกอยู่แล้วกลับไปที่เชนเชนผมไม่ออกอยู่แล้วเพราะเชนมันน่ารักสนุกสนานน
1: ั้
2: นเอานี่
0: แล้วเทียเฟิร์สผิดอะไร
2: เอาป้อฮะ
0: เทียเฟิร์สผิดอะไรทำไมพี่ถึงไม่เชียร์เทียเฟิร์สหนูเชียร์เขาเหม
2: ือ
0: นก
2: ัน มันปกป้องมันปกป้องมันอยากโดนมันอยากโดนปั่น
1: แต่คิดว่าคนนี้น่าจะเซฟไว้ก่อนน
3: ะ
1: เพราะว่าเสียวโดนตัดว่ากันเถอะนะฮะแน่นอนครับคุณป้อได้รับปีกกรรมเทพยินดีนะฮะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นครับตอนนี้เราเหลือปราศรีอยู่4ท่านด้วยกันและอำนาจในการตัดสินใจย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีดรีมครับตัดสินใจดีๆนะครับและในหนุ่ม4คนนี้คุณดรีมจะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
4: ดรีมขออนุญาตตัดคุณเทียค่ะ
1: ตัดคุณเทียออกจากกลุ่มฮะคุณเทียครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับ
4: รู้สึกว่ามีทรงเหมือนที่พี่มาตุมบอกคิดว่าน่าจะ
5: กึ่งๆแล้วไม่หนอ
4: คิดว่าน่าจะเป็นทายที่ไม่ได้มองหญิงหรือเปล่า
1: คิดว่าไม่มองหญิงนะฮะชูป้ายขึ้นมาเลยกูรู้ครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณเทียด้วยกันชูป้ายขึ้นมาฮะ
0: ไม่มีใครยกโสดอยู่ดี
1: นะฮะก็ไม่มีใครคิดว่าเขาโสดเลยนะ2ไม่มองหญิงกับ2มีเจ้าของด้วยนะครับอ๋อโอ้3มีเจ้าของ
0: ไม่มีใครยกโสดเลยอยู่ดี
1: ไม่มีใครยกโสดเลยนะฮะขอให้ทุกคนแม่นยำนะฮะออกมาอย่างไรก็ได้อย่าออกมาเป็นหนุ่มโสดไม่งั้นงานนี้หงายยกสตูเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณเจียครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: พี่มาอีกแล้วเหรอครับ
7: ครับ
6: ว่าวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยครับ
7: เอาป้ายมาซ่อมครับเพิ่
6: นว่า
7: ตัวอักษรมันหลุดครับ
3: โอ้ย
0: เลีย
6: เฮ้ย
0: จั
6: ดการนี
5: ่ได้ครับ
6: จำได้นะป้ายอะไร
5: ได้ครับผมอันนี้แน่นะคร
6: ับรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงนะครับ
7: ได้ครับ
5: นี่ครับอันนี้แน่
7: อันนี้เหรอครับ
6: อันนี้ใช่ไหมครับเฮีย
7: ยังไม่ใช่ครับ
6: อ้าวไม่ใช่เหรอครับ
7: ยังไม่ใช่ครับ
6: อันนี้ไม่ใช่คุณมาโทษครับขอโทษนะครับขอโทษครับดีๆนะ
5: อันนี้แน่ครับอันนี้แน่
6: อันนี้โอเค
5: แน่ครับเฮียถูกต้องเลย
6: ร้านที่ชื่อเลียใช่ไหมครับ
7: ไม่ใช่ครับ
6: อ้าวก็ไม่ใช่เหรอครับ
7: ยังไม่ใช่ครับ
6: ไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่เดี๋ยวไปหยิบเองมานี่อันนี้ชัวร์ครับอันนี้ชัวร์แน่นอนนี่ร้านพี่เทีย
7: โอ้ยยังไม่ใช่ครับ
1: เอาย
7: ัง ไม่ใช่ครับ
1: เมียหรอ
6: มันไปหยิบเองเลยครับพี่ไปหยิบเองเลยครับ
0: เมียแล้วอ่ะดิ
6: อะไรอ่ะ
5: แกชื่อเทียไม่ใช่หรอ
6: นี่เขาชื่อเทีย
5: ใช่
6: อะไรตอนนี้อะไรเหรอครับอะไรครับ
8: สนับสนุนโดยสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: โคเวดื่มสนุกครบทุกฟังก์ชัน
10: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography.And creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, "What's next?"
11: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้มเอ็มแลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้มเอ็มปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์

0: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
1: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
3: Breeze สูตรซักด่วน
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: สดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นกัน
6: วับคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
4: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่ง
11: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
11: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน559ซีเลีย
12: โทรออก
13: ทุก 11:40 นาทีหลังจากนี้เปิดจอเราพบ4พิธีกรเกลือกิตติหนุ่ยสุจิราเดียลิลลี่และยศณัสรุตที่จะสลับสับหน้าตามาพาคุณผู้ชมสนุกไปกับรายการวันนี้รายการที่รวมความบันเทิงและเรื่องราวของวันนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:40 นาทีทางช่องวัน31
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
15: ้เดี๋ยวไปเลย
16: ไซเรนเสียพี
17: ่เบนโต
18: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
14: สนับสนุนโดย
19: น้ำปลาร้าต่ำหนัวแซ่บนัวนัวมีต่ำหนัวต่ำแซ่บด้วย
20: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
21: ้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่ง
22: ยาหม่องน้ำเสียงเพียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทา
23: ในวันนี้ถ้าคุณดรีมสามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับ
24: Trattoria at 22ห้องอาหารภายในโรงแรม Eastin Grand พญาไทห้องอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนริมสระน้ำชั้น22ที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากหมู่บ้านริมทะเลของคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนตกแต่งเน้นโทนสีขาวแสมด้วยสีฟ้าสบายตาให้ความรู้สึกสบายสบายราวกับว่านั่งรับประทานอาหารอยู่ริมทะเลที่นี่ทีมเชฟได้รังสรรค์เมนูอาหารจากวัฒนธรรมการกินของผู้คนในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากต่างประเทศและเครื่องเทศต่างๆที่มีกลิ่นอายอันเป็นเอกลักษณ์ถูกปรุงอย่างพิถีพิถันอาทิเมเซ่บอร์ดชีซี่แฟลตเบรดมาฟาวดิเน่ครีมมี่สไปซี่ล็อบสเตอร์โฮเบคฮาลิบัตมัลต์ไวน์โพชแพร์และของหวานอย่างทีรามิสุและหากคุณอยากผ่อนคลายหลังดินเนอร์ที่สกายลาวชั้น38คุณจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศชมวิวเมืองอันสวยงามพร้อมกับเครื่องดื่มหลากหลายชนิดรับรองได้ว่าการมาโรงแรม Eastin Grand พญาไทแห่งนี้จะทำให้คุณประทับใจอย่างไม่รู้ลืม
25: เมื่อช่วงที่แล้วคุณดรีมเลือกตัดคุณเทียออกเพราะคิดว่าคุณเทียสถานะไม่มองหญิงเช่นเดียวกับผู้รูมาตูมการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับ
26: ไม่ใช่เหรอครับ
27: ไม่ใช่ครับ
26: มีเหรองั้นไปหยิบเองเลยครับพี่ไปหยิบเองเลยครับ
27: เสียแล้วดิ
26: โอ้แกชื่อเทียไม่ใช่เหรอนี่เขาชื่อเทีย
27: ใช่
26: เอออะไรอะไรทำอะไรเนี่ยครับอะไรครับ
27: เฮ้ยเมียเปิดร้านเลยร้านเมีย
26: ร้านเมียคืออะไรครับ
27: นาทีนี้ต้องหาเมียแล้วครับ
26: เฮ้ยเดี๋ยวสรุปพี่สถานะอะไรครับยังไม่มีเมียใช่ไหมครับ
27: อยากรู้ไหมครับว่าผมสถานะอะไร
26: เออเคลียร์กับเขาก่อนเคลียร์กับเขาก่อน
27: อยากรู้ฮะขอ1คิสได้ไหมครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับของสถานะอะไรครับ
26: พร้อมนะครับ

0: เริ่มต้นในเดียตัดออกคนแรกคุณเทียไม่มองยิงคุณเทียมีแฟนหรือยัง
1: มีแล้วครับมีแฟนแล้วคร
2: ับ นี่โอ้โหพูดถูกด้วย
0: คบกับแฟนมานานหรือยังฮะ
1: ประมาณเกือบ2ปีครับพี่เกือ
0: เกือบ2ปี
1: ใช่ครับ
0: ได้ยินมาว่าคุณกับแฟนอายุห่างกันมากเลย
1: ใช่ครับห่างกันเยอะมากเลยครับ
0: ห่างกันประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: 20ปีครับ
0: ห่างกัน20ปีมีแฟนน้อยกว่าอายุน้อยกว่าเรา20ปีเป็นไงบ้างฮะ
1: โอ้ยแรกๆน่าจะมีปัญหาเรื่องเจเนเรชันแกปครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็เจนหนึ่งเขาก็อีกเจนหนึ่ง
0: คือยังไงพี่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเจอคือเรื่องยังไงฮะ
1: ความงงแง
0: งเขาก็ต้องรู้สึกว่ามันไม่ไลน์หาเลย
1: คือใช่เขาก็อินเลิฟสุดๆในมุมของเด็กเจนซีอะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: ใช่
2: เขาคบมาเด็กหรอคบมาเด็ก
1: ใช่ครับคบมาเด็กครับ
0: แล้วไปเลยฮะ
1: ก็พอหลังจากมีเซสชันที่เราพูดคุยกัน
0: ครับ
1: ครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่าเราถามเขาว่าเขาเป็นอะไรแล้วเสร็จแล้วเขาก็ร้องไห้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกว่าเอ้ยร้องไห้ทำไมว่าเรื่องแค่นี
0: ้
1: ซึ่งเขารู้สึกว่ามันเขาคิดของเขาว่ามันสำคัญแต่เรารู้สึกว่าเราเอาตัวเองมาตัดสินว่าเอ้ยแค่นี้มันเพียงพอเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราพยายามปรับให้เขาพยายามปรับเพื่อที่ว่าความรักเราจะได้สมบูรณ์คร
0: ับมันน่ารักนี่ต่างคนต่างพยายามปรับเข้าหา
1: ใช่ครับ
0: แล้วทุกวันนี้ความรักเป็นไงบ้างฮะ
1: สมบูรณ์แบบครับรู้สึกว่าเขามาเติมเต็มชีวิตเราได้มากขึ้นเลยครับทุกวันนี
0: ้น่าเสียดายนะเนื่องจากหน้าที่การงานเขาเลยเปิดตัวไม่ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: นะมีอะไรอยากจะบอกแฟนคุณไหมฮะ
1: ก็บอกว่าจะอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยซัพพอร์ตเรื่อยๆนะครับ
0: ขอบคุณที่มาร่วมสุขกับทางรายการของเรานะขอเสียงปรบมือกับคุณเทียด้วยครับเมื่อช่วงที่แล้วครับเราตัดชายหนุ่มไป1ท่านนะฮะและเป็นการตัดสินใจที่แม่นยำมากตัดออกคนแรกเขามีสถานะไม่มองหญิงนะฮะช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงบททดสอบครับและบททดสอบของเราในวันนี้สนับสนุนโดย Rise Buddyเกมนี้ชื่อว่าเกมไขให้เจอเธอได้ป้อนกติกาง่ายมากนะเราจะแข่งกันเป็นคู่ๆนะครับเขาจะต้องล้วงโหลหากุญแจหลังจากนั้นถือกุญแจมาเดินข้ามห่วงยางแล้วก็เริ่มมาไขกล่องนะครับเมื่อเขาเจอไรซ์บัดดี้แล้วเขาจะเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเมื่อครบ3ถุงแล้วเขาจะต้องแกะไรซ์บัดดี้ออกนะครับแล้วก็กิน1ถุงต่อ1ชิ้นนะครับกินครบ3ชิ้นปั๊บเขาจะต้องมาอ่านการ์ดนี้ครับใครที่อ่านการ์ดจบก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนั่นเองผู้ชนะจะได้รับการป้อนไรซ์บัดดี้จากสาวสวยของเราเอาถ้าพร้อมแล้วขอเชิญหนุ่มๆทั้ง4คนออกมาได้เลยและคู่แรกของเราฮะคุณเฟิร์สกับคุณเชนนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเด้อไปแล้วไปแล้วดูลูกเจอไหมเจอไรสักทีไหมเจอไรสักทีไหม

อยากจะได้

0: บันนี่ไรซิปปี้ขนมข้าวอบกรอบผลิตจากข้าวไทย 100% อบไม่ทอดไม่ใส่ผงชูรสไม่มีกลูเตนถ้าไม่อยากคุยเล่นๆก็มาเป็นแฟนพี่สิจ๊ะ
1: ลุ้นมาก
2: คู่ต่อมาครับคุณป้อคุณทีมเริ่มได้
3: Bye.

0: ผมเรียกเสื้อด้วยเสื้อด้วย
1: ไรบัดดี้ไรชิปปี้ขนมข้าวอบกรอบผลิตจากข้าวไทย 100% อบไม่ทอดไม่ใส่ผงชูรสไม่มีกลูเตนอร่อยเหมือนขนมก็มีแต่ผมนี่แหละชิมปะ
0: โอ้ยจนเขาแข่งจนเซ็ตหมดแล้วยังไงพี่ก็รักหนูเข้าสู่คู่ชิงชนะเลิศนะฮะคือคุณเชนกับคุณป้อนะครับและแน่นอนใครชนะก็จะรับการป้อนไรซ์บัดดี้จากสาวสองของเราด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเด้อ

0: อน่าจะชิวไม่ได้แล้วนะรอบนี้นะครับปอน่าจะไม่ชิวแล้วนะตอนนี้มาวันนี้มารับน้ำใจมาแล้วซึ่งมาแล้วนี่เมื่อวานตอนนี้หนึ่งตอนนี้เลยตอนนี้หนึ่งตอนนี้สิ่งกันสักคืนอุ้ยพลาดไป
1: อยากจะแดนส์กับพี่ส
0: ีได้ไหมสีได้บอกเฮ้ยต่อมาท้ายพอโอนแล้วน้องฟังเพลงเปิดแล้วหวานกล่องนะตอนนี้เดินนางเดินเดินนางเดินเดินนางเดินไปก่อนแล้วเดินเดาแล้วเดินนางเดินเดินนางหวานไม่ใช่ละเดินนางเดินไปแล้วอันท้ายแล้ว
2: มาผ้าใบเลยเหรอ

0: Rice Buddy Rice Chippy ขนมข้าวอบกรอบมี4รสชาติ1บาร์บีคิว2ซีซอส3ชีส4ซาวครีมและหัวหอมแต่ถ้าอยากรู้รสชาติของความรักก็ต้องมาพักที่ใจผม
1: และผู้ชนะเลิศในบททดสอบของเราคุณเชอ่ะอย่างที่บอกไปนะเกมนี้ชื่อว่าไขให้เจอเธอได้ป้อนนะฮะผู้ชนะของเราคุณเชนก็จะรับการป้อนไรซ์บัดดี้จากน้องดรีมมาเลยฮะแมปเขาให้มาเริ่มจากป้อนน้ำก่อนเลยฮะเขามีสองหลอดแปลว่าอะไรอ่ะเขามีสองหลอด

0: เฮ้ยเลิศกว่าแม่
1: แม่เดี๋ยวผมจะท้าฟรีแล้วมึงวันนี้
0: เมื่อกี้ก็ยังผัดกันอยู่เลยอันนี้ไม่ป้อนคืนเหร
1: อเขาชอบอีกรสหนึ่งหรือเปล่า
0: ม ีอะไรอยากจะบอกเขาไหม
1: น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่าผมพึ่งตื่น
0: เกี่ยวอะไรครับเอ้าและผู้ชนะของเราคุณเจนขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะฮะ Rice Buddy Rice Chippy ครับอบไม่ทอดไม่ใส่ผงชูรสนะครับไม่มีกลูเตนมี4รสชาติด้วยกันครับบาร์บีคิวซีซอลชีสซาวครีมและหัวหอมนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับ Rice Buddy เพื่อนซีทุกเวลาเลยเอาล่ะผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากคนแรกคุณเฟิร์สของเราอ่ะเชิญฮะ
2: เฟิร์สคือคนที่ตกไฟ คือคนที่จมที่หายที่ตายลาตินไปแล้ว จำผลงานของเฟิร์สไม่ได้เลย ก็เลยยังคงคิดเหมือนเดิมว่าถ้ายังมีไม่มองหญิงเหลือน่าจะเป็นเฟิร์สครับ
0: ไม่มองหญิงไม่เลยฮะ
3: โอ้ยแกเก

0: ียงเริ่มหายนะ
1: เสียงเริ่มหายทำอย่างนี้ทุกวัน
0: เออ
2: ไม่บาซินไหมคะไม่
1: เ
2: กิน
1: ข้อนิดนึงนะคะก็คือของพี่ฝนคือเขาก็เหมือนร่วมกิจกรรมเป็นฟิลร่วมกิจกรรมแต่ไม่ชิงรางวัลถูกไหม
0: เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบ
1: เอออะไรอย่างนั้นงานก็กันไปก่อนละกันค่ะ
0: มีเจ้าของเลยฮะ
3: ลีครับผมแอบคิดว่าเขามีความไม่มองหญิงแต่ไม่มองหญิงเราออกไปแล้ว1คนผมคิดว่าเราอาจจะมองเขาผิดไปผมเลยคิดว่าอาจจะมีเจ้าของไป
0: มีเจ้าของไปเลยอ่ะแพ้ก็เลยฮะ
4: ผมมองไงผมมองอย่างนั้
0: น
4: เพราะยังไงคนนี้แน่นอนไม่มองหญิงครับ
0: ไม่มองหญิงไปเลยฮะแบ่งออกเป็น2ทีมทีมมีเจ้าของกับทีมไม่มองหญิงด้วยครับผลโหวตมาครับสูงสุดคือไม่มองหญิงครับ 65% นะฮะรองลงมาคือโสด 22% และมีเจ้าของ 13% ด้วยกันท่านต่อมาโอ้โหแชมป์ของเราคุณเชนไป
5: ลูกรักผม
0: นี่
5: พ่อสไปเดอร์แมนของผม
0: นี่ใหญ่ยิงใหญ
5: ่ยิงใหญ่ผมชอบชอบคำคมเขา
6: น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่าผมพึ่งตื่น
5: สุดยอดสุดยอด
0: พอเขาพูดเสร็จนะคำถามในหัวคือเพื่อ
2: ดีนะเล่นในรายการเขาเล่นข้างนอกกูชกนะองค์ยังไงโสดครับน่ารักดี
0: โสดไปเลยครับ
3: นี่ฮะเป็นคนที่สนุกกับทุกอย่างแล้วผมชอบความอินดี้เนาะแต่ว่าผมเห็นพลังของคุณในการที่คุณสู้แล้วคุณอยากได้การป้อนขนมของน้องเขาผมว่าโสดครับ
0: โสดไปเลยยากิ
1: เหมือนเขาแบบว่าไม่มีความทุกข์ร้อนในใจซึ่งต่อให้เขาจะมีแต่เวลาถ้าเราได้อยู่กับคนแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเรื่องทุกอย่างมันจะเบาลง
0: นี่สดไปเลย
2: สิ่งที่ชอบในตัวเชนก็คือเชนเล่นเกมแบบรีแลกซ
0: ์
2: เหมือนเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้แข่งขนาดนั้นตุ้มชอบจังหวะที่เวลาหยิบมาไม่ได้เป็นขนมก็ไอ้หยิบไอ้มากัดคออะไรเงี้ยมันเป็นความธรรมชาติที่ต้องการตกให้ผู้หญิงประทับใจซึ่งไม่รู้ประทับใจดีไหมแต่ประทับใจฉันวันนี้คุณคือหนุ่มโสดค่ะ
0: โสดไปเลยสีโสดไปเลยสำหรับคุณเจนนะฮะผลโหวตมาครับคือเห็นคล้ายกันนะสูงสุดคือโสดครับ 57% รองลงมามีเจ้าของ 35% และไม่มองหญิง 8% ด้วยกันท่านต่อมาบอกตรงๆหมั่นไส้มากนะฮะคิดว่าไงครับแจ็คกี้ครับ
1: เราได้เห็นเสน่ห์เขาในรอบนี้นะของคุณป้ออ่ะพอเขาเห็นว่ายังไงเขาก็ชนะแน่นอน 100% แต่อยู่ๆอ่ะเราก็นึกถึงซีรีส์ซีรีส์อะไรบางอย่างที่แก่งให้ตายก็ไม่ใช่นักฉันหรอก
0: นี
1: ่
2: ไอ้ตู่เฮ้ยเคมีเหรอ
1: เคมีมาก็เลยขอฉีก
0: ครับ
1: ขอฉีกแต่ไม่อยากให้ตัดเขานะขอฉีกเฉยๆค่ะคุณป้อ
0: ฮะไม่มองหญิงเลยฮะฉีกเลยฮะมาโตมา
2: ท่านรู้สึกว่าในเกมการแข่งขันวันนี้เนื่องด้วยจากว่าป้อน่าจะเป็นนักบาสนั่นแหละเขาเล่นเกมแบบนักกีฬาแล้วซีนที่แบบรอเพื่อนอ่ะอุ๊ยถอดเสื้อวิดพื้นอันเนี้ยมันคือซีนแบบไม่ต้องเสิร์ฟแต่ชีเซอร์เฮ้ยแค่คนอื่นไปแล้วแน่นอนคิดว่าป้อไม่รอดมีเจ้าของครับ
0: มีเจ้าของไปเลยฮะ
3: ผมเซอร์ไพรส์กับคุณป้อในรอบนี้มากคือหน้าตาเขาเหมือนไม่พร้อมสู
0: ้ใช
3: ่แต่สุดท้ายแล้วเขาสู้สุดชีวิตมันเป็นเสน่ห์ของคุณนะนี่ผมยืนยันว่าเป็นเสน่ห์คุณน่ารักมาก
0: ครับ
3: แต่ผมก็ไม่รู้ว่าน่ารักแบบเนี้ยอาจจะมีคนที่เขาชอบคนน่ารักอยู่แล้ว
0: มีเจ้าของไปเลยฮะ
5: ตอนแรกอะเชียร์นะแต่เชียร์3คนไม่ได้ไง
0: มีลูกอ
5: ีกคนวันนี้นี่ลูก3คนไงคนโตคนกลางคนเล็กรักทุกคนผมว่าอ่ะโสดไป
0: โสดไปเลย
5: โสด
0: 3สถานะเลยฮะ1โสด2มีเจ้าของกัน1ไม่มองหญิงด้วยนะครับผลโหวตมาครับมาไปสูงสุดคือโสดครับ 59% รองลงมามีเจ้าของ 30% และไม่มองหญิง 11% ด้วยกันท่านสุดท้าย
5: ลูกชาย
0: บอกเลยคนเนี้ยดวงสวยดวงสวยไขทุกกล่องก่อนจะเจอนะฮะคิดอย่างไรเอาไปลีก่อน
3: เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความอินดี้มากนะครับคือต่อให้เขาจะแข่งกันให้ตายยังไงก็รู้สึกว่าฉันก็จะแข่งของฉันแบบเนี้ยแต่มันน่ารักมากๆนะผมยืนยันมันน่ารักมากผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีผิดภัยเลยอ่ะมันน่าคบหามากๆสำหรับผมนะเทียร์แล้วกันผมว่าคุณโซ
0: นโซนไปเลยฮะมาโซน
2: คือดูทีมตั้งใจต่อให้แบบได้ผู้ชนะแล้วอ่ะเขาก็ยังคงไขต่อเก็บต่อหมายถึงว่าเขาไม่ได้ทิ้งแสดงว่าเขาเป็นคนที่มาเพื่อสู้เพื่อตัวเองเหมือนกันยังคิดว่าทีมเป็นหนุ่มโสดแน่นอน
0: โสดไปเลยอ่ะลูกชายคุณไป
5: ผมเคยเจอแท็กแล้วไงสไตล์เขาเป็นแบบนี้สไตล์เอื่อยๆน่ารักแบบนี้แต่ก็สู้สุดใจคือยังไงก็คือหน้าอย่างเนี้ยยืนก็ยืน

0: างเงี้ยอ่ะโสดไปครับ
1: โอ้ยโสดไปเลยแจ๊กกี
2: ้ความตั้งใจสุดๆของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่เมื่อกี้เราเห็นความตั้งใจของทีแบบสุดๆแล้วครับพี่แต่ผมต้องการแว่นอะไรอย่างเงี้ย
3: ตายังแบบ
2: เขาแบบกุญแจไหนวะเงี้ยแล้วแบบทำไมกูหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ย
3: กูว่าเผลอใช้เม็ดโฟมไข่ด้วยเมื่อกี
2: ้แต่ในทั้งหมดทั้งมวลอยู่ๆก็กลายเป็นความน่าเอ็นดูขึ้นมาเฉยๆก็เลยโสดจ้าเธอ
1: โสดไปเลยโอ้โหสี่โสดจากกูรูเลยนะฮะผลโหวตมาครับโอ้โหโสดสูงมากฮะ 72% เลยครับรองลงมาไม่มองหญิง 17% และมีเจ้าของ 11% เท่านั้นเองนะฮะกูรูครับเราได้วิเคราะห์หนุ่มของทั้ง4คนแล้วฮะถึงเวลาต้องปรึกษากันอีกครั้งว่าจะมอบปีกกรรมเทพให้ใครนะฮะตัดสินใจดีๆฮะจะมอบปีกกรรมเทพให้ใครครับ
4: กูรูตัดสินใจแล้วครับเอาตามหน้างานครับขออนุญาตมอบปีกกรรมเทพให้กับ
1: คุณ
4: เชนครับ
1: มอบให้คุณเชนฮะทีมงานครับย้ายปีกกรรมเทพจากคุณป้อไปที่คุณเชนครับเชนครับทำไมไปที่คุณเชนอ่ะ
4: คือที่ให้เชนเพราะตรงรู้สึกว่าเขาชนะในเกมนี
1: ้
4: เขาทุ่มเทเหมือนกัน
1: เขาตั้งใจเขาทุ่มเท
4: ใช่เขาตั้งใจที่จะชนะเหมือนกัน
0: แต่มันเพิ่งตื่นนะมันบอกมันเพิ่งตื่น
4: เขาเล่นหมูเขาเล่นหมู
1: อ้าวแน่นอนนะคุณเชนครับได้รับปีกกรรมเทพยินดีนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชนครับเดี๋ยวนะตอนนี้เราเหลือหนุ่มปราศรีอยู่3ท่านและอำนาจในการตัดสินใจย้ายเป็นของสาวโสดทันทีดรีมครับ3คนตรงนี้ตัดสินใจดีนะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณดรีมจะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
5: ดรีมขออนุญาตตัดคุณ
0: มะตูมครับ
5: คุณเฟิร์สค่ะ
1: ตัดคุณเฟิร์สออกจากกลุ่มครับคุณเฟิร์สครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เฉยเลยครับ
5: คุณเฟิร์สเป็นคนเดียวที่ไม่ค่อยสบตาดีเท่าไหร่เหมือนเขาพยายามหลบตาพยายามมองไปทางอื่นอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไม่มองหญิง
1: ไม่มองหญิงคนหนึ่งนะฮะกูรู้ครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณเฟิร์สด้วยการชูป้ายขึ้นมา
6: ไปแท
1: ้นี่ไม่มองหญิงมีเจ้าของนะฮะแล้วก็มีเจ้าของนะครับงั้นเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือท่าแท้ของคุณเฟิร์สครับ
0: เจ้าของ

0: ยพอยิงเลยครับพี่ขอยิงเลย
1: โทษนะครับโทษนะครับอยู่ก่อนนี่คุณเดินไปเดินมาตามอะไรเนี่ยเขารอรถเมล์กันอยู่คุณรออะไรเนี่ย
2: ผมไม่ได้รอรถครับผมรอ
3: ถ้าคุณนั้นโสดที่ก็เธอ
4: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
5: เราพร้อมให้คำแนะนำ
6: คอกพิษเลิศจริง
5: คอกพิษทัวร์ทุกใหม่ยางบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี้
7: คุ้มครบไวอุ่นใจที่คอกพิษ
8: Rejoice Look ใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี่
11: เบนโต
12: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
15: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
16: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วย

0: ร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
1: Magic Clean
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเอ็ม150ผสม B12 และดีไรโบน
3: แบ็คแบ็ค
4: แบ็คเหรอ
5: แม่มีแบคทีเรีย
6: ไหนไม่เห็นมีเลย
7: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
8: Is that good?

0: ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกลุกอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส
2: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
3: ้
4: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 发财，台地
1: อร่อยที
2: ่ทำถึง
3: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
5: สนับสนุนโดย Carrier Copper Ion ฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ไฮยีน Sun Kiss Blooming ซักสะอาดหอมนาน15สัปดาห์ลองเลย
6: Red Cup กับคุณเพื่อทุกวันที่ดี
5: เมื่อช่วงที่แล้วคุณ Dream เลือกตัดคุณ First ออกเราคิดว่าคุณ First สถานะไม่มองหญิงเช่นเดียวกับผู้ชมส่วนใหญ่ในสตูดิโอการตัดสินใจของคุณ Dream ในรอบนี้จะถูกต้องอีกครั้งหรือไม่เราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
7: โอ้นะครับโอ้นะครับอยู่ก่อนนี่คุณเดินไปเดินมาทำอะไรเนี่ยเขารอรถเมย์กันอยู่คุณรออะไรเนี่ย
8: ผมไม่ได้รอรถครับผมรอรัก
7: รอรักจากใครครับ
9: รอรักจากใครคะ
8: รอรักจากคุณดีมครับ
7: นี่ว่าแต่รอรักผมก็รอเหมือนกัน
9: รอคนมารักเหรอ
7: รอคุณเฟิร์สเนี่ยบอกสถานะสักทีเนี่ย
8: คุณดีมอยากรู้ไหมครับผมสถานะอะไรครับ
7: ไม่อยากรู้แล้ว
8: เดี๋ยวผมมาบอกพรุ่งนี้นะครับ
7: บอกวันนี้ได้ไหมหลังวันนี้พร้อมนะครับ

0: คุณจ๋าเชิญด้านนี้นะฮะยังคงแม่นยำอยู่ฮะตัดออกคนที่สองคุณเฟิร์สไม่มองเย็นคุณเฟิร์สมีแฟนหรือยังครับ
1: มีแล้วครับ
0: มีแล้วคบกันมานานหรือยัง
1: เขาเกือบ2ปีแล้วครับ
0: เกือบ2ปีแล้วได้ข่าวว่าความรักหวานชื่นแฟนเนี่ยคอยตามเราไม่ห่างเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้ววันนี้เขาก็มาอยู่ที่นี่ด้วยตัวนี่ติดกันเลยล่ะเอ้าแฟนคุณเฟิร์สออกมาเลยร้ายจริงๆ
2: ว่าแล้วแหมยืนตัวเก่งทั้งคู
0: ่แหมนี่ก็คือแบบแฟนที่อายุห่างกัน20ปี
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใครจีบใครก่อน
1: เขาทักมา
0: อ๋อคุณเกียร์ทักมาก่อนแล้วพอเขาทักมาแล้วเป็นไงฮะ

0: ายถึงปั่นไม่ไหว
1: ปั่นไม่ไหว
2: แล้วตอนเขามาปิ๊งเราอ่ะนอกจากความเอาใจแล้วนี่คือแบบเรารู้ใช่ไหมว่าเขาอายุมากกว่า20ปี
3: รู้ครับ
2: จริงไหมที่ตอนต้นเราก็จะแบบงงเงยมาก
3: ก็นิดนึงครับตามอายุ
2: คือยังไงคือยังไง
3: ก็พอความต่างเจนนะครับมันจะมีความไม่ลงรอยกันหลายอย่าง
2: แล้วทุกวันนี้เข้าใจกันดีแล้วฮะ
4: เข้าใจกันดีแล้วว
2: ันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมสุขกับทางรายการนะครับมีอะไรอยากจะบอกกับคุณเทียมั้ยครับ
3: ก็อยากให้อยู่กันแบบนี้ไปนานๆครับ
0: อยู่กันมากี่ปีแล้วนะครับ
2: 2ปีแล้วคุณเทียล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกคุณเฟิร์สมั้ยครับ
4: ก็เหมือนที่บอกนะครับว่าจะอยู่ดูแลไปตลอดครับ
0: มาตีนจับมือต้องมีแล้ว
2: ตีนจับมือต้องมาแล้วไม่จับก่อนเลย
0: หอมเลย
2: หอมเลยหอมเลยหอมขึ้น
0: หอมขึ้น
2: หอมขึ้นหอมขึ้นขอบคุณที่มาร่วมสู่ทางรายการของเรานะครับขอเสียงปรบมือกับคุณเดียร์คุณเฟิร์สเราตัดชายหนุ่มไปสองท่านนะทั้งสองท่านสถานะเดียวกันเลยก็คือไม่มองหญิงและที่สำคัญเขาดันเป็นแฟนกันซะด้วยนะฮะแน่นอนนะยังไม่มีชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของปรากฏตัวมาเลยฉะนั้นใน3ท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้ต้องมีคนที่มีสถานะมีเจ้าของซ่อนตัวอยู่อย่างน้อย1คนด้วยกันช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงซักถามครับเราจะเปิดโอกาสให้กูรูได้ซักถามทั้ง3ท่านโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้ครับเริ่มต้นจากคนแรกคุณเชนครับก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณเชนก็คือเธอทำให้ฟิตเสียวไส้ดีเหลือเกิน
4: เ
2: สียวเลยเสียวแซวเหลือเกินอ้าวเริ่มฮะ
0: หมายความว่ายังไงครับเชนทำให้ฟิต
4: ผิดหวังจากความรักครับก็เลยหันมาออกกำลังกายดูแลตัวเอง
2: อ๋อแล้ว
5: เป็นกีฬาประเภทไหนคะ
4: เข้าฟิตเนสครับแล้วก็วิ่ง
6: คุณบอกว่าคุณเลิกกับแฟนคุณเลยไปออกกำลังกาย
4: ใช่ครับ
6: ทำไมถึงตัดเขาออก
4: ไม่ได้ตัดเขาออกครับด้วยตอนนั้นความสัมพันธ์มันก็มีปัญหาอยู่ด้วยคร
2: ับ
4: ใช่คือมันทะเลาะกันบ่อยมันอะไรอย่างงี้ครับ
2: ก็เลยทะเลาะก
6: ัน
2: แล้วอ่ะ
6: ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยฟิตมาออกกําลังกาย
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: คุณไปวิ่งสวนไหนคะ
4: สวนรถไฟครับสวนเบนสวนลม
0: คุณไปวิ่งเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บคุณไปแอโรบิกดันด้วยใช่มั้ยครับเต้นแอโรบิกถูกต้องมั้ยครับ
4: ไม่ใช่ครับพี่
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะ
5: ถ้าเกิดสามารถผลิตพรมได้1ชิ้นให้คุณดรี
2: ม
5: คุณจะทําเป็นลายอะไรเพราะอะไรคะ
4: ก็ทำเป็นรูปหัวใจครับ
2: ทำเป็นรูปหัวใจแล้วกันครับ
6: เป็นไปได้ไหมครับว่าคุณมีแฟนคนนี้เลยทำให้คุณฟิตออกกำลังกาย
7: แรงกำลัง
4: ไม่ใช่ครับ
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะ
0: ถ้าสมมติจะทำพรมให้คุณแม่เนี่ยจะทำรูปอะไรครับ
2: คุณแม่ต้องการพรมหนึ่งผืน
4: หัวใจสองดวงของผมกับคุณดีม
0: ถ้าต้องทำพรมให้แท็กพลันยูคุณจะเลือกทำพรมหน้าไหนครับ
4: ทำเป็นหน้าพี่มะตูม
0: มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ลูกชายฉัน
2: เด็กมันตอบมีเหตุผล
0: มาถูกมาถูกต้อง
5: ขอถามเรื่องทรงผมได้ไหมคะทรงผมนี่คือทำมาตั้งแต่ตอนไหนและทำไมต้องเป็นทรงนี
2: ้ออ
4: ันนี้ผมธรรมชาติครับ
2: ผมธรรมชาติ
4: ไ
2: ม่ดีจังเลย
6: คุณชอบน้องดีมตรงไหนครับ
2: เออ
4: บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องของหัวใจไม่ใช่เหตุผล
0: ถ้าสมมติวันนี้นะครับไปดินเนอร์กันหรือไปเที่ยวกันอยากจะพาดีมไปเที่ยวที่ไหนครับ
2: เออเที่ยวไหน
0: อยากรู
4: ้ผมตั้งใจว่าอยากพาเขาไปที่ศรีราชาครับ
0: ไปทำอะไรลูก
4: เพราะว่าที่นั่นอ่ะจะมีศาลเจ้าญี่ปุ่นแล้วผมเคยไปขอพรไว
0: ้ว่า
4: เขาบอกว่าพรมันจะมีอายุปีนึงแล้วต้องกลับไปต่อทุกปีผมก็เลยคิดว่าปีนี้ผมอยากไปต่อพรกับเขา
0: แปลว่าคุณขอเพื่อมีความลับกับคุณนี้ป่ะ
2: ต่อพรต่อพร
0: ต่อพรแล้วถ้าเกิด
2: หมดเวลาฮะดังนี้ฮะท่านต่อมาครับคุณป้อก้าวมาข้างหน้าครับและบอกสายคุณป้อก็คือจัดเต็มให้เธอ
0: เฮ้ย
2: ทำไมแฮชแท็กแต่ละคนมันเสียวๆทั้งนั้นเลย
0: เดี๋ยวฟิตเดี๋ยวจัดเต็มเนี่ย
2: อ้าวเริ่มฮะ
0: หมายความว่าเช่นไรจ๊ะจัดเต็มให้เธอคุณป้อ
8: ก็ถ้ามีแฟนก็จะเต็มที่ครับก็จะแบบเราว่างเมื่อไหร่ก็จะพร้อมให้เขาตลอด
6: คุณโสดมานานหรือยังฮะ
8: โสดมา4ปีแล้วครับจะ4ปีแล้ว
2: โสดมาจะ4ปีแล้วครับ
0: ตอนดูในวีดีโอคุณย้ายภูมิไว้ผมยาวมากน
8: ะ
0: คร
8: ับ
0: ช่วงนั้นทำไมถึงอยากไว้ผมยาวเพราะอะไรครับ
8: เพราะว่าตอนมัธยมอ่ะเราเรียนรอดอไงเราก็เก็บกดก็เลยไว้ยาวเลย
0: เคยมีผู้ชายเข้า

0: มาจีบคุณหรือไม่ครับคุณป้อ
1: มีครับ
2: มี
0: แล้วคุณทำยังไงฮะ
1: ผมก
0: ็หลอกกินข้าว
1: ผมก็บอกว่าผมชอบผู้หญิงครับ
2: เออบอกผมชอบผู้หญิงครับ
3: แล้วมีผู้หญิงมาจีบคุณไหมคะ
1: ไม่ค่อยมีครับ
2: ไม่ค่อยมีแปลว่ามีอยู่
4: ทุกคนต่างเชื่อว่าคุณไม่มองหญิงคุณจะพิสูจน์สิ่งนี้ยังไงฮะ
3: ว้ายแรง
1: ก็ผมขอจีบคุณดีมได้ไหมครับ
5: เออให้เลย
1: ขออนุญาตเข้าไปใกล้ๆได้ไหม
2: ให้เชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลย
6: เออช่วงนี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะ
4: พอแล้วพอแล้วพอแล้ว
1: ก็สวยมากสวยจริง
3: เฮ้ย
1: เขาผมชมเฉย
5: อ๋อโอเค
1: เพราะว่าผมได้มองชัดตรงนี้แล้วแต่ว่าเพราะผมใส่ตาสั้นไงสวยจริง
0: ขอบคุณมากที่เข้ามาจีบพร้อมแจกแจงรายการสุขภาพปาก
2: ครับต่อฮะอ้าวไปประตูครับ
0: คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ดรีมต้องเลือกคุณจงบอกข้อดีของตัวเองมา3ข
2: ้อ
1: ผมน่ารักแล้วก็ผมก็หล่
2: อ
1: แล้วผมก็เคี้ยวอ่อนด้วย
3: เกิดว่าคุณรีมนี่นะคะเขาแบบว่าเพิ่งกลับมาจากการทำงานเป็นแอร์โฮสเตสคุณจะต้องไปรับเขาที่สนามบิน
1: ครับ
3: คุณจะเตรียมอะไรให้เขาคะ
1: ผมก็จะถือของอะไรให้แล้วก็นวดส่วนตัวให้ครับ
2: นวดส่วนตัวเฮ้ย
3: แล้วครับแล้วคนนี้เลย
2: ไปเฮ้ยนวดส่วนตัวครับ
0: นี่มันกินฟูรีเข้าไป
4: ถ้าวันนี้น้องรีมไม่เลือกคุณคุณจะอวยพรน้องรีมกับคนที่น้องรีมเลือกไว้ยังไง
1: มีความสุขมากๆครับแต่ว่าเลือกผมดีกว่า
2: หมดเวลาครับประจำที่ครับ
3: เห็นยากมากเลยอ่ะ
6: เอาแล้วมาแล้วลูกชายคนเล็ก
2: เอาแล้วลูกชายคนเล็กของแท็กนะฮะค
6: ุ
2: ณทีมก้าวมาข้างหน้าครับและบอกแสงคุณทีมก็คือ
3: ยังไม่
2: พาไปเจออ ือเอาเริ่ม
0: ยังไม่พาไปเจอคืออะไรครับทีมครับ
7: เออผมยังไม่ได้พาแฟนเก่าไปเจอที่บ้านครับ
2: ยังไม่พาแฟนเก่าไปเจอที่บ้าน
7: เพราะว่าเลิกกันก่อน
2: เลิกกันก่อน
3: ทำไมคะทำไมคุณถึงไม่พาไปเจอ
7: เพราะว่าพอคุยกันไปแล้วไลฟ์สไตล์มันไม่ค่อยตรงกันครับ
4: คุณคบกับแฟนเก่ามานานขนาดไหนครับทำไมคุณถึงยังไม่ยอมพาไปเจอที่บ้าน
7: เออประมาณ3เดือนครับ
0: ใครส่งคุณมายืนตรงนี้คะ
7: ผมมาเองเพราะว่าจะมาหาสาวโสดครับ
4: ลักษณะนิสัยแฟนคุณในอนาคตต้องเป็นแบบไหนฮะ
7: เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนตลกมีสีสันครับ
0: ใช่เพราะมึงไม่มีเลย
7: ก็มีสีสันในชีวิตผมทำให้ชีวิตผมสดใสขึ้นมาครับ
6: อย่าว่าอย่างนี้นะในครอบครัวเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยเป็นนี้กันหมดไหม
7: ก็
6: ทั้งไอ้ทักไอ้ทีมไอ้4 2คนน่ะเป็นอย่างนี้กันหมดไหม
7: คล้ายๆครับ
2: คล้ายๆเป็นทั้งบ้านเนี่ย
4: ผมอยากรู้เวลามีลูกค้ามาซื้อเฟอร์นิเจอร์กับคุณเนี่ยคุณแนะนำด้วยอารมณ์แบบไหนฮะ
7: ก็พยายามคุยมากกว่านี้ให้พยายามอธิบายกับสินค้าแล้วก็แนะนำกับที่บ้านว่ามันควรจะเป็นยังไงบ้าง
0: สมมติอุ๊ยตายแล้วเราอยากซื้อเตียง
3: นอน
0: ต
3: าย
0: แล้วคุณแนะนำอะไรดีคะไม่มีเตียงเลย
7: อยากได้ประมาณไหนครับที่บ้านขนาดไซส์อะไรประมาณเท่าไหร่บ้าง
0: เอา6ฟุตละกันนอน
3: กันได้หลายคน
7: ก็อยากได้สำหรับ
3: แข็งแรงอยากได้แข็งแรง
0: สะดวกอลูมิเนียม
7: ใช่ครับ
0: เยอะอีกครับ
7: เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดู
0: พาไม่มีห้องเลยเหรอ
7: หมายถึงพาไปดูในร้านครับ
0: เอาพาไปในร้านถ้าวันนี้ดรีมชอบคุณอยากเลือกคุณแต่คุณแม
2: ่
0: บอกว่าอย่าเอาผู้ชายคนนี้เลยเขาดูไม่ตื่นเลยลูกเขาจะมาเป็นผู้นำได้ยังไงคุณมีวิธีพูดเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ใหญ่ด้านหลังประทับใจในตัวคุณแล้วปล่อยลูกสาวไปดินเนอร์กับคุณอย่างไรบ้าง
6: โอ้อันนี้ยาวละมึงสั้นได้ไหมก็มึงจะลืมแล้วเนี่ย
4: แรงต่ำซะด้วย
7: เดี๋ยวผมขอกินกาแฟก่อนนะครับ
6: เห็นไหมล่ะ
3: พอเราเห็นแฟนของตัวเองมีแฟนเรารู้สึกยังไงคะคุณทีม
7: ก็เลยมาในรายการนี้นี่แหละครับ
0: มาหลอกกันหรอ
7: เปล่าครับมาหาคุณดีมนี่แหละครับ
0: เอาไม่เป็นไรเอาก็ได้
2: หมดเวลาครับประจำนี่ฮะ
0: มาแม่ไม่ต้องตัดออกแต่เอาเข้าบ้านเราดีกว่าขอเปิดด้วยเชเลยละกันนะคือจริงๆอ่ะตูมกับผิดหวังกับการตอบคำถามของเชนหลายข้ออาจจะคาดหวังสุดไปบางอันมันดูกำกวมแบบเหมือนคุณจะไปเวไหนกันแน่คุณจะอกหักแล้วไปออกกำลังกาย

0: หรือคุณมีปัญหาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่อ่อนออกกำลังกายแล้วค่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันดูคุมเคือก็เลยยังอาจจะไม่ใช่วันนี้หรือเปล่าสำหรับรี
1: เชนอันนี้รู้สึกว่านี่ไม่เห็นต่างรู้สึกว่าพอแบบเราไปแตะอดีตของเขาอ่ะเขามีความแมนมากพอที่จะไม่เล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเขาก็เลยดูบางทีมันตอบไปแล้วมันก็อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะกระตุกกระตักนิดหน่อย
2: การที่เขาเลิกผู้หญิงเนี่ยทำให้เขาฟิตแล้วไปออกกำลังกาย
3: อกหัก
2: เอออกหักมันคือแบบมันย้อนแย้งนิดนึงผมกับรู้สึกว่าในสิ่งนึงที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นจริงได้มากกว่าคือคบกับแฟนคนนี้เลยทำให้ไปออกกำลังกายด้วยกันอันนี้ก็สิ่งที่ผมรู้สึก
4: ผู้ชายบางคนนะก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องอดีตมากบางครั้งเขาอาจจะไม่ใช่คนที่บอกเลิกก็ได้อาจจะแบบยืดอกรับก็ได้เงี้ยเราก็สามารถมองได้หลายแบบนั่นแหละผู้ชายเข้าใจยากแล้วไม่มีเหตุผลเลย
0: บอกขอบคุณนะคะที่รีวิวชีวิตตัวเองได้ด้วยคุณป้อดีกว่า
4: คุณป้อคู่กัดมะตูมอ่ะคือยังไงครับยังไง
0: คือบอกตรงนะเราโยนแอร์ไทม์เราโยนซีนให้เขาใหญ่มากอ่ะมาอยู่ตรงเนี้ยตูมยังไม่รู้สึกเลยว่าเข้ากับดีมยังไม่มีอันไหนที่ตูมรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหันมาตีแขนตัวเองแล้วเขินอ่ะ
4: แล้วแอร์ไทม์มายืนอยู่ตรงเนี้ยเอาตรงๆนะตั้งแต่ทำรายการมันไม่มีใครมายืนอยู
0: ่ไม่มีนะนี่คือคนแรกในเทปของพี่กับพี่แท็กนะที่อนุญาตให้มาใกล้สาวโสดได้ขนาดเนี้ย
4: เป็นพี่นะพี่จะสาดให้ยับเอาวัยรุ่นเลยอ่ะแต่จีบแบบจีบให้เห็นลูกกูจีบอ่ะ
1: เออคือฉันนะเห็นว่าเขาอ่ะไม่มองหญิงมาตลอดเลยมีกลิ่นมาตลอดเลยอ่ะแต่ว่าพออยู่ๆมีตอบคำถามอยู่ก็รู้สึกว่าเขามีเจ้าของ
0: อาจจะเอาแฟนมานั่งรอใส่ชุดแบบเดินออกมาคู่กันเป็นฟ
1: ี
0: ลแบบสาวนั่งรอสนามบาส
1: ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้
2: สำหรับผมว่าคนนี้ยากมากๆคือผมรู้สึกว่าผมหาตรงกลางของเขาไม่เจอคือบางทีเขาก็เหมือนพูดน้อยมากๆแต่พอให้เราให้โอกาสเขาได้พูดให้ทำอะไรบางอย่างที่เขาทำอ่ะมันเกินแล้วเป็นคนที่น่ากลัวมากตรงที่ว่าเขาเป็นได้ทุกสถานะ
0: ถูกต้อง
2: ผมไม่รู้ยังไงแต่ว่าถ้าถามผมก็คิดเหมือนพี่มาตูว่าเขาอาจจะยังไม่เหมาะ
0: ส่วนคนสุดท้ายทีมตุ้มบอกเลยนะทุกคนอาจจะหัวเราะเยาะถ้าตุ้มพูดประโยคนี้ทีมคือสำหรับตุ้มทีมคือคนที่ตอบคำถามได้ธรรมชาติและจริงที่สุดไม่รู้นะใครเห็นต่างหรือเปล่าเชื่อป่ะที่เขาตอบว่าอ๋อขอผมกินกาแฟก่อนครับเชื่อป่ะไม่ได้มุกนะเขาพูดจริงๆเว้ยจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าทีมอ่ะชอบหนูขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะเขาดูจีบผู้หญิงไม่เป็นในมุมนี้เหมือนประสบการณ์เขาน้อยพี่เชื่อว่าวันนี้มีโสดมากกว่าหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครเต็งมงสุดพี่ให้ทีมอยู่ตอนนี
4: ้ไอ้ฝาแฝดเขาอ่ะแท็กก็เป็นแบบนี้นะมายืนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็หลอกพวกพี่ได้
5: แล้วเวลางอนอย่างเงี้ยคือเราจะทำเสียงอ้อนไหม
6: มีบ้างคร
5: ับ ลองดูสิ
7: ไหนทำเสียงอ้อนทำเสียงอ้อนหนึ่งที
6: โอ้โหโอ้โห
4: เพราะการตอบแบบนี้นะแต่วันนี้พี่เนี่ยก็อยากจะลองอีกครั้งนึงว่าทีมเนี่ยมันจะหลอกพี่อีกไหมถ้าหลอกอีกพี่จะโพสเลยนะ
0: ด่าหรอ
4: ด่าเลยเพราะกูมิจฉาชีพหลอกกูไอ้ทีมไอ้แท
0: ็กไม่กลัวคนเมนว่ากูรู้โง่เองเหรอ
4: ไม่โดนเพราะกูโดนโง่อยู่แล้วกูโดนตลอดทุกอาทิตย
0: ์ไม่เคยโดนไงไม่รู้เป็นยังไง
1: ส่วนตัวเท่าที่เจอทีมาเราดูแล้วเหมือนเขาไม่มีฟิลเตอร์เขาไม่คิดอะไรเลยเราดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าเขาคิดกับดีมยังไงเออเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกแต่ว่าจริงๆในใจหรือในสมองเขาคือเขาคิดอยู่ตลอดเวลาอืมรู้สึกว่าคนแบบนี้ก็ดีนะไม่ต้องพูดเยอะแต่ทำให้เราเห็นดีกว่า
4: ดีไม่ได้คิดมากเกินไปตัวนี
2: ้คือพยายามจะให้เขาพูดเยอะแต่เขาก็ไม่พูดเยอะแต่ในความพูดน้อยของเขามันจะมีความจริงใจที่มันออกมาเยอะมากแล้วก็เหมือนที่แจ็คกี้พูดว่าเขาคิดเขาเป็นคนคิดนะแต่ว่าคนแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยพูดเขาทำเลยและอย่างนึงที่ผมรู้สึกได้ชัดเจนคือเขาเป็นคนเกรงใจคนทุกคนรอบตัวแล้วแน่นอนว่าถ้าสมมติคุณคบกับคนแบบเนี้ยคุณจะเอาคนแบบเนี้ยไปที่ไหนก็แล้วแต่มันจะไม่มีคนเกลียดเขาและไม่มีคนเกลียดคุณด้วยจากสิ่งที่เขาเป็น
1: โอ้จริงว่ะ
7: มีหน้าล่ะ
1: ไม่เคยคิดเลย
0: ใช่แต่มองตาลูกอันนี้จังหวะมองตาเท่านั้นเลยเป็นกำลังใจให
1: ้เป็นกำลังใจให้เหมือนกัน
7: เป็นยังไงบ้างคะได้พูดคุยกับกูรู้สึกยังไงบ้างคะ
8: คิดว่ามีคนในใจแล้วค่ะ
7: มีคนในใจแล้วนะก็ขอให้โชคดีในค่ำคืนนี้นะครับถามนิดนึงอะไรทำให้หนูตัดสินใจมาร่วมสนุกในรายการของเราฮะ
8: อยากมีคู่บ้างค่ะ
7: อยากมีคู่บ้าง
8: อยากเจอคนจริงใจบ้างอยากเจอคนที่แบบเป็นคู่กับเราได้จริงๆอะค่ะ
7: หวังว่าวันนี้หนูจะได้เจอคนจริงใจคนนั้นนะฮะขอให้โชคดีนะครับประจำที่ได้เลยครับ
8: ขอบคุณ
7: เอาล่ะในเมื่อสาวโสดของเราพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญหนุ่มๆออกมาได้เลยครับ
9: สวัสดีครับ
7: หนุ่มๆครับสาวโสดของเราได้ทำการปรึกษากูรูเป็นที่ร้อยนะฮะกูรูครับถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วผมจะถามคำถามสำคัญแล้วนะครับว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสดตัดสินใจดีๆมะตูมครับเชียร์ใครครับ
0: ทีมครับ
7: เชียร์ทีมนะฮะเร็วมากนะฮะแจ็คกี้เชียร์ใครครับ
3: เชียร์ทีมค่ะ
7: คุณทีมครับลีครับเชียร์ใครครับ
2: คุณทีมครับ
7: คุณทีมครับแพทครับเชียร์ใครครับ
9: ผมจะเดิมพันกับครอบครัวอีกรอบครับกูโดนเล่น
7: แท็กทีมฮะทีมมาเลยฮะ
0: แท็กทีมดีมทีมมาทีม
7: แม่ครับแม่เชียร์ใครครับ
10: เชียร์ทีมค่ะ
7: เชียร์คุณทีมนะเอาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่ำคืนนี้ผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครกับสาโสดนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับมาให้เอาสูงสุดอยู่ที่คุณเชนครับ54%นะฮะรองลงมาคุณทีม 40% และคุณป้อ 6% นะฮะอ่ะหนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวยของเราพูดอย่างไรก็ได้ให้สาวสวยของเราเชื่อมั่นในตัวคุณใช้เวลาคุ้มค่านะฮะคุณเชนครับเชนครับ
11: ครับเชนก็ยอมรับครับว่าเชนตอบภูมิเครือก็จริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าเชนเองก็ไม่อยากพลาดพิงถึงเรื่องที่มันเป็นอดีตไปแล้วใช่ครับแต่ว่าวันนี้เชนตั้งใจจริงๆครับเชนอยากขอบคุณที่คุณดีมไม่ได้ตัดเชนออกแล้วเชนก็อยากขอบคุณพี่ๆที่มอบปีกให้เชนจนเชนได้มาอยู่จนถึงรอบนี้เชนจริงใจจริงๆครับเชนอยากพาคุณดีมไปที่ศรีราชาจริงๆนะครับ
0: เดี๋ยวขอดูคำตอบของไอ้ทีมแป๊บนึงขอดูแป๊บนึง
7: คุณป้อครับเชนครับ
2: ครับผมก็อยากจะบอกว่าในคือมันอยู่ที่ตัวเราสองคนเราไม่ต้องฟังคนอื่นหรอก
7: เออ
2: คนอื่นเขาเป็นยังไง
1: มันเป็นปรปักษ์กับเราละ
7: เนี่ยตอนนี
2: ้ก็อยากให้คิดดูอีกรอบครับเพราะว่าคนที่อยู่ด้วยกันก็คือเราสองคน
0: อยู่กันนะคะอยู่กันนะ
7: ค
0: ะ
7: คุณดีเชนครับ
12: ถึงผมจะเขินบ้างแล้วก็พูดไม่ค่อยเก่งบ้างแต่ว่าผมเป็นคนใส่ใจรายละเอียดนะครับอยากจะรู้จักกับคุณดีมากกว่านี้แล้วก็แท็กก็ยืนยันแล้วว่าผมโสดผมก็ยืนยันอีกคนว่าผมโสดจริงๆให้โอกาสผมนะครับ
0: ผมยืนยันด้วยผมยืนยันด้วยนี่มึงก็บอกอย่างงี้กูว่าโดนตลอดเลย
7: ฟ
0: ัง
7: ความในใจของหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดีมครับด้านหน้าคุณมีชายหนุ่มอยู่3ท่านในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวนะฮะหน้าที่ของคุณนำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจไปเริ่มต้นความรักกับเขาแต่จำเป็นเหลือเกินนะลูกที่เขาเป็นหนุ่มโสดนะถ้าเขาไม่โสดทุกอย่างยุติลงทันทีขอให้โชคดีในค่ำคืนนี้นะฮะและในหนุ่ม3คนนี้คุณดีมจะเลือกใครเป็นดินเนอร์เชิญเลยครับ

0: หอม
1: อะไร
0: ถั่วหยาก
1: ขั่ว
2: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
3: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
5: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: แฟชั่นเซลบายโอช้อปปี
8: ้แล้ววันนี้ก็อยู่กับสินค้าขายดีที่พ่อๆแม่ๆป้าๆมาม้าบอกว่าเมื่อไหร่จะมาอีกส

0: ทีรอบนี้จัดมาให้แล้วกับน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขหอมอร่อยสดชื่นทานกับอะไรก็เลย
1: เราอยู่กับคุณออยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนานมาทีนึงนะบอกว่ารอบนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นปลายฤดูแล้วนะคะล็อตสุดท้ายล็อตเดียวแต่ต้องบอกว่าทุกรอบที่มาโซเอาโซเอาหมดทุกรอบและวันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่มาจากธรรมชาติแท้ผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP ในการกลั่นกรองลงบรรจุขวดแบบนี้ที่สดสะอาดและการันตีค่ะด้วยโอท็อปจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีทำไมต้องมาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีรู้ไหม
0: คะ
2: ต้องบอกว่าของดีของเด็ดออยเองอยู่กับน้ำผึ้งคล่ำวอร์ดมากว่า5ปีเดินทางเหนือจรดใต้มาพบกับแหล่งเดียวในประเทศไทยที่คุณผู้ชมต้องลองกินค่ะว่ามันอร่อยหอมหวานและเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรรู้ไหมคะ
0: ค
2: ือดอกไม้ป่า108ชนิดที่มันเกิดบานสะพรั่งในช่วงของเมษาพฤษภาดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะได้ความนุ่มหนึบหวานหอมไม่มีส่วนผสมของน้ำ
1: ใช่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้ว1ขวดเนี้ยคือ 1,000
2: 1,000 กรัม1กิโล
1: 1กิโล
2: ใช
1: ่โอ้โหแล้วขวดใหญ่นี้เลยนะคุณ
0: แล้วกว่าจะได้มาคุณออยบอกว่าไม่มีความชื้นด้วยแล้วเก็บได้แค่ปีละครั้งอุ๊ยแต่ตอนนี้สายเข้าแล้วค่ะยังไงวันนี้คุณออยค่ะขอโปรเลยจ้ะ
2: จัดไปเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมขาราคาปกติถ้าเราไปซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยปกติขวดนึงอ่ะ990บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นมากๆเพราะน้ำผึ้งป่าเดือน5เหมือนคุณไปซื้อราคาหน้าฟาร์มซื้อ2ขวดให้ฟรีไปอีก1ขวดเท่ากับ3ขวด3กิโลตกขวดละ300กว่าบาทเท่านั้นเองยังไม่พอวันนี้ให้กระเป๋าผ้าเก็บใส่ผ้านงผ้านวมได้และยังให้ผ้าขนหนูไปอีก2ผืนทั้งหมดนี้ราคาเดียว999บาทค่ะ
0: หารแล้วเฉลี่ยตกน้ำผึ้งขวดละ161บาทเอง
1: ใช่แล้วโหยคุณค่ะแล้วขวดใหญ่ๆมาแบบนี
2: ้โอ้โห
1: เปิดแล้วหอม
2: แล้วดู
1: นะให้ดูน้ำผึ้งใสๆ
0: ไงคุณ
2: ห
0: น่อย
2: คืออันนี้เป็นสีเหลืองทองอัมพันธ์นะคะจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสุพรรณ
1: ไม่ได้ให้เทให้ดูอย่างเดียวนะคะขออนุญาต
2: ด้วยโอ้โหจัดเข้าไป1ช้อนเต็ม
0: ๆ
2: หวานแล้วหวานขมหวานเปรี้ยวมั้ยหลายคนถามเยอะมากหวานแสบคอเปล่า
1: ไม่แสบคอหวานละมุนแล้วดูสิปกติถ้าหนูกินอ่ะหนูจะพูดไม่ได้เสียงมันจะไม่ออกแต่อันนี้คือเขาแบบชุ่มคอ
0: ชุ่มคอ
1: แล้วคำใหญ่มากนะเมื่อกี้เราไม่หวานไม่หวานปี๊ดเลยแล้วหอมหวานมันอยู่ละมุนในคอ
2: เพราะว่าอันนี้คือมันจะได้กลิ่นเกสรดอกไม้ด้วย
0: ว่าอย่างนึงเราต้องมาทดสอบกันก่อนว่าน้ำผึ้งแท้ทำยังไงได้บ้าง
2: คืออันนี้จะทดสอบความชื้นค่ะถ้าเกิดน้ำผึ้งป่าแท้จากธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือเรียกได้ว่าต่อให้เราเทใส่กระดาษทิชชู่แล้วนอกจากจะความชื้นต่ำแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งจุด
0: เราเล่นไฟด้วย
2: เหรอเราเล่นไฟค่ะเพราะว่าวันนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะและวันนี้ออยจะขออนุญาตพิสูจน์เขาโชว์ค่ะถ้าเปลี่ยนสีไม่ดำเกรียมนะคะยินดีคืนเงินทุกขวดเลยคุณผู้ชมค่ะเราเทกันเต็มๆช้อนแบบน
0: ี้
2: ให้ดูเลยนะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะคือสีเหลืองทองพัน
0: ถ้า
2: เดือดแบบนี้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีว่าของแท้แน่นอนจากธรรมชาติดังนั้นมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ออยการันตีค่ะว่าใครกินก็อร่อยกินได้ทุกวันนะคะ1 2 5 2ค่ะ
1: ตอนนี้เหลือ7เซต
0: เอาอย่างนี้ขอต่อ5นาทีได้ไหม
2: ก็จัดให้ค่ะให้5นาทีสุดท้ายซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะคะ3ขวด3กิโลพร้อมกับกระเป๋าผ้าและผ้าขนหนูนะคะ999บาทคุณแม
1: ่ใช
2: ่5นาทีนี้1 2 5 2
1: หมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: โทรใหม่นะอย่าลืมจัด ปากเหม็นแน่แน
3: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐทั้งหมด65จังหวัดล่าสุดยอดลงทะเบียนกว่า 800,000 คนมากสุดที่กทมรองลงมาสมุทรปราการและปทุมธานี
5: ครึ่งทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 น
6: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบ่
7: ชัด
6: ย
7: ัง
6: ใครตะโกนแบบวัน
7: แม
8: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า Let's go
7: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
9: สนับสนุนโดย
10: MyBasin OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจาก Greater Pharma โปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: True Online Home Next
10: Nivea Extra Bright รวมพลัง AHA และ VC เข้มข้นช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมผิวดูใสไบรท์คุณผู้ชมครับมาลุ้นกันว่าหนุ่มที่คุณดรีมเลือกไปดินเนอร์ด้วยวันนี้คือใครจะเป็นคุณเชนคุณป้อหรือคุณทีมและเขาคนนั้นจะเป็นหนุ่มโสดหรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันได้เลยครับ
12: I'm gonna go.

0: จะมาข้างหน้าคร
1: ับรู้สึกไงบ้างฮะ
2: ใจคอกูไม่ดีเลย
1: รู้สึกไงบ้างครับ
3: ลังเลนะคะตอนแรก
1: ลังเลตอนแรก
4: ลังเลเชนหรอ
1: แต่มั่นใจแล้วไหมตอนนี
5: ้คิดว่ามั่นใจค่ะ
1: ไม่เสียใจทีหลังนะ
5: ไม่ค่ะ
1: พร้อมรับผลของการตัดสินใจนะฮะ
5: พร้อมค่ะ
1: ประจำที่ได้เลยครับเอาละในเมื่อสาวโสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เฉยเลยครับเฉยเลยฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มๆทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนนะฮะชายหนุ่มคนแรกนี้โอ้โหเรียกได้ว่าทุกคนกลัวผู้ชายคนนี้แล้วก็รู้สึกว่ารอบตอบคำถามเขาทำไม่ค่อยดีจนทำให้โอ้โหคะแนนเสียงในสตูดิโอน้อยที่สุดเลยนะฮะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณป้อครับ
5: คิดว่าคุณป้อหนีเจ้าของแล้วค่ะ
1: ดูจากตรงไหนอะลูก
5: ดูจากลักษณะการตอบคำถามแววตาอะไรหลายๆอย่างค่ะเหมือนเขาพยายามบอกในตาเขาอะค่ะว่าเขามีคนที่ชอบอยู่แล้ว
1: ถ้าถูกต้องแล้วเยี่ยมเลยเพราะว่าสถานะนี้ยังไม่เปิดเผยตัวออกมาเลยนะฮะอ่ะชูป้ายขึ้นมาเลยครับกูรู้ทั้ง4ท่านนะยืนยันความคิดของคุณต่อคุณป้อด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะก็ทุกคนคิดเห็นเหมือนกันว่าน่าจะมีเจ้าของนะครับขอให้ทุกคนแม่นยำนะฮะเราจะได้โล่งใจสักทีว่าสถานะนี้หลุดออกมาแล้วนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณป้อครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ผมลืมของไว้บนเครื่องครับ
0: อ๋อลืมของไว้บนเครื่องเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: สักครู่นะคะเหมือนมีคนแจ้งอยู่อันนี้ไม่ใช่ของคุณผู้โดยสารหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เหรอคะอ๋อโอเคค่ะอันนี้หรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: อันนี้ก็ไม่ใช่เหรอคะ
1: ไม่ใช
0: ่อ๋อโอเคไม่ใช่งั้นน่าจะเป็นอันนี้แล้วค่ะอันนี้
1: อันนี้ก็ไม่ใช่ครับ
0: อันนี้ก็ไม่ใช่หรอคะช่วยว่ายน้ำไม่ใช่หรอคะเอามานี่ค่ะผู้โดยสารสรุปแล้วผู้โดยสารลืมอะไรนะคะ
1: ผมลืมหัวใจครับ
0: ลืมหัวใจแล้วผู้โดยสารลืมไว้ที่ไหนอะคะ
1: ลืมไว้ที่แอร์โฮสเตสคุณดีมครับ
0: แอร์โฮสเตสชื่อดีมใช่ไหมคะคนนู้นหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ผู้โดยสารก็ไม่ทวงเขาสิคะ
1: คุณดีมครับหัวใจที่ผมลืมไว้อะผมไม่เอาคืนนะครับ
0: โอ้โหยอดมาก
2: ใช่เลยเหรอคะ
0: ใช่เลยเหรอคะเขาถาม
1: ให้เลยครับ
0: เดี๋ยวนะคะหยอกขนาดเนี้ยสถานะอะไรคะถามเขาที่เขาอยากรู้หรือเปล่า
1: คุณดีมอยากรู้ไหมอ
0: ยากค่ะ
1: งั้นเราไปดูกัน
3: เชื่อครับชายหนุ่มนี่เป็นหนุ่มเนี่ยคุณป้อเป็นหนุ่มโสดโสดเหร
1: อ
3: โสดมานานหรือยัง
1: ก็3ปีกว่าแล้ว
3: 3ปีกว่าแล้ว
1: ใช
3: ่ทำไมช่วงไม่มีสาวๆเข้ามาเลยเหรอ3ปีที่ผ่านมา
1: ก็ไม่มีครับก็ทำแต่งานด้วย
3: อ๋อได้ข่าวทำงานหนักมาก
1: ใช่
3: อาทิตย์นึงทำงานกี่วันฮะ
1: ก็6วันบ้าง7วันบ้าง
3: ลูกคุณดูไม่เหมือนวิศวกรมีคนเคยบอกมั้ยฮะ
1: ก็บอกครับ
3: แต่จริงอยู่ไซต์งานอยู่อะไรเงี้ย
1: ว่างๆก็ไปขุดดินยกปูนยกอะไรอ
3: ่
1: ะ
3: ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาจะไปหาแฟน
1: ใช่ครับ
3: แต่อย่างนี้ถ้ามีแฟนจะมีเวลาเหรอครับ
1: ก็ถ้าว่างก็จะไปหาเลย
3: กับสาวโสดของเราเป็นไงบ้างชอบไหม
1: ชอบครับ
3: อุ้ย
1: น่าเสียดายใช่
3: น่าเสียดายจริงเลยนะฮะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวออกจากรายการเราไป DM แตกแน่นอนนะฮะหนุ่มโสดลุ้นละใครสนใจเปิดไปที่โซเชียลมีเดียของรู้ไหมใครโสดนะเปิดรับหนุ่มโสดไปเลยโสดไปแล้วหนึ่งนะฮะ
4: แน่นอนเชนโสดแน่นอน
3: มาที่ชายหนุ่มคนต่อมาฮะชายหนุ่มที่คุณไม่เลือกเขาคุณเชนตอนพูดแบบเปิดเผยความในใจเขาแบบดูน่าสนใจมากเลยทำไมคุณหนึ่งไม่เลือกคุณเชนฮะ
5: ก็รู้สึกว่าเว็บสุดท้ายรู้สึกว่าเหมือนเขามีความเด็ก
3: อ
5: าจจะเป็นคนขี้อ้อนจริงแต่ว่ามีความเด็กอยู่น
3: ี่นะคะใช่แ
5: บบว่าเหมือนมาเพื่อเล่นซะมากกว่า
3: ดูเล่นมากไป
5: ใช่ดูเล่น
3: คุณเชนต้องมีสามีเจ้าของเท่านั้นเราถึงจะมีโอกาสได้ลุ้นต่อกันนะฮะ
6: ได้ลุ้นละ
3: คิดว่าคุณเชนสถานะไหนฮะ
6: มันต้องมีเจ้าของ
3: ถูกต้องฮะมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย
6: คิดแบบนั้นกันทั้งนั้น
3: เอ้ากูรู้ครับ
6: มีเจ้าของ
3: ยืนยันความพี่ของคุณต่อคุณเชนด้วยการชูป้ายขึ้นมาแท็กทำไมแท็กดูเครียดแท็กดูเครียด
7: ที่แท็กมึงยอมโดนเด็กมาครอบครัวเดียวกันหลอก2รอบได้ไงวะ
8: ฉันก็รอดูว่ามันจะโพสจริงไหม
7: ถ้าตรงผิดอะไม่เป็นไรหรอกแต่พี่อะ2รอบตายคนวะ
6: ก็อยากลองดูม
7: ันยังไม่ตัดสินอาจจะ
6: ก็ได้
7: อาจจะพลิกผู
8: ไม่รู้ว่าแต่ถ้าเชนโกหกเราได้ขนาดเนี้ยไม่มีใครเชื่อได้อีกแล้วนะ
3: ครับไม่แน่นะ
7: แต่ไม่แน่นะจะไปวิ่งกับแฟนเหมือนที่
3: ตอนนี้นะแผงหน้าร่วมกันแช่งแล้วนะฮะอยากให้เขามีเจ้าของนะฮะเอาตอนนี้นะฮะความหวังเดียวของเราคุณเชนต้องออกมามีเจ้าของเท่านั้นเราถึงจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นกันต่อนะฮะมาเอาใจช่วยสาวโสดไปพร้อมกับเราครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณเชนครับ
9: พี่ครับ
10: ครับผม
9: พี่กวาดอะไรอ่ะ
10: อ๋อก็กวาดขยะไงครับทำความสะอาด
9: ไม่แล้วพี่จะเอาไปทิ้งไหนอ่ะมันไม่มีถังขยะ
10: อ๋อตรงนี้เขาต้องการความสะอาดเดี๋ยวเอาไปทิ้งตรงโน
9: ้นแล้วพี่กินข้าวอย่างนั้นวันนี
10: ้ถามทำไมเนี่ยกินแล้ว
9: อยากรู้ไม่พี่ไปไหนแล้วไม่แล้วอันนี้พี่ซื้อหมอกที่ไหนอ่ะสวยนะเนี่ย
10: อ๋อเก็บได้ถามทำไมเนี่ยโอ้ยถามอะไรนักหนา
9: ไม่แล้วพี่ไปเก็บที่ไหนหมวกพี่อ่ะ
10: ของเก่าเก็บได้โอ้อะไรวุ่นวายจังเลยเนี
9: ่
10: ย
9: ไม่พี่แต่ผม
10: อะไร
9: ช่วยกวาดไหม
10: ไม่ต้องพี่ทำเองนะพี่พี่
9: ทำไมอ่ะ
10: โอ้ยลำพานมาที่ตรงนี้พี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวไปหาคนตอบคำถามให้รอแป๊บนึงคุณดีมครับรบกวน

0: อบคำถามเจ้าหนูจำไม้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้
0: เชิญหน่อยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเรากระเถิบไปยืนตรงนี้เลยครับอยากถามอะไรถามเลยนะ
2: ถามได้เลยใช่ไหม
0: ไปแล้ว
2: เหนื่อยไหมครับวันนี
1: ้นิดหน่อยค่ะ
2: คุณดีมสวยมาก
1: ขอบคุณค่ะ
2: พอดีผมมีอะไรจะให้คุณดีมดูหน่อย
1: ได้ค่ะ
2: คุณเชื่อนี้ครับถ้าคนนั้นโสดจริงก็เธอ
3: Royal D
4: Royal D ดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
5: ว้าวเขาจะมา
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
7: มีมี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
9: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
10: ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
11: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายเดี่ยวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่เดี่ยวนี้

0: ะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: Like the soy 300 ml Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml
2: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
3: It's real
0: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ันผุเยอะเลย
1: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
2: บีบนิดเดียว
3: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: อ๋อ
5: ต้องบีบเต็มแปลง
6: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่พอแก
7: ่กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
8: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
9: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
10: ผมอยากเป็นนักสำรวจ
9: โปร3 D Iron Plus และนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
11: คลึงจำนังคารนี
12: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
13: นิ่ง
14: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
15: น้องจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
16: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
15: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
17: เฮ้ยใครส่งมึงมา
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:00 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
19: ตรงนี้มีที่ให้หนองหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่วีจะที่หรอคะหน้ายังไม่พร้อม
10: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเคลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
1: แลคตาซอย

0: ออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real เอาล่ะครับคุณผู้ชมสถานการณ์กดดันสุดๆเลยครับเพราะช่วงที่แล้วมีหนุ่มโสดถูกตัดออกไปแล้ว1คนและตอนนี้ต้องมาเอาใจช่วยให้คุณเชนเฉลยสถานะออกมามีเจ้าของเพราะถ้าไม่ใช่คุณทีมที่คุณดรีมเลือกก็จะกลายเป็นหนุ่มสถานะมีเจ้าของทันทีไปลุ้นท่าแท้ของคุณเชนกันเลยครับ
1: เราก็เถอะไปยินตรงนี้เลยครับอยากถามอะไรถามเลยนะ
2: ถามได้เลยใช่ไหม
1: ไปแล้ว
2: เหนื่อยไหมครับวันนี
3: ้นิดหน่อยค่ะ
2: คุณดีมสวยมาก
3: ขอบคุณค่ะ
2: พอดีผมมีอะไรจะให้คุณดีมดูหน่อย
3: ได้ค่ะ
2: คุณเคลื่อนนี้ครับ
4: ทำยังไง
2: เช่นอยากให้คุณดีมลองเปิดดูครับ
5: เอาดีๆนะปุ๊บแล้วก็อย่าเพิ่งแบบเฉลยก็ปุ๊บเป็นคนเดียวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเฉลยทีหลังก็ได้

0: ป่ายโลกประจำเทศหรอกเอ้ย
1: นะเจอด้านนี้ครับเจอด้านนี้ฮะเอ้ยใจหนุ่มนี่ไม่ดุเรื่อยท่านหนึ่งนะคุณเชนเป็นหนุ่มสดโสดมานานหรือยัง
2: โบปีครึ่งได้แล้วครับเกินปีครึ่งคร
1: ับ เกินปีครึ่งสรุปจริงไหมที่อกหักแล้วก็เลยไปฟิต
2: จริงครับเรื่องจริงใช่หันมาออกกำลังกายเข้าฟิตเนสตอนนี้ก็กูเข้าฟิตเนสมาเกือบปีแล้วครับ
1: จริงไหมที่กับสาวโสดของเราคุณชอบเธอมาก
2: ชอบมากก็เลยแบบอาจจะรู้สึกประหม่าแล้วก็เขินไป
3: ไม่จริงๆหนูทำได้ดีมาก
1: ไม่คุณทำได้ดีแล้วแต่กูรู้นะมึง
2: ไม่ได้งง
3: ไม่ครับกูรู้ทุกคนรู้หมดว่าเขาโสดแต่ว่าสาวโสดไม่ได้เลือกคุณวันนี้ครับเรามาเพื่อสาวโสดไม่ได้มาเพื่อคุณจริงๆขอโทษด้วย
1: เอางี้มีอะไรอยากจะบอกสาวโสดไหมอ่ะ
2: ก็ขอบคุณคุณดีมที่ไม่ได้ตัดเจนออกตั้งแต่รอบแรกแล้วก็วันนี้คุณดีมสวยมากเลยครับ
1: เอาใครสนใจชายหนุ่มคนนี้ฮะหนุ่มโสดหลุดอีกแล้วครับเข้าไปที่โซเชียลมีเดียของเราครับเปิดวาร์ปหนุ่มโสดไปเลยและใครจะคิดฮะว่าชายหนุ่มจากครอบครัวเดียวกันจะหลอกคุณแท็กได้ถึง2รอบฮะแน่นอนครับชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของยังไม่ปรากฏตัวมาเลยก็ชัดเจนฮะคุณทีมมีเจ้าของมาแพ็คคู
4: ่พี่มาแปะในนี้พี่มาแปะในนี้
1: ภาพไอ้แท็กไปไหนไอ้แท็กไปไหน
4: อยู่โน่นพี่
5: เขาเออมาแปะในนี้กล้องไม่เห็น
4: กล้องมันไม่เห็น
1: ไอ้แท็กไปไหนมาดิกลับมาดิโอ้ไม่ทำโทษตัวเองเสร็จเลยมันทำโทษตัวเองเสร็จเลยอ่ะไม่รอไม่รอจะทำโทษแกหน่อย
5: สะใจว่ะกูรู้แท็กไม่น่าแหกอีกรอบเป็นการแพ้ที่สะใจโว้ย
1: เป็นไงไม่สนรออีกรอบดูสิครอบครัวเนี่ยจะรอกูได้อีกครั้งไหม
5: ชงมาเลยมีอีก2คนที่ยังไม่ได้มาออกมาให้หมด
4: อะไร
1: ทำอะไรทำอะไร
5: ถ่ายรูปอะไร
6: แฉจานเลย
5: โพสต์ด่า
4: คนที่
5: แน่จริงแน่จริงมึงก็เซลฟี่หน้ามึงไปด้วยสิ
1: ทีมครับมีอะไรจะบอกพี่แท็กไหมฮะ
7: ก็พอดีแฟนผมเขาบอกว่าพี่แท็กน่าจะพาไปกินดินเนอร์ฟรีๆก็เลยมารายการนี้ครับ
1: แท็กมีอะไรจะบอกแท็กไหม
8: ผมก็ขอบคุณพี่เหมือนกันครับไม่คิดว่าพี่จะเชื่ออีกครั้ง
9: ไอ้หนูลูกอีก2คนนั้นอยู่ไหนลูก
4: จะบอกสถานะเลย
1: มีอีก2คนยังไม่บอกนะอีก2คนยังเพิ่งบอกสถานะเดี๋ยวไม่
9: วันนี้วันนี้มันมาไม่2คนนั้นอ่ะ
8: มาคนนึงครับ
5: หรอยังไงพี่ก็ขอบคุณน้องทั้ง2คนมากที่มานะดับมั่นกูรูแท็กกูรอวันนี้มันนานแล้วโว้ย

0: ปทีมคุณมีแฟนแล้ว
1: ครับ
0: ที่บอกว่ายังไม่เจอแม่คือ
1: แฟนคนปัจจุบันนี่แหละครับ
0: คบมานานหรือยัง
1: คบมานานแล้วครับ
0: คบมานานแล้วแฟนทำอาชีพอะไรฮะ
1: เป็นแอร์โฮสเตสเหมือนกันครับ
0: แฟนชื่ออะไรครับ
1: ชื่อข้าวปุ้นครับ
0: ชื่อข้าวปุ้นมีอะไรอยากจะบอกข้าวปุ้นไหมฮะ
1: รักนะจบจบ
2: เดี๋ยวก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวก่อนนะฮะเชื่อแล้วกับแฟนเขาก็ไม่ได้มีอารมณ์เหมือนกัน
0: เขาเป็นคนอย่างนี้ไงเขาเลยหลอกเราได้สองรอบนะฮะกับสาวโสดของเราล่ะเธอต้องกลับบ้านคนเดียวมีอะไรจะบอกเธอไหม
1: ขอให้เจอความรักดีๆนะครับขอให้ไม่เจอคนมาหลอกแบบผมอีก
0: เจ็บแม่ด้วยแม่นี่เป็นคนเลือกเราเลยนะเลือกเลยนะบอกเอาทีมแม่บอกงี้เลยมีอะไรจะบอกคุณแม่ไหม
1: ขอโทษนะครับ
0: คุณแม่บอกอย่าให้เจอข้างนอกนะฮะอ้าวก็ไม่น่าเชื่อเป็นครอบครัวที่สามารถขโมยดินเนอร์ในรายการเราได้ถึง2ครั้ง
2: เอาเหอะเขาคงหิวข้าวกันแหละ
0: นะฮะแท็กครับก่อนน้องทีมจะไปดินเนอร์แท็กมีอะไรอยากจะกล่าวกับน้องไหมครับ
3: ไปไหนมึงก็ไปไปเลยไปไหนก็ไปเลย
0: จะไปดินเนอร์แล้วจะไปดินเนอร์แล้วบอกพี่แท็กหน่อยเร็ว
1: ครับจะกินดินเนอร์ให้อร่อยนะครับ
0: ไปดินเนอร์เลยกูรู้คนอื่นก็ต้องโดนทำโทษนะอุปกรณ์ทำโทษมาก
2: ูอยากรู้ว่าเขาสองคนเป็นพี่น้องเขาคุยกันผ่านบลูทูธปะวะ
0: ไม่ต้องโทรจิตแล้วเราเนี่ยนะฮะ
4: พี่เกียรติสระผมโดนหน้าได้ไหมจ
0: ๊
4: ะ
0: ได้พี่จ๋าจบ
2: ทำได้เลยกูแฮปปี้ที่เห็นแท็กพาร์ทมีสุดแทนเลย
0: มีอะไรอยากจะบอกแท็กพลันยูหน่อยไหม
2: ก็ไม่ใช่กูรู้ที่เก่งอย่ามั่นว่าคือตัวเองอันดับหนึ่งของรายการค่ะ
0: ตัวเองก็ด้วยเอาขอเสียบมือกับกูรู้ทั้งสี่ท่านครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการรู้ไหม
5: ไอ้โซ
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: านแต่ยังไม่มีใครที่รับ
1: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วันนี้ครับพระเอกลิเกคนดีคนเดิมกลับมาแล้วและเขาไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยพี่เอสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับดีด้วยแล้วเดิมด้วย
1: โอเคคนเดิม
2: ต้องบอกยี่ว่าผมนะเคยกะผ่านการเปลี่ยนแปลงไปแล้วพี่เกลือ
1: จริงเหรอ
2: จริงๆครับแต่ว่าทุกวันนี้นะฮะไปออกกองเนี่ยทำงานต่างจังหวัดมีรายการทีวีใช่ไหมก็ไปกันทำงานต่างจังหวัดคุณพ่อคุณแม่ก็จะเดินเข้ามาทักมาจับหน้ากันเอ๊แกยังไงเนี่ยเดินคู่กับลูกสาวเนี่ย
1: มันเหมือนพี่น้องจริงๆเวลาพี่เดินกับลูกอะไม่เหมือนพ่อลูกเลยอะ
2: ไม่แล้วลูกสาวโตทันแล้วใช่ป่ะแล้วเราไปทำงานด้วยกันนะครับจริงๆอะถามว่าเราชื่นใจไหมมันพาให้เรามีพลังกายพลังใจที่ทำงานต
1: ่อ
2: แล้วก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับเซรั่มกระปุกแดงๆอ่ะผมบอกเลยว่าผมมาพร้อมกับนี่ไทโรจิน่าตัวนี้นะครับผมใช้มาเนี่ยนะครับไปไหนมาไหนก็จะมีคนเข้ามาถามเขามาจับหน้าผมพลิกงี้พี่เกลือจับแล้วก็พลิกไปพลิกมาแล้วยังไม่ได้แต่งหน้า
1: แล้วรู้เลยแม่จับแรงด้วย
2: ใช่ใช่เขามันเคี้ยวแล้วก็บอกว่าแกใช้จริงใช่ไหมบอกจริงแม่เซรั่มไทโรจิน่าแม่ใช้เถอะผมก็ตอบได้เต็มปากเต็มคำครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันอยู่บนหน้าของเราผิวหน้าเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีความกล้าน
1: จริงผู้ชายเนี่ยจริงๆผิวของผู้หญิงเยอะมากแล้วถ้าดูแลไม่ดีไปเร็วมากเลย
2: ไปเร็วมากขึ้นเลข4นี่ไปแล้วนะครับปีนี้ผม52แล้วคืออยู่ในวงการมาเนี่ยนะครับลิเกพิธีกรกรรมการร้องเพลง
1: เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
2: โอ้โหแต่งลบพี่เกลือแล้วโดยเฉพาะเวทีลิเกผมอ่ะ
1: โอ้โห
2: ผมต้องอัดเครื่องสำอาง

0: างเพื่อที่มันสู้กับแสงเพชรได้
1: ใช่มั้ย
0: มันจะต้องโบกให้หนาที่สุดแล้วเวลาเราแต่งแล้วอ่ะตอนนี้พอแต่งหนาเราก็ต้องล้างอย่างแรงและเป็นคนที่โรคจิตล้างหน้าถ้าไม่เอียดนะไม่หยุดล้าง
1: คือรู้สึกว่ามันไม่สะอาด
0: ไม่สะอาด
1: แต่งหน้าเยอะ
0: ประมาณนั้นแล้วสุดท้ายไอ้การที่ล้างหน้าจนผิวแห้งเนี่ยนะครับมันเลยมันกล้านริ้วรอยมาเต็มขึ้นใต้ตาเนี่ยรูปเนี้ยที่41อายุผม40 41ครับแล้วก็ไม่ได้ทำงานในวงการแล้วก็คือทิ้งร่างแล้ว
1: ตอนนั้นใช่ไหมที่บอกว่าท้อแล้ว
0: ใช่เพราะว่าหยุดอยู่บ้านแล้วครับไม่คิดว่าจะกลับมาในวงการแล้วเพราะว่าริ้วรอยมันมาเต็มตีนกามันขึ้นใต้ตาแล้วก็ผมมาเป็นคนที่มีแก้มพอล่องแก้มมันมาเนี่ยได้เห็นที่หน้าจอเนี่ยครับคุณผู้ชมไม่กล้าออกจากบ้านแต่บอกเลยว่าผมกลับมาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าไตรจีน่าผมใช้มาตั้งแต่เป็น 10x ตอนนั้นได้มาจากพี่นิโน่แล้วก็พัฒนามาเป็น 12x ครับตลอด18ปีนะฮะของแบรนด์ไตรจีน่าผมเชื่อเลยว่าเขาอยู่มาได้แบบนี้เพราะว่าความใส่ใจในการที่คิดสูตรใหม่ๆเน้นสารสกัดเขาจัดให้ลูกค้าทุกๆท่านครับผมบอกเลยนะว่าผมก็ไม่แปลกใจว่าทำไมลูกค้าไตรจีน่าเป็นเหมือนกับผมเลย อยู่กันมาแบบเหนียวแน่นมาก
1: อยู่ทนเหมือนพรีเซนเตอร์นี่แหละ
0: ถูกต้อง
1: จริงจริงจริง
0: เอาพูดจริงๆนะครับเพราะอะไรคุณใช้แล้วเนี่ยมันจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นครับ แล้ววันนี้ผมมาพร้อมกับตัวนี้ครับภูมิใจนำเสนอมากๆไตรจีน่า 15X Time Reversal Collagen Serum ตัวใหม่ล่าสุดครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะช่วยให้ริ้วรอยเนี่ยแลดูจางลงผิวแลดูเรียบเนียนขึ้นนะฮะอีกตัวนึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Soluble Collagen ตัวนี้นะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแลดูกระชับแลดูให้ผิวของเรามันอิ่มน้ำนานได้ถึง72ชั่วโมง
1: โอ้โห
0: แต่ภายใน14วันถ้าคุณใช้อย่างสม่ำเสมอนะครับเปิดใจลองใช้ดูนะ คุณจะรู้สึกถึงผลการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะ อะไรผิวของเรามันจะแลดูสุขภาพดีขึ้นกระจ่างใสขึ้น
1: คร
0: ับ ไตรจีน่า 15X นะครับคุณผู้ชมเขาปรับสูตรใหม่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมถามว่ามันเข้มขึ้น
1: น
0: ่ะแล้วมันจะเหนียวมั้ยมันจะเหนอะมั้ยสบายใจหายห่วงได้เพราะบอกแล้วว่าเขาคิดค้นมาเพื่อผิวหน้าของเราจริง
1: ๆครับ
0: นี่คุณแม่คุณพ่อ
1: ผู้ชายใช้ได้ไม่รำคาญแน่นอน
0: พี่เกลือใช้ได้จริงๆนะแล้วผู้ชายอย่างเราจริงๆนะครับมันอะไรที่มันเหนียวๆแล้วก็หลายขั้นตอนเบื่อ
1: เบื่อ
0: มันเบื่อ
1: ขอทา2มือนะ
0: ผมเนี่ยนะพอได้มา 15X นะครับแล้วน้องบอกว่าพี่เอต้องลองเลยนะเพราะอะไรผมชอบในความเข้มของเขาในความข้นของเขาแต่ว่ามันไม่เหนอะไม่เหนียวมันซึมเข้าไปในผิวของเรานะครับและอย่างที่บอกนะครับว่าทาครั้งนึงเนี่ยคุณชุ่มชื้น
1: ไม่แล้วผมต้องบอกจริงๆนะว่าคือผมชอบกลิ่น 15X น่ากล
0: ิ่
1: นหอมมากเลย
0: หอมหอมแล้วเนื้อครีมของเขานะครับคุณใช้เพียงนิดเดียวฮะคุณแม่คุณพ่อตอนนี้นะ30คุณต้องใช้แล้ว อย่ารอให้ถึง40เหมือนกับผมแล้วค่อยมาสตาร์ทนะครับและสำหรับใครที่เคยใช้สูตรเก่ามานะฮะหรือว่ายังไม่เคยลองใช้ไตรจีน่าเลยเห็นบอกว่าโหเขามีมาตั้ง 10X 12X แล้วจนมาเป็น 15X แล้วเนี่ยยังไม่เคยลองใช้ลองเปิดใจดูครับคุณแม่คุณพ่อผมอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆเป็นสินค้าแบรนด์ไทยที่ดูแลผิวของคุณ
1: ถ้าไม่ดีจริงอยู่ได้มานานขนาดนี้
0: ไม่ได้
1: แล้วพรีเซนเตอร์ก็จะไม่อยู่ยั่งยืนยงขนาดนี้ด้วย
0: ใช่แล้วก็ทุกคนก็จะพูดไม่เต็มปากเต็มคำครับแล้วคือกฎเหล็กของไตรจีน่าพรีเซนเตอร์ต้องลองใช้ก่อนเหมือนผมเนี่ยก่อนที่จะมาทำเนี่ยนะครับผมลองใช้มาก่อนปีนึงนะถึงได้รับมาเป็นพรีเซนเตอร
1: ์
0: ให้เห็นผลจริงๆครับ
1: และโปรเต็มปาก
0: ใช่แล้วโปรที่เอามาให้ในวันนี้ครับผู้ชมเป็นโปรเปิดตัวออกตัวเลยว่าโปรไหนจะดีเท่าเอชยาไม่มีแล้วเพราะว่าผมไม่ธรรมดา
1: คนหน้าตาดีแล้วก็กระชุ่มกระชวย
0: กระชุ่มกระชวยครับโทรมาก่อนที่1577 1577หรือ LINE @tarichina brand นะครับวันนี้200สาย200สิทธิ์ครับ2กระปุกใหญ่พี่เกลือ
1: ครับ
0: หน้าจอนี้นะฮะ
1: อย่างนี้นะ
0: 2กระปุกใหญ
1: ่
0: พกพาไปอีก1แล้วผมแถมกันแดดไปอีก1ทั้งหมดนี้ 9,790 บาทแต่คุณจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นคุณกระปุกเนี้ยใช้ได้นาน 3-4 เดือนใช้ไปเลยแล้วใช้เพียงนิดเดียว
1: แล้วกันแดดตัวนี้เนี่ยคนหาซื้อกันให้ควักเลย
0: ผมบอกแล้วเกี่ยวกับเรื่องผิวนะฮะต้องยกให้เขาจริงๆและพวกเรานะอยู่กองละครเราไม่ชอบนะเวลาเจอแดดแล้วกันแดดมันจะวอกมันจะลอยไหม
1: เ
0: ป็นเนื้อที่แบบโอ้โหจะหยาไหม
1: ตัวนี้หน้าสไปคอโคกอ่ะ
0: ตัวนี้ใช้ได้เลยครับเนื้อเซรั่มนะฮะมี SPF 50บวก PA 4บวกด้วยกันใช้ได้คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วตัวนี้ 1,500 กว่าบาทเกือบ 1,600 นะแต่วันนี้คุณไม่ต้องเสียเลยสักบาทเดียวผมเอามาแถมให้
1: อ้าวดูเลยไม่วอกเนี่ยไม่วอก
0: ไม่วอกแล้วมันซึมด้วยนะพี่เกลือเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ซึมง่ายนี่ซึมไปแล้วฮะ
0: พวกเราถ่ายละครน่ะเราจะกลัวมากเกี่ยวกับไอ้ ก่อนที่ช่างจะไปลงนู่นนี่ให้แล้วเอากันแดดอะไรมาทาก็ไม่รู้กลัวมันเยิ้ม
1: ใช่
0: แต่ตัวนี้บอกเลยว่าใช้เลยแม่พอใช้เสร็จแล้วแม่ลงเซรั่มเข้าไปนะครับแล้วมันจะช่วยกัน1577 1577เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ2กระปุกใหญ่พกพาอีก1กันแดดอีก1 4ชิ้นนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นถ้าไม่เชื่อผมให้ดูการเปลี่ยนแปลงของผู้ชายคนนี้คนหนึ่ง
1: ยังไงฮะ
0: อหมูดีหลก
1: โอ้โหคนที่สุดคนที่สุดจริง
0: ๆสุดติ่งกระดิ่งหมาละขากระดิ่งแมวเลยจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่เกลือเขาอะในวัย60กว่านะอันนี้
1: 70แล้ว
0: ใช่แต่ตอนที่เขาพังเนี่ยคือพังตอน60
1: แล้วดูนี่คือหน้าของคนวัย70
0: แล้วดูผู้ชาย70ขึ้นมาตอนนี้นะฮะทุกคนพรีเซนเตอร์ยังอิจฉากันเองเลยแล้วพวกเราก็ดูแลล่าตากันแข่งกันเองครับโทรมาก่อนที่1577 1577หรือ LINE @tyrosina brand นะครับวันนี้200สาย200สิทธิ์ครับ2กระปุกใหญ่พี่เกลือหน้าจอนี้นะฮะ2กระปุกใหญ่พกพาไปอีก1แล้วผมแถมกันแดดไปอีก1ทั้งหมดนี้ 9,790 บาทแต่คุณจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นคุณผู้ชม
1: เอาเหลืออีก30สายสุดท้ายพี่เอ
0: ก็โทรมาสิครับ1577 1577นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะฮะ2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดด4ชิ้นนี้นะครับเกือบหมื่นไม่ต้องจ่ายเพียง 2,990 บาทส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือแล้วก็ค่อยจ่ายนะครับเงินพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเมื่อนั้นโทรย้ำมาที่1577 1577เบอร์นี้เบอร์เดียวครับรับรองว่าคุณได้ของแท้แน่นอนจากไตรจิน่าครับ
1: ฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะฮะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอมากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ
3: ในกอล์ฟคุณคำนวณได้ทุกอย่างระยะความเร็วลมและความชันแต่คุณคำนวณความรู้สึกไม่ได้ถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนในสนามที่กดดันที่สุดสำหรับตัวเองไม่ใช่ตอนยืนพาระยะสุดท้ายแต่เป็นตอนที่จะต้องเลือกเลือกที่จะเล่นเซฟหรือเลือกที่จะเสี่ยงบางครั้งช็อตที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่ช็อตที่ปลอดภัยที่สุดก็เหมือนกับความรักบางครั้งคุณจะต้องยอมเสี่ยงเพื่อให้ลูกมันไปถึงกรีนเพราะถ้าคุณไม่กล้าตีคุณจะไม่รู้เลยว่าลูกมันจะไปใกล้หลุมแค่ไหน

0: เราจะได้ไปดูแฟชั่นโชว์เหรอ
1: สวัสดีจ้ะฟ้าใสนี่ทีมของฉันเองแล้วก็ปวี
2: ฟ้าใสนี่เห็นบอกเลยว่าจะมา
1: จะได้มาคุยเรื่องที่เธอบอกว่าอยากทำแฟชั่นโชว์ด้วยไงปกติฟ้าไม่ออกกำลังกายเลยค่ะต้องลองมาตีกอล์ฟนะคะรับรองว่าจะหลงเสน่ห์แน่นอนอาจจะออกแค่ก้าวหลุม
0: ห่วงใช่ไหมคะ
2: ถึงค่ะ
3: น่ามีสิทธิ์ถึงหรือว่าห่วงปวีหรือเปล่าคะ
1: นั่นสิเนาะถ้าอยากมีสิทธิ์ก็รีบแสดงความเป็นเจ้าของไว้สิสวัสดีค่ะน้องหน้าของพี่วี
4: คอเลคชั่นเสื้อผ้าสำหรับนักกอล์ฟคอปกต้องคม
1: ใช
4: ่เนื้อผ้าต้องหายใจได้อากาศร้อนควรใส่จะหงุดหงิดอารมณ์เสียนุ่มแต่ยังไม่พอ texture ต้องให้ความรู้สึกแพงแบบไม่ต้องพีอะใช่แพงแบบไม่ต้องพีอะ
5: ขอโทษนะครับน้องแนน่าพี่จะมาอัปเดตยอดสมาชิกใหม่นะเดือนนี้มียอดสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น 15%
4: ดีเลยค่ะถ้านุ่มขึ้นอีกสัก 15% ก็จะดีเลย
5: พี่หมายถึงจำนวนสมาชิกนะ
4: อ๋อค่ะดีเลยค่ะจำนวนสมาชิกเราเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะ
5: โอเคงั้นอีกเรื่องนะพี่จะขอปรึกษาเรื่องย่าใหม่

0: เท็กเจอร์ของหญ้าสรุปว่าเราเลือกแบบทนไม่ต้องดูแลมาก
1: สัมผัสต้องนุ่มให้ความรู้สึกแพงแบบไม่ต้องพยายาม
0: โอ้ลึกซึ้งมากพี่ก็ลืมนึกถึงสัมผัสของนักกอล์ฟที่จะเดินไปตามกรีนเลยโอเคสรุปเลือกหญ้าตามนี้นะครับ
1: อันนี้ก็ดีเวลาสวิงจะสบายเวลาเคลื่อนไหวจะดูสวยแพง
2: น้องหน้ายุ่งอยู่หรือเปล่าคะ
3: พี่วีมีอะไรคะ
2: เห็นพี่นัทบอกว่าน้องหน้าเลือกกรีนที่ทนแต่สปีดบอลช้าเหรอคะ
3: ไม่ไม่ได้เลือกอะไรเลยนะคะ
2: ตกลงมันยังไงกันแน่คะเนี่ย
3: อันนี้ไม่นุ่มต้องเลือกอันที่นุ่มไว้ก่อน
2: หญ้าเหรอคะ
3: ผ้าค่ะ
2: ก็เราคุยกันเรื่องกรีนอยู่ไม่ใช่หรอคะว่าจะเลือกใช้หญ้าแบบไหน
3: อ๋อหญ้าค่ะหญ้าพี่วีว่าผ้านี้เป็นไง texture ดีไหมถ้าเอาไปทำกรีนน่าจะสวยนะคะ
2: น้องหน้า
3: คะ
2: ตกลงใครกันแน่คะเนี่ยที่งง
3: โทษทีค่ะผ้ากับหญ้ามันตีกันไปหมดแล้ว
2: คิดทีละเรื่องดีไหมคะคนเราโฟกัสสองอย่างคงไม่ได้หรอกมั้ง
3: เออพี่วีอย่าเพิ่งขยับนะคะมันเป็นนางแบบให้หน้าหน่อยค่ะ
2: ฮะ
3: ก็เรื่องที่หน้าจะจัดแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าในสนามของเราเองคะนอกจากในแบบนางแบบแล้วก็เซเลบแล้วน่าจะให้โปแล้วก็คนในสนามเรามาร่วมเดินด้วย
2: จะดีหรอคะ
3: ทำไมจะไม่ดีล่ะคะโปวีก็อาจจะสวยเท่พี่นันก็อาจจะหล่อซะขนาดนั้นแถมคนในสนามเราหน้าตาดีเกินเกณฑ์กันทุกคนเลยนะคะมาค่ะไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วมาวัดตัว

0: เสร็จหรือยัง
1: ยังไม่เสร็จค่ะเหลือวัดตรงนี้อยากจะเข้าไปสำรวจหัวใจของพี่วีว่ามีใครอยู่ในนั้นไหมนะ4ห้องมีใครจับจองหรือยังมีที่ให้น้องหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้แล้วถ้ายกให้หมดทั้ง4ห้องเลยจะดูแลไหวไหมคะ
1: ไหวสิคะขอแค่มีน้องหน้าคนเดียวก็พอขโมยดอบโดยไม่อนุญาตแบบนี้ต้องโดนเพนัลตี้แบบกฎของกอล์ฟนะคะ
2: จะลงโทษยังไงนะคะ
1: ก็ต้องทำอีกครั้งให้เท่ากันนะคะ
2: สมเป็นคนหนูนาหน้าจริงๆฉลาด

0: คุณยุพดีมีอะไรหรือเปล่าครับ
1: เห็นข่าวอีเวนต์ของคุณวิวหรือยัง
0: อ๋อไอที่จะจัดแฟชั่นโชว์ใช่ไหมครับเห็นแล้วครับ
1: คิดว่ายังไง
0: คงหมดมุกจะแข่งกับเราแล้วมั้งครับถึงหันไปทำอะไรเพี้ยนๆแบบนี้สนามกอล์ฟชื่อมันก็บอกอยู่ชัดๆครับจะเอาไปทำอย่างอื่นได้ยังไงสติคงไม่เหลือแล้วมั้งครับยานาน่า
1: คุณคิดอย่างนั้นเหรอแต่เท่าที่ฉันเห็นเนี่ยอีเวนต์ของกู๊ดวิวเนี่ยคนสนใจเยอะมากและคอมเมนต์ก็ดีด้วย
0: ของแปลกคนเลยสนใจมั้งครับ Publicity Stunt สร้างกระแสให้คนหันมามองเดี๋ยวก็เงียบครับมาแล้วก็ไปกระแสแบบนี้ไม่ยั่งยืนหรอกครับ
1: แล้วสนามของฉันล่ะเธอบอกว่าเธอมีไอเดียใหม่ๆฉันยังไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยนอกจากว่าเธอไปดึงคนเก่าของกู๊ดวิวมาทำงานที่นี่

0: จเย็นก่อนครับคุณยุพดีคือไม่ใช่ว่าผมไม่มีแผนอะไรนะครับเพียงแต่ว่าผมกำลังรอเวลาครับของแบบนี้เนี่ยจะเล่นทั้งทีมต้องเล่นให้หนักครับเอาให้เจ็บแบบร้องไม่ออกไปเลย
1: ไม่กลัวใครๆมาจีบหรอเบลไม่จีบใครก่อนหรอคะคนที่ใช่แค่มองตาก็รู้กัน
2: พี่วีเธอดีหรอคะ
3: เชฟตัวจริงต้องรู้ลึกทั้งคลุกและคลีนที่เห็นว่าสะอาดเนี่ยคราบเพียบใช้แล้วก็เอฟเอ็กซ์ตร้าไฮจีนิกสิครับช่วย3พลังทำความสะอาดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบ 99.99% แล้วก็เอฟเอ็กซ์ตร้าไฮจีนิกอินใช้แล้วเชื่อเลย
4: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
5: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
4: ดูเม็กซ์ดูโกรด 3D Iron Plus และนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
6: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: คิวบูดคิวบูดมาก
8: ร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
9: สนุกมาก
10: ผมไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
6: วันนี้ในโรงภาพยนตร์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายน้ำท่วมด้านปภ.เคาะความเสียหายค่าซ่อมบ้านหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพครัวเรือนละ 13,500 บาทบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันให้ 5,000 บาท

0: สุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: ท็อปกอล์ฟแหล่งแฮงเอาท์ใหม่ใจกลางบางนาอาซาบุสโบ The Peak of Japanese Gelatoนิชิกาวะด้วย Sleep Tech ศาสตร์การนอนจากญี่ปุ่น
4: พักหน้าซะหน่อยนะคะวันงานจะได้สวย
5: ๆไม่เอาไม่ชอบเหนียวเนินอะ

0: ันนี้ไม่เหนียวค่ะอย่าดื้อนะคะเบลไม่อยากเห็นโปรจินเป็นแกะดำบนแคทวอล์ก
1: ฉันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอในสายตาเธอ
0: ในสายตาเบลโปรจินสวยค่ะแต่เบลก็อยากให้ความสวยของโปรจินไปสะดุดตาคนอื่นๆด้วย
1: ไม่กลัวใครๆมาจีบหรอ
0: จีบสิคะดีแปลว่าสวยจริงไม่ใช่เบลคิดไปคนเดียว
1: ถ้ามีคนมาจีบขึ้นมาจริงๆอย่าแอบเสียดายแล้วกันอุตส่าห์ได้เป็นคิวแรกแล้วไม่รีบคว้าไว
0: ้เบลไม่จีบใครก่อนหรอคะคนที่ใช่แค่มองตาก็รู้กันไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องจีบให้เสียเวลา
1: ดูแล้วใช่ไหม
0: ไม่รู้ค่ะสายตาโปรจินดูกล้าๆกลัวๆนะคะ
1: แล้วแบบนี้ล่ะชัดขึ้นไหมรู้หรือยัง

ิวเนียนจังเลยนะคะสันจมูกนี่ถ้ากระทบไฟบนแคทวอล์กจะยิ่งดูเด่นขึ้นมาอีกผู้หญิงเราสวยแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ

ร็จแล้วค่ะมาฉันทำไม่เป็นไรค่ะเบลชอบทำเองมากกว่าโอเคนะคะทิ้งไว้20 นาทีแล้วล้างออก

0: เห็นไฟเปิดอยู่เลยคิดว่ายังไม่นอน
1: ขอบคุณค่ะ
2: น่าอยากจะเช็คให้ชัวร์ว่าพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรผิดพลาด
0: อดหลับอดนอนหลายๆคืนเดี๋ยวก็ไม่ไหวหรอก
2: ไหวค่ะหน้าขอเช็คอีกนิดเดียว
0: เช็คเป็น10รอบแล้วมั้งพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไม่ใช่หรอ
2: เช้ามากค่ะ
0: งั้นก็ไปนอนสิคะ
2: นอนตอนนี้ก็นอนไม่หลับค่ะตื่นเต้นน่าอยากรู้แล้วว่างานพรุ่งนี้จะออกมาเป็นแบบไหน
0: ต้องดีสิคะคุณหนูนะน่าลงมาดูแลเองทุกขั้นตอนขนาดนี
2: ้แต่จริงๆน่าก็แอบเครียดนิดนึงค่ะกลัวจะพลาดไอ้นั่นไอ้นี่จะลืม
0: งั้นมานี่

0: จะดีหรอคะนายยังไม่พร้อมแล้วพรุ่งนี้
1: คิดว่าพี่จะทำอะไรคะ
0: ก็
1: อะไรคะ
0: ก็เวลาแบบนี้อยู่กันสองคนพี่ลีคะ
1: นอนได้แล้วก็พามานอนไง
2: อ้าว
1: มาเดี๋ยวพี่นวดให้
0: สบายจังค่ะ
1: ตอนเด็กๆซ้อมกอล์ฟทุกวันจนถึงวันก่อนแข่งเวลานอนไม่หลับแม่ก็จะนวดมือให้แบบเนี้ยดีไหม
0: ดีค่ะ

0: ที่อาจารย์เดี๋ยวดอกไม้วางตรงนี้ได้เลยจ้ะอีกอันนึงไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม
0: เรียบร้อยดีค่ะ
1: ประวีเดี๋ยวฟ้าใส่ช่วยดูความเรียบร้อยให้ค่ะ
2: พอดีไหมเนี่ย
3: เออ
2: สวยจัง
1: น้องหน้าคะรบกวนทางนี้หน่อยค่ะ
4: อยากให้น้องหน้าช่วยเช็คความเรียบร้อยให้นะคะเพื่อความมั่นใจ
1: ฟ้าใสเดี๋ยวเธอช่วยไปรีเช็คตรงนู้น
2: ตรงนู้นอะ
1: ให้ไหนได้ไหมฉันเหรอ
2: ช่วยดินะ
1: นะ
2: รักแกนะ
1: ไก่จังวะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ค่ะพี่วี
4: บางทีอยากได้กำลังใจนะตื่นเต้นนิดหน่อย
1: จะไปกลัวอะไรคะนี่สนามกอล์ฟของเรานะคะพี่วีรู้จักทุกซอกทุกมุมดีกว่าใครเลยค่ะ
2: สู้ๆ
1: ส
2: ู
1: ้นะทุกคนคะอีก15นาทีพร้อมไหมคะ
5: ไม่พร้อม
6: แต่เจ๊พร้อมนะเจ๊ให้ฉันแต่งโตอินขอสวยๆเลยนะ
1: นี
7: ่ตื่นเต้นนะพี่หน้า
1: จะกลัวอะไรกันคะงั้นทุกคนมารวมพลังตัวนี้กันก่อนดีกว่าค่ะมาเร็วเชิญค่ะเชิญ
8: ทุกคนมาอยู่นี่เอง
6: โอ้ยคุณท่าน
1: พ่อมันทำอะไรตรงนี้เนี่ยแขก VVIP เชิญพี่ฟอลโลตรงนู้นเลยค่ะ
8: เอ้าก็มาให้กำลังใจกันไง
1: น่ารักที่สุดงั้นมาบูสต์บูสต์ด้วยกันเลยนะคะพ่อ
8: บูสต์บูสต์ยังไงอะ
1: เอาละค่ะทุกคนวิบลาวี
8: วิบลาวีเนี่ย
1: ใช่เอาไหมนะหนึ่งสองสาม
9: วิบลาวี
8: พลังโอ้บูดบูด
1: วันนี้แต่งตัวมาหล่อเลย
8: ขอบคุณมากครับ

0: มากเลยเยี่ยมมากขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากครับเยี่ยมมากเลยทุก
1: ขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆนะคะถ้าไม่มีทุกคนงานวันนี้ก็คงจะไม่ออกมาดีขนาดนี้งานดีเกินที่นาน่าคาดเอาไว้มากๆเลยค่ะ
2: ยอดคนดูในไลฟ์เป็นหมื่นเลยนะคะสูงสุดตั้งแต่ทำเพจมา
3: โอ้ออนไลน์ก็สดออนไลน์นะแต่ตาเนื้อทุกคนตรงนี้ทั้งหล่อทั้งสวยเจ๊ประทับใจมาก
1: ตอนแรกนาน่าคิดว่าจะทำยังไงให้สนามมันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ว่าวันนี้นาน่ารู้แล้วว่านอกจากสนามเราจะมีสนามที่สวยยังมีคนที่เก่งๆหัวก้าวหน้าพร้อมลุยไปด้วยกัน
4: เพราะว่าคุณหนูนาน่าทำให้พวกเราเชื่อมั่นยังไงล่ะใช่ไหมครับทุกคน
5: ใช่แล้ว
1: ขอบคุณจริงๆนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เรายังมีอะไรสนุกๆให้ทำกันอีกเยอะเลยค่ะไปต่อด้วยกันกันนะคะวีฟลาวี
6: วีฟลาวี
7: วีฟลาวี
1: อาเล่อาเล่
6: อ

0: ช่วยพี่ดมมาพี่ไหมอย่าดมไหม
1: อย่ามุ่งอย่ามุ่งอย่ามุ่งใครอย่าบอกไปหน่อยใครอย่าบอกไปหน่อย
2: ที่นี่โรงพยาบาลใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
3: คุณสัญชัยตัดสินใจหรือยังว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ดี
4: ตั้งแต่เธอลาออกจากกู๊ดวิวที่นั่นก็ดีขึ้นเรื่อย
5: ๆแล้วคุณยุพเดียต้องอยากขึ้นเงินเดือนให้ผมแน
6: ่ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
7: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.
8: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15 ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1 เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงอย่างภูกริตินนักแสดงสุดฮอตจากเชน2561ขอปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานนี้มีแฟนคลับและเพื่อนๆครอบครัวร่วมยินดีรวมไปถึงเพื่อนสนิทคู่ซีอย่างพาเวลนเรศที่ฝ่าฝนตกไปร่วมยินดีเลยเกิดเป็นโมเมนต์น่ารักที่ทำเอาใครหลายคนเห็นแล้วอดยิ้มและก็เขินไม่ได้
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
3: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลละ
4: คนคอนตร
3: งผมว่าอะไรค่ะ
4: เขารู้กันว่าเราเก่ง
5: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
6: Asabusabo, the peak of Japanese gelato. Nishikawa, ด้วย Sleep Tech, ศาสตร์การนอนจากญี่ปุ่น. ลื่นจัด, จดทันได้หมด, ด้วย Pilot.

0: โอ้ยเขาหลุดตื่นแล้ว
1: โอ้ย
2: ที่นี่โรงพยาบาลใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
3: เธอคุยกับฉันอยู่ดีๆแล้วก็เป็นลมลงไปเลย
4: พวกเราตกใจกันใหญ
0: ่จริงนี่เจคิดว่าอะไรรู้ป่ะคือว่าคนหนูอ่ะที่อยู่ดีก็ล้มลงไปเลยคือเป็นเหมือนในละครอ่ะที่เก็บซ่อนความลับโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บไว้กับตัวเองอ่ะแล้วก็ไม่บอกใครอ่ะ
4: พักละครนะเจควีนหมอบอกว่าพี่หน้าคงจะพักผ่อนน้อยมีอาการอ่อนเพลียเฉย
3: จะโหมงานหนักแบบนี้ไม่ได้อีกนะสุขภาพตัวเองก็ต้องดูแลด้วย
5: คิดไว้เสมอนะคะว่ามีเบลคอยจัดการทุกอย่างให้แล้วก็ยังมีทุกๆคนของกูดวิลคอยซัพพอร์ตคุณนาน่าอยู่เสมอนะคะ
4: ฮัลโหลเกมอะไรของมึงกูอยู่โรงพยาบาลคืนนี้ไม่เล่นเว้ยเพื่อนชวนเล่นเกมแป๊บนะครับ

0: ไม่เล่นกูอยู่โรงพยาบาล
1: อ้าวคุณสัญชัย
2: พี่หมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับ
2: พอดีลูกสาวผมโหมงานหนักไปหน่อยครับก็เลยเป็นลมเลยให้มาพักที่โรงพยาบาลสัก2 วันนะครับ
1: อ๋อครับแล้วรายการโปรแกรมรักษาด้วยคีโมของเราอะครับคุณสัญชัยตัดสินใจหรือยังว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ดี
2: คือยังไม่ได้คิดเลยครับพี่หมอแล้วยังไงเดี๋ยวผมรีบให้คำตอบแล้วกันครับ
1: ได้ครับแต่ว่าอย่าคิดนานนะครับเดี๋ยวมันจะลามไปใหญ่โต
2: ครับพี่หมอขอบคุณครับ
1: งั้นผมขอตัวก่อนนะ
2: ครับ
0: คีโมพ่อเป็นมะเร็งเหรอ
3: ความดันปกติไม่มีไข้หรืออาการอื่นๆค่ะอาจจะมีแค่อาการอ่อนเพลียอย่างที่คุณหมอแจ้งไว้ค่ะ
2: ขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรนะไหนๆก็นอนที่โรงพยาบาลแล้วเพราะว่าตรวจสุขภาพส่วนอื่นๆดีไหมลูก
4: จริงนะคะคุณหนูสุขภาพสำคัญนะเห็นเจ้อ้วนเป็นหมูขนาดนี้แต่เจ้เป็นหมูที่แข็งแรงนะคะ
5: หน้าไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะตรวจเธอค่ะจะได้พร้อมลุยยังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่รอคุณหน้าอยู่นะคะ
6: ก็ได้ค่ะ
2: โอเคดีมากพักผ่อนนะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าหน้าจะได้พักผ่อนเนาะ
4: เจ้าสัวขาแล้วไม่มีคนนอนเป็นเพื่อนคุณหนูหรอคะ
6: ไม่เป็นไรหรอกค่ะทุกคนน่าจะเหนื่อยมากแล้ว
4: โอ๊ยไม่ได้นะคะคุณหนูคุณหนูโรงพยาบาลน่ะมันมีกุ๊กกู๋นะคะไม่เคยฟังรวมเรื่องหลอนหรอคะผีตายตื่นยังโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวคุณหนูก็นอนไม่หลับอีกหรอก
2: ถ้างั้นเชฟพินนอนเฝ้าหน้าได้ไหม
4: เชฟพินที่จริงก็สะดวกนะคะแต่ว่าเชฟพีนตอน2:00ค่ะชอบตื่นขึ้นมาค่ะแล้วก็กลอย่างเงี้ยค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวเบลอยู่เฝ้าคุณนาเองค่ะ
4: คุณเบลคะเรื่องเอกสารกองเป็นพเนินเลยนะคะไม่เหมาะหรอกค่ะคุณหนูไม่อยู่ด้วยคุณเบลต้องจัดการเรื่องเอกสารนะคะ
5: ก็จริงค่ะ
4: ใช่ไหมคะคุณหนู
6: ใช่ค่ะ
2: ถ้างั้นผมจ้างพยาบาลให้นอนเฝ้าหน้าแล้วกันนะ
4: เจ้าสัวคะเจ้าสัวจะใช้พยาบาลกองกลางไม่ได้นะครับ
2: อะไรเนี่ยคนนั้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้
7: งั้นเดี๋ยววิเฝ้าน้องให้เองค่ะ
4: เฮ้ยอันนี้ดูเหมาะเห็นไหมล่ะอันนี้ดีที่สุดเลยค่ะอุ๊ยงั้นพวกเรากลับกันดีกว่าค่ะเจ้าสัวเชิญค่ะ
2: ไป
4: เชิญค่ะเจ้าสัวเชิญค่ะ
6: เดี๋ยวไปนะคะ

0: เสร็จป่ะเสร็จตักไหม
1: คุณอาน่าคะงานแฟชั่นอุ๊ยเข้ามาเถอะเบล
2: รู้สึกเหมือนมาผิดเวลายังไงไม่รู้ค่ะ
0: ตามไหมคะ
2: คุณค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
1: งานแฟชั่นโชว์ทำไมหรอ
2: คือเบลเพิ่งประชุมสรุปงานเมื่อวานกับทีมออร์แกไนซ์มาจะบอกว่ากระแสตอบรับดีมากเลยค่ะเมื่อเช้ามีลูกค้าโทรมา 4-5 รายบอกว่าอยากเช่าพื้นที่สนามเราจัดงานบ้างแล้วโปรทั้ง2คนของเราก็มีงานเข้ามานะคะมีคนโทรมาสอบถามราคาอยากจ้างงานรีวิวผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: เธอทำสำเร็จแล้วนะสนามกอล์ฟของเราจะไม่ใช่แค่ที่ที่คนมาตีกอล์ฟอย่างเดียวแล้วเท่านั้น
2: อ๋อเราก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่านะคะแต่ว่านักเรียนของปวีมาจ่ายเงินต่อคอร์สเรียนอีก4คนค่ะอ๋อแล้วก็มีคนมาสอบถามเรื่องคอลเลกชันเดินแบบเมื่อวานด้วยค่ะหาซื้อที่ไหนได้บ้าง
3: เดี๋ยวนาน่าเปิดรับออเดอร์ในโปรช็อปของเราเลยดีไหม
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับ
2: ปกติดีแล้วค่ะนาน่าออกจากโรงพยาบาลได้ยังคะอยากรีบกลับไปทำงานแล้วอะค่ะ
4: แต่โดยรวมก็ดูปกติดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอผลเช็คร่างกายอีกทีนะถ้าไม่มีอะไรบ่ายๆเย็นๆค่อยกลับดีไหมครับ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณค่ะยังไงฝากคุณเบลดูแลนาน่าด้วยนะคะเดี๋ยววีขอไปสอนนักเรียนช่วงบ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีตอนเย
2: ็
0: น
2: ได้เลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วง
0: เดี๋ยวพี่มานะ
5: ดูซะแฟนโชว์ที่กู๊ดวิวเมื่อวานคนแห่เช็คอินเต็มไปหมด
6: คงเป็นกระแสแค่แป๊บๆนะครับเดี๋ยวก็ซา
5: ถ้างั้นก็ทำตามแผนที่เธอพูดสักทีสิอย่ามัวแต่โม้อย่าทำให้ฉันต้องคิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญเพราะตั้งแต่เธอลาออกจากกู๊ดวิวที่นั่นก็ดีขึ้นเรื่อย
6: ๆคุณยุพดีพูดแรงไปหรือเปล่าครับ
5: ฉันแรงกว่านี้ได้อีกนะถ้ามันไปถึงจุดที่ฉันรู้ว่าฉันคิดผิดที่จ้างเธอ
6: คุณยุพดีคิดไม่ผิดแน่ครับ
5: แสดงให้ฉันเห็นสักทีไอ้แผนที่เธอว่าน่ะ
6: ครับแล้วคุณยุพดีต้องอยากขึ้นเงินเดือนให้ผมแน่
7: วีกับนาน่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอคะ
2: นาน่านี่แก่แดดตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
0: โตมาคงจะลืมไปหมดแล้วมั้งเมื่อเคยสัญญาอะไรไว
8: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
9: ้กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
10: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
9: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
10: ่เบรกกิ้งโซดา
11: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
12: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
13: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี
15: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรสู้เขาม
11: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
13: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
17: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
11: ้ได้สิ
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
19: ครึ่ง
18: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
19: พิเศษลูกค้า AAS
18: เท่านั้น
19: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
18: เพียง99บาทต่อเดือน
19: กดดอกจัน559ซีเรียล
18: โทรออก
20: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
21: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย

0: นที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเหลียนไหม
1: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้ก้อนไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอล่ะ
2: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
3: ่ประคองใครเราเหรอเราเคยเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
4: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
6: ใต้ล่า
7: ทุกวันพุธ
6: และพฤหัสบดี
7: เวลา 20:30
5: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาท
7: ต่อเดือน
5: กดดอก 599 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: Asabusabo, the peak of Japanese gelato. Nishikawa, ด้วย Sleep Tech, ศาสตร์การนอนจากญี่ปุ่น. ลื่นจัด, จดทันได้หมด, ด้วย Pilot.
1: พี่วีรับหน้า
2: ไฮ
1: กับพระใส
2: เป็นไงบ้างนี่ฉันเจอโปวีที่สนามก็เลยขอติดรถมาเยี่ยมเธอด้วย
1: ไม่เป็นไรมากอ่ะหมอบอกว่าพักผ่อนน้อย
2: ฉันก็ว่างั้นแหละปกติแกแข็งแรงจะตายนี่ฉันซื้อข้าวต้มกุ้งมาด้วยนะเจ้าเนี้ยเด็ดมาก
1: ขอบคุณนะ
2: แต่ว่าน้องหน้าแพ้กุ้งเนี่ยคะหรอฟ้าไม่รู้เลยค่ะ
1: พี่วีจำได้ด้วย
2: นั่นสิคะโปรวีรู้ด้วยเหรอคะเนี่ย
3: คือน้องหน้าเขาแพ้ตั้งแต่เด็กแล้วนะคะ
2: อ๋อโปรวีกับนาน่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอคะฟ้านี่ไม่ได้เรื่องเลยเนาะเป็นเพื่อนที่ไม่ดีเลยไม่ใส่ใจเพื่อนเลย
1: ไม่เป็นไรฟ้าใส
2: เลยซื้อมาร์กเกอร์เลยเนี่ย
3: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาให้พี่พยาบาลก็ได้จะได้ไม่เสียของ
2: เอางั้นก็ได้ค่ะตอนนี้นาน่ารู้ไหมว่าแฟชั่นโชว์เมื่อวานอะทั้งเพจแฟชั่นเพจกีฬาเพจสังคมเขาลงข่าวกันให้เพียบเลย
1: ขอบคุณนะฟ้าใสที่มาเป็นที่ปรึกษาให้อะ
2: สบายมากแต่ฉันน่าจะขอสมนาคุณเป็นคอร์สเรียนกอล์ฟกับโปรวีฟรีดีไหมนี่เพิ่งไปเรียนกันมาไม่กี่ครั้งเองนะคะโปรวีคิวทองมากเลยอ่ะ
3: ว่าจะแจ้งคุณฟ้าใสพอดีเลยค่ะว่าคอร์สที่เหลืออยู่จะต้องเป็นโปรคนอื่นดูแลต่อ
2: ทำไมล่ะคะ
3: คือตารางมันซ้อนกันไปหมดนะคะแล้วเขาก็จัดตารางมาใหม่แล้วก็หาโปรคนใหม่ให้กับคุณฟ้าใสด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียนไม่ต่อเนื่อง
2: แต่ฟ้าอยากเรียนกับโปอะค่ะ
1: โปที่สนามเราเก่งทุกคนเลยนะมาตรฐานเดียวกันหมดเลยเรียนกับโปคนไหนก็เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนสิก
3: ็ขอโทษนะคะคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะ

0: กินยาก่อนอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็มียาหลังอาหารอีกนะอ่ะแกงจืดเต้าหู้หมูสับพี่ให้เชฟฟรีทำมาให้สมัยตอนเด็กๆ เวลาพี่หายไข้นะแม่ก็จะชอบทำเมนูนี้มาให้จะได้หายไว
1: ๆน่ากินจังเลยค่ะพูดถึงหน้าพี่วีแล้วน่าอยากกลับไปทำหม้อที่เราปั้นไว้ให้เสร็จจังเลยค่ะ
0: ได้สิงั้นเดี๋ยววันหยุดนี้เราไปหาแม่กันนะ
1: แต่ว่าตอนเนี้ยมื้อหน้าไม่ค่อยมีแรงเลยค่ะทำยังไงดี
0: โอ๊ยสงสัยจะต้องมีคนกลับไปนอนโรงพยาบาลอีกสักหนึ่งคืนแล้วมั้ง
1: พี่วีนายแค่อยากให้พี่วีป้อนให้ก็เท่านั้นเองค่ะ

0: ก็บอกตรงๆสิคะไหนลองดู
1: พี่วีค่ะพี่วีคนสวยป้อนหน้าหน่อยนะนะคะ
0: เห็นไหมง่ายจะตายจำไว้นะคะกับพี่มีอะไรให้พูดตรงๆเข้าใจไหม

0: ัสดีค่ะแม
1: ่สวัสดีค่ะคุณอาชินี
2: สวัสดีจ้าหายดีแล้วใช่ไหม
1: แข็งแรงดีแล้วค่ะขอบคุณคุณอานะคะที่เป็นห่วง
2: เดี๋ยวเข้าไปดูจัดการที่ปั้นไว้คราวก่อนไหมอาเผาไว้ให้เรียบร้อยวันนี้ลงสีได้เลยไป
1: รูปร่างมันแตกๆไม่เห็นสวยเหมือนอันอื่นของคุณอาเลยค่ะ
3: ก็ตามคาแรคเตอร์เธอไง
1: พี่วีจะหาว่าหน้าแปลกเหรอคะ
2: โอ้ยยายวีคงหมายถึงว่าหนูนาน่าน่ะมีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองใช่ไหม
3: ค่ะแม
2: ่อาเตรียมสีไปให้แล้วหนูนาน่าลงมือได้เลยนะ
1: ค่ะ
2: วีช่วยดูน้องด้วยนะ
1: ค่ะ
2: ทำสบายลูก
3: ต้องลงสีพื้นก่อน 1-2 ชั้นแล้วค่อยลงสีจริง
1: เหมือนลองพื้นก่อนแต่งหน้า
3: น่าจะเหมือนกันนะทาแบบนี้ลองดูไหม
1: ค่ะ
3: แล้วก็ทาลงไปเลยใช่

0: คะพี่วี
1: สวย
0: นี่หรือนี่อันไหนสวยกว่ากันคะ
1: อยากให้ตอบว่าอะไรล่ะคะ
0: อยากให้ตอบว่าน้องหน้าของพี่วีสวยที่สุด
1: น้องหน้าของพี่วี
2: เบี้ยวที่สุด
0: เบี้ยวคือยังไงคะเบี้ยว
2: เบี้ยวก็แปลว่าน่ารักค่ะน่ารักมาก
0: ไม่น่าใช่อย่ามาหลอกหน้านะคะบอกหน้ามาว่ามันแปลว่าอะไร
2: เบี้ยวก็แปลว่าสวยน่ารักดีไปหมดทุกอย่างเลยค่ะ
0: ไม่น่าใช่พี่วีบอกหน้ามานะคะว่ามันแปลว่าอะไร
2: เอ้าไม่เชื่อพี
0: ่ไม่เชื่อบอกมานะคะว่ามันแปลว่าอะไรไม่อย่างนั้นนาน่าจะเอาสิป้ายปุ๊บพี่วิ่งนี่พี
3: ่อย่านะ
0: บอกมานะคะบอกมาบอกมานะ
1: นี่ จะเล่นแบบนี้ใช่ไหม ได
0: ้ไม่เอา
4: โดนแน่
0: พี่วิ่ง
4: พี่วิ่งไม่เอา
0: บอกหน้ามาปุ๊บพี่วิ่งPee-wee.

อุ๊ยผิดคิวโอ้เดี๋ยวแม่เอาโอ้แม่เอาวางไว้ให้ตรงโต๊ะนี้ดีกว่าเนอะ

0: ไปแล้วลูกหวานเจี๊ยบ
1: ต่อให้จบซีนเลยไหมคะพี่วีจบแบบนี้ก็ได้นะคะน่ารักดีฝีมือคุณอาอร่อยมากเลยค่ะน่านั่งกินจนพุงกลางเลยแบบนี้ต้องให้เชฟควินมาเรียนรู้สูตรจากคุณอาบ้างแล้วนะคะเนี่ย
0: ได้เลยฝนตกหนักขนาดนี้กลับไม่ไหวแล้วมั้งลูก
1: นั่นน่ะสิคะสงสัยจะต้องค้างพี่มีซะแล้วนะมั้งคะ
2: ฝนเบาลงแล้วนะกลับตอนนี้ก็น่าจะโอเค
1: นาน่าง่วงจังเลยค่ะพี่วีตาจะปิดแล้วนะคะ
2: เจ้าเล่ห์นางนาเราอ่ะ
1: คุณอาเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆหน้ามาค้างที่นี่บ่อยๆ
2: อืมใช
1: ่แล้วพี่วีเคยมาค้างบ้านหน้าบ้างไหมคะ
2: ก็เคยไปอยู่หลายครั้งนะ
1: จริงเหรอคะน่าจำไม่ได้เลย
2: แล้วน้องหน้าก็ชอบพูดเรื่องแต่งงานด้วย
1: แต่งงานยังไงคะ
3: อะไรหร
4: อนาน่าตอนโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะ
3: แล้วนี่ใคร
4: แฟนน่าค่ะ
3: น้องนาน่ามีแฟนแล้วหรอ
4: ยังค่ะเดี๋ยวตอนโตจะมีแล้วก็จะแต่งงานแบบนี้เลยนี่พี่วีนะคะพี่วีต้องมางานแต่งนาน่าด้วย
1: จริงเหรอคะ
2: จริงสิยังมีอีกด้วยนะ
1: ยังไงคะเล่าให้น่าฟังหน่อย
3: พี่วีให้น้องหน้าง
4: ั้นหน้าให้พี่วีด้วย
3: ขอบคุณนะ
4: สวยจัง
3: น้องหน้าหน้า
4: อะไรเหรอคะ
3: โตขึ้นเราแต่งงานกันนะ
4: ได้สิตัวขึ้นน่าจะแต่งงานกับพี่วี
3: สัญญา
4: สัญญา
1: โอ๊ยนาน่านี่แก่แดดตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
2: โตมาคงจะลืมไปหมดแล้วมั้งเมื่อเคยสัญญาอะไรไว
1: ้น่าลืมไปหมดแล้วอะค่ะแต่หลังจากนี้น่าจะไม่ลืมแน่นอนค่ะ
2: คือยังไงนะ
1: น่ายอมรับนะคะว่าน่าจำเรื่องที่พี่วีเล่าแทบไม่ได้เลยแต่ในเมื่อน่าเคยพูดไว้แบบนั้นน่าก็ต้องรักษาสัญญา
2: สัญญาของเด็ก6ขวบน่ะเหรอ
1: และถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้นยืนยันในสัญญาแล้วก็กำลังมาทวงสัญญาด้วยพี่วีจะว่ายังไงคะ

0: ย่แล้วค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้ว
1: ปลาพระเจ้าเหม็นมาถึงในบ้านขนาดนี
2: ้แต่ว่าปลาที่มันลอยตายเนี่ยมันเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาน้ำจืด
0: นี่พี่นัทกำลังจะบอกว่าสนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะโปรจินก็เลยคิดว่าโปรวีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนามเราโดนดิสเครดิต
3: คนมันเคยทำอะไรแบบนั้นมาก่อนเรื่องแค่นี้ทำไมจะทำไม่ได้

0: ค่ะครูคิสเมทค่ะ
1: พี่คนรองพิมย่าคิสเมทค่ะ
2: พี่คนกลางพันคิสเมทค่ะ
3: น้องคนรองเอมี่คิสเมทค่ะ
4: น้องคนเล็กค่ะพิมคิสเมทค่ะ
5: Give me more
6: ถ้าให้แทนตัวตนเป็นสีหนูจะแทนเป็นสีเหลืองค่ะเพราะว่าตัวหนูเองสดใสร่าเริงแฮปปี้อยากทำให้ทุกคนยิ้มได้ตลอดค่ะใช่ก็เลยเป็นสีที่สว่าง
7: ของหนูเป็นฟ้าเขียวมิ้นค่ะดูสดใสดูหวานแล้วก็ดูคลีนด้วยชอบค่ะ
8: ของหนูก็เป็นสีแดงแล้วกันค่ะอาจจะไม่ใช่คนแรงมากแต่ว่าด้วย energy แล้วก็เป็นคนที่ชอบใส่สุดก็เลยรู้สึกว่าสีแดงมันจัดจ้านดี
9: สีชมพูแล้วกันค่ะแบบลุคหนูค่อนข้างที่จะชอบอะไรที่มันหวานหวานหนูชอบเจ้าหญิงดิสนีย์มากเลยค่ะก็เลยสีชมพูเหมาะแล้วค่ะ
10: หนูชอบสีน้ำเงินค่ะเวลาหนูเห็นสีน้ำเงินหนูจะนึกถึงแบบทะเลตอนกลางคืนหรือว่าแบบสีท้องฟ้าอะไรเงี้ยค่ะหนูชอบ
5: Give me more
1: มะม่วงค่ะ
10: Love ส่วนใหญ่จะหวานใช่ไหมแต่ว่าบางผลเนี่ยมันก็อาจจะมีเปรี้ยวบ้าง
9: หนูเลือกเป็นมังคุดแล้วกันค่ะเพราะว่าทุเรียนเป็น King of Fruit ใช่ไหมมังคุดก็เป็น Queen of Fruit ของประเทศไทยแล้วหนูอ่ะชอบรสของมังคุดมากมันมีอะไรไม่รู้ที่มันแบบเฮ้ยอร่อยมันขัดกับลุคข้างนอกภายนอกอาจจะดูแบบนิ่งๆติ่มๆแบบข้างในมันก็อร่อย
11: เป็นแก้วมังกรแล้วกันคือรสชาติมันหวานแต่ว่าหน้าตาข้างในมันออกจะแบบเท่ๆนิดนึง
12: ของหนูเป็นเชอร์รี่ค่ะเวลาใช้อีโมจิอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเชอร์รี่ที่จ๊าดแต่ก็ดูหวานใช่หนูก็เลยชอบเชอร์รี่ค่ะ
13: เป็นเงาะค่ะ
14: ใ
15: ช่ไม่ถูกเอาความหมายก่อนความหมายก่อน
13: ก็คือแบบภายนอกมันดูยุ่งเหยิงดูแบบไม่น่าเข้าถึงเย็นปะยุ่งเหยิงแบบไม่น่าเข้าถึงแต่พอแบบเข้าไปข้างในจริงๆแบบเป็นคนที่แบบสดใสแต่ว่ามีความหวานแล้วก็แบบแกะเข้าไปข้างในมันก็จะคลีนคลีน
5: กินมีมอร์
8: ค่ะฝากทุกคน

0: ติดตามวง Kismet ด้วยนะคะมีซิงเกิลแรกนะคะเพลง Give Me More อย่าลืมไปปั่นวิว MV กันใน YouTube One Music ด้วยนะคะ
1: สามารถติดตามพวกเราได้ที่ kismet.official ทุกช่องทางเลยค่ะ

0: คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
1: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม
0: ่เอาล่ะสีใหม่คุณชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
1: ราคามันขึ้นสิ
0: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
1: เริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋

0: อย่างรวดเร็ว
1: ไ
0: ม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ตะเข็บ
1: ใช่
0: ถูกต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
1: อุ้ยเนื้อผ้าม
0: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เนื้อ
1: ใคร
0: ม
1: ี
0: เน
1: ื้
0: อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ตอนนี้นะลดลงเรื่อย
1: ๆ200บาทเต็มมากค่ะตอนนี้รอสายก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
0: ยังไม่หมดยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดนี่แค่ไม่หมด
0: ด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ไข่สะโพก34 4345 46ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
1: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
0: นี่เลย
1: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
0: จ้าเหลือน้อยกว่า64เสร็จแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ้ำเพราะว่าน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วย
0: ถูก
1: ที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
0: ถูกต้องแม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
1: ให้ดูคนยังใส่สบายไหม16นิ้ว
0: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
1: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี่ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมเนี่ยแหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
0: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
1: ให้ดู6ตัว6สีสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
0: 3
1: 3โอ้โห
0: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่ๆคะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบไหมเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
1: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999
0: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลล์ไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลล์นี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
1: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะวันนี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ปังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
0: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหรือว่าสีพาสเทลบ้าง
1: อ
0: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
1: สีใหม่จ้ะ
0: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
1: โอ้โหไปเยอะมาก
0: อันนี้ยืดแล้ว
1: เราไม่ย้วย
0: เราไม่ย้วยได้ทุกทิศทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้

0: พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้องๆตัวนี้แม่44-46
1: ใช
0: ่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
1: ใช่ไม่เวลาไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันนี้กินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนนี้คนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันนี้สีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
0: สุดท้าย
1: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้น
0: เนื้อผ้าย
1: ืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
0: คุณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
1: เ
0: ฮ้ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
1: ่
0: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
1: ้
0: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ๊ดนู๊ดสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบนี้999ว่ะแม่แ
1: ล้วถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200นี่ขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
0: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้วถ
1: ้
0: ากรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร12529999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
1: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: ยอมตายเลยเหรอสร้อย
1: พี่ไม่ให้ต่อต่อยง่าย
0: เขาว่าเจ้าจะต้องเป็นชายาของพี่วันเพ็ญครั้งหน้าคืนที่พระจันทร์เต็มดวงพี่จะสมสู่กับเจ้าและเจ้าก็จะต้องมอบความเป็นอมตะให้กับพี่

0: าว่าไอ้ข้างเขาผีเวทอะไรกันมันไม่ยอมหนีไปไหนหรอกเราต้องออกไปสู้กับมันตาต่อตาฟันต่อฟันให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลย
1: แต่เราจะสู้กับเวทอะไรยังไงคะคุณพ่อคุณพ่อเองก็บาดเจ็บขนาดนี
0: ้พ่อเคยใช้คาถาคันตมฤทธิ์สู้กับเวทอะไรมาแล้วถึง2ครั้งแต่คาถาคันตมฤทธิ์ก็ไม่สามารถสังหารเวทอะไรได้คราวนี้ฉันต้องให้นายช่วยแล้วล่ะในเพชรพญาไผ่แต่ผมช่วยยังไงท่านประหลัดมือมา
2: ดีคือวชิราวุธอาวุธประจำกายของพระองค์นายหอยเพิ่มฝากฉันเอาไว้ให้มอบให้กับนายเมื่อทองคาถาปัญจเทพพาวชิราวุธจะกลายเป็นอาวุธที่สามารถปราบได้ทั้งมารร้ายและอสุรกายได้ทุกตน
3: แต่ผมไม่เคยใช้คาถาปัญจเทพพาอาวุธเลยนะ
4: เพชรพี่ไอ้เพิ่งได้จดพระคาถาปัญจเทพพาอาวุธไว้ในสมุดบันทึกเลยเพชร
2: นายคือเพชรพญาไพลูกชายของนายห้อยเพิกพญาไพฉันเชื่อว่านายต้องใช้วิชาวุธปราบอสูรตนนี้ได้
5: ลูกแม่เป็นคนเก่งแม่เสื่อว่าเพชรต้องเฮ็ดได
1: ้ฉันก็เชื่อว่านายทำได้
3: ได้ครับผมใช้วชิรวุธที่พ่อมอบให้ผมกำจัดค้างคาวผีเวทอะไรซะ

ในหอยเพิกท่านจำเราได้ไหม

0: เราคือฝ้ายสุดาเทวีหญิงสาวผู้เคยชุบชีวิตท่านไงแล้วท่านก็ช่วยเรากับคุณเท้าทองหนีขึ้นไปบนเมืองมนุษย
1: ์
0: ท่านจำได้ไหม

0: พี่เพชรลูกชายของท่านเดินทางมาถึงเมืองขวางทบุรีแล้วนะในหอยเพิกพี่เพชรตามหาในหอยเพิกอยู่นะจ๊ะพี่เพชรเป็นห่วงในหอยเพิกมากนะ
1: เป็นลูกพ่อ
0: ใช่ในหอยเพิกพี่เพชรพี่เข้มแล้วก็ทุกคนเขากำลังมาช่วยเรานะในหอยเพิกเราต้องอยู่ยังมีความหวังนะในหอยเพิก
1: เพชรมาหลอกเพชร
0: ใช่หลอกเพชรใช่ในหอยเพิกทนนะถ้าเรารอดออกไปได้เราจะหาทางช่วยให้ท่านกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งให้ได้และเราสัญญาว่าจะช่วยท่านพบกับครอบครัวของท่านให้ได้อีกครั้งเทพยดาฟ้าดินได้โปรดปกป้องคุ้มครองพ่อของเราเจ้าแม่คุณเท้าทองพี่จันพี่เพชรพี่เข้มแล้วก็ทุกคนในขบวนเดินทางให้ปลอดภัยด้วยเถิด

0: ในที่สุดพวกเจ้าก็โผล่หัวออกมาไอ้พวกมนุษย์จองหง
1: ข้ากับเองเคยสู้กันมาแล้วถึง2ครั้งแล้วข้าก็ชนะเองไปทั้ง2ครั้งแต่การสู้รบครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาเพราะวันนี้ต้องมีใครตายกันไปข้างนึง
0: วันนี้พวกเจ้าต้องตายไอ้พวกมนุษย์ทั้งตังหูทั้งข่าวบริวารของข้าต้องสังหารไอ้พวกมนุษย์ให้สิ้นซากไปจากเมืองขวางเท่าบุรีบัดเดี๋ยวนี
1: ้คนสกัดข้างข้าวเพียวไว้เฮ้ยเฮ้ยดูปักเขหิเมเมตังเมตังเอลาปะแทหิเมกับพยาบุตรเตหิเมเมตังเมตังกันหาคุตมะเกหิอัปปาทะเกหิ
0: วันนี้ข้าจะล้างแค้นเจ้าจะให้คนละโด
1: นเมตังเมตังมาบังอปัตตโกหิงสิมาบังหิงสิ

สัพเพปานาสัพเพภูตาตะเกระวาสัพเพพัฏฐานิปัสสันตุมากินติปาปัง

Mann! Hey! Ja!

0: กูข้างข่าวของข้าจัดการพวกมันเดี๋ยวนี
1: ้ประพัดมาเร่งสืบมันต่อนี่เลยประพัดคุมกับประพัดเร็ว
2: ทำนะ
3: สักกษัตริย์วชิราวุธธรรมปัญจอาวุธธานะเอเตสังอนุภาเวนะปัญจอาวุธธานะพักขะพักขาวิจุณวิจุณาโมมังมาเมนะพุทธสันติทัชชะอะมุมหิตโอกาเสติขาหิด้วยเดชขาประจำเทศอาวุธข้าขออัญเชิญความศักดิ์สิทธิ์ของวชิรวุธอาวุธประจำกายของพระอินทร์จงสำแดงเดชณปัดนี้ด้วยเถิด
4: Oh, my God.

0: บอกให้รู้เธอว่าแกมันเจอคนนึกของแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุน

0: ให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
3: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
4: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
5: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
6: สวัสดีครับเฮีย
7: สจวดเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่าๆ
3: อุ๊ยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
8: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
3: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรีประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
5: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
3: จริงหรือมั่ว X Person แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย์ช่วยได
9: ้ไหมอะไรแม่จิ๋มอะไร
10: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
11: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
12: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
13: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
14: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเลียนไหม
15: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้ก้อนไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
16: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
17: ่ประคองใครเราเหรอแล้วเขาเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
18: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
20: ใต้ล่า
19: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
20: เวลา2ทุ่มครึ่ง
19: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ด้วยเดชหามาจากเทพอาวุธข้าขออัญเชิญความศักดิ์สิทธิ์ของวชิรวุธอาวุธประจำกายของพระอินทร์จงสำแดงเดชณบัดนี้ด้วยเถิด
2: No!

เวตาลัยเจ้าคือค้างคาวที่ชาวเมืองขวางนับถือเหมือนเทพเจ้าเจ้าคือผู้ที่ปกปักรักษาเมืองขวางธบุรีมานานนับพันปีแต่คราวนี้เจ้ากลับสมคบคิดกับคนชั่วช้าสามานดังเช่นเจ้าพี่ก้อนคำและเจ้ากาลองกระทำความชั่วโดยไม่นึกถึงความสงบสุขของชาวเมืองขวางธบุรีเจ้าจงรู้เอาไว้เถิดเวตาลัยไม่มีผู้ปกครองคนใดยืนอยู่บนอำนาจได้ตลอดไปหรอกทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจาตั้งอยู่และดับไป

0: รรมรัตน์
1: คุณพ่อธรรมจันทร์คุณพ่อธรรมจันทร
0: ์รีบพาท่านบรรเจิดไปรักษาตัวที่ป่าพิเภกตอนเถิด

0: waterfall.
1: ตอนนี้พวกเราเข้ามาในเขตป่าผีเพทแล้ว
2: ป่าผีเพทเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเปรตที่ดุร้ายแต่บัดนี้ท่านเพิร์กกับท่านบรรเจิดได้ปราบพวกผีเปรตจนซีโรราบแล้วทำให้ป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราทุกคน
3: กระหม่อมว่าเรารีบหาสมุนไพรรักษาบาดแผลให้ท่านบรรเจิดเถิดเจ้านางดูเหมือนว่าท่านบรรเจิดจะอ่อนล้าเต็มทน
4: คุณพ่อคุณพ่อไหวไหมคะ
5: พ่อยังไหวอาจารย์อาจารย์อาจารย
4: ์คุณพ่อกันอยู่นี่ค่ะคุณพ่อ
5: ฟังพ่อให้ดีนะเดชจันทร์สร้อยสุดาเทวีคือน้องสาวของลูกนะ
4: จันทร์ทราบค่ะคุณพ่อจันทร์กับสร้อยคุยเรื่องนี้แล้วระหว่างเดินทางมาที่นี
5: ่จันทร์ต้องช่วยน้องนะต้องช่วยสร้อยสุดาเทวีให้ได้นะลูกอย่าให้พวกคนชั่วทำร้ายน้องนะลูกนะนะลูก
4: ค่ะพ่อจันทร์สัญญาค่ะว่าจันทร์จะช่วยสร้อยสร้อยเป็นน้องสาวของจันทร
2: ์ขอบใจมากนะหนูจัน
4: คุณพ่อคุณพ่อ

0: ใส่สุดาลูกพ่อ
1: พ่อ
0: หลายปีก่อนแม่ของเจ้าหนีกลับมาเมืองขวางธบุรีขณะที่กำลังตั้งท้องพ่อจึงไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าลูกแต่พ่อก็เฝ้ารออยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งพ่อจะได้เจอหน้าลูกและวันนี้วันที่พ่อเฝ้ารอก็มาถึงพ่อได้พบหนูแล้วสร้อยสุดาลูกสาวพ่อ
1: ช่วยขยับพบพ่อเหมือนกันจ้ะตั้งแต่เด็กจนโตช่วยสงสัยมาตลอดว่าอ้อมกอดของพ่อจะอุ่นเหมือนอ้อมกอดของเจ้าแม่ไหมช่วยเฝ้ารอวันที่จะได้กอดพ่ออยู่เสมอขอช่วยกอดพ่อหน่อยได้ไหมจ๊ะ

0: ดาเมื่อครู่ข้าได้ยินว่าเจ้าพูดถึงพ่อนี่เจ้าฝันถึงพ่อที่เป็นมนุษย์ของเจ้าอย่างนั้นหรือ
1: วิญญาณของพ่อเจ้าสร้อยคงจะมาบอกลาแล้วเจ้าค่ะเพราะบัดนี้ท่านเวตาลัยคงจะสังหารพ่อของเจ้าสร้อยไปแล้ว
2: ไม่จริงพ่อของเราท่านเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่งกล้าท่านไม่พลาดท่าเสียที่กับเวตาลัยง่ายๆหรอก
3: เจ้าแม่เจ้าแม่เกิดเรื่องแล้วพระเจ้าค่ะคนของเรามารายงานว่าบัดนี้ท่านเวตาลัยได้สิ้นชีพลงแล้ว
1: เป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะ
3: แต่มันเป็นไปแล้วท่านแม่มดสุวรรณไอ้มนุษย์พวกนั้นมันมีวิชาอาคมที่แกร่งกล้าจนสามารถสังหารท่านเวตาลัยลงได้
2: บอกพวกท่านแล้วไงว่าความชั่วไม่มีวันชนะความดีได้หรอกแม้แต่เวตาลัยข้างข้าวผีที่ชาวเมืองขวางธบุรีนับถือดุจเทพเจ้ายังถูกสังหารจนสิ้นชีพต่อไปคนชั่วช้าเช่นพวกท่านทั้งสามย่อมมีจุดจบที่ไม่ต่างจากเวตาลัยสร้อยสุดา
3: เจ้าแม่
2: ปล่อยพี่กับข้า
3: เจ้าแม่เจ้าแม่หยุดนะเจ้าแม่
2: ปล่อยข้าไม่ได้รู้จัก
3: เจ้าแม
2: ่ไม่แม่
3: เจ้าแม่หยุดเถอะเจ้าค่ะเจ้าแม่วันเพ็ญครั้งหน้าเจ้าสร้อยสุดาเทวีต้องมาเป็นชายาของข้าข้าไม่อยากให้เจ้าสร้อยสุดาเทวีต้องมีบาดแผลแม้แต่เพียงนิดเดียว
1: เห็นหรือยังเจ้าสร้อยว่าเจ้าการ้องมีเมตตาต่อท่านเพียงใดเจ้าสีดารากับเจ้าสร้อยสุดาเป็นเพียงลูกและหลานบุญธรรมของเจ้าแก้วชัยมงคลเท่านั้นหาได้มีสายเลือดสีน้ำเงินเช่นเจ้าการ้องกับเจ้าก้อนคำไม่เจ้าสร้อยควรจะดีพระทัยนะเจ้าคะที่เจ้าการ้องกำลังจะยกย่องท่านขึ้นเป็นชายา
2: สายเลือดสีน้ำเงินหาได้สำคัญเท่าความดีงามไม่เราขอยืนยันคำเดิมว่าเรายอมตายถ้าต้องตกเป็นชายาของปีศาจอีกาชั่วไปตุดา
3: เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่อย่านะพ่อเจ้าค่ะเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่อย่านะพ่อเจ้าค่ะ
1: ระวังคำเกิดเรื่องใหญ่หลวงขึ้นแล้วพ่อเจ้าค่ะ
2: เกิดเรื่องอะไรอีก
3: นายสิงห์ชาวเมืองเออาโวยวายอะไรกัน
4: ชาวบ้านเมืองขวางพยายามบุกเข้าในวังเพื่อประท้วงเจ้าข่าเจ้าการ้องเหตุเพราะมีพระอาทิตย์ขึ้นถึง8ดวงทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนยิ่งนักเจ้าค่ะ
5: อย่าว่าแต่คนเมืองขวางเลยที่เดือดร้อนเลยท่านขนาดข้าอยู่ในวังแท้ๆผิวข้ายังเริ่มแสบเลย
6: ด้วยจะก่อนครับเหตุใดพระอาทิตย์ถึงขึ้นสู่ท้องฟ้าถึง8ดวงเช่นนี้พระเจ้าค่ะ
7: ใช่
6: บัดนี้สัตว์เลี้ยงของพวกเราได้ล้มตายเพราะความร้อนและสายน้ำในห้วยหนองคลองบึงก็เริ่มแห้งขอดพวกเราเดือดร้อนเหลือเกินเจ้าก้อนคำท่านนายมดสุวรรณช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิด
7: ช่วยเหลือด้วย
6: ตายหมดแล้วอย่าฆ่าชาวบ้านเลย
3: ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไป
0: รู้ว่าเหตุที่พระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกันถึง8ดวงเป็นฝีมือของท่านแม่มดสวรรค์ชาวเมืองขวางจะต้องต่อต้านพวกเรามากขึ้นไปอีก ท่านแม่มดสวรรค์ท่านจงอัญเชิญพระอาทิตย์ทั้ง8ดวงลงจากท้องฟ้าเดี๋ยวนี
8: ้ไม่ได้นะเจ้าค่ะถ้าพระอาทิตย์ทั้ง8ดวงหายไปจากท้องฟ้าพระจันทร์ก็จะขึ้นมาทดแทนถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าสร้อยสุดาเทพีแห่งดวงจันทร์ก็จะกลับมามีพละกำลังมหาศาลซึ่งแม้แต่เจ้าการ้องหรือว่าข้าเองก็ไม่อาจต้านทานได
0: ้แล้วท่านในมสวรรค์จะทำเช่นไรกับชาวเมืองที่กำลังเดือดร้อน
3: ใช่ไหนจะเรื่องที่ท่านเวตาลัยถูกไอ้พวกมนุษย์หน้าโง่สังหารและยังมีเรื่องที่ข้าไปสังหารเจ้าพี่แก้วนาคาอีกนี่ถ้าชาวเมืองรู้เรื่องนี้เข้าบัลลังก์ของข้าจะต้องสั่นคลอนแน่แน
8: ่ข้าคิดแผนการบางอย่างได้แล้วเจ้าค่ะคราวนี้ชาวเมืองขวางก็จะยิ่งเทิดทูนเจ้าการ้องและเจ้าก้อนคำแล้วหันมาอยู่ฝ่ายเรา
3: แผนการอันใดไอ้พวกชั่วนี่มึงคิดแผนการจะทำอะไรกันอีกน้องจันน้องจันอยู่ที่ไหนคะน้องจันมาช่วยพี่ด้วยพี่อยากจะออกไปจากที่นี่เหลือเกิน

0: อาการของท่านบรรเจิดเป็นอย่างไรบ้างท่านพ่อเฒ่าคูณ
1: ลมปราณอ่อนมาก
2: และสมุนไพรของท่านพ่อเฒ่าคูณที่ช่วยรักษาท่านประเจิดได้บ่ล่ะ
1: ท่านบรรเจิดถูกยิงด้วยลูกธนูอาคมถ้าเป็นห่วงเวลาปกติ

0: ้สมุนไพรรักษาได้แต่บัดนี้พระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าถึง8ดวงวันเวลาผิดแปลกแปลกประหลาดร่างกายของท่านบรรเจิดจึงไม่สามารถที่จะเยียวยาตัวเองได
1: ้หมายความว่ายังไงท่านผู้เฒ่าพ่อของจันจะไม่ฟื้นอย่างนั้นหรอ
0: ถ้าพระอาทิตย์ทั้ง8ดวงยังอยู่บนท้องฟ้าเช่นนี้ท่านบรรเจิดก็คงไม่ฟื้น
2: แล้วพ่อจะมีหนทางไหนช่วยประหลัดเจิดได้ไหมท่านพระเท่าคูณ
0: ผู้เดียวเท่านั้นที่จะช่วยท่านบรรเจิดได้ก็คือเจ้าสร้อยสุดาเทวีเทพีแห่งดวงจันทร
1: ์พ่อจันเดินทางนอนแรมจากเมืองมนุษย์มาถึงเมืองขวางทบุรีจันมีความหวังเสมอว่าจะได้พบคุณพ่อตอนนี้เราสองพ่อลูกก็ได้พบกันแล้วคุณพ่ออย่าทิ้งจันคุณพ่ออย่าทิ้งจันนะคะคุณพ่อคุณพ่อ
2: คุณจันครับคุณจันคุณจันครับคุณจันฟังผมนะครับในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้คุณจันต้องมีสติครับพ่อของผมกายร่างเป็นอสุรกายถูกขังอยู่ที่วังเมืองขวางส่วนพ่อของคุณจันกระบาดเจ็บสาหัสไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือเปล่าแต่ในสถานการณ์แบบนี้เราหมดหวังไม่ได้นะครับเราสองคนต้องช่วยพ่อของเราให้ได้ครับ
3: เลยเพชรพูดถูกนะจ๊ะหนูจันไม่ว่าโอกาสรอดของท่านบรรเจิดจะมีน้อยนิดสักแค่ไหนแต่เราก็ต้องมีความหวัง
1: ขอบคุณนะนายเพชรที่เตือนสติฉันคุณพ่อจันจะเข้มแข็งนะคะ

0: ถ้าหนูจันอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเถอะนะจ๊ะไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ในช่วงเวลาที่เราอ่อนแอการได้ร้องไห้ระบายออกมาบ้างมันก็ดีเหมือนกันนะ
1: ฉันกลัวคุณพ่อจะเป็นอะไรไปค่ะเจ้าสีดารา
0: น้าก็กลัวเหมือนกันแต่น้าเชื่อมั่นในตัวท่านบรรเจิดตั้งแต่ที่รู้จักกันมาน้าก็เห็นมาตลอดว่าท่านบรรเจิดเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนแล้วก็ใจสู้หนูจันเองก็น่าจะรู้จักท่านบรรเจิดเป็นอย่างดีใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะคุณพ่อท่านเป็นคนใจสู้มากๆ
0: เพราะฉะนั้นน้าเชื่อว่าท่านบรรเจิดจะไม่มีวันทิ้งพวกเราไปท่านบรรเจิดจะต้องก้าวผ่านเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนี้ไปได้พวกเราต้องมีความหวังเหมือนอย่างที่ครั้งหนึ่งน้ากับสร้อยสุดาเคยมีความหวังว่าจะได้พบกับท่านบรรเจิดและพวกเราก็ได้พบกันจริงๆหลังจากที่พัดพากจากกันมาเกือบ20ปี
1: ฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะคุณพ่อกับเจ้าสีทาราพบกันตอนไหนหรอคะทำไมตั้งแต่เล็กจนโตจันถึงไม่เคยรู้จักเจ้าสีทารามาก่อนเลย
0: แต่น่ารู้จักหนูจันนะจ๊ะน้ากับท่านบรรเจิดพบกันเมื่อหลายปีก่อนที่กลางป่าดงพญาเย็น
2: ปลอดภัยแล้ว

0: นาคือหญิงสาวชาวเมืองขวางทบุรีที่พัดหลงไปเมืองมนุษย์เพียงลำพังท่านบรรเจิดสงสารจึงได้พานาไปอยู่ด้วยและก่อเกิดเป็นความรักเมื่อตอนที่นาอยู่กับท่านบรรเจิดท่านบรรเจิดเคยเล่าให้นาฟังด้วยนะว่าท่านมีลูกสาวกับภรรยาเก่าอยู่พระนครชื่อว่าจันแต่น่าเสียดายที่นาหนีกลับมาที่เมืองขวางทบุรีเสียก่อนจึงไม่ได้รู้จักกับหนูจันทำไมต้องหนีด้วยล่ะคะกฎของเมืองขวางกล่าวเอาไว้หญิงสาวเมืองขวางคนใดท้องกับมนุษย์หญิงสาวผู้นั้นและลูกจะต้องตายในทันทีที่คลอดไม่เคยมีผู้ใดรอดตอนนั้นน้าคิดว่าน้ากับลูกจะต้องตายแน่ๆจึงได้หนีท่านบรรเจิดกลับมาที่เมืองขวางแต่พอคลอดน้าและลูกกลับรอดตาย
1: พ่อสร้อยคือธิดาผู้ครองมนต์ฉุบชีวิต
0: ใช่จ้ะถ้าน้ารู้ล่วงหน้าน้าก็คงจะไม่หนีท่านบรรเจิดกลับมาที่เมืองขวางหนูจันก็คงจะได้รู้จักกับน้าและสร้อยสุดา
1: น่าเสียดายนะคะถ้าเราได้รู้จักกันตอนนั้นจันก็คงมีน้องสาวเป็นเพื่อนเล่นแล้ว
0: หนูจันน่ารักเหมือนอย่างที่ท่านเป็นเจิดเล่าให้น้าฟังจริง
1: ๆยังไงหรอคะ
0: น้าเคยกลัวว่าหนูจันจะรับไม่ได้เมื่อรู้ว่าท่านบรรเจิดมีเมียกับลูกสาวอีกคนแต่ท่านบรรเจิดบอกกับน้าว่าหนูจันเป็นเด็กที่น่ารักหนูจันจะต้องดีใจเมื่อรู้ว่ามีน้องสาวอีกคน
1: ค่ะจันดีใจที่รู้ว่าสร้อยเป็นน้องของจันเราสองคนพี่น้องเดินทางหมู่ป่าฝ่าดงมาด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายกันมาก็หลายเหตุการณ์ถ้าจันไม่ได้สร้อยจันก็คงไม่สามารถเดินทางมาถึงเมืองขวางทบุรีได้จันขอสัญญานะคะเจ้าศรีดาราว่าจันกับพวกในเพชรจะบุกเข้าไปวังเมืองขวางเพื่อช่วยสร้อยและจะพาสร้อยกลับมาช่วยชีวิตคุณพ่อ

0: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้ง
1: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
2: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่

0: เรารู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
0: ใช่
1: ๆวันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
0: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
0: เฮ้ยเห็นเค้ารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
0: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
0: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
0: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
0: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่อันนี้ครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
0: เออเอาที่ว่าเลย
1: เนาะเป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
0: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆนุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
0: ิน
1: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
0: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
0: เอาด่วน
1: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับ
0: แล้วดู
1: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
1: ้
0: าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตร แล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิคิดไม่ไหวคุณผู้ชม
1: เพ
0: ราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริง
1: ๆเห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุง

0: นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอาทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนุ่มเอ้ยข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: หุ้ยนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เปิดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวสวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้าเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่เอาพร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวปิ้งแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
1: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
1: ับ เฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหร
0: อเราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อยโรยหน่อย
1: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้นะ
0: แต่งหน้า
1: เขาหนึ่ง
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ย
1: ืนอะไรได้ขนาดนั้นอันนี้ก็
2: ยืน
1: อันนี้ก็ซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยนะ
2: แล้วยังไง
1: ไปได้แค่นี้อ่ะแม่
2: ไปได้อีกมันต้องไปได้อีก
1: มันไม่ได้
2: แล้วหัวยังไงล่ะจ๊ะ
1: ม
2: ัน
1: ติดบ่าติดไหล่แล้วคือใส่ยากมาหู
2: เป็นยังไงล่ะจ๊ะแม่
1: ใส่ยากนะแม่ตัวเนี้ยเพราะอะไร
2: ถูก
1: เนี่ยมันต้องใส่สวมหัวหรือไม่ต้องใส่ขึ้นข้างบน
2: อันนี้เป็นตะขอจ้ะไม่ต้องสวมหัวใส่แบบชุดชั้นในปกติแล้วเป็นตะขอ3แถบ3ตา
1: เฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนตัวนี้ฉันก็ซื้อมาแพงนะ
2: อ้าวตัวนี้ก็แพง
1: มากเกือบพันนะตัวเนี้ย
2: เปลี่ยนได้แล้วค่ะใส่มาแล้วกี่ปีชุดชั้นในเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆปีเลยจริงๆ6เดือนเนี่ยก็ควรจะโละทิ้งได้แล้วนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะจ๊ะโปรดีมากจ้ะแม่จ๋าอยากให้ดูข้างหลังอย่าคิดว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่วันนี้มาเป็นคันแน่เลยใช่ไหมแม่แม่คิดใหม่แม่ทำอะไรอยู่แม่หยุดก่อนหยุดเพื่อดูก่อนว่าวันนี้ได้กี่ตัวแล้วกี่บาท
1: ใช่เพราะปกติเราขายเสื้อชั้นในกันนะคะ3ตัววันนี้ได้3ตัว3สีสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลซึ่งนุ้ยค่อยขาย3ตัวเนี่ย999
2: ใช่
1: แต่วันนี้เห็นกางเกงชั้นในไปด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เพิ่มอีก4ตัวคลาสสีแล้วขายเท่าเดิม999บาท
2: เฮ้ยดีงามมาก999บาทจำกัดเพียงแค่100เซตนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแม่ๆจ๋าสาวๆ

0: ารีบยกโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกน QR code ที่มุมจอมาเลยก็ได้ค่ะแล้วเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตังค์ตอนนี้ให้ของไปถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นนะคะรีบโทร1252เลยจ้า
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าความสบายแบบนี้นะคะทำได้เฉพาะที่ซาบีน่าตัวนี้เท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าเวลาชุดชั้นในของเราเนี่ยถ้ามันอบอับมากๆ มันไม่สบายหน้าอกหน้าใจใช่ไหมแม่แต่ตัวนี้นวัตกรรมเขาเลิศมากอยากให้ดูเมื่อกี้ยืดให้ดูแล้วเนาะนี่ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าซูมเข้ามาใกล้ๆแม่จะเห็นรูระบายอากาศเห็นไหมที่เขาเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์เท่านั้นเลยนะตัวพรีเมียมนี่ด้วยนะเนื้อผ้าก็จะเย็นแล้วก็จะนุ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะคะแม่ขาตัวฟองน้ำด้านนี้เขาจะเป็นฟองน้ำที่ไม่ได้หนามากแล้วก็จะมีรูให้เราเนี่ยนำตัวฟองน้ำ
1: สีเดียวกับชุดชั้นใน
0: สีเดียวกันเลยแม่อันนี้คือความพรีเมียมของเขา
1: แล้วฟองน้ำทำไมไม่เป็น2ชิ้นอ่ะ
0: มันไม่แยกจากกันไงอันนี้คือข้อดีหน้าอกของเราจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีตัว C curve ที่ล็อกหน้าอกเอาไว้ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นทรงหน้าอกสาวอ่ะแม่ไม่ว่าแม่จะลูก2ลูก3ลูก4ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงพุงหรือยังไงมันจะเก็บกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมแล้วมันจะสวยแบบนี้เลย
1: ใช่แล้วมันก็จะมีรูระบายอากาศใส่แล้วสบายตัวใส่แล้วเก็บเรียบไปหมดแบบนี้ไม่ว่าจะมีหน้าอกน้อยแบบนุ้ยหรือว่าหน้าอกเยอะแบบคุณแม่ท่านนี้นะคะก็ใส่สวยแล้วใส่สบายเหมือนกันเก็บได้หมดเลยเก็บเรียบด้วย
0: ค่ะเขาบอกว่าคนที่แบบดูมีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยจะไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเวลาที่ใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะไม่สวยใช่ไหมแม่ลองเปลี่ยนชุดชั้นในตัวนี้ดูมันเก็บกระชับได้เนื้อรอบตัวเลยค่ะตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากเหลือ6นาทีสุดท้าย
1: ว้ายแล้วอย่าลืมวันนี้ให้กางเกงชั้นในไปด้วยอีก4ตัวขอพูดเรื่องเป้านิดนึงอันนี้เราขายอยู่นะแต่เราแถมไปให้นะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เราให้ฟรี
1: เฉพาะรายการนี้เท่านั้นให้ค่าสัมเป้าเลยแล้วกันคือเนื้อผ้าของเขาดีอยู่แล้วล่ะค่ะแม่แต่ว่าปกติที่เราเคยใส่กางเกงชั้นในมันจะเป็นผ้าที่เย็บทบกันมาแบบนี้
0: ใช่จ้ะ
1: มีตะเข็บคันมาก
0: ใช
1: ่แล้วเวลาใส่มันยังไงมันก็ปิ้นออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะต้องคอยเปลี่ยนอยู่แต่อันนี้คุณเห็นไหมมันเป็นการถักทอเพิ่มให้หนาขึ้น2ชั้นและมีร่องระบายอากาศได้แบบน
0: ี้
1: เขาโอบอุ้มหมดเลยนะสาวเล็กน้องเล็กน้องกลางน้องใหญ่ไปได้หมดเลย
0: ใช่ยืดหยุ่นมากแล้วก็สะโพกรอบสะโพกนี่ไปได้46บวกแม่ต้องรีบนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นชุดชั้นในที่แม่ไม่ต้องเลือกใส่แล้วเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์มาให้หน้าอก S M L XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้อกยืดได้สุดเนี่ยนะคะกว้างมากค่ะ46บวกสะโพกก็เช่นเดียวกันกางเกงชั้นในได้ถึง46บวกวันนี้จัดมาให้แล้วชั้นในนะคะ7ตัวมีเสื้อใน3กางเกงชั้นในอีก4เท่าไหร่บาท
1: แล้ว7ชิ้นนี้ไม่ถึง 1,000 ให้คุณจ่ายแค่999บาทจริงๆแล้วราคาเต็ม7ชิ้นนี้เกือบ 4,000 คูณขาแล้วนี่999บาทซึ่งวันนี้ส่งให้ฟรีตอนนี้เหลือน้อยกว่า
0: 66เซต
1: ในรายการแล้วเฉลี่ยมานะจากตัวละ750
0: นะ
1: คะ142บาท
0: แม่เข้ามาดูใกล้กว่านี้ได้อีกไหม750บาทต่อตัวจริงๆค่ะไม่ต้องไปค้นในกระบะเซลแล้วแม่ไม่ว่าเขาจะเซลแค่ไหนนะคะก็ทำราคาได้ไม่เท่าเราไม่ต้องเก็บคูปองไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมา1252กดมานะคะแล้วบอกว่าขอเนี่ยขอเซตนี้เลยน้องอยากได้เพราะว่าอะไรไซส์ที่เราบอกไปอะค่ะชุดชั้นในอย่างตูนกับนุ้ยดูผอมเนาะไซส์ S ไม่เกิน M หรอกแต่ว่าน้องคนนี้เป็นสาวอวบ46บวกทั้งหน้าอกหน้าใจแล้วก็สะโพกนี่เขาใส่ทั้งชุดเลยนะจ๊ะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมตอนนี้กระแสที่เขาเต้นแอโรบิกกันก็ยังมาแรงแม่ใส่ตัวนี้ไปเต้นแอโรบิกกับเขาก็ได้แล้วก็คลุมเสื้อบางๆตัวนึง
1: ใช่
0: ลดหนา
1: ซึ่งปกติแล้วเซตนี้นะคะคู่นี้ราคารวมอยู่ที่ 1,140 แต่วันนี้คุณแม่จ่าย999แต่คุณแม่ได้7ชิ้นนะ
0: อัน
1: นี้2ชิ้นพันกว่าบาทนะคะ
0: ต้องแล้วเนี่ยดูดิไซส์อ่ะแล้วดูผ้าดิแม่ใครจะทำให้เราได้เท่าซาบีน่าล่ะมันได้ความยืดหยุ่นอันนี้สะโพก46แล้วนะคะ
1: ใช่
0: ตัวหน้าอกก็เหมือนกันเดี๋ยวดูนะมันยังเหลือแม่แล้วขอบขาที่กางเกงชั้นในไม่ต้องห่วงนี่เป็นคำถาม number 1เลยแม่ขอบขามันรัดหรือเปล่าลูกขอดูหน่อยแม่คะดูนี่ค่ะขอบขาเขาย
1: ังเหลือ
0: ที่เหลือเห็นไหมแม่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคันจะแสบจะแบบว่ามันอึดอัดอะไรยังไงหน้าอกหน้าใจกับสะโพกเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแบบคีปเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเซตนี้ได้เลยอันนี้อะไรเหรอจ๊ะ
1: ใช่และนี่ที่ดูไม่อยากใส่แล้วเพราะอะไรไหมบ้านเรามันร้อนแล้วพอมันร้อนแล้วเวลาที่เราใส่แล้วเหงื่อมันออกแล้วรุ่นเก่านะคุณผู้ชมพอมันออกเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยระบายอากาศแล้วมันคือแบบอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทมันค่อนข้างตึบ

0: ไปแล้วเด้อ
1: หายไปแล้วนะมันตึ๊บไปหมดแล้วอ่ะ
0: มาดูตัวแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะนี่นะคะค
1: ุณว้าย
0: นี่ค่ะมันระบายอากาศตลอดเวลาเพราะว่าอะไรฟองข้างในของเขาเนี่ยก็มีรูระบายอากาศตัวชุดชั้นในที่เป็นผ้าด้านนอกของเขาก็ประกอบไปด้วยรูระบายอากาศจำนวนมากนะคะแล้วตัวหนึ่ง750บาทเพราะฉะนั้นแบบนี้เทคโนโลยีดีๆแบบนี้แม่รีบนะคะรีบเหลือ2นาทีสุดท้าย
1: เฮ้ยเวลาผ่านไปไวมากให้ดูตัวราวนี้นิดนึงนะคะคุณได้ไปหมดนี้เลยเสื้อชั้นใน3ตัว3สีนี้สีฟ้าสีน้ำตาลและสีชมพูให้ไป3ตัวนี้ยังไม่พอนะคะให้กางเกงชั้นในไปอีก4ตัว4ตัวนี้นะแม่3แถม4ไปเลย7ชิ้นนี้แล้วราคา999บาทแล้วได้ป้ายห้อยไปแบบนี้เหมือนซื้อในห้างเลยนะ
0: อันนี้แหละคือความพรีเมียมและนี่แหละคือของแท้ตูนไม่รู้หรอกว่าแม่ๆจะไปกดอะไรที่ไหนจะไปซื้อตรงไหนจะไปดูตรงไหนมาแต่ว่าตรงนี้ของเรามั่นใจได้นะคะคือของแท้แน่นอนตัวละ750บาทป้ายห้อยแบบนี้โอ้โหแล้วดูไซส์ไม่ต้องตอบคำถามอะไรแล้วถ้าเห็นอันเนี้ย
1: ใช่เอาให้ดูไซส์คนนี้ก่อนอนุสาวไซส์ S ก็จริงแล้วให้ดูคนนี้นี่ใส่ใจเหมือนกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะแต่ว่าให้ดูคนนี้ก่อนคนนี้รอบวงอยู่ที่48นิ้วนะคะ
0: 48เลยเหรอ
1: 48นิ้วคือนุ้ย2เท่าอ่
0: ะ
1: แล้วคุณขาดูนะเนื้อผ้าของเขาก็ยังเหลือๆแบบนี
0: ้
1: เนื้อผ้ายังเหลือสาวอวบใส่ได้คนท้องคุณแม่ที่หน้าอกเขาเริ่มมาใช่ไหมหน้าท้องตรงนี้คือสามารถใส่ได้เนื้อผ้ายังเหลือๆนะเห็นไหม
0: กระชับพุงอยู
1: ่ใช่เพราะมันเหลือๆมันยังกระชับแล้วมันยังใส่สบายไม่รู้สึกอึดอัดขอบคงขอบขาเห็นไหมคะแม่คุณแม่ยังใส่ได้แบบโอ้เดินโหนได้สะดวก
0: สาวสาวสาวสาวเอาไปใส่ก็ได้นะลูกๆหลานๆเนี่ยใส่ได้อย่างตูนเนี่ยไซส์เนี้ยใส่ได้เลยใส่ S ไซส์ M เนี่ยได้ถ้าเกิดเป็นคุณแม่ก็ L XL 2 XL แล้วตัวนี้นะคะออกมาเป็นรุ่นที่ทำมาเป็นสีพิเศษเป็นสีที่ขายดีแห่งปีเลยจะบอกว่าสีที่เราจับมารวมกันตรงเนี้ยเป็นสีสวยๆที่สามารถใส่แล้วโชว์ได้
1: ใช่
0: ไปออกกำลังกายไปวิ่งไปจ็อกกิ้งจะไปเต้นแอโรบิกตรงไหนก็ได้แม่แม่ใส่แล้วแม่สามารถโชว์ได้ใส่เสื้อคลุมลมนิดหนึ่งสวยเชื่อเลย
1: ใช่แล้วกางเกงชั้นในเนี่ยแถมไปให้ถึง4ตัวให้ดูราคานิดนึงที่ให้ไปฟรีๆเนี่ยนะคะตัวละ390ให้ไป4ตัวแล้วเป็นฟรีไซส์นะเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อชั้นในเลยนะคะแล้วเป็นฟรีไซส์คือยืดได้ขนาดนี้ใส่ได้ของแถมที่ให้ไปก็ของดีเหมือนกัน
0: แม่เหลือ20เซตสุดท้ายสั่งมาก่อนค่ะตอนนี้เรายังส่งให้ฟรีอยู่แค่30กว่าวินาทีแบงค์พันมีทอน999บาทส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งซาบีน่าของแท้ต้องที่นี่ TO Shoppingโปรวันนี้10นาทีนี้เท่านั้นเหลือ10กว่าเซตสุดท้ายแล้ว
1: มันเหลือแล้วตกแค่ตัวละ142บาทจากตัวละ750เหลือตัวละ142บาทจากตัวละ390แล้วให้ไปหมดนี้เลย7ตัว7ตัวนี้ส่งให้ฟรีรีบโทรมาจองสิทธิ์1252วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ไม่รู้ดิเจ้าหน้าที่มาได้ยังไงตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าเจ้าก่อนคำเสด็จชาวเมืองขวางทุกคนจงฟังข้าพวกเจ้าจงรู้ไว้ว่าบัดนี้เจ้าการ้องเจ้าผู้ครองเมืองขวางธบุรีได้ผลัดเปลี่ยนร่างใหม่แล้ว
3: เปลี่ยนร่างใหม่ได้ยังไง

0: ม้ว่าร่างกายของก่าร้องบุตรชายของข้าจะไม่เหมือนเดิมแต่ข้าขอยืนยันว่าเจ้าก่าร้องยังคงเป็นเจ้าผู้ครองเมืองที่ห่วงใยทุกสุขชาวเมืองขวางดังเดิม
1: ชาวเมืองขวางทุกคน

0: พวกเจ้าคงมีความสงสัยถึงเหตุอาเพศที่มีดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกันถึง8ดวงในคราวนี้วันนี้พวกข้าจะมาขายความกระจ่างให้แก่พวกเจ้า
1: แรงแรงเยอะพออะไรวัวควายระบายหมดเนี่ยว่าอะไรอ่ะแรงแรงเกิดขึ้นในอดีต
0: ชาวเมืองขวางทบุรีทุกคนจงฟังข้าให้ดีเหตุอาเพศที่เกิดขึ้นในครานี้เป็นฝีมือของเจ้าแก้วนาคา
2: เฮ้ยเจ้าแก้วนาคาเป็นที่ยืนกล้าวที่จะทำทำไม่ได้ทำไมไม่ได้เ
3: จ้าแก้วนาคาได้หลบหนีออกจากถ้ำนาคาเพื่อชิงบัลลังก์จากเจ้าการ้องบุตรชายของข้าท่านเวตาลัยผู้ปกปักรักษาเมืองขวางทบุรีได้เข้าสู้กับเจ้าแก้วนาคาจนสุดท้ายท่านเวตาลัยถูกเจ้าแก้วนาคาสังหารจนสิ้นชีพ
4: เฮ้ย
5: เป็นยังไงทำไมก่อนอาเพศด้วยอ่ะ
6: เกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะ
7: พ่อเฒ่าคุ้นเพิ่นบอกว่าตอนนี้เมืองขวางทบุรีกำลังเกิดเรื่องไง

0: คนของข้าส่งข่าวมาบอกว่าบัดนี้เจ้าแก้วหนาขาได้สิ้นชีพแล้ว
1: บัดนี้เมืองขวางทบุรีไร้ซึ่งเวตาลัยผู้ปกปักรักษาเมือง
2: เหตุอาเภษครั้งใหญ่ครั้งนี้ถึงได้เกิดขึ้นวันเวลาผิดแผกแปลกประหลาดพระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าถึง8ดวงเหตุอาเภษนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าเจ้าแก้วนาคาสังหารท่านเวตาลัย
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: ที่ข้ากับสร้อยสิทธาเทวีไม่อาจช่วยเจ้าได้เลยข้าขอให้วิญญาณของเจ้าไปสู่สุคติด้วยเถิด
5: เจ้ากาล้อเป็นคนฆ่าเจ้าแก้วนาคาไม่ใช่หรอท่านพ่อเฒ่าแล้วทำไมมันถึงได้นำร่างของเจ้าแก้วนาคามาประจานแบบนี
6: ้ชาวเมืองขวางไม่รู้หรอกว่าเจ้าแก้วนาคาสิ้นชีพเพราะถูกเจ้ากาล้อสังหาร
7: นี่ก็หมายความว่ามันกำลังคิดแผนชั่วโยนความผิดให้คนอื่นอย่างนั้นเหรอ
6: ข้าคาดเดาว่าจะเป็นเช่นนั้น

0: ารับรู้ได้ถึงไฟแห่งความโกรธที่พวกเจ้ามีแต่พวกข้าขอสัญญาว่าข้าจะหาทางปัดเป่าเหตุอาเพศที่เกิดขึ้นในครานี้และขจัดทุกข์ยากให้หมดไปพร้อมทั้งนำความสุขสมบูรณ์กลับคืนมาสู่พวกเจ้าอีกครั้ง
1: เจ้ากาล็อกจงเจริญ
2: เจ้ากาล็อกจงเจริญ
3: เจ้ากาล็อกจงเจริญ
4: ท้องหูหรือยังว่าเจ้าการลองมันใส่ลายเจ้าแก้วหน้าข้าว่าเป็นสาเหตุเกิดอาเพศไง
5: ข้ารู้แล้วนายสาตอนนี้ชาวเมืองขวางต่างพากันเกลียดชังเจ้าแก้วนาคาแล้วกลับเทิดทูนเจ้าการลองเพราะมีความหวังว่าเจ้าการลองจะทำให้เหตุอาเพศในเมืองขวางหายไป
6: ผู้เดียวที่จะอัญเชิญพระอาทิตย์ทั้ง8ดวงลงมาจากท้องฟ้าได้ก็คือนางแม่มดสุวรรณเพราะมันเป็นผู้อัญเชิญพระอาทิตย์ทั้ง8ดวงขึ้นสู่ท้องฟ้า
7: แล้วมันไม่มีทางอื่นเลยเหรอที่จะทำให้พระอาทิตย์ทั้ง8ดวงลงจากท้องฟ้า
5: อาวุธที่จะยิงพระอาทิตย์ทั้ง8ลงมาได้ก็คือธนูพระจันทร์เสี้ยวของเจ้าสร้อยสุดาเทพีแห่งดวงจันทร์แต่การที่พระอาทิตย์ทั้ง8อยู่บนท้องฟ้าเช่นนี้ทำให้เจ้าสร้อยสุดาอ่อนกำลังไม่สามารถใช้พลังของเทพีแห่งดวงจันทร์ได
6: ้หนทางเดียวที่จะช่วยเจ้าสร้อยสุดาได้ก็คือตามหาอาวุธพิเศษทั้ง5ประการเพื่อเป็นพลังเกื้อหนุนให้กับเทพีแห่งดวงจันทร์และธนูพระจันทร์เสี้ยว
4: และอาวุธพิเศษทั้ง5ประการมีอย่างแน่ล่ะท่านพระเฒ่าคุณ
6: วชิราวุธของพระอินทร์ในตาพญายมกระบองท้าวเวสสุวรรณจักราพระนารายณ์และบ่วงบาดของท้าวอวกยักษ์

0: ี่คือวชิรวุธที่พ่อฉันฝากไว้ให
1: ้ส่วนในตาพญายมตอนนี้อยู่ที่เจ้าการ้อง
2: นี่ก็หมายความว่าพวกเขาต้องหาอาวุธพิเศษอีก3 ประการให้พ่อกระบองท้าวเวสสุวรรณจักรกราพระหน้าได้และบ้วงบาทของท้าวอาวะกยักษา
3: ถูกแล้วไอ้เข้มเมื่อเราค้นหาอาวุธวิเศษครบ3 ประการแล้วและนำมารวมกับวัชิราวุธที่นายเพชรครอบครองเราก็จะมีอำนาจเหนือเจ้ากาลอง
0: แล้วเมื่อถึงตอนนั้นพวกเราจะบุกเข้าวังเมืองขวางเพื่อช่วยสร้อยสุดาแล้วก็พ่อของผม

0: โมเจ้าจงรีบไปส่งข่าวถึงสร้อยสุดาที่ถูกขังอยู่ในวังว่าบัดนี้พวกเรากำลังช่วยกันค้นหาอาวุธวิเศษทั้ง3ประการเพื่อเป็นพลังเกื้อหนุนให้แก่เทพีแห่งดวงจันทร
1: ์พระเจ้าค่ะหมวกเดี๋ยวก่อนเจ้ากำลังจะไปส่งข่าวให้เจ้าสร้อยสุดาแม่นบ่ใช่เจ้ามีอะไรหรือคอยขอฝากจดหมายฉบับนี้ให้เจ้าสอยสุดานั่นด้วยฝากบอกเจ้าสอยนั่นว่าบักเข้มคนนี้สิหาทางซอยเจ้าสอยออกมาให้ได
2: ้ได้ข้าจะแจ้งแก่เจ้าสอยสุดาเทวีให้
1: ขอบใจหลาย
2: ในระหว่างที่ข้าไม่อยู่พวกเจ้าคอยอารักขาเจ้านางให้ดีด้วย
3: กระหม่อมขอทูลลา

0: ช่วยสุดาคุณจุฬา
1: เจ้าเป็นใคร
0: ข้ามีนามว่าโมกหัวหน้ากลุ่มกบฏปีศาจราตรีเจ้าซอยไม่ต้องห่วงนะพระเจ้าค่ะข้าแปลงกายเข้ามาโดยที่ไม่มีใครพบเห็นข้ามาหาเจ้าซอยเพื่อส่งข่าว
1: มีเรื่องอะไรก็จงรีบบอกมาเถิด
0: ตอนนี้ในเพชรคุณจันและในเข้มกำลังช่วยกันตามหาอาวุธพิเศษทั้ง3ประการเพื่อเป็นพลังเกื้อหนุนให้เจ้าซอยพระเจ้าค่ะและเจ้าสีดาราให้ข้ามาส่งข่าวว่าขอให้เจ้าซอยจงอดทนทุกคนกำลังหาทางช่วยเจ้าสร้อยและท่านเพิกอย่างเต็มที
1: ่เราเข้าใจแล้วแล้วประหลัดเจิดพ่อของเราล่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของเราถ้าเจ้าเคารพเราก็จงพูดมาบัดเดี๋ยวนี
0: ้ท่านบรรเจิดถูกยิงด้วยลูกธนูอาคมจนบาดเจ็บหนักพระเจ้าค่ะแล้วบัดนี้วันเวลาในเมืองขวางทบุรีก็ผิดแผกแปลกประหลาดไร้ซึ่งเวลากลางคืนเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าถึง8ดวงจึงทำให้ร่างกายของท่านบรรเจิดยิ่งแย่ลงพระเจ้าค่ะ
1: แล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าหนทางใดที่จะพอช่วยพ่อเราได้บ้าง
0: คงมีเพียงเจ้าสร้อยคนเดียวเท่านั้นพระเจ้าค่ะที่จะช่วยชีวิตท่านบรรเจิดได้
1: ในของเรา
2: เปิดประตูข้าเอาข้าวมาให้เจ้าสร้อย
1: เจ้ารีบหลบไปก่อนไป

0: นั่นยังต้องให้กูมานำฮะ
1: ก็เจ้าการ้องสั่งให้เอาข้าวมาให้นางสร้อยนี่ไง
0: โอ้ย
1: ข้าวกินซะ
0: นี่เจ้าสร้อยกำลังห้องไห้สั่นบ
1: ่นี่แกอยู่ในคุกนี้คนเดียวแล้วแกร้องไห้ทำไมหรือว่ามีคนเข้ามาหาแก
2: ฉันก็แค่ร้องไห้สนสันในหอยเพิร์ทที่ต้องมาทรมานอยู่แบบนี
1: ้ฉันไม่เชื่อแกหรอกต้องมีคนแอบเข้ามาหาแกแน่แน่
0: ว่าเห็นมีภัยอะไรอีลิ้นจงมึงประสาท
1: ก็นางสร้อยมันทำตัวน่าสงสัยอ่ะ
0: กูประสงสัยกับมึงแล้วคุกตายดินทั้งเหม็นทั้งอับชื้นไปดีกว่า
1: ไม่ห้อย
0: โว้ย
1: นี่

Fuck!

0: คุณจันคุณจัน
1: ผมขอโทษครับ
2: ไม่เป็นไรในเพชร
1: ไหวนะ
2: ฉันไหว
3: หมูเฮาพักเศร้าเมื่อยมากินหนามกินถาดกันก่อนมะ
0: จ้ะใจเลย
1: ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆจ้ะแม่
0: นักษาข้าเศร้าเมื่อยแล้วมาฝึกซ้อมต่อกันเลยขอต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งสมบูรณ์เพื่อสิไปซอยออกมาจากคุกให้ได
3: ้เข็มเอ้ยฝึกซ้อมต่อสู้เนี่ยก็ต้องให้ร่างกายได้พักบ้างเด้อบางเถื่อคนเฮาเฮ็ดอีหยังหนักเกินไปตึงเกินไปมันก็บ่ดีเอาให้มันพอดีพอดีเด้อลูกล่า
0: ครับป้าบัว
3: เพชรก็คือกันคุณจันเพิ่นเป็นผู้หญิงสิไปเตะไปต่อยเพิ่นแห้งๆมันบ่ดีเดี๋ยวผิวงามๆของคุณจันน่ะสิหลอกถลอกปอกเปิกเบิด
2: ไม่เป็นไรจ้ะป้าบัว
4: คุณจันครับสิป้าบงป้าบัวอีหยังต่อไปพวกเฮาก็จะเป็นดอกกันแล้วต้องเดินแม่บัวตัวจังสิถือ
1: นะ
3: สาอย่าไปแซวเพิ่นจังสั่นมันบ่ดีคุณจันบ่ต้องไปหัวซาซุ่มนี้เด้อสิเอิ้นป้าจังใดเนี่ยป้าบ่คัดข้องดอก
2: จันไม่เป็นไรจ้ะแม่บัวต่อไปนี้จันขอเรียกแม่บัวตามในเพชรนะคะ
3: ข้าสั่นขอป้ากอดหับขวัญ

0: มนุษย์ที่ชื่อว่านายเข้มฝากจดหมายมาให้เจ้าสร้อยด้วยพระเจ้าค่ะนายเข้มฝากมาบอกว่าเขาจะหาทางช่วยเจ้าสร้อยให้ได
1: ้ขอบใจเจ้ามากนะโมเจ้ากลับไปได้ละแล้วฝากบอกทุกคนด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตราบใดที่ยังไม่ถึงคืนวันเพ็ญเจ้าพี่กาล้องก็ไม่อาจทำพิธีสมสู่กับเราได้เราจะอดทนรอวันที่จะเอาคืนคนชั่วช้าเช่นเจ้าพี่กาล้องเจ้าปากรคำและแม่มดสวรรค
0: ์พระเจ้าค่ะ
2: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลบายโอช้อปปิ้ง
3: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้าขี้ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
4: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
3: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถู
4: เล
3: ย
4: ถูไปเลย
3: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแอบสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้านี่สิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซัก
4: แบบนี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
3: า
4: ะ
3: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
4: มือไม่ต้องขยี
3: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
4: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
3: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
4: จ้ะ
3: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
4: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
3: า
4: ะ
3: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
4: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ป รับยืดหดได้ด้วย
3: ถูก
4: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
3: ัน
4: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
3: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
4: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
3: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
4: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
3: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
4: จ้ะ
3: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักซักหน่อยไหมเอาไปซักซักหน่อยไหม
4: มาซักหน่อยซักหน่อย
3: เออ
4: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
3: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
4: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
3: จั
4: ดแบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
3: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีผัวมีตัวผ้าเน
4: ี่
3: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให้เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
4: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ๊ยเลิศอันเนี้ย
3: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟา
4: ใช่
3: เบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
4: ้
3: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
4: ะ
3: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
4: เอออ
3: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
4: ก็เรียก
3: กระดาษกาวเออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
4: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้มาอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
3: จ้า
4: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
3: แล้วนะ
4: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถ
3: ู
4: กมาก
3: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
4: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถือบ้านเลยค่ะ
3: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
4: ช
3: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
4: ะ
3: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
4: ะ
3: ด้านนี้คือปั่นน
4: ะ
3: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่างนี้
4: แน่นะ
3: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
4: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
3: ไปไหนคาบอยู่น
4: ู่นมานี่
3: มา
4: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
3: ใช่คือถ้าเป็นพื้น ไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม
4: ้
3: จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งค
4: ุ
3: ณก็จะหกล้ม
4: ใช
3: ่
4: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
3: อันนี้สะอาด
4: นี่คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
3: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะค
4: ุ
3: ณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต
4: ่
3: ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
4: จริง
3: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักซักอย่าง
4: น
3: ี้เลย
4: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
3: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะม
4: ัน
3: จะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริงๆ
4: ใช่แล้ว
3: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
4: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
3: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
4: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
3: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับเข้าสู่นะคะโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งซึ่งวันนี้ใครที่คิดถึงแบรนด์กินม่วนกินลำใครที่เคยซื้อไส้อั่วสูตรเด็ดไปนะคะวันนี้ส่งตรงจากเชียงใหม่เลยหมูสวรรค์แบบว่าหอมหอมอร่อยอร่อยและคุณเบิร์ตเจ้าของแบรนด์ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณเบิร์ต
5: สวัสดีค่ะคุณเบิร์ต
6: สวัสดีค่ะ
5: รอบนี้เป็นโปรดักต์ใหม่สินค้าใหม่แล้วให้ฟังหน่อย
6: จริงๆเนี่ยแบรนด์กินม่วนกินลำของเรานะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักว่าเป็นร้านอาหารเหนือรสชาติต้นตำรับร้านนาแท้ๆที
5: ่
6: เราคัดสรรวัตถุดิบอย
5: ่
6: างดีในการผลิตอาหารนอกเหนือจากอาหารเหนือแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความชำนาญในการผลิตอาหารหลากหลายประเภทหม
5: ู
6: สวรรค์อบเมล็ดผักชีเป็นอีกหนึ่งเบสเซลเลอร์ของร้านเรานะคะที่ขายดีไม่แพ้ไส้อั่วเลยอยากให้ลองชิมวันนี้จัดโปรพิเศษมาให้นะคะหม
5: ู
6: สวรรค์อบเมล็ดผักชีค่ะขนาดใหญ่250กรัม
5: 2
6: ถุงนะคะกับขนาดกลาง150กรัมอีก3ถุงปกติไปซื้อหน้าร้านนะไปซื้อเองเนี่ยมี 1,260 บาทวันนี้จัดโปรพิเศษเลยค่ะลดราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมนะที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เท่านั้นเหล
5: ือ
6: เพียง890บาทเท่านั้นย้ำอีกทีนะคะ890บาทเท่านั้นส่งฟรีนะมีจัดเก็บปลายทางนะคะโทรให้ไวโทรให้ทันเพราะเราจำกัดจำนวนแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
4: โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ใครที่ต้องการความแบบจุยซี่แบบนี้ไม่ว่าจะฝนตกไฟดับแก๊สหมดน้ำท่วมติดบ้านไว้ได้เลยความน่าอีทความฉ่ำอันนี้คือ
5: ฉี
4: กฉีกซองทานได้เลย
6: ฉีกซองทานได้เลยคือเราปรุงสุกมาแล้วนะคะทำให้สุกมาแล้วก็คือฉีกซองรับประทานได้เลย
5: และที่น้องชอบตรงที่ความพิเศษของหมูสวรรค์ของกินม่วนกินลำคือไม่ใช้การทอดด้วย
6: เราใช้การอบให้สุกแทนการทอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีน้ำมันส่วนเกินที
5: ่
6: เกิดจากกระบวนการทอดเนี่ยเข้าไปในเนื้อหมูสวรรค
5: ์
6: เหมาะสำหรับนะคะพ่อแม่ที่ใส่ใจสุขภาพนะต
5: ้
6: องการควบคุมในเรื่องของการบริโภคน้ำมันหรือว่าจำกัดน้ำมันส่วนเกินในแต่ละวันหม
5: ู
6: สวรรค์อบเมล็ดผักชีของเราเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ
5: และเสร็จเนี้ยบอกเลยว่าซื้อไปแล้วคุ้มเพราะว่า890บาทคือเกือบ1กิโลแล้วถ้าแม่ออกไปซื้อข้างนอกจริงๆนะบ่อยเอียบ่อเจียไปขอซื้อนิดซื้อหน่อยอ
4: ่ะ
5: ก
4: ็
5: ม
4: ี
5: เป็นร้อยแล้วอ่ะแต่นี่คือคุ้มมากจริงๆ
4: คือคุณเบิร์ตพอชิมไปแล้วคือหอมมากหอมเมล็ดผักชีไม่เผ็ดเด็กๆทานได
5: ้
4: กลมกล่อมนะคะไม่เค็มจัดแล้วคือ
6: จริงๆเนี่ยเราปรุงด้วยสูตรเฉพาะของร้านแล้วนะก็คือรสชาติอร่อยนะหวานน้อยไม่เค็มโดดนะแล้วก็เขาเรียกอะไรรับประทานง่ายนะทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วเราใช้เมล็ดผักชีซ
5: ึ่
6: งปลูกโดยเกษตรกรที ่สวนในชุมชนของเราเองก็ซึ่งก็จะมีกลิ่นของเมล็ดผักชีเนี่ยที่หอมมากกว่าที่ขายในท้องตลาดแล้วก็มีกลิ่นหอมนะแต่ไม่ได้มีรสเผ็ดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพวกพริกไทยนะเป็นเมล็ดผักช
5: ีจะบอกว่าคิดถึงอะไรบ้างอ่ะเอื้อมาเจกที่บ้านอ่ะ
6: กินจะบอกว่าทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากนะคะทานเล่นๆก็ทานเพลินนะทานกับข้าวสวยข้าวต้มก็อร่อย
5: เนื้ออร่อยมากคืออย่างที่บอกควรมีติดบ้านไว้ทานกับอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝนตกน้ำท่วมไฟดับไม่มีแก๊สแม่วันนี้ฉีกซองทานได้เลยแต่ถ้าต้องการความอุ่นความจุยซี่นะเข้าเวฟได้ใช่ไหมคะ
6: จริงๆก็คือเราทำมาให้สุกแล้วนะคะก็อาจจะอุ่นให้ร้อนนิดนึงนะใช้ไมโครเวฟไฟกลางๆ 400-500 วัตต์ประมาณนี้ค่ะอุ่นไม่ต้องนาน15วินาที20วินาทีก็พร้อมรับประทานได้เลยเวลาที่อุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะมีเรื่องของกลิ่นหอมที่ชัดขึ้นกับเนื้อหมูที่จะมีความนิ่มขึ้นไปค่ะ
5: แล้วใช้หมูอะไรคะ
6: ใช้หมูจริงจริงอ่ะเราเป็นหมูอนามัยนะจากแหล่งเลี้ยงที่ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์นะคะถามว่าแหล่งเลี้ยงที่ได้การรับรองเนี่ยดียังไงเขาเลี้ยงในฟาร์มปิดแล้วก็ไม่ได้ใส่สารเร่งเนื้อแดงนะไม่ได้ใช้ฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ปราศจากเรื่องของยาปฏิชีวนะที่จะตกค้างอยู่ในตัวเนื้อหมูด้วยนะแล้วเราก็นำมาผลิตในโรงงานของเราที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐาน
5: คุณเบิร์ดอย่างมาก
3: ตอนนี้ถ่ายแน่นมาก
5: ถ่ายแน่นเหลือน้อยแล้ว
3: ขอแม่ถ่ายนิดนึง
5: ขอไปก่อนคุณขายก่อนตอนนี้
6: แพ็คใหญ่อย่างนี้เลยนะคะ250กรัมจำนวน2ถุงนะกับแพ็คกลางค่ะ150กรัมอีก3ถุงปกติไปซื้อเองหน้าร้านบอกเลยว่ามี 1,260 บาทนะแต่จัดโปรพิเศษนะคะลดพิเศษสำหรับคุณผู้ชมพ่อแม่ๆที่โทรมาทานนะในรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะคะเหลือเพียง890บาทเท่านั้นย้ำอีกที890บาทนะได้ไปทั้งหมด5ถุงจุกๆเลย
3: ส่งฟรีได้ไหม
6: ส่งฟรีมีเก็บไปทางใครที่กำลังลังเลอยู่โทรจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะเรามีแค่90เซตเท่านั้นโทรให้ไวโทรให้ทันตอนนี้เลยนะคะ
5: ซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า61เซตแล้วค่ะโทรได้ที่เบอร์1252พ่อแม่ย้ำนะ1252ส่งฟรีด้วยมาล็อตหน้าอุ๊ยไม่ได้นะราคานี้บอกเลย
4: แล้วบอกว่าอะไรถ้าปกติแล้วเนี่ยซื้อครั้งนี้แล้วหมดปุ๊บคือหมดเลยนะเพราะว่าไม่งั้นคุณต้องบินไปเชียงใหม่เดินทางไปเชียงใหม่แต่นี้ของจากเชียงใหม่ส่งตรงมาถึงนี่ให้เราได้ทานถึงบ้านคือพร้อมคือฉีกซองพร้อมทานเลย
6: ฉีกซองพร้อมทานได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเราใส่ใจแล้วก็พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตจริงๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกอย่างขั้นตอนสุดท้ายเนาะเนื้อหมูแล้วก็คั้นเนื้อหมูเกรดที่ดีจากแหล่งโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็คัดส่วนที่เนื้อเยอะมันน้อยนะผลิตในโรงงานที่สะอาดได้มาตรฐานปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของร้านเรานะอร่อยกลมกล่อมหวานน้อยไม่เค็มแล้วก็รับประทานง่าย
5: จริงแล้วก็แกะ
6: เมล็ดผักชีนี่คือจะบอกว่าเด็ดที่สุดเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมเป็นเมล็ดผักชีที่ปลูกกันในชุมชนของเราเองเป็นเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนของเรา
4: น้องขาในบ้านหลายบ้านมีเด็กๆเด็กๆเล็กๆนี่ตอนเช้าอ่ะนึ่งข้าวเหนียวร้อนแบบเนี้ยแล้วก็กินกับเนี้ยแหละหมูสวรรค์นะคือไม่เผ็ดอ่ะอร่อยแล้วก็เซตนี้ห่อใหญ่เก็บได้นานเลยใช่ไหมคะ
6: เก็บได้นานถึง3เดือนนะคะเราเช็คเทคโนโลยีการบรรจุพันธุ์นะคะก็คือแพ็คในซองสุญญากาศเก็บได้นานถึง3เดือนก็คือถ้าเกิดเราเก็บในอุณหภูมิห้องปกติในแบบหลังจากเปิดแล้วเนี่ยค่ะอยู่ได้1เดือนนะแต่ถ้าเข้าตู้เย็นก็คืออยู่ได้3เดือนเลย
5: อุ๊ยคุณเมิร์ดตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซตแล้วเหลือ42เซตวันนี้ได้ไปเกือบโลเลยใช่ไหมคะ
6: พิเศษนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นไปซื้อเองนะร้านบอกเลยว่าไม่มีราคานี้นะแล้วก็ด้วยคุณภาพแบบนี้เรากล้าท้าชนเลยว่าหมูสวรรค์นะอบ

0: นี่ผักชีนะที่ใช้หมูเกรดเดียวกันผลิตโดยกระบวนการที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานแบบนี
1: ้
0: บอกเลยว่าหาซื้อที่ไหนไม่มีแล้วมีพิเศษเฉพาะรายการนี้เท่านั้นเลยค่ะ
1: 890บาทเกือบ1กิโลลิตรโทรมาก่อน1252นกย้ำอีกรอบ1252ออกไปซื้อข้างนอกจริงๆไม่กี่ขีดก็เป็นร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้เซตนี้ทั้งเซตถุงใหญ่2ถุงถุงไซส์กลางอีก3ถุงจัดไปให้แล้วก็เคี้ยวเมื่อไหร่ก็เคี้ยวเพลินอร่อยจริงๆนะมะเมี่ยวเธอ
0: จะบอกว่าเราใส่ใจสุขภาพนะคะก็คือขั้นตอนการทำอย่างที่บอกอ่ะเราใช้การอบนะคือหมูสวรรค์เนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกทำให้แห้งก่อนนะเราใช้การอบเพื่อรีดน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากเนื้อหมูแทนการตากแดดแบบวิธีการดั้งเดิม
1: ระบบปิดให้สะอาด
0: ถูกเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปตากแดดเนี่ยต้องเอาไปวางนอกครัวเรือนเนาะก็อาจจะมีเรื่องของแมลงนะเรื่องของฝุ่นหรือว่าเรื่องของสิ่งปนเปื้อนต่าง
1: ๆ
0: แต่อันเนี้ยเราทำในโรงงานนะทำในตู้อบลมร้อนซึ่งควบคุมอุณหภูมิให้มีความสม่ำเสมอแล้วก็ลดการปนเปื้อนนะจากสิ่งต่างๆนะแล้วพอแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำให้สุกอีกครั้งโดยกระบวนการอบในตู้อบควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ใช้การทอด
2: คือมะเหมี่ยวชอบมากคืออบไม่ทอดรีดน้ำมันออกให้ไม่มันไม่เลี่ยนนะคะเด็กๆทานได้เม็ดเมล็ดผักชีหอมๆไม่เผ็ดเลยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชอบวันนี้ได้ไปเกือบกิโลแต่จ่ายแค่890บาทคุณม
0: อจะบอกว่าที่สำคัญนะอาหารของเราเนี่ยไม่ใส่สารกันเสียนะคะไม่ใส่สารแต่งสีแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีการบรรจุนะแบบเป็นซองสุญญากาศเพื่อคงความสดของอาหารนะจากแหล่งผลิตที่หน้าโรงงานของเราส่งตรงไปถึงมือของคุณผู้ชมของพ่อๆแม่ๆเลยค่ะ
2: โอ้ตอนนี้เหลืออีก20กว่าเซตหมดแล้วนะคะใครไม่โทรให้รีบโทรค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะสั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยคือแบบพร้อมส่งแล้วก็ถ้าไม่สั่งล็อตนี้นะรออีกนาน
1: แล้วเซตนี้นกบอกเลยนะว่าเป็นเซตของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคนที่เรารักเทศกงเทศกาลแบบนี
2: ้
1: น้ำท่วมไฟดับอะไรยังไงไม่รู้แหละมาถึงนะตื่นมาฉีกซองพร้อมทานง่ายสะดวก890บาทได้ไปเกือบกิโลแล้วมาจากเชียงใหม่ด้วย
0: จริงๆทานเองซื้อไปทานเองก็ทานเพลินค่ะหรือว่าจะทานกับข้าวก็อร่อยนะซื้อไว้ทานเองก็ได้ตุนไว้ได้เลยหรือว่าจะซื้อไปเป็นของฝากก็ถูกใจผู้รับอย่างแน่นอนค่ะ
1: จริงๆแล้วบอกเลยรสชาติดีเพราะว่าเราอ่ะลูกคนจีนใช่ไหมเราอย่างนึงที่บ้านจะต้องมีหมูหยองหมูแผ่นหมูสวรรค์แบบนี้ติดไว้ที่บ้านนกเข้าใจตึงหนังเกี้ยดังนั้นอ่ะวันนี้จัดมาถึงตรงนี้แล้วโทรหาเรา1252เซตนี้คุณเบิร์ตบอกว่ามาจากเชียงใหม่จัดให้ทุกคนจริง
2: ๆหรือจะแกงคิวอาร์โค้ดก็ได้ตอนนี้คนรอสายเยอะมากเราใกล้จะหมดแล้วใครไม่โทรไม่ทันแน่นอนไม่ต้องบินไปไกลถึงเชียงใหม่ค่ะไปถึงหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้วันนี้ที่นี่ที่เดียวค่ะที่เบอร์1252อันนี้คือเราอบรีดน้ำมันให้
0: เราอบนะคะที่เห็นว่ามีความฉ่ำๆของเนื้อไม่ใช่น้ำมันนะคะมันเป็นความชุ่มฉ่ำนะของเครื่องปรุงแล้วก็กระบวนการผลิตนะทำให้เนื้อหมูเนี่ยไม่แห้งเกินไปแต่ไม่ได้มีน้ำมันส่วนเกินนะจากกระบวนการทอดนะคะ
1: และย้ำว่าโปรนี้เป็นโตที่ให้มาแล้วคือย้ำว่า90เซตใกล้จะหมดแล้วเหลือ10กว่าเซตเท่านั้นแล้วมันก็คือทั้งหมดคือที่คุณเบิร์ตบอกว่าให้มาคือถุงใหญ่2ถุงถุงกลางอีกทั้งหมด3ถุงทั้งหมดนี
2: ่
1: ครึ่งกิโล890บาทไม่ถึง 1,000 บาทคุ้มมากๆรีบโทรมาเลย1252
0: ไปซื้อหน้าร้านเองไม่มีราคานี้นะคะ
1: ไม่ได้
0: นะพิเศษพิเศษเฉพาะคุณผู้ชมนะพิเศษเฉพาะแม่ๆที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้เท่านั้นเราจำกัดแค่90เซตนะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มแล้วนะคะ
2: ฉะนั้นต่อสายไว้นะคะที่เบอร์1252วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเรายิง

0: คุณจันทร์บ่ต้องไปหัวซาซุ่มนี่เด้อสิเอิ้นป้าจังใดเนี่ยป้าบ่คัดข้องดอก
1: จันทร์ไม่เป็นไรจ้ะแม่บัวต่อไปนี้จันทร์ขอเรียกแม่บัวตามในเพจนะคะ
0: ขอป่าก่อนครับ

0: เขาจะหาทางช่วยเจ้าสร้อยให้ได
1: ้ขอบใจเจ้ามากนะโมเจ้ากลับไปได้ละแล้วฝากบอกทุกคนด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วตราบใดที่ยังไม่ถึงคืนวันเพ็ญเจ้าพี่กาล้องก็ไม่อาจทำพิธีสมสู่กับเราได้เราจะอดทนรอวันที่จะเอาคืนคนชั่วช้าเช่นเจ้าพี่กาล้องเจ้าปากรคำและแม่มดสวรรค
0: ์พระเจ้าค่ะไอ้เคยสัญญากับซอยว่าชีวิตนี่ไอ้สิบ่เศร้าหักซอยต่อให้ซอยสิเป็นเทพพี่แห่งดวงจันทร์หรือเป็นเทพธิดาสูงทรงสักแค่ไหนบักเข็มคนนี่ก็สิเฮ็ดทุกอย่างเพื่อให้ได้ครองหักกับผู้ยิ่งที่มันหักซอยต้องเข้มแข็งเด้อถึงแม้ว่าไอ้สิต้องตายไอ้ก็สิซอยออกมาจากคุกให้ได้

0: ันอย่างไรบ้างโมก
1: เจ้าสร้อยรับรู้แล้วว่าพวกเรากำลังตามหาอาวุธวิเศษทั้ง3ประการเพื่อเป็นพลังเกื้อหนุนให้กับเทพีแห่งดวงจันทร์เจ้าสร้อยก็ฝากมาบอกด้วยว่าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงถ้ายังไม่ถึงวันเพ็ญเจ้าการ้องก็ไม่อาจทำพิธีสมสู่กับเจ้าสร้อยได
2: ้ถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบตามหาอาวุธวิเศษทั้ง3ประการให้เจอก่อนวันเพ
3: ็ญแม่นแห้งพอแล้วเท่าไหร่แห้งดีคอยเป็นห่วงสอยแห้งหลายแล้ว
0: คุณเท้ากับท่านพระเท่าคูณคิดเอาไว้หรือยังว่าจะใช้วิธีใดค้นหาอาวุธวิเศษทั้ง3ประการ
4: เราต้องเร่งค้นหาผู้มีบุญที่ครอบครองกระบองเท้าเวสสุวรรณจักราพระนารายณ์แล้วก็บ่วงบาทของเท้าอวัคคยักษา
5: โลกนี้มันก็กว้างใหญ่แห้งหลายพวกเขาก็คงสิค้นหาอาวุธวิเศษทั้ง3ประการบ่พอยังง่ายๆอย่างแน่นอน
6: ข้าเห็นด้วยกับนายสาข้ากับพ่อเท่าคูณได้ปรึกษากันแล้วว่าพวกเราจะให้พวกสัตว์ป่าช่วยกระจายข่าวและช่วยค้นหาอาวุธวิเศษทั้ง3ประการทั่วทั้งเมืองขวางทบุรีทั้งเมืองมนุษย์ทั้งบนผืนดินท้องฟ้าและแม่น้ำ

0: นะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอาอุสังวิทาปุกกายะปะสัทธาวิปิปัสสะหุอะสังวิสุโรปุสัพพุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอาอุสังวิทาปุกกายะปะสัทธาวิปิปัสสะหุอะสังวิสุโรปุสัพพุพะ
1: ท่านบรรเจิดบัดนี้ท่านพ่อเท่าขุนและคุณเท้ากำลังไล่มนต์ท่องคาถาเรียกสัตว์ป่าเพื่อให้สัตว์ป่าช่วยค้นหาอาวุธวิเศษทั้ง3ประการทุกคนกำลังหาทางช่วยลูกสาวของเราและเมื่อลูกสร้อยปลอดภัยลูกก็จะกลับมาช่วยท่านท่านต้องรอลูกก่อนนะท่านบรรเจิด
2: ดวงตาท่านประหลาดเกิดขยับแล้ว

0: ามัจฉาพญานกเหี่ยวและพญาเสือดำรวมทั้งสัตว์ป่าทั้งปวงต่างก็ยินดีที่จะช่วยพวกเราค้นหาอาวุธวิเศษทั้ง3ประการ
1: ท่านพญาป่าช่วยบอกลูกสมุนของท่านให้ช่วยตามหากระบองท้าวเวสสุวรรณจักราพระนารายณ์และบ่วงบาทของท้าววักกยสาด้วยเถิด
2: ฝากซอยค้นหาอาวุธวิเศษทั้ง3ประการนำเด้อสัตว์ป่ามิสหายของคอย
3: ท่านพญานกเหี่ยวจงบอกฝูงสัตว์ปีกของท่านให้ช่วยพวกเราค้นหาอาวุธวิเศษทั้ง3ประการด้วยเถิด
4: พวกข้าสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งบนพื้นดินบนท้องฟ้าและในผืนน้ำจะช่วยกันออกตามหาอาวุธวิเศษทั้ง3ประการเพื่อช่วยและซ่อนสุดาเทพีแห่งดวงจันทร
3: ์เจ้าพ่อผู้ปกปักรักษาผืนป่าดงพญาเย็นขอจนช่วยพวกเราค้นหาอาวุธวิเศษทั้ง3ประการนี้ให้พบด้วยเถิดพวกเราจะใช้อนุภาพอาวุธวิเศษทั้ง3ประการนี้ปราบคนชั่วช้าสามานให้หมดพื้นแผ่นดินนี้

0: ีเซอร์บินมาจากไหนมากมายเช่นนี
1: ้บัดนี้เจ้าสร้อยสุดาเทพีแห่งดวงจันทร์ได้ถูกปีศาจอีกาคุมขังเอาไว้พรรคพวกของเจ้าสร้อยสุดาจึงได้ตามหาอาวุธวิเศษทั้ง3ประการอันได้แก่จักรกาพนาลายกระบองท้าเวสสุวรรณและบ่วงบาดเท้าอวกยักษาเพื่อนำอาวุธทั้ง3ไปช่วยเจ้าสร้อยสุดาท่านพญาโป่งข้างรู้หรือไม่ว่าอาวุธวิเศษทั้ง3ประการอยู่แห่งหนใด
0: กระบองท้าเวสสุวรรณอย่างนั้นด้วยท่านพี่

0: ผีเสื้อตามหากระบองท้าวเวสสุวรรณได้แล้วอย่างนั้นหรือ
1: ถูกแล้วผงผีเสื้อและบริวารศักดิ์สิทธิ์บนท้องฟ้าของข้าได้ค้นพบกระบองท้าวเวสสุวรรณเป็นอันเรียบร้อยแล้ว
2: ท่านพญาปลาท่านรู้แล้วหรือว่าบ่วงบาดเท้าวังกระแยกสาอยู่ที่ใด
3: ใช่ข้าและฝูงป่าว่ายวนไปทั่วทุกแม่น้ำจนได้รู้แล้วว่าบัดนี้บ่วงบาดเท้าอวกนักษาอยู่ที่ใด
0: ท่านมียาเสือดำ
1: พวกข้าฝูงสัตว์แห่งพื้นป่าดงพญาเย็นได้ตามหาจักรกาพระนารายณ์เอาพิสูจน์พระนารายณ์พบแล้ว
4: ถ้าอย่างนั้นพวกเรารีบไปเอาอาวุธวิเศษทั้ง

0: ้มีบุญที่ครอบครองกระบองท้าวเวสสุวรรณก็คือพวกท่านเองอย่างนั้นเหรอท่านพญาโป่งข้างนางพญาโป่งข้าง
1: ถูกแล้วมิตรสหายของข้าข้าจะทำพิธีอัญเชิญกระบองท้าวเวสสุวรรณเพื่อนำมามอบให้กับท่าน

0: ี่คือกระบองท้าวเวสสุวรรณอาวุธที่ฝูงลิงโป่งข้างครอบครองมานานนับร้อยปีข้าขอมอบให้เจ้าเพื่อ นำมันไปช่วยทิดาผู้ครองมนชุบชีวิตผู้เป็นมิตรสหายของเรา
1: ฉันขอขอบใจพวกท่านทั้งสองฉันสัญญาว่าฉันจะช่วยสร้อยสุดาเทวีให้ได้
2: ในการนี้ข้าขออวยพรให้กับท่านจงมีชัยชนะในการรบครั้งนี้และกำจัดคนชั่วให้สิ้นซาก

0: ข้าต้องรบกวนพวกเจ้าด้วยนะตอนนี้สร้อยสุดาเทวีกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบาก
1: จัดการเลยวารี
2: โอมวายโยอาโปคงคานังนะมะพะคะโอมวายโยอาโปคงคานัง
0: รูปปั้นเจ้าแม่ผีพาย
1: ข้าขออัญเชิญบวงบาดเท้าอาวัตยักษาจงปรากฏบัดเดียวนี้

0: ่วงบาดเท้าอาวักกยักษาอาวุธที่ถูกซุกซ่อนในวังนางพายมาหลายร้อยปี
1: ท่านรีบนำบ่วงบาดนี้ไปช่วยเจ้าสร้อยสุดาเทวีเถิดข้าและวาลีรวมถึงผีพายบริวารทุกตนจะเดินทางไปเมืองขวางทบุรีเพื่อช่วยพวกท่านสู้รบอย่างแน่นอน
2: ข้าขอบใจพวกเจ้ามากทาราวาลี

0: นะข้าและมัทนารู้ว่าจักราพนารายซุกซ่อนอยู่ที่ใด
1: เราจักราพนารายหนึ่งในอาวุธพิเศษ3ประการซุกซ่อนอยู่หม่องใดพ่อมั่งอิน
2: จักราพนารายซ่อนอยู่ในต้นโพศักดิ์สิทธิ์แห่งเผ่าพนารมนี้ขออัญเชิญจักกราพนารายทรงปรากฏออกมาณบัดนี้

0: นี่คือจักราพนาลายของจริงแน่นอนข้าแม่หญิงมัทนาขอมอบจักราพนาลายอาวุธวิเศษชิ้นนี้ให้กับเจ้าเพื่อให้เจ้านำไปช่วยเจ้าสร้อยสุดาเทพีแห่งดวงจันทร
1: ์ข่อยขอขอบใจมิ่งมัทนากับพ่อต้องอินหลายด้วยครับสอยไอ้คนหาจักราพนาลายอาวุธวิเศษพ่อแล้วจากนี้เป็นต้นไปพวกคนซัวต้องถือกำจัดให้เบิดสิ้นไอ้ต้องซอยๆกลับมาให้ได
2: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: องเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี่ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
1: ใช่เลยพี่มาถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วปุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้า อย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
0: ม
1: ผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่หมาเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่110บาทค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
1: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
0: โอ้มันทิ้งตัว
1: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี
0: ้
1: แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
0: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
1: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
0: โอ้
1: ที่ได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
0: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
1: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
0: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
1: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มาม ันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม
0: ่
1: ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
0: นะ
1: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาร์ที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
0: ใสแน่นมาก
1: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68ค
0: ุ
1: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
0: ผิวดีมากนะ
1: แต่ผิวนี
0: ้
1: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันคล้อยตาตกอ่ะแม่บอก
0: โ
1: อ้เห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี
0: ้ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
1: ถูก
0: โอ้
1: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999 99บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
0: ขายไป
1: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
0: ้ตั
1: วสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
0: ้
1: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
0: ม
1: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฟ้าสีม่วง
0: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
1: และใต้ตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโทรมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
0: ้
1: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชม
0: ดู
1: นะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พลี่บอกแบบนี
0: ้
1: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี
0: ้ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม่
1: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่ยิ่ง80นะแต่พอนี่พี่ม้า
0: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
1: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
0: ่
1: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ
0: ่
1: ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่ม้าเนื้อมันเกลี่ยง่
0: าย
1: ปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
0: ชอบอ่ะ
1: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชมอย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ม้าผิวแดงแดงนุ่มมาก
0: ผิวแดงผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
1: ถูกต้อง
0: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
1: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
0: โทรด้วยนะแม
1: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท

0: 21บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วอุ๊ยทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและเอาเข้าไปเติมและแม่พอลลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊งแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: และเอาจริงๆนะพี่มาตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่มะมันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อกับรายการของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล้ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีดย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
1: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรงสวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5ตัว5สีราคาพิเศษต
0: ้
1: องบอกก่อนนะคุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790
0: วันนี้แล้ว
1: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี
0: ้ลดทันที500บาท
1: ลด500นี่ของใหม่นะ
0: ถูกต้องก็เนี่ยในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลไปเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ 1,199 บาทย้ำๆนะคะจากตัวละ790ใช่ไหมเหลือแค่ตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟรีสายโทรด่วน1252ค่ะ
1: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูลายนิดนึงนะคะเขาจะเป็นผ้าพรีคุณผู้ชมขาผ้าพรีที่ผ้าดีมาก
0: สวย
1: เพราะปกติแล้วเนี่ยนี่เคยเจอผ้าพีทที่แบบผ้าจะแบบบางๆพีทแบบพีทแปลกๆจะบางๆแล้วก็สากๆแต่เนี่ยผ้าเขานุ่ม
0: สบายเน
1: า
0: ะ
1: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
0: เป็นไงบ้าง
1: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะและ้วยางใหญ่ไม่เจ็บผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
0: มาตรฐานซาบีน่าเลย
1: ถูก
0: ค่ะ
1: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
0: ไหนดูซิ
1: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
0: เป็นไงคะ
1: ที่เขาอันคัตไหม
0: ก็คือตัดแบบฟรีคัตไปเลยไม่เย็บหรอ
1: ฟรีค
0: ั
1: ตไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
0: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
1: เขาเย็บดีทุกจุด
0: พลิกดู
1: แล้วเขาเย็บสวย
0: โอ
1: ้
0: โห
1: สวยยันตะแคง
0: แบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
1: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
0: ตรงไหนคะ
1: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให้

0: ตัวและเมื่อกี้เรายาว
1: ค่ะ
0: เขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม
1: เป็นไงคะ
0: คือเวลาเราซักเราบิด
1: บิดใช่ไหมขยำ
0: ก็บิดอย่างนี้ใช่ไหม
1: โอ้บิดขนาดนั้นยับแล้วมั้ง
0: แล้วปล่อย
1: ค่ะเป็นไงคะ
0: เขาไม่ยับคุณผู้ชม
1: นี่แหละถูกใจถูกใจเราที่สุดเพราะอะไรคุณผู้ชมคะรีบก็รีบเสาร์อาทิตย์นี่ก็อยากจะนอนพักผ่อนไม่มีเวลาหรอกจะมาหากางเกงที่จะต้องรีดเป็นสแลกเรียบโก้ตลอดเวลาการที่เราใส่แบบนี้ออกมาได้เร็วที่สุดแต่สวยที่สุดคุณผู้ชมดูนะคะอย่างแยมเนี่ยคือแน่นอนไม่ชอบกางเกงที่ต้องรีดอยู่แล้ววันนี้คือใส่สบายมากแยมเนี่ยเป็นคนที่สะโพก39นะหนุยคุณผู้ชม
0: ต้องเตรียม
1: ประการปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่เป็นผ้าตัดอะแยมจะแบบหน้าท้องเต่งๆนิดนึงแล้วก็ติดก้นติดสะโพกด้านข้างก็คือใส่ไม่ได้แต่วันนี้นะคะเอวยางยืดเนี่ยมันทำให้ใส่สบายแล้วคุณดูนะคะมันเหมือนมีตีเกล็ดเพื่อบังหน้าท้องมาให้ดูเป็นทางการใส่สูททับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเอวยางยืดแล้วก็พรางพุงยังไม่พอหันหลังให้ดูไหมคะคุณผู้ชมหันหลังมาปุ๊บสะโพกเนี่ยคือเก็บเต็มพอดีแล้วก็เหลือพื้นที่สบายๆแบบนี้เลยจริงๆยืดได้เยอะมากนะคะค
0: ุ
1: ณผู้ชมที่สะโพกใหญ่40 41 42ก็ใส่ได้แบบน
0: ี้เพราะเขาบอกว่าใส่ได้ถึง49
1: เก็บทรงสวยไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเอวก็ไม่ต่ำไม่สูงเกินไปคือใส่สบายๆที่สำคัญที่ยังชอบมากมีกระเป๋าข้าง
0: อือ
1: เนี่ยคุณผู้ชมมันเหมาะมันใช่มันคือครบทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วก็ใส่ไปทำงานได้ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได้
0: ใช่แล้วคือจะใส่กางเกงทั้งทีสูทอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสีผิวสาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สีสีดำอันนี้เบสิกอยู่แล้วใส่ได้ตลอดช่วงนี้ต้องใส่สีดำรวมไปถึงนะคะมีสีเทาไปให้ด้วยเอาไปแต่งตัวได้ง่าย
1: ๆ
0: สีน้ำตาลก็เป็นสีตาลที่สวยสีแดงวายในจอก็สวยสีเบจที่นุ้ยใส่อยู่จริงๆก็เป็นแบบสีคุณหนูสุด
1: ๆ
0: วันนี้5ตัว5สีตอนนี้เหลือน้อยกว่า63ซิปวันนี้ลด500บาทวันเดียวเท่านั้นแล้วให้คุณจ่าย1,199จากตัวละ790เหลือตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวนะคะ
1: ย้ำว่าฟรีไซส์เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วโทรมาให้ทันก่อน1252เก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่1,199เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้ไหมคะ
0: คนนี
1: ้ไซส์อะไรอ่ะ
0: คนนี้ไซส์ 2XL
1: 2XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
0: 46
1: มาดูกัน
0: 46ให้ดูนะคะคือเห็นว่าเขามีหน้าขานะคุณผู้ชม
1: แต่มัน
0: อยากให้ด
1: ู
0: ตรงน
1: ี
0: ้หน้าขาของเขาก็ยังมีผ้าที่เหลือและยืด
1: ไม่อึดอัดเลย
0: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
1: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
0: เพราะว่าซาบีน่าบอกว่าตัวนี้เอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
1: ค่ะ
0: นั้นดึงให้ดูว่าน
1: ี่โอ้โห
0: ไปได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
1: ดูนะคะ
0: คุณผู้ชม
1: ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ากางเกงที่บ้านอ่ะเป็นปัญหาเหมือนกันคือแบบตัวเก่าต้องเอาไปพับเก็บเพราะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะลองสั่งแบบนี้ดูใส่สบาย
0: ใช่ใส่สบายจริงใส่สบายและสูทด้วยคุณผู้ชมค่ะ
1: แมทกับอะไรก็สวย
0: ใช่
1: นะคะเปลี่ยนเป็นซาบีน่าเซตเก่าก็ได้นะ
0: ใช
1: ่มาดูกัน
0: ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าให้ไปตั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูแล้วตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซักพร้อมๆกัน
1: ซักรวมซักรวมมา
0: ผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
1: โอ้โหคุณผู้ชม
0: ก็จริงๆกำลังเกือบไม่พอ
1: โอ้
0: โ
1: ห
0: ต้องซักต่อเล
1: ยนะคะไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
0: เฮ้ยน้ำยังใสอยู
1: ่ใสกิ้งสีแดงไม่หลุดออกมาแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
0: ใช่และที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็กังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่าย
1: ังมั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
0: มาดู
1: ค่ะทดสอบกันเลย
0: ให้ดูพร้อมๆกัน1 2 3
1: นี
0: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
1: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีใส่ไปเลยไม่ซ้ำคุณจะไปเที่ยวก็เอาสีสดใสไปใส่คุณจะไปทำงานไปสถานที่ราชการก็เอาสีที่มันคุมโทนดูดีไปสีสุภาพทั้งหมดนี้นะฟรีไซส
0: ์ใช่5ตัว5สีตามนี้เลยวันนี้ลด500ลด500สิทธิ์เหลือแค่37เซตสุดท้ายเท่านั้นแล้วให้คุณจ่ายทั้งเซตนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็หน้าบ้านฟรีไซส์ต่างหากตอนนี้โทรมาจองก่อน1252
1: ที่โทรของคุณผู้ชมส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอย่างที่บอกนะคะแล้วคุณก็เอาไปแมทเลยค่ะอยากจะใส่แบบนุ้ยใส่ดูโอ้สีเทาก็สวย
0: อุ้ยสีสวยคุณผู้ชมให้ดูนะให้ดูผ้านิดนึงเนื้อผ้าของเขาพลิ้วแบบนี
1: ้ค่ะ
0: พลิ้วเงาและที่สำคัญเขาทิ้งตัวความทิ้งตัวตรงนี้แหละเวลาที่เราใส่แล้วมันดูแพงมันดูแพงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆกางเกงตัวนี้ดูหลักพันหรือเปล่าแต
1: ่
0: 200กว่าบาทแม
1: ่แต่200กว่าบาทถ้าเกิดว่าวันนี้มีประชุม วันนี้จะเป็นลุคผู้บริหารจะไปเจอลูกค้าจะไปคุยไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลูก
0: เลยนะว่าใส่กางเกงเอวยัง
1: สมมติว่ายังจะติดกระดุมตรงนี้นะคะไม่รู้จริง
0: ๆ
1: ซ่อนยังยืดเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยสุภาพสวยถ้าเกิดกว้างออกมาจะเห็นเลยว่ามันดูดีจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะใส่กางเกงที่ต้องรีดต้องประคองไปทำไมในเมื่อกางเกงผ้าพลิ้วพลิ้วจากซาบีน่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเสื้อสูทด้านบนเราอ่ะมันร้อนกางเกงท่อนล่างเราสบายแบบนี้เลือกความสบายแบบนี้ไม่ต้องรีดด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วผ้าไม่ยับนี่เคยนะเวลาใส่กางเกงผ้ายับแล้วมันหงุดหงิดพอนั่งแล้วมันเป็นรอยยับแล้วมันเป็นรอยยับแล้วมันทำให้เราดูเสียบุคลิกภาพ
1: เป็นท่อนท่อนท่อนเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เราเป็นคนไม่เรียบร้อยดูเป็นคนไม่ดูแลตัวเองอ่ะแต่อันนี้พอผ้ามันไม่ยับ
1: จริง
0: ยังไงเราก็ดูแพงคุณผู้ชม
1: ใช่
0: แต่ไม่ต้องคอยระวังด้วย
1: ตอนนี้เหลือแค่24เซตแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูราคาเต็มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณได้ราคาเต็มไปเนี่ยมันจะมาเป็นห่อพร้อมกับป้ายราคาใช่ไหมคะหนุย
0: ใช่
1: เป็นแบบนี้เลยของใหม่แกะกล่องมาเลยเท่าไหร่เนี่ยเขาติด
0: ให้ดูให้ดูราคาอีกนึงนะคะคุณจะได้ราคาไปเต็มๆแบบนี้ราคาตัวละ790แต่วันนี้เหลือ239จาก790เหลือ239วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือแค่21เซตสุดท้ายกับ44วินาทีใครยังไม่จองตอนนี้รีบโทรเพื่อมาจองสิทธิ์ก่อน1252
1: ย้ำว่าถ้าเป็นสาวอวบเนี่ยจะหากางเกงราคานี้ไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมตัวละ239บาทปกติก็ต้องเพิ่มผ้าหรือสั่งตัดพิเศษมันก็ต้องจ่ายเป็นพันหรือว่าโอ้มีปลายๆอ่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะย้ำว่าทุกสีเนี้ยไปแมทกับเสื้อซาบีน่าเซตเก่าเราได้กลายเป็นเสื้อเซตเลยนะคะหนุ่ย
0: ใช่เป็นเซตเซตโอ้ถูกเพราะว่าซาบีน่าวันนี้เราก็ใส่กันมาอยู่คุณผู้ชมค่ะเราใส่ซาบีน่าเสื้อที่เราขายกันอยู่แล้ววันนี้ลด500จ่าย1,199บาทได้ไปเลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรแทนตอนนี้ใครโทรมาจองก่อนได้สิทธิ์นั้นส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
1: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ

Genau, in alle Kanäle wie Bissen. Now, listen. แค่รู้สึกว่ารู้สึกดีเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเราว่าเราชอบเธอแต่ไม่รู้ว่าเธอชอบเราไหมแต่ถ้าไม่ได้ชอบก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะแค่รู้สึกว่า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะหวังว่าที่เราไม่ได้เจอกันมาตลอด1สัปดาห์เนี้ยคุณผู้ชมน่าจะสบายดีอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความไม่สบายใจกันบ้างก็บางครั้งอาจจะต้องใช้ในหลายๆสิ่งที่เราเคยคุยกันเคยได้สนทนากับพระอาจารย์กับหลวงพี่เอามาปรับใช้กับตัวซึ่งอ้อมเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์นะคะเรื่องทั้งถ้าเรามองว่าทุกข์นั้นมีไว้เรียนรู้เราก็จะสบายคือไม่ได้บอกให้ปฏิเสธทุกข์นะคะแล้วก็มองโลกสวยไปแบบโอ้ตายแล้วโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นทุกข์มันก็คือทุกข์ค่ะแต่เราจะเรียนรู้จากทุกข์ให้ได้ประโยชน์ยังไงไหนๆมันก็ต้องกระโดดลงไปทุกข์แล้วใช่ไหมคะก็ใช้มันให้เป็นไปซะเลยส่วนสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้เรื่องที่จะพูดคุยกันเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมทางบ้านฝากมาแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้มากกว่าจะถามคำถามเดียวแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราจะวางตัวยังไงเราจะปรับตัวยังไงในการที่เราจะไปเข้าสังคมมันจะไม่เป็นตัวของตัวเองมันจะสูญเสียเราต้องแก้ไขหรือเราต้องแก้ยังไงเราจะถึงเข้ากับเพื่อนได้แล้วเราไม่อึดอัดน่าสนใจค่ะเผื่อใครกำลังมีปัญหาแบบนี้อยู่หรือถ้าคุณไม่มีก็ดูไว้เราไม่รู้หรอกค่ะว่าวันหนึ่งเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมหรือคนใกล้ตัวเราอาจจะเจอก็ได้เดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: เชิญพรเพื่อความสะดวกในการบันทึกรายการเชิญโยมนั่งสนทนาธรรมด้านบน
1: ครับขอบคุณค่ะนมัสการหลวงพี
0: ่เชิญพร
1: เมื่อกี้ตอนจะเข้ารายการก็บอกไว้ว่าเรื่องที่จะคุยกันเป็นเรื่องจากคนทางบ้านค่ะ
0: เชิญพร
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะในแง่ที่ว่าจะต้องปรับตัวยังไงการคำว่าคล้ายๆกับการเป็นตัวของตัวเองอะค่ะหลวงพ
0: ี่
1: การเป็นตัวของตัวเองมันยากง่ายมากน้อยแค่ไหนเราจะเป็นยังไงมันเหมือนกับเราต้องเมื่อเราต้องเปลี่ยนสังคม
0: เจนพร
1: เราจะทำยังไง
0: สิ่งแวดล้อม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆการเป็นตัวของตัวเราเองง่ายนะหลวงพี่เพราะว่าตัวของเราเองมันเป็นตัวตนที่แท้จริงมันเป็นของปกติเป็นของธรรมชาติเหมือนโยมพี่ปลูกต้นไม้อ่ะปลูกต้นไม้ปลูกส้มให้เป็นส้มมันง่ายแต่ปลูกส้มให้เป็นเงาะเงี้ยมันเริ่มยากต้องไปตัดต่อต้องไปเปลี่ยนแปลงต้องไปดัดต้องไปทำหลายๆอย่างจะถามว่าทำไมบางครั้งทีเราถึงอยากจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นเหมือนเขาเหมือนคนอื่นถามว่าเพราะอะไรที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยมันไม่เข้าท่าเข้าทีบางทีเราคิดว่าคนอื่นเขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้คนอื่นเขาจะไม่ยอมรับ

0: ็จะดูถูกเราเห็นว่าเราเชยเห็นเราโบราณหรือบางทีเราก็คิดว่าเราด้อยเราไม่ดี
1: แสดงว่ามันมีอยู่สองแบบ
0: เชิญพร
1: มันมีแบบที่ว่าเราคิดว่าเราด้อยเราคิดว่าเราไม่ดีทั้งที่มันอาจจะไม่ได้มีอะไร
0: ถูกต้องใช่
1: เพื่อจะต้องการปรับให้เข้ากับสังคมที่แตก

0: ไรบ้าง1ใน10ท็อป10นั้นก็คือการเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่สังคมที่ใหม่เช่นเปลี่ยนไปที่ทำงานใหม
1: ่
0: ถ้าเป็นเด็กก็เปลี่ยนห้องเรียนเปลี่ยนชั้นเรียนหรือว่าเปลี่ยนโรงเรียนมันเป็นหนึ่งในความเครียดของคนทั่วไป
1: เพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนความเคยชินเมื่อไหร่ที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความเคยชินเปลี่ยนแปลงความสะดวกสบายเราจะรู้สึกเป็นทุกข์ทันทีเลย
0: ต้องทันทีเลยนั้นในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆสอนให้เราเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่พุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักกับการเปลี่ยนแปลง
1: แล้วเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไหมคะหลวงพี่กับการที่เรากำลังจะสมมติบางคนอาจจะคนที่ถามมาคงมีปัญหาว่าถ้าเขาจะต้องเดินไปสังคมแบบนี้และเขารู้สึกว่ามันอึดอัดอะที่เขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนเขาก็เข้ากับเพื่อนไม่ได
0: ้คำถามตรงนี้ดีมากเลยนะมันอาจจะต้องมีหลักเกณฑ์หลักการนิดนึงในการที่เราจะเอามาเป็นหลักใช้ในการเปลี่ยนแปลงเช่นถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่สูบบุหรี่แล้วไม่กินเหล้าเพื่อนบอกอุ้ยป๊อตว่ะตุ๊ดว่ะ
1: มีโดน
0: กระเทยว่ะมึงไปใส่กระโปรงดีกว่าไปทาปากดีกว่าอะไรวะเรื่องอย่างนี้ไม่กล้าทำเป็นผู้ชายอะไรอย่ามาอยู่กับเราอ่าเราคิดแล้วโอ้โหเราอึดอัดละเราไม่สบายใจแล้วว่าเอ๊ะไปกับเพื่อนกลุ่มนี้ต้องสูบบุหรี่ไปกับเพื่อนกลุ่มนี้ต้องดื่มเหล้าต้องเสพสิ่งเสพติดนะคราวนี้ถ้าเราเห็นว่าอ้าวการไปสูบบุหรี่การไปเสพสิ่งเสพติดเหม็นก็เหม็นเงินก็เสีย
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรดีสุขภาพก็เสื่อมโทรม
1: ค่ะ
0: แล้วเราบอกโอ้โหเรารู้สึกอึดอัดถ้าเราไปเขาแล้วเราไม่สูบบุหรี่ไม่เสพสิ่งเสพติดไม่ดื่มเหล้าแล้วมันผิดเราจะไปทำทำไมเราก็
1: แต่เราต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนไม่ครบ
0: เดี๋ยวเพื่อนไม่ครบแล้วถ้าเราจะคบกับคนที่ทำผิดเพื่ออะไรเราต้องมีปัญญาถามตัวเองต่อมาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็ทั้งกลุ่มเป็นแบบนี
0: ้ทำไมคนในโลกมีตั้งเยอะแยะ
1: เพราะเราบังเอิญว่าโรงเรียนที่เราต้องการเรียนคนแบบนี้เยอะ
0: คนแบบนี้เยอะเราเรียนคนแบบนี้หลวงพี่มั่นใจว่าคนแบบนี้เยอะแต่ต้องมีคนที
1: ่
0: เป็นคนดีเยอะกว่าม
1: ันก็ต้องไม่ได้มีอย่างนี้ทั้งโรงเรียน
0: ถูกต้องใช่
1: หลวงพี่กำลังจะบอกอย่างนั้นว่าให้เรามองหาคนที่ไม่ใช่แบบนี้
0: ถูกต้องใช่แล้วต้องมีหลักในความคิดเป็นหลักแห่งความดีเพราะแน่นอนในโลกนี้มีทั้งของดีและของ
1: ไม่ดี
0: ของไม่ดีของไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีหลักตรงนี้เราก็จะทุกข์ใจไปตลอด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราก็ต้องไปกับเขาแล้วเราก็ต้องอึดอัดสูบไม่สูบกินไม่กินบางทีอมบ้วนบ้วนเกินเกินอยู่งั้นมันจริงๆมันไม่มีความสุขเลยใช่ไหมแล้วมันก็รู้สึกไม่สบายใจตลอด
1: จริงๆก็มีรุ่นน้องอ้อมแบบรุ่นหลานดีกว่าลูกของรุ่นพี่อ้อมเพิ่งนึกออกว่าเขาบอกวิธีนี้เหมือนกันว่าเขามีเพื่อนที่แบบทดลองใช้ชีวิตแบบเนี้ยพอออกมาใช้ชีวิตกันเองเรียนเมืองนอกปรากฏว่าเขาใช้วิธีบอกกับเพื่อนเขาเลยว่าเขาไม่ชอบไปแบบนี้นะเขาไม่ถนัดเสียเวลาแต่เขาเลือกที่พูดตรงๆแต่เขาก็บอกว่าเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้
0: เป็นเพื่อนกันได
1: ้เขาเป็นคนแบบนี้เขาบอกว่าถ้าเพื่อนเลือกที่จะไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นก็แปลว่ามันไม่ได้เป็นเพื่อนกันเขายังต้องยอมรับในสิ่งที่เพื่อนเป็นฉันใดฉันนั้นเพื่อนก็ควรจะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น
0: ถูกต้อง
1: เราจึงเป็นเพื่อนกันได้แต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวเองให้ต้องไปเป็นเหมือนเขานี่เมื่อเขาไม่ได้เห็นว่าสิ่งนั้นดีแสดงว่ามันก็ต้องมีความแน่วแน่และการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญการซื่อสัตย์กับใจเป็นสิ่งสำคัญและการมั่นคงกับความดี
0: โอ้นี่สำคัญมากครับเพราะว่ามั่นคงความดีสำคัญมากหลวงพี่ตอนเป็นเด็กนักเรียนก็เหมือนกันเป็นคนที่ตามเด็กเป็นคนดื่มเหล้าแล้วแพ้เพื่อนๆก็บังคับให้ดื่มคือเราก็บอกว่าเราแพ้ดื่มไปแล้วเราแดงเราไม่ชอบก็สุดท้ายก็คุยกันตรงๆว่าเอ้ยเราก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเวลาเราเตะฟุตบอลด้วยกันก็ไม่เห็นเราต้องดื่มเหล้าก็สนุกกันใช่มั้ยเวลาเราไปเที่ยวด้วยกันก็สนุกไปเที่ยวต่างจังหวัดไปภูเขาไปทะเลก็ไม่เห็นจะต้องดื่มเหล้าเลยก็สนุกได
1: ้อ้อมรู้แล้วงั้นปัญหามันอยู่ที่ว่าวินาทีที่เราจะกล้าพูดกับเพื่อนอยู่ตรงไหน
0: ถูกต้อง
1: มันหลายๆครั้งเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายที่ยิ่งอยู่ในสังคมที่วัตถุมันกำลังเจริญนะครับอ้อมเข้าใจเพราะว่าจริงๆมันมีมาตลอดทุกรุ่นค่ะคุณผู้ชมว่าเราอยากให้เพื่อนยอมรับเราด้วยปัจจัยภายนอกแต่เราลืมข้อหนึ่งว่าเรามีปัจจัยภายในบางอย่างที่มันคุ้มค่ามากกว่านั้นเราไม่จำเป็นต้องแลกแค่เราต้องกล้าพอที่จะพูดกับเพื่อนตรงๆแล้วเลือกเลยว่าถ้าเขารับเราได้เขาแปลว่าเราเป็นเพื่อนกัน
0: ถูกต้องได้ใช่เหมือนบางทีเขาก็สนุกสนานในโลกวัตถุนิยมอย่างที่พี่อ้อมว่าในบางกลุ่มอาจจะบอกเฮ้ยสมัยเป็นวัยรุ่นผมที่จะเห็นเพื่อนบางคนในกลุ่มนี้ทุกคนต้องถือกระเป๋าแบบนี้หมดเวลาไปเที่ยวด้วยกันวัยรุ่นก็สร้างที่แบบสร้างสัญลักษณ์อะไรแปลกๆขึ้นมาในวัยรุ่น
1: นะมันเป็นยุคของเขามันเป็น
0: ยุคของเขา
1: ช่วงเวลา
0: เขาจะมีสัญลักษณ์ละว่าเนี่ยเขาจะต้องถือกระเป๋านี้ด้วยกันต้องใส่ในการนี้เท่านี้ด้วยกันนี่คือเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่จะเป็น สัญลักษณ์ของกลุ่มก้อน

0: ปั่นถูกต้องใช่เอานี้เมื่อเพื่อนคนนึงว่าโอ้โหฉันทะเลาะกับแม่เกือบตายไปกับแม่แล้วบอกให้แม่ซื้อกระเป๋านี้ให้เพื่อจะมาเข้ากลุ่มเหมือนแกแล้วแม่ฉันไม่ยอมอ่ะแล้วแกจะรับฉันอยู่ในกลุ่มไหม
1: เนี่ยมันคือวิธีการเรียนรู้ด้วยซ้ำว่าเพื่อนกลุ่มนี้มีลักษณะนิสัยใจคออย่างไรจะมองว่าความเป็นเพื่อนนั้นวัดด้วยแค่นี้งั้นเราก็ต้องตะกายวัดกันต่อไปเรื่อยๆอ
0: ่
1: ะแต่ถ้าเขาเห็นว่าเออเราเป็นแบบนี้แต่เราเป็นคนดีแล้วเขาคบเพราะว่าเราดีแล้วเข้ากับเขาได
0: ้
1: เกื้อกูลกันในเรื่องอื่นได้เอ้าอันนี้สิเป็นเพื่อนกันได้
0: ใช่เราจะกระเป๋าใบเดียวมาวัดคุณค่าชีวิตของเพื่อนเราทั้งคนใช่เหรอ
1: แต่เนี่ยแหละค่ะคือปัญหาว่าทำไมหลายๆครั้งเราอ่อนแอเรายอมให้สิ่งพวกนี้มาดึงเราถูกวัดแล้วค่ะหลวงพ
0: ี่นี่ตรงนี้สำคัญอย่าให้สิ่งไม่มีชีวิตมีค่าเหนือสิ่งมีชีวิตหลวงพี่พูดเสมอเลยนะหลวงพี่เน้นย้ำอย่าให้สิ่งไม่มีชีวิตมามีค่าเหนือสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มก็เหมือนกันเฮ้ยต้องมีมอเตอร์ไซค์หมดต้องมีรุ่นนี้ต้องทำนี้หมดโอ้ไปขอที่บ้านที่บ้านไม่ให้ไปตัดออกจากกลุ่มเองไม่มีมอเตอร์ไซค์อ้าวทำไมการคบกันเป็นเพื่อนทำไมต้องเอาสิ่งไม่มีชีวิตมาเป็นกำหนดกฎเกณฑ์เราต้องมาศึกษาดูจริงๆแล้วมิตรแท้เนี่ยมันต้องปรับใจเข้าหากันไม่ใช่ปรับวัตถุเข้าหากันใช่ไหมพี่อ้อมปรับใจเข้าหากันยอมรับช่วยเหลือแนะนำเพื่อนในสิ่งที่ดีแล้วก็ห้ามเพื่อนไม่ให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไอ้บอกเฮ้ยมึงทะเลาะกับแม่เลยประธานโทษใช้คำไม่สุภาพพูดแบบภาษาอะไรเนี่ยทะเลาะกับแม่เลยทะเลาะกับแม่เดี๋ยวแม่ก็ให้เดี๋ยวแม่ก็ยอมเพื่อให้ได้วัตถุมาแล้วเป็นสัญลักษณ์เพื่อจะยอมรับเข้ากลุ่มมันถูกต้องเหรอให้เพื่อนไปปรับเปลี่ยนตัวเองแบบนี้เพื่อให้เข้ากลุ่มแล้วเกิดปัญหากับที่บ้านเกิดปัญหาคุณพ่อคุณแม
1: ่ปัญหานี้แสดงว่ามันก็ต้องถามตัวเราเองว่าการที่เรามองกลุ่มนี้แล้วเราอยากคบเขาเราอยากคบเขาเพราะอะไร
0: ถูกต้องเลย
1: ถ้าเราอยากคบเขาที่เปลือกเราก็ต้องเปลี่ยนเปลือกไปหาเขาแต่ถ้าเราจะคบเขาที่ใจก็ปรับใจเข้าหากัน
0: ใช่
1: มันอยู่ที่คุณผู้ชมเลือกด้วยนะคะเด็กๆอ้อมรู้ว่ามันไม่ง่ายหรอกบางทีเราเห็นเพื่อนมีอะไรแล้วพอไม่มีเรามันก็อยาก
0: เป็นร้อยเด็กๆอยู่นี่อีกอันนึงเลยปัญหาที่เกิดขึ้นง่ายโทรศัพท์เนี่ยหนูพี่อยู่กับเด็กแล้วก็หลายคนหมอเนี่ยโอ้โหอายเขาล่าสุดเลยเด็กที่เป็นอดีตสามเณรซึ่งหนูพี่สนิทกันแล้วก็เข้าโรงเรียนดังโรงเรียนนึงมีชื่อเสียงนะหนูพี่ก็พาเขาไปสอบนึงแหละพาเขาไปเขาบอกเนี่ยพี่ก็บอกลูกจากนี้ไปลูกโตแล้วนะจากประถมมาอยู่มัธยมนะลูกไปโรงเรียนนะลูกต้องหัดไปเองนะก็สอนเขาว่าต้องขึ้นรถไฟฟ้าจากนี้มานี่แล้วก็มาต่อเดินเข้าโรงเรียนตรงนี้ที่จากอโศกเดินเข้าไปนิดเดียวแล้วลูกนะก็ถึงโรงเรียนแล้วก็สอนเขาไปงั้นแล้วก็ที่บ้านก็บอกเอองั้นเดี๋ยวเขาไปข้างนอกเองเป็นห่วงก็น่าจะมีโทรศัพท์ไปสักเครื่องหนึ่งเพื่อฉุกเฉินพัดหลงหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ติดต่อกันได้
1: เจตนาที่บ้านมีโทรศัพท์ไว้ให้เผื่อพลัดหลงนี่คือเจตนานะคะ
0: จะได้ติดต่อกันได้เผื่อที่บ้านเกิดเป็นห่วงอุ๊ยทำไมวันนี้อาจจะรอรถเมย์อาจจะฝนตกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยยังไม่ถึงบ้านจะได้โทรไปอย่างน้อยอัน
1: นี้คือจะใช้ประโยชน์ของมันจริงๆ
0: ใช่ได้ยินเสียงลูกก็ได้อ๋อโอ้ลูกอยู่ตรงนี้นะโอเคเข้าใจแล้วปลอดภัยนะ
1: แต่
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือในสังคมกลุ่มเพื่อนเขาไม่มีใครใช้โทรศัพท์ธรรมดาเลยเป็นโทรศัพท์อย่างดีหมดเลยแต่ที่บ้านเขาให้โทรศัพท์ธรรมดาไปแบบเครื่องไม่กี่ร้อยเอาไปโทรอย่างเดียว
1: ก็เจตนามันแค่นั้น
0: ไว้แค่โทรนะนี่เด็กรู้สึกเกิดไม่สบายใจเกิดเป็นปมได้ขึ้นมาว่าเฮ้ยควักออกมาแล้วเพื่อนล้อเฮ้ยอะไรเนี่ยควักก้อนอะไรออกมาแกใช้อะไรเนี่ย
1: ก็โทรศัพท์ไง
0: เนี่ยโทรศัพท์โอ้ยรุ่นนี้เหรอไม่มีใครเขาใช้กันแล้ว
1: เออนี่ไงเป็นคนแตกต่างประหยัดเว้ยก็ตอบสิก็ตอบ
0: เขาไม่ได้คิด
1: แต่ก็เด็กไง
0: เด็กใช่พอเด็กเจองั้นเราก็เข้าใจนะตอนเราเป็นเด็กโอ้โหใจหายเลยรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองใจตกอุ้ยพ่อแม่ทำอะไรกับเราทำไมที่บ้านไม่เข้าใจเราหรือทำไมพ่อแม่คนอื่นเขาให้ลูกอย่างนี
1: ้อาย
0: อายทันทีกลับบ้านมาเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเดี๋ยวนี้เจอเงี้ยเขาจะไม่เอาโทรศัพท์ไปแล้วพ่อแม่ก็บอกเฮ้ยทำไมจะติดต่อยังไงเจตนาที่ถูกต้องคือกลัวว่าถ้าบุตรหลานใช้โทรศัพท์แพงอันตรายพี่อ้อมเดินอยู่นี่เขามีข่าวมาแล้วฟันตัดมือไปเลยหรือโดน
1: ได้ว่าโทรศัพท
0: ์โดนทำร้ายตายไปแล้วก็มีรุ่นน้อง
1: แล้วความจำเป็นมันก็ไม่มีงานก็ยังไม่มีทำ มันจะไปอะไรนักหนาและคุณสมบัติในการรักษาของมันก็ไม่ได้มีเยอะ
0: ต้องความรับผิดชอบก็ยังมีนะจริงๆหลวงพี่เป็นคนสอนเขาเองว่าอย่าใช้ของแพงนะลูกหลวงพี่เป็นห่วงยิ่งลูกคนเดียวเนี่ยนะเดินปั๊มปั๊มเป๋อถือไอ้นี่อยู่เนี่ยเดี๋ยวก็โดนสักวันหรอกแล้วมันไม่คุ้มนี่ก็บอกเขาอย่างนั้นบางทีเจ็บมากกว่านั้นพิการมากกว่านั้นถึงชีวิตใช่ไหมแล้วก็เห็นด้วยตรงกันกับผู้ปกครองนะว่าควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ความเนี่ยความที่สังคมเพื่อนเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าจะอธิบายเข้าใจว่าเฮ้ยไม่เหมือนกันข้าวเหล่านั้นคุณพ่อคุณแม่มารับมาส่งใช่ไหมพี่อ้อมมาถึงเวลามีรถมาจอดเกยก็ก้าวขึ้นเลยเอ้าเขาจะไปเสี่ยงภัยอยู่ริมอโศกไปเสี่ยงภัยอยู่รถไฟฟ้าใต้ดินเหมือนเราไหมล่ะลูก มันไม่เหมือนกันลูกต้องเข้าใจจุดตรงนี้ด้วยนะแล้วลูกก็อธิบายตรงนี้ให้เพื่อนฟังสิว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ได้ไม่ใช่ซื้อไม่ได้แต่เรากลับบ้านเองเพื่อนการใช้โทรศัพท์พวกนั้นเพื่อนก็เห็นอยู่ว่าเป็นข่าวในทีวีในหนังสือพิมพ์ว่าโดนทำร้ายถึงตายเลยนะเพื่อนถ้าเพื่อนรักเราเพื่อนจะอยากให้เราไปเจออย่างนั้นเหรอ
1: ซึ่งเรามองว่าอธิบายสั้นๆก็ได้และที่สุดแล้วเด็กเดี๋ยวก็ลืม
0: ใช่
1: คือถ้าเรานิสัยไม่ได้เลว
0: ถูกต้อง
1: แล้วเราเกื้อกูลเขาได้เรื่องอื่นความดีของเราข้างในของเราอ่ะมันจะออกมามากกว่ารุ่นของโทรศัพท์อีก
0: ใช่
1: แต่มันต้องใช้เวลา
0: ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องน่าดีใจนะโยมพี่หลวงพี่ให้เขาไปอธิบายอย่างนั้นแล้วเฮ้ยเพื่อนเข้าใจบอกโอ้แล้วเข้าใจแล้วโถต้องขอโทษด้วยนะที่เป็นเข้าใจนายผิดอย่างนั้นดีแล้วแหละนายใช้แบบนี้มีอะไรมาใช้เครื่องเรานะอะไรที่บอกบางทีเขาอยากเล่นเกมกันนะก็มาแบ่งกันเล่นได
1: ้มันคือการพูดกันตรง
0: ๆ
1: การสื่อสารและต้องคิดด้วยว่าตั้งแต่ต้นเรามองเป้าหมายของเราเพื่ออะไรถ้าเป้าหมายเราไม่ได้เขวนะความดีมันไม่ได้เขวมันโอเคคือถ้าเราคิดว่าเราจะคบเพื่อนกลุ่มนี้เพราะเขารวยอันนั้นนะคุณต้องเอาความรวยไปชนกับเขาใช่ไหมคะเขารวยเขานำสกุลดีเราต้องเอาทุกอย่างไปชนกับเขาเพื่อให้ได้เกาะกลุ่มแต่ถ้าเราจะคบด้วยเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันความดีเรียนหนังสือไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันมันก็จะคบด้วยความเป็นเพื่อนกัน
0: จริงๆเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ไปแข่งขันกันนะคนส่วนใหญ่พอเพื่อนกันไปเป็นมาไปแข่งขันมากกว่าร่วมมือเป็นเพื่อนกันควรที่จะร่วมมือกันมากกว่าแข่งขันเฮ้ยไอ้นี่มีฉันต้องมีฉันต้องมีดีกว่าแกมีดีกว่าฉันได้ไงอันนั้นความเป็นเพื่อนมันต้องคิดอีกแบบคือคิดร่วมมือกันมากกว่าที่จะไปแข่งขัน
1: แบ่งปันกันและเข้าใจกันนะคะ
0: ถูกต้อง
1: นั่นแหละค่ะเอามาวันนี้หลายๆคนน่าจะพอที่จะเข้าใจมากขึ้นสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาน่าจะตอบคำถามได้นะคะลองย้อนกลับมามองที่ใจตัวเองค่ะว่าเราต้องปรับเพราะเราไม่ดีจริงๆพึงจะแก้ไขหรือเราต้องปรับเพียงเพราะว่าเราอยากจะไปให้เหมือนคนอื่นที่เรามองเขาข้างนอกเท่านั้นเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี
0: ่อนุโมทนาบุญนะ
1: เป็นไงกันบ้างคะจากช่วงของปัญญาสร้างสุขตอนนี้เข้าสู่ช่วงของธรรมะชิวๆเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยไอ้บุญกับบาปเนี่ยหลายคนก็คิดว่ามันไปด้วยกันเนาะทำไอ้นี่แล้วกลบไอ้นี่คล้ายๆใช้นี่อะค่ะคุณผู้ชมแต่จะเป็นไปได้หรือเปล่าไปติดตามในช่วงนี้เลยค่ะ

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจว่าทำบุญชดเชยบาปได้หรือไม่เช่นคนตั้งโรงเหล้าขายเหล้าผิดศีลข้อที่5แล้วก็ทำลายสุขภาพผู้คนจำนวนมากแต่ว่าได้เงินมาก็เอาเงินนั้นไปทำบุญชดเชยสิ่งที่ตัวเองทำลงไปหรือคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ว่าอยากจะชดเชยด้วยการเอาเงินรายได้ของตัวเองเนี่ยไปทำบุญบางสิ่งบางอย่างก็ชดเชยได้เราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าถ้าไปขโมยของเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เอาเงินของไปขายเอาเงินไปทำบุญเนี่ยจะได้หรือไม่บางคนขโมยยาบ้าซื้อยาบ้ามาแล้วไปขายแล้วก็เอาเงินไปสร้างโบสถ์ถามว่าชดเชยได้หรือไม่ก็ขอตอบว่ามันชดเชยกันไม่ได้อาจจะได้ในความรู้สึกของผู้คนว่าคนนี้เป็นคนใจบุญแต่เมื่อเขารู้ว่าเงินที่เราเอามาเนี่ยมันคืออะไรมาจากไหนเขาจะมีความรู้สึกว่าเรากำลังฟอกเงินฉะนั้นนักธุรกิจทั้งหลายพ่อค้าวานิชหรือใครก็ตามที่ทำผิดศีลผิดธรรมทำให้บ้านเมืองของเราได้รับภาษีมากแก่ภาษีบาปแต่ว่าท่านทั้งหลายต้องสังเกตให้ดีว่าบุญนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันมีบาปที่ตกทอดไปถึงลูกถึงหลานวันนี้ท่านร่ำรวยแต่วันหนึ่งข้างหน้าบาปกรรมที่เกิดจากสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะตกไปถึงลูกถึงหลานโดยที่เราคาดไม่ถึงให้เราสังวรระวังเอาไว้ขอเจริญพร

0: ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
1: ได้เวลาหมดโยมของเรียนละถึงได้เอ็นเตอร์เทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ
3: สวยมาก
4: โดมอยู่ไหน
5: พี่ดิน
4: จะลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
1: ฉันอยากเป็นเด็กควีนพี
6: ่อะไรเนี่ยโอ๊ย
7: เมื่อไหร่จะปล่อยจากที่นี่
8: งั้นคืนดีกันสิ
1: ไม่กาแฟมาแล้วครับ
9: กัดตัวดูเลย
10: เอง
8: ยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
11: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
12: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลและไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกวิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
8: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
13: จริงๆตอนแรกก็ไม่กะจะรับหรอก
14: ผมอะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
13: เงินดีไหม
14: ดีมาก
13: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
14: จัดไป
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: มาแล้วค่ะ
16: ไม่ทำแบบเมื่อวานเลยครับ
8: กล่องเดียวไม่อิ่มหรอคะ
17: อยากอุ่นน้องเชเอง
16: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
8: น้องพ่อใจเป็นอะไรหรอคะ
18: พ่อใจขาพลิกอะค่ะ
19: ประคบเอียงไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:00 พิเศษลูกค้า AS นั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
20: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
21: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18บวกซ
20: ึ่
21: งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กหมอปลาอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
18: เขาเก็บทุกอย่างเอาไปหมดเลยไม่มีการลบ
21: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าไม่รู้ว่าร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้ววะเราพอเถอะ
20: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5:00ทางช่องวัน31
22: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
23: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
24: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
25: สวัสดีครับเฮีย
26: สจ๊วตเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
22: ๆหุยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
27: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
22: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรีประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
24: รักเร

0: เย็นนี้พี่ชีวินมารับช้าหน่อยนะครับผมต้องเตรียมงานกีฬาสารโรงเรียน
1: ไม่เป็นไรมึงก็ทำของมึงไปดิกูรอได
2: ้แข่งวันนี้นี่บาสแม่งน่าดูนะเว้ย
3: แว่นมาแล้วครับ
2: มึงลงแข่งบาสด้วยหรอ
0: เท่ไหมครับ
1: แต่ก็ไปเท่ในสายตาคนอื่นด้วยดิ
0: ผมเป็นแฟนพี่ได้หรือยังครับพ่อพี่นิรันดร์จะโอเคจริงๆใช่ไหมครับ
1: โอเคดิกูแค่ไม่ค่อยชวนใครมาบ้านอ่ะ
0: จะให้ผมไปฟังเพลงที่บ้านพี่ในฐานะอะไรครับ
4: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา 14:30 น. ทางช่องวัน31

ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31

มูลนิธิโรจนธรรมสถานที่แห่งนี้เรามาเพื่อปฏิบัติธรรมนำข้อวัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนไปประพฤติปฏิบัติต่อที่บ้านการมาที่นี่จะไม่เสียเที่ยวไม่เสียประโยชน์ไม่เสียเวลาถ้าเรารู้จักนำไปปฏิบัติให้ถูกนำไปปฏิบัติให้เป็นเช่นกับที่เราไปโรงพยาบาลบางคนบางท่านไปแล้วเพื่อรักษาโรคภายนอกบางคนบางท่านไปเพื่อรักษาโรคภายในบางคนเจ็บหนักบางคนเจ็บน้อยบางคนปวดหัวบางคนตัวร้อนเป็นต้นณมูลนิธิโรจนธรรมนี้ก็เช่นกันมาเพื่อพ้นทุกข์มาเพื่อหาความสุขก็จะต้องค้นให้เจอว่าตนเองนั้นจะต้องการยาทาหรือยากินการสวดมนต์เหมือนยาทาการภาวนาเหมือนยากินฉะนั้นเบื้องต้นเราก็เริ่มจากการสวดมนต์จริตของบางคนก็จะชอบสวดมนต์ก็นำไปสวดต่อที่บ้านจริตของบางคนก็จะชอบในการเดินจงกรมก็นำไปปฏิบัติที่บ้านและขณะนี้เรากำลังเข้าสู่การนั่งสมาธิบางท่านก็อาจจะชอบจริตนี้ก็นำไปนั่งสมาธิได้สำหรับการทำสมาธินั้นในเบื้องต้นก็จะให้ทุกคนเข้าใจตรงว่าถ้าเราจะนั่งเพื่อให้จิตสงบเพียงแค่ให้จิตนั้นไม่มีความทุกข์ในช่วงสักระยะหนึ่งเราจะนั่งเก้าอี้จะนั่งพับเพียบจะนั่งในอริยบทใดก็ไม่ผิดถ้าจิตเรานั้นเป็นสมาธิแต่ถ้าเกิดเราจะเข้าสู่สมาธิระดับที่สูงขึ้นไปเราต้องนั่งขัดสมาธิขวาทับซ้ายเหมือนที่พระพุทธเจ้านั่งขัดบัลลังก์ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียครั้งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อวันเพ็ญวันวิสาขะตามที่เราได้ทราบกันแล้วนั้นเราจะต้องนั่งขัดสมาธิฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาที่นี่ต้องถามตนเองก่อนว่าเราจะมาเพื่อนั่งให้จิตสงบเราก็อยู่ในอริยบทใดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราจะมาเพื่อเรียนรู้ให้เข้าถึงหลักที่เป็นสมาธิแก่นแท้ก็จะต้องอยู่ในท่าขวาทับซ้ายมือขวาวางทับฝ่ามือซ้ายผู้หญิงก็สามารถนั่งขัดสมาธิได้นี่คือขั้นที่สองต่อไปขั้นที่สามท่านใดที่อยากจะเข้าสู่ฌานเข้าสู่ญาณของสมาธิก็เป็นนั่งขัดสมาธิเพชรเช่นที่เรียกว่าให้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างได้อยู่บนหน้าตักของเราการที่เราได้นั่งขัดสมาธิเพชรนั้นคือได้เข้าสู่ภาวะ

อีกขั้นหนึ่งที่ฝึกเพื่อเอาฌานเอาญาณออกมาใช้ในภายภาคหน้าซึ่งพระสงฆ์ที่ในยุคปัจจุบันที่เรารู้จักกันดีก็คือหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมท่านจะชอบนั่งขัดสมาธิเพชรตามประวัติของท่านถึงตัวท่านจะใหญ่จะท้วมแต่ด้วยความที่ท่านฝึกอยู่เป็นประจำสมาธิเพชรของท่านนั้นท่านก็ฝึกเพื่อนำไปใช้ในเรื่องของฌานในเรื่องของสมาธิขั้นสูงฉะนั้นเราทั้งหลายการนั่งสมาธิหรือทำสมาธินั้นเราต้องรู้จักก่อนว่าเราทำเพื่ออะไรเช่นกับเราทานข้าวบางคนทานเพื่ออิ่มท้องก็มื้อเดียวอย่างเช่นพระสงฆ์บางรูปก็เพียงพอบางคนบางท่านทานเพื่อต้องรักษาธาตุขันธ์ให้อยู่ได้ทานยาก็สองมื้อสามมื้อก็ไม่เป็นไรแต่บางคนตามใจตนเองตามกิเลสตนเองสี่มื้อบ้างห้ามื้อบ้างบางคนหกมื้อก็ยังไม่ได้นอนบางคนเจ็ดมื้อก็ยังไม่นอนเพราะฉะนั้นการทานข้าวก็ทำให้รู้ว่าบางคนก็ทานหลายมื้อต่อวันสมาธิก็เช่นกันเราต้องรู้ว่าเราทำเพื่ออะไรเราจะทำเพื่อให้จิตสงบจะอยู่ในอริยบทใดก็ไม่เป็นไรหรือเราจะทำเพื่อให้เข้าสู่สมาธิขั้นที่สูงขึ้นมาอีกเพื่อให้รู้ได้เห็นธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมสมาธิก็จะต้องเป็นขัดสมาธิขวาทับซ้ายหรือถ้าเราอยากจะเข้าสู่ฌานเข้าสู่ญาณของคำว่าสมาธิขั้นสูงนั้นเราก็ต้องฝึกแบบขัดสมาธิเพชรเหมือนหลวงปู่สิมที่ท่านทำอยู่เป็นประจำวันนี้เราได้รู้เบื้องต้นว่าการทำสมาธิการจัดท่านั่งก็สำคัญเอาล่ะจากนี้ไปเมื่อเราจัดท่านั่งของตนเองได้แล้วจะอยู่ในเก้าอี้ก็ตามจะอยู่ในท่าของพับเพียบก็ตามจะอยู่ในท่าของขัดสมาธิธรรมดาขวาทับซ้ายก็ตามจะอยู่ในท่าขัดสมาธิเพชรคือเท้าทั้งสองข้างอยู่บนตักก็ตามอริยบททั้งหลายเหล่านั้นล้วนแล้วแต่จัดเพื่อให้กายพร้อมจากนี้ไปการทำให้ใจพร้อมก็เริ่มต้นว่าสมาธินั้นมีทั้งหมด40อารมณ์กรรมฐานในกรรมฐาน40อย่างนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนเพียงแค่2อย่างที่เราเข้าใจตรงกันก็คือเรื่องของสมถะและเรื่องของวิปัสสนานั่นก็คือสิ่งที่เรานำมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานหรือว่าอารมณ์ของสมาธินั้นให้เราเข้าใจว่าใน40กรรมฐานของพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกสิณก็ดีเรื่องของดินน้ำลมไฟก็ดีเป็นต้นการแบ่งว่าอะไรคือสมถะการแบ่งว่าอะไรคือวิปัสสนาก็คือสิ่งที่เรานำมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานหรือว่าอารมณ์ของสมาธินั้นอะไรที่เป็นร่างกายของเราครบ32ประการมีเกสาโลมาณขาทันตาตะโจคือผมขนหนังเล็บฟันเป็นต้นอาการกิริยาต่างๆอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายนี้สิ่งนี้คือร่างกายเราสิ่งนี้เรานำมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วอย่างนี้สิ่งนี้เรียกว่าอารมณ์ของวิปัสสนาสิ่งใดที่นำมาพิจารณาอยู่นอกกายเช่นกสิณไฟกสิณน้ำหรือเรื่องอื่นๆที่เรานำมาพิจารณาเรื่องความทุกข์เรื่องความสุขเรื่องพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเรื่องอสุภะเรื่องไม่สวยไม่งามเรื่องอะไรก็ตามเมื่อเรานำมาพิจารณาสิ่งเหล่านั้นก็ตามย้อนกลับมาที่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนานั้นต่างกันตรงนี้เอาละที่สุดแล้ว

0: ่อเรารู้ว่าจิตของเราสมาธิของเรากำลังพิจารณาอะไรอยู่นั้นก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราทุกคนจะต้องเริ่มต้นที่การฝึกคืออานาปานสติก่อนที่จะไปแยกว่าอะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสสนามาวันนี้เพื่อจะแจ้งให้ทุกท่านที่มาปฏิบัติวันนี้ให้ทราบว่าสมาธิจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามล้วนแล้วแต่เริ่มต้นจากอานาปานสติก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกการฝึกลมหายใจเข้าและการฝึกลมหายใจออกนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องเรียนรู้เหมือนกับที่เราเรียนอนุบาลเรียนประถมเรียนมัธยมเรียนอุดมศึกษาล้วนแล้วแต่เริ่มมาจากเป็นลำดับเป็นขั้นตอนอาทิตย์ในหนึ่งสัปดาห์มี7วันใครที่นั่งได้โถเฉลี่ยประมาณ5วันยกมือขึ้น2คนใครที่นั่งแล้วอยู่ได้ประมาณสัก3วันต่อสัปดาห์ยกมือใครที่นั่งประมาณสัก1ครั้งต่อสัปดาห์ยกมือส่วนใหญ่1ที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครที่แบบไม่เคยนั่งสมาธิเลยนานๆทีแบบแค่เดือนละครั้ง2ครั้งยกมือข้างหลัง2คน3คนก็ยังมีเอาละญาติโยมทั้งหลายอาตมาถามคำถามนี้เพื่อจะได้รู้ว่าสมาธิของแต่ละคนนั้นเป็นสิ่งสำคัญสมาธิฝึกอยู่เป็นประจำนอกจากจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันยังสามารถรักษาโรคได้ที่เรียกว่าธรรมโอสถเราจะอยู่รอดปลอดภัยถ้าเรารู้จักปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำพระพุทธองค์ตรัสไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมโมหะเวรักขติธรรมจาริงธรรมแลย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นถ้าใครนำคำสอนของพุทธองค์ไปปฏิบัติทั้งการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญจิตภาวนาแล้วชีวิตเราก็จะเจริญงอกงามตามลำดับสมาธิเป็นสิ่งสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิทำแล้วลงทุนน้อยไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาที่ไหนเพียงแค่เราหลับตาแล้วก็อยู่ในอริยบทที่นิ่งทำจิตทำใจของเราให้สงบจะสุขก็อยู่กับเราไม่นานจะทุกข์ก็อยู่กับเราไม่นานถ้าเราทำอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปัญหาที่มารุมเร้าเราต่างๆปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาน้อยมันจะคลายไปด้วยดีด้วยความคิดของเราเป็นเช่นนั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมะเอาละเมื่อสักครู่ก็มีหลายคนยกมือว่าเดือนหนึ่งนั่งสมาธิน้อยมากก็ยังมีคนยกมืออยู่หลายคนจากนี้ไปก็ให้ทุกคนจงปรับตัวใหม่ว่าถ้าอยากจะมีชีวิตที่หลงเหลืออยู่จากนี้ให้มีความสุขแล้วก็ให้พ้นทุกข์สมกับที่เรามานั่งที่นี่ก็จะต้องฝึกสมาธิอยู่เป็นประจำฝึกในที่นี้ไม่ใช่ว่ามานั่งขัดสมาธิแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธฝึกในที่นี้หมายถึงเราทำงานก็หลับตาสักนิดหนึ่งก่อนทำงานท่านประธานาธิบดีประเทศรัสเซียบูตินได้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันได้มีคำสั่งให้หน่วยงานข้าราชการของประเทศรัสเซียทำสมาธิก่อนทำงานทุกเช้าเพราะมีพลังมีอำนาจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งเรื่องนี้ขอหยิบยกตัวอย่างของบริษัทแป้งตางูบริษัทแป้งตางูได้ทำโครงการให้พนักงานของทุกคนในบริษัทได้ทำสมาธิอยู่เป็นประจำทั้งตอนเช้าทั้งกลางวันซึ่งบริษัทแป้งตางูทำมาหลายสิบปีก่อนหน้านี้แล้วปัจจุบันบ ไปโผล่โครงการนี้ไปอยู่ที่ประเทศรัสเซียแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็ไปเพิ่มที่ประเทศแคนาดาแต่เราย้อนกลับมาประเทศไทยของเราขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพุทธขึ้นชื่อว่าพุทธจ๋าแต่สำเนาทะเบียนบ้านของหลายคนก็เป็นพุทธแล้วก็พอรู้ปฏิบัติยกมือขึ้นถามว่าใครนั่งสมาธิบ่อยบ้างภาพรวมเมื่อสักครู่ก็ถือว่ายังขาดยังห่างไกลจากคำว่าพุทธโดยแท้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทุกคนรู้จักพุทธไม่ได้สอนที่สำเนาทะเบียนบ้านท่านสอนที่การประพฤติปฏิบัติท่านสอนที่ความคิดฉะนั้นเรามาวันนี้ขอให้คิดใหม่ทำใหม่ว่าพุทธของจริงจะต้องทำอย่างไรก็คือต้องนำให้จิตของเรานั้นเป็นพุทธโดยการฝึกสมาธิให้ได้เมื่อเราฝึกสมาธิได้เราก็จะน้อมไปถึงคำสอนของพระพุทธองค์อย่างถ่องแท้อย่างไม่มีจำกัดไม่มีประมาณเหมือนกันเอาละคำถามต่อไปคำถามสุดท้ายให้อีกคำถามหนึ่งเกรงใจเวลาผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ถามเรื่องอะไรก็ได้อ่ะว่าโยม
1: การนั่งสมาธิไอ้ขั้นต่ำนี่ไม่ควรต่ำกว่าวันละกี่นาทีฮะ
0: การนั่งสมาธิในแต่ละครั้งไม่ควรกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในตอนหนึ่งว่าการทำสมาธิเพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นโยมทั้งหลายจงนึกถึงว่าภาพของช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นการทำบุญให้ทาน100ครั้งยังไม่มีอานิสงส์เท่ากับการได้รักษาศีล1วันการรักษาศีล100วันยังไม่เท่ากับการได้นั่งสมาธิ1วันการนั่งสมาธิ100วันยังไม่เท่ากับการที่เรานั่งแล้วจิตเราสงบนิ่งดิ่งลงไปเพียงแค่1วันการนั่งสมาธินิ่งดิ่งลงไป1วันยังไม่เท่ากับจิตเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งเพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นสรุปคำถามของคุณโยมว่านั่งสมาธินั้นควรจะนานแค่ไหนคำตอบไม่มีเวลาที่จะจำกัดไม่มีเวลาที่จะมาประมาณว่าอะไรมากอะไรน้อยเกจิอาจารย์ที่นั่งสวดนั่งปรกก็ดีพระกรรมฐานก็ดีเวลาที่ท่านนั่งนั้นบางคนนั่งรวมตัวปั๊บ2นาทีจิตสงบจิตเป็นพลังจิตเป็นสมาธิท่านปลุกเสกอะไรเพียงแค่นั้นก็เกิดพลังพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพขึ้นอนุภาพของสมาธิจะมีพลังได้ในสิ่งที่ทำอยู่นั้นล้วนแล้วจะเกิดจากพลังของสมาธิเราจะสังเกตเห็นพระกรรมฐานหรือพระเกจิอาจารย์บางรูปที่ท่านนั่งสมาธิแผ่เมตตาก็ดีนั่งปรกงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคลก็ตามบางท่านนั่งแป๊บเดียวท่านก็เลิกจิตท่านเป็นสมาธิแล้วบางท่านนั่งนานก็ค่อยๆรวมจิตเป็นสมาธิย้อนกลับมาตอบคำถามของคุณโยมในฐานะที่พวกเราฝึกใหม่ยังไม่ถึงขั้นที่อาตมาได้พูดในเบื้องต้นนั้นก็ขอให้ทุกคนนั่งไปตามลำดับเท่าที่พวกเราจะมีเวลาเปรียบเสมือนหนึ่งว่าน้ำที่อยู่ในแก้วในแก้วนั้นก็มีตะกอนตะกอนที่อยู่ในแก้วใบนั้นบางตะกอนใหญ่เมื่อน้ำนิ่งก็จะจมลงไปสู่แก้วอย่างเร็วบางตะกอนเบาบางเล็กการที่จะจมลงไปที่แก้วน้ำก็จะช้าก็จะนานชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตของเราก็เช่นกันบางวันเรารู้สึกเหนื่อยเครียดเพลีย จากภาระธุระแต่ละวันเมื่อเรามาทำสมาธิจิตนี้ก็จะรวมตัวได้ยากก็จะนานก็นั่งไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบบางวันบางครั้งบางเวลากายพร้อมใจพร้อมการที่เราได้เข้าสู่สมาธิจิตก็จะดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงอย่างรวดเร็วเพราะกายพร้อมใจพร้อมการทำสมาธิทุกครั้งเราหวังอานิสงส์ก็คือให้เกิดพลังให้เกิดมีอานิสงส์การจะมีพลังได้การจะมีอานิสงส์ได้เราก็จะต้องให้จิตเป็นสมาธิการที่จิตจะเป็นสมาธิได้ในแต่ละครั้งแต่ละวันก็ไม่เท่ากันก็อยู่ที่ความพร้อมในก่อนที่จะนั่งสมาธิปัจจัยเหตุก็มีอยู่สองอย่างก็คือภายนอกกับภายในภายนอกก็อย่างเช่นเราอยู่ในห้องที่เป็นห้องพระไหมอยู่ในห้องที่เงียบไหมหรือว่าอยู่ในห้องที่มีเสียงดังเป็นต้นภาวะภายในก็คือเรื่องจิตใจเราถ้าจิตใจเรารู้สึกมีความสุขเบิกบานกับเรื่องก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกว่ามีความสุขเข้าสู่สมาธิได้เร็วแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านี้จิตของเราอยู่ในภาวะที่เครียดที่ตรึงที่มีความทุกข์ถ้าเรามานั่งสมาธิจิตนี้กว่าจะสงบนิ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเอาละคำตอบนี้เห็นภาพนะก็คือแต่ละวันไม่เท่ากันก็นั่งไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะมีเวลา

0: Carabina Happy Bar Premium นะคะถือมาเป็นชุดแบบนี้เข้าคู่เข้าชุดสวยมากๆเลยชุดชั้นในใส่สบายระบายอากาศดีมากวันนี้จัดมาให้เป็นชุดแบบนี้ถึง1 2 3 4ชุด
1: 4ชุดคือ8ชิ้นนะคะซึ่งปกติ1ชุดราคาเต็มของเขาอยู่ที่ 1,140 บาทวันนี้เพิ่มเงิน59บาทแล้วเอาไป4ชุด8ชิ้นดีกว่าไหม
0: ดีกว่ามากค่ะแม่เพราะว่าเสื้อในตัวหนึ่งก็750บาทแล้วแล้วยังไม่รวมราคากางเกงชั้นในอีก4ตัวแบบนี้โปรนี้นะคะรับๆเลยนะแม่รีบๆนะคะมีแค่99เซตเท่านั้นนับตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้ลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะจ่ายทั้งหมดที่เห็นอยู่ 1,199 บาทเอง
1: ถู
0: กไซส์นะคะส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางก็มีจ้า
1: ใช่แล้วเฉลี่ยแล้วนะคะเหลือแค่ตัวละ149บาท87สตางค์เท่านั้นแต่เรามีจำกัดให้แค่99เซ็นต์ในรายการนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน1252รีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วบอกว่าฟรีไซส์ก็มีแต่คนถามตูนน้องตูนใส่ฟรีไซส์ได้จริงหรอตัวพี่ใหญ่นะรอบอกนี่46เลยนะใส่ได้จ้ะแม่ได้รอบอก46ไปยืดๆเลยนะเหมาะกับคนเจ้าเนื้อเหมาะกับสาวอวบๆเหมาะกับคนที่แบบว่ามีเนื้อหลังเยอะๆเป็นป้อง
1: ๆ
0: เขาก็จะช่วยเก็บเอาไว้แล้วอีกอย่างนึงที่เหมาะมากๆกับคนไทยคืออะไรรู้ไหมแม
1: ่
0: ตัวนี้เขามีเทคโนโลยี Airflow Airflow ก็คือระบายอากาศรอบตัวเลยนะคะถ้าเข้ามาซูมใกล้ๆดีๆจะเห็นเนี่ยเห็นมั้ย
1: เฮ้ย
0: จะมีรูระบายอากาศ
1: อ๋อเหมือนชุดออกกําลังกาย
0: ถูกต้องค่ะเห็นรูพวกนี้ไหมแม
1: ่
0: ตรงนี้แหละเขาระบายอากาศดีแล้วก็ผ้าแห้งไวด้วยนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เทคโนโลยีในการออกแบบฟองน้ำเขาเลิศๆเลยล่ะเพราะว่า
1: เฮ้ยสีเดียวกับ
0: ชุดชั้นใน
1: สีน่ารักมาก
0: ใช่แล้วสีคือสีเดียวกันนะคะแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นเทคโนโลยีนี่ connected pad จ้ะแม่หน้าอกแม่จะอยู่ที่เดียวกันไม่เลื่อนซ้ายไปข้างเลื่อนขวาไปข้างมันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วตัว C curve ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะโอบอุ้มเก็บเนื้อโกยเนื้อด้านข้างมาไว้ในอกในอกเป็นบล็อกแบบนี้ตรงกลางเขาเรียกว่าอกสาวอะแม่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแอร์โฟลว์หมดเลย
1: เทคโนโลยี
0: หน้าอกเย็นชั้นในเทคโนโลยีแบบนี้ตัวเป็นพันนะคะคุณผู้ชมต้องรีบซื้อนิดนึงแล้วอย่างที่บอกไปฟองน้ำซักเครื่องได้ไหมหนูตูน
1: โอ้โหขยำขนาดนั้นได
0: ้
1: ไหมได้สบาย
0: ฟองหน้าอกยังสวยเหมือนเดิมนี่แหละทำไมเราถึงต้องใช้อะไรที่มันเป็นแบบซาบีน่าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆของเขาต้องเทคโนโลยีแบบนี้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วที่สำคัญนะคะวันนี้ไม่ได้ให้แค่เสื้อชั้นในให้กางเกงชั้นในไปด้วยแล้วเป็นกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกัน
0: ได้เยอะมาก
1: เป็นฟรีไซส์เหมือนกันเนื้อผ้าเดียวกันนะคะสะโพก40บวกบวกไปเลยให้ฟรีไปถึง4ตัวให้ฟรีนะแม่นะให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและตอนนี้เหลือน้อยกว่า

0: 75 เซนแล้วว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ที่คุณได้ไปคุณจะได้เสื้อใน3 แถม 1
1: ค่ะ
0: เสื้อใน3ตัวแรกนะคะจะเป็นสีน้ำตาลสีชมพูแล้วก็สีฟ้าอีก1อ่ะคลาสสีไปให้
1: ค่ะ
0: และให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันไปอีก4ตัวคลาสสีไปให้ทั้ง8ตัวนี้ให้คุณจ่ายแค่ 1,199 บาท
1: ใช่แล้วฟรีไซส์นะคะ1ชุดเนี่ยจะถ้าได้ทั้งเสื้อในกางเกงในแบบนี้ก็จ่าย 1,140 บาทแล้วแม
0: ่
1: คุ้มกว่าไหมถ้าจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแล้วได้ไปเลย4ชุดแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครซื้อตุนได้ให้ซื้อตุนไปเลยกดมาเลย1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้เพราะว่าเฉลี่ยตัวนึงจะตกราคาอยู่ที่
0: 149บาท
1: รุ่นใบเฟิร์นใส่นี่แหละค่ะแม่ค่ะแล้วก็ของเขาเป็นเทคโนโลยีที่เย็น
0: อ
1: ะอกเย็นหน้าร้อนหน้าฝนยิ่งหน้าหนาวยิ่งใส่สบายแม่ซ
0: ึ่
1: งบ้านเราไม่ค่อยหนาวอยู่แล้วแล้วก็ที่คำถามว่า S M L XL 2XL ใส่ด้วยกันได้ไหมน้องคนนี้คือคำตอบจ้ะแม
0: ่ให้ดูคนนี้ก่อนคนนุ้ยเนี่ยนะคะใส่ S คนแม่ตูเนี่ยใส่ M ส่วนคนนี้ไซส์2XL นะคะแต่เราใส่เสื้อชั้นในรุ่นเดียวกันอยู่นี่ก็ใส่อยู่
1: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
0: นุ้ยเป็นไซส์ S นะคะแล้วเป็นฟรีไซส
1: ์ยังเหลือเนื้อที่เนื้อผ้าที่เขายืดได้อีกอ่ะ
0: คนนี้
1: จนแบบว่ารัดแน่นนะคะ
0: ใช่แล้วคนนี้รอบอกอยู่ที่46นิ้วนะแม่ตูนยังดึงได้อีกรอบสะโพกก็เช่นเดียวกันรอบสะโพกอยู่ที่46นิ้วก็ยังเหลือเนื้อผ้าอีกแล้วเวลาใส่เห็นไหมคะว่าเขาจะเก็บเนื้อช่วยทำให้หน้าอกเราเรียบขึ้นแล้วใส่เสื้อผ้าสวยขึ้น
1: แล้วตัวกางเกงในก็เหมือนกันถ
0: ึ
1: งสะดือเนี่ยแม่เก็บรัดหน้าอกได้เก็บหน้าท้องได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตรงเนี้ยขอบขาใส่สบายไหมนะพี่นุ้ยขอดึงหน่อยได้ไหม
0: โอ้ย
1: ขอบขาไม่รัดจนมันไม่สบายนะแม่มันยังยืดได้อยู่เพราะฉะนั้นเนื้อผ้าที่เขาให้มาเนี่ยมันเหลือแล้วคุณคะเราเป็นผู้หญิงการระบายอากาศที่ทำได้จำเป็นนะคะเพราะว่ามันอับชื้นมากๆมันก็ไม่ดีกับสุขอนามัยของเราเนาะ
0: ใช่จะอับชื้นท่อนบนหรือท่อนล่างก็ไม่ดีทั้งคู่ท
1: ี
0: น
1: ี้
0: ท่อนบนก่อนนะคะเราให้ไป2ท่อนเนาะถ้ามันอับชื้นมันเหม็นกลิ่นเปรี้ยวจริง
1: ๆ
0: แต่อันนี้เราหอมนะ
1: หอม
0: เอาล่ะพร้อมค่ะคุณผู้ชมขามีฟองน้ำอยู่ด้วยระบายอากาศได้ขนาดนี้เลย
1: อันนี้คือเทคโนโลยี Airflow เห็นไหม
0: ใช
1: ่ฟองน้ำหน้าอกเขาจริงๆอ่ะทำให้ของเราเนี่ยสวยอยู่แล้วแหละสวยแต่ว่าระบายอากาศดีขนาดนี้แต่กางเกงในก็ทำได้เหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้ตูนเอาผ้าซ้อนลงไปเลยนะคะชุดชั้นใน1กางเกงใน1คุณผู้ชมคะยังระบายอากาศได้ดีแบบนี้สวยทุกสีด้วยนะคะที่ให้ไปไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเนื้อนะคะคุณผู้ชมและกางเกงชั้นในที่ได้ไปก็จะเป็นสีที่เบสิกนี่แหละสีขาวกับสีนูดเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเหลือเวลา3นาทีนิดๆค่ะกับ41เซตสุดท้ายแล้วซื้อเป็นชุดตูนว่าคุ้มกว่า
0: ใช่เพราะว่าวันนี้นะคะปกติ1ชุดอ่ะช
1: ุ
0: ดชั้นในกางเกงชั้นใน1ชุดคือ 1,140 แต่คุณเห็นหมายว่าวันนี้คุณได้ไป4ชุดแล้วคุณจ่ายแค่ 1,195 บาททั้งหมดนี้จริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000 นะคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่วันนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีไม่คิดค่าส่งแล้วเก็บเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้สั่งให้ทันเพราะว่าเหลือน้อยกว่า39เซตในรายการแล้วค่ะเป็นฟรีไซส์ด้วยนะ
1: ถูกต้องค่ะแล้วตัวนึงเนี่ยนะคะ750บาทจริงๆถ้าเกิดว่าแม่ไปซื้อในห้างหรือไปคุยกับเซลล์เนี่ยนะคะไม่
0: ม
1: ีแน่นอนไม่เจอแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่เรามีแค่ไซส์ของเราเท่านั้นมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเลยแล้วป้ายราคาเนี่ยนะคะชุดชั้นในตัวหนึ่งจะอยู่ที่750บาทติดแ
0: ท
1: ็กใบนี้ไปให้ด้วยถึงบ้านเลย
0: และกางเกงชั้นในที่ให้ฟรีคุณผู้ชมค่ะตัวละ390บาทอันนี้ให้ฟรีไปถึง4ตัว4ตัวนี้ก็คือพันกว่าบาทแล้วค
1: ุ
0: ณผู้ชมที่ให้ฟรีนะแต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า30เซตสุดท้ายกับ2นาทีกว่า
1: ซื
0: ้อ4แถม4คุณผู้ชมค่ะให้วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะ 1,199 บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ149บาทจากชิ้นละ750บาท
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าหมดรายการนี้แล้วเซตนี้ก็จะไม่วนกลับมาให้แม่ๆเห็นแล้วนะคะเอาที่แม่ใส่สบายเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากให้เลือกชุดชั้นในก็ต้องเลือกเซตนี้แล้วที่นุ้ยกำลังถืออยู่ที่ตูนกำลังมาเอาไปให้เนี่ยมันก็จะเป็นเซตแล้วเป็นเซตแบบเสื้อในกางเกงในเข้ากันดีสวยๆแบบนี้เลยสีที
0: ่
1: เราจัดไปให้อะยังไงก็ใส่ได้ทุกวัน
0: ถูกแล้วจริงๆนะคะเป็นสีที่แบบเป็นสีสบายตาเวลาใส่แล้วคือจะดูผู้ดีคุณผู้ชมโดยเฉพาะท่อนล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเบสิกที่ให้ไปอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์นะเขาเป็นฟรีไซส์ทั้งท่อนบนและกางเกงชั้นในด้วยและกางเกงชั้นในที่ให้ไปเป็นรุ่นตามหาปกติขายอยู่นะคะแม่ขายอยู่ตัวละ390แต่วันนี
1: ้
0: ให้ฟรี4ตัว
1: ใช่ค่ะไม่ว่าจะ S M L XL 2XL นะคะ

0: ใส่ด้วยกันได้ไม่ต้องเลือกไซส์แล้วให้กางเกงชั้นในไปด้วยเนี่ยนะคะก็ฟรีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นซื้อเป็นเซตแบบนี้ตุนว่าคุ้มกว่า1เซตอย่าลืมนะว่าถ้าไปซื้อเองข้างนอกจ่าย 1,140 บาทแล้วค่ะเพิ่มเงินอีกนิดเดียว
1: ใช่
0: แล้วได้ไปเลย4ชุดแบบนี้ S M L X L 2 X L ใส่ด้วยกันได้ค่ะพี่ๆแม่ๆสั่งเอาไว้ก่อนจองสิทธิ์ก่อนนะคะใกล้เวลาจะหมดแล้ว 1,199 บาทเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าโอนเงินเลยก็ยังได้สบายใจรีบโทรมา1252ค่ะ
1: ใช่แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า20เซตแล้วเหลือ19เซตแล้วน้องใบเฟิร์นเขาก็ใส่ไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะใส่จริงๆคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราให้ไปตั้ง4แถม4ใช่ไหมเสื้อใน4กางเกงใน4คุณสามารถเอาไปแบ่งกันใส่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นฟรีไซส์และเป็นสีลิมิเต็ดนะสีชมพูสีฟ้าสีน้ำตาลเนี้ยพูดเลยเป็นสีที่คุณหาเสื้อชั้นในสีน่ารักน่ารักแบบนี้
0: ไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้แล้วที่สำคัญช่วงนี้แอโรบิกมาแรงอ่ะแม่ใครใส่สปอร์ตบาร์แบบน
1: ี้ใส่ได้เลย
0: ใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวอายไม่ต้องกลัวไม่สวยแล้วใส่แล้วโชว์ได้ด้วยแล้วสบายใจด้วยที่สำคัญวันนี้16เซตสุดท้ายแล้วค่ะ1252อยากให้สแกนมาก่อนหรือว่าโทรมาก่อนเลย 1,199 บาทเท่านั้นเซตนี
1: ้ใช่แล้วเสื้อชั้นในปกติตัวละ750เหลือแค่ตัวละ149บาทเฉพาะรายการนี้เท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือแค่26วิสุดท้ายใครโทรทันคุณถึงจะได้นะคะรีบโทรมาจองสิทธิ์ตอนนี้1252แล้วเขาบอกเขาไปเลยว่าเอาเซตเสื้อใน4กางเกงใน4ที่ 1,199 บาทนะลูก
0: คุ้มมาก
1: บอกเขาแบบนี้แล้วก็ค่อยจ่ายเงินปลายทางแล้วส่งให้ฟรีต่อสายไว้ก่อนนะคะ
0: ใช่แล้ว1252โทรมาก่อน 1,199 บาทเหลือน้อยกว่า13เซตแล้ววันนี้ตูนนุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต่อสายไว้นะ

0: อะไรวะ
1: ขอหน่อยขอหน่อยนึงอะไรคุณแกไม่หัว
2: เห็นยังไงว่าเขาเขียนป้ายว่าไงนะฮะ
1: โถ่เอ้ยนี่ไงร้านก๋วยเตี๋ยวเชิญเล่นน้ำฟรีมีปัญหาอะไรมั้ย
2: ตอบมันมีปัญหาหรอก
1: วันนี้วันดีนะเว้ยวันสงกรานต์นะเว้ยฮักกันจะได้ไหม
3: สงสัยจะไม่ได้อะ
0: สงสัยว่าสงสัยครับ
1: ไอ้เมา
4: โอ้โหคือเฮียทันโอ้โหโทษนะเฮีย
5: ไม่เป็นไรวันนี้มันสงกรานต์เหรอ
4: โอ้โห
2: ดีเดียวสงกรานต์นี่เขาต้องสาดน้ำกันเหรอ
1: โอ้เอาซะหน่อย
2: เอาอีกนิดนึงโอ้ยก่อนข้า
1: จะไปพูดนี่แกแกล้งไอ้ซันมันนี่หว่าจะให้มันเป็นปอบบวมตายเลยนะ
2: จัดการให้เอาม
5: าเนี่ยใส่ซะพอดี
2: ว่าสาดคนอื่นได้แต่คนอื่นห้ามสาดว้าว
1: ทำไมแกเป็นโรคกลัวน้ำหรือไง
5: โอ้โห
1: หมานะเว้ยมันเป็นโรคกลัวน้ำอ่ะลิงอ่ะเขาไม่เป็นกันหรอกโว้ย
2: ตัวจะไปวัด
1: แล้วทำไมไม่เอาม่าไปด้วยอ่ะ
2: โอ้โหไปแล้ว
1: แช่งที่ไหนแล้วว่าหมายถึงว่าทำไมไม่เอาม่าไปทำบุญด้วยห้ามันลิงแล้วยังมองโลกในแง่ร้ายอีก
0: ว่าไม่ไปหรอกมีแต่คงแก่หน้าเปีย
1: อามาไปวัดหน่อยเถอะสับเปลือถามหา
5: โ
1: หจะต่อย
2: ค
1: อแตก
2: เขาสับเปลือสับเปลือเนี่ย
1: ใช่ไหมอ่ะสับเปลือเขาถามหาอามาเพราะอามาไปยืมตังค์เขาไปกินดีมาแล้วอามาทำไมไม่ใช้เขาเขาให้ฉันมาทวงอ่ะ
0: เหรอโอ้พวกลืมไปเรื่องเมื่อไหร่วะเนี่ย
2: โอ้โ
0: หตรงตรง
1: ครับ
0: พาอ้วนไปหลบสับปลาลกหน่อยเถอะ
1: ตกลงให้ฉันเล่นน้ำ
6: ขอโทษนะครับน้าป๋อง
0: ขอโทษครับ
1: ไอ้ดอกแรกอะฉันไม่ว่าหรอกแต่ไอ้หูกระป๋องเนี่ยฉันเคือง
6: น้าแม่จับมาเลยจับมาเลยตลก
0: ไอ้จับกันเป็นเหล็ก
1: ไอ้หัวยุ่งซีดิซีไม่ได้ไอ้หัวบอกให้เน
7: เครื่องใช่ไหม
2: ใช่ใช่คุณต้อง

0: โอ้โหเล่นกันเยอะนะโอ้นี่วิ่งแล้วเหนื่อยเลยเนี่ยมันหลายรอบแล้วว่ามันเหนื่อยป่ะขอพัก5นาที
1: ก็ได
0: ้โอ้นะฉันมาเล่นก็ได้หยุดพักไปเฮ้ยทำจริงไ
1: ว้หยุดพัก5นาทีไง
0: กูว่าขี้กองอ่ะไปลุก
2: ขออ้วนเล็กเลยคงเกรดแมวแมวแมวแมวไปนั่งไปนั่งไปนั่งถูกลบมาพังมาไป
3: อยากเล่นมาก
2: เดี๋ยวลื่นนะนี่เนี่ยลื่นสองคงน่ะหยุดวิ่งไล่กันได้แล้ว
1: ก็ได้แต่ก่อนจะหยุดขอคืนที่เขา
0: ทำเป็นโมโหไปได้ไม่ให้วัวรดน้ำเลยในวันนี้จะให้วัวรดน้ำศพหรือเหรอ
4: พ่อครับเลิกกุนห้วยเขาเถอะครับ
1: ลูกไปเข้าคานว้า
0: เมียตะวาด
2: ยกที่ลือสองคงนี่ไปยังไงนะเจอกันทีไรแล้วเต้งแบบนี้ทุกทีเลย
0: เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้
1: ลูกมาทำสิเนี่ย
0: ขอโทษขอโทษโอลืมไปว่าคิงคองไม่ชอบน้ำวันนี้มันเป็นวันสงกรานต์ใครก็ลดน้ำสาดน้ำกันนะหรือว่าฝูงลิงของลือไม่เล่นน้ำกัน

0: หรืออยากเล่นน้ำหรือก็เล่นไปแต่อย่ามาเล่นบ้านอ้วน
1: นี่มันบ้านแล้วเนี่ยอ้วนเล็กมาดงกล้วย
0: มันก็เหมือนกันอ่ะแกจะตายอยู่แล้วเนี่ยยังเล่นน้ำเป็นเด็กๆไปได้ได้เป็นไงลาขึ้นปากเลยเห็นไหมไปคือลังใช่ไหม
1: ว่าลือไม่อยากใครๆมาเล่นน้ำสาดน้ำที่ร้านลือนี่ลือก็ติดป้ายห้ามลูกค้าไว้สิวะว่าห้ามสาดคิงคอง
2: เปลี่ยนผ้าซะ
0: ใช
1: ่ครับอะไรวะ
3: โอ้นี่อามาอาใช้อีอยู่นอกแหมจนเนี้ยทำเป็นแกมไม่ไ
1: รโดนแม่โดดด้วย
0: เจ๊เดี๋ยวว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะแล้วค่อยไปวัด
2: ลี
0: ส่วนเรือใช้แล้วว่ากลับจากวัดอะอย่าให้อ้วนเห็นหน้าลีอีกนะ
4: พ่อคะคืออาปังเขาพูดไม่อย่างนั้นแล้วค่ะไม่มีอะไรหรอก
2: ลือสองคงนี่นะเจอกันทีไรก็กัดกันทุกทีเลยมาว่านะอาบุ๊กหรือไปเอากงนะมาจับใส่แยกกงไว้เลยไม่เล่นไม่ทะเลาะกันมือทะเล

0: โอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วกลับมาแล้ว
1: พี่ต่อคะสงกรานต์เนี่ยเราถือโอกาสขายของนี่โอกาสทองเป็นของคนขยันครับพี่ต
2: ่อนี่
1: พี่ต่อนี่ถ้าเราขายของหมดเราก็ได้กำไรหลายร้อยเลยนะคะของไหมเนี่ย
3: ไม่อยากอะก็พี่อยากได้รับตกการมากกว่าครับก็พี่บอกแล้วไงพี่ไม่อยากขายของอะ
1: พี่ตอนน่ะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะพี่ตอนน่ะมีลูกมีเมียต้องช่วยกันหาค่านมลูกสิคะถ้าลูกขาดสารอาหารแล้วโตขึ้นมาแล้วโง่อย่างน้องแจ็คจะทำยังไงคะ
4: ยายครับจะมาดูว่าแจ็คด้วยครับ
1: คือว่าน้องแจ็คนะคะแต่น้องแจ็คจะเป็นตัวอย่างที่ดีของในเรื่องของความโง่นะคะ
4: ขอบคุณครับพี่แจ็คโดนว่าใช่ไหมครับพี่เจ้าติ่งน้องแจ็คมาด้วยจริงๆเลยครับ
1: แต่ยังไงพี่ก็ต้องขอบคุณน้องแจ็คนะคะที่ให้พี่ยืมหน้าร้านขายของนะคะ
5: ไม่เป็นไรหรอกครับพี่ลำไยพี่ลำไยมาเฝ้าแบบนี้แจ็คจะได้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสบายใจนะครับ
1: ค่าเฝ้า200ค่ะ
5: ก็แจ็คให้ยืมหน้าร้านแล้วไงครับ
1: แหมน้องแจ็คค่ะน้องแจ็คลองคิดดูดีๆสิคะพี่น่ะมาขายของหน้าร้านน้องแจ็คแล้วพี่ก็ต้องเหนื่อยแล้วน้องแจ็คอย่าไปเล่นอย่างสบายใจแต่พี่จะเหนื่อยแล้วก็เสียประโยชน์น้องแจ็คก็ต้องจ่ายเงินให้พี่สิคะ
5: ด้วยครับ
4: ขอบคุณครับสองร้อย
1: เห็นไหมคะว่ามันโง่ขนาดไหนอยากให้ลูกเราโง่อย่างนี้เหรอคะ
3: เราก็ไม่น่าต้องมาเหนื่อยขายของเลยจ้าเราลำไย
1: ทำไมคะ
3: เราหลอกกันเราจักไปเรื่อยๆสบายกว่าอีก
1: เปลี่ยนแล้วยังคิดชั่วอีกไปหน้าร้านด้วยนะคะเดี๋ยวลำไยจะไปซื้อของจะไปหาแลกตังค์ทอนก่อน
6: ครับผม
1: ฝากด้วยนะคะลำไย
3: ได้เลยครับ
1: จริง
3: ดีนะ
7: เขาว่าเรามีธุระนะเขาก็รู้คนไหนเล่นคนไหนไม่เล่นน่ะ
2: แต่สงสัยอาชัยอีจะไม่รู้เน
6: าะอาชัยก็บอกให้เลือกกลับบ้านไงทำไมไม่อยู่แถวนี้ฮะ
7: แล้วจะให้วัวไปไหนอ่ะ
6: ก็ตามใจเลือกสิ
7: ตามใจวัววัวก็อยู่ที่นี่ดิ
6: แล้วก็สาดตามสบายเลยก็ทำไมพูดไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะฮะ
7: ว่าจะไปรู้เรื่องอะไรก็ลืมพูดภาษาลิงนะโอ้โหดีดีดี
6: คือว่าอ้วนเดี๋ยวขบวนก็กูยังไม่จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวเลยเห็นไหมว่าเก็บค่าก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหม
7: เดี๋ยวอ้วนจะจ่ายให้เลยหรือจะเป็นเงินสดหรืออยากเป็นกล้วยหอมไ
6: งกล้วยหอมเหรอกล้วยหอมวันนี้เนี่ยกล้วยหอมเปียกหมดเลย
8: เดี๋ยวก็ขึ้นลาหมดหรอก
7: พี่แม่เอาไว้เลิกไม่เล่นดีกว่า
9: ไม่เล่นแบบนี้ไม่เล่นนะ
6: ไปเล่นกับบ้านไปบอกเลยเร็ว
7: ๆหลบไปไอ้หัว
10: ให้หวดได้แกจะให้ฉันกระป๋องอะไร
7: ได้
10: Thank you
6: นี่ป๋อง
7: อะไร
6: ถ้าเลือกยังอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่อีกแล้วก็สาดไอ้ชัยเดี๋ยวนี
10: ้จัดให้จัดให
6: ้ได้เป็นไง
4: เดี๋ยวอ้วนจัดการให้เองครับครับนี่อ้วนไม่ได้ทรยศนะครับถือซะว่าอ้วนลดน้ำดำหัวลงหน้ากันแล้วกันครับ
7: เอาไปเลย
6: วันนี้ลดน้ำดำหัวเหรอมานี่มารับพรกันหน่อย
4: รับพร
6: กันนะมาตะคู่เลยเอาเลยนะ
10: อ
6: ันหลังนี่ไม่ได้ให้พรแต่ว่าตบเพื่อนทรยศก้อย
10: ขออย่าเข้ามาไม่เชื่อโอ้ย
6: มาเลย
7: ไป
6: เดี๋ยว
10: มาเลย
6: เล่นอย่างนี้เหรอใช่เล่นอย่างนี้เหรอมาใช
10: ่เดี๋ยว
7: มาดวลกันเลยมาดวลกันเลย
2: มาดวลพี่อ้อยค่ะนี่งานอย่างคุณนี่แล้วจอยคะคือตอนนี้งานมันมีปัญหานิดหน่อยอะค่ะ

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
1: ดีขึ้นไหม
0: แต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
5: ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: อิทาปิงคลาทุกมนาการทายจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
8: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
9: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันตั้งหลายหรอก
4: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
10: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
11: ่กับครูทิม
5: หมอไม่ต้องเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
12: มือมันดี
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
10: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
4: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
14: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
9: เจอกูแน่ไปตรงใหญ่

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99 บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
3: โทรออก

0: รื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
1: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
2: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเหลียนไหม
3: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้ล่าไม่เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
4: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
5: ่ประคองใครเราเหรอเราเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
6: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ใต้ล่า
7: ทุกวันพุธ
8: และพฤหัสบดี
7: เวลา 20:30
8: พิเศษลูกค้า AS
7: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99 บาท
7: ต่อเดือน
8: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหล
10: ี่ยมโทรออกอ้าวจานอาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
11: ได้เวลาหมดโยมของเรียนละ
12: ถึงได้เอ็นเตอร์เทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
13: เรียบร้อยค่ะ
14: สวยมาก
15: โดมอยู่ไหน
12: พี่ดิน
15: จะลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
12: ฉันอยากเป็นเด็กควีนนี่พี
16: ่อะไรเนี่ยโอ๊ย
17: เมื่อไหร่จะปล่อยจากที่นี
18: ่งั้นคืนดีกันสิ
12: ไม่กาแฟมาแล้วครับกัดตัวดูเลย
18: เองยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
19: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์18:00 น.
20: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลแล้วไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกวิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 16:35 ทางช่องวัน 31
21: จูเลียตแอนด์จูเลียต 3 ตอนสุดท้าย
22: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
23: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
24: พี่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นต้องปะทะกันสักวันแน่
25: ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
21: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4 เหลี่ยมโทรออก

0: เย็นนี้พี่ชีวินมารับช้าหน่อยนะครับผมต้องเตรียมงานกีฬาสารโรงเรียน
1: ไม่เป็นไรมึงก็ทำของมึงไปดิกูรอได
2: ้แข่งวันนี้นี่บาสแม่งน่าดูนะเว้ย
3: แว่นมาแล้วครับ
1: มึงต้องแข่งบาสด้วยหรอ
0: เท่ไหมครับ
4: แต่ก็ไปเท่ในสายตาคนอื่นด้วยดิ
0: ผมเป็นแฟนพี่ได้หรือยังครับพอพี่นิรันดร์จะโอเคจริงๆใช่ไหมครับ
4: โอเคดิกูแค่ไม่ค่อยชวนใครมาบ้านอ่ะ
0: จะให้ผมไปฟังเพลงที่บ้านพี่ในฐานะอะไรครับ
5: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่องวัน31
6: เลื่อเล่นสาดน้ำจนงานของลูกบุ้งเสียหายเนี่ยแล้วยังไม่รู้จักไปขอโทษเลย
7: ว่าทำคนเดียวที่ไหนอ่ะแล้วก็ทำด้วยอ่ะขันยังอยู่ในมืออยู่เลยไม่เห็นอ่ะ
6: ขันนี่ไหนนี่ก็เรียกหมวก
7: หน้าด้าน
6: ด้านยังดีกว่าหน้าลิงโอย
8: นี่หยุดแล้วนี่นะทั้งสองคนนะถ้าไม่เลิกเถียงกันนะอุ้ยจะตีที่หน้าและทั้งคู่เลย
9: ดูดิคุณพ่อกับป้าไม่ต้องทะเลาะกันหรอกค่ะงานอุ้ยเซเว่นนี่ความหรือว่าเป็นใหม่ก็ได้
7: มันไม่ใช่แข่งงานเนื้อสิคุณรู้มาตั้งแต่ใช้มาเนี่ยทำเรื่องลุ่นวายอะไรไว้บ้างอ่ะ
10: ว่ารู้ครับพอลุงใช้มาถึงนะครับเขาก็เอาน้ำสาดใส่อาเสียแล้วพออาเสียกลับมาจากวัดนะครับลุงใช้ก็สาดน้ำใส่อาเสียอีกพออาเสียจะสาดคืนก็ไปโดนลูกค้าเลยขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เลยครับอุ้ยแต่ว่าอันหลังเนี่ยนะครับอาเสียเขาทำเองลุงใช้ไม่ได้ทำครับ
7: เอาไม่ทำเลย
10: เฮียแล้วว่าผิดตรงไหนอ่ะ
11: ผิดตรงน
10: ี้
11: แหละยุ่งเรื่องผู้ใหญ่อยู่ได
12: ้เออไปยุ่งเรื่องผู้ใหญ่ทำไมเดี๋ยวผู้ใหญ่อย่างฉันจัดการเอง
13: คืองี้นะพ่อนะฉันรู้นะว่าแกทำอะไรลงไปบ้างอ่ะแต่ต้องเชิญครับสงสัยจะไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วล่ะ
7: หรืออย่ามาอยู่ที่นี่เลยหรือกลับไปบ้านหรือเลยไปอย่ามาวุ่นวายแถวนี
6: ้กลับก็ได้
10: ไปแล้วไปแล้ว
6: สวัสดีทุกคน
7: ก็นี่ยังไงเนี่ยฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอ
6: กูว่ากลับไปแล้วแล้วนี่ว่ามาใหม
7: ่ก็ต้องมาในคนอย่างนี้ฮะใช่วันนี้เป็นวันครอบครัวเลือกกูจะกลับไปอยู่ครอบครัวเขาเลือกสิ
6: กูก็คิดว่ากูเป็นคนหนึ่งในครอบครัวนี้อ่ะแต่ถ้าลือคิดว่ากูไม่ใช่คนในครอบครัวนี้นะกูกลับก็ได้ลูกสันหนูบุ้งสุขสันต์วันสงกรานต์ลูก
14: เฮ้ย
8: อาฮวกทำไมลือไปพูดอย่างงั้นกับอาชัยฮะอีเสียใจนะล่ะแล้วอย่างน้อยนะลือก็ต้องคิดถึงอาบุ้งกับอาซังอีบ้างจะพูดจะจาอะไรอะอย่างน้อยเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยอาชัยอีก็เป็นคงหนึ่งในครอบครัวของเราแล้วอาซังไปตามอาชัยมาปะ
10: เฮียตันครับเดี๋ยวอ้วไปช่วย
14: เมา
10: หรือช่วยได้เหรอโหนี่น้ำป๋องเห็นอ้วเป็นคนยังไงครับ
14: ก็เป็นคนเลวไง
10: น้อยกว่าน้ำป๋องนิดนึง
14: ถูกต้อง
7: เมาโอ้โหไอ้เมาวันนี้เ

0: พี่โตครับขายหมดเกลี้ยงเลยแถมลดราคาอุ้ยอย่างเนี้ยเพื่อนใจกันมาไม่ด่าตายเลยหรอครับ
1: จะด่าได้ไงอ่ะเหลือกำไรตั้ง150
0: โอ้ยค่าขนส่งตุ๊กตุ๊กแล้วพี่โต
1: เออว่ะอุ้ยตะคิดตาเหลือกำไรตั้ง101
0: พี่ตาทำไมล่ะครับเล่นน้ำกันก่อนดีกว่าดีจังเลยพี่ต่อพี่ต่อไม่ได้แค่นี้ค่ะ
1: อ
0: ะไรวะมันหมดน่ะพี่ต่อพี่ต่อค่ะทำไมมันได้แค
2: ่
0: หยุดแล้วยัง
1: หยุดแล้วครับหยุดเมื่อกี้เลย
0: ขายของทั้งหมดแพงขนาดนี้ฮะทำไมได้เงินมาแค่นี้ก็ไม่ได้กำไรหายไปไหนหมด
1: ก็พี่ลดให้เขาไปครับขนาดลดแล้วยังเหลือกำไรบวกลบคูณหารแล้วเหลือกำไรต้องร้อยนึงนะครับ
0: พี่ต่อคะลำไยน่าอุตส่าห์รีบตื่นนะคะไปแย่งมาซื้อของมาตั้งแต่5แล้วได้กำไรมาแค่นี้ลำไยว่าไม่ขายดีกว่า
1: ก็พี่บอกแล้วไม่ให้ขายโอ้ลำไยครับแหมจะคิดมากสิครับสงกรานต์ปีนี้ขายเรื่องขำ
0: ๆชุดลำไยอยากจะขำนะลำไยไปดูตลกแล้ว
1: อุ้ยลำไยอยากคิดมากสิครับ
0: ก็เพราะพี่โตไม่คิดอะไรเลยสิคะลำไยถึงต้องคิดแทนพี่โตเนี่ยพี่โตเป็นพ่อคนแล้วนะคะอย่ามาโม้ห่วงเล่นสนุกอย่างนี้ไม่ได้พี่โตต้องมีความรับผิดชอบต่อไปลูกจะเป็นยังไงคะถ้าพี่โตยังห่วงเล่นอยู่อย่างเงี้ย
1: พี่ขอโทษนะครับน้องใหญ่พี่ไม่ทันได้คิดนะครับพี่ให้สัญญานะต่อไปเนี้ยพี่จะไม่เอาแต่เล่นอีกแล้วนะครับ

0: ัวเมียเขาไม่กอดกันนานหรอกค่ะ
1: เราไปซื้อของมาแก้ไป
0: ได้ขอบคุณนะคะที่เมื่อกี้เนี่ยรถให้พวกเพื่อนๆอ่ะ

0: าให้
1: นี่ยังโมรออะไรกันอยู่อีกแล้วเนี่ยไม่รู้จักมาลกน้ำขอพองเหรอฮะนี่เอาเหล่าอีมานั่งรอตั้งนางเลี้ยวนั่น
0: แล้วอาชัยอ่ะ
2: พ่อบอกว่าพ่อไม่มาแล้ว
3: โหเฮซันเขาเล่าข้ามใจความสำคัญไปครับไอ้อีคืออย่างนี้ครับลุงชัยเขาบอกว่าเขาเสียใจมากครับที่อาเตียไปบอกว่าเขาไม่ใช่คนในครอบครัวเขาน้อยใจนะครับเขาขอให้เราตัดขาดจากกันครับถึงตายก็ไม่ต้องมาเผาผีกันเลยครับ
2: พูดอะไรวะเหมาพ่อเฮียไม่ได้พูดอย่างนั้นซะหน่อย
3: ก็เติมนิดนึงเป็นรสชาติ
0: สังสังครอบครัวมาขอโทษแทนอาป้าด้วยนะที่พูดจากับพ่อหรืออย่างนั้นอะนะ
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ไอ้ห้วนก็เหมือนกันอะถ้าแกไม่นับญาติไก่ใช้อ่ะและใช้อ่ะมันจะไปนับญาติกับหมาที่ไหนวะ
3: แล้วบอกว่าเฮซันเป็นหมาเหรอครับ
4: ฉันก็เพิ่มรสชาติไปคำนึงไง
0: พวกนี่ตอนนี้เนี่ยนะอาชัยอีก็เป็นคนคนหนึ่งในครอบครัวของเราเลี้ยวหรือจะไปพูดจากับอีเหมือนอีเป็นคนอื่นอย่างนั้นมึงไม่ไล่นะเอาพวกนะ
4: ใช่

0: bien, don Pedro.
1: ¿Ah?

พวกฉันขอโทษนะที่ฉันเล่นกับแกแรงไปหน่อยเราฉันก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วฉันเลยเล่นกับแกหนักไปหน่อยขอโทษยังเป็นคนอื่นนี่ฉันไม่รู้จักฉันไม่ไปเล่นกับเขาหรอกนะตอนนี้เห็นว่าเรามันเป็นครอบครัวเดียวกันฉันเล่นแรงนะฉันขอโทษด้วยนะพวกฉันขอโทษนะ

0: อย่าใช้คนในครอบครัวเดียวกันอ่ะเขาไม่เคืองกันนานหรอก
1: ฉันดีใจที่สุดเลยไหนๆเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะอยู่กันอย่างเงี้ยฉันจะต้องทำหน้าลิงเหมือนแกหรือเปล่าไม่คืองใช่ไหม
0: ไม่เคืองหรอกแต่เลือดอ่ะรักษาลาที่ปากให้หายซะนะไม่เคืองใช่ไหม
2: นี่เอาละค่ะทุกคนในเมื่ออยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะคะว่าเรามารดน้ำดำหัวกันดีกว่าค่ะเริ่มจากผู้ที่มีอายุอาวุโสสุด
3: เฮ้ยพวกเรามองหน้าว่าทำไมกันเนี่ยว่าพังอายุ15ทั้งหมด
4: ถ้าอย่างนั้นเราก็มาเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ15ก่อนก็แล้วกัน
0: ขอบคุณครับ
4: เฮ้ยนี่มันอะไรสงการมาแล้วด้วย
1: มันไม่เกี่ยวกับสงการอันนี้แกล้งแกไม่เคืองใช่ไหม
4: เคืองเว้ยเคือง
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: วัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลบายโอช้อปปิ้ง
0: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
1: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
1: ถูไปเลย
0: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซ
1: ัก
0: แบบน
1: ี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากจะทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจะเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีๆฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วและก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
0: ถูก
1: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
0: มันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: อย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่า

0: บาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
1: ู
0: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: อ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: ก็เรียกกระดาษกาว
0: คุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเห็นป่ะ
0: จ้า
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้
0: ว
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถูก
0: ไหมถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่งชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี้แน่นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนคาบอยู่
1: มานี่มานี่มาม
0: า
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้ง
1: ไ
0: ม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะ และเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยอร่อยกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์

0: ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
1: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยของขวัญแทนความห่วงใยที่ใครๆก็ดื่มได้ด้วยรังนกแท้ที่คัดมาเพื่อทุกคนอัลโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยไอศกรีมกะทิสดชาวเกาะสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะติดตามข่าวกันนะคะในเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับคุณโจอรชุนดิฉันอนรินทร์นะคะมาแทนคุณยศณัชรุตเพราะว่าไปช่วยน้ำท่วม
2: ลงพื้นที่อยู่นะครับแล้วน้ำท่วมเนี่ยก็ท่วมมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับหลายพื้นที่เนี่ยน้ำลดลงไปนิดหน่อยบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดแล้วบางพื้นที่น้ำมาเติมด้วยซ้ำนะครับอย่างเหตุการณ์ที่ฉะเชิงเทราปรากฏว่าช่วงดึกที่ผ่านมาของเมื่อคืนนี้เลยกู้ภัยเนี่ยต้องไปช่วยพาคุณยายวัย78ปีออกจากบ้านอยู่คนเดียวแล้วน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับ
4: แต่ว่ามือไม้ยังได้อยู่ไหมอ
5: ะไรนะ
6: เขาไม่มีไฟเลย
5: ไม่มีไฟไม่เป็นไรหนูมีไฟที่เรือหนูมีไฟ
7: จับคอผมไว้สองมือเออนั่นแหละ
2: คิดดูว่ามืดก็มืดนะครับแล้วอยู่คนเดียวด้วยน้ำก็มาเรื่อยๆนะครับจุดนี้ก็คือที่บางคล้าของฉะเชิงเทราแล้วก็พอกู้ภัยได้รับแจ้งเนี่ยก็เนี่ยนั่งเรือไปช่วยพาคุณยายออกจากบ้านนะครับซึ่งตอนที่กู้ภัยไปช่วยคุณยายเนี่ยชาวบ้านคนอื่นๆในพื้นที่ก็เริ่มเก็บข้าวเก็บของนะครับแล้วก็ลุยน้ำออกมาคือคุณยายท่านอายุเยอะแล้วก็เลยลุยน้ำค่อนข้างยากน้ำสูงด้วยนะครับคนในพื้นที่ก็จะไปอยู่ศูนย์พักพิงทีนี้มีชาวบ้านซอยสุขใจที่ปราจีนนี่แหละคือได้เห็นทีมข่าววันสร้างสุขเนี่ยเราส่งน้องใบเตยไปปรากฏว่าพอเห็นทีมข่าวร้องไห้ด้วยความดีใจเพราะว่าความช่วยเหลือมาถึงแล้วครับ
8: สุขใจ

0: พ่อแม่ดูทุกวันว่าเออเมื่อไหร่จะถึงเรามั่งเนาะเมื่อไหร่จะถึงเรามั่งอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมาก
1: เนี่ยให้กำลังใจคุณแม่จินดานะครับเพราะว่าอยู่กับน้ำมาหลายวันแล้วก็ความช่วยเหลือมันมาไม่ถึงวันนี้ทีมข่าววันสร้างสุขก็น้องใบเตยนะครับกับทีมงานก็ลงไปก็เจอคุณแม่แล้วให้กำลังใจจริงๆนะเพราะว่าน้ำมันเข้าใจเลยอ่ะแล้วน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวพอมันลดปุ๊บนี่แหละสิ่งที่คุณแม่จินดาเป็นห่วงว่าชีวิตหลังน้ำลดมันจะยังไงเพราะว่าข้าวของเนี่ยมันเสียหายไปเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยมันอาจจะเหลือแค่พวกเสื้อผ้าเอกสารนะครับก็มืดแปดด้านเหมือนกันนะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วก็ในซอยสุขใจตรงนี้ชุมชนท้ายตลาดหลวงมีชาวบ้านประมาณ10หลังที่เป็นญาติกันเด็กผู้ใหญ่40ชีวิตเนี่ยเขามาอยู่ในบ้านหลังเดียวที่เป็นบ้านบนเนินสูงหน่อยแต่ว่าน้ำล้อมนะฮะอยู่แบบเนี้ยมาเป็นอาทิตย์แล้วทีนี้คนที่อยู่ในบ้านนะคุณป้าอารีบอกน้ำมันมาเร็วเร็วมากจนเก็บของไม่ทันเครื่องใช้ในบ้านนะพังเสียหายหมดเลยครับ
2: หลังเนี่ยที่ยังเป็นไอ้นี่อยู่ค่ะยังพออยู่กันได้แล้วก็มาอาศัยนอนกับเขาแล้วก็จะมีอีก2หลังที่จมน้ำแต่เขาก็ย้ายไปอยู่บ้านญาติก็จะมีแค่นี้ค่ะก็ประมาณ40คนแล้วก็เด็กทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่40คนที่อยู่ชุมชนตรงนี้ค่ะไอ้เรื่องเงินเยียวยามันไม่แน่ใจไงว่าเขาจะให้ไหมเพราะว่าเห็นทางรัฐเขาบอกว่าจะมีเงินเยียวยาช่วงแรกอ่ะ 9,000 บาทแต่ก็ลงไปแล้วลงไอ้ของทางรัฐไปแล้วก็ลงทะเบียนกันหมดแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเขามีระบบผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแต่ของพวกป้าๆผูกกับเบอร์โทรศัพท์หมดแล้วเราจะต้องแก้ไขยังไงเขาก็ไม่เห็นบอกอะไรเลยอ่ะว่าเราจะได้ไหมอันนี้ก็คืออยากให้เขาชี้แจงเรื่องเนี้ย
1: ก็เป็นคำถามจากชาวบ้านแหละที่เขาเดือดร้อนอยู่นะครับว่าการเยียวยาหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันจะเท่าไหร่มันจะยังไงแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ทันได้นึกถึงเรื่องของการเยียวยาหรอกเพราะต้องเอาชีวิตออกจากบ้านก่อนติ ดน้ำท่วมสูงอยู่
3: เพราะว่าในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยบางจุดเนี่ยท่วมถึง2เมตรนะคะไปคุยกับคุณป้าท่านหนึ่ง60ปีบอกเลยบางคนบอกว่าแหมของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่จริงๆแล้วความเป็นอยู่หลังจากที่น้ำลดการฟื้นฟูหลังจากนี้จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงคะ
4: แฟนก็บอกว่าไม่เป็นไรของนอกกายแล้วเดี๋ยวไม่ตายหาใหม่ได้หมดน่ะเรียกว่าน่าจะเป็นศูนย์เลยลูกน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วที่เขาเรียกโบราณว่ามูลน้ำน่ากลัวมากบอกเกิดมาไม่เคยเจอบอก
3: นี่คุณป้าประทวนใจยงอายุ60ปีบอกไม่เคยเจอเลยนะคะก็จำใจต้องทิ้งบ้านมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยค่ะอยู่ที่กองพันทหารราบที่2ที่ปราจีนบุรีนะคะบ้านคุณป้าท่วมถึงหลังคา
1: คุ
3: ณประชุนมาไปหมดเลยค่ะทีวีตู้เย็นอาหารที่ตุนไว้รถก็เสียหายต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ส่วนการเยียวยาคุณป้าบอกได้ยินว่านายกจะช่วยเหลือรอบแรก 9,000 แม้เห็นว่าจะไม่เพียงพอกับความเสียหายแต่ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะและหวังว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนหลายคนตอนนี้ไปอยู่ศูนย์พักพิงแล้วค่ะแต่มีบางคนต้องยอมรับเลือกจะอยู่ใกล้ๆบ้านเพราะว่าห่วงบางคนทิ้งไม่ได้อย่างคุณลุงวอนสินาอายุ73ปีบอกผมใช้วิธีคือนอนท้ายกระบะนี
1: ่
3: ชีวิตความเป็นอยู่เพราะอะไรคะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว
1: ห่วงหมาแมว
3: คนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจะเข้าใจหัวอกดีนะคะเพราะว่าเขาบอกก็เหมือนหมาแมวมันก็เหมือนคนนั่นแหละเพียงแค่มันพูดไม่ได้ส่วนน้ำท่วมตอนนี้ข้าวของเสียหายทั้งหมดนะคะไปขายของก็ไม่ได้กว่า1อาทิตย์แล้วอาหารของตัวคุณลุงเองอาหารของสัตว์ก็เริ่มขาดแคลนอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้วยค่ะ
5: ไปได้ไงหมาแมวเนาะต้องเลี้ยงมันราคาเนี่ยมันแดงมันเถอะสงสารมันไม่ได้กินอะไรก็ห่วงมันหมาอีก3ตัวเป็นง่อยอีกตัวจวงนึงเนี่ยดูบ้านนี้4ตัวตายไปตัวแล้ว
6: เราก็ไม่กล้าทิ้งมัน
5: ไม่ทิ้งมันก็เลี้ยงมันมาแล้วเนาะพอเราได้กินมันก็มองหน้าขอกินให้กินก็ตะกิดจะกินข้าวเราก็รักมัน
1: ก็ทิ้งไม่ได้นะครับไหนๆก็น้องใบเตยไปแล้วนี่มอบถุงวันสร้างสุขให้นะครับเราลงพื้นที่ไปแล้วก็เอาถุงนี้ไปช่วยเหลืออย่างน้อยก็บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับแล้วปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยกู้ภัยเขาบอกอย่างนี้เขาแจ้งข้อมูลความลำบากในการเข้าไปช่วยคือบางจุดมันไกลนะครับอย่างน้องใบเตยไปเนี่ยทั้งวันเลยนะ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยพาชาวบ้านออกมาได้ไม่เยอะเพราะบางจุดน้ำมันลึกด้วยมันเชี่ยวด้วยแล้วมันไกลด้วยนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยพาชาวบ้านออกมาได้วันละประมาณ70คนแค่นั้นเองนะครับแล้วบ้านที่มีคนอยู่เนี่ยเทศบาลเขาก็เหมือนส่งข้อความหรือประกาศขอให้แขวน

0: เสื้อสีสดให้เห็นได้ชัดว่านี่บ้านหลังนั้นมีคนอยู่นะคล้ายๆกับแขวนธงแต่เป็นเสื้อสีสดเพื่อขอความช่วยเหลืออันนี้ก็คือลุ่มน้ำปราจีนบุรีที่ยังคงมีปัญหาวันนี้นะครับแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยก็สถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าบางจุดอาจจะน้ำเริ่มลดแต่น้ำมันจะไปต่อนะครับไปดูลุ่มน้ำเจ้าพระยากันบ้างนะครับเพราะว่าเจ้าพระยาเองเนี่ยก็ยังคงมีมวลน้ำการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลายพื้นที่ก็กระทบแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยอย่างเช่นที่สุพรรณบุรีที่สุพรรณเนี่ยทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยเนี่ยลงพื้นที่ไปตรงนี้นะครับหมู่2ตำบลเจดีย์ที่อู่ทองเพราะมีผู้เสียชีวิตนะครับไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับซึ่งลูกชายบอกอย่างนี้ว่าคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยคุณพ่ออาจจะเดินออกมาดูน้ำรอบบ้านนะครับเก็บข้าวเก็บของแล้วเป็นลมแล้วก็อาจจะจมน้ำครับ
1: แกอยู
2: ่ฮะแกก็เดินอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ก
2: ็ตอนที่คุยกันอยู่ในน้ำใช่ไหม
1: ไม่อยู่ในบ้านเหรอครับ
2: นี่เหมือนว่าแกเดินออกมาดู
1: เดินออกมาดูครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้เดินน่าจะไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะออกไปข้างนอกก็ต้องใช้เรือครับไปเดินเก็บของก็ดูแก
0: นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีต่อที่ชัยนาทชัยนาทหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้4ตำบลของหาดอาสาอำเภอสัพพยาท่วมแล้วนะครับหนึ่งในบ้านหลังที่ท่วมก็คือคุณเชนนะครับก็คือคุณลุงแกก็เป็นผู้พิการแขน2ข้างขาขวาก็ขาดนะครับมันมีไส้เดือนดินนะปัญหาเกิดขึ้นคือไส้เดือนมันหนีน้ำเข้ามาอยู่ในบ้านกับคนนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเดือดร้อนซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะครับต้องย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น2เพื่อความปลอดภัยครับ
3: 3,000ขึ้นไปประมาณ 3,000 น่าอยู่ได้ตรงนี้ถ้า 3,000 ขึ้นไปแล้วนะถ้าปล่อยเกิดกระพยาปล่อยเกินคนนั้นนะ
4: ถ้าเกิน 3,000 ถ้าเกิน 3,000 ต้องขึ้นบ้าน
3: น้ำขึ้นเพิ่งเข้าวันนี
4: ้น้ำเข้าวันนี
3: ้
4: แล้วเส้นเดือนก็เต็มไปหมดเลย
3: เมื่อวานน้ำยังไม่ขึ้นถึงนี่เมื่อวานขึ้นแค่ตรงนู้นตรงนี้มันก็เพิ่งเริ่มเข้าบ้าน
4: เส้นเดือนหนีน้ำรอบบ้านเลยค่ะ
3: รอบบ้าน
4: เยอะมาก
3: งงหลังเต็มหมด
5: ลพบุรีกันหน่อยนะคะรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาก็ทำให้คลองชลประทานชัยนาทป่าสักระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มระบายปรับการระบายน้ำกรมชลเนี่ยก็ระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่ก็ทำให้ชุมชนริมคลองระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 20-50 เซนติเมตรอย่างที่อำเภอบ้านหมี่อะค่ะมวลน้ำที่ขังจากเดิมอยู่แล้วจากพื้นที่ทุ่งบ้านหมี่ตอนนี้ไม่สามารถระบายลงคลองชัยนาทป่าสักได้น้ำเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนสถานที่ราชการโรงเรียนไปหมดเลยนะคะวัดท่วมหมดแล้วชาวบ้านต้องใช้วิธีแบบนี้พายเรือในการเข้าออกนะคะขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตั้งแต่อำเภอบ้านมีต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองลพบุรีขึ้นธงแดงแล้วแจ้งเตือนแล้วนะคะก็ยกของขึ้นที่สูงใครมีรถเคลื่อนย้ายรถได้ย้ายซะแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยอยุธยากันหน่อยระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคะได้รับผลกระทบก็คือตำบลแคตกในอำเภอบางไทรชาวบ้านตอนนี้ทยอยปิดร้านแล้วค่ะแล้วก็ซ่อมแซมยาเรือเตรียมรับสถานการณ์แล้วส่วนที่บ้านใหญ่ผักไห่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะเข้าของเครื่องใช้ก็ลอยไปกับน้ำไม่เว้นแม้แต่องค์เขาบอกว่าน้ำเยอะขนาดนี้องค์ยังลอยชาวบ้านก็ต้องช่วยกันทำสะพานไม้ชั่วคราวดูสะพานไม้ชั่วคราวกันหน่อยใช้เป็นเส้นทางเดินทางเข้าออกจากตัวบ้านเพราะว่าไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมนานแค่ไหนค่ะ
6: เสร็จแล้วเดินแล้วน้ำมันขึ้นเยอะไหมวันนี้
7: เยอะสิวันนี้ขึ้นเยอะกลางวันเยอะกลางคืนไม่ค่อยขึ้นพอตีสามตีสองจะลุกดูกันประจำไม่ค่อยขึ้นแต่กลางวันเนี่ยยิ่งขึ้นเยอะมากก็ต้องทำสะพานไปเมื่อเร็วๆเนี่ยเนี่ยก็ต้องขยับแก
6: พอน้ำขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ่งเอิงก็ลอยหมดเลย
7: ลอยก็กดจมน้ำไปดิมันได้ไม่ไปไหน
6: อ
7: ๋
6: อแล้วนี่กำลังทำอะไรอ่ะ
7: ทำให้ที่ทางเดินออกมาไงจะได้เดินมาออกมาสะดวก
6: แล้วกี่วันเนี่ยน้ำเข้ามาด้วย
7: โอ้โหบางทีก็เป็นเดือนกันเหมือนกันนะ
6: ถ้าอยู่นะ
7: เออวันที่แล้วก็สองสามเดือนละมั้ง
0: น้ำเขื่อนระบายมาเยอะนะครับแล้วช่วงนี้ยังคงต้องเร่งพร่องน้ำด้วยจากอยุธยาเข้ากรุงเทพหน่อยกรุงเทพเนี่ยก็ช่วงนี้ฝนอาจจะห่างหายไปแต่ว่าพอตกปุ๊บนอกจากฝนแล้วลูกเห็บถล่มอีกรอบหนึ่งครับ

0: ตรงจุดนี้ชาวบ้านที่ซอยสายหยุดหรือว่าพหลโยธิน48ในเขตบางเขนถ่ายคลิปเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้เลยถ้าจำกันได้ก่อนหน้านั้น2วันก็เพิ่งมีลูกเห็บตกในกรุงเทพ
1: แถวลาดพร้าวนะคะ
0: พร้าวซอยเสือใหญ่รัชดาแถวบางเขนก็มีเหมือนกันนะครับก็คือกลายเป็นว่าช่วงนี้

0: อาจจะเจอบ่อยหน่อยกับลูกเห็บที่ตกในกรุงเทพนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคุณผู้ชมที่โลตัสไปดูโลตัสหลัก4ฝนตกหนักครับทำให้เกิดอะไรต้นไม้มันหัก
1: เลย
0: หักขวางพื้นที่เลยนะครับเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บแล้วก็พอฝนมันซาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาจัดการตัดต้นไม้ที่มันขวางอยู่เพื่อจะให้ชาวบ้านเนี่ยเปิดทางใช้งานได้ตามปกติ
1: ค่ะไปดูชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายเขตดอนเมืองเจอทั้งฝนลมกระโชกแรงเหมือนกันนะคะมีคนใช้ Facebook เผยแพร่คลิปภายในร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งลมแรงขนาดที่ว่าขนมที่วางอยู่บนชั้นเนี่ยร่วงหล่นลงมาค่ะ
2: โอ้ลมพัดแรงเลย
1: เดือดร้อนกันไปนะคะส่วนน้ำท่วมที่ถนนผลโยธินเขตสายไหมต้องบอกว่ายังน่าห่วงเพราะว่าท่วมต่อเนื่องเข้าสู่วันที่10แล้วระดับน้ำประมาณ40เซนติเมตรแล้วพอน้ำเน่านานๆกลิ่นเหม็นมาแล้วเน่าแล้วนะคะปากซอยผลโยธิน62ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกคอปอช่วงหน้าโรงพยาบาลบีแคร์ถึงผลโยธิน58ฝั่งขาออกค่ะยังมีน้ำล้นผิวการจราจรนะคะรถเล็กมอเตอร์ไซค์ยังไม่สามารถจะสัญจรได้บางส่วนก็พี่น้องประชาชนลุยน้ำออกมารอรถโดยสารกันแล้วนะคะต้องไปทำงานชีวิตต้องเดินต่อไปแล้วก็ต้องลุยน้ำกันแบบนี้ก็อยากจะให้เร่งระบายน้ำกันด้วยอีกจุดที่น่าเป็นห่วงนี่บ้านแม่ดิฉันเองนะคะหมู่บ้านกฤษฎานคร25ถนนก๊อฟวิวคลอง3วาอาทิตย์หนึ่งเต็มๆแล้ว
0: น้ำ
1: เสาที่แล้ว
0: เปลี่ยนสีแล้วยัง
1: เน่าแล้ว
0: มีกลิ่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เหม็นแล้วทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่ไกลกันแล้วก็เข้าออกลำบากก็ฝากด้วยนะคะช่วยระบายน้ำจุดนี้กันหน่อยค่ะ
0: เนาะก็คือพอมันน้ำมันสูงแบบนี
1: ้
0: ผู้ป่วยก็ลำบากเข้าไปอีก
1: ใช่ใ
0: ช่ไหม
1: ต้องจ้างรถอ่ะ 1,500-2,000
0: ยังไงก็
1: เพื่อจะไปซื้อยา
0: ฝากดูแลจุดนี้เพื่อจะได้ระบายน้ำพร่องน้ำให้เร็วที่สุดนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนึงก็คือว่าในจุดที่น้ำมันลงแล้วเนี่ยนะก็คือมีชาวบ้านผู้อายุเนี่ยไปขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เขตว่าแบบช่วยดูให้หน่อยมันทำยังไงเจ้าหน้าที่ก็มีอารมณ์นะครับก็ไปดุจนทำให้คุณลุงคุณตาท่านหนึ่งร้องไห้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นว่าก็เป็นสิ่งที่ผู้ว่าเองก็ต้องมากำชับแล้วก็ขอโทษคือเมื่อวานเนี่ยในที่ประชุมปภ.เพราะนายกเนี่ยจะประชุมปภ.ทุกเช้าก็เรียกมาเพื่อสรุปเหตุการณ์นะครับนายกเนี่ยก็เหมือนกับได้รับรายงานแล้วแหละว่ามีเจ้าหน้าที่ดุชาวบ้านนะครับเรื่องของมันต้องยื่นยังไงชาวบ้านเขาไม่เข้าใจไงนายกก็เลยกำชับว่าต้องใช้การสื่อสารกับชาวบ้านด้วยใจนะเห็นใจเขาหน่อยแล้วอย่าไปดุอีกนะครับปรากฏว่าตอนที่นายกให้สัมภาษณ์อยู่ด้านนอกนะยืนสัมภาษณ์อยู่ด้านนอกเนี่ยนายกหันไปหาใครหันไปหาปลัดมหาดไทยเหมือนนายกเข้าใจว่าคนมหาดไทยเนี่ยไปดุชาวบ้านหรือเปล่าปรากฏผู้ว่าชัชชาติอยู่ด้านหลังบอกว่าลูกน้องผมเองครับ
3: เดี๋ยวต้องกำชับไปนะครับต้องไม่ดุไม่ดุแน่นอนนะครับต้องมีแต่ถูกดุนะครับ
4: ท่านประหลัดอยู่บ่าว
5: ครับ
4: ลูกน้องไปดุใคร
5: ผมครับลูกน้องผมครับ
3: โอเคแต่กำชับแต่ท่านผู้ว่ากำชับ
0: ผู้ว่าก็กำชับผู้ว่าชัดชาติบอกแบบนี้เลยว่ากรณีที่ว่ามีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดกระบังดุเพราะว่าคุณลุงท่านนึงเนี่ยไม่เข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์นะครับผู้ว่าบอกเนี่ยได้รับรายงานแล้วกำชับไปแล้วว่าที่เจ้าหน้าที่ต้องพูดดีๆอย่าให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีกต้องกราบขอโทษประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ
6: ไปลงทะเบียนแล้วเจ้าที่เขตราชบังพูดไม่ดีกับประชาชนนะก็ได้กำชับแล้วอย่างเงี้ยห้ามไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็ต้องขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุด
1: รองผู้ว่ากทม.คุณทวีดากมลเวชก็ขอโทษเหมือนกันนะคะกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดกระบังอาจจะพูดจาไม่เหมาะสมกับผู้ประสบภัยที่ไปขอรับเงินเยียวยามีการตักเตือนเจ้าหน้าที่เรียบร้อยกำชับให้รับฟังประชาชนให้มากขึ้นค่ะ
7: คือก่อนอื่นเลยอาจารย์ต้องขอโทษคุณลุงคนนั้นจริงๆนะคะไม่ว่าเจ้าหน้าที่อาจารย์จะแบบตอบอะไรยังไงอาจารย์ถือว่าเราไม่ควรทำอะไรแบบนั้นทั้งสิ้นไม่ว่าคำอธิบายนั้นจะเป็นยังไงก็คือว่าอาจารย์ขอโทษแทนเจ้าหน้าที่ก่อนเลยคือเขาเสียหายก็แย่อยู่แล้วอะคือพอมาถึงอะฝั่งเราต้องผ่อนหนักผ่อนเบากว่านั้นอีกไม่ว่าจะคำจะอธิบายจะเป็นยังไงอาจารย์ขออนุญาตขอโทษแทนแล้วก็อาจารย์ได้บอกแจ้งสำนักงานเขตตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะว่าเวลาตอบคำถามให้อธิบายค่อยๆอธิบายเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากแล้วมันยุ่งยากจริงดูอย่างวันเนี้ยต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยตอบมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนจะเข้าใจได้โดยง่ายก็ตักเตือนแล้วเรียบร้อยค่ะ
1: ส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยเจ้าของบ้านและผู้เช่าจะมีหลักเกณฑ์แตกต่างกันยังไงนะคะ

0: นี้รองผู้ว่ากทม.บอกว่าเจ้าของบ้านที่พักอาศัยอยู่จริงสามารถขอค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์แต่หากเจ้าของบ้านปล่อยเช่าอันนี้จะไม่ได้รับค่าซ่อมแซมในส่วนนี้ขณะที่ในส่วนผู้เช่าอันนี้ไม่สามารถขอค่าซ่อมแซมบ้านได้นะคะแต่คุณไปสามารถขอความช่วยเหลือในหมวดอื่นเช่นค่าเช่าที่พักชั่วคราว 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนก็คือสูงสุด 6,000 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพค่าดำรงชีพค่ารักษาพยาบาลแต่ต้องมีหลักฐานมาประกอบส่วนรถยนต์หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เสียหายจากน้ำท่วมและไม่ได้ใช้ประกอบอาชีพลองไปฟังดูค่ะ
1: ผู้เช่าที่เช่าอยู่ในบ้านบังเอิญใช้สถานที่นั้นในการสมมติเป็นร้านอาหารแล้วมีอุปกรณ์อะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะอยู่แล้วแสดงให้เห็นว่าอาชีพคืออาชีพทำอาหารแล้วอุปกรณ์เสียหายอ่ะยื่นมาอันนี้ผู้เช่าได้แน่ๆสเต็ปต่อไปถ้าผู้เช่าประกอบอาชีพอื่นเช่นเป็นคนที่ใช้อุปกรณ์ประกอบอาชีพบางอย่างเช่นเป็นวินเป็นไรเดอร์หรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพเนาะโดยปกติถ้าไม่ได้ประกอบอาชีพเนี้ยพาหนะเราไม่ได้จ่ายเนาะแต่ถ้าเกิดใช้แล้วมีหลักฐานว่าท่านเป็นผู้ประกอบอาชีพท่านเช่าบ้านนั้นอยู่มอไซค์ท่านจมน้ำไปเพราะท่านประกอบอาชีพไม่ได้อันนี้ยื่นได้ไอ้เรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านเนี่ยโดยปกติเลยเนี่ยจ่ายให้กับเจ้าของบ้านเท่านั้นเนาะจ่ายให้กับเจ้าของบ้านเท่านั้นท
0: ีนี้ยื่นคำร้องก็สามารถดำเนินการภายใน90วันหลังจากนี้นะคะก็ประมาณอีก2เดือนครึ่ง
2: แต่ว่าพอยื่นไปแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ได้รับเงินเร็วๆเพราะว่าพอน้ำลดน่ะมันเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมต่างๆมันตามมาอย่างเช่นอีกหนึ่งชีวิตที่คลองจันถึงแม้ว่าน้ำมันจะลงไปแล้วแต่ปรากฏคือหลายคนเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ทำมาหากินอย่างเช่นคนขับแท็กซี่เนี่ยพอน้ำมันลดอ่ะรถมันก็พังเนี่ยอย่างแท็กซี่คันนี้ครับพอน้ำลดปุ๊บรีบออกมาเปิดเลยนะเปิดรถระบายน้ำออกมาแล้วก็หลังจากเนี้ยต้องหาทางในการซ่อมกันต่อนะครับคนขับแท็กซี่ชื่อพี่วิทวัฒน์นะครับบอกว่าเนี่ยไอ้วันที่มาสตาร์ทรถไม่สตาร์ทวันที่น้ำลดไม่กล้าสตาร์ทรถเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวสตาร์ทปุ๊บทีนี้ระบบพังเลยไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะครับประเมินเบื้องต้นว่าน่าจะต้องซ่อมเนี่ย 2-30,000 บาทหรืออาจจะแพงกว่านั้นนะครับรถเนี่ยทำประกันชั้น3มันไม่ครอบคลุมน้ำท่วมอยู่แล้วแล้วก็รถคันนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินรายได้เฉลี่ยต่อวันเนี่ย 800-1,000 ดูแลเมียกับลูก2คนตอนนี้พอรถใช้ไม่ได้รายได้ก็หายซ้ำยังต้องควักเงินมาซ่อมรถอีกครับ
3: เดียวเลย
4: ไม่น้ำท่วมก็ขาดรายได้ไปเลย
3: ใช่ขาดรายได้เลยก็ต้องหาหยิบยืมทั้งบ้านก่อนใช
4: ่ฮะแล้วกว่าจะกลับมาขับได้เนี่ยรถไปซ่อมอีกเนี่ยพี่คิดว่าเราจะน่าจะกลับมาขับได้อีกเนี่ย
3: สถานการณ์ก็คงจะเยอะอ่ะนะรถเยอะรถเยอะด้วยแหละก็ต้องดูเวลาเขาด้วย
4: ขี่รถอีกหลายคันก็น้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหม
3: ใช่
4: โอ้มันก็กินเวลานานนะเรามีรายได้จากการขับแท็กซี่อย่างเดียว
3: ใช่อย่างเดียวเลยตอนนี้เหนื่อยเลยเห็นรถก
4: ็
3: ถ้ามีเสริมก็ดีนะ
4: แบบว่าให้เราได้ขับไปก่อนอะไรอย่างงี้ใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่ฮะ
2: คือเห็นสภาพแล้วเขาอ่อนเลยอ่
0: ะ
2: ใช่ไหมครับแล้วก็นอกเหนือจากพี่คนขับแท็กซี่แล้วเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีคำถามมาก่อนหน้านี้แหละคือเขาไม่ค่อยแน่ใจว่าลักษณะที่น้ำล้อมแบบนี้แล้วน้ำไม่เข้าบ้านไงไม่เข้าห้องแต่มันล้อมทั้งหมด
0: กระทบการเดินทาง
2: มันกระทบกับชีวิตมันทำให้ชีวิตเนี่ยไม่เป็นปกติแน่นอนแต่จะได้เงินหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาให้คำตอบนะแต่ว่าอยากให้ชาวบ้านเขาได้สะท้อนความรู้สึกกังวลตรงนี้ก่อนครับ
5: รถนี่ก็คือแบบว่าชาวแฟลตคลองจันเนี่ยเสียหายกันเยอะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงเนี้ยเราก็มองว่าเพราะว่าแฟตอ่ะมันอยู่ที่สูงอยู่แล้วไงคนอยู่ที่สูงบนอาคารนึกออกปะมันบางทีแบบว่ามันไม่ได้เข้าไปเหมือนบ้านอ่ะน้ำท่วมเพราะฉะนั้นอ่ะเรามองว่าเราควรจะได้ไอ้ตรงเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมรถใช่ช่วยเยียวยาสักหน่อยอะไรเงี้ย
6: อันนี้ก็คืออยากให้รัฐบาลคิดใหม่ถ้าคุณคิดว่าไอ้ 9,000 ต้องให้ผู้ที่เสียหายจริงๆคุณไม่ต้องให้เขาถึง 9,000 ก็ได้สัก 5,000 หรือ 4,000 ก็ได้อันนี้ก็คืออยากให้รัฐบาลนะคะคิดนิดนึงอะค่ะว่าควรที่จะมีให้เขาด้วย
0: สำหรับเกณฑ์เยียวยานะตอนนี้นะคะผู้ประสบภัยน้ำท่วมถ้าเป็นเหตุก่อน1ตุลาคมเราใช้เกณฑ์เดิมของปภ.แต่หากเป็นเหตุใหม่ตั้งแต่1ตุลาคมแล้วก็มีการประกาศเขตภัยพิบัติใหม่อันนี้จะเข้าโครงการประกันภัยพิบัติรับเบื้องต้น 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีบ้านหรือว่าห้องพักไม่ถูกน้ำท่วมแต่ว่าน้ำล้อมอะค่ะก็ยังมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาผู้สื่อข่าวไปเจอคนที่เดือดร้อนนะคะก็มีการยืนยันบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอครม.อนุมัติก่อนค่ะ
7: ที่เป็นแฟลตอะอย่างแฟลตของจันเนี่ยเขาเป็นห้องอะอันนี้เขาทำไงคือเขาไม่ได้ท่วมเขาอยู่ข้างบนอะ
8: ชั้นสามชั้นสอง
9: จริงมันต้องได้ในส่วนนี้น้ำล้อมนะครับน้ำล้อม
10: เจ็ดวัน
9: เจ็ดวันนะครับก็จะได้รับเงินเยียวยา
7: เขาจะได้9,000ด้วย
9: ตัวเลขเนี่ยนะครับ
8: มีน้ำล้อม
9: จะรอทางเข้าคอรมออันนี้ของเก้า
10: ประกัน
9: เก้าก
11: รณีที่3-4ที่เพิ่มเข้าไปในวันอังคารนะคะคอรมอถ้าเป็นน้ำล้อมคอรมอแล้วก็อีก25จังหวัดได้5,000น้ำล้อมน้ำล้อมสูงชั้น2ไทยค่ะอย่างของจันทร์แต่เรายกตัวอย่างคือชั้นที่เขาไม่ท่วมเขาก็จะได้5,000ถูกไหมต้องขัง
8: ปกครองโอเค
11: ต้องเจ็ด
9: เป็นสน
11: ี
12: รวมไม่ถึงในหมู่บ้านด้วย
11: ต้องรวมแล้วนะครับ1วันด้วย
2: เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เบาใจนะครับว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแฟลตที่สูงถึงแม้น้ำไม่เข้าห้องแต่ว่าน้ำล้อมเนี่ยได้รับเงินเยียวยาเดี๋ยววันอังคารนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.กันอีกทีนึงนะครับและก็ในสัปดาห์ที่จะถึงตั้งแต่วันนี้ด้วยซ้ำนายกย้ำเลยนะครับว่าฝนมันจะตกหนักอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งนายกเนี่ยประชุมนะผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับไปยังผู้ว่าหลายประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับคือจริงๆมันก็ตกตั้งแต่ในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับนายกย้ำแบบนี้นะครับว่าภาคใต้เนี่ยตอนนี้ฝนมันตกอาจจะแบบไม่ได้ตกหนักเหมือนพื้นที่ภาคอื่นน้ำยังไม่ท่วมแต่ให้ผู้ว่าภาคใต้ไปทบทวนแผนเผชิญเหตุแล้วกำชับเรื่องการอพยพกรณีที่มันเกิดน้ำท่วมหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขึ้นนะแล้วก็มีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมครับ
13: ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ได้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ตอนนี้นายกก็กำชับนะครับว่าพร่องน้ำแล้วก็เตรียมรับฝนที่กำลังจะมานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เลยขณะเดียวกันวันนี้ทีมงานวันสร้างสุขนะครับก็ลงพื้นที่ไปนะครับเพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยน้ำยังคงท่วมอยู่เลยคุณผู้ชมคุณเดียวนะครับพี่เดียวของเราเนี่ยนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการวัน31แล้วก็มีคุณยศนัสรุธนะครับมีนักแสดงคุณภาคินคุณต้นอัครเดชคุณเนสคุณรัชนกเหล่านี้นะครับจากแกรมมี่โกรลงพื้นที่ไปช่วยมีบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสานะครับจากทางหลักสูตรเขาเรียกว่าประกาศนียบัตรเพื่อการสื่อสารทางการแพทย์นะครับก็ไปแล้วก็ไปให้ความช่วยเหลือนะครับหมู่บ้านการเคหะธานี4เขตสะพานสูงของโรงครัววันสร้างสุขก็ประกอบอาหารแล้วก็ไปแจกชาวบ้านกันนะครับซึ่งชุมชนแห่งนี้น้ำท่วมต่อเนื่องมาเป็นอาทิตย์แล้วมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ 3,000 ครัวเรือนด้วยกันครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมส่งต่อน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2519โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิไรวัฒน์พุทธินันท์นะคะสามารถบริจาคผ่านบัญชีวันสร้างสุขผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีขึ้นให้หน้าจอนะคะ925301131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือว่าง่ายๆสแกน QR code ผ่านทางหน้าจออัปเดตยอดบริจาคเมื่อตอนบ่าย 4:00 นเมื่อวานนี้อยู่ที่ 1,136,066 บาทนะคะ
14: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ครับพาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูประเพณีสำคัญเป็นประเพณีตีผึ้งเขาจะทำแค่ปีเดียวคือวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วไม่ใช่แค่ผึ้งรัง2รังเป็นผึ้ง100รังครับฟังไม่ผิดผึ้ง100รังจริงๆจะตีแบบไหนจะทำยังไงและที่สำคัญชาวบ้านบอกว่าจะให้ผมขึ้นไปตีผึ้ง100รังด้วยเอาละฮะอันนี้ปัญหาใหญ่ครับคือผมเป็นคนแพ้ผึ้งก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะตีผึ้งหรือผึ้งจะตีผมฝากเอาใจช่วยผมด้วยนะครับ
1: โอ้โหผึ้งเป็นร้อยรังเลยเหรอครับผมจะผึ้งรังเดียวเนี่ยก็ว่าแย่แล้วก่อนจะมีการเก็บเอาน้ำผึ้งก็ต้องทำพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่พ่อปู่บุญมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเพื่อขอขมาตามความเชื่อที่ได้ร่วมเกินปีเก็บน้ำผึ้งกันด้วยแหละครับ
2: ตั้งแต่พี่กลับมาที่บ้านอยู่ที่นี่12 13ปีก็มีงานตีผึ้งตลอดนะคะเอาน้ำผึ้งตลอดค่ะ
3: น้ำผึ้งที่ดีก็คือน้ำผึ้งแท้ที่ทุกคนอยากได้ก็คือขอให้แค่ว่าเป็นน้ำผึ้งแท้เพราะว่าโดยธรรมชาติของเขาหาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้แล้วเขาก็มาสร้างหลังที่นี
4: ่ผมเป็นคนชอบทานน้ำผึ้งแล้วเสร็จแล้วน้ำผึ้งที่แท้ๆเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้นอกจากไปเห็นด้วยตาตัวเอง
1: ประเพณีตีผึ้งร้อยรังที่นี่ถือเป็นวิถีแบบธรรมชาติที่หาชมได้ยากและเป็นจุดที่เรียกได้ว่าผึ้งมาทำรังอยู่รวมกันมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยล่ะครับ
5: ยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะยังไม่ทันที่จะขึ้นไปคือมันปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือว่าแสงพอแสงไฟเราเปิดไฟที่ไหนอ่ะผึ้งมันจะอยู่ที่นั่นเนี่ยสังเกตไฟผึ้งมันไปเห็นปะผึ้งมันไปมิฉะนั้นมันอันตรายมากผึ้งมันจะเข้าไปตีตรงแสงไฟทันทีมิฉะนั้นทีมงานเนี่ยจะลำบากแล้วทีนี้แหละปัญหามาแน่นอน
0: มันมาหาแสงไฟแล้วจะถ่ายทำยังไงอ่ะพี่ถ่ายทำได้ไหมกังวลกับทีมงานอย่างเดียวอ่ะแล้วลองทีมงานลองถ่ายหน้ากันดูสิ ทีมงานเราถ่ายหน้ากันสิเราจะป้องกันยังไงอ่ะ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมความอันตรายที่แฝงมากับประเพณีตีผึ้งร้อยรังอาจจะมีตัวผึ้งนับล้านตัวเลยทีเดียวเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านก็เลยต้องทำกันในตอนกลางคืนฟ้ามืดเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นกลางวันแล้วก็ผึ้งจะดุเห็นเป้าหมายโจมตีชัดโอ้ยหวาดเสียว
0: สวัสดีครับผู้ใหญ่มังกรครับ
6: สวัสดีครับ
0: เนี่ยฮะผู้ใหญ่มังกรนะฮะเก็บน้ำผึ้งทุกปีถูกไหม
6: ครับ
0: ปีนี้มีประมาณทั้งหมดกี่รังครับผู้ใหญ
6: ่ร้อยรังครับ
0: ปีนี้มีร้อยรังเหมือนกันแล้วดูโหสูงมากเลยฮะเก็บยังไงอะฮะ
6: ก็ขึ้นไปตามรากของต้นไทรนะครับ
0: ขึ้นไปตามรากของต้นไท
6: ร
0: คือผมเคยมาถ่ายทำที่นี่นานหลายปีสัก 4-5 ปีแล้วฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้ขึ้นเพราะมันขึ้นยากจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันขึ้นยากจริงๆปีนี้ขึ้นได้ไหมครับ
6: ก็มันจะให้ลงดี
0: ดูสภาพแล้วไม่น่าจะไหวอ่ะผู้ใหญ่ทำไมเขาต้องเลือกวันนี
6: ้เพราะว่าเป็นวันที่วันนี้เสาห้าด้วยนะครับข
0: ึ
6: ้น15ค่ำเดือน5แล้วก็เป็นเสาห้าก็คือโบราณเขาว่าเป็นวันที่ดีนะครับเนาะคนสมัยก่อนตำดินปืนตำอะไรนี่ถ้าเสาห้านี่เขาจะก็มันจะหมาน
0: มันจะหมาน
6: ครับ
0: คือหมานคือมันจะดีถ้าเป็นเสาห้าก็เลยต้องวันนี้วันเดียวคืนนี้คืนเดียวในการเก็บน้ำผึ้ง
6: ครับ
1: ประเพณีตีผึ้งร้อยรังที่จะทำทุก15ค่ำเดือน5ของทุกปีวันเดียวเท่านั้นเพราะถือเป็นวันฤกษ์งามยามดีและเป็นช่วงเดือน5ตามปฏิทินจันทรคติไทยที่จะได้น้ำผึ้งคุณภาพดีที่สุดมาด้วยล่ะครับ
0: แล้วน้ำผึ้งที่ได้จากเสา5เนี่ยมันคือมีประโยชน์มีสรรพคุณอะไรยังไงครับผู้ใหญ
6: ่สรรพคุณทางยาเนาะครับเนาะ
0: ครับ
6: ปีนี้เข้มข้นนะครับเข้มข้นที่สุดก็คือเพราะว่าไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่แล้วน้ำผึ้งเดือน5ก็จะเป็นดอกไม้ที่ออกจะดอกว่านจะออกเยอะ
0: อ๋อมีมันคือสมุนไพร
6: สมุนไพร
0: บำรุงกำลังบำรุงร่างกาย
6: ครับ
0: แล้วก็ทำเสา5ด้วย
6: ครับ
0: อ๋อเขาก็เลยมีความเชื่อกันความเป็นมาของการหาผึ้งร้อยรังแบบนี้มันมีมายังไงฮะ
6: ก็เมื่อก่อนครั้งแรกเลยก็ยังไม่มีประเพณีเนาะผึ้งยังไม่เยอะก
0: ็
6: เมื่อก่อนก็ต่างคนต่างเอาขโมยเอาบ้างผมอยู่ใกล้ๆผมก็ขโมยเอาแต่ทีนี้พอแต่ผึ้งมาเยอะๆก็เราก็เลยทำการบวงสรวงเนาะเพราะว่าผึ้งเยอะ เราก็ขอบคุณพึ่งในการบวงสรวงก็มีการขอเข้ามาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ อาจจะมีลูกเทวดาที่อยู่บนต้นไทรนี้คุ้มครองนะครับเพราะว่าคนอื่นที่ตอนนั้นผมสมัครผู้ใหญ่คนอื่นมาขึ้นเขาก็ขึ้นเอาไม่ได
5: ้เขาขึ้นเอาไม่ได้เพราะอะไร
6: ขึ้นไปแล้วมันเหมือนจะรากเหมือนจะแรงเวียนหน้าเอาไม่ได้
5: อ๋อเคยมีคนที่ไม่ใช่คนที่นี
6: ่ครับ
5: ขึ้นไปเหมือนกัน
6: ครับ
5: แต่ก็หน้ามืดใช่ไหม
6: หน้ามืด
5: เขาเอาไม่ได้เหมือนกัน
6: เอาไม่ได
5: ้และผมถามจริงแล้วชาวบ้านไม่กลัวหรอยังผมเนี่ยเป็นก็ยังกลัวเลยเพราะว่าอยู่ที่ต้นไทรด้วยแล้วก็มีพึ่งด้วยมีสารด้วยอะไรอย่างเงี้ย
6: ก็ท่านปกปักรักษาเนาะคุ้มครองก็เลยไม่กลัวนะครับเนาะ
5: ครับมีนักท่องเที่ยวมาด้วยมีนักท่องเที่ยวมาด้วยอะครับ
6: ครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูพึ่งร้อยรังเหรอครับไม่เคยเห็นเคยหรือว่าไงพี่
7: เคยมารอบนึงแล้วอันนี้เขาเป็นอาจารย์ที่อเมริก
5: าอ๋ออันนี้คือบินมาจากต่างประเทศ
7: ใช่ค่ะเขามาทำวิจัยกับอาจารย์ที่มหาลัยบูรพาแล้วก็ได้ยินว่าเขาจะตีพึ่งวันนี
5: ้อ๋ออยากมาดูที่นู่นมีตีอย่างนี้ไหม
8: Not like this.
7: ไม่เหมือนกัน
5: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแบบนี้ใช่ไหม
7: Species เลยฮะ
5: อ๋อมันคนละสายพันธ
7: ุ์พึ่งพันธ
5: ุ์อันนั้นพึ่งพันธุ์อันนี้พึ่งธรรมชาติ
7: yes.
5: ตอนมาดูปีแรกรู้สึกยังไงฮะ
7: โอ้ตื่นเต้น
5: ตื่นเต้นวิ่งหลบพึ่งไหม
7: ไม่ค่ะ
5: ไม่หลบใช่ไหม
7: ไม่ค่ะ
5: แล้วโดนไปไหม
7: ไม่ค
5: ่
7: ะ
5: ไม่โดน
7: ไม่กลัวพึ
5: ่งคุณถ่ายทีมงานครับทีมงานผมเนี่ยมีอุปกรณ์ป้องกันหมดเลยและดูอนุวัตรมีอุปกรณ์เนี่ยปัญหาอุปสรรคสำคัญก็คือว่าการถ่ายทำนี่เดี๋ยวพี่จะเรียนการถ่ายทำในวันนี้คือไฟที่เราเปิดเอาไว้นะฮะพึ่งอ่ะพึ่งหลวงมันก็มีความรู้สึกว่าแบบพี่มันมีความรู้สึกว่าต่อยหนูทีมงานบอกให้เราบอกว่าพร้อมแต่จริงๆคือไม่พร้อม
9: ทางที่พึ่งบินไปอะครับถ้าเขาไปทางไหนเราก็จะเดินตามเกือบ 100% ครับที่ได้พึ่งครับ
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 เป็นต้นไปทางช่องวัน31
10: อิทาปิงคลาสุมนาการาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
2: โทรออก
3: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
4: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
5: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่ออย่างจงเลียนไหม
6: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้เย็นไอ้เย็นไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
7: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
8: ่ประคองใครเราเหรอเราเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
9: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: ใต้ล่า
10: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
11: เวลา 20:30
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: มาแล้วค่ะ
13: ไม่ทำแบบเมื่อวานเลยครับ
12: กล่องเดียวไม่อิ่มหรอคะ
14: อยากอุ่นหนุนน้องเอง
15: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
12: น้องเข้าใจเป็นอะไรหรอคะ
16: เข้าใจค่ะพริกอะค่ะ
17: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:00 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: อ้าวจันอาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
19: ได้เวลาหมดโยบอกเวลาจูบได้เอนเตอร์เทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
20: เรียบร้อยค่ะ
21: สวยมาก
22: โดมอยู่ไหน
19: พี่ดิน
22: จะลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
19: ฉันอยากเป็นเด็กควีนนี่พี
23: ่อะไรเนี่ยโอ๊ย
24: เมื่อไหร่จะปล่อยจากที่นี่
25: งั้นคืนดีกันสิ
19: ไม่กาแฟมาแล้วครับกระตุ้นดูเลย
25: เองยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
26: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมง

0: ดวลเพลงชิงทุนกับการป้องกันตำแหน่งแชมป์สมัยที่32ของน้ำพึ่งผลจะเป็นอย่างไร
1: มันคงเสมอ
2: ครูชอบที่หนูมีองค์ประกอบของการเป็นนักร้องครบ
3: แต่วันนี้มันมีจุดอ่อนด้านเรื่องของน้ำหนัก
4: จะไม่กลับหลัง
3: มันดูเหมือนจะชะงักดูเหมือนลังเลอะไรก็ไม่รู
2: ้มีความตื่นเต้นตั้งแต่คำแรกเลยนะ
0: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบัลลีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: ผมมองหาเป้าหมายก่อนที่ไหนครับ
6: ผมตอนนี้เพิ่งเจ็บตัวผมหมดเลยอ่ะ
7: ทางที่เพิ่งบินไปครับถ้าเขาไปทางไหนเราก็จะเดินตามเกือบ 100% ครับที่ได้พึ่งครับ
5: แล้วตรงไหนถ้าผมจะพึ่งเนี่ยคืออาบอกทุกคนนิดนึงนะมันพึ่งยากมากเห็นมันกิ่งเยอะรากเยอะแบบเนี้ยจังหวะที่พึ่งมันลงมาเยอะๆอย่างเนี้ยมันอาจจะต่อยเราได้ถูกไหมฮะ
8: ครับ
5: โอ้โหแล้วกิ่งไหนคิดว่าน่าจะขึ้นไปได้ฮะ
8: ผมว่าน่ากิ่งนี้น่าจะขึ้นง่าย
5: มันขึ้นจากเส้นไหนอะฮะ
8: ขึ้นต้นนี
5: ้ขึ้นต้นนี้
8: ต้นไปตรงนู้น
5: หนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาถามจริงผู้ใหญ่เคยโดนต่อยไหม
8: ก็โดนประจำอยู่แล้วครับ
5: ผู้ใหญ่โดนประจำอยู่แล้ว
8: ครับ
5: สูงสุดผู้ใหญ่โดนไปกี่ตัว
8: เกือบร้อยนะครับ
5: โอ้โหผู้ใหญ่โดนตีไปเกือบร้อยตัวเอาเดี๋ยวต้องลองดูก่อนไม่ไหวก็ลงเนาะ
9: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่ผู้ใหญ่บ้านและทีมงานจะปีนกันขึ้นไปตีรังผึ้งขนาดใหญ่กันแล้วล่ะครับ
5: ผู้ใหญ่มันสามารถเข้าไปในกางเกงเราได้ไหมครับ
8: เข้าไม่ได
5: ้ก็ไม่ได้หรอ
8: ส่วนมากบางทีบางครั้งจะเข้าตรงเสื้อตรงน
5: ี้ใช่มันจะเข้าตรงตะเข็บเสื้อทีมงานบอกให้เราบอกว่าพร้อมแต่จริงๆคือไม่พร้อมเจอจากสภาพผึ้งเมื่อกี้คือไม่พร้อมแต่ทีมงานบอกให้พร้อมอ่ะพร้อมก็พร้อมครับพี่ผมขอสะพายไปอันนึงนะผู้ใหญ่นะแล้วตอนที่ผู้ใหญ่ปาดอยู่ผมจุดของผมแล้วผมเอาไว้ป้องกันตัวเองได้ไหมอันนี้ผมพร้อมแล้วผู้ใหญ่ก็พร้อมแล้วแต่ว่าผมขอเอาครบที่จะติดตัวขึ้นไปข้างบนเนี่ยติดตัวไว้หนึ่งครบนะครับเวลาขึ้นไปเราต้องสะพายใช่ไหมผู้ใหญ่สะพายแบบไหนถนัดกว่า
8: สะพาย
5: แบบนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นแล้วนะครับคือเปิดไฟแล้วเพื่อง่ายต่อการถ่ายทำของเราแต่ว่าทีมงานก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าพึ่งจะวิ่งมาหาไฟซึ่งทีมงานของเราอยู่นั่นเอาเท่าที่ไหวทีมงานเราเอาเท่าที่ไหวผมก็จะไปให้แบบสุดๆของผมเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้น้ำพึ่งเดือน5มา
9: บรรยากาศตอนนี้ก็ต้องใช้ความมืดสยบความเคลื่อนไหวของเจ้าพึ่งหลวงที่จะเข้ามาก่อกวนเราได้ซึ่งพี่ๆเขาจะใช้แค่เพียงแสงไฟจากระบอกไฟฉายและแสงสว่างรำไรจากดวงจันทร์ในคืนเดือนหงายสำหรับโจมตีรังพึ่งเป้าหมายของเราครับ
5: ชาวบ้านมากันเต็มเลยนักท่องเที่ยวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวนักท่องเที่ยวเขามีอุปกรณ์ป้องกันของเขาแล้วสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่เป็นคนที่ไหนครับแม่
10: เป็นคนบ้านพึ่งนี่แหละ
5: เป็นคนบ้านพึ่งใช่ไหม
10: จ้า
5: อ๋อน้ำพึ่งที่นี่มันดียังไงแม
10: ่ก็ดีเลยเป็นน้ำพึ่งนึงพึ่งเดือน5เนาะ
5: ครับ
10: มันก็เป็นความเชื่อนะเอาไปทำยา
5: เอาไปทำยาไปทำสมุนไพรดีต่อสุขภาพแม่กินแล้วเป็นไงบ้าง
10: กินแล้วก็ภาพก็แข็งแรงแหละเน
5: า
10: ะ
5: นี่ชาวบ้านเขามาดูเต็มเลยฮะอันนี้คือเมื่อ5ปีที่แล้วนี่เมื่อ5ปีที่แล้วนี่คนนี้5ปีที่แล้วนะครับนี่ปีนี้ขึ้นใหม่เนาะ5ปีที่แล้วขึ้นไม่ได้ไม่กล้าขึ้นใจไม่แน่พอ
11: ปีนี้จะขึ้นจะขึ้น
5: เอาเท่าที่ไปไหว
9: และตอนนี้ก็ได้เวลาของพี่หนุ่มที่จะได้ปีนขึ้นไปเอาน้ำพึ่งเดือน5แล้วล่ะครับเฮ้ยจะไหวไหมล่ะครับพี่หนุ่มเอาใจช่วยอยู่ห่างๆก็แล้วกันนะครับ
5: ลายผู้ใหญ่นะผมลายผู้ใหญ่มันมีเชือกผู้ใหญ่เชือกสูงอยู
11: ่ครับ
5: ทีมงานบอกสู้ๆเนาะ

0: ระดับแรกพอไหวอยู
1: ่นี่ตรงนี
0: ้ผู้ใหญ่กำลังบอกว่าให้ไปทางลายไหนบ้าง
1: ขอมองหาเป้าหมายก่อนทางไหนครับ
0: โอ้โห
1: แล้วไปใช้เซฟตี้ยังไงล่ะครับอย่างเงี้ยรังอยู่ไหนฮะ
2: นี่รังจะถึงแล้ว
1: เดี๋ยวนะ
0: มันจะไปกิ่งนี้ไม่ได้พี่เพราะรองเท้าหนุ่มลื่นอ่ะเนี่ยผู้ใหญ่เกือบถึงแล้วพี
2: ่ครับผมยืนตรงนี้ก็ถึงแล้ว
0: ผมผู้ใหญ่จะจุดครบแล้วผู้ใหญ่จะทำอะไรจะปาดน้ำผึ้งเหรอคร
2: ับ ก็จะปาดน้ำผึ้งครับ
0: ตอนนี้ผู้ใหญ่กำลังจะปาดน้ำผึ้งแล้วคร
2: ับ ตรงนี้คือหัวน้ำของเขาตรงนี้หัวน้ำ
0: โอ้โหตอนนี้ผึ้งเต็มตัวผมหมดเลยอ่ะ
2: ครับ
3: การกินรังผึ้งสังเกตว่าเขาจะตัดเอาเฉพาะส่วนหัวน้ำผึ้งเท่านั้นโดยยังปล่อยรังในนางพญาเอาไว้เพราะเขายังคงอนุรักษ์เพื่อที่จะให้ผึ้งสามารถกลับมาทำรังได้อีกด้วยครับ
0: อันนี้คือปาดหัวน้ำไปแล้วแล้วเอาใส่ในกระสอบใช่ไหมครับผู้ใหญ
2: ่ครับ
0: ตอนนี้ผู้ใหญ่เอาหัวน้ำใส่ในกระสอบแล้วนะครับ
2: แล้วก็จะย้อนลงไปครับ
0: ย้อนแล้วครับย้อนแล้วข้างล่างมีคนรับไหมหัวน้ำไปแล้วหัวน้ำไปแล้วหนึ่งลงแล้ว
1: โอ้ยเพิ่งมาใจเย็นใจเย็นนะครับน้องพึ่ง
3: นอกจากการตีพึ่งในตอนกลางคืนแล้วภาพที่ออกมาอาจจะยังดูไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ผู้ใหญ่มังกรเลยขออาสาบุกไปตีรังพึ่งกลางป่าในตอนกลางวันเพื่อให้ทีมงานอนุวัฒน์ทั่วไทยได้เก็บภาพมาฝากด้วยล่ะครับ
4: ดูจากพึ่งเนี่ยครับที่เขามากินน้ำครับจะมากินน้ำตรงนี้ครับแล้วก็เราก็จะมองตามทางที่พึ่งบินไปครับถ้าเขาไปทางไหนเราก็จะเดินตามมองตามไปหาต้นไม้จะแถวต้นไม้ที่เขาไปครับเกือบ 100% ครับที่ได้พึ่งครับ
2: เพราะมันเป็นที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติแหล่งน้ำก็มีทั่วก็เป็นภูเขาตลอดแนวแล้วที่มีน้ำซับพึ่งก็ชอบ
3: รังพึ่งอยู่บนต้นไม้สูงใหญ่ขนาดนี้แถมยังมีลมพัดแรงแบบเนี้ยผู้ใหญ่มังกรจะไหวไหมครับเนี่ยนี่คือความสามารถเฉพาะตัวและความชำนาญของผู้ใหญ่มังกรที่หารังผึ้งแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆห้ามลอกเลียนแบบนะครับ

0: เดี๋ยวนะปีที่แล้วได้เงินเท่าไหร
1: ่ 1,300 ขวดคูณ400ค่ะ
0: เออได้เงินเข้าหมู่บ้านเนี่ยประมาณ 500,000 กว่าบาท
2: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลและไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกวิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่อง1 31

0: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
2: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18+ซึ่งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กม.ปลายอยู่เลย

0: เกินไปมากๆ
1: เขาเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดเลยไม่มีการลบ
0: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าค่ะหนูก็ร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้ววะเราพอเถอะ
2: ย้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31

0: ็นผู้ชายให้ได้เลยใช่ไหมฮะทางบ้านโคฟ
1: แ
0: ขนเข้ามาวุ่นวายในเรื่องก็ช่วยไล่ไปที
1: ค่ะเธอยังปรับตัวได้นะเชื่อครู
2: เธอต้องรีบปิดเกมนะถ้ามีใครสักคนในทีมนั้นบาดเจ็บอีกแล้วก็เกมก็จะจบ
3: พวกเรายอมแพ้ก็ได้นะคะพี่ทนเห็นเด็กๆของพวกเราบาดเจ็บต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
4: ลูกตบพญาแทนพิโรธ
5: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1 ทุ่มตรง
6: ดูทีวีช่องวัน 31ดูย้อนหลังแอปวันด
7: ีที่เดียว
8: นักตบวัดโคกปัง
9: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
10: เวลา 1 ทุ่มตรง
11: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99 บาท
11: ต่อเดือน
12: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
11: โทรออก
5: ครึ่งคืนนี
13: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิด
14: เฮ้ยนิ่ง
15: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
16: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
17: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
18: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
19: เฮ้ยใครส่งมึงมา
5: ครึ่งคืนนี้เวลา2 ทุ่มครึ่ง
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดี
5: ที่เดียว
6: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2 ทุ่มครึ่ง
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
6: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
5: เพียง99 บาทต่อเดือน
6: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
5: โทรออก
8: เอา
5: ที
8: เด
5: ีย
8: วพอคร
5: ับ
9: เอาท
8: ี
9: เด
8: ีย
9: วพอครับ
8: ปีที่แล้วได้เงินเท่าไหร่
18: 1,300ขวดคูณ400ค่ะ
8: ได้เงินเข้าหมู่บ้านเนี่ยประมาณ500,000 กว่าบาทเราได้หัวน้ำผึ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้หัวน้ำผึ้งเสร็จปั๊บหัวน้ำผึ้งก็จะมีการค่อยๆลำเลียงมาที่ศาลาคั้นน้ำผึ้งครับนี่ฮะอยู่ด้านในอันนี้จะเป็นสุภาพสตรีที่คอยคั้นน้ำผึ้งอยู่นะครับแล้วดูสภาพดูสภาพซะก่อนเหงื่อเต็มตัวเลยอ่ะเหงื่อไม่เท่าไหร่นี่เหมือนความรู้สึกไก่ย่างอ่ะเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะเดี๋ยวเรามาศาลาคั้นน้ำผึ้งนะครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับ
3: สว
8: ั
3: สด
8: ีครับอันนี้ก็จะเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านนะฮะแก๊งวัยรุ่นเขาจะมารอคั้นน้ำผึ้งกันนะครับ
6: ในค่ำคืนนี้เราก็จะเห็นภาพการทำงานกันเป็นทีมของชาวบ้านทั้งทีมขึ้นไปตีผึ้งทีมรอรับน้ำผึ้งข้างล่างทีมที่จะเข็นรถกะละมังใหญ่ๆไปส่งอีกทีมที่รอคัดแยกน้ำผึ้งเดือน5กันแบบสดๆเพื่อบรรจุขวดให้กับชาวบ้านที่มารอต่อคิวจองน้ำผึ้งกันครับ
8: นี่ฮะเราได้หัวน้ำผึ้งมาแล้วนะครับซึ่งแม่เนี่ยที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมาเป็นแผนกคัดเลือกอันนี้แผนกอะไรนะแม่
18: แผนกคัดกรองค
8: ่
18: ะ
8: แผนกคัดน้ำผึ้งคือจะกรองเอาสิ่งสกปรกออกไปเหลือแต่น้ำผึ้งซึ่งคุณผู้ชมดูฮะว่าโอ้โหน้ำผึ้งมันแบบน้ำผึ้งสดๆน่ะน้ำผึ้งเน้นผึ้งเอาลงมาจากต้นนะฮะแล้วคนที่มาเนี่ยน้ำผึ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะซื้อก็ซื้อได้ไม่ใช่นะครับทุกคนต้องออเดอร์แล้วก็จองคิวนะฮะบางคนบางปีอาจจะไม่ได้มิฉะนั้นเขาต้องมาออเดอร์แล้วก็มาจองกันนะฮะแม่เอากี่ขวดแม
3: ่แม่ขวดเดียว
8: แม่เอาขวดเดียวเนาะเอาไปทำอะไรแม่
3: เอาไปทำยา
8: แม่เอาไปทำยาฮะเขาให้โควต้าแค่คนละขวดนะฮะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านแม่ถ้าผมจะชิมด้วยได้ไหม
3: ได
8: ้ขออนุญาตเปิดแมสนะครับว่ามันคือน้ำผึ้งแบบน้ำผึ้งป่าเดือน5มันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอานิดเดียวพอครับนี่ฮะเอายังไงดีอันนี้อ๋อนี่โอ้ยขออนุญาตชิมนะครับเดี๋ยวนะ

0: เอาก่อนกลิ่นหอมมากเลยอ่ะแล้วหวานมันได้กลิ่นสมุนไพรผมรู้แล้วมันได้กลิ่นเหมือนว่านกลิ่นเหมือนดอกไม้ป่าอย่างนั้นอ่ะจากความหวานนี่คือหวานมากหอมหมดเลยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ชอบได้แล้วถามสมาชิกคนอื่นหรือยังให้หมดเลยนะโอ้ยอยากอยู่แผนกนี้มากเลยฮะเพราะแผนกนี้นับตังค์อย่างเดียวฮะอันนี้คือแผนกจองถูกไหมครับ
2: ค่ะแผนกรับน้ำผึ้งค
0: ่
2: ะ
0: แผนกรับน้ำผึ้งก
2: ็
0: จะมีสมุดมาเราขายขวดเท่าไหร่ครับ
2: 250ค่ะ
0: ปีที่แล้วขายอยู่ที
2: ่400บาทเป็นขวดใหญ่นะ
0: อ๋อปีที่แล้ว400บาทเป็นขวดใหญ่
2: ขวดใหญ่ค่ะ
0: ปีนี้250คือขวดเล็ก
2: 300 ml ค่ะ
0: อ๋อเล็กขนาดเล็กลงมาหน่อยก็คือพอกับกำลังซื้อ
2: ปริมาณน้ำผึ้งด้วยค่ะ
0: ที่
2: มันมีลดลงอ่ะ
0: อ๋อปีนี้น้อยกว่าเดิม
2: ใช่
0: ถูกไหมฮะ
2: แล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวได้ทั่วถึงทุกคน
0: อ๋อเราก็
2: ลดปริมาณ
0: เพื่อให้ทุกคนได้กระจายกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ปีที่แล้วได้เงินเท่าไหร่
2: 1,300 ขวดคูณ400ค่ะ
0: เออตกคณิตด้วย 1,300 คูณ400เท่าไหร่เอาโอเคทีมงานกดใบเลข
3: 520,000
0: หุ้ยปีที่แล้วน้ำผึ้ง 1,400 ขวดได้เงินเข้าหมู่บ้านเนี่ยประมาณ 500,000 กว่าบาทถูกไหมฮะเงินเข้าหมู่บ้าน 500,000 กว่าบาท
2: ใช่
0: อ๋อแล้ว 500,000 กว่าบาทนี่เราไปทำอะไรอะครับ
2: ก็อยู่ในกลุ่มบริหารกลุ่มของหมู่บ้าน
0: อ๋อเอาเงินไปพัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้านต่อไปจากพึ่งร้อยลังนี่ก็คือส่งต่อไปให้กับคนในชุมชนด้วยอ๋อแต่โควต้าได้คนละขวดซึ่งก็ไม่รู้จะพอกับคนที่มายืนรอต่อคิวกันหรือเปล่าถูกไหม
4: มาเห็นน้ำผึ้งที่ดีแล้วทำให้นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาเลยเปรียบเธอเพชรงามน้ำเงิน

0: น้ำผึ้งที่ดีที่สุดตามความเชื่อโบราณไทยซึ่งในช่วงนี้น้ำผึ้งจะมีความเข้มข้นสูงสุดใช้เป็นทั้งยาบำรุงร่างกายยาอายุวัฒนะน้ำผึ้งที่ดีจะต้องมีลักษณะข้นและหนืดพอสมควรมีสีใสตามธรรมชาติสะอาดปราศจากกากไข่ผึ้งหรือเศษเจือปนรวมทั้งยังมีกลิ่นหอมเฉพาะของเกสรดอกไม้จากธรรมชาติด้วยครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าประเพณีที่มีปีละครั้งครั้งละ1วันเท่านั้นกับการขึ้นไปตีรังผึ้งเป็นร้อยร้อยรังบนต้นไทรเพียงแค่ต้นเดียวแต่วันเดียวที่ผมได้มาสัมผัสนี่แหละครับทำให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีของคนในชุมชนที่ทำให้เกิดรายได้เข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นได้จริงๆผมว่าไม่ผิดเลยนะครับที่จะบอกว่าประเพณีตีผึ้งร้อยรังก็คือเทศกาลแห่งความสุขของคนที่นี่จริงๆครับ
2: วันนี้ดูอันนี้ขึ้นไปเวลาไปจับไฟหิวบวมเลยอะโดนไปกี่ตัว
3: อันนี้โดนหนึ่ง
2: แล้วก็ตรงไหนหัวอีกหนึ่งแล้วก็มีใต้คางอันนี้ช่างภาพคนนี้
3: อ
2: ันนี้โดนที่ไหนครับ
3: ตรงนี้ครับ
2: นี่อันนี้โดนที่แขนไปหนึ่งเกือบโดนตาไปหนึ่งโดนตรงไหนอีกไหม
3: ไม่โดน
2: ทุ่มทุนนะเพื่อให้ทุกคนได้แบบว่าดูอะไรที่มันเป็นวิถีชาวบ้านจริงๆก็เดี๋ยวเราปลอบใจให้ไม่ได้ให้เป็นเงินนะอย่าให้ยาแค่แค่ละเม็ดนะทุกคน
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เมื่อวานนี้เราได้ชมการปะทะกันระหว่างนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่เจอกับพ่อทองพ่อค้าอาหารอีสานซึ่งนายก็ไม่หวั่นใช้เพลงที่ถนัดเข้าสู้คว้าชัยสมัยที่17มาได้สำเร็จพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 195,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับลูกสาวคนเล็กยอดกตัญญูที่ขอมาหาทุนไทยที่นาคืนให้แม
1: ่ครอบครัวหนูมี7คนค่ะก็ฐานะไม่ได้ดีมากครับในช่วงที่ทุกคนลำบากแม่ก็เลยตัดสินใจเอาที่นาไปจำนองค่ะ
2: ที่นามันคือที่ที่มรดกตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นครับถ้าคำว่าเอาไปจำนองก็คือมันเป็นที่สุดแล้วคือมันไม่มีที่จะหาแล้ว
3: หลังชนฝา
2: แล้วมันหลังชนฝาแล้วต้องเอาที่นาเนี่ยไปจำนอง
1: ถ้านี่ก้อนนี้หมดก็อยากจะใช้ช่วงเวลาดีๆด้วยกันค่ะเพราะว่าต่างคนต่างทำงานหาเงินก็เลยทำให้เริ่มห่างกันไปค่ะ
4: ยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพัง
5: สิ่งที่พี่ไทยชอบเนี่ยคือเนื้อเสียงเรานะ
6: เสียงดีเสียงเพราะ
7: มันเพราะในระดับที่เฮ้ยได้เลย
8: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬา
9: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
10: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
11: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
12: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
13: สวัสดีครับเฮีย
14: สจวดเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
10: ๆโอ้ยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
15: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
16: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรี
10: ประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
12: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
17: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลและไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกพิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
18: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
19: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
20: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่ออย่างจงเลียนไหม
21: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้บ้านไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
22: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
23: ่ประคองใครเราเหรอเธอเคยเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
24: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เตรียมยศ
25: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
26: ใต้ล่า
25: ทุกวันพุธ
26: และพฤหัสบดี
25: เวลา 20:30
26: พิเศษลูกค้า AS
25: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
26: เพียง99 บาทต่อเดือน
25: กดดอกจัน 59 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
1: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้านายทั้งนั้น
2: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
3: พี่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
4: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไง
5: เมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
0: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียสโทรออก
7: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
8: สินเชื่อที่ดินเงินชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับหนึ่งไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
9: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
10: ลัคกี้เฟลมครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
11: แฟรงค์ประกาศสนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดวลเพลงชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกมาตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อเงินถุงของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลย

0: กลับมาก่อนนักร้องอยู่นี่เดี๋ยวน้องเขากลัวไม่กล้ามาอีกเพลงนี้อยู่ใกล้อาร์ซิกอด
1: ใช่ครับ
0: 5ปีแล้วที่ปล่อยมา
1: 5ปีกว่าได้พ
0: ี่5ปีกว่าได้แล้วแต่ตอนนี้ด้วยวิวัฒนาการของโลกการสื่อสาร
1: ใช่ครับ
0: มันกลับมาดังอีกครั้ง
1: ดังในโซเชียล
0: ต่อ
1: ผมก็ยังงงๆอยู่ว่ามาได้ยังไงเพราะเพลงนี้ร้องทิ้งไว้ตั้งนานแล้วครับเป็นเพลงที่ครูแต่งให้แล้วเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงที่ปลื้มมากๆที่ย้อนกลับมามีกระแสอีกที
0: เราชอบเพลงนี้อยู่แล้วด้วยถูกต้องไหม
1: ครับ
0: แล้วพอคนได้รับการตอบรับมีคนร้องด้วยนี่ยิ่งมีความสุข

0: เป็นเกษตรกรมาแล้วเป็นคุณพ่อก็เป็นมาแล้วมีอย่างหนึ่งที่ล่าสุดเพิ่งเป็นมาเป็นผู้ร่วมกับมิวสิกวิดีโอครับ
1: เฮ้ยเก่งอ่ะ
0: ทำไมถึงอยากลงทุนทำเอง
2: เนื่องด้วยผมอ่ะผมเป็นคนชอบงานเบื้องหลังอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องด้วยตัวเองชอบแต่ก่อนอ่ะทำงานก่อสร้างทำอะไรมาก่อนอยู่แล้วเป็นคนเบื้องหลังอยู่แล้ว
0: เป็นคนเบื้องหลัง
2: ใช่ครับเบื้องหลังก็คือ
0: ไม่ออกหน้า
2: ตึกสูงๆก็ผมครับสร้างมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไร
0: ตึกมันสูงยังสร้างได
2: ้
0: มิวสิกวิดีโอจอแค่นี้เลย
2: แล้วก็เป็นความชอบมันเป็นความชอบด้วยครับความชอบที่ผมมาชอบกล้องอะไรอย่างนี้ก็เลยลองดู
0: กับบทเพลงที่ชื่อว่า
2: ผู้ให้พ่ายฮักครับ
0: ผู้ให้พ่ายฮัก
2: ใช่ครับ
0: กำกับเอง
2: ใช่ครับ
0: ดูแลการแสดงอะไรเองทุกอย่างเลยเจ็บไปเยอะไหม
2: ก็
0: โดนไปร่วมทุนเยอะไหม
2: อันนั้นหมดไม่ถึงแสนหรอกครับประมาณ 50,000 ครับ
0: หมดประมาณ
2: อันนี้เฉพาะ MV ครับ
0: เฉพาะ MV
2: ใช่บันทึกเสียงอาจารย์จินนี่ทำให้ก็ 40,000 ครับเพลง
0: ครับผมก็รวมแสนนะครับผมรวมแสนถ้าลงกันลดด้วยแสนฝาดนะครับผมคุณผู้ชมครับผมอยากให้น้องผมฝากมิวสิกวิดีโอในเพลงนี้หน่อยนะครับน้องผมจะได้เจ็บน้อยลงเรื่อยๆนะครับผม
3: ฝากหน่อยฮะฝากหน่อย
2: ก็ฝากเพลงนี้นะครับผู้ให้พ่ายฮักครับผมเป็นเพลงที่ผมเก็บประสบการณ์จากคุณครูสลาผมพยายามเดินตามรอยของครูที่ครูสอนมาตลอดตั้งแต่มาอยู่กับครูมาก็ฝากกันด้วยนะครับ
0: ดูได้ที่
2: ช่อง YouTube เบียร์พร้อมพงศ์ Official ครับ
0: ครับรบกวนนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเป็นคนสนับสนุนเข้ามาที่นี่เองครับผมเพราะฉะนั้นรับผิดชอบชีวิตเขาต่อไปด้วยนะครับผม
2: เ
0: บียร์พร้อมพงศ์ครับเชิญที่ได้เลย
4: ช่วงนาพบกับลูกสาวคนเล็กยอดกตัญญูที่ขอมาหาทุนไทยคืนที่นาให้แม่
5: ครอบครัวหนูมี7คนค่ะก็ฐานะไม่ได้ดีมากครับรายได้ก็เป็นเดือนชนเดือนค่ะในช่วงที่ทุกคนลำบากแม่ก็เลยตัดสินใจเอาที่นาไปจำนองค่ะจึงทำให้เกิดหนี้ก้อนใหญ่ค่ะรายได้ที่หามาได้มากเท่าไหร่ก็ต้องแบ่งไปไว้ใช้หนี้ด้วยค่ะ
6: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
7: สวัสดีค่ะ
8: ขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแพ็คเซลบายโอช้อปปิ้ง
7: บอกเลยวันนี้ความสบายมาเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วแบบนี้เลยจ้ะเมย์กับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียม
8: ยืนอะไรได้ขนาดนั้นอันนี้ก็ซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยนะ
7: แต่ว่ายังไง
8: ไปได้แค่นี้อ่ะแม่
7: ไปได้อีกมันต้องไปได้อีก
8: มันไม่ได้
7: แล้วหัวยังไงล่ะจ๊ะ
8: ม
7: ัน
8: ติดบ่าติดไหล่แล้วคือใส่ยากมาหู
7: เป็นยังไงล่ะจ๊ะแม่
8: ใส่ยากนะแม่ตัวเนี้ยเพราะอะไร
7: ถูก
8: เนี่ยมันต้องใส่สวมหัวหรือไม่ต้องใส่ขึ้นข้างบน
7: อันนี้เป็นตะขอจ้ะไม่ต้องสวมหัวใส่แบบชุดชั้นในปกติแล้วเป็นตะขอ3แถบ3ตา
8: เฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนตัวนี้ฉันก็ซื้อมาแพงนะ
7: อ้าวตัวนี้ก็แพง
8: มากเกือบพันนะตัวเนี้ย
7: เปลี่ยนได้แล้วค่ะใส่มาแล้วกี่ปีชุดชั้นในเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆปีเลยจริงๆ6เดือนเนี่ยก็ควรจะโละทิ้งได้แล้วนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะจ๊ะโปรดีมากจ้ะแม่จ๋าอยากให้ดูข้างหลังอย่าคิดว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่วันนี้มาเป็นพันแน่เลยใช่ไหมแม่แม่คิดใหม่แม่ทำอะไรอยู่แม่หยุดก่อนหยุดเพื่อดูก่อนว่าวันนี้ได้กี่ตัวแล้วกี่บาท
8: ใช่เพราะปกติเราขายเสื้อชั้นในกันนะคะ3ตัววันนี้ได้3ตัว3สีสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลซึ่งนุ้ยค่อยขาย3ตัวเนี่ย999
7: ใช่
8: แต่วันนี้เห็นกางเกงชั้นในไปด้วยใช่ไหม
7: ใช่ค
8: ่
7: ะ
8: ให้เพิ่มอีก4ตัวคลาสสีแล้วจ่ายเท่าเดิม999บาท
7: เฮ้ยดีงามมาก999บาทจำกัดเพียงแค่100เซ็ตนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแม่ๆจ๋าสาวๆจ๋ารีบยกโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code ที่มุมจอมาเลยก็ได้ค่ะแล้วเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตังค์ตอนนี้ให้ของไปถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นนะคะรีบโทร1252เลยจ้า
8: ใช่แล้ว
7: เพราะความสบายแบบนี้นะคะทำได้เฉพาะที่ซาบีน่าตัวนี้เท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าเวลาชุดชั้นในของเราเนี่ยถ้ามันอบอับมากๆ มันไม่สบายหน้าอกหน้าใจใช่ไหมแม่แต่ตัวนี้นวัตกรรมเขาเลิศมากอยากให้ดูเมื่อกี้ยืดให้ดูแล้วเนาะนี่ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าซูมเข้ามาใกล้ๆแม่จะเห็นรูระบายอากาศเห็นไหมที่เขาเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์เท่านั้น

0: นั้นเลยนะตัวพรีเมียมนี่ด้วยนะเนื้อผ้าก็จะเย็นแล้วก็จะนุ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะคะแม่ขาตัวฟองน้ำด้านนี้เขาจะเป็นฟองน้ำที่ไม่ได้หนามากแล้วก็จะมีรูให้เราเนี่ยนำตัวฟองน้ำ
1: สีเดียวกับชุดชั้นใน
0: สีเดียวกันเลยแม่อันนี้คือความพรีเมียมของเขา
1: แล้วฟองน้ำทำไมไม่เป็น2ชิ้นอ่ะ
0: มันไม่แยกจากกันไงอันนี้คือข้อดีหน้าอกของเราจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีตัว C curve ที่ล็อกหน้าอกเอาไว้ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นทรงหน้าอกสาวอะแม่ไม่ว่าแม่จะลูก2ลูก3ลูก4ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงพุงหรือยังไงมันจะเก็บกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมแล้วมันจะสวยแบบนี้เลย
1: ใช่แล้วมันก็จะมีรูระบายอากาศใส่แล้วสบายตัวใส่แล้วเก็บเรียบไปหมดแบบนี้ไม่ว่าจะมีหน้าอกน้อยแบบนุ้ยหรือว่าหน้าอกเยอะแบบคุณแม่ท่านนี้นะคะก็ใส่สวยแล้วใส่สบายเหมือนกันเก็บได้หมดเลยเก็บเรียบด้วย
0: ค่ะเขาบอกว่าคนที่แบบดูมีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยจะไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเวลาที่ใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะไม่สวยใช่ไหมแม่ลองเปลี่ยนชุดชั้นในตัวนี้ดูมันเก็บกระชับได้เนื้อรอบตัวเลยค่ะตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากเหลือ6นาทีสุดท้าย
1: ว้ายแล้วอย่าลืมวันนี้ให้กางเกงชั้นในไปด้วยอีก4ตัวขอพูดเรื่องเป้านิดนึงอันนี้เราขายอยู่นะแต่เราแถมไปให้นะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เราให้ฟรี
1: เราให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นให้ค่าสัมเป้าเลยแล้วกันคือเนื้อผ้าของเขาดีอยู่แล้วล่ะค่ะแม่แต่ว่าปกติที่เราเคยใส่กางเกงชั้นในมันจะเป็นผ้าที่เย็บทบกันมาแบบนี้ตรงนี้จะมีตะเข็บคันมาก
0: ใช
1: ่เวลาใส่มันยังไงมันก็ปิ้นออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะต้องคอยเปลี่ยนคอยเปลี่ยนอยู่แต่อันนี้คุณเห็นไหมมันเป็นการถักทอเพิ่มให้หนาขึ้น2ชั้นและมีร่องระบายอากาศได้แบบน
0: ี้
1: เขาโอบอุ้มหมดเลยนะสาวเล็กน้องเล็กน้องกลางน้องใหญ่ไปได้หมดเลย
0: ใช่ยืดหยุ่นมากแล้วก็สะโพกรอบสะโพกนี่ไปได้46บวกบวกแม่ต้องรีบนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นชุดชั้นในที่แม่ไม่ต้องเลือกใส่แล้วเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์มาให้หน้าอก S M L XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้อกยืดได้สุดเนี่ยนะคะกว้างมากค่ะ46บวกบวกสะโพกก็เช่นเดียวกันกางเกงชั้นในได้ถึง46บวกบวกวันนี้จัดมาให้แล้วชั้นในนะคะ7ตัวมีเสื้อใน3กางเกงชั้นในอีก4เท่าไหร่บาท
1: แล้ว7ชิ้นนี้ไม่ถึง 1,000 ให้คุณจ่ายแค่999บาทจริงๆแล้วราคาเต็ม7ชิ้นนี้เกือบ 4,000 คูณขาแล้วนี่999บาทซึ่งวันนี้ส่งให้ฟรีตอนนี้เหลือน้อยกว่า
0: 66เซต
1: ในรายการแล้วเฉลี่ยมานะจากตัวละ750
0: นะ
1: คะ142บาท
0: แม่เข้ามาดูใกล้ๆใกล้กว่านี้ได้อีกไหม750บาทต่อตัวจริงๆค่ะไม่ต้องไปค้นในกระบะเซลแล้วแม่ไม่ว่าเขาจะเซลแค่ไหนนะคะก็ทำราคาได้ไม่เท่าเราไม่ต้องเก็บคูปองไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมา1252กดมานะคะแล้วบอกว่าขอเนี่ยขอเซตนี้เลยน้องอยากได้เพราะว่าอะไรไซส์ที่เราบอกไปอะค่ะชุดชั้นในอย่างตูนกับนุ้ยดูผอมเนาะไซส์ S ไม่เกิน M หรอกแต่ว่าน้องคนนี้เป็นสาวอวบ46บวกบวกทั้งหน้าอกหน้าใจแล้วก็สะโพกนี่เขาใส่ทั้งชุดเลยนะจ๊ะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมตอนนี้กระแสที่เขาเต้นแอโรบิกกันก็ยังมาแรงแม่ใส่ตัวนี้ไปเต้นแอโรบิกกับเขาก็ได้แล้วก็คลุมเสื้อบางๆตัวนึง
1: ใช
0: ่รถหนา
1: ซึ่งปกติแล้วเซตนี้นะคะคู่นี้ราคารวมอยู่ที่ 1,140 แต่วันนี้คุณแม่จ่าย999แต่คุณแม่ได้7ชิ้นนะ
0: อัน
1: นี้2ชิ้นพันกว่าบาทนะคะ
0: ต้องแล้วเนี่ยดูดิไซส์อ่ะแล้วดูผ้าดิแม่ใครจะทำให้เราได้เท่าซาบีน่าล่ะมันได้ความยืดหยุ่นอันนี้สะโพก46แล้วนะคะ
1: ใช่
0: ตัวหน้าอกก็เหมือนกันเดี๋ยวดูนะมันยังเหลือแม่แล้วขอบขาที่กางเกงชั้นในไม่ต้องห่วงนี่เป็นคำถาม number 1เลยแม่ขอบขามันรัดหรือเปล่าลูกขอดูหน่อยแม่คะดูนี่ค่ะขอบขาเขาย
1: ังเหลือ
0: ที่เหลือเห็นไหมแม่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคันจะแสบจะแบบว่ามันอึดอัดอะไรยังไงหน้าอกหน้าใจกับสะโพกเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแบบคีปเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเซตนี้ได้เลยอันนี้อะไรเหรอจ๊ะ
1: ใช่และนี่ที่ดูไม่อยากใส่แล้วเพราะอะไรไหมบ้านเรามันร้อนแล้วพอมันร้อนแล้วเวลาที่เราใส่แล้วเหงื่อมันออกแล้วรุ่นเก่านะคุณผู้ชมพอมันออกเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยระบายอากาศแล้วมันคือแบบอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทมันค่อนข้างตึบ
0: หายไปแล้วด้วย
1: หายไปแล้วเนี่ยมันตึบไปหมดแล้วอะ
0: มาดูตัวแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะนี่นะคะค
1: ุ
0: ณ
1: ว้าย
0: นี่ค่ะมันระบายอากาศตลอดเวลาเพราะว่าอะไรฟองข้างในของเขาเนี่ยก็มีรูระบายอากาศตัวชุดชั้นในที่เป็นผ้าด้านนอกของเขาก็ประกอบไปด้วยรูระบายอากาศจำนวนมากนะคะแล้วตัวหนึ่ง750บาทเพราะฉะนั้นแบบนี้เทคโนโลยีดีๆแบบนี้แม่รีบนะคะรีบเหลือ2นาทีสุดท้าย
1: เฮ้ยเวลาผ่านไปไวมากให้ดูตัวราวนี้นิดนึงนะคะคุณได้ไปหมดนี้เลยเสื้อชั้นใน3ตัว3สีนี้สีฟ้า สีน้ำตาลและ

0: สีชมพูให้ไป3ตัวนี้ยังไม่พอนะคะให้กางเกงชั้นในไปอีก4ตัวนี้นะแม่3แถม4ไปเลย7ชิ้นนี้แล้วราคา999บาทแล้วได้ป้ายห้อยไปแบบนี้เหมือนซื้อในห้างเลยนะ
1: อันนี้แหละคือความพรีเมียมและนี่แหละคือของแท้ตูนไม่รู้หรอกว่าแม่จะไปกดอะไรที่ไหนจะไปซื้อตรงไหนจะไปดูตรงไหนมาแต่ว่าตรงนี้ของเรามั่นใจได้นะคะคือของแท้แน่นอนตัวละ750บาทป้ายห้อยแบบนี้โอ้โหแล้วดูไซส์ไม่ต้องตอบคำถามอะไรแล้วถ้าเห็นอันเนี้ย
0: ใช่เอาให้ดูไซส์คนนี้ก่อนอนุสาวไซส์ S ก็จริงแล้วให้ดูคนนี้นี่ใส่เหมือนกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะแต่ว่าให้ดูคนนี้ก่อนคนนี้รอบวงอยู่ที่48นิ้วนะคะ
1: 48เลยเหรอ
0: 48นิ้วคือนุ้ย2เท่าอ่
1: ะ
0: แล้วคุณขาดูนะเนื้อผ้าของเขาก็ยังเหลือๆแบบนี
1: ้
0: เนื้อผ้ายังเหลือๆสาวอวบใส่ได้คนท้องคุณแม่ที่หน้าอกเขาเริ่มมาใช่ไหมหน้าท้องตรงนี้คือสามารถใส่ได้เนื้อผ้ายังเหลือๆนะเห็นไหม
1: กระชับพุงอยู
0: ่ใช่เพราะมันเหลือๆมันยังกระชับแล้วมันยังใส่สบายไม่รู้สึกอึดอัดขอบคงขอบขาเห็นไหมคะแม่คุณแม่ยังใส่ได้แบบโอ้เดินโหดได้สะดวก
1: สาวๆสาวๆเอาไปใส่ก็ได้นะลูกๆหลานๆเนี่ยใส่ได้อย่างตูเนี่ยไซส์เนี้ยใส่ได้เลยใส่ S ใส่ M เนี่ยได้ถ้าเกิดเป็นคุณแม่ก็ L XL 2 XL แล้วตัวนี้นะคะออกมาเป็นรุ่นที่ทำมาเป็นสีพิเศษเป็นสีที่ขายดีแห่งปีเลยจะบอกว่าสีที่เราจับมารวมกันตรงเนี้ยเป็นสีสวยๆที่สามารถใส่แล้วโชว์ได้
0: ใช่
1: ไปออกกำลังกายไปวิ่งไปจ็อกกิ้งจะไปเต้นแอโรบิกตรงไหนก็ได้แม่ใส่แล้วแม่สามารถโชว์ได้ใส่เสื้อคลุมลมนิดหนึ่งสวยเชื่อเลย
0: ใช่แล้วกางเกงชั้นในเนี่ยแถมไปให้ถึง4ตัวให้ดูราคานิดนึงที่ให้ไปฟรีๆเนี่ยนะคะตัวละ390ให้ไป4ตัวแล้วเป็นฟรีไซส์นะเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อชั้นในเลยนะคะแล้วเป็นฟรีไซส์คือยืดได้ขนาดนี้ใส่ได้ของแถมที่ให้ไปก็ของดีเหมือนกัน
1: ใช่แม่เหลือ20เซตใช่สั่งมาก่อนค่ะตอนนี้เรายังส่งให้ฟรีอยู่แค่30กว่าวินาทีแบงค์พันมีทอน999บาทส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งซาบีน่าของแท้ต้องที่นี่ TO Shoppingโปรวันนี้10นาทีนี้เท่านั้นเหลือ10กว่าเซตสุดท้ายแล้ว
0: เฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ142บาทจากตัวละ750เหลือตัวละ142บาทจากตัวละ390แล้วให้ไปหมดนี้เลย7ตัว7ตัวนี้ส่งให้ฟรีรีบโทรมาจองสิทธิ์1252วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Sale by O Shopping
1: yeah. แล้ววันนี้ก็อยู่กับสินค้าขายดีที่พ่อแม่ป้าป้าหมาม้าบอกว่าเมื่อไหร่จะมาอีกสักทีรอบนี้จัดมาให้แล้วกับน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขหอมอร่อยสดชื่นทานกับอะไรก็เลย
0: เราอยู่กับคุณออยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะนานมาทีนึงนะ
2: แ
0: ต่ว่ารอบนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นปลายฤดูแล้วนะคะล็อตสุดท้ายล็อตเดียวแต่ต้องบอกว่าทุกรอบที่มาโซเอาโซเอาหมดทุกรอบและวันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่มาจากธรรมชาติแท้ 100% นะคะผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP ในการกลั่นกรองลงบรรจุขวดแบบนี้ที่สดสะอาด uh-huh. และการันตีค่ะด้วย O-TOP 5ดาวจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี
1: uh-huh.
2: ทำไมต้องมาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีรู้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ต้องบอกว่าของดีของเด็ดนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่น้ำผึ้งป่าเดือน5อร่อยหวานหอมที่สุดออยเองอยู่กับน้ำผึ้งคล่ำวอดมากว่า5ปีเดินทางเหนือจรดใต
1: ้
2: มาพบกับแหล่งเดียวในประเทศไทยที่คุณผู้ชมต้องลองกินค่ะ ว่ามันอร่อยหอมหวานและเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรรู้ไหมคะ
1: ค
2: ือดอกไม้ป่า108ชนิดที่มันเกิดบานสะพรั่งในช่วงของเมษาพฤษภาดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะได้ความนุ่มหนึบหวานหอมไม่มีส่วนผสมของน้ำ
0: ใช่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้ว1ขวดเนี้ยคือ 1,000
2: กรัม
0: กรัม
2: 1กิโล
0: 1กิโล
2: ใช่
1: อุ๊ยแต่ตอนนี้สายเข้าแล้วค
2: ่ะ
1: ยังไงวันนี้คุณนอยค่ะขอโปรเลยจ้า
2: จัดไปเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมขาราคาปกติถ้าเราไปซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยปกติขวดนึงอ่ะ990บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นมากๆเพราะน้ำผึ้งป่าเดือน5เหมือนคุณไปซื้อราคาหน้าฟาร์มซื้อ2ขวดให้ฟรีไปอีก1ขวดเท่ากับ3ขวด3กิโลตกขวดละ300กว่าบาทเท่านั้นเองยังไม่พอวันนี้ให้กระเป๋าผ้าเก็บใส่ผ้านุ่งผ้านวมได้และยังให้ผ้าขนหนูไปอีก2ผืน ้นทั้งหมดนี้ราคาเดียว999บาทค่ะโทรมาให้ทันนะคะ1252ค่ะ90เซตรีบเลยค่ะ
1: รีบโทรมาก่อน1252ตอนนี้เซตลงมาเรื่อยๆแล้วน้องบอกก่อนว่าหารแล้วเฉลี่ยตกน้ำผึ้งขวดละ161บาทเอง
0: ใช่แล้วหูยคุณค่ะแล้วขวดใหญ่ๆมาแบบนี
3: ้โอ้โห
0: เปิดแล้วหอมแล้วด
2: ู
0: นะให้ดูน้ำผึ้งใสๆ
1: ใช่
2: ค
1: ่ะ
2: คืออันนี้เป็นสีเหลืองทองอัมพันนะคะที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสุโขทัย
0: ไม่ได้ให้เทให้ดูอย่างเดียวนะคะขออนุญาต
2: ด้วยโอ้โหจัดเข้าไป1ช้อนเต็ม
1: ๆ
2: หวานแล้วหวานขมหวานเปรี้ยวมั้ยหลายคนถามเยอะมากหวานแสบคอเปล่า
0: ไม่แสบคอหวานละมุนแล้วดูสิปกติถ้าหนูกินอ่ะหนูจะพูดไม่ได้เสียงมันจะไม่ออกแต่อันนี้คือเขาแบบชุ่มคอ
1: ชุ่มคอว่าอย่างนึงเราต้องมาทดสอบกันก่อนว่าน้ำผึ้งแท้ทำยังไงได้บ้าง
2: คืออันนี้จะทดสอบความชื้นค่ะถ้าเกิดน้ำผึ้งป่าแท้จากธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือเรียกได้ว่าความชื้นมันจะต่ำมากต่างจากน้ำผึ้งป่าทั่วไปหรือต่างจากพวกเกสรลำไยลิ้นจี่ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีส่วนผสมของน้ำเยอะมากและที่สำคัญค่ะตัวนี้ก็คือเรียกได้ว่าต่อให้เราเทใส่กระดาษทิชชู่แล้วนอกจากจะความชื้นต่ำแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งจุด
1: เราเล่นไฟด้วย
2: เราเล่นไฟค่ะเพราะว่าวันนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะและวันนี้ออยจะขออนุญาตพิสูจน์เขาโชว์ค่ะถ้าเปลี่ยนสีไม่ดำเกรียมนะคะยินดีคืนเงินทุกขวดเลย คุณผู้ชมคะเราเทกันเต็มๆช้อนแบบนี
1: ้
2: ให้ดูเลยนะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะคือสีเหลืองทองพัน
1: ถ้า
2: เดือดแบบนี้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีว่าของแท้แน่นอนจากธรรมชาติวันนี้คุณผู้ชมอยากได้สุขภาพดี1252ค่ะ
1: รีบโทรมาเซตนี้999บาทจะได้ดื่มแบบน้ำผึ้งแบบแฮปปี้แบบนี้แล้ววันนี้ได้ไปทั้งหมดคือ2ขวดแล้วเพิ่ม1ขวดคือ3ขวดปกติขวดนึงเกือบพันนะคุณผู้ชมแล้วยังได้กระเป๋าอเนกประสงค์ไว้ใส่ผ้านุ่งก็ได้ใส่ของก็ได้แล้วก็ผ้านาโนสวยๆไปแบบนี้อีก2ผืนทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยจ้า
0: ใช่สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทานเมื่อกี้นี่ทานของหวานไปก็ต้องมีน้ำดื่มค่ะพี่ออยน้ำดื่มนี่ก็คือเป็นแบบบวยมะนาวโซดาแล้วก
2: ็
0: ใส่น้ำผึ้งเข้าไปเพิ่มความหวานจากธรรมชาติ
1: แล้วน้องรู้สึกว่านะช่วงไหนแบบหัวข้อข้ามแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เอาน้ำผึ้งชงอุ่นๆเนาะแล้วกินกับน้ำขิงแบบที่คุณ
2: โอ้ยิ่งเยี่ยมดีเลยนะคะเพราะว่าน้ำขิงกับน้ำผึ้งเนี่ยมันเข้ากันมากยิ่งใส่ขมิ้นลงไปจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าโอ้โหร่างกายจะเฟรชสดชื่นมากๆใครไม่เชื่อลองทำดูได้และกินอย่างต่อเนื่องได้
1: ขออ
2: ย
1: ่
2: าง
1: นี้ขอต่อ5นาทีได้ไหม
2: โอเคก็จัดให้ค่ะให้5นาทีสุดท้ายซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะคะ3ขวด3กิโลพร้อมกับกระเป๋าผ้าและผ้าขนหนูนะคะ999บาทคุณแม
0: ่ใช
2: ่5นาทีนี้1252
0: หมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โทรมานะอย่ามาค่ะ
4: ผิวสวยพิชิตมงเฮสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น Happy Nose Advance สติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D Aura จุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเรายังอยู่กับแชมป์17สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ที่วันนี้ต้องมาเจอกับลูกสาวคนเล็กยอดกตัญญูจะเป็นใครที่พิชิตใจคณะกรรมการไปครองมาลุ้นพร้อมกันครับ
5: วันนี้แชมป์ของเราพานับถอยหลังสู่3ด่านสุดท้ายก่อนที่จะเป็นแชมป์20สมัยคนต่อไปฮะแชมป์17สมัยของเราผู้มีเงินสะสมอยู่ 195,000 บาทจากเงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยฮะนายจากชัยภูมิที่จะได้เป็นแชมป์20สมัยคนต่อไปรู้สึกยังไงบ้างตอนนี
6: ้ตอนนี้ก็รู้สึกไม่ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับ
5: อ๋อไม่ตื่นเต้นเหมือนเดิมนะ
6: เริ่มชินเวทีแบบถ้าได้มี100คะแนนก็97แล้วครับ
5: 97แล้วถือว่าคะแนนสูงอยู่
6: ครับผม
5: เอาล่ะงั้นด่านต่อไปเลยละกันฮะพบกับลูกสาวคนเล็กที่ขอมหาทุนไทยที่นาคืนให้กับคุณแม่ฮะออมแอมจากอยุธยา
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุวพัฒน์ถิ่นทับไทยค่ะชื่อเล่นชื่ออมแอมค่ะมาจากพระนครศรีอยุธยาค่ะ
5: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
7: อายุ17ปีค่ะ
5: ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
7: ตอนนี้หนูศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาค่ะ
5: อ๋อสาขาอะไรคะ
7: สาขาภาษาต่างประเทศค่ะ
5: ภาษาต่างประเทศโอ้ยังงั้นภาษาอังกฤษนี่เรา very good เลย
7: ไม่จริงค่ะ
5: ไม่จริงไม่จริงค่ะ
3: ตอนนี้หนูศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาค่ะอยู่แผนกภาษาต่างประเทศค่ะอยู่ชั้นปวช.ปี2ค่ะที่หนูเลือกเรียนภาษาเพราะว่าหนูเป็นคนที่หัวอ่อนเรื่องภาษาค่ะหนูเลยอยากที่จะเก่งภาษามากยิ่งขึ้นเพราะว่าภาษาต่างประเทศสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะหนูทำกิจกรรมของวิทยาลัยด้วยค่ะเป็นนักร้องของวิทยาลัยค่ะอย่างช่วงวันเสาร์อาทิตย์หนูก็จะมีไปร้องเพลงเปิดหมวกที่ตลาดกับเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่ในวิทยาลัยด้วยค่ะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับวันที่ไปค่ะเฉลี่ยแล้วหารกันได้คนละ300ค่ะนอกจากเรียนกับร้องเพลงเปิดหมวกแล้วอาชีพเสริมของหนูก็คือนายหน้า TikTok ค่ะจะเป็นการปักตะกร้าลงในแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะของที่หนูใช้รีวิวนะคะก็เป็นของที่หนูซื้อมาเองแล้วมาลองใช้ดูค่ะอย่างเช่นเสื้อผ้าครีมของใช้ส่วนตัวประมาณนี้ค่ะที่มาทำอาชีพนี้ได้นะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบเล่นโซเชียลอยู่แล้วค่ะหนูเล่น TikTok บ่อยมากๆค่ะหนูจึงอยากทำตรงนี้ให้เป็นรายได้เสริมค่ะครอบครัวหนูมี7คนค่ะมีพ่อแม่แล้วก็หลาน2คนค่ะแล้วก็น้าพี่สาวแล้วก็ตัวหนูเองค่ะตัวหนูอยู่กับพี่สาวที่อยุธยาค่ะส่วนแม่และหลานทั้ง2คนก็อยู่ดูแลน้าที่มหาสารคามค่ะส่วนพ่อก็วิ่งงานค่ะก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่ครอบครัวของหนูก็ฐานะไม่ได้ดีมากค่ะพอมีกินมีใช้ค่ะตอนนี้รายได้ก็เป็นเดือนชนเดือนค่ะถึงตอนนี้พี่สาวคนโตจะช่วยแบบทำงานหาเงินมาก็ยังไม่พอใช้ค่ะทุกวันนี้หนูพยายามจะลดรายจ่ายภายในบ้านค่ะแล้วก็พยายามจะหารายได้มากขึ้นด้วยค่ะจะได้แบ่งเบาคนที่บ้านด้วยค่ะในวันนี้ของหนูค่ะหนูอยากได้ทุนไปไถที่นาคืนให้แม่ค่ะจำนวนเงิน 100,000 บาทในช่วงที่ทุกคนลำบากแม่ก็เลยตัดสินใจเอาที่นาไปจำนองค่ะจึงทำให้เกิดหนี้ก้อนใหญ่ค่ะก็รายได้ที่หามาได้มากเท่าไหร่ก็ต้องแบ่งไปไว้ใช้หนี้ด้วยค่ะถ้าหนี้ก้อนนี้หมดไปค่ะก็อยากจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบเป็นครอบครัวใหญ่เลยค่ะก็อยากจะใช้ช่วงเวลาดีๆด้วยกันค่ะเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งกับการทำงานหาเงินมาประทังชีวิตด้วยค่ะก็เลยทำให้เริ่มห่างกันไปค่ะ

0: สิ่งที่พี่ไทยชอบเนี่ยคือเนื้อเสียงเรานะ
1: เสียงดีเสียงเพราะ
2: อยากกอดนางเมื่อนวลแนบลงหลุดคอนนอนจนรุ่งสาง
0: ประโยคสุดท้ายเนี่ยบางคำไม่ค่อยดี
3: พี่นายเลือกเพลงไม่ค่อยเป๊ะนะเลือกเพลงที่เปิดช่องให้ตัวเองมีแผล
4: มือถือผมแบตหมดนะครับจะฝากชาร์จหน่อย
5: วินได้เบาะแสสำคัญว่าแฟนดอกคู่จะนอกใจ
6: คืนพรุ่งนี้เจอกันที่ซีเครตบาร์ห้ามเลทนะห้องไพรเวทเหมือนเดิม
5: งานนี้วินต้องปลอมตัวตามไปสืบ
7: ผมถึงแล้วนะ
8: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมโตเดินไม่ได้นะ
9: มาเลยไปอยากเห็นแล้วว่าเป็นยังกัน
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษต่อยทุกวันเสาร์เวลา10:00นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: เย็นนี้พี่ชีวินมารับช้าหน่อยนะครับผมต้องเตรียมงานกีฬาสารโรงเรียน
12: ไม่เป็นไรมึงก็ทำของมึงไปดิกูรอได
13: ้แข่งวันนี้นี่บาสแม่งน่าดูนะเว้ย
14: แว่นมาแล้วครับ
12: มึงต้องแข่งบาสด้วยหรอ
14: เท่ไหมครับ
12: แต่ก็ไปเท่ในสายตาคนอื่นด้วยดิ
11: ผมเป็นแฟนพี่ได้หรือยังครับพอพี่นิรันดร์จะโอเคจริงๆใช่ไหมครับ
12: โอเคดิกูแค่ไม่ค่อยชวนใครมาบ้านอ่ะ
11: จะให้ผมไปฟังเพลงที่บ้านพี่ในฐานะอะไรครับ
15: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา 14:30 น.ทางช่อง1 31

0: เด็กฉันต้องเป็นผู้ชายให้ได้เลยใช่ไหมฮะทางบ้านของแขกเข้ามาวุ่นวายในเรื่องกันช่วยไล่ไปที
1: เธอยังปรับตัวได้นะเชื่อครู
2: เธอต้องรีบปิดเกมนะถ้ามีใครสักคนในทีมนั้นบาดเจ็บอีกแล้ว

0: มก็จะจบ
1: พวกเรายอมแพ้ก็ได้นะคะพี่ทนเห็นเด็กๆของพวกเราบาดเจ็บต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
2: ลูกตบพญาแทนพิโรธ
3: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1 ทุ่มตรง
4: ดูทีวีช่องวัน 31ดูย้อนหลังแอปวันด
5: ีที่เดียว
6: นักตบวัดโคกปัง
7: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบด
8: ีเวลา 1 ทุ่มตรง
9: พิเศษลูกค้า AS
10: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาท
12: ต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลีย
13: นโทรออก
14: ครึ่งคืนนี
15: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิด
16: เฮ้ย
17: นิ่ง
18: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
19: น้องจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
20: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
21: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
22: เฮ้ย
23: ใครส่งมึงมา
14: ครึ่งคืนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่ง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดี
13: ที่เดียว
4: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่ง
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
4: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
4: กดดอกจัน559ซีเลีย
13: นโทรออก
24: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
25: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนัวทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสามถูกและดีมีในโลกมาส่งกำลังใจให้กับอมแอมลูกสาวคนเล็กยอดกตัญญูที่วันนี้เธอมาสู้หวังคว้าทุนไทยที่นาคืนให้แม่เรามาเอาใจช่วยอมแอมไปพร้อมกันครับ
26: ไม่ได้ทบทวนเรื่องราวชีวิตตัวเองมานานเนาะพอมาดูก็มีน้ำตาคิดถึงแม่ใช่ไหมตอนนี
27: ้คิดถึงค่ะ
26: ใช่ไหมเราต้องอยู่ห่างกันถูกต้องไหมอ๋อมาอยู่อยุธยาตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะ
27: ตั้งแต่อายุ13ค่ะ
26: 13ปี
27: ใช่
26: ตอนนั้นคุณพ่อก็ขับรถอยู
27: ่ใช่ค่ะ
26: ถูกต้องไหมพี่สาวตอนนั้นอายุเท่าไหร่
27: พี่สาวประมาณ30กว่า
26: ทำงานหรือยังพี่สาวทำงานแล้ว
27: ทำงานแล้วค่ะ
26: แล้ววันไหนพี่สาวไปทำงานเราทำยังไงคุณพ่อคุณแม่มาอยู่บ้าน
27: นอนคนเดียวค่ะ
26: นอนคนเดียวมีครั้งไหนไหมที่ต้องติดรถคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานด้วย
27: ก็มีช่วงเด็กๆค่ะก็คือช่วงเด็กหนูก็คือโดนพ่อกับแม่เลี้ยงอยู่บนรถเลยค่ะ
26: เหรอ
27: ใช่ค่ะ
26: ไปไหนมาบ้านแล้วบ้าง
27: หูไปทุกภาคเลยค่ะใช่
26: ใต้ก็เคยไป
27: เคยไป
26: เชียงใหม่ภาคเหนือก็เคยไป
27: เคยไปค่ะ
26: อีสานเคยไปไหม
27: ไปอยู่แล้ว
26: ไปอยู่แล้วบ้านหนูว่าบ้านหนูค่ะเออไปมาทุกที่มีความสุขไหมสนุกไหมตอนเด็กๆที่นั่งรถไปกับคุณพ่อ
27: มีความสุขมากค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็ด้วยความที่ว่าตอนเราเด็กเราก็ชอบมองทางมองวิวอะไรอย่าง
26: น
27: ี้
26: เรายังไม่ค่อยเห็นอะไรมากนัก
27: ใช่มัน
26: ได้เปิดโลกของเราเลย
27: ใช่ค่ะ
26: แต่พอทำไปทำมาอยู่อย่างนั้นนานกลับไม่ใช่ความสนุกกลับรู้สึกว่าม
27: ันเหนื่อยค่ะเพราะแบบนั่งรถนานๆมันก็เมื่อยค่ะเพราะว่าเราแค่เราแบบนั่งไปกับแบบบางทีก็ติดรถพ่อกลับไปสารคามใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันเมื่อยค่ะแล้วพ่อที่ต้องขับรถไปมาหลายจังหวัดอย่างเงี้ยพ่อน่าจะเหนื่อยค่ะ
26: มันเห็นใจคุณพ่อ
27: ใช่ค่ะ
26: เก่งไหมคุณพ่อของเรา
27: เก่งค่ะ
26: ฮีโร่เลยเนาะขอคุยกับพ่อหน่อยครับคุณพ่อครับสวัสดีครับโอ้ตอนนั้นตัดสินใจมาอยู่อยุธยาใช่ไหมพ่อ
28: ครับผม
26: เออทำไมล่ะที่สารคาม
28: พอดีงานที่วิ่งอยู่มันอยู่โซนอยุธยาครับ
26: อืม
28: รุ่นแล้วลูกก็ทำงานที่อยุธยาก็ที่วังน้อยก็เลย
26: มาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวที่นี่เลย
28: ครับหาที่แถวๆนั้นอยู
26: ่อ๋อทุกวันนี้ก็ยังวิ่งอยู่ไหมพ่อ
28: ครับวิ่งครับผม
26: วิ่งไกลที่สุดที่ไหนครับพ่อ
28: ตอนนี้ผมวิ่งสายอีสานอยู่ครับ
26: อ๋อสายอีสานใช่ไหมครับ
28: ทุกอำเภอทุกจังหวัดครับ
26: ทุกอ๋อส่งพวกอะไรบ้างครับพ่อ
28: พวกเครื่องดื่ม
26: เครื่องดื่มอะไรอย่างนี้นะ
28: ครับผม
26: วันนี้ลูกสาวมาสู้พ่อรู้สึกยังไงบ้าง
28: ก็รู้สึกภูมิใจที่เขาเข้ามาได้ก็ภูมิใจแล้วครับถึงกับแพ้จัดชนะก็รู้สึกภูมิใจที่เขาได้เข้ามาตรงนี
26: ้ขอบคุณครับพ่อครับตอนนี้ครอบครัวตอนนี้ครอบครัวมีหนี้อยู่ถูกต้องไหม
27: มัน
26: เกิดจากอะไรคะ
27: คือเหมือนช่วงนั้นค่ะเป็นญาติหนูเสียเป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะแล้วเหมือนแบบครอบครัวหนูเป็นครอบครัวใหญ่ที่ต่อให้นะจะแยกไปมีครอบครัวแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
26: เหมือนอยู่ในละแวกบ้านกัน
27: ใช่ค่ะอยู่บ้านหลังเดียวกันเลยค่ะใช
26: ่
27: ค่ะฟิลนั้นค่ะก็แล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่า มันก็เริ่มไม่มีตังค์ที่จะจุนเจือครอบครัวแล้วค่ะเพราะว่าน้าก็ป่วยหลานก็ป่วยง่ายอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือเข้าโรงพยาบาลกันบ่อยแล้วแบบตังค์ก็ไม่ค่อยจะมีบางทีพ่อวิ่งรถยางก็มีปัญหาเรื่องยางเยอะค่ะแบบยางแตกอะไรอย่างงี้มันก็เลยแบบ
26: ช็อตกันไปใหญ่
27: ใช่ค่ะแม
26: ่พอมีการสูญเสียกันในบ้านต้องจัดงานศพอีก
27: ใช่ค่ะแม่ก็เลยตัดสินใจเอาที่นาไปจำนองค่ะ
26: เราเอาที่นาไปจำนองเพราะฉะนั้นเรายังใช้ที่นานั้นอยู่ได้อยู่ใช่ไหม
27: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคือเขาคือเราเอาที่นาไปจำนองให้เขาแล้วเหมือนเขาใช้ที่นาเราทำได้
26: เลย
27: ใช่ค่ะ
26: ตอนนี้ก็ยิ่งฝืดเข้าไปใหญ่สิเพราะที่ทำกินก็น้อยลง
27: ใช่ค่ะ
0: จำนองแบบให้เขาใช้ไปเลย
26: ตอนนี้ยอดหนี้เท่าไหร่แล้ว
27: หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนแรกก็คืออยู่ที่หลักแสนอยู่ค่ะ
26: อยู่ที่หลักแสนถ้าได้ที่ผืนนี้กลับมามันจะดียังไงกับครอบครัวหนู
27: ก็ป้าหนูใช่ไหมคะตอนนี้เขาไปรับจ้างทำนาของคนอื่นอยู่ค่ะเขาก็จะได้กลับมาทำนาแม่ที่อยู่บ้านเขาก็จะแบบก็จะได้ไปทำด้วยเพราะว่าตอนนี้แม่ก็เลี้ยงแค่จิ้งหรีดเขาก็บ่นคิดถึงนาอยากได้นาคืนอะไรประมาณนี้ค่ะ
26: เขาอยากทำนาของเขา
27: ใช่ค่ะ
26: เขาอยากจะใช้ชีวิตแบบที่เป็นตัวเขาเอง
27: ใช่ค่ะ
26: พร้อมสู้ไหมล่ะ
27: พร้อมก็ได้ค่ะ
26: พร้อมก็ได้ฉันไม่ได้บังคับแกซะหน่อยบอกอะไรกับคนที่ที่บ้านหน่อยเร็ว
27: หนูสิสู่ให้ได้ด้วยจ้ะ
26: แค่นี้ค่ะเป็นไงครับพี่เบียร
5: ์ผมมองเห็นความสู้ในตัวน้องแล้วก็ในตัวของพ่อของแม่ครับผมเข้าใจในความรู้สึกว่าอยากได้ที่นาคืนเพราะว่าเรื่องราวในชีวิตก็เคยผ่านมาเหมือนกันแบบนี
26: ้
5: ที่นามันคือที่ที่มรดกตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นครับถ้าคำว่าเอาไปจำนองก็คือมันเป็นที่สุดแล้วที่สุดของครอบครัวคือมันไม่มีที่จะหาแล้ว
26: หลังชนฝา
5: แล้วมันหลังชนฝาแล้วต้องเอาที่นาเนี่ยไปจำนองทั้งที่เราแบบเรารักมันมากแล้วอยากได้มันคืนอันนี้เข้าใจเลยครับพูดมาแล้วขนลุกเลยสิ่งที่อยู่ในใจน้องผมเชื่อว่ามันมากมายล้นเหลือแล้วเพราะว่าเล่าตอนไหนก็น้ำตาตกตอนนั้นนะครับพี่มานั่งตรงนี้พี่พร้อมเป็นกำลังใจให้น้องครับนะฮะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งให้น้องสู้ๆครับ
26: ครับ
27: ขอบค
26: ุ
27: ณคร
26: ับ เฮ้ยวันนี้ได้กำลังใจดีๆเนาะเอาละตอนนี้ต้องเช็ดน้ำตาแล้วเพราะว่าจะต้องร้องเพลง1บทเพลงเพื่อขย่าพลังแชมป์อ่ะนั่นก็คือเพลง
27: ถนนค้นฝันค่ะ
26: ไหวนะ
27: ไหวค่ะ
26: โอเค

0: เป็นไงพี่เบียร
1: ์ทำได้ดีแล้วครับทำได้ดีมากครับเพียงแค่ถ้าฝึกฝนเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆอีกสักนิดนึงก็จะต่อยอดให้กับทางเดินการเป็นศิลปินให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ตรงนี้ครับผมแต่ที่ทำเมื่อวันนี้คือทำดีที่สุดแล้วครับเต็มที่แล้วครับสู้ๆครับ
0: ครับเป็นไงครับพี่ไทยครับ
2: หอมแหลมกับเพลงถนนค้นฝันสิ่งที่พี่ไทยชอบเนี่ยคือเนื้อเสียงเรานะเสียงหนูมันมีความเศร้าความสากอะไรบางอย่างความซื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสียงดีด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะขาดเทคนิคบางอย่างที่เพลงนี้อยากได้อย่างเช่นยืนบนถนนเพื่อคนสู้เพื่อฝันมันต้องการอีกขยักหนึ่งหนูเพื่อฝันมันอาจจะต้องการเทคนิคบางอย่างเพิ่มขึ้นนะครับแต่หนูไปได้เดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ครับเมื่อกี้ค่ะ
3: เรื่องการร้องเพลงวันนี้ต้องชื่นชมเสียงดีเสียงเพราะเสียงสวยแต่ขาดพลังอันนี้สำคัญออมแอมคือร้องมาอุ้ยพอจังเลยพอจังเลยถ้าเราฟังเสียงอันนี้ให้เห็นภาพว่าพอจังเลยเรื่อยๆแต่มันจะไม่มีแบบเฮ้ยหูว้าวอย่างงี้เอาไหมเข้าใจไหมถ้ามันจะมีท่อนหนึ่งที่เราแบบโอ้ทำไมเขาได้ขนาดนั้นจากฟังมาอุ้ยพอแล้วมันจะเฮ้ยอย่างเงี้ยมันต้องการแบบนี้ในการที่เราจะเป็นนักร้องมันถึงจะมีความว้าวมันถึงจะมีไดนามิกในเพลงนั้นๆให้เราได้เพราะแล้วสวยแล้วต้องได้ว้าวต้องได้แบบหูอย
0: ่าง
3: น
0: ี้
3: ด
0: ้
3: วยน่ะซัมติงไลค์กระแดดแบบนั้นนะคะ เรื่องแบบนี้ฝึกได้ค่ะฝึกได้ต้นทุนเสียงดีอยู่แล้วที่เหลือฝึกเอา power ออกมาให้เยอะๆค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณสลาครับ
4: ครูอย่าบอกว่าบางทีการเป็นลูกเนี่ยเราอาจจะช่วยพ่อแม่ไม่ได้ทุกอย่างด้วยความพร้อมของเราพอแค่เราอย่าไปเพิ่มภาระให้ท่านมันก็ประเสริฐที่สุดแล้วนะอย่างที่ออมแอมเป็นตอนนี้นะแล้วก็ออมแอมที่ไปเปิดหมวกครูชื่นชมหนูมากเลยนี่คือการออกมาสู้ช่วยพ่อแม่เท่าที่เราจะทำได้แล้วก็หวังว่าหนูจะทำให้มันสำเร็จด้วยเพราะว่าหนูมีต้นทุนที่ดีมากลูกเสียงเพราะร้องเป็นนี่คือสิ่งที่ออมแอมมีตอนนี้เสียงเพราะไม่ใช่เพราะธรรมดานะมันเพราะในระดับที่เฮ้ยได้เลยในเสียงของหนูลูกแต่วันนี้จุดอ่อนหนูอย่างที่ทุกคนรู้สึกว่าปล่อยไม่สุดลูกพอไม่สุดปั๊บขยักของลูกคอมันมาไม่ครบลูกแต่ถ้าปล่อยสุดมันจะมานะสัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาจะไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับถ้าปล่อยแรงแค่นี้มันก็ได้แค่นี้ไงสัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาจะไม่ยอมกลับมันก็จะมีหลายขยักต่อไปอยู่ที่การออกแรงของหนูปรับปรุงตรงนี้และสู้ต่อไปครับ
5: ถึงคิวของแชมป์17สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิวันนี้นายจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกสมัยหรือไม่ไปชมกันครับ
0: ก่อนจะมารายการนี้มีแฟนว่าจะไปดูไบถูกต้องไหม
6: ครับผม
0: ไปเป็นนักร้องที่ดูไบ
6: ครับ
0: แต่รายการติดต่อไว้ซะก่อน
6: ครับ
0: เลยทิ้งโอกาสนั้น
6: ครับ
0: มีเพื่อนคนหนึ่งได้ไป
6: ครับผม
0: เขากลับมายัง
6: กลับมาแล้วครับ
0: กลับมาแล้วเป็นไง
6: ก็
0: ฟูไหมอู้ฟูไหม
6: หอบเงินแสนกลับมาอยู่ครับ
0: หอบงานเป็นมาเป็นเงินไทยหรือเงินต่างประเทศ
6: เงินต่างประเทศครับ
0: ของเงินของดูไบเขานะ
6: ครับผม
0: เออ
6: แต่แรกได้ไม่ครบครับ
0: ทำไมอ่ะ
6: เงินขาดเงินขาด
0: เงินฉีกเหรอ
6: ใช่ครับ
0: แบงค์ฉีกเหรอ
6: ครับไม่สามารถแลกได
0: ้อ๋อมันต้องสมบูรณ์นะเอามาแลกในเมืองไทยต้องสมบูรณ
3: ์เวลาคล้องมาลัยแล้วติดแม็กไงบางทีอ่ะ
6: ครับผม
3: เวลาแกะออกอ่ะมันมีผลเวลาไปต่างประเทศอ่ะ
0: ค่ะอ๋อเอาอย่างงี้จากเป็นแสนเหลือหลักหมื่นมั้ยหรือว่ายังได้เป็นแสนอยู
6: ่ที่แรกไม่ได้ก็ประมาณหลักหมื่น
0: อ๋อ
6: หลักหมื่นก็เยอะอยู่ครับ
0: ก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่คงไม่เท่ากับแสน 95,000 อย่างงี้ใช่มั้ย
6: ครับผม
0: เราได้เยอะกว่าใช่มั้ยเอาล่ะก็ถือว่าตัดสินใจถูกนะแต่มันจะได้สะสมต่อหรือเปล่าสิ
6: ครับ
0: ย้ำเป้าอีกทีเป้าหมายอยากได้เงินไปทำอะไรนะฮะ
6: ก็อยากไปถ่ายที่ให้แม่ใหญ
0: ่
6: ที่ที่เอาไป
0: ลงทุนเปิดร้าน
6: ครับผม
0: อ๋อนี่มีอยู่เท่าไหร่นะครับ
6: ก็600,000กว่าบาท
0: 600,000บาทยินดีด้วยครับยังไม่ถึงครึ่งเลยครับผมสู้ให้เต็มที่นะ
6: ครับผม
0: ต้องสู้ให้เต็มที่อ้าวหนึ่งบทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อฮะกับ3ด่านสุดท้ายคุณจะได้เจอกับเงินทุนคูณ2วันนี้มาในเพลง
6: หนาวใจไกลแฟนครับ
0: จากไหนครับ

0: ายดวลเพลงทำไปไม่เอาดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับผม
1: ต้องบอกว่าเพลงนี้ผมไม่เคยฟังมาก่อนเพิ่งมาได้ยินพี่นายร้องเนี่ยนะครับครับก็ตอนแรกไม่รู้ว่าเพลงจะเสียงสูงขนาดนี้พอมาพี่นายร้องก็แอบห่วงอยู่ตอนสูงๆเมื่อกี้ครับเหมือนฟังดูแล้วอั้นๆหน่อยนึงครับแต่ก็ดีแล้วครับเดี๋ยวมาฟังกรรมการดีกว่าครับครับ
0: ลุ้นเป็นไงครับผม
2: นายกับเพลงที่มีจังหวะจะโคนสนุกสนานเนี่ยนายจะทำได้ดีกรุ๊ปดีการล้อเล่นกับสัดส่วนดีนะครับเพียงแต่เพลงนี้ระวังเรื่องเสียงสูงไว้นิดนึงเพราะมันใช้เกือบมันมีแค่ท่อนเดียวแต่มันมีเสียงสูงทุกท่อนแล้วก็ระวังเสียงต่ำประโยคสุดท้ายเนี่ยบางคำไม่ค่อยได้ยินแต่อย่างอื่นดีแล้วครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ครับ
3: ลุ้นเนาะฮุกเนาะ3รอบเนาะนะฮะไม่ถึงทั้ง3รอบเลยพยายามบอกกลับว่าเอ้ยรอบแรกไม่ดีอ่ะลองรอบ2เอ้ยยังมันเอ้ารอบ2ก็ยังอื้อขัดใจนิดนึงดันมีวนรอบ3พอดีเลยค่ะดิฉันก็ชอบอะไร3รอบแบบนี้เผาพอดี
0: ไม่ใช่วนรอบอะไร
3: ทั้งอย่างใช่รอบ3ก็ยังเออเหมือนเดิมใช่พอใส่ไต่ถังเหมือนเดิมเลยพี่นายนะก็ยังไม่ถึงอ่ะนะคะแต่ว่าเห็นมีอยู่ท่อนนึงเขาก็พยายามหันหน้าอยู่ดีเป็นเพลงจีบภรรยาเฉยเลยจะพยายามหอมอยู่ไหนดงไหนมองหน้ามองหน้าเมียด้วยกลายเป็นเพลงจีบการจีบเมียเฉยบรรยากาศอบอุ่นเฉยเลยนะนั่นแหละก็อย่างพี่ไทยว่าละค่ะสูงกระต่ำมันก็แต่ว่าอันต่ำก็ยังไม่น่าสะพรึงเท่าอันสูงแต่ว่ามันก็ไม่สวยแหละแต่ว่าอันสูงเนี่ย
0: มันอั้น
3: อั้นไว้ค่ะนะคะพี่นายเดี๋ยวมาวัดกันกับน้องค่ะ
0: ขอบคุณครับเพลงรุ่งสลายครับ
4: เพลงนี้เป็นเพลงดังของอดีตนักร้องที่ชื่อกาเบาเสียงทองอาจารย์กาเบาเสียงทองสมัยนั้นเขาจะดังจากเพลงหนุ่มเรือนแพแล้วก็อีกเพลงก็คือเพลงนี้แหละหนาวใจไกลแฟนแต่ว่าคนแต่งเป็นคนอีสานคือครูพงศักดิ์จันทรุขาซึ่งต่อมาลิขสิทธิ์จะมาอยู่ที่แกรมมี่พอมาอยู่แกรมมี่ครูก็เลยนำมาให้มนแคนร้องใหม่นายร้องวันนี้ก็จะมีจุดอ่อนอย่างที่ทุกคนรู้สึกรู้คือตัวโน้ตสูงและไม่แตกมันจะมีอยู่ในท่อนฮุกท่อนสร้อยสมัยก่อนเขาเรียกท่อนสร้อยนะร้องมันวนมา3รอบ
0: ท่อนที่วนมากับไมค์เอง
4: ก็เจอทั้ง3รอบคือสูงไม่สุดนะและก็คำว่าบุหรงมันต้องรอเรือนะลูกบุหรงร้องส่งรำแพนบุหรงแปลว่านกยูงแปลว่าต้นไม้ก็ได้แล้วก็แปลนกยูงก็ได้แต่มันในที่นี้น่าจะเป็นหมายถึงนกยูงเพราะว่ามีการรำแพนด้วยเราก็รอลิงทั้ง3รอบเหมือนกันบุหรงทั้ง3รอบเหมือนกันก็ให้เน้นแกะเพลงให้ละเอียดกว่านี้แล้วก็บางครั้งคีย์เพลงก็ต้องเลือกด้วยวันนี้เลือกเพลงไม่ค่อยเป๊ะกับสกิลของตัวเองทักษะของตัวเองร้องสุดกว่าแต่มีแผลเยอะกว่าส่วนอ๋อมแอมเสียงเพราะกว่าแต่ร้องไม่ค่อยสุดรอสรุปครับ
0: ขอบคุณครับเชิญครับแชมป์จ่อใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับแชมป์ของเราแชมป์จิตสมัยฮะนับถอยหลัง3ด่านก่อนได้เงินทุนคูณ2ที่ขวางอยู่คืออ๋อมแอมจากอยุธยาดูสิว่าวันนี้ผลจะออกมาอย่างไร2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกจากพี่เป๊กกี้ครับวันนี้แชมป์ของเราพานับถอยหลัง3ด่านสุดท้ายจะถอยต่อได้หรือไม่หรือขวางไว้ตรงนี้ด้วยออมแอมฮะเป๊กกี้ศรีธัญญาให้ผู้ออกนำไปก่อนได้ยังนายครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของนายแล้วก็เขาคือแชมป์สมัยที่18ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของออมแอมเสมอกัน1ต่อ1จบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อครูสลาคุณวุฒิบอกคะแนนให้แก่นายครับผมแชมป์18สมัยจ้าขอดูคะแนนจากพี่ไทยครับนายครับผมเป็นไงครับแบบนี้ครับครูครับ
4: การร้องวันนี้นี่พี่นายเลือกเพลงไม่ค่อยเป๊ะนะเลือกเพลงที่เปิดช่องให้ตัวเองมีแผลนะแต่ว่าภาพรวมการร้องอยู่ในโหมดนักร้องแล้วก็ร้องสุดกว่านะครับทีนี้พอมาทางออมแอมนี่แผลน้อยก็จริงแต่ว่าพอออกเสียงไม่สุดเนี่ยมันกลายเป็นแผลตลอดแนวลูกอยากให้ไปพัฒนาตรงนี้นะลูก พราะว่าหนูเสียงเพราะมากเสียงเพราะแบบเป็นนักร้องได้แต่การร้องมันยังไม่สุดด้วยประสบการณ์ก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนต่อไปนะลูกนะเอาใจช่วยครับ
0: ครับแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินเป็นกำลังใจให้ 3,000 บาทค่ะขอบคุณแม่มก่อนเลย
5: พี่แพ็คครับ
0: ครับผมอะไรเอ้ยอะไรออมแม่มกลับมาก่อน
5: น้องออมแม่มก็คือตอนนี้นายก็เข้ามาได้หลายสมัยแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู
0: ่
5: แต่ว่าก็อยากจะแบ่งเป็นค่าเดินทางให้กับน้องออมแอมกับคุณพ่อนั่งอยู่ข้างล่างพอมาจากพยัคฆ์ภูมิพิสัยนะครับครับช่วยอาจจะไม่มากครับพ่อขออนุญาตเป็นช่วยค่าเดินทางนะครับแบ่งทุนให้ครับผม 5,000 บาทครับ
0: โอ้ยมาเลยสวัสดีครับบอกอะไรกับพี่ชายหน่อยเร็วทำไมคนบ้านเดียวกัน
5: ครับอีสานน้ำกันครับ
0: อยากจะช่วยเหลือนะ
5: ครับผม
0: เพราะว่าเดินค่าเดินทางทีนึงก็ไกลเหมือนกัน
5: ใช่ครับ
0: เอาละอ่ะตอนนี้ถึงเวลาลุ้นเงินแสนไปกับแชมป์18สมัยแล้ววงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์18สมัยไปเท่าไหร่ดี
1: 100,000
0: ใจนึงก็อยากให้ไปต่อแต่ถ้าไปต่อท่าทางจะไม่ถึง 50,000 สะสมเพิ่มอีก 10,000 บาทคุณเดิมฮะไปอยู่ 195,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 250,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยจะเป็นแชมป์20สมัยคนต่อไปได้หรือไม่ส่งแรงใจมาช่วยได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงทอง

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อย่ายิงแฟนกู
1: คุณป้า
0: เฮ้ย

0: กูมาซอยมึงแล้ว
1: โอ้กูคงบ่จำเป็นแล้วล่ะ
2: อืมบ่จำเป็นแล้วบ่จำเป็นตั้งแต่เกิดแล้วมึงอะ
1: ไม่บักอันนี้แม่ว่าล่ะว่า
0: โอ้ย
1: กูละเม้นคิ้วเว้ยเม้นความรัก
2: ไอ้นุ่นอยู่ไหนไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้ออกนอกประเทศแล้วเว้ยส่วนพวกแกก็เชิญลบลาฆ่าฟันทั้งศึกนอกศึกในกันให้พังพินาศไปเลย
3: ไอ้แสนเล่นแล้วคิดว่าทำชั่วๆกับลูกฉันแล้วแกจะลอยนวลไปได้งั้นเหรอ
2: แม่ใจเย็นๆก่อน
3: ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่แกพยายามฆ่าลูกฉันฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ไอ้หนุ่ม
2: เฮ้ยแต่ผมไม่ได้ทำร้ายเผานะแม
3: ่ไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะแกไอ้หนุ่ม
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าเอ้ยข้างจะไม่ยอมฟังอะไรสมควรแล้วแหละที่ไอ้เมนูมันทำให้ครอบครัวชิบหายเงี้ยแล้วถ้าจะโทษใครนะโทษตัวแกเองนั่นแหละที่เอาไอ้เมนูกับลูกน้องของมันมาทำร้ายลูกสาวทั้งสองคนของแก
3: หมายความว่าไงแกไม่ใช่ลูกน้องไอ้เมนูเหร
2: อเอาไว้ฉันออกจากที่นี่แล้วค่อยรู้ความจริงก็แล้วกัน
3: ไอ้ดุไอ้ดุจะหนีไปไหนไอ้หนุไอ้สันแล้วแล้ว
2: โอ้ยแม่ยายจอมตื้อตื้ออยู่ได้คนที่แกควรจัดการไม่ใช่ฉัน
4: ไม่ใช่แกจะเป็นใคร
2: เฮ้ยพี่ลินพี่รอดมาได้ยังไงวะ
4: ดวงยังไม่ถึงคาดไงฉันต้องกลับมาจัดการคนที่มันทำลายครอบครัวฉันก่อน
2: แต่ฉันไม่ได้ทำนะพี่คนที่พี่คนจัดการเนี่ยไม่ใช่ฉันนะ
3: ลินมันบอกว่ามันไม่ใช่คนของอัมนูน
4: เชื่อมันได้เหรอคะคนกระล่อนอย่างมันทำได้ทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดทั้งนั้นแหละถามจริงนะไอ้มนูมันให้เงินแกเท่าไหร่เหรอแกถึงยอมทำร้ายเมียแกทำร้ายคนที่เขามองเห็นแกเป็นครอบครัวเดียวกัน
2: แต่ฉันไม่ได้ทำร้ายพาวนะพี่
4: ฉันไม่เชื่อ
2: ก็ฟังกันบ้างสิวะก็พ่อแบบนี้ไงพ่อแกไม่เคยเห็นข้าฉันเลยเห็นฉันเป็นแค่ลูกเขยไม่เอาไหนให้ทำตามคำสั่งเหมือนหมารับใช้อะ
4: ก็เลยไปเป็นหมารับใช้ของไอ้มนูงั้นหรอ
2: ก็เออสิวะอย่างน้อยมันยังให้เงินเป็นก่อเป็นกรรมดีกว่าให้ตำแหน่งกระจอกกระจอกแล้วก็เศษเงินจากพวกแก
4: แล้วแกคิดหรอว่าไอ้มนูมันจะปล่อยแกไปง่ายๆอ่ะระวังเหอะจะถูกมันยิงทิ้งเหมือนหมาข้างถนน
2: คำก็หมาสองคำก็หมาไม่ไหวแล้วเว้ยขอสักทีเถอะยิงยกนิ่งเว้ย

0: ไอ้นุ๊กเมื่อกี้เองจะทำอะไรคุณลิน
1: ไม่ได้ทำครับพี่ป้องผมแค่เห็นอะไรไม่รู้ติดเสื้อพี่ลินก็เลยจะมือสะกิด
2: เขา
3: ไม่ใช่คุณพ่อตาหรอกเว้ยที่มองไม่เห็นค่าแกต่างหากไอ้นุ่มมองไม่เห็นค่าตัวแกเอง
2: อ๋อ

0: ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น
1: ปล่อยฉันนะขอฉันเอาเลือดหัวมันออกสักทีนึงเถอะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: เดี๋ยวสมที่มันทำกับเย็บเพลา
0: ปล่อยใจเย็น
1: ปล่อยปล่อย
2: ไม่อยากทำอะไรผมนะถ้าไม่อยากให้พี่นาตายอ่ะทุกคนต้องอย่าทำอะไรผมต้องเชื่อผม
0: มึงรู้อะไรมึงก็พูดมาให้หมดเร็ว
2: ๆฉันไม่แค่ตัวหลอกเป็นแค่ตัวหลอกไอ้มนูนมันไม่ได้คิดจะเล่นงานแค่พี่ป้องกับพี่ลินหรอกแต่ที่มันปลอมเอกสารแต่งตั้งให้พี่แนทเป็นประธานเนี่ยเพราะว่าพี่แนทเป็นเหยื่อของมันอีกคน
3: แกรู้หรอว่าพี่แนทอยู่ที่ไหนอ่ะ
2: รู้ยิ่งกว่านั้นอีกรู้ว่าตอนเนี้ยพี่แนทอยู่ในมือของคนไอ้มนูมันไม่ใช่ฉัน
0: งั้นมึงสารภาพมาให้หมดนอกจากมึงแล้วมีใครอีกพูดชื่อมันออกมา
2: ไอ้ตุนไงไอ้ตุนมันร่วมมือกับไอ้มนูมาโดยตลอดแต่ไอ้มนูน่ะมันรู้ทันมันก็เลยส่งคนมาเล่นงานฉันแล้วใช้ฉันเป็นเหยื่อล
4: ่อใช่ตุนคือคนของไอ้มนู
5: สวัสดีครับผมวรงเป็นเจ้านายของยุทธที่คุณโทรไปแจ้งอ่ะครับ
6: คุณตำรวจครับแล้วคุณยุทธเป็นยังไงบ้างคะ
7: ตอนนี้อาการสาหัสครับอยู่ที่โรงพยาบาลตอนที่มีคนโทรไปแจ้งเนี่ยพอพวกผมมาถึงก็พบลูกน้องของคุณเนี่ยนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วก็พบศพขออนุญาตเชิญทางนี้นะครับรู้จักกับผู้เสียชีวิตไหมครับ
5: ไม่รู้ครับเป็นใครหรอครับ
7: เป็นโปรแกรมเมอร์ฝีมือดีครับเก่งเรื่องการกรอบกู้ไฟล์ทางเราสันนิษฐานเบื้องต้นว่าการฆาตกรรมครั้งนี้น่าจะเชื่อมโยงกับงานที่คุณยุทธว่าจ้างเขาครับ
8: คลิปภาพที่ถูกลบ
9: ขออนุญาตครับผู้หมวดครับนี่คือโน้ตบุ๊กของผู้ตายครับ
6: คุณตำรวจคะยังสามารถเปิดดูข้อมูลในนี้ได้อยู่ไหมคะทั้งหมดที่ทุกคนเห็นคือหลักฐานที่คุณยุทธกับคุณนัทพยายามตามสืบอยู่คุณยุทธจ้างคนมากู้ไฟล์ที่ลบทิ้งไม่หมดจนได้รู้ว่าเป็นตุ๋นแต่ก็โดนพวกมันเล่นงานจนตอนนี้อาการโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
5: พอพ่อเล่าทุกอย่างให้ตำรวจฟังเขาก็เลยส่งไปใช้เทคโนโลยีดึงไฟล์พวกนี้ออกมาได้ไอ้ตุนมันคือไอ้สารเลวตัวจริง
10: เราสงสัยถูกคนมาตลอด
2: ใช่พี่ไอ้ตุนกับไอ้มนูนเนี่ยมันเจ้าเล่ห์มันรู้ทันพวกเราทุกคนในบ้านไงมันถึงได้ปั่นหัวเราได้ใช่ไหมพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย
11: ขอสักทีเถอะคิดว่าพูดแบบนี้จะพ้นข้อหาที่แกไปมีส่วนร่วมกับไอ้เลวนั่นหรอแกก็เลวเหมือนกันนั่นแหละรู้ว่าเขาจะทำร้ายครอบครัวฉันอ่ะแกยังไปร่วมมือกับมันอีกไอ้เลว
5: ตอนนี้หลักฐานทุกอย่างพร้อมถึงมือตำรวจแล้วด้วยยังไงแกก็โดนที่สมรู้ร่วมคิด
2: แต่ถ้าพ่อลากคอผมเข้าคุกเนี่ยโอกาสรอดของพี่แนทเท่ากับศูนย์นะพ่อ
11: ค
2: ุ
11: ณพ่อตา
0: ค
11: ุ
0: ณพ่อตาตอนนี้ความปลอดภัยของคุณแนทสำคัญที่สุดนะครับ
11: คุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลินจะไม่ให้พี่นัทเป็นอะไรเด็ดขาด
10: ไอ้นุแกรีบพาฉันไปหาคุณแน
2: ทได้ฉันจะพาไปหาพี่นัทแต่ว่าต้องทำข้อตกลงกับฉันก่อนคือถ้าเสร็จงานแล้วปล่อยฉันไป

0: كلنا.
1: พี่นัทจะเป็นอะไรไหมอะคุณถึงฉันกับพี่นัทจะทะเลาะกันบ่อยๆแต่ว่าฉันก็ไม่เคยโกรธเกลียดเขาถึงขั้นอยากให้เขาเป็นอะไรอะอย่างน้อยอะเขาก็เป็นพี่สาวฉันคนนึงอะ
0: ผมเข้าใจดีคุณลินถึงผมจะเป็นลูกคนเดียวแต่ว่าไอ้ทัศน์ก็เหมือนกับพี่น้องของผมตอนเป็นเด็กเราต่อยกันแย่งของเล่นกันประจำทะเลาะกันบ่อยมากแต่พอโตขึ้นมาไม่ว่าผมหรือทัศน์มีเรื่องเราก็พร้อมที่จะช่วยกันผมเชื่อนะคุณลินว่าคุณแนทยังรักคุณลินอยู่ถึงแม้ว่าคุณสองคนจะทะเลาะกันหนักบ้างเบาบ้างแต่ผมเชื่อว่าสายสัมพันธ์มันตัดกันไม่ขาดหรอกไม่งั้นคุณแนทเขาคงไม่ออกไปตามหาความจริงเพื่อช่วยทุกคนในครอบครัวหรอกจริงไหมคุณอย่าท้อนะแล้วก็อย่ายอมแพ้ผมเชื่อว่าตราบใดที่เรายังมีกันและกันเราจะผ่านไปได้คุณมีทั้งผมแล้วก็ครอบครัวของคุณพร้อมลุยแล้วใช่ไหม

0: พวกที่ส่งไปจัดการละลินกับปกป้องติดต่อกลับมาบ้างไหมฉันติดต่อมันไม่ได้เลย
1: ยังเงียบอยู่เลยครับนาย
0: เงียบอยู่งั้นก็แสดงว่าน
2: ายครับมีตำรวจไปบุกตรวจคนที่ออฟฟิศของนายครับ
0: ว่าไงโถ่ยนี่แสดงว่าแอบลงมารู้ความจริงหมดแล้วดิความหวังของฉันอยู่ที่ลูกชายฉันคนเดียว

0: ณพาฉันมาที่นี่ทำไม
1: ก็คุณบอกผมว่าคุณอยากหาที่เงียบๆสงบทำใจเรื่องพราวไงคะผมก็เลยพาคุณมาที่นี
0: ่ฉันไม่เป็นไรแล้วเรากลับกันเถอะ
1: เดี๋ยวสิคุณเราเพิ่งมาถึงเองนะคุณจะไม่เป็นไรได้ยังไงผมอุตส่าห์พาคุณมาถึงที่นี่และอีกอย่างสีหน้าของคุณก็อยู่ยังไม่โอเคเลยนะคะนี่แนทไหนๆเราก็ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันตามลำพังแล้วนะถ้าคุณมีเรื่องอะไรสงสัยมีเรื่องอะไรอึดอัดใจคุณคุยกับผมได้ทุกเรื่องเลยนะ
2: คิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เธ
3: อไปรอยัลดีรอยัลดีดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
6: ้ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
8: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
6: ้ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่ง
15: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
16: โทรออก
17: ครึ่งคืนนี
18: ้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิด
19: นี่นิ่ง
20: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
21: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว

0: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
1: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
2: เฮ้ยใครส่งมึงมา
3: ครึ่งคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดี
3: ที่เดียว
4: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
4: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
4: กดดอกจัน559ซีเรียล
3: โทรออก
5: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน
6: กล่าวหาเด็กฉันว่าเป็นผู้ชายให้ได้เลยใช่ไหมฮะทางบ้านโคแฝงเข้ามาวุ่นวายในโลกก็ช่วยไล่ไปที
7: เธอยังปรับตัวได้นะ
8: เชื่อครู
9: เธอต้องรีบปิดเกมนะถ้ามีใครสักคนในทีมนั้นบาดเจ็บอีกแล้วก็เกมก็จะจบ
10: พวกเรายอมแพ้ก็ได้นะคะพี่ทนเห็นเด็กๆของพวกเราบาดเจ็บต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
11: ลูกตบพญาแทนพิโรจน์
3: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา1ทุ่มตรง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
12: ีที่เดียว
13: นักตบวัดโคกปัง
14: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
13: เวลา1ทุ่มตรง
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียล
14: โทรออก
15: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
16: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
17: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
18: เงินดีมั้ย
17: ดีมาก
19: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเพื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
20: จัดไป
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559ซีเรียลโทรออก
21: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: หัวไม่เลือกเวลา
1: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
0: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมา
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: พวกที่ส่งไปจัดการละลินกับปกป้องติดต่อกลับมาบ้างไหมฉันติดต่อมันไม่ได้เลย
1: ยังเงียบอยู่เลยครับนาย
0: เงียบอยู่งั้นก็แสดงว่าน
2: ายครับบีบตำรวจไปบุกตรวจคนที่ออฟฟิศของนายครับ
3: ว่าไง
0: โถ่ไอ้นี่แสดงว่าแอบลงรู้ความจริงหมดแล้วดิความหวังของฉันอยู่ที่ลูกชายฉันคนเดียว

0: ำพาฉันมาที่นี่ทำไม
1: ก็คุณบอกผมว่าคุณอยากหาที่เงียบๆสงบทำใจเรื่องพราวไงคะผมก็เลยพาคุณมาที่นี
0: ่ฉันไม่เป็นไรแล้วเรากลับกันเถอะ
1: เดี๋ยวสิคุณเราเพิ่งมาถึงเองนะคุณจะไม่เป็นไรได้ยังไงผมอุตส่าห์พาคุณมาถึงที่นี่และอีกอย่างสีหน้าของคุณก็ดูยังไม่โอเคเลยนะคะนี่แนท

0: ไหนๆเราก็ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันตามลำพังแล้วนะถ้าคุณมีเรื่องอะไรสงสัยมีเรื่องอะไรอึดอัดใจคุณคุยกับผมได้ทุกเรื่องเลยนะเพราะผมพร้อมจะฟังคุณทุกเรื่อง
1: ฉันไม่มีอะไรแล้ว
2: ที่คุณไม่มีเพราะคุณรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหมคุณรู้ทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหม

0: ทุกความระยำที่แกทำกับครอบครัวฉัน
1: มึงรู้ได้ไงวะอีนางพรามันเป็นคนบอกมึงใช่ไหมแล้วมึงก็โกหกกูว่ามันยังโคม่าอยู
0: ่น้องฉันมันเป็นคนดีไงดวงมันยังไม่ถึงคาดฉันก็เลยรู้ไงว่าแกเนี่ยคือลูกของไอ้มนุษย์เลวพ่อทั้งลูก
1: แล้วไงนะมึงรู้ตอนนี้มันก็สายเกินไปแล
0: ้
1: ว
0: ไม่สายยายพาวมันยังสู้สุดใจเลยฉันก็จะสู้สุดใจเหมือนกันลากแกไปรับผิดให้ได
1: ้สู้สุดใจเหรอฮะโอ้ยเก่งมากอีแนทเก่งมากกูจะบอกอะไรมึงให้นะอย่างเดียวที่มึงเก่งเลยนะมึงเก่งแต่ไอ้ฉาลินน้องสาวมึงไงแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่กูทนอยู่กับมึงกูไม่รู้สึกอะไรกับมึงเลยกูอยู่เพราะคำสั่งของพ่อกูเท่านั้นคนเดียวที่กูรักและกูอยากจะอยู่ด้วยก็คือลินเท่านั้น
2: มึงกล้าต่อกูเหรอความจริงแล้วมึงก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะพอถ้ามึงเก่งจริงเนี่ยมึงต้องแย่งตำแหน่งประธานบริษัทจากลินมาได้ตั้งนานแล้วไม่ต้องรอให้กูกับพ่อใช้แผนสุดท้ายปลอมแปลงหนังสือแต่งตั้งประธานบริษัทเพื่อให้มึงมาทำลายธุรกิจของพวกมึงเองหรอก

0: 你，
1: 哎，保保保你保保保！
0: 哎，喂，你呀，你พวกมันนัดกันว่าหลังเสร็จงานจะมาเจอ
2: ไอ้นุ
3: ถ้าแกตุกติอีกนะ
4: ฉันจะยิงให้ขาแกเดินไม่ได้อีกเลย
1: เฮ้ยพี่ใจเย็นก่อนสถานการณ์แบบนี้ฉันสาบานเลยฉันเป็นพวกเดียวกับพี่แล้วฉันว่าไปช่วยพี่นัทดีกว่าอย่ามาเสียเวลากับฉันเลยนะ
2: เก่งสอพอตลอดพ่อเงี้ยไงฉันถึงไม่ไว้ใจแกเนี่ย

0: ูจะทำลายธุรกิจของไอ้วันลงไม่ได้แต่กูก็เอาชีวิตลูกสาวมันคนหนึ่งได
1: ้กูลินไป
2: ดูแลตัวเองด้วยนะคุณ
1: มึง
0: ตอนแรกกูตั้งใจให้มึงตายสบายๆนะตอนนี้กูเปลี่ยนใจแล้ว

0: ทำลายครอบครัวเรามันจะแก้แค้นครอบครัวเรา
1: ลูกความจริงตอนนี้มันก็สายไปแล้วลิน
2: ปล่อยพี่นัทอยู่นี้นะตุลตำรวจรู้ความจริงเรื่องพ่อแกหมดแล้วแกยอมมอบตัวเหอะยังไงแกก็หนีไม่รอดหรอก
1: อยู่นั่นแหละนะลินอย่าเข้ามานะคุณเอาอะไรมาขู่ผมฮะคุณจะเอาอะไรมาขู่ผมที่พ่อผมต้องติดคุกก็เพราะพ่อของคุณและที่ผมต้องกลายเป็นเด็กเหลือขอทนดูครอบครัวคนอื่นเขาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกก็เพราะพวกคุณ
0: ยายนิล
1: เยี่ยมแล้วไงฮะแล้วพวกคุณก็ไปใช้ชีวิตมีความสุขอยู่บนกองเงินกองทองที่พ่อผมช่วยสร้างเนี่ยนะตอนที่มันถึงเวลาแล้วลินมันถึงเวลาที่คุณจะต้องรับรู้ถึงความรู้สึกของการสูญเสียคนในครอบครัวดูบ้าง
3: จำแกได้แกยิงฉันกับคุณพ่อตาตกน้ำ
4: เพราะไงวะ
3: มา
5: มึงนี่เองที่พาพวกมันมาที่นี่เอาตัวมันลงมา
6: ก็พวกมันมาครับผมอ่ะ
5: มึงกระล่อนได้แค่นี้แหละไอ้ทุก

แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเอร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลย

0: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดจอง5944
2: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
3: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
4: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเลียนไหม
5: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้บ้านไอ้เย็นใจเย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
6: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
7: ่ประคองใครเราเหรอเจ้าเขาเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
8: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ใต้ล่า
10: ทุกวันพุธ
9: และพฤหัสบดี
10: เวลา 20:30
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
12: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
13: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
14: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
15: สวัสดีครับเฮีย
16: สจวดเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
17: ๆอุ้ยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
18: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
17: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรี
19: ประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
20: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
21: จริงหรือโบเอ็กซ์เพรส
22: แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย์
23: ทวนได้ไหม
24: อะไรแม่จิ๋ม